0: ส่งกระบวนการการถอดถอนต่อไปที่สว.เพื่อพิจารณาคดีนะคะแล้วถ้าหากว่าทางวุฒิสภาเขาตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยเธอซึ่งปัจจุบันอายุ48ปีแล้วนะคะจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและไม่สามารถดำรงตำแหน่งสาธารณะอื่นๆได้อีกต่อไปค่ะคุณซาร่าดูเตเต้เนี่ยถูกกล่าวหาว่าใช้งบประมาณสาธารณะโดยมิชอบรวมถึงเรื่องที่เราคุ้นๆก็คือที่เธอโมโหนะและข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ภรรยาและคุณมาร์ตินโรมูอัลเดสนะคะซึ่งเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นคัซซินกับคุณเฟอร์ดินานด์มาร์กอสนะคะก่อนหน้านี้เธอก็เคยถูกถอดถอนด้วยข้อหาเดียวกันนี่แหละในปีที่แล้วนะคะแต่ว่าทางศาลฎีกาได้มีการสั่งระงับด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิคแล้วก็มีการไต่สวนในวุฒิสภาต่อนะคะและคดีเนี่ยถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งในปีนี้โดยคณะกรรมการของสภาเนี่ยมีมติว่ามีหลักฐานเพียงพอสำหรับการถอดถอนค่ะตัวเธอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะเธอบอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เศษกระดาษเท่านั้นไม่มีผลอะไรกับชีวิตเธอนะคะแล้วก็ปฏิเสธเข้าร่วมการไต่สวนโดยระบุว่ากระบวนการการพิจารณาทั้งหมดเนี่ยมีแรงจูงใจมีอินฟลูเอนซ์ทางการเมืองค่ะการลงมติครั้งล่าสุดนี้นะคะทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเห็นชอบให้ถอดถอนถึง257คนจากจำนวนผู้เข้าประชุม290คนซึ่งถือว่ามากกว่าเกณฑ์1ใน3ที่จำเป็นต่อการส่งเรื่องต่อไปยังวุฒิสภานะคะแต่ว่าผลการพิจารณาในวุฒิสภาเนี่ยก็ยังคาดเดาได้ยากค่ะยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปอย่างไรเพราะว่าในฟิลิปปินส์เนี่ยก็เต็มไปด้วยเครือข่ายอิทธิพลทางการเมืองนะเขาเรียกว่าบ้านใหญ่ใช่ไหมซึ่งมีความสำคัญต่อเรื่องการต่อรองเรื่องพันธมิตรทางการเมืองการจับขั้วการคุยกันหลังไมค์ซึ่งก็เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเรื่องอำนาจนะบางทีมันไม่ถาวรมันมีขึ้นสุดแล้วมันก็มีค่อยๆสไลด์ลงก่อนหน้านี้คุณพ่อของเธอคุณโรดริโกดูเตเต้เนี่ยก็มีอำนาจอย่างมากนะคะแล้วตัวท่านเองก็ได้มีการประกาศนโยบายบางอย่างที่บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเกินกว่าเหตุนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการกับอาชญากรอันนี้โดยมุมมองของท่านนะคะหรือว่าการค้ายาเสพติดโดยให้อำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมากเกินไปนะก็เลยส่งผลทำให้สั่นคลอนต่ออำนาจที่มีในช่วงที่ผ่านมานะคะ BBC รายงานเรื่องนี้ไว้ว่า Philippines VP Sara Duterte impeached for a second time
1: ก็เรียกว่าเอ๊ะนี่พูดถึงฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะการเมืองฟิลิปปินส์
0: ใช่ค่ะ ยังไงนะ
1: ก็เรียกว่าก็ดูเดี๋ยวมีมุ้งมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับ
0: มีบ้านใหญ่
1: ก็ดูกันต่อมีบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านนู้นบ้านนี้เดี๋ยวเราก็ต้องดูนะเขาบอกว่านักวิเคราะห์ก็บอกถ้าเกิดเธอรอดคราวนี้ไปได้เนี่ยนะก็คงคิดว่าสงครามใหญ่ระหว่างสองตระกูลนี้ก็คงจะต้องเกิดกันขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็การลงเลือกตั้งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาให้เป็นได้สมัยเดียวนะก็
0: แต่ยาว
1: ไปก
0: ็ยาวกว่าประเทศอื่นๆสมัยหนึ่งของเขา
1: ค่ะได้ครั้งเดียวผมพากันไปดูที่จีนบ้างนะครับในเรื่องของการที่ตอนนี้เราก็รู้อยู่ทุกๆประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาไปก่อนที่จะไปเข้าสู่ส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะก็จะประสบกับเรื่องของการลดลงของประชากรแล้วก็ประชากรก็มีอายุยืนยาวขึ้นก็คือคนในสูงวัยเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อคนสูงวัยเยอะขึ้นก็จะต้องการบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นจีนนะครับก็เลยมีการสร้างบุคลากรพยาบาลที่แข็งแกร่งท่ามกลางการผลักดันด้านการดูแลด้านสุขภาพนะครับมีการเปิดเผยออกมานะครับจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือ National Health Committee เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจีนเนี่ยมีพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นถึง 29% นะครับเมื่อเทียบกับเมื่อปี2563จนถึงปี2568โดยเขาบอกว่าตอนนี้มีพยาบาลวิชาชีพเนี่ยจำนวนรวมเกินกว่า6ล้าน 60,000 คนนะครับภายในสิ้นเมื่อนับถึงสิ้นปี2568ปัจจุบันวิชาชีพต่อประชากร 1,000 คนเนี่ยเพิ่ม

0: นจาก 3.34 คนนะครับในปี2020หรือ2563นะครับเป็น 4.32 คนในปี2568นะครับแล้วก็ 80% ของบรรดาประชาพยาบาลวิชาชีพเหล่านี้เนี่ยมีวุฒิสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็สูงกว่าระดับวิทยาลัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของพยาบาลวิชาชีพเหล่านี้นะครับเขาบอกว่า 90% ของพยาบาลวิชาในสาขาเนี่ยมีความต้องการสูงมากแล้วก็ขาดแคลนบุคลากรรวมถึงเรื่องพยาบาลที่มีสมรรถนะหรือว่ามีความสามารถในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพการดูแลผู้สูงอายุกุมารเวชศาสตร์แล้วก็การดูแลผู้ป่วยหนักแล้วก็การดูแลโรคติดต่อเชื้อทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะยิ่งพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมให้เฉพาะทางด้านใดทางด้านหนึ่งนะครับเป็นความพยายามของจีนนะครับที่ในการที่จะรับมือกับอนาคตในภาคหน้านะครับซึ่งก็มาแล้วแหละแต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นในสังคมจีนครับ
1: ค่ะจริงๆสถานการณ์บ้านเขาก็คล้ายกับบ้านเรานะคะที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราการมีความรักการแต่งงานมีเบบีมีลูกเกิดใหม่เนี่ยก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้ว่าฝึกกันแป๊บๆแล้วสามารถจะมาทำงานได้เลยนะคะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนบ่มเพาะอ่ะจีนอีกเรื่องนึงค่ะพี่ต้นขาเพราะว่าตอนนี้น่ากังวลเหมือนกันแต่เราก็ต้องกังวลของไทยเราเองด้วยนะคะก็คือจีนเนี่ยในปัจจุบันเขาเจอสถานการณ์ด้านประชากรเพราะว่ายอดจดทะเบียนสมรสในไตรมาสแรกของปีนี้ที่จีนเนี่ยลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงเกิดขึ้นของโควิดนะคะปี2020โดยที่มีจำนวนคู่รักที่จดทะเบียนสมรสเพียงแค่1,690,000กว่าคู่เท่านั้นเองลดลง 6.2% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยเทียบกับช่วงที่โควิดระบาดหนักๆเลยตอนนั้นไม่สามารถเจอไม่สามารถใกล้ไม่สามารถรักกันได้หรือว่ารักก็ต้องห่างไกลไปนะปี2020เนี่ยตอนนั้นคนแต่งงานคนจดทะเบียนก็ต่ำมากแต่ว่าตอนนี้มันสูงกว่าติดหนึ่งเนาะเขาบอกว่าต่ำผิดปกติเพราะว่าปกติแล้วไตรมาสแรกของจีนเนี่ยจะเป็นฤดูแต่งงานค่ะบรรยากาศดีเพราะว่าเป็นช่วงตรุษจีนช่วงวันมงคลนักวิเคราะห์เนี่ยจับตาตัวเลขนี้อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าในสังคมจีนการมีบุตรโดยไม่สมรสเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับมากนักคือคุณจะมีลูกกันได้คุณต้องแต่งงานก่อนไงต้องจดทะเบียนสมรสก่อนดังนั้นยอดการแต่งงานมักจะสะท้อนถึงแนวโน้มการเกิดในปีถัดไปโดยตรงค่ะเรื่องนี้ก็กำลังกลายเป็นวิกฤตระดับประเทศนะคะเพราะว่าจีนเองมีปัญหาประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะคะอัตราการเกิดเนี่ยดิ่งอย่างหนักเลยทีเดียวในขณะที่สังคมบ้านเขาเหมือนที่พี่ต้นบอกเมื่อสักครู่กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วค่ะข่าวนี้มาจาก Reuters นะคะ China's marriage numbers plunge to COVID era low as population woes deepen คือตอนนี้นอกจากเรื่องคนเครียดเนาะก็ยังมีเรื่องความสุขส่วนตนช่องทางการเสพสื่อการดูหนังการดูแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้คนจะมาสบตากันไปเดทมันก็ลดลงด้วยนะคะรวมถึงหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเขาบอกว่าจะไปเดทกันทีนึงเนี่ยใช้เงินเยอะกินข้าวร้านดีๆดูหนังส่งความรักไปให้ถึงใจเธอเนี่ยมันต้องใช้งบนะคะก็เลยอาจจะเป็นผลทำให้หลายๆประเทศที่มีความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจและเป็นชาติกำลังพัฒนาเนี่ยคนรักกันแต่งงานกันมีลูกกันน้อยลงค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญกันต่อไปนะครับถึงแม้ว่าทางจีนเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาเรื่องของหุ่นยนต์นะที่จะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุอะไรต่างๆนานาแต่ว่าหุ่นยนต์ก็ยังไม่เหมือนคนนะยังไงก็สู้คนไม่ได้นะครับ
1: ก็พัฒนาอยู
0: ่ในช่วงหน้าก็พัฒนากันต่อไปในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาหกรรมไปรู้จักกับอังคลอชนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงนะครับที่จะมาใช้แก้ไขปัญหาทะเลทับซ้อนไทยกัมพูชาจะใช้ได้จริงหรือไม่เดี๋ยวต้องไปติดตามกันครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวัน

0: ช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายวันนี้เจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่อง UNCLOS ค่ะใช่กลไกแก้ทะเลทับซ้อนไทยกัมพูชาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กับคุณสุภลักษณ์กัญจนขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาหกรรมพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค
4: ่
2: ะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีคุณสุชาติและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: ค่ะคุณสุภลักษณ์คะขอบคุณที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราในเช้านี้นะคะ UNCLOS ไม่ใช่ Uncle นะคะแต่ว่ามันคืออะไรคะมีความสำคัญต่อข้อพิพาททางทะเลและระหว่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
5: UNCLOS ในภาษาไทยเรียกว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1982หรือประมาณ2525นะครับก็นักกฎหมายทั่วไปก็เห็นว่านี่มันเป็นเขาเรียกว่าธรรมนูญสำหรับการปฏิบัติในทางทะเลนะครับตัวอังคลอสเนี่ยตัวบทมันมีอยู่ทั้งหมด17ภาค320มาตราบวกด้วยภาคผนวกและความตกลงต่อท้ายอีกจำนวนหนึ่งนะครับเนื้อหาสาระของมันเนี่ยนักกฎหมายเรียกว่ามันเป็นทั้งสาระบัญญัติและวิธีสบัญญัติอยู่ในนั้นหมายความว่าบอกด้วยว่าไอ้นี้คืออะไรจะต้องทำยังไงถ้าหากเกิดกรณีวิพาทจะต้องทำอะไรบ้างนั้นก็ถือว่าทั้งครอสเป็นกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ใช้ในการบริหารจัดการทุกๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับทะเลก็ไม่เฉพาะเรื่องไหลทวีปที่มีการพิพาทกันเรื่องเขตการกำหนดเขตเรื่องการวิจัยการประมงต่างๆนานาก็รวมอยู่ในอังคลอสทั้งสิ้นครับ
4: ท่านครับแล้วอย่างอังคลอสเนี่ยมีอำนาจบังคับใช้ในประเทศคู่กรณีอย่างเรากับกัมพูชายังไงบ้างครับเพราะว่าเราทั้งสองประเทศนี้ลงนามในสัตยาบันนี้ไหมครับ
5: คือกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปแหละนะครับก็คือเมื่อสมัครใจเข้าเป็นภาคีให้สัตยาบันแล้วก็ภาคบังคับมันเกิดจากความยินยอมพร้อมใจที่จะก่อให้เกิดการภาคบังคับได้นะครับในอังคลอสก็คล้ายๆกันครับก็มีส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงกันอยู่ในยุคปัจจุบันก็คือการประนอมภาคบังคับหมายความว่ากรณีเกิดการพิพาทแล้วเนี่ยก็จะมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันนักกฎหมายบางคนเรียกให้ conciliation เนี่ยว่าแปลว่าไกล่เกลี่ยแต่กระทรวงการต่างประเทศแปลว่าการประนอมนะครับก็คล้ายๆกันก็คือมาประนีประนอมยอมกันแล้วก็เจรจากันว่าจะเอายังไงโดยที่ทางเขาจะให้กลไกหลายอย่างนะครับในการช่วยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทอันนี้นะครับหนึ่งถ้าประนอมกันฉันมิตรก็มีรูปของคณะกรรมการนะครับเรียกกันมาที่การประนอมนะครับมีอยู่จำนวนให้ตั้งในกฎหมายเขียนบอกว่าให้ตั้ง5คนกับฝ่ายละ2คนแล้วก็4คนนั้นก็จะไปเลือกประธานใหม่คนหนึ่งเขามีบัญชีรายชื่ออยู่แล้วนะครับเลขาธิการสหประชาชาติคนจะทำบัญชีผู้เชี่ยวชาญอันนี้คณะกรรมการนี้ก็ทำได้2ลักษณะมันมีการประนอมฉันมิตรกับการประนอมพรรคบังคับภาคบังคับหมายความว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเริ่มกระบวนการแล้วประเทศคู่กรณีไม่ประสงค์จะเข้าร่วมไม่ตอบรับหนังสือเชิญไม่ส่งคนไปให้การชี้แจงใดๆทั้งสิ้นกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยมันจะไม่สะดุดหยุดลงก็คือสามารถดำเนินการต่อไปได้จนจบสิ้นกระบวนการนะครับอันนี้คือการประนอมภาคบังคับมีอีกอันหนึ่งที่ใช้กลไกในการ

0: แก้ไขข้อพิพาทแล้วมีลักษณะของการตัดสินพิพากษานะครับก็จะมีศาลกฎหมายทะเลอันหนึ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศอันหนึ่งแล้วก็อนุญาโตตุลาการทั่วไปอันหนึ่งและอนุญาโตตุลาการพิเศษอันหนึ่งก็มีทั้งหมด4กลไกนะครับอันหลังเนี่ยก็จะมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่การประนอมที่ใช้คณะกรรมการเนี่ยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายหมายความว่าเขาบังคับให้กระบวนการมันเริ่มดำเนินการต่อไปได้แต่บังคับให้คู่ความเนี่ยคู่กรณีปฏิบัติตามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามนี้ก็คือเมื่อมันมีผลออกมาแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเทศคู่กรณีจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่ว่าตัวเองได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ครับ
1: ค่ะพูดค่ะค่ะพี่ต้นเชิญค่ะ
2: ครับและใน4วิธีการนี้นะครับทั้ง2ประเทศเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีการไหนนะครับท่าน
0: ตอนนี้เท่าที่กัมพูชาประกาศออกมานะครับทางสื่อมวลชนหรือว่าได้แจ้งความจำนงกับฝ่ายไทยเป็นวาจาเมื่อมีการพบกันที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะใช้การประนอมภาคบังคับน่าจะเป็นในรูปของคณะกรรมการนะครับก็อย่างเนื่องจากว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยไทยและกัมพูชาเนี่ยได้ตั้งข้อสงวนเอาไว้ว่าจะไม่รับขอบเขตอำนาจศาลทะเลศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นมันก็เหลือกลไกให้เลือกก็เป็นกลไกการในเชิงคณะกรรมการก็ผลของมันก็จะไม่ผูกพันนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นภาคบังคับกัมพูชาก็สามารถเริ่มไปฝ่ายเดียวจนจบสิ้นกระบวนความได้ครับ
1: การประนอมภาคบังคับถ้าหากว่าไทยยอมเจรจาภายใต้กรอบนี้เนี่ยเราจะมีความเสี่ยงต่อการเสียเปรียบทางด้านอธิปไตยหรือเปล่าคะ
0: คำว่าเสียเปรียบได้เปรียบเนี่ยมันก็พูดตามความรู้สึกส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในหลักการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือการระงับข้อพิพาทใดๆเนี่ยมันมีหลักอันสำคัญอยู่เขาเรียกว่า equitable solution หมายความว่าทำให้เกิดความเที่ยงธรรมที่สุดนะครับกรณีของไหลทวีปอย่างที่ไทยกัมพูชาเนี่ยมันก็มีวิธีการที่จะกำหนดไหลทวีปกันนะครับมีทั้งเส้นเมอริเดียนเส้นเอควิดิสแตนก็ภาษาไทยก็ใช้เรียกว่าเส้นมัธยะนะครับคือวัดระยะมาเท่าๆกันโดยมีหลักก็คือว่าให้ดูความได้สัดส่วนกับชายฝั่งและให้ดูสภาพแวดล้อมแล้วก็ค่อยมาสรุปว่าแบ่งกันแบบนี้ละมันเที่ยงธรรมไหมมันเป็นธรรมไหมอาจจะไม่หมายความว่าแบ่งเท่าๆกันซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะแบ่งเท่าๆกันเนื่องจากว่าชายฝั่งของไทยก็ยาวกว่าชายฝั่งกัมพูชาก็สั้นกว่าแคบกว่าเพราะฉะนั้นเลยคำว่าความเป็นธรรมมันก็คือได้สัดส่วนพอเหมาะพอสมกับสิทธิ์ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าทรัพยากรทะเลเนี่ยเป็นของที่ใช้ร่วมกันนะครับหลายทวีปก็เหมือนกันเป็นของที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักก็คือเมื่อจะใช้ทรัพยากรเมื่อจะเคลมสิทธิ์อ้างสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรเนี่ยอังคลอสก็จะให้กลไกเอาไว้แล้วก็มีหลักการสำคัญก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้เกิดความเที่ยงธรรมที่สุดให้คู่กรณีพอใจนะครับ
1: พอใจเสร็จแล้วในเรื่องของการปฏิบัติตามนี่เป็นยังไงคะ
0: มันก็มีกรณีหลายกรณีนะครับยกตัวอย่างที่ใกล้บ้านเราที่สุดที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันก็มีเคสกรณีของจีนกับฟิลิปปินส์ที่การพิพาทกันเหนือหมู่เกาะต่างๆในทะเลจีนใต้นะครับอันนั้นเขาเลือกใช้กลไกในการตัดสินก็คือใช้ PCA ก็เรียก Permanent Court of Arbitrary เนี่ยก็คือคณะอนุญาโตตุลาการประจำนะครับก็ตัดสินใช้เวลา3ปีพอตัดสินแล้วจีนประกาศไม่ยอมรับเมื่อผลการตัดสินอันนั้นแต่ก็กระบวนการสิ้นสุดลงใช้เวลา3ปีแต่ว่าข้อพิพาทไม่จบลงนะครับทุกวันนี้ก็ยังพิพาทกันอยู
1: ่
0: มีอีกกรณีหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับไทยมากก็คือกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียนะครับพิพาทกันอันนี้เลือกใช้การประนอมภาคบังคับเหมือนกันใช้คณะในรูปของคณะกรรมการนะครับใช้เวลา2ปีก็สิ้นสุดกระบวนความในการทำคณะกรรมการเนี่ยทำเป็นรายงานข้อเสนอแนะออกมาแล้วก็คู่กรณียอมปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเช่นว่านั้นก็สามารถยุติข้อพิพาทได้นะครับแล้วก็เขาก็มีพื้นที่เหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งเป็นพื้นที่เรียกว่ายังกินกันไม่ลงทับซ้อนอยู่อันเนี้ยก็เพื่อเกิดความยังทำก็เลยมีข้อเสนอทำมาตรการชั่วคราวก็คือให้พัฒนาร่วมกันแต่อันหลังนี่ก็ยังไม่คือมีความล่าช้านะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่โดยรวม

0: รวมก็สามารถพูดได้ว่ากรณีเนี่ยประสบความสำเร็จตามสมควรก็คือสิ้นกระบวนการตัดสินได้แล้วก็คู่กรณียอมปฏิบัติตามข้อแนะนำของคณะกรรมการอันนี้ก็ถือว่าไปได้นะครับตอนนี้ในประเทศไทยนี่กำลังเล็งๆอยู่ว่าเราจะใช้แนวเนี้ยเป็นแนวในการปฏิบัติว่าโอเคเมื่อคณะกรรมการว่าอย่างไรเราก็ยินยอมพร้อมใจว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดมันก็เป็นผลประโยชน์ร่วมนะครับถ้าไม่ยอมกันก็ไม่มีใครได้อะไรสักอย่างนี
1: ่ท่านครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้วิธีการประนอมภาพบังคับของอังคอสแล้วเนี่ยเกิดไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเราไม่ปฏิบัติตามก็ได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะมีวิธีการอย่างอื่นที่ไม่ใช่อังคอสเนี่ยมาแก้ปัญหาข้อพิพาทนี้ไหมครับ
0: คือในสากลโลกตอนนี้ก็มีอยู่2วิธีใหญ่ๆเท่านั้นนะครับก็คือเจรจากันแบบทวิภาคีซึ่งก็คือที่ผ่านมาเราก็ทำกันแบบนั้นก็คือ MOU 44นั่นแหละก็คือการเจรจาแบบทวิภาคีและวิธีที่2ก็คือใช้อันครอสซึ่งก็จะต้องมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องคือในรูปของศาลบ้างในรูปของคณะกรรมการบ้างนะครับอันนี้ก็มันก็มีอยู่วิธีแค่นี้ถ้าเกิดว่าตกลงกันแล้วไม่ได้ไม่พอใจผลการพิจารณาข้อเสนอแนะใดๆทั้งสิ้นเนี่ย ก็กลับมาเจรจากันใหม่นะครับอาจจะมารื้อฟื้น MOU 44ก็ได้หรือว่าแก้ไขเพิ่มเติม MOU 44หรืออะไรก็ได้หรือทำเป็น MOU ฉบับใหม่ก็ได้ทำความตกลงอันใหม่ก็ได้นะครับอันนี้คือในกฎหมายของอังกฤษเขียนไว้ชัดเจนในกรณีที่สามารถตกลงกันได้ก็ตกลงกันไปนะครับจนกระทั่งเป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายจะใช้เวลานานเท่าไหร่มันก็ไม่มีข้อกำหนดมันขึ้นอยู่ความจำเป็นของสองชาติอย่างความจำเป็นของไทยตอนนี้คือว่าเรากำลังขาดพลังงานใช่ไหมครับกัมพูชาก็กำลังจะขาดพลังงานเพราะฉะนั้นก็ความจำเป็นที่จะประนีประนอมกันแบ่งปันผลประโยชน์กันมันก็ค่อนข้างจะมา
2: ค่ะคุณสุภลักษณ์คะที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวอย่างการใช้อันคลอสแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศที่ทำแล้วเป็น success case ประสบผลสำเร็จมีไหมคะ
0: ก็อย่างที่เรียนนะครับมันก็ไม่สำเร็จ 100% แต่ก็มีบางส่วนที่สำเร็จกรณีอย่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียที่เราให้ฟังนะครับอันนั้นเขาสำเร็จไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่สำเร็จเขาก็สามารถเดินหน้าก่อนที่ไม่สำเร็จเลยก็กรณีจีนฟิลิปปินส์เพราะว่าอำนาจของสองประเทศไม่เท่ากันจีนก็เป็นภาคีอังคอสฟิลิปปินส์ก็เป็นภาคีอังคอสแต่พอตกลงกันแล้วจีนไม่พอใจผลของมันก็ทำเป็นเพิกเฉยเสียแล้วก็ยังพิพาทกันอยู่จนปัจจุบันเรื่องนี้ก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขึ้นอยู่กับสปิริตของความร่วมมือแล้วก็เห็นประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นแล้วครับ
1: อย่างกันในกรณีของจีนเนี่ยนะครับเขาก็พิพาทกับอินโดนีเซียพิพาทกับบรูไนพิพาทกับเวียดนามแล้วก็มาเลเซียเนี่ยเขาใช้วิธีอย่างไรที่ในการเจรจากันนะครับ
0: จีนนิยมใช้การเจรจาแบบทวิภาคีครับแต่ว่าก็มีบางประเทศอย่างเช่นฟิลิปปินส์เขาบอกทวิภาคียังไงก็เสียเปรียบเพราะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่มีอำนาจเยอะทั้งอำนาจเศรษฐกิจอำนาจการเมืองอำนาจทางการทหารดังนั้นก็เลือกใช้กลไกที่อยู่ภายใต้ข้อเสนอแนะของอังกฤษนะครับแต่ผลก็อย่างที่ว่าเมื่อประเทศใหญ่แสดงมหาอำนาจแสดงอำนาจขนาดนั้นเนี่ยประเทศเล็กก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ก็เพียงแต่กอดไอ้คำพิพากษาคำชี้ขาดอันนั้นเอาไว้ถ้าวันข้างหน้าจะต้องมีการเจรจากันเอาล่ะสมมติว่าจีนยอมเจรจานะครับฟิลิปปินส์ก็จะได้ประโยชน์ก็คือเนี่ยมันเคยมีคำพิพากษาแล้วเพราะฉะนั้นให้เดินตามแนวนี้ในการเจรจาก็ได้อาจจะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพื่อให้พอใจทั้งฝ่ายก็ทำได้นะครับเมื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมมันเอื้ออำนวย
2: เมื่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยการประนอมภาคบังคับจริงๆคำมันดูย้อนแย้งนิดนึงประนอมภาคบังคับก็แต่ก็เทก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าและจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้นะสำหรับกลไกการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลระหว่างเราและกัมพูชานะคะเช้านี้ขอขอบคุณคุณสุภลักษณ์นะคะ
0: คร
2: ับ
1: ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับก
2: ็
1: เป็นให้ข้อมูลกันชนิดที่เรียกว่าเราได้ไปคิดกันต่อเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรู้กันต่อไปว่าเราจะเริ่มกระบวนการประนอมภาพบังคับกับของอังคลอสกับกัมพูชาเมื่อไหร่นะครับ
2: ค่ะวันนี้รายการ Good Morning อาเซียนหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ต้นน้ำหวานและ

0: เป็นงานของเราลาไปก่อนค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีวันอังคารที่มีความสุขสดใสสดชื่นตลอดวันนะคะ
1: ครับ
0: สว
1: ัั ส
0: สด
1: ด
0: ี
1: ีค
0: คร ั
1: บ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศศิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นข่าวของคุณทักษิณนะคะไฮไลท์ก็อยู่ที่ตรงนั้นเลยค่ะโดยทางนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้หวนคืนสู่อิสรภาพหลังได้รับการพักโทษสวมกำไล EM ก้าวพ้นเรือนจำกลับไปพักที่บ้านจันทร์สองล่าท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นท่วมท้นทั้งจากครอบครัวคนใกล้ชิดส.ส.และแกนนำพรรคเพื่อไทยพร้อมทั้งมวลชนคนเสื้อแดงก็เปิดปากบอกสื่อนะคะว่าถูกคุมขังในเรือนจำ8เดือนไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วค่ะวันนี้นะคะก็มีพาดหัวข่าวรวมทั้งภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเช่นกันค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะวันนี้พาดหัวข่าวเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะแห่รับกลับบ้านอบอุ่นเข้มทักษิณด้วย11เงื่อนไขปล่อยมุกจำศีล8เดือนอนุทินดีใจกับนายเก่าเอกนิติชี้กู้4แสนล้านไว้ต่อสู้3วิกฤตซับซ้อนเท้งซัด2แสนล้านไม่ด่วนทักษิณยิ้มร่าโล่งใจได้พักโทษพ้นคุกกลับบ้านจันทร์ส่องล่าปล่อยมุกไปจำศีล8เดือนเป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้แล้วลูกหลานญาติมิตรแฟนคลับแห่ต้อนรับสุดอบอุ่นอิงโผกอดพ่อเป็นคนแรกโพสต์ซึ้งเรามีกันและกันขอบคุณเพื่อนพี่น้องเสื้อแดงพักเพื่อไทยอยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดเสมอมาอดีตนายกไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติรับทราบ11เงื่อนไขพักโทษคุมเข้มห้ามออกนอกเขตกรุงเทพและห้ามออกนอกประเทศอนุทินดีใจด้วยกับนายเก่าโต้กอนอย่ามาข่มกันเมินเปรียบเทียบกู้เงินยุครัฐบาลหนูมาร์กเอกนิติแจงจำเป็นออกพรกกู้เงิน4แสนล้านสู้วิกฤตซับซ้อนชี้เงินเฟ้อจ่อพุ่ง 4-5% ฝ่ายค้านยื่นประธานสภาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพรกกู้เงินขัดรัฐธรรมนูญ

0: มูลณัฐพงษ์ฉะสอดไส้ 200,000 ล้านปรับโครงสร้างพลังงานไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจจี้ระงับใช้งบ 200,000 ล้านไม่เร่งด่วนซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีภาพนะคะของคุณทักษิณ2ภาพค่ะภาพแรกนะคะคีย์เวิร์ดค่ะเปี่ยมสุขนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกยิ้มสดชื่นสวมกอดกับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายคนโตอย่างแนบแน่นท่ามกลางลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนกลางพร้อมลูกเขยและลูกสะใภ้รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายที่พร้อมใจกันมาต้อนรับก่อนเดินทางกลับบ้านจันส่องล่าหลังได้รับการพักโทษโดยมีเงื่อนไข11ข้อคุมประพฤติต่อไปอีก4เดือนส่วนอีกภาพค่ะคีย์เวิร์ดนะคะพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเดินยิ้มทักทายรับดอกกุหลาบจากพี่น้องคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับหลังได้รับพักโทษปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมมีเงื่อนไขคุมประพฤติต่ออีก4เดือนจนกว่าจะพ้นโทษวันที่9กันยายนส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็พาดหัวข่าวเรื่องของคุณทักษิณเช่นกันค่ะแม้ไปจำศีลมาจันส่องล่าคึกทักษิณดีด้าหลุดพ้นลูกกรงบอกเข้าไปจำศีลมา8เดือนจำอะไรไม่ได้แล้วอิงโพสต์ต้อนรับเสาหลักจันส่องล่าคืนรังขอบคุณที่อยู่เคียงข้างในวันที่ยากที่สุดเสมอด้านคุมประพฤติขึงขังติดกำไร EM ทันทีขีดเส้นห้ามออกนอกจังหวัดละรายงานตัวทุกเดือนขณะที่อนุทินดีใจนายเก่าพ้นห้องขังหาจังหวะดอดเยี่ยมจตุพรฝากให้คิดไม่ถอดลายชักใยการเมืองเจอ2เงื่อนไขชักกระตุกกลับสังเตยาวค่ะ
1: ครับทางด้านของนายอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวโดยระบุว่าในฐานะอดีตผู้ใต้บังคับบัญชายินดีที่ได้เห็นนายทักษิณกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสและยืนยันว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะหาโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียนในฐานะคนที่เคารพนับถือกันมานานครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในฝากของรัฐสภาก็มีประเด็นที่ต้องจับตาครับเมื่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนายกรจติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เข้ายื่นคำร้องต่อนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นะครับซึ่งฝ่ายค้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าการออกพรก.ดังกล่าวนั้นอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยนายโสพลสารามประธานสภาก็ยืนยันว่าจะรีบดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของญัตติและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทันต่อกระบวนการพิจารณากู้เงินที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนทักษิณยิ้มราดทักคนเสื้อแดงไปจำศีลมา8เดือนโผกอดครอบครัวชินวัตรแกนนำเพื่อไทยนปช.พรึบยินดีอนุทินดีใจหาเวลาไปพบเท้งนำยื่นตีความพรก.กู้ทักษิณออกเรือนจำครอบครัวชินวัตรแกนนำเพื่อไทยเสื้อแดงยินดีต้อนรับแบบอบอุ่นเผยไปจำศีลมา8เดือนด้านอนุทินยินดีมีโอกาสจะไปพบปชน.และประชาธิปัตย์ชงประธานสภาส่งสารตีความพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทครับ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะลุ้นศาลที่ชี้ขาดกู้เงิน14พฤษภาคมสภาเมินถกพรก.ชงครม.ปรับแผนก่อหนี้ฝ่ายค้านยื่นโสพลส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยับยั้งพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทเฉพาะปรับโครงสร้างพลังงานเหตุขัดมาตรา172ซัดสอดไส้หวังตีเช็คเปล่าเอาเงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันกรวีชี้14พฤษภาคมสภาไม่มีถกพรก.เพราะส่งเรื่องตีความทำยติตั้งกรรมธิการวิสามัญเป็นหมันเอกนิติยกตัวเลขเงินเฟ้อสะท้อนความเร่งด่วนชี้หากช้ากระทบวงกว้างเตรียมชงครม.ปรับแผนก่อหนี้อนุทินเน็บกฎหมายแม้มี5หน้าแต่สะท้อนประสิทธิภาพคนทำงานเป็นกับคนยังไม่เคยทำงานค่ะขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะเมื่อวานนี้เพจ Facebook พรรคภูมิใจไทยได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่าเคลียร์ชัดแลนด์บริดจ์ฉบับภูมิใจไทยสยบข่าวลือบิดเบือนความจริงสยบข่าวลือพรบ. SEC

0: ับแลนบริดจ์ความเข้าใจผิดโครงการแลนบริดจ์คือโครงการเดียวกับพรบ SEC ความจริงร่างพรบ SEC ตกไปตั้งแต่2สมัยที่แล้วและคณะรัฐมนตรีไม่ได้พิจารณาต่อปัจจุบันไม่มีผลทางกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนบริดจ์ที่เป็นโครงการใหม่สถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้น 1. ด้านไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาค 2. ลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเล 3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว 4. เกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศคณะกรรมการศึกษาผลกระทบกรอบเวลา90วันสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนำทีมศึกษาโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงื่อนไขสำคัญหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นตัดสินใจโดยประชาชนเป็นหลักค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะภูมิใจไทยทิ้งแลนบริดจ์หากคนพื้นที่ไม่เอาสว.จี้ถามรัฐบาลเดินหน้าแลนบริดจ์ส่อเอื้อนายทุนแนะให้ทำประชามติเชิงพื้นที่ด้านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแจงไม่ได้เร่งรัดแต่ต้องทำเพราะสถานการณ์เปลี่ยนพร้อมเดินตามขั้นตอนและเงื่อนไขกฎหมายภูมิใจไทยแจงผ่านเพจแลนบริดจ์ไม่เกี่ยวพรบ SEC ที่ตกไปแล้วยันหากศึกษาพบไม่คุ้มค่าประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขู่ดำเนินคดีคนบิดเบือนเครือข่ายประชาชนกระบี่ยื่นจดหมายบี้ส.ส.ภูมิใจไทยยกเลิกนัดบุกทำเนียบทวงคำตอบ22มิถุนายนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่กรณีข่าวลือนะครับว่าไทยเนี่ยตกลงใช้กลไกประนอมภาคบังคับของสหประชาชาติในการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลในพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชานะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้ออกมาชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชามีการเผยแพร่ข่าวว่าไทยตกลงจะใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UN CLOS นะครับเพื่อยุติการอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลโดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและระบุว่าตามขั้นตอนนะครับหลังจากการยกเลิก MOU CC ทั้ง2ฝ่ายต้องเน้นการเจรจาทวิภาคีให้ถึงที่สุดก่อนส่วนกลไกอื่นๆเป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายที่ต้องยินยอมร่วมกันทั้ง2ฝ่ายนายศรีหศักดิ์ก็ยังตั้งข้อสังเกตนะครับถึงท่าทีของกัมพูชาที่มักจะสรุปความเห็นฝ่ายเดียวผ่านสื่อก่อนจะเริ่มการหารือซึ่งมองว่าเป็นการสไตล์การเจรจาเพื่อสร้างความได้เปรียบพร้อมกับตำหนิว่าการกระทำเช่นนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะกระบวนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนควรเริ่มต้นด้วยความจริงใจและเปิดกว้างต่อกันสำหรับการพบปะกันระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายฮุนมานเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ผ่านมาเป็นเพียงการหารือในระดับนโยบายเบื้องต้นนะครับยังไม่มีการคำให้คำมั่นหรือว่าข้อตกลงผูกพันใดๆโดยที่ฝ่ายไทยก็ย้ำชัดนะครับก่อนที่จะขยับไปถึงเรื่องของการปักปันเขตแดนทั้งสองประเทศต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้ได้ก่อนนะครับทั้งนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศขอยืนยัน

0: ให้ประชาชนมั่นใจว่าการเจรจาในครั้งนี้รัฐบาลจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเสียเปรียบอย่างแน่นอนโดยเป้าหมายสูงสุดคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านให้กลับมามั่นคงและเรียกร้องให้กัมพูชาปรับทัศนคติการทำงานร่วมกันใหม่ไม่ควรมุ่งหาชัยชนะฝ่ายเดียวหรือว่าบิดเบือนผลการหารือเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่ควรที่จะหาทางออกร่วมกันให้เป็นธรรมที่สุดนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในมติชนนะครับกต.ย้ำชัดอนุทินถกมาเน็ตไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบเขมรอ้างอันคอสแก้ข้อพิพาททางทะเลเสียงศักดิ์ย้ำชัดเจนคุยผู้นำหุ่นมาเน็ตและอนุทินไม่มีการให้คำมั่นใดๆขอให้มั่นใจไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบขณะที่เขมรอ้างไทยตกลงใช้อันคอสแก้ข้อพิพาททางทะเลครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมวุฒิสภาค่ะโดยมีวาระการพิจารณายติเรื่องของปัญหาการถือครองที่ดินโดยคนต่างด้าวผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอนะคะซึ่งนายนพดลก็ได้กล่าวเสนอยติว่าเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบต่ออธิปไตยทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยในระยะยาวซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่ต่างๆจึงเสนอยติมีจุดประสงค์เพื่อเรียกร้องให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทางด้านนางสาวอัชรพันธ์หอมรสสว.ค่ะได้กล่าวสนับสนุนยติว่าเราอาจจะภูมิใจที่ต่างชาติเพื่อนร่วมโลกหนีร้อนมาพึ่งเย็นเลือกใช้แผ่นดินของเราเป็นที่พึ่งพิงซึ่งประเทศไทยเราเปิดรับชาวต่างชาติมาโดยตลอดเช่นชาวจีนพ้นทะเลชาวมอญลี้ภัยจากสงครามเมียนมานอกจากนี้ยังมีชาวเปอร์เซียชาวอินเดียฝรั่งชาวต่างชาติเหล่านี้ได้มาสร้างบ้านสร้างเมืองแต่ในปัจจุบันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเป็นการยึดครองแล้วเกิดการสร้างรัฐซ้อนรัฐเช่นกรณีชาวยิวบนเกาะพังงานที่สะท้อนว่าชาวต่างชาติเหล่านั้นไม่ได้มาแค่การท่องเที่ยวแต่ให้คนไทยเป็นนอมินีตั้งรกรากสร้างชุมชนจนเกาะพังงานกลายเป็นเทลอาวิฟ2สิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างก็คือมีการสร้างโรงเรียนปิดซึ่งอาจจะมีการบ่มเพาะเด็กของตนเองด้วยอุดมการณ์ที่ตัดขาดจากสังคมไม่เรียนรู้เคารพกฎหมายของไทยซึ่งก็กังวลว่าอาจจะมีการปลูกฝังความรุนแรงและในอนาคตอาจจะไม่สามารถรับมือได้ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแฉนอมินียึดไทยสร้างรัฐซ้อนรัฐหนูลุยเกาะพะงันสว.ถลกปัญหานอมินีต่างชาติยึดไทยประทุมเดือดเป็นสวรรค์ของทุนเทาเพราะข้าราชการบางกลุ่มคนไทยกลายเป็นลูกจ้างลั่นเหิมเกริมไปแล้วอัชรพันธ์ห่วงสร้างรัฐซ้อนรัฐบ่มเพาะอุดมการณ์ปิดแยกขาดสังคมสร้างโลกใบที่2เป็นระเบิดเวลาทั้งประเทศโฆษกรัฐบาลเผยอนุทินลุยเกาะพังงาน13พฤษภาคมต่อเนื่องภูเก็ตสั่งสแกนนอมินีทั่วประเทศชี้เป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจยันไม่ปล่อยทุนสีเทาแย่งงานคนไทยค่ะ
0: ครับเมื่อวานช่วงค่ำนะครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษสถานีตำรวจภูธรบางละมุงได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่กว่า10นายเข้าดูแลความปลอดภัยควบคุมตัวอย่างเข้มงวดตลอดเวลาเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันสำหรับคดีของนายหมิงเฉินซันนะครับถือว่าเป็นคดีที่ถูกจับตาอย่างมากเนื่องจากว่าการตรวจยึดอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดร้ายแรงในแหล่งพำนักของชาวต่างชาติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลถึงที่มาและจุดประสงค์ของการซุกซ่อนอาวุธดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยเพื่อจัดระเบียบการเข้าเมืองของชาวต่างชาติขนาดใหญ่โดยเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยมีชาวต่างชาติแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบต่างๆทั้งวีซ่านักเรียนนักลงทุนและการแต่งงานกับคนไทยแต่ว่ากลับมาประกอบธุรกิจนอมินีหรือว่ามาก่ออาชญากรรมที่สร้างความเสียหายต่อประเทศในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนวีซ่าทุกประเภทโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาใหม่ทั้งหมดซึ่งก็มีการเสนอแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ซึ่งทางด้านของนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมยกเลิกมาตรการวีซ่าฟรี60วันโดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมกับระบุว่าหลังจากนี้การตรวจสอบจะเข้มข้นขึ้นโดยเงินจะไม่ใช่ตัวชี้วัดเดียวในการอนุมัติวีซ่าอีกต่อไปแต่ว่า

0: ีการตรวจสอบประวัติและมิติอื่นๆร่วมด้วยทางนี้รัฐบาลก็ย้ำนะครับว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะไม่กระทบต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อย่างถูกกฎหมายแต่ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการคัดกรองเพื่อความมั่นคงโดยเปลี่ยนทิศทางการท่องเที่ยวของไทยจากเดิมที่มุ่งเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและก็สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนแทนนะครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับคุมหมิงเฉินกลับศาลพัทยาเร่งสอบปมปืนตำรวจสายไหมตำรวจส่งหมิงเฉินกลับศาลพัทยาเครียดหนักไม่กินข้าวไร้ญาติประกันตัวผบชน.สอบย้อนกลับ3ทอดปืนตำรวจสายไหมหึ่มผิดเงื่อนไขฟันวินัยอาญาดึงปอตรวจเส้นเงินเช็คข้อมูลโทรศัพท์ครับ
1: ไปที่เรื่องของสถานการณ์ต่างประเทศนะคะความคืบหน้าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่ารัฐบาลอิหร่านได้ตอบกลับข้อเรียกร้องการเจรจาเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจการหย่าศึกของสหรัฐอย่างเป็นทางการมีรายละเอียดว่าอิหร่านขอเสนอการยุติสงครามและการค่อยๆเปิดช่องแคบฮอร์มุสและกับการที่กองทัพสหรัฐยกเลิกมาตรการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลแต่ฝ่ายสหรัฐจะต้องยอมรับว่ารัฐบาลอิหร่านจะเป็นผู้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุสต่อไปซึ่งข้อเสนอที่อิหร่านยื่นกลับไปยังสหรัฐนะคะยังระบุถึงจุดยืนต่างๆของอิหร่านอีกหลายข้อค่ะจากนั้นนะคะไม่กี่ชั่วโมงต่อมานายทรัมป์ก็ได้โพสต์ข้อความว่าเพิ่งได้อ่านเงื่อนไขที่รัฐบาลอิหร่านตอบกลับมาบอกเลยว่าไม่ชอบใจเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทรัมป์หัวร้อนปัดข้อเสนออิหร่านประกาศยื้อสงครามบุกชิงแร่ยูเรเนียมสหรัฐอิหร่านยังไร้แววสันติภาพหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอสหรัฐพร้อมยุติสงครามแต่ต้องแลกกับการที่สหรัฐเลิกปิดล้อมทางทะเลเลิกคว่ำบาตรและหยุดยิงในเลบานอนรวมถึงอิหร่านได้เป็นผู้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุสส่วนปัญหานิวเคลียร์ยอมระงับการเสริมความเข้มข้นแร่ยูเรเนียมแต่ไม่รื้อถอนศูนย์พัฒนาส่งผลทรัมป์ควันออกหูโต้ผ่านสื่อโซเชียลซัดอิหร่านยับลั่นยอมรับไม่ได้ประกาศศักดาพร้อมลุยเพื่อได้ครอบครองแร่ยูเรเนียมของอิหร่านด้านผู้นำยิวร่วมย้ำสงครามไม่มีวันจบตราบใดอิหร่านยังมีศูนย์พัฒนานิวเคลียร์และให้การหนุนหลังกองกำลังติดอาวุธในภูมิภาคค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักอีกสักครู่นึงครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของไทยเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank แล้วก็ IMF ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะตำรวจได้ไปทลายเครือข่ายค้างาช้างข้ามชาติค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะทลายแก๊งใหญ่งาช้างข้ามชาติตำรวจปทส.เปิดปฏิบัติการคชาคาดปิดปลายงาขอหมายศาลเข้าค้น11จุดใน7จังหวัดทั่วประเทศขุดรากถอน

0: กลางสารพัดรูปแบบหนักรวม250กิโลกรัมมูลค่าเกือบ30ล้านบาทผู้ต้องหาจำนวนต่อหลักฐานรับสารภาพยอดเงินหมุนเวียน10ล้านบาทค่ะ
1: ครับมาที่เรื่องของการประชุม World Bank และก็ IMF นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือว่า World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ครับในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นายกรัฐมนตรีเปรียบภารกิจนี้เหมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลกซึ่งจะมีรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก200ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 คนเข้าร่วมโดยย้ำว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพความเชื่อมั่นของไทยในเวทีโลกและก็ดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่กลุ่มอำนาจทางการเงินโลกให้เข้ามาในประเทศไทยในขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยถึงนโยบายยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเตรียมฟื้นโครงการนำยางพาราใช้เคลือบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุบริเวณขอบทางและแนวกันโค้งเพื่อซึ่งผลการทดสอบนะครับก็พบว่าชั้นยางพาราช่วยดูดซับแรงกระแทกและลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บถึงร้อยละ40นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยแล้วนะครับยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มมูลค่าผลผลิตในประเทศโดยเริ่มตั้งเป้าดำเนินการในพื้นที่นำร่องจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นอันดับแรกนอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทยังมีแผนทยอยเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างริมทางจากหลอดแบบเดิมนะครับเป็นหลอด LED ประมาณ800,000ดวงทั่วประเทศเพื่อเพิ่มความสว่างและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวพร้อมสั่งการให้เฝ้าระวังปัญหาการลักขโมยสายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและงบประมาณของภาครัฐครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนอนุทินถกจัดเวที IMF ธนาคารโลกตุลาคมนี้ 15,000 คนเข้าร่วมพิพัฒน์ปัดฝุ่นถนนยางเปลี่ยนไฟทาง 800,000 ดวงครับ
0: มีประเด็นอาชญากรรมในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะผู้ช่วยพยาบาลร้องสิทธิ์ตำรวจเอกซ้อมรู้จักกันในแอปหาคู่หลงรักคบเป็นแฟนกลับคลั่งยาเสียสติกักขังบังคับเสพไอซ์จับแก้ผ้าปล่อยคลิปสาวผู้ช่วยพยาบาลร้องปวีณาจี้คดีเอาผิดสิทธิ์ตำรวจเอกนอกแถวหลอนยาทำร้ายน่วมหลังรู้จักผ่านแอปหาคู่คบหาได้5เดือนกลับออกไลน์เสพยาไอซ์จนคลั่งตบตีทุบมือถือจนพังทนไม่ไหวขอเลิกทำทีขอโทษออกอุบายให้พาไปหาหมอรักษาโรคเครียดก่อนพาไปบ้านกักขัง4วัน4คืนจับแก้ผ้าบังคับเสพยาถุงคลุมหัวเกือบตายหลังปล่อยตัวออกมาคิดว่าจะพ้นขุมนรกกลับเจอเรื่องร้ายกว่าเก่าอดีตแฟนหนุ่มส่งภาพตอนมีอะไรกันเข้ากลุ่มไลน์ที่ทำงานและเอารูปไปโพสต์ขายบริการกลุ่มลับอับอายจนต้องลาออกจากงานแถมโดนราวีขู่ฆ่าไม่เลิกค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นกันค่ะเหยื่อ18แจ้งอีกสำนักแก้กรรมเอกสายไหมพาเหยื่อชายวัย18ปีเข้าแจ้งความร้องทุกกองปราบดำเนินคดีอาจารย์แก้กรรมชื่อดังข้อหาอนาจารเยาวชนชายวัย18ปียืนยันตอนเกิดเหตุสภาพจิตใจย่ำแย่มากที่ออกมาเพื่อไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่อเพิ่มเติมอีกสาเหตุที่ออกมาตีปี๊บช้าเพราะถูกข่มขู่ว่ารู้จักคนใหญ่คนโตเยอะค่ะ
1: ครับแม่ทัพภาคที่4เดินหน้าการสื่อสารเชิงรุกทั้งในและนอกพื้นที่ย้ำการสร้างความรู้ความเข้าใจคือกุญแจสำคัญในการสร้างสันติสุขยั่งยืนครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเข้าใจให้ทันเหตุการณ์สื่อสารให้ทันใจทั้งนอกและในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1จัดโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยสาระสำคัญของเวทีนี้คือการปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจเชิงรุกสู่สาธารณะเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรภาครัฐและประชาชนซึ่งที่ประชุมก็เน้นย้ำว่าการเข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาผ่านมิติประวัติศาสตร์และวิชาการถือเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะช่วยทลายช่องว่างทางการสื่อสารทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างแม่นยำแม่ทัพภาคที่4ระบุว่าจะนำองค์ความรู้ไปเป็นแนวทางหลักในการบริหารจัดการ การเหตุการณ์ในพื้นที่โดยจะนำฐานข้อมูลทางวิชาการมาวิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์จริงเพื่อวางมาตรการรับมือและคลี่คลายเหตุรุนแรงให้ตรงจุดมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยควบคู่กับการสร้างความเข้าใจ

0: ที่ถูกต้องเพื่อคืนสันติสุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มภูมิใจไทยแจงยิบเคลียร์ชัดโครงการแลนด์บริดจ์ย้ำอย่างไม่เริ่มและจะไม่ทำหากศึกษาแล้วไม่คุ้มหรือประชาชนไม่ต้องการเพจของพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์โดยระบุหัวข้อว่าเคลียร์ชัดแลนด์บริดจ์ฉบับภูมิใจไทยสยบข่าวลือบิดเบือนความจริงและมีรายละเอียดพร้อมทำอินโฟกราฟิกอธิบายสยบข่าวลือพรบ SEC และแลนด์บริดจ์เรื่องความเข้าใจผิดโครงการแลนด์บริดจ์คือโครงการเดียวกับพรบ SEC ได้อธิบายความจริงว่าร่างพรบ SEC ตกไปตั้งแต่2สมัยที่แล้วและคณะรัฐมนตรีไม่ได้พิจารณาต่อปัจจุบันไม่มีผลทางกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ที่เป็นโครงการใหม่ส่วนสถานะปัจจุบันของโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาผลดีผลเสียอย่างถี่ถ้วนโดยยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้างหรือลงทุนจริงสำหรับเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้นคือดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเลเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวเกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศส่วนคณะกรรมการศึกษาผลกระทบกรอบระยะเวลา90วันนำทีมศึกษาโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหากศึกษาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการโครงการจะไม่เกิดขึ้นตัดสินใจโดยประชาชนเป็นหลักนอกจากนี้ยังระบุถึง3ข้อเท็จจริงสยบข่าวบิดเบือนดังนี้ 1. ไม่มีการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติเช่าที่ดิน99ปี 2. ไม่มีการอนุญาตให้ทำคาสิโนหรือธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาดและ3ไม่ได้ตั้งงบลงทุน1ล้านล้านบาทมีเพียงงบสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นนอกจากนี้ยังระบุถึงจุดยืนและบทสรุปจากพรรคภูมิใจไทยว่าทำโครงการด้วยเจตนาที่ดีมุ่งพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โดยสุจริตเคารพและรับฟังเสียงของประชาชนภาคใต้และคนไทยทั้งประเทศเป็นสำคัญพร้อมยังระบุถึงคำเตือนในการขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูลหรือใส่ร้ายพรรคด้วยความเท็จจนเกิดความเสียหายลำปางฝนตกหนักทั้งคืนน้ำป่าหลากจากเขาสูงอุทยานแห่งชาติเวียงโกไสทะลักท่วมต

0: บนแม่ป่าอำเภอเถินอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานค่ะ
1: ฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนในพื้นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางซึ่งเป็นอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดและบางช่วงเกิดฝนตกหนักลงมาจึงส่งผลทำให้เช้ามืดวันนี้ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากมาจากยอดเขาสูงแนวเทือกเขาเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกไซเขตอำเภอเถินโดยน้ำป่าทะลักลงมาตามลำน้ำแม่ป่าล้นทะลักท่วมบ้านเรือนราษฎรไปหลายสิบหลังในพื้นที่หมู่บ้านแม่ป่าหลวงและบ้านแม่ป่าดอยตำบลแม่ป่าอำเภอเถินระดับน้ำที่ท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรบางจุดที่ระดับพื้นบ้านลุ่มต่ำมากก็ท่วมสูงกว่า1เมตรนับเป็นภัยทางธรรมชาติน้ำท่วมครั้งแรกในปีนี้ซึ่งพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินถือว่าเป็นหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าหลากและดำท่วมฉับพลันระดับสีแดงโดยทุกปีมักประสบภัยปีละหลายครั้งและอย่างหนักแต่ในครั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำที่หลากมายังไม่มากเท่ากับปีก่อนๆถือว่ายังหลากมาน้อยแต่ก็ถือว่าเกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปีทำให้ชาวบ้านต่างต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปอัศวินวงศ์หน่อแก้วสำนักข่าวไทยของสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
4: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทางประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะภาคใต้มีฝนเพิ่ม 60% ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ระบุว่าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Encode News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW13 ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW13 เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute

0: honor to be your master of ceremonies today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้วันอังคารแล้วนะครับ12พฤษภาคมก็วันนี้เรื่องสำคัญสำคัญที่ต้องติดตามเรื่องหนึ่งก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะจะมีทั้งเรื่องอันสืบเนื่องมาจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเห็นว่าวันนี้จะมีเรื่องของแผนกู้เงิน 200,000 ล้านนะเข้ามาพิจารณาแล้วก็เรื่องที่ยังงงๆกันอยู่เรื่องหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าจะนำเข้าหารือในคณะรัฐมนตรีวันนี้เลยหรือไม่แต่ตามที่คาดการเนี่ยว่าจะหารือกันจะหารือแล้วจะได้คำตอบอะไรที่ชัดเจนหรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับก็คือเรื่องว่าคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกกันหรือไม
2: ่ครับคือดูท่าเนี่ยถ้าจะมีการซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยผมว่ามันคงจะต้องถกวันนี้หรือไม่ก็สัปดาห์หน้าเป็นช้าที่สุดละก็มันจะเริ่มภายในอีกประมาณสักไม่ถึง1เดือนนี้แล้วนะครับเนี่ยมันก็ต้องมีเพราะมันก็ต้องรวบรวมผู้มีกำลังจ่ายผู้มีอุปการะคุณต่างๆจะต้องรวบรวมกันไว้แต่สัญญาณจากคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีอีเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีรายงานเธอใช้คำนี้นะยังไม่ได้มีรายงานว่าจะมีเอกชนเจ้าไหนเนี่ยที่เขาสนใจที่จะมาลงขันตรงนี้มาจ่ายเงินตรงนี้บอกยังตอบอะไรไม่ได้นะครับยังไม่ทราบข่าวว่ามีเอกชนรายไหนสนใจจะซื้อลิขสิทธิ์ใช้คำนี
1: ้ครับเห็นว่าจะต้องถกกันเรื่องว่าค่าลิขสิทธิ์ปีนี้มันแพงมากด้วยนะ
2: ครับผมไปเช็คข้อมูลมาเนี่ยนะครับก็คืออาจจะต้องรอดูท่าทีจีนนะมันเกี่ยวเนื่องกับจีนยังไงตรงที่ว่าตอนเราไปถ้าเกิดเราไปไล่ดูลิขสิทธิ์ราคาค่าลิขสิทธิ์ในช่วงหลายปีหลังเนี่ยนะครับคือจีนเนี่ยเขาโดนโขกสับค่าลิขสิทธิ์บอลโลกมากนะเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์บอลโลกของจีนเนี่ยคือจีนมันเหมือนเป็นประเทศที่เหมือนกับว่าจะใช้คำว่าอะไรล่ะเหมือนทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาอาจจะมองว่าผูกขาดยังไงจีนก็ซื้อนะครับยังไงจีนก็ยอมจ่ายก็เลยทำให้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าราคาเนี่ยมันก็พุ่งสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเห็นว่าตัวเลขของฟุตบอลโลกในรอบนี้เนี่ยนะครับเห็นว่าเขาขายให้จีนเนี่ยสูงถึงประมาณ250-300ล้านดอลลาร์กลมๆ10,000,000,000 บาทนะพุ่งสูงขึ้นจากรอบที่แล้วที่กาตาร์ 60% นะซึ่งในมุมของจีนเนี่ยซึ่งจีนตอนนี้ระเบียบกฎหมายต้องซื้อผ่าน CCTV เท่านั้นอยู่ในการดูแลของรัฐบาลจีนก็มีการ

0: ต่อรองราคากันจาก300 ล้านดอลลาร์เนี่ยเห็นว่าลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งยอมลดให้เลย10,000 ล้านเหลือประมาณ5,000 ล้านแต่ก็ยังจีนเขายังมองว่ามันแพงเกินไปนะครับก็คือพูดง่ายๆคือรัฐบาลจีนรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเห็นว่าเราจะซื้ออยู่แล้วยังไงเราก็ซื้อเนี่ยคุณเลยตั้งราคาสูงๆหรอนี่ขนาดต่อราคาหันมาครึ่งหนึ่งคุณยังยอมหันให้เลยขนาดเดียวกันถ้าเกิดมองย้อนไปที่อินเดียเนี่ยอินเดียเนี่ยเขาขายให้ในประชาอินเดียก็ประชากรเยอะถูกไหมฮะ
1: เยอะกว่าจีน
0: ครับ
1: ตอนนี้ประชากรแซงจีนไปแล้ว
0: ครับคือเขาขายให้อินเดีย35 ล้านนะขนาดที่จีน
1: ตั้งราคาตามอะไร
0: ใช่ครับขนาดที่จีนเนี่ยตั้งเอาไว้ก่อนหน้า300 ล้านดอลลาร์มันต่างกันเป็น10 เท่าอะทำให้จีนเขาก็มองว่าเฮ้ยเขาคงดีดลูกคิดแล้วถ้าคุณโขกสับขนาดเนี้ยดังนั้นฉันผมไม่ซื้อจีนเขาคงใช้แท็กติกเอาไหมล่ะถ้าคุณจะให้เราซื้อเนี่ยคุณก็ต้องลดราคามาในกรอบราคาที่จีนโอเคเห็นว่าเขามองเอาไว้ที่ประมาณสักแถวๆ60-80 ล้านดอลลาร์อะไรแถวๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเขายอมลดให้จีนมันก็มีโอกาสที่เราก็อาจจะได้ถูกตามพ่วงไปด้วยขอติดรถทัวร์ไปด้วยขอขึ้นกระบวนไปด้วยหลายๆคนก็มองแบบนั้นนะว่าเป็นเรื่องค่าลิขสิทธิ์ที่ต้องดูท่าทีของจีนประกอบกับเราก็ต้องหาฝั่งเราเตรียมเอาไว้ถ้าเกิดอยากจะให้มีถ่ายทอดบนโลกแบบฟรีๆจริงๆนะก็ต้องให้รัฐวิสาหกิจอะไรก็พร้อมที่จะควักออกมาครับ
1: คือหมายถึงดีลจีนตอนนี้ยังไม่จบ
0: ใช่ครับ
1: ยังเจรจากันอยู
0: ่
1: ถ้าจบณราคาที่จีนต่อรองลงมาได้เท่าไหร่ไทยก็ต้องใช้ฐานที่เขาลดได้ขนาดนั้นให้กับจีน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะสัดส่วนมันไม่น่าจะขี้เหร่กันนะ
0: ครับ
1: ราคาเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วล่ะเพราะประชากรไม่เท่ากัน
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสมมติว่าลดให้จีน50%อย่างเงี้ยแล้วจะมาลดให้ไทย20%เนี่ยมันดูแบบไม่มีความ
0: เพราะมันดีลในห้วงเวลาเดียวกันนะ
1: ไม่มีความที่ควรจะคบค้าสมาคมกันเลย
0: ครับ
1: ถ้าลดให้จีน50เราก็ควรจะอย่างน้อยต้อง50ด้วย
0: แล้วมันมีอีกปัจจัยนะครับคุณไพศาลก็คือบนโลกปีนี้มันจัดที่อเมริกาแคนาดาเม็กซิโกที่เราคุยกันว่าถ้าเกิดเวลาถ่ายทอดในฝั่งเอเชียเนี่ยมันก็จะตี2ถึงเช้าซึ่งมันเอาไปทำการตลาดลำบากยอดการถ่ายทอดคนดูก็แน่นอนลดลงแน่นอนถ้าเทียบสมมติถ่ายทอด2 ทุ่มกับถ่ายทอดตี2ถูกไหม
1: ครับ
0: คนก็ดูน้อยแล้วบางทีกิจกรรมออนกราวด์เวลาบนโลกอะไรเนี่ยสมมติดูสดดูสดจัดอีเวนต์หาลูกค้าเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำได้แต่นี่ตีสองคุณจะจัดอีเวนต์อะไรนะ มันก็หลายๆอย่างเขาก็ประเมินว่าราคามันก็ไม่ควรจะแพงแบบนั้น
1: ครับ
0: อยากคิดว่าเขาบอกอะไรนะอยากคิดว่าจีนเป็นของตายคุณจะมาคิดว่ายังไงเราก็ซื้อไปดูเพราะว่าคนจีนพักหลังๆก็นิยมฟุตบอลกันเยอะดูถ่ายทอดกันเยอะก็เนี่ยก็มีการต่อรองราคากันอยู
1: ่ของเรานี่มันก็2 ชั้นเลยนะชั้นแรกเลยก็คือว่าต้องมีเงินไปซื้อลิขสิทธิ์มา
0: อ
1: ันที่2เลยก็คือซื้อมาแล้วก็จะต้องให้คนไทยได้ดูฟรีไม่ดูฟรีทั้งหมดก็ต้องมีดูฟรีในคู่ที่คนไทยคนไทยอยากดูคนไทยต้องดู
0: อังกฤษเตะอะไรเงี้ย
1: ใช่ไหมมันก็มีโจทย์อะไรที่อยู่แล้วก็นายกเนี่ยก่อนหน้านี้เลยก่อนหน้านี้นานพอสมควรก่อนที่คุณแดนจะให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้แล้วคนก็เริ่มแบบอ้าวตกลงไม่ 100% เนี่ยพอคุณแดนพูดมายังก็บอกว่ายังไม่มีอะไรที่ชัดเจนใช่ไหม
0: ครับ
1: พูดในลักษณะอย่างนั้นแต่นายกบอกว่าเอ้าก็ทุกรัฐบาลก็ให้ได้ดูและดูฟรีเลยแล้วรัฐบาลผมจะไปต่างคนอื่นเขาได้ยังไงพูดคล้ายๆพูดแบบดูแล้วแบบ
0: ยังไงก็ได้ดูอ่ะ
1: สัญญาพอสมควรเลยนะคล้ายๆคุยพูดยังไงพูดข่มไว้ด้วยล่ะพูดข่มไว้ด้วยว่าเอ๊ะยังไงก็ต้องได้ดูแล้วดูฟรีด้วยทำนองนั้นนะแต่คราวนี้พอคุณแดนมาพูดอย่างนี้แล้วคนก็รู้ว่ามันก็ไม่ง่ายนะหรือมันจะยังเป็นเกมที่แบบอย่างที่คุณเอกพรว่าเนี่ยมันแบบ

0: แหมมันมีเอกชนที่ก็จะออกตังค์อยู่แล้วแต่มันต้องต่อรองราคากันตอนนี้อยู่อ่ะ
1: กลัวเหมือนรอบที่แล้วไงฮะที่กว่าจะซื้อเอาก่อนถ่ายทอดสดพิธีเปิดแค่ไม่กี่วันแล้วก็โอ้โหโดนราคาไปแบบฟันหัวแบะรอบที่แล้ว
0: กาตาร์กาตาร์ใช่ไหม
1: ใช่ที่กาตาร์
0: สี่ปีแล้วโอ้ตอนนั้นต้องให้ทั้ง
1: ไอ้
0: คุณอะไรนะคุณแป้งมาอย่างตอนนั้น
1: น่าจะมาแล้วฮะผมว่าคุณแป้งน่าจะมีส่วนช่วยในการช่วยประสาน
0: จำได้ว่ามีคนไปช่วยแต่คุณหญิงปัทมาน่าจะด้วยนะ
1: ครับ
0: คุณหญิงปัทมาเนี่ยด้วยไปช่วยเจรจากับทางฟีฟ่า
1: อืม
0: นะคุณหญิงปัทมาปกติเขาอยู่โอลิมปิกแต่ว่าเข้าใจว่าในฟีฟ่าเขาก็น่าจะมีประวัติพักพวกอะไรเงี้ยเห็นว่าไปช่วยกันล็อบบี้เห็นว่าไปช่วยกันล็อบบี้อะไรกันอยู่นะฟังว่าอย่างนั้นหลักเนี่ยก็คือหนึ่งรัฐบาลคงไม่กล้าออกตังค์เองเอางบประมาณของรัฐบาลมาออกอันนี้ไม่ได้ทุกยุคทุกสมัยมาไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนั้นเที่ยวนี้ถ้าทำไปเนี่ยคนชอบแอบชอบเงียบๆแต่คนด่าจะด่าดังๆ มันจะเป็นเรื่องอย่างนั้นสองไปล้วงเงินจากกสทช.ก็ไม่น่าจะได้ละเพราะว่าวันที่แล้ว
1: มันมีเรื่องอยู
0: ่ยังฟ้องกันอยู่นะเพราะฉะนั้นกรรมการกสทช.คงไม่กล้าก็เหลือทางเดียวครับก็คือเอกชนคราวนี้ถ้าเอกชนเงินเยอะๆอย่างนี้แล้วกิจกรรมมันก็ทำยากนะจะไปหวังไอ้เรื่องของผลตอบแทนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทำการตลาดหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมันก็คงจะไม่คุ้มเม็ดเงินแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะต้องเอาเอกชนหลายๆราย
1: ครับ
0: โดยเพราะพวกบรรดาบริษัทที่รัฐบาลมีหุ้นเยอะใช่ไหมพอรู้กันอยู่ก็จะมีใคร
1: ก็มาสั่งใส่อะไรอย่างเนี้ย
0: ครับนี่ก็เป็นเรื่องวันนี้ติดตามดูครับถ้าไม่มีอะไรที่เป็นทางออกในวันนี้เลยชักจะเริ่มยุ่งละมันควรจะมีความชัดเจนพอสมควรในการประชุมครม.วันนี้นะ
1: ครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะเรื่องแบบนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องเข้าคุยกันในครม.นะแต่ทางที่จริงแล้วผมว่าถ้ายกเลิกไอ้กฎไอ้มัสแครี่แล้วจากนี้ไปจะลงแพลตฟอร์มอะไรก็มีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจทำไมเอกชนเขาไม่กล้าซื้อมาลง
1: ผมว่าเขามองสองแบบอะอย่างแรกคือกลัวทัวร์ลงถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก่อนหน้า
0: คนไทยดูคุ้มกับการดูฟรีใช่ไหม
1: มันเคยมีเคสนี้ฮะช่วงนั้นผมยังทำช่องทีวีดาวเทียมอยู่ตอนนั้นผมจำได้ว่า RS Corporation เนี่ยเขาเคยได้10ยูโรแล้วเขาก็บอกว่าดูฟรีนะแต่ต้องดูผ่านกล่องเขาอะไรอย่างเงี้ยกล่องของช่อง RS ปรากฏโดนด่าเฮ้ยอะไรคิดตังอะไรแล้วก็มีคนไปฟ้องร้องนะเป็นเรื่องเป็นราวฮะซึ่งจริงๆโทษ RS ตอนนั้นไม่ได้เลยนะผมว่าเนี่ยประเด็นแรกกลัวทัวร์ลง2ก็คือไม่ค่อยมั่นใจว่าถ้าสมมุติโมโนเขาซื้อขึ้นมาเนี่ยแล้วเอามาจ่ายลิขสิทธิ์ให้สมัครสมาชิกในการดูเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีคนยอมจ่ายจะคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปหรือเปล่าอย่างที่บอกแล้วมันก็วนมาที่เวลาถ่ายทอดตีสอง
0: ไม่แล้วมันถึงเวลานี้ไปมันก็ล่าช้าไปแล้วจริงๆถ้าจะลงแพลตฟอร์มมันต้องเนิ่นๆเพราะไม่ต้องทำ
1: แคม
0: เปญให้สมัครสมาชิกมาอะไรต่างๆ
1: ใช
0: ่มีแผนสมาชิกของ AIS ได้ลดอะไรเงี้ยนะเหมือนกับดูพรีเมียร์ผมก็ดู199อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นถ้าไม่ได้เป็นสมาชิก AIS ก็ต้องดูแหละ299อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นี่มันดูปั๊บปั๊บปั๊บก็จะหมดฤดูละไม่รู้ตอนระหว่างที่เขาไม่เตะเราก็ยกเลิกไปก่อนได้ใช่ไหม
1: ครับแต่แพ็กเกจมันก็มารายปีไงฮะ
0: อ๋อเราต้องว่าทั้งปี
1: ทำไมก็มันคลุมมาทั้งปีคุณไพศาลจะซื้อแยกเดือนก็ได้แต่ว่ามันแพงกว่า
0: อ๋อใช่199นี่เข้าใจว่าคุมเป็นปีเดือนละ199แต่ว่าเราก็ไปรอตอนท้ายจบฟุตบอลโลกปั๊บเดี๋ยวมันก็มาแล้วไม่หนีใช่ไหม
1: ครับใช
0: ่มันรู้สึกมันเลทไปหน่อยมันเลทไปหน่อยเพราะเลทฟุตบอลโลกไปหน่อยนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้ที่ประชุมครม.เนี่ยจะมี

0: ีวาระสำคัญก็คือกระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569ครั้งที่2ซึ่งในนี้มันจะมีแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พ.ร.ก.ที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจในวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งก็เห็นว่าที่จะเข้ามาเนี่ยมันเป็นแผนเฉพาะของ 200,000 ล้านที่จะเอามาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ก็คืออันที่ว่าเร่งด่วนนั่นแหละ
0: ครับคราวนี้ก็แสดงว่าถ้าวันนี้เข้าครม.ก็แสดงว่าไอ้แผนส่วน 200,000 ล้านก็ยังเดินหน้าไปนะประชุมอนุมัติกู้เงิน 200,000 ล้านวันในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า19พฤษภาก็ไปอนุมัติโครงการก็จะมีรายละเอียดมาว่าไอ้ส่วนของ60 40จะต้องดำเนินการอะไรยังไงคุณสมบัติเป็นยังไงอะไรยังไงรายละเอียดเป็นยังไงจะมีเริ่มมีออกมานะคราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แสดงว่าที่ฝ่ายค้านเมื่อวานนี้เขาเข้าชื่อกัน2พรรคก็คือพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ยื่นให้ประธานโสภณ ซาลัมเพื่อส่งให้ศาลนูวินิจฉัยก็ไม่น่าจะติดขัดในส่วนของเงินกู้ 200,000 นะถ้ารัฐบาลวันนี้เอาเข้าครม.แล้วเดินหน้าต่อ
1: ครับเพราะจริงๆเขาไม่ได้ติดไอ้ 200,000 ก้อนนี้เขาติดไอ้ 200,000 ก้อนหลังไอ้ก้อนที่บอกว่าจะมาพลังงานเพื่ออนาคตอะไรเนี่ยโซล่ารูฟท็อปอะไรเนี่ยเขาติดที่ไอ้ 200,000 ล้านหลังนะก็ตอนนี้มันก็เลยเป็นแท็กติกที่ชิงเหลี่ยมเฉือนคมในเรื่องของเงื่อนเวลาอยู่คือที่พรรคฝ่ายค้านเขาไม่ยื่นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสาเหตุก็เพราะว่ามันยังไม่มีการลงราชกิจจานุเบกษา
0: ครับ
1: ใช่ครับเพราะถ้าเกิดมันยังไม่ลงราชกิจจามันก็แปลว่ามันยังไม่ผ่านนะมันยังไม่ผ่านดังนั้นพอผ่านแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วงชิงไหวชิงพริบกันตรงที่ว่ายื่นประธานเนี่ยประธานจะมีเวลาในการพิจารณาถ้าผมจำไม่ผิดนะคือ3วัน
0: ครับ
1: 3วันยื่นเมื่อวานก็ภายในวันที่14และ14เนี่ยมันก็คือการอภิปรายในสภาพอดีคือถ้าเกิดสมมุติส่งให้ประธานประธานส่งศาลดีศาลแล้วน่าจะต้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญนะ
0: ครับ
1: ดังนั้นในการอภิปรายในสภาก็อาจจะไม่
0: ถึง14
1: ก็อาจจะต้องมีคนเสนอขึ้นมาแหละว่ารอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้เสร็จก่อน
0: เ
1: พราะว่าตรงนี้ก็เลยมองว่ามันก็คงจะต้องการจะมีการส่งผู้สองทางอ่ะก็คือถ้าศาลรัฐธรรมนูญท่านมองว่ามันขัดต่อกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องอภิปรายในสภาในครึ่งหลังนี้เลยไอ้เงินก้อนหลัง 200,000 ล้านนี
0: ่ครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้วิปรัฐบาลคุณกรวีใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณกรวีให้สัมภาษณ์ว่าทราบจากท่านประธานโสภณ ซาลัมละว่ารับคำร้องจากสองพรรคฝ่ายค้านพรรคกล้าทำก็ไม่ยื่นนะน่าสนใจเขาไม่ร่วมลงชื่อรับมาแล้วเนี่ย คุณโสภณ ซาลัมเขาก็จะไม่บรรจุแล้วนะไอ้เรื่องพ.ร.ก.ที่จะมาให้อภิปรายแล้วก็มีมติรับรองในวันที่14เนี่ยจะเลื่อนออกไปคุณโสภณก็บอกถ้าคุณกรวีบอกว่าเข้าใจว่าก็คงจะจนกว่าศาลท่านจะมีคำวินิจฉัยออกมาให้มันยุติ เช่นไม่รับคำร้องอันนี้ก็เร็วรับคำร้อง ก็ต้อง60วันอย่างน้อยไม่เกิน60วัน เพราะว่ามันตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นการวินิจฉัยในเรื่องแบบนี้ศาลนูนต้องวินิจฉัยภายในไม่เกิน60วัน
1: 10วัน
0: ก็ค่อยๆมาเอาเข้าสภาอีกทีหนึ่งคราวนี้สื่อก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นก็ไอ้พ.ร.ก.เงินกู้โครงการต่างๆก็ต้องชะลอไปคุณกรวีบอกไม่ชะลอเพราะว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วก็เดินหน้าไปนะก็ไม่มีอะไรสะดุดอันนี้เขายืนยันว่าอย่างนั้นนะซึ่งมันก็สอดคล้องกับว่าวันนี้เดี๋ยวรอดูถ้าสมมติในที่ประชุมครม.เขาเอาเรื่องของการกู้เงิน200,000 ล้านมาก็แสดงว่าชัดเจนก็เดินหน้า ซึ่งก็อาจจะ

0: เป็นอย่างหนึ่งเพราะว่าผมสังเกตมาคุณไหมศิริกัญญาเนี่ยตอนยื่นเนี่ยเขาไม่ควรอธิบายชัดเลยเราติดใจเฉพาะ 200,000 หลังเรื่องแผนที่จะมายกเครื่องเรื่องพลังงานนะไอ้ 200,000 แรกเราไม่แตะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าถ้าไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วท่านจะยกทั้งหมดเลยอันนี้เราไม่เกี่ยวท่านจะคุมไปทั้งหมดให้เราไม่เกี่ยวแต่เราเน
1: ี่
0: ย
1: สุดท้ายมันคือพรก.ฉบับเดียวกัน
0: เราติดใจแค่ 200,000 หลังถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะหมายความว่าถ้างั้น 200,000 แรกถ้าเดินหน้าไปก็ไม่มีอะไรที่พรรคฝ่ายค้านเขาจะไปขัดข้องแล้วคุณกรวีก็บอกว่าข้อกฎหมายก็ทำได้แล้วเพราะว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วนะแต่ก็ยังนั่งงงๆอยู่ว่าแต่ถึงมีผลบังคับใช้แล้วแต่ว่าสภาก็ยังไม่ผ่านนะสภายังไม่ให้การรับรองนะถูกไหมเพราะมันจะต้องไปผ่านสภาในสมัยประชุมอันนี้ผมคิดว่ายังต้องอาจจะต้องมีนักกฎหมายมานั่งตีความแต่คุณประกรณ์ก็คงที่เป็นกฎหมายใหญ่รัฐบาลก็คงดูข้อกฎหมายให้ชัดเจนว่ามันสามารถทำได้หรือไม่ได้ยังไงนะ
1: คือผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ที่ครม.จะเข้าเนี่ยก็คือเป็นการเตรียมการล่วงหน้าแล้วรอสภาผ่านเพื่อพอถึงเวลาผ่านปุ๊บทำได้เลยจะได้ไม่เสียเวลาอย่างนั้นหรือเปล่านะหรือว่ายังไงก็ตามขั้นตอนที่คุณไพศาลบอกเลยมันต้องให้สภารับรองก่อนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นพรก.มันก็คงจะผมก็เดาเอาว่าคงเป็นการเตรียมการล่วงหน้าพอผ่านปุ๊บก็ดีดนิ้วเริ่มได้เลยน่าจะเป็นอย่างนั้นบ้างฮะแต่ถ้าเกิดไอ้ขั้นตอนสภามันเกิดติดขัดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะชะลอนะ
0: มันต้อง
1: มันจะชะลอที่มันถูกต้องไง
0: มันจะต้องชะลอทั้งหมดหรือว่าชะลอเฉพาะบางส่วนเนี่ย
1: พอ
0: เขายื่นเขาก็ยื่นแค่ 200,000 หลังเพราะฉะนั้นมันก็ชะลอแล้วก็ชะลอเฉพาะบางส่วนหรือว่ามันต้องชะลอทั้งหมดเพราะว่าคุณกรวีเขาพูดไงเขาบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรเพราะกฎหมายเนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลเดินหน้าได้เลยไอ้สภาเนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนที่เพียงแต่ว่าต้องมาผ่านเพราะว่ามันจะต้องมาในสมัยประชุมเพื่อเปิดเนี่ยมันก็ต้องมาให้เขายืนยัน
1: เหมือนคล้ายๆกับวาระมันก็ไม่ใช่เพื่อรับทราบหรอกนะแต่เพราะมันก็ต้องลงมติ
0: มันต้องมีการลงมติกัน
1: ใช่ต้องให้สภาอนุมัติคือในมุมมองผมนะผมมองว่าไม่ได้เพราะพรก.มันคือฉบับเดียวกันเขาติดขัดเขาจะติดขัดส่วนไหนก็แล้วแต่ในเมื่อถ้าขั้นตอนในสภามันยังไม่อนุมัติพรก.เนี่ยคุณจะบอกว่าคุณติดตรงนี้งั้นผมขอเอาส่วนเนี้ยของพรก.ออกมาก่อนนะแต่สภายังไม่ได้รับรองมันก็ขั้นตอนมันยังไม่เสร็จเนี่ยฮะ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะยังไง
0: ใช่เนี่ยผมก็เลยยังแบบงงๆอยู่เหมือนกันว่าแล้วมันจะยังไงมันจะขุกขักไหมคือเรื่องราวเหล่านี้ที่เราต้องพยายามจะพูดมากหน่อยเพราะว่าถ้ามันชะลอนะก็หมายความว่าไอ้ที่เขาจะแจกเงินเนี่ยท่านที่รอรับอยู่30 กว่าล้านเนี่ยท่านก็รอ
1: ที่มิถุนายนบอกมิถุนายนจะได้ใช้เนี่ยจะยังไม่ได้ใช
0: ้แต่ว่าถ้าเขาเดินหน้าได้ก็โอเคตามแผนครับ25นี้ลงทะเบียน1 มิถุนาเริ่มนะไม่ใช่30ด้วย40เท่าไหร่43ล้านใช่ไหมพอมันรวมผู้มีบัตรถือบัตรอีกที่เขาจะใส่ให้700บวก300เป็น 1,000 นึงด้วยได้ในวงเงินกู้ 200,000 ล้านนี้ด้วยกันรวมแล้ว4ประมาณ43ล้านกว่าเกือบ44ล้านนะก็อาจจะพูดได้ว่าก็คนไทยเกือบทั้งประเทศอ่ะที่อายุน่าจะ18ปีขึ้นไปก็น่าจะกลุ่มนี้ละที่จะได้กันทั่วหน้าเลยครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้นะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: นะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
3: ครับ
2: มาสักครู่เราก็ว่าถึงเรื่องการประชุมครม.แล้วก็ดูเรื่องฟุตบอลโลกกับเรื่องของการกู้เงินในส่วนของพ.ร.ก. 400,000ที่จะกู้ 200,000 ล้านออกมาทำโครงการเยียวยาแล้วก็ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับในโครงการไทยช่วยไทยพลัสคราวนี้มันมีเรื่องประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องคนจีนชื่ออะไรนะ
4: อาเฉินอาเฉินอาเฉิน
2: เขาเรียกกันอาเฉ
4: ิน C4ตอนนี้ต้องเรียกเฉินซีโฟครับก็คือเฉินหมิงเฉินซัน
2: เมื่อคืนนี้เห็นว่าเกิดอาการชักเลยนะชักตาตั้งเลย
4: ใช่ครับส่งโรงพยาบาลที่พัทยามีอาการชักเกร็งครับก็เห็นว่ามาชักเกร็งเอาถูกจังหวะซะด้วยเพราะอยู่ในช่วงระบบคัดกรองนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยากำลังจะเข้าเรือนจำปรากฏชักซะก่อนก็เลยมาที่โรงพยาบาลเห็นว่าไม่ยอมกินข้าวมา3วันแล้วใช้วิธีการจิบน้ำดื่มน้ำมีสภาวะเครียดก็เลยต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ให้น้ำเกลือผมมีหน่วยอารักขาเพียบเลยฮะเพราะว่าเรื่องที่เขาโดนเนี่ยมันก็เป็นประเด็นอยู่เมื่อวานเนี่ยผมจัดกับพี่เล็กวาสนานานุ่
2: ม
4: พี่เล็กก็ให้ข้อมูลมานะก่อนจะบินไปเกาหลีไปดูเรือฟริเกตของเกาหลีเนี่ยก็มีข้อมูลจากทางข้อมูลของฝ่ายความมั่นคงพี่เล็กก็บอกก็ไม่ได้ยืนยันข้อมูลว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าแหล่งข่าวให้ข้อมูลมาอย่างนี้ว่าอาเฉินเนี่ยเขาเป็นคนที่มีพอไปตรวจในมือถือเขาเนี่ยนะก็พบว่ามีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับทางกัมพูชาแต่เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนไปฝึกการปาระเบิดการใช้ปืนอะไรต่างๆที่กัมพูชาอันนี้ชัดเจนแล้วก็พบว่าเขาเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนคนรับงานนะคนรับงานพวกงานดาร์กงานเทาอะไรต่างๆนานาของกัมพูชานะจะเก็บคนสังหารคนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะมาใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานในการปฏิบัติการมาเก็บตัวมาอะไรต่างๆแต่ทีเนี้ยที่มันมีข้อมูลที่มันน่าสนใจแล้วมันขัดแย้งกันนะคือถ้าเกิดคุณรับงานที่กัมพูชาและใช้ไทยเป็นที่กบดานเฉยๆเตรียมวางแผนเนี่ยแล้วทำไมมันถึงมีการประกอบระเบิด C4 อยู่ถ้าเกิดสมมติคุณจะใช้ระเบิด C4 ที่นู่นคือคุณแยกส่วนแล้วไปประกอบที่นู่นได้ไงคุณจะประกอบเรื่องไหนที่นี่ทำไมไอ้เรื่องปืนก็พอจะเข้าใจได้ว่าโอเคจัดหามาตอนนี้เดี๋ยวทหารเรืออาจจะต้องถูกสอบเยอะหน่อยนะว่าปืนมันยังไงเนี่ยมันคือตำรวจเนี่ยพยายามบอกเฮ้ยไม่มีอะไรเป็นคนเครียดมีอาการซึมเศร้าปืนก็เก็บสะสมส่วนระเบิดเนี่ยอารมณ์คล้ายๆกับว่าเตรียมจะฆ่าตัวตายเพราะเขามีอาการซึมเศร้าแต่ข้อมูลแหล่งข่าวมาไม่น่าใช่มันมีการรับงานจากกัมพูชาแต่ประเด็นคือไอ้ข้อมูลตัวนี้ก็ยังขัดแย้งกันอยู่ว่าถ้าคุณรับงานทำที่กัมพูชาแล้วทำไมประกอบระเบิด C4 เตรียมเอาไ มันควรจะ

0: ไปประกอบที่โน่นถูกไหม
1: ครับ
0: ถ้าเกิดคุณจะต้องการปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยมันก็มีข้อมูลอะไรที่มันขัดแย้งกันอยู่จริงๆก็เมื่อวานเนี่ยผมคุยกับพี่เล็กนะก็เลยวางก็เลยคุยกันไปถึงประเด็นเรื่องลิมกิมยาจำได้ไหมฝ่ายค้านกัมพูชาที่ถูกยิงที่วัดบวรเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยมือยิงก็ทหารเรืออันเนี้ยปืนที่ถูกจัดหาใช่ฮะเนี่ยปืนที่ถูกจัดหามาก็โดยทหารเรือมันดูเนื้อเรื่องเอ๊ะแล้วอันเนี้ยก็มีข้อมูลว่ารับงานเพื่อสังหารซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันจะเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันหรือเปล่าเพราะมันมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับมันแมทช์กันได้มันมีอะไรคล้ายๆกันอยู่ในสตอรี่ที่ได้ยินมาไอ้รับงานมันจะไม่ใช่แค่กัมพูชาหรือเปล่าแต่มันรวมถึงในไทยด้วยไหมคนก็เลยกลัวกันเยอะครับ
1: เห็นว่าในขณะนี้ผมก็ยังได้รับข้อมูลจากการติดตามข่าวสารที่น้อยมากนะว่าสรุปว่าชายชาวจีนคนนี้เขาทำมาหากินอะไรยังไงเป็นใครยังไง
0: เห็นว่าเป็นระดับหัวหน้าหน่อยนะของพวกแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยแหละ
1: อันนี้เป็นข้อมูลที่ตรวจสอบเจออ
0: ันนี้ที่พี่เล็กเขาบอกได้รับรายงานมาจากแหล่งข่าวนะซึ่งก็คือแหล่งข่าวความมั่นคงนั่นแหละเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นพวกระดับแบบหัวหน่อยไม่ถึงขั้นสูงสุดนะแต่เป็นแบบระดับหัวหน้าที่รับงานส่วนเนี่ยส่วนดาร์กส่วนเก็บคนส่วนสั่งสอนส่วนอะไรที่เก็บกวาดนะส่วนเก็บกวาด
1: คืออยู่ในเมืองไทยเนี่ยไม่ปรากฏว่าเขาประกอบอาชีพอะไรชัดเจนถูกไหมเพราะว่าถ้าประกอบอาชีพอะไรชัดเจนเนี่ยข่าวต้องออกมาละนะมาทำการค้าเรื่องอะไรยังไงเนี่ยมันต้องออกมาละเพราะว่าถ้ามันของมันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันต้องพอจะเช็คได้เร็วแต่ว่าถ้ามีเงินมีบ้านอยู่ประเภทในหมู่บ้านเห็นพวกราคาก็เป็นหมู่บ้านที่แบบ
0: บ้านหรู
1: หมู่บ้านที่ถ้าไม่ใช่เจ้าของเองเช่าก็แพงมากนะหรือจะซื้อมาเองอะไรก็ไม่ทราบได้แต่ว่าเป็นบ้านหรูแล้วก็สตุ้งสตังใช้ชีวิตแบบชิวๆอยู่ในประเทศไทยแล้วก็สะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินซื้อหามาทั้งสิ้นนะ
0: แล้วเงินหลักล้านนะต้องมีหลักหลายล้าน
1: เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเส้นเงินที่แบบว่ามันจะต้องไปเชื่อมโยงกับอะไรที่มันมั่งคั่งพอสมควรคือในขณะนี้ก็เบื้องต้นก็ทราบว่าเขามีธุรกิจหรือมีอะไรต่างๆอยู่ในกัมพูชาแต่ไม่รู้ไม่ชัดเจนว่าเป็นเรื่องอะไรคุณเล็กวาสนาก็บอกว่าน่าจะเป็นพวกเชื่อมโยงพวกสแกมเมอร์ก็มีผมก็เชื่อว่าน่าจะมีส่วนเพราะที่มันทำเงินได้ดีๆมันก็น่าจะเป็นพวกนี้แหละ
0: ครับ
1: ไม่ใช่นั้นมันคง
0: มาทางนี้
1: ใช้ชีวิตแบบชิวๆได้ในเมืองไทย
0: ใช่เจอปืนเจอระเบิดคงไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรสุจริตที่นั่นหรอกฮะถูกไหมดูทรงแล
1: ้
0: ว
1: ดูทรงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็อันนี้ก็คือผมคิดว่าที่สำคัญเลยเนี่ยนะคือถ้าเช็คเส้นเงินได้ก็รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วมันก็พอจะให้คำตอบอะไรได้ถ้าตราบใดที่ตรงนี้ยังไม่มีความกระจ่างนะจะไปบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ได้แต่คาดเดาหมายถึงว่าที่ตำรวจได้บอกนะว่าเอ้ยเป็นเครียดเป็นอะไรต่างๆคือมันต้องเอาหลักฐานชัดว่าตกลงสิ่งที่พอจะตรวจสอบได้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยต้องเอาจากเรื่องเส้นเงิน
0: คือเหตุผลที่ตำรวจให้มาเนี่ยขออภัยนะพอคนที่ทำข่าวมาตามข่าวกันมาเยอะๆเรารู้สึกว่านี่คือพยายามจะตัดจบคือไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลว่าไม่อยากจะให้สาวไปถึงใครหรือด้วยเหตุผลว่าเฮ้ยนี่คือเทคนิคทางข่าวสารที่คือพยายามมองในแง่ดีให้นะไอ้เกิดพูดความจริงไปเดี๋ยวมันไหวตัวทันหรืออะไรก็ต้องทำเป็นตำรวจไม่รู้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: คือ
0: พยายามช่วยมองในแง่ดี
1: มันเป็นเคสที่ฉีกหน้าฝ่ายความมั่นคงอย่างยับเยิน
0: ถูกต้อง
1: เอาว่าทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงนะทุกสีทุกเหล่านะอันนี้ถือว่าเป็นความล้มเหลวที่ชัดเจน
0: คือถ้าเขาไม่บังเอิญลดความของคุณไม่เจอนะ
1: เอาไม่แน่นอนอยู่

0: แล้วเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: นี่คือแจ็คพอตนะ
0: คือนายอาเฉินเนี่ยซีโฟคนนี้เป็นผู้ท้าทายระบบอย่างฉกาจฉกรรจ์นะหนึ่งเขาท้าทายระบบของเราโดยการที่เขาสามารถปลอมแปลงตัวตนได้ในประเทศไทยแต่งงานกับผู้หญิงไทยมีชื่อเข้าบ้านแล้วย้ายไปทำพยายามจะอุปโลกเป็นชาวดงชาวดอยอะไรเงี้ยคือดูแล้วต้องการสถานะที่สามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมั่นคงถูกไหม
1: ครับแล้วจริงๆมีอีกเรื่องนึงด้วยนะเขาเข้ามาด้วยวีซ่า VIP นะ
0: อันนี้คือจ่ายตังค์อ่ะจ่ายตังค์ก็อยู่ได้เท่าไหร่
1: privilege entry visa
0: อันนี้คือวีซ่า90วัน
1: ไม่ฮะอันนี้คือไอ้ที่มันเป็นบัตร Thailand privilege ฮะ
0: เออมันได้กี่ปี
1: ทอ
0: มันได้เป็นปีใช่ไหม
1: ถ้าตามข้อมูลนะคือมันมีหลายเกรด reserve เกรด diamond เกรด platinum เกรด gold ตามข้อมูลเนี่ยไม่ได้บอกว่าเขาได้เกรดไหนแต่สูงสุดเนี่ยมันได้20ปีอายุสมาชิกก็คือเนี่ยการได้การได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทย
0: นี่แค่ได้ชัดว่าแค่นั้นก็ยังไม่พอนะก็พยายามไปแต่งงานซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแต่งจริงหรือว่าจ้างมาแต่งอะไรเงี้ยอันนี้ตำรวจไม่ควรมองข้ามนะเพราะว่าดูแล้วเขาพยายามที่จะอำพรางตัวตนของเขาอยู่ในประเทศไทยอยู่นะคือเฉพาะว่า
1: เอาเงินไปคนไทย
0: เอาเงินไปซื้อไอ้นี่อันนี้มันก็อยู่ได้นานอยู่แล้วล่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องพยายามที่จะรับแปลงให้ตัวเองมีสัญชาติไทยนะแต่อันนี้ดูแล้วเนี่ยพยายามดำเนินการอยู่ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันก็ต้องใช้เงินจ่ายเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นที่ไปที่เชียงดาวไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ถือว่าเป็นการท้าทายระบบแรกนะคือการปลอมแปลงตัวตนซึ่งมันมีกระบวนการอยู่แล้วก็มีข่าวว่าพยายามจะไปกวาดล้างอะไรอยู่เป็นอย่างเรื่องเอาเด็กจีนอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในครับสิ่งที่พยายามกวาดล้างแต่เฉินเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่ลดความแล้วไม่เจอเรื่องอาวุธเราก็จะไม่เจอเรื่องนี
1: ้โอ้ก็จะไม่แตก
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยเขาท้าทายระบบนี้มาเป็นเวลานานและทำอย่างมากมายไปหมดอ่ะไปเชียงดาวมาคลองสามวาอะไรเนี่ยดูตามที่ข่าวเนี่ยนะซึ่งมันลอดหูลอดตาไปได้เนี่ยผมคิดว่าระบบมันเน่าสุดๆแล้วนะอันที่สองเขาไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้าอาวุธสงครามซึ่งอันนี้มันก็เป็นการท้าทายระบบแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้ารถไม่คว่ำก็ยังไม่เจอเพราะเฉินเนี่ยอาเฉินเนี่ยท้าทายถึงสองเรื่องใหญ่ๆซึ่งมันไม่ควรจะหลุดคุณทำเรื่องเดียวเนี่ยโอกาสพลาดของคุณก็ยังจะมีแต่ปรากฏไม่มีอันที่สองคุณยังไปคนเดียววันนี้ยังไปเสี่ยงกับไอ้เรื่องที่คุณไปยุ่งกับกระบวนการค้าอาวุธซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะหลุดและถูกจับได้ปรากฏก็ไม่หลุด
1: ก็แสดงว่าเป็นคนที่แบบ
0: ดีว่าเดี๋ยวสักพักมันค้าอาวุธมันยุ่งกับอาวุธสงครามมันไปเรื่องอื่นเนี่ยนะไปเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะผมคิดว่ามันก็จะท้าทายทุกระบบที่มันเน่าเฟะของเราไปน่ะ
1: ใช่แล้วมันก็รอดได้ทุกครั้ง
0: อันนี้คือเรื่องใหญ่สำหรับผมนะ
1: ใช่ดูเส้นเรื่องแล้วเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่รู้เห็นหรอกมันคงจะต้องมีเจ้าหน้าที่รู้เห็นบ้างแหละแต่มันเล็ดรอดมาได้เพราะอะไรล่ะไอ้อย่างจัดซื้อปืนก็ได้ทางทหารเรือมาช่วยจัดหาให้เนี่ยไอ้คนที่เป็นเกลือเป็นหนอนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยอุ้ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยมันรู้แหละแต่ว่ามันอะไรปิดปากเอาไว้อยู่เนี่ยแหละ
0: คือถ้าตามวิสัยเราเนี่ยถ้าระบบมันแบบมันดูแลตัวมันเองได้มันอาจจะมีหนอนมันเนี่ยจะมีคนเลวอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะมันไปทำสักเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันไปทำเรื่องที่สองมันก็ยังรอดมาได้เงี้ยก็แสดงว่าไอ้เรื่องแรกเนี่ยมันก็ไอ้ที่ว่ามันมีคนเลวอยู่จำนวนหนึ่งมันอาจจะไม่จริงคงจะมีกันอยู่เยอะพอสมควร
1: มันไม่ได้โดน
0: ปกป้องกันได้อ่ะพอมาที่สองมันก็ยังปกป้องกันได้มันก็ยังมันก็แสดงว่าของเราก
1: ำลังคิดอยู่ว่ามันจะมีเรื่อง3เรื่อง4ที่ตอนนี้ยังหาไม่เจอหรือเปล่า
0: ก็นั่นแหละสิผมคิดว่าถ้ามันเกิดมาไปยุ่งกับเรื่องอื่นๆอะไรซึ่งมันสะท้อนถึงไอการระบบป้องกันหรือระบบกวดขันระบบไอตรวจสอบอะไรของเราที่มันไม่มีเสถียรภาพยังจะพังกันไปหน้ากระดานเลยนะ
1: ใช่ครับ

0: ไอ้เรื่องตัวบุคคลนี่ก็เรียกว่าทางฝ่ายมหาไทยนี่ก็รับไปเต็มๆนายกเมื่อวานนี่ก็รีบแบบโอ้ไม่มีทุกอย่างมันอยู่ที่ปลาเน่ามันอยู่ที่อะไรนะแต่คนไม่ดีบางคนไอ้กฎหมายหรือระบบแล้วก็ดีอยู่แล้วทะเบียนล่าดีอยู่แล้วนี่พูดจากคนที่คุมมหาไทยมา4ปี5ปีนะจริงๆคุณอนุทินเนี่ยรับผิดชอบเต็มๆไปนะ4-5ปีก็คุมมาตลอดถ้ามันจะเกิดอะไรเน่าเฟะขึ้นมามันก็เนี่ยแหละ4-5ปีก็ย้อนกลับตรวจสอบไปก็คุณอนุทินหมดอ่ะคุมต่อเนื่องมาเลยแล้วยังมาเรื่องอาวุธสงครามอีกโอ้โหคราวนี้มันโยงไปถึงเรื่องกระบวนการคนมีสีอะไรต่างๆเนี่ยมันโอ้โหไอ้เรื่องปลอมปนนี่มันสายปกครองใช่ไหมมหาไทยล้วนไอ้หน่วยอื่นก็น้อยอ่ะแต่เนี้ยส่วนใหญ่แล้วก็บอกเป็นกระบวนการคนมีสีล้วนๆเช่นกันอันนี้มันเขย่าต้องสองอาณาจักรแบบนี้นะมันเป็นเรื่องที่ถือผมถือว่าท้าทายกลไกรัฐของประเทศไทยโดยเฉพาะกลไกฝ่ายความมั่นคงอย่างยิ่งถ้าไม่สามารถที่จะสะสางแล้วก็พิสูจน์ให้ได้ว่ามันเกิดช่องโหว่ช่องว่างอะไรยังไงนะ เดี๋ยวมีอาเฉินแล้วมันก็จะมีอาตู้อาอะไรเต็มไปหมดนะครับมันไม่ใช่เคสนี้หรอกครับถ้ามันเป็นที่ระบบนะมันก็ไปมันเรื่อยเดี๋ยวมันก็โผล่มานู่นที่นี่อะไรไปเรื่อยยกเว้นแต่ว่าคุณจะต้อง
1: หลายอาเหลือเกิน
0: คุณจะต้องหาทางที่จะกวดขันแล้วก็ล้างบางอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างจริงจัง
1: ครับ
0: เนี่ยมันอยู่ที่จากนี้ไปความตั้งใจทั้งฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่นะถ้ามกประเมินมองเห็นแล้วว่านี่มันเป็นไฟที่ร้ายแรงมากนะไม่ใช่เรื่องแค่อาปายขายหน้าอย่างเดียวโอ้โหมันแทรกตัวเข้ามาอยู่ในระบบการตรวจสอบของเราเนี่ยลอยนวลอยู่ได้อย่างไรนี่ดีว่ามันยังไม่ได้ไปก่อเหตุอะไรที่มันแบบรุนแรงฉกาจฉกรรจ์นะ
1: คือผมเนี่ยกำลังคิดว่าหรือว่ามันก่อไปแล้วแต่เราไม่รู้มันทำ
0: อาจจะบางเคสที่เราไม่รู้ไงใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะคนจีนอะไรต่างพวกจีนเทานี่เขาจับตัวเรียกค่าถ่ายเขาทำอะไรก็วุ่นวายไปหมดนะแล้วคุณอย่าคิดว่ามันมีเฉพาะเคสที่มันเป็นข่าวนะไอ้เคสที่ไม่เป็นข่าวเนี่ยญาติปิดกันเงียบเลยนะเพราะกลัวจะถูกฆ่าแล้วก็ไปแอบถ่ายตัวแอบจ่ายเงินกันเนี่ยผมคิดว่ามันมีกันอีกไม่น้อย
1: หรือบางทีคนที่ถูกลักพาตัวก็เทาด้วยกัน
0: ส่วนใหญ่
1: ก็แจ้งตำรวจ
0: ส่วนใหญ่มันเขาเรียกอันนี้เขาเรียกดำกินดำอยู่แล้ว
1: ดำกินดำ
0: ภาษาจำนวนจีนเขาแปลเป็นไทยว่าดำกินดำก็คือมันก็ถ้าเป็นของเราก็เทากินเทากัน
1: มันเทากินเทาม
0: ันก็ไอ้คนเหยื่อมันก็ไม่ธรรมดาไอ้คนไปจับเหยื่อมาก็ไม่ธรรมดา
1: เขาอยู่ในแวดวงกบแดงนะตีกบดำกบแดง
0: มันอยู่ในแวดวงเขากันอยู่อันนี้ว่าในเรื่องอาเฉินนะครับก่อนจะเบรกผมขอไปดูที่เรื่องของราคาน้ำมันสักนิดหนึ่งฮะคุณเอกพรตกลงเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกในการซื้อขายวันแรกของสัปดาห์นี้ก็ขยับปรับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะ WTI เนี่ยเมื่อคืนนี้ปิดการซื้อขายตลาดสหรัฐนะครับบวกขึ้นมา2.65 เซนต์มาปิดที่ 98.07 เหรียญส่วนเบรนท์ก็ขึ้นมาเกือบ3เหรียญเหมือนกันนะครับ 2.92 เซนต์ปิดที่ 104.21 เหรียญต่อบาร์เรลดูล่าสุดนี้ก็ปรากฏว่าก็ยังราคาก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะยังขยับบวกขึ้นไปอีก
1: ครับ
0: ส่วนของเราปรากฏว่าเมื่อวานนี้กบน.ก็มีประกาศปรับไอ้เรื่องของกองทุนน้ำมันนะก็มีการเก็บเงินเบนซินกับแก๊สโซฮอล์9195เพิ่
1: ม
0: เข้าใจว่าจะ70กว่าสตางค์เก็บเงินของกองทุนเพิ่มส่วนดีเซลเนี่ยต้องกลับมาอุดหนุนแล้วครับจากที่เก็บเงินของกองทุนนะบาทกว่าไปมาตอนนี้เข้าใจว่าจะอุดหนุนอยู่30-40 ตังค์นะเพราะว่าราคาน้ำมันเสล็จรูปราคาน้ำมันดีเซลที่

ตลาดสิงคโปร์ขยับกลับขึ้นมาก็กลายเป็นว่าตอนนี้ดีเซลต้องอุดหนุนแต่อุดหนุนนิดหน่อยเป็นแค่จำนวนสตางค์เท่านั้นนะฮะนี่คือสถานะล่าสุดนะแต่ยังไม่เกี่ยวข้องกับราคาขายปลีกหน้าปั๊มยังไม่มีการปรับเปลี่ยนใช้กลไกกองทุนนะไปเพิ่มการเก็บเงินเข้ากองทุนสำหรับพวกเบนซิน

0: หน้า4เนี่ยก็คือ0เลยนะ
1: เห็นว่าเสี่ยงขาดทุนด้วย
0: ซึ่งจะทำให้ทั้งปีของเขาเนี่ยค่าการจัดก็ได้แค่2บาทเขาคำนวณนะ4ไตรมาสเนี่ยเขาพยากรณ์เลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มใช้น้ำมันในราคาแพงมากลั่นละในขณะที่ราคาขายปลีกมันจะลดลงมานะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงนี้ครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับตาครม.วันนี้หารือวาระเร่งด่วนดีลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้คาดว่าจะมีการหารือเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะคุยกันเรื่องการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบเวลาที่กระชั้นชิดและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยระบุว่ารัฐบาลพยายามจะดำเนินการในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนสำหรับราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานว่ามีมูลค่าสูงถึง 1,400 ล้านบาทขณะที่งบประมาณช่วยเหลือจากกสทช.เดิมอยู่ที่ประมาณ600ล้านบาทแต่หลังจากกสทช.ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ must have ก็อาจทำให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เต็มที่เหมือนครั้งก่อนหน้านี้ขณะนี้มี6ชาติอาเซียนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไปแล้วประกอบด้วยกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเต้และเวียดนามส่วนไทยเมียนมามาเลเซียบรูไนและลาวยังอยู่ระหว่างการเจรจาประธานสภาเตรียมส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินวันนี้ระบุสัปดาห์หน้าด่านกฎหมาย Fast Track ของภูมิใจไทยนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาจะพิจารณากฎหมายที่ครม.ยืนยันกลับมาที่รัฐสภาถ้ายืนยันลงมติเห็นด้วยตามที่ครม.เสนอในสัปดาห์ถัดไปจะเป็นเรื่องของการพิจารณากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวเรื่องของกฎหมายจะเริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปสำหรับกฎหมายสำคัญของรัฐบาลอาทิกฎหมาย Fast Track ที่ว่าด้วยการลดขั้นตอนต่างๆของระบบราชการซึ่งได้พิจารณาและแก้ไขมาจากวุฒิสมาชิกวุฒิสภาซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะดูว่าสามารถบรรจุวาระได้ในวันพุธที่20พฤษภาคมได้หรือไม่ส่วนกรณีพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงินนายกรวีกล่าวว่าถือเป็นสิทธิ์ของส.ส.ที่จะรวบรวมชื่อและยื่นผ่านทางประธานสภาเข้าใจว่าในวันนี้ประธานสภาจะส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญจึงทำให้ประธานสภายังไม่บรรจุระเบียบวาระคาดว่าอย่างไรก็ตามต้องรอให้มีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อนอนุทินเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันพรุ่งนี้สั่งสแกนนอมินีทุนเทาทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหา

0: หาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้าง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาจากคุณพัชระล้อมรื่นค่ะ
6: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านเสมอกับลีดส์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ1ทำให้สเปอร์มีเพิ่มเป็น38แต้มจาก36นัดยังรั้งอันดับที่17ของตารางมีแต้มนำเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งอยู่ในโซนตกชั้น2คะแนนต้องดิ้นรนหนีตกชั้นต่อไปในอีก2นัดสุดท้ายของฤดูกาลผลฟุตบอลกันโชซีเดียอิตาลีนาโปลีแพ้บอเรนญา2ประตูต่อ3ลาลิก้าสเปนรายโยบาเยกาโนเสมอเจียโรน่า1ประตูต่อ1ผลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษรอบเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2มิลวอลแพ้ฮอลซิตี้0ประตูต่อ2รวมผล2นัดฮอลซิตี้ชนะ2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างมิดเดิลสโบรหรือเซาท์แฮมป์ตันเพื่อชิงพื้นที่เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบ8ทีมสุดท้ายที่ประเทศจีนชบาแก้วทีมชาติไทยพ่ายกับเกาหลีเหนือ0ประตูต่อ6จบเส้นทางในรอบนี้ไม่ได้ไปฟุตบอล17ปีหญิงชิงแชมป์โลกนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาประเด็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในการประชุมวันนี้ว่าขณะนี้หลายประเทศกำลังคุยกันว่าค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกสูงพอสมควรต้องพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบซึ่งตอนนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไม่มีเรื่องของกฎมัดแฮฟแล้วในส่วนของคณะรัฐมนตรีมีการสอบถามไปเบื้องต้นแล้วว่ามีหน่วยงานใดจะซื้อลิขสิทธิ์หรือไม่และเจ้าภาพจะพิจารณาค่าลิขสิทธิ์อย่างไรขณะนี้ยังตอบอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเจรจากับเอกชนว่าจะมีรายได้ซื้อลิขสิทธิ์หรือไม่และรัฐบาลจะดำเนินการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดคาดว่าหลังการหารือในวันนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับฟุตบอลโลก2026มีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกพัชระล้อมรื่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: เสียเจ้าของโรงหมูถูกกำนันยิงเสียชีวิตหน้าสถานบันเทิงชื่อดังจังหวัดนครปฐมบดินชัยเกรงไกรชาญรายงานค่ะ
7: เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุยิงกันบริเวณหน้าสถานบันเทิงชื่อดังกลางเมืองนครปฐมขณะเกิดเหตุตำรวจสายตรวจกำลังจะเข้าตรวจสถานบันเทิงดังกล่าวจึงได้จับผู้ก่อเหตุได้ทันท่วงทีทราบชื่อนายขมศักดิ์แก้วสังกำนันตำบลดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพร้อมอาวุธปืนขนาด11มิลลิเมตรส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงในรถยนต์เก๋ง BMW สีดำทะเบียนป้ายแดงบ่อใบไม้3536กรุงเทพมหานครมีบาดแผลบริเวณศีรษะจึงประสานมูลนิธิสุขสารานุเคราะห์นำส่งโรงพยาบาลนครปฐมและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อนายอุดมพงษ์เซนบัวอายุ54ปีเสียเจ้าของโรงหมูตำบลมาบแคอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมสอบสวนผู้พบเห็นเหตุการณ์ทราบว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องของผู้หญิงโดยก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ได้พบกันในสถานบันเทิงดังกล่าวแต่เนื่องจากสถานบันเทิงดังกล่าวถึงกำหนดเวลาปิดทั้งคู่จึงต้องกลับขณะผู้ตายขับรถผ่านมือปืนได้ลดกระจกลงและถามว่าจะเอาไงมือปืนจึงได้ชักปืนยิงใส่ผู้ตายหนึ่งนัดก่อนถูกตำรวจสายตรวจจับได้ในที่เกิดเหตุขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนมือปืนและผู้เกี่ยวข้องบดินทร์ชัยเกรียงไกรชาญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครปฐมครับ

0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: นาฬิกา10นาทีครับแล้วกลับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับ
1: ค่ะไอ้คุณเอกพรเห็นที่คุณแพรลี่ไพรวันเขาโพสต์ล่าสุดไหม
2: เห็นครับ
1: เกี่ยวกับเรื่องค่าเขาเรียกค่า GP ใช่ไหม
2: ใช่ครับก็คือค่าหัวคิวนั่นแหละนะฮะ
1: cross
2: profit ก็คือเวลาอย่างกรณีของคุณแพรลี่เนี่ยมันคือ TikTok ใช่ไหมครับ
1: เขาใช้ TikTok
2: คือTikTok เนี่ยมันก็จะมีให้ขายของคือถ้าเกิดสมมุติคุณผู้ชมเนี่ยใช้วิธีการไลฟ์เองนะแล้วก็สมมุติผมสนใจดูไลฟ์เนี่ยแล้วอยากซื้อของก็พิมพ์หากันอันนี้ไม่มีปัญหาเขาไม่ได้หักค่า GP อะไรเพราะคุณต้องไปจัดการเองแต่ในกรณีที่ปักตะกร้ามันจะมีถ้าเกิดคุณดู TikTok แล้วมันจะมีแถบเหลืองอะสมมติดูแล้วเฮ้ยสนใจคลิกเข้าไปมันจะช่วยอำนวยความสะดวกระบบนะสมมติทุเรียนอย่างเงี้ยดูแพรลี่ไลฟ์เรื่องทุเรียนให้สนใจกดสีเหลืองมันกดออเดอร์ได้เลยไม่ต้องไปพิมพ์หากันตกลงราคาอะไรให้ยุ่งยากเสร็จปุ๊บคุณมีบัตรเครดิตคุณมีอะไรคุณก็โอนเข้าระบบ TikTok แล้ว TikTok ก็จะโอนเงินหาเจ้าของแต่เขาก็จะหักเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็นเรื่องของค่าดำเนินการระบบ
1: แล้วมันจะไปที่โลจิสติกเลยไหม
2: อันนี้ผมว่าไม่น่าใช่น่าจะเป็นลักษณะน่าจะก็เขาก็จะมีออเดอร์ส่งมาว่าเฮ้ยคุณมีออเดอร์เท่านี้นะคุณแพ็คส่งตามที่อยู่นี้
1: เซ็นเตอร์ออเดอร์กันให้เรียบร้อย
2: ถูกต้องแล้วก็จัดการเรื่องเงินอะไรให้หมดเลยฮะโอนเข้าบัญชีให้หมดเลยปรากฏแฮร์รี่เขาโดนไป 25%
1: ใช
2: ่ครับ
1: ก็คุณแฮร์รี่ไพรวันวรรณบุตรได้ที่ตอนหลังก็ผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าออนไลน์
2: ต้องเรียกแม่ค้าคุณไพศาลต้องเรียกแม่ค้าคุณเรียกพ่อค้าคุณไพศาลเรียกพ่อค้า
1: โอเคแม่ค้าออนไลน์นะได้โพสต์ภาพหน้าจอสรุปรายได้จากการขายทุเรียนผ่านแพลตฟอร์ม TikTok Shop ซึ่งเผยเห็นตัวเลขค่าธรรมเนียมที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับพูดไม่ออกเปิดตัวเลขสุดช็อครายได้หลักล้านเจอหักหลักแสนจากภาพที่โพสต์เนี่ยเผยเห็นธุรกรรมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดรายได้รวม 2,859,148 บาทค่าธรรมเนียมทั้งหมดนี่ 729,300 บาท 9 สตางค์แล้วก็การปรับยอดอีก 4,048 บาทจำนวนเงินที่ชำระทั้งหมดเนี่ยก็คือได้สุทธิก็คือ2,133,895 บาทกับอีก10สตางค์แพรลี่ไพรวันก็ระบุบอกว่าเมื่อลูกค้าถามว่าไม่ปักตะกร้าขายทุเรียนใน TikTok แล้วเหรอเห็นค่าธรรมเนียมที่โดนหักไหมคะคุณลูกค้าแม่ค้าปักไม่ลงจริงๆ

0: แล้วก็ติดแฮชแท็กน้ำตาจะไหลหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ตกใจกับสัดส่วนของค่าธรรมเนียมที่สูงเกือบ 25% ของรายได้รวมซึ่งหลายคนมองว่าเป็นภาระที่หนักหนาสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แม้จะมียอดขายที่ดีมากก็ตามโดยมีประเด็นที่น่าสนใจจากคอมเมนต์หลายคนตั้งคำถามว่าเมื่อหักต้นทุนสินค้าแล้วก็หักค่าแพ็กเกจจิ้งค่าขนส่งแล้วจะเหลือผลกำไรจริงๆเท่าไหร
1: ่
0: หรือมีแฟนคลับแนะนำให้เปลี่ยนไปไลฟ์สดขายผ่านช่องทางอื่นที่หักค่าธรรมเนียมน้อยกว่าเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในระยะยาวอย่างไรก็ตามการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ของแพรลี่ไพรวันไม่เพียงแต่สะท้อนปัญหาของแม่ค้าคนดังแต่ยังเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ประกอบการรายย่อยบนแพลตฟอร์ม TikTokที่กำลังแบกรับต้นทุนค่าธรรมเนียมที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
1: คือถ้าถามผมนะฮะคุณจะไปโวยวายอะไร TikTok อะฮะก็นี่ที่เขาฮะคุณเข้ามาเล่นเองคุณเข้ามาไลฟ์เองคุณเข้ามาใช้ร้านเขาเอง
0: ครับ
1: เขาไม่เคยไปบอกว่าเฮ้ยบังคับให้คุณมานะแล้วเวลาคุณใช้ TikTok Shop เนี่ยคุณก็อำนวยความสะดวกอันนี้ผมมองแบบตรงๆนะมันก็ไลฟ์คุณใช้ระบบเขาอะฮะคุณใช้ระบบเขามันมีระบบแบบไม่ต้องจ่ายตังค์อย่างที่ผมบอกก็คือมีระบบไลฟ์แล้วก็จัดการเองมันก็เป็นทางเลือกสำหรับผมนะไอ้อย่างอ่านผมไปเช็คราคาเนี่ยไอ้อย่างง่ายๆอย่างแพลตฟอร์มอื่นอย่าง Lazada อันนี้ผมเช็คเร็วๆนะ GP เนี่ยก็อยู่ที่กรอบ 17-22% นะคนเอาของไปขาย Lazada ก็โดนหักหรือ Shopee เนี่ยก็ 19-20% เรทมันก็ประมาณนี้แหละฮะ 20-25% เขาไม่ได้ทำแอปหรือว่าทำระบบมาให้คุณใช้ฟรีเสมอไปหรอกก็เหมือนคล้ายๆ Facebook ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้ใช้ผงใช้เพจอะไรขายของกันแต่ตอนเนี้ยการมองเห็นก็จะต่ำถ้าอยากให้การมองเห็นสูงก็ต้อง
0: จ่าย
1: จ่ายแอดยิงโฆษณามันก็ไม่มีใครเขาเป็นพ่อพระนักบุญมาให้คุณใช้แพลตฟอร์มเขาฟรีๆหรอกถ้าเกิดคุณเป็นลักษณะทำเพื่อการค้านะไอ้อย่างผมกับคุณไพศาลเนี้ยอาจจะใช้เซิร์ชใช้เล่นดูข้อมูลอะไรมันก็เราโพสต์จะมีคนดูหรือไม่ดูมันก็ไม่ได้มีผลอะไรถูกไหมเพราะเราไม่ได้ทำการค้า
0: อันนี้ก็เป็นเนี่ยก็คือพวกแพลตฟอร์มแล้วก็รู้อยู่แล้วของฟรีไม่มีในโลก
1: ใช่
0: ไอ้อย่างตอนนี้ผมใช้ซูมอยู่ผมต้องจ่ายตังค์นะ
1: อ่าเหรอผมไม่ได้จ่ายนะผมใช้แบบฟรี
0: ของผมผมก็เดิมใช้ฟรีมาตลอดแต่ว่าแล้วคุยไปมันตัดไงจู่ๆมันตัดบ้างมันสะดุดบ้างทำอะไรบ้างดูแล้วไม่ค่อยจะตามรื่นอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าถ้าคุณเป็นพรีเมียมคุณจ่ายเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เพราะคุณไพศาลใช้ทั้งรายการเช้ารายการเย็นด้วยไหม
0: ใช่ไหมใช่ใช่ใช่
1: มันอาจจะใช้เวลาเกินเวลามันไป
0: มันคง AI มันจับดูแล้วว่าอันนี้เหล่แล้วโดนเหล่ มาแล้วไอ้ลูกค้าคนนี้ก็จ่ายก็ตกปีละ 3,000 กว่าบาท
1: เดือนละ200กว่าบาท
0: ถ้าจ่ายเป็นเดือนก็เดือนละ300กว่าบาทแต่ว่าถ้าคิดว่าจะใช้กันนานก็จ่ายเป็นปีกันไป
1: แต่ถ้าเราคิดว่าเราซ
0: ื้
1: อเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานเนี่ยอันนี้มันคือเพื่อความสะดวกในการไม่ต้องไปสถานี
0: เราจัดรายการผ่านซูมแล้วมันเกิดสะดุดมาอะไรมันเสียหายไง
1: ครับ
0: จู่ๆมันหมุนติ้วหายไปเนี่ยมันก็เลยยอมจ่ายก็ผมก็เดาว่าคล้ายๆกับ TikTok เขาก็คงโอเคมาแล้วทำไม TikTok เขาเก็บแพงผมคิดว่าคนไทยเนี่ยใช้ TikTok เยอะกว่าแพลตฟอร์มอื่นนะ
1: ตอนนี้น่าจะอันดับหนึ่งแล้วผมว่า
0: ใช่ไหม เพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งเขาเก็บแพงมันถึงได้แพงกว่าพวกช้อปปี้เพราะแพงกว่าพวกอะไรอื่นไง
1: อย่
0: างที่คุณเอกพรไล่ตัวเลขมาเนี่ยไอ้คนอื่นเขาถูกกว่านิดหน่อยแต่ว่าไอ้จำนวนอะไรบรรดาคนที่ใช้กันอยู่คนที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าได้เลยได้นะpotential ก็ต่างกันแต่ว่าผมก็เคยเห็นนะว่ามีส.ส.ของพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็พยายามเคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู่นะคุณสิทธิพลวิบูลธนากุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็เคลื่อนไหวพอเนี่ยมันมีกรณีของ

0: ของคุณแพรรี่ไพวันโพสเนี่ยเขาก็โพสนะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็พยายามที่จะทวงสัญญาคุณสุปจีนะเพราะคุณสุปจีเนี่ยเคยสัญญาว่าจะดูแลเรื่องไอ้ค่า GP ของแพลตฟอร์มต่างๆเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแพรรี่ไพวันเขาโพสต์มาแล้วเพิ่งปรากฏคนอื่นเจอกันมาเยอะแล้ว
1: ใช่โดนมานานแล้ว
0: แล้วคุณสุปจีเนี่ยก็เคยพูดไว้ว่าและให้ความหวังกับประชาชนทั้งคนขายคนซื้อตั้งแต่วันแรกๆที่เข้ากระทรวงสมัยแรกเลยซ้ำไปนะว่าจะช่วยเหลือ SME โดยดูแลค่าธรรมเนียมการขายหรือว่าค่า GP บนแพลตฟอร์มให้เหมาะสมและเป็นธรรมก็วันนี้เขาบอกว่าก็ผ่านมานานพอสมควรแล้วก็ปรากฏว่ามันปัญหามันก็ยังปรากฏอยู่คนขายเองก็ยังรู้สึกเหนื่อยอยู่ยังขายทุเรียนเนี่ยเราเจอค่าไอ้ GP เนี่ยที่แพลตฟอร์มหักไปประมาณ 25% นะแล้วมันมีค่าแพ็กเกจจิ้งมีค่า
1: ขนส่ง
0: อะไรอีกนะ
1: ทุเรียนเนี่ยส่งแพง
0: คำถามว่าจะเหลือกำไรเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าน่าคิดมากนะมันจะเหลือกำไรเท่าไหร่จริงเพราะว่าคนขายมันมีราคาจากสวนมานะ
1: ใช่
0: มันไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของสวนขายนะเขารับจากสวน
1: ลองคิดดูเล่นๆสมมติทุเรียนลูกละ200อย่างเงี้ยโดนหักไป 25% ก็เท่าไหร่ละ50บาทเหลือ150ค่าขนส่งอีกผมว่าน่าจะหลายสิบอยู่นะคุณส่งของ2กิโลอ่ะนึกออกไหมฮะแล้วไหนจะค่าแรงงานแบบต้นทุนแฝงอ่ะค่าเสียเวลาค่าแพ็คของลูกน้องอะไรอีกเนี่ย200เนี่ยมันจะเหลือประมาณสัก100นิดๆนะถ้าตัดค่าใช้จ่ายออกไปนะต
0: ั
1: ดค่าใช้จ่ายต้นทุนเนี่ย200เนี่ยโอ้โหกลายเป็นต้นทุนนี่ปาเข้าไปเกือบ100แล้วนี่คือคำนวณหยาบๆเลยนะนี่คำนวณหยาบมาก
0: ก็นี่รวม200ต้นทุนเกือบ100เหรอ
1: เนี่ยก็ผมคำนวณแบบเมื่อกี้ไงฮะก็โดน GP ไปก็50แล้วค่าส่งค่าแรงเนี่ยตีหยาบๆเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขนี้นะเพราะนี่ผมก็ไม่ได้เป็นคนแพ็คทุเรียนขาย
0: ครับไม่คุณผมคำนวณดูว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สวนสมมติสวน100บาทเนี่ยผมคิดว่าราคาขายมันก็น่าจะต้องตั้ง200ก็อาจจะไม่พอต้อง250อ่ะคราวนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปดีกว่าไอ้เรื่องพ่อค้าคนกลางที่เขาไปรับซื้อสวนแล้วก็ใส่รถเอาไปวางขายไอ้ระบบอย่างนั้นเนี่ยมันต้นทุนจะถูกกว่าไหมถูกไหมเพราะขายทางแพลตฟอร์มเนี่ยคนก็หวังว่ามันจะตัดไอ้เรื่องของ
1: ไอ้
0: ราคาที่มันจะบวกจากพ่อค้าคนกลางที่มันมียี่ปัวซาปัวหลายๆทอดใช่ไหมเออนี่มันคล้ายๆมาจากชาวสวนแล้วก็มาขายคนนี้โอ้โหแต่ถ้าเจออย่างเงี้ยผมดูแล้วราคามันต้องมาร์กอัพไปพอสมควรนะถ้าไม่มาร์กอัพไปพอสมควรมันแทบจะคนขายไร้ขายแทบจะไม่ได้เลยนะ
1: ตอนเนี้ยแพลตฟอร์มเหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางเนี่ยเหมือนจะเป็นพ่อค้าคนกลางเลยทำระบบให้
0: คือเขากว่าจะขึ้นมาติดเขาก็คงจะลงทุนไปเยอะแต่ว่านาทีเนี้ยเขาตักตวงแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ทันทีที่เขาเริ่มติดตลาดคนติดของงอมแงมเนี่ยนะตอนนี้เขาเป็นช่วงเวลาการตักตวงทำกำไรกันแบบหนักหน่วงเลย
1: จับก็เนี่ยฮะมันก็เป็นวิธีการแหละทางมาร์เก็ตติ้งอะเวลาทำอะไรแบบนี้ก็ต้องคำนวณต้นทุนพวกนี้มาด้วยอย่างที่คุณไพศาลพูดตั้งแต่ต้นของฟรีมันไม่มีในโลกอยู่แล้วมันอาจจะฟรีตอนแรกถูกกว่าตอนแรกตอนนี้มันก็เวลาเจ้าของที่เขาลงทุนไปเขาต้องตักตวนกำไรของเขา
0: แอปฟรีทั้งหลายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนี่ใช่ไหมคุณเข้าไปในไอ้อะไรนะX อะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณจะดู
1: ถูกฟ้า
0: คุณต้องจ่ายตังค์หมดแล้วล่ะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าต้องการจะติดตามข่าวให้มันทันสมัยรวดเร็วครอบคลุมอะไรต้องจ่ายตังค์หมดนะผมเป็นสมาชิก X มาเก่าแก่เลยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ตั้งแต่ Twitter จะเป็น Twitter นะถ้าคุณไม่จ่ายตังค์นะคุณเข้าถึงลำบาก
1: ครับ
0: ต้องการข้อมูลที่รวดเร็วกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการตามเค้าอะไรเงี้ยยากก็ไม่จ่ายเงิน
1: มันก็คล้ายๆพวกแอปส่งอาหารด้วยแหละฮะ แอปส่งอาหารเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายร้านเขาก็จะ

0: บวกราคาเพิ่มถ้าคุณไปกินที่ร้านก็ราคาหนึ่งร้อยหนึ่งสมมติร้อยหนึ่งกินที่ร้านแต่ถ้าคุณกินผ่านส่งผ่านแอปเนี้ยบางทีร้านเขาคิด110เขาก็จะตัดค่า GP ไปให้เป็นภาระของผู้ซื้อไปมันก็จะต้องมีวิธีเอาตัวรอดวิธีทางการตลาดของแต่ละร้านแต่ละเจ้าเพราะแต่ละร้านค่า GP ก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันถ้าคุณเป็นร้านใหญ่ๆร้านเชนอย่างเงี้ยแบบสมมุตินะไมเนอร์กรุ๊ปอะไรเงี้ยคุณก็จะได้ค่า GP ถูกเพราะมันก็มีพลังดึงดูดให้คนมาใช้แอปด้วยเครือคุณมีหลายเจ้าเงี้ยมาปุ๊บมาทีเขาก็ลดราคาให้คุณดึงดูดให้คุณมาใช้แอปเขา
1: ครับครับนี่ก็ว่าด้วยเรื่องธุรกิจค้าขายออนไลน์นะอันสืบเนื่องมาจากการโพสต์ของคุณแพรลี่ไพวันแม่ค้าขายทุเรียนเนี่ยผมเรียกถูกต้องแล้วนะ
0: แม่ค้าต้องแม่ค้า
1: แม่ค้า
0: เรียกพ่อค้าเดี๋ยวคุณ
1: โดน
0: แพรลี่เขาโกรธนะ
1: เชื่อเงานะเอามาสุดท้ายว่าในเรื่องคุณทักษิณก็ผมคิดว่าก็คงจะปรากฏตัวเมื่อวานนี้แล้วก็น่าจะเก็บตัวเงียบแล้วนะจากเนี้ยนะยกเว้นแต่ว่าเวลาไปรายงานตัวที่กรมคุมประพฤติสื่อจะตามไปถ่ายลงถ่ายรูปบ้างอะไรก็ว่าไป
0: แต่วันนี้ก็อาจจะมีคนตามไปนะเขาไปโรงพยาบาลพระรามเก้าตรวจสุขภาพ
1: อะไรอ๋ออาจจะยังมีอีกวันนึง
0: ใช่ครับ
1: สื่อไปดักลงดักรอคงได้เก็บภาพบ้างแต่เจ้าตัวก็คงตั้งใจจะไม่พูดอะไรอยู่แล้วล่ะเห็นบอกว่าจำอะไรไม่ได้เลยเป็นอัลไซเมอร์
0: ก็เป็นวิธีเลี่ยงที่จะตอบคำถามนักข่าว
1: ครับก็จะมีแต่นักวิเคราะห์ผมดูแล้วนะเมื่อวานนี้เจ้าตัวแทบจะไม่ได้สื่อสารอะไรที่พอจะชี้ทิศทางอะไรหรือว่าเป็นข่าวอะไรได้เลยนะฮะแต่ว่านักวิเคราะห์นี่วิเคราะห์กันแบบโอ้โหมากมายเกือบทุกสื่อเลย
0: คือแค่ไอ้คำว่าไปจำศีลมา8เดือนเนี่ยคนก็วิเคราะห์กันได้ว่าจำศีลในที่นี้มันก็จะคิดว่าเฮ้ยเหมือนอมบ่มวิชาบ่มอะไรอยู่บางอย่างนะบางคนพูดไปถึงขั้นว่าเหมือนฝึกวิชาตอนนี้ก็น่าจะแบบขึ้นเขาเหลียงซานมาแล้วอะไรอย่างเนี้ย8เดือนก็น่าจะวิชาแก่กล้าก็ไปกันถึงขั้นนั้น
1: ก็มีหลายคนก็วิเคราะห์มีคนมีคำถามด้วยว่าเอ๊ะแกจะมีความแค้นอะไรออกมาไหมอะไรเงี้ยนะมีผมได้ยินสื่อก็ถามบรรดานักวิเคราะห์หลายท่านอยู่กันโดยเฉพาะคนที่เคยทำงานใกล้ชิดคุณทักษิณ
0: ครับ
1: อย่างคุณณัฐวุฒิไสเกลืออะไรเงี้ยนะเห็นไปออกรายการอะไรพิธีกรก็ถามบอกไอ้คุณทักษิณยังมีความแค้นอะไรออกมาไหมแล้วเตรียมจะมาสางโครงสางแค้นแต่ผมว่าการเมืองมันแค้นมากมันก็จะแพ้ภัยตัวเองนะ
0: ครับ
1: ไป
0: แต่รอบเนี้ย
1: ไปตกอยู่ในวังบนของความแค้นแล้วคิดจะเช็คบินแก้แค้นมันก็ไม่ไหวหรอก
0: หลายคนบอกว่ารอบเนี้ยมีโอกาสที่คุณทักษิณจะได้ออกมาเลี้ยงหลานจริงๆแต่เป็นหลานยศชนัน
1: หลานยศชนันแล้วก็มีหลานในลูกน้องสาวคุณเยาวเรศอะไรเนี่ยก็เล่นคนนั้นก็มาเล่นการเมืองอะไรชยาภา
0: เลี้ยงหลานต้องดูแลทางการเมืองไม่ใช่หลานลูกนะหลานน้องสาว
1: ครับก็เห็นณัฐวุฒิก็บอกว่าถามว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองเป็นไปได้ไหมณัฐวุฒิเขาวิเคราะห์ว่าคนอย่างคุณทักษิณเนี่ยวางมือทางการเมืองเนี่ยการเมืองมันก็อ้อมมาข้างหลังแล้วก็มาอยู่มาเผชิญหน้าคุณทักษิณอยู่ดีคือตัวตนความเป็นคุณทักษิณยังไงเนี่ยมันก็ยังไงไม่เล่นการเมืองการเมืองก็มาเล่น
0: นะอันนี้ผมก็เห็นด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าตัวเองตั้งใจจะวางการเมืองแต่ผมว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยด้วยสถานการณ์ที่พรรคเพื่อไทยถ้าตกต่ำอยู่อ่ะมันจะคุณทักษิณจะปล่อยวางเลยเหรอไม่ยุ่งเกี่ยวเลยแล้วจะปล่อยให้พรรคเพื่อไทยได้ต่ำร้อยแบบนี้เหรอมันก็คงจะต้องมีการปรึกษาอะไรกันบ้างแหละจะเชื่อว่าน่าจะอย่างนั้นแต่คนละวิธีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนรอบแรกรอบนั้นเนี่ยโอ้โหออกแสดงวิสัยทัศน์ขึ้นเวทีโพเดียมอะไรขนาดนั้นถูกไห
1: ม
0: แต่รอบนี้ผมเชื่อว่ามันคงจะอยู่หลังฉากมากขึ้นคงจะอยู่หลัง

0: ฉากมากขึ้นแต่จะมากหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่คงไม่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเท่ากับรอบที่แล้วแต่ยังต้องเพราะยังดูเชื่อว่ายังคงจะต้องช่วยดูแลพรรคเพื่อไทยอยู่ให้คำปรึกษาอยู่
1: แต่คุณทักษิณไม่เคยพิสูจน์ตัวเองว่าทำงานการเมืองแบบเบื้องหลังได้ประสบความสำเร็จนะคืออยู่เบื้องหลังอะไรเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังได้มันอยู่เบื้องหลังมาตลอดอยู่แล้วล่ะเพราะว่าอยู่เบื้องหน้าไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นนักโทษอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่เบื้องหลังด้วยแล้วก็เบื้องหน้านี่ก็โลดแล่นเนี่ยนี่คือตัวทักษิณ
0: ใช่
1: ซึ่งมันจะต่างซึ่งจะต่างจากคุณเนวินคุณเนวินนี่ผมถือว่าเป็นผู้ที่ทรงอำนาจทางการเมืองที่แบบเขาอยู่เบื้องหลังแล้วเขาแน่นเลยนะเขาไม่มีหลุดออกมาเห็นคุณเนวินมาแสดงวิสัยทัศน์ทางการเมืองอะไรไม่มี
0: แกจะมีพูดบ้างตอนวันเกิดแกอะไรเงี้ยแบบ
1: ก็มี
0: แต่ไม่ได้พูดตรงๆด้วยนะ
1: มีเน็บเน็บมีเน็บเน
0: ็บ
1: มีหยอดหยอกมีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไปเรื่องกีฬาแข่งมอเตอร์ไซค์กับฟุตบอลที่ก็ชอบแล้วจะไปแนวนั้นแต่เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองนาทีเนี่ยผมคิดว่าเหลือคุณทักษิณคุณเดวินความทรงอิทธิพลทางการเมืองของคุณเดวินเหลือคุณทักษิณสองคนเนี่ยสองสไตล์แต่ผมดูแล้วสไตล์คุณเดวินเนี่ยดูจะประสบความสำเร็จมากกว่า
0: และอีกด้านหนึ่งนะผมว่าคุณทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่าแกมีความเชื่อว่าคือถ้าแกออกหน้ามันจะบวกมันจะได้ใจมันจะได้เสียงคนจะเชื่อมั่นในตัวของคุณทักษิณเองเพราะด้วยความที่ตัวคุณทักษิณเขาเป็นไอคอนนะตั้งแต่ในอดีตแล้วผมก็เชื่อว่าคุณทักษิณก็คงรู้สึกว่าถ้าเกิดตัวเองออกมาพูดเองสมมติด้วยสารเดียวกันให้คนอื่นมาพูดกับตัวเองพูดเนี่ยตัวเองพูดจะมีน้ำหนักมากกว่าอาจจะชี้นำกระแสอะไรได้มากกว่าแกก็มีความเชื่ออย่างนั้นผมก็เชื่อว่าอย่างนั้น
1: คุณอะไรนะนักร้องหมอลำชื่อดังอะที่อุดรอะหงทองดาวอุดรบอกว่าไงคุณทักษิณแกเป็นคนอีโก้จัดไอ้ชูริ้งนี่ไม่ได้หรอกแกเป็นคนอีโก้จัดรู้จักกันมานานเนี่ยหงทองดาวอุดรวิจารณ์นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับ
0: ครับพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีการถ่ายทอดพระราชพิธีพืชมงคลแต่เดี๋ยวเราสองคนจะสแตนบายไว้ก่อนนะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดจบถ่ายทอดสดเร็วก็อาจจะพบกันแต่ถ้าไม่ทันก็เจอกันอีกทีนู่นวันพฤหัส
1: ครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
4: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
4: กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น

0: ย
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่นเคเดบิล811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: 9นาฬิกา35นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econ News Update นะคะเช้านี้พบกันวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตราและคุณนงวดีถนิมมานนะคะสวัสดีพี่นงค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาพบกันนะคะในวันอังคารนี้นะคะก็ภาพของการลงทุนเองก็ต้องบอกว่าควบคู่ไปกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะแต่ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นนี่คือค่อนข้างจะเริงร่าพอสมควรนะคะอาจจะมีหุ้นไทยนิดนึงนะที่เมื่อวานนี้คือโดนขายลงมานะคะในหุ้นกลุ่มหลักๆตัวใหญ่ๆนะคะก็เลยทำให้เซ็นดีเด็กซ์นั้นปิดลบไป11จุดนะคะแล้วก็ไม่สามารถยืนที่ 1,500 จุดได้นะคะ 1,489 จุดเป็นระดับปิดเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเซลล์อินเมย์เริ่มทำงานหรือเปล่าเออนี่นะ
4: ทำงานเราเหรอ
5: นี่แหละนะก็เดี๋ยวเรามาติดตามสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็ภาพของการลงทุนอีกด้วยเดี๋ยวอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางล่าสุดนะคะท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะซึ่งก็ยังสารวนอยู่กับการข่มขู่นะคะว่าอิหร่านเธอจะยอมฉันไหมฉันไม่ยอมเดี๋ยวฉันจะโจมตีนู่นนี่นี่แหละนะก็คงอยู่กับท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์แบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยตลาดก็เริ่มที่จะไปโฟกัสนะคะที่ทริปเยือนจีนที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ13-15พฤษภาคมก็คือช่วงพุธถึงวันศุกร์นี้นั่นเองนะคะก็ล่าสุดนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็บอกว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านที่ดำเนินมาหลายสัปดาห์ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่แต่ว่าอยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงอย่างหนักนะคะแล้วก็เรื่องของการสงบศึกนั้นอ่อนแอลงอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวหาอิหร่านนะคะว่าพลิกลิ้นนะคะคือพูดกลับไปกลับมานะคะจากเรื่องของข้อตกลงที่จะยอมสละแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะแล้วก็อนุญาตให้อเมริกาเนี่ยเป็นคนเก็บเอาไว้นะคะบอกว่าพูดบอกว่ายอมเมื่อ2วันก่อนแต่ว่าก็พลิกกลับมาเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็ไม่ได้เขียนเรื่องนี้ลงในเอกสารแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดแล้วเขาก็ไปให้สัมภาษณ์กับ Fox News ด้วยนะคะว่ากำลังพิจารณาที่จะกลับมาเริ่มโครงการ Project Freedomอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะขยายขอบเขตของปฏิบัติการ Project Freedom ที่ว่านี้อีกด้วยนะคะในขณะที่อิหร่านเองนะคะโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศเอสมาอิลบาเกอีนะคะก็แถลงตอบโต้ข้อกล่าวหาของสหรัฐที่บอกว่าอิหร่านนั้นเรียกร้องมากเกินไปค่ะโดยบอกว่าข้อเรียกร้องของเราก็คืออิหร่านนะมีความยอมชอบธรรมก็คือเรื่องของการยุติสงครามรวมทั้งในเลบานอนแล้วก็ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านแล้วก็ยุติการกระทำที่เป็นโจรสลัดทางทะเลนะฮะรวมไปถึงการยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในธนาคารต่างๆอีกด้วยนะคะแล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียใจที่อเมริกันยังคงยืนกรานในมุมมองฝ่ายเดียวแล้วก็มีข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลโดยอิหร่านจะทำการต่อสู้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความจำเป็นนะนี่ก็เป็นท่าทีของอิหร่านโดยประธานาธิบดีมาซูสเปเชสคีออนของอิหร่านนั้นก็แสดงท่าทีแข็งกร้าวนะคะไปโพสต์บน X นะคะเขียนบอกว่า

0: ราจะไม่มีวันก้มหัวให้กับศัตรูแล้วก็ถ้ามีการพูดถึงการเจรจาหรือว่าหารือนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมจำนนหรือว่าล่าถอยแต่อย่างใดอ่ะอันนี้ก็เป็นอัปเดตนะคะแถวตะวันออกกลางให้ฟังก่อนค่ะ
1: เดือดๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าทางประธานาธิบดีทรัมป์จะไปเยือนจีนนะคะก็เป็นการไปเยือนในรอบ9ปีนะหลังจากที่คราวที่แล้วไปในสมัยแรกของคุณทรัมป์นะคะปี2017รอบนี้เนี่ยที่จะไปก็มีความคาดหวังของตลาดคือณตอนนี้ก็ยังมองว่าคงจะทรงๆคงจะไม่มาประกาศแบบเร่งสถานการณ์อะไรให้มันตึงเครียดมากขึ้นในช่วงเวลาที่กำลังจะพบปะกับผู้นำจีนนะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่ว่าหลังจากคุยแล้วนี่สิมันจะลงล็อกวันเสาร์อาทิตย์พอดีเนาะพี่น้องเขาจะมีอะไรใหม่ๆมาอีกหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะคะคือณตอนนี้อาจจะมีความพยายามในการผ่อนคลายบรรยากาศทรัมป์อาจจะขอให้คุณสีจิ้นผิงเนี่ยช่วยให้สถานการณ์ช่วยเป็นตัวกลางในการเจรจาหน่อยได้ไหมกับทางอิหร่านนะคะซึ่งทางจีนเองก็มีความสัมพันธ์อันดีกับอิหร่านอย่างน้อยๆก็มากกว่าสหรัฐแหละนะแล้วก็เป็นคู่ค้ากับทางอิหร่านด้วยแต่ในส่วนของสหรัฐกับจีนเองมันยังมีอะไรที่ไม่ลงรอยกันอยู่อีกเยอะนะที่ยังไม่สามารถมาตกลงกันได้หรอกในวัน2วันเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่อง AI หรือว่า Rare Earth อะไรต่างๆมันยังมีเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเทคโนโลยีที่แบบว่าสหรัฐเองก็กังวลว่าโอ้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสืบมาลู้ล้วงข้อมูลอะไรเงี้ยซึ่งมันหลายเรื่องมากเลยนะที่จะต้องตกลงกันต่อไปในจะไต้หวันอีกล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าผลของการเจรจาจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วความเคลื่อนไหวหลังจากนั้นน่ะหรือฝั่งอิหร่านเองเนี่ยนะคะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่จะตอบโต้ในช่วงเวลานั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในฝั่งของอเมริกาก็ยังดูดีนะเรามาไล่เรียงดูตลาดหุ้นของเขาเมื่อคืนนี้กันก่อนแล้วกันนะคะคือ S&P กับ Nasdaq ก็ all time high ใช่ไหมคะดาวโจนส์เนี่ยเมื่อคืนปิด49,700กว่าจุดนะคะบวกมา 0.19% S&P 500ค่ะปิดที่ 7,400 กว่าจุดนะคะก็บวกมา 0.19% ส่วน Nasdaq นะคะก็ปิดที่ 26,274 จุดนะคะบวกมา 0.1% จะเห็นว่าจริงๆแล้ว S&P 500กับ Nasdaq ไม่ได้บวกพุ่งร่วงเรืองแรงอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาไปต่อแล้วมันก็เป็น all time high ของเขาไปนะคะคือเหมือนกับว่าตลาดก็ชินช้าไปแล้วคือทรัมป์จะมาบอกโอ๊ยมันสถานการณ์มันเปราะบางมากเลยนะการหยุดยิงเนี่ยมันยังดูสุ่มเสี่ยงตลาดชินนะคะก็ยังได้แรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเทคใหญ่ๆทั้งหลายอยู่นะคะแล้วก็หุ้นอย่างแบบโอ้ Rocket Lab เนี่ยโหขึ้นฉูดฉาดมากนะคะก็เป็นสายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะเอามาดูทางฝั่งยุโรปกันบ้างนะมี DAX เยอรมนีนะคะที่ปิดบวกไป 0.05% FTSE 100ของอังกฤษค่ะบวกมา 0.36% ในขณะที่ CAC 40ของฝรั่งเศสนะคะลบ 0.69% นะก็เป็นลักษณะสลับกันไปนะคะคือด้วยความที่ฝั่งของกลุ่มสินค้าหรูอะค่ะหุ้นเขาร่วงนะคะมันก็เลยทำให้ฝั่งของฝรั่งเศสเนี่ยหุ้นก็ลบปิดลบปิดแดงไปนะคะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนเพิ่มเติมก่อนที่จะไปดูภาพของตลาดเอเชียวันนี้นะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนก็มองนะว่าเทียบรายชื่อบรรดา CEO ที่จะร่วมคณะไปกับโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมว่าเอ้ยใครได้ไปใครไม่ได้ไปนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้ไปเนี่ยหุ้นก็อาจจะแบบเอ๊ะโดนขายอะไรแบบนี้นะคะก็คือชื่อที่ปรากฏออกมานะคะก็เป็นตัวใหญ่ๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทิมคุกนะคะจาก Apple หรือว่า BlackRock อันนี้ต้องไปทุกทริปไม่ว่าจะไปประเทศไหนภูมิภาคไหนของโลกนี้แลร์รี่ฟิงก์ต้องไปด้วยนะคะแล้วก็มีBlackstone นะคะ Boeing นะ Cargill City Group นะคะ Cisco Goldman Sachs นะคะ GE Aerospace นะคะ Meta นะแล้วก็มี Micron Technology Qualcomm Visa นะคะและแน่นอนนะคะ Tesla แล้วก็ SpaceX ก็คือคุณ Elon Musk นั้นก็จะร่วมคณะไปในครั้งนี้ด้วยแต่ว่านักลงทุนเองก็กวาดสายตาดูว่าเอ๊ะดูเหมือนว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้ไปนะคุณแก้มนะ
1: ตอนแรกเหมือนจะมีชื่อเขาอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใช่ไหมคะคุณเจนเซนห่วงเนาะ
0: ของ Nvidia ไม่มีชื่อในการร่วมคณะไปในครั้งนี้นะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหประเด็นเรื่องของชิป Nvidia AI อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่กับขับเคลื่อน

0: ใหญ่ของตลาดหุ้นเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตกันของบรรดานักลงทุนนะคะว่าทำไมคุณเจนเซนหวงไม่ได้ไปแต่ว่าอีลอนมัสก์ซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาแบบว่าคลางแคลงใจกันกับโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกับสนิทกันมากเนี่ยปรากฏว่าจะร่วมทริปไปหรือว่าเขาจะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่าหรือเขาไม่เคยโกรธกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาแค่แบบว่าทำเป็นแค่แบบเป็นละครให้เราดูหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็น CEO นะบรรดารายชื่อ CEO ที่จะไปกับทรัมป์ในรอบนี้นะคะ
1: ใช่
0: ส่วนเอชค่ะ
1: ก็หุ้นเทสลาก็ขึ้นนะหุ้นเทสลาก็ขึ้นพอดีไปแอบดูด้วยว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงคุณเจนเซนหนูไม่ไปนะคือเห็นแหล่งข่าวบอกว่าก็คือเขาไม่ได้รับเชิญนะเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับรอบนี้ทำเนียบขาวจะไปโฟกัสที่อุตสาหกรรมอื่นๆเพราะว่าอุตสาหกรรมสายชิปเซมิคอนดักเตอร์อะไรนี่ก็ให้ความสำคัญมาในช่วงที่ผ่านมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะจริงๆอาจจะเป็นประเด็นที่มีความไม่เห็นด้วยกันหรือเปล่านะกับจีนไหมนะคะแต่ว่าก็ดูว่าเอาไปหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเนาะมีการบินอากาศยานพวกการเงินอะไรก็ไปนะคะรถอย่างของเทสลาเป็นต้นแล้วก็กระจายนะคะ
0: ใช่พลังงานนะคะเทคอะไรไปคือถ้าบอกว่าเนี่ย Qualcomm ยังไป Micron ยังไปNVIDIA ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนักลงทุนเขามองแบบนี้กันนะคะอ่ะทีนี้ภาพของเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็สำหรับ Nikkei เองวันนี้บวกได้360จุดก็ 0.6% นะคะส่วนหางเสงของฮ่องกงเช้าวันนี้ก็บวกเช่นเดียวกัน 0.3% ในขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงไปประมาณ 0.1% นะคะและที่น่าสนใจตอนนี้ที่แบบว่าโอ้โหคนเขามองด้วยความอิจฉาริษยาก็คือคอสปิของเกาหลีใต้นะคะปรากฏว่าก็ทำ all time high รายวันเช่นเดียวกันนะคะรอบนี้เนี่ยไปทำ high 7,999 จุดเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้นี่รู้เหมือนว่าจะย่อๆลงมาเคลื่อนไหวอยู่แถวๆ 7,800 จุดนะคะแล้วก็บรรดานักวิเคราะห์เจ้าใหญ่ๆก็มองว่าโอ้โหสงสัยคอสปีปีนี้นี่น่าจะมีโอกาสไปถึง 10,000 จุด
1: ก็อีกประมาณไม่เท่าไหร่แล้วนะก็ไม่แน่เพราะความร้อนแรงของเขาเวลาเขาขึ้นทีวันหนึ่งหลายเปอร์เซ็นต์ไงฮะเป็นไปได
0: ้เห็นไหมเขาบอกว่าต้นปีจนถึงตอนนี้คอสปีอินเด็กซ์ของเกาหลีใต้ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วรู้ไหม
1: เท่าไหร่
0: 70%
1: year to date
0: คือดีกว่าทองอ่ะเผื่อจะดีกว่าน้ำมันด้วยซ้ำนะอาจจะใกล้เคียงกันเนี่ยนะคะคอสปินะก็อย่างที่วันนั้นเราคุยกับทางคุณสิทธิชัยของทาง InnovestX ใช่ไหมคะว่าตัวที่นำพาเขามาก็ตัวหลักๆก็อย่างเช่นตัวของ Samsung นะอันนี้ก็เอเชียเช้าวันนี้ผสมผสานแต่ว่าโทนไปในเชิงแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆนะคะในสลับบวกสลับลบกันไปค่ะ
1: ค่ะมาดูของหุ้นไทยของเมื่อวานนี้สักหน่อยกันแล้วกันนะคะก็อย่างที่พี่นงบอกนะคือเรายืน 1,500 จุดไม่ได้นะคะก็หล่นลงมานะ 1,489 จุดเมื่อวานมีมูลค่าการซื้อขาย 61,489 ล้านบาทนะคะก็กดดันโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ไฟแนนซ์นะเพราะว่าความตึงเครียดตะวันออกกลางมันก็ยังยืดเยื้อนะคะในส่วนของฟันโฟลว์เนี่ยปรากฏว่าต่างชาติเขาซื้อสุทธินะเกือบ 2,000 ล้านเลยนะคะยอดของต่างชาติเนี่ย 1,965 ล้านบาทจับมือกับรายย่อยค่ะซื้อสุทธิ 3,768 ล้านบาทนะคะแต่ว่ากองทุนนี่ก็กระหน่ำนะขายไป 5,400 กว่าล้านบาทค่ะโปรแกรมเทรดนะคะขายสุทธิ 312 ล้านบาทนะดูหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะคะอันดับ1เป็น KBank ค่ะบวกมา 1.03% อันดับ2เป็น Gulf นะคะลบ 2.08% อันดับ3 Delta ค่ะลบ 1.93% อันดับต่อมากรุงไทยนะคะลบ 0.76% และอันดับ5ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจากหุ้นก็มาดูที่ราคาน้ำมันกันต่อเลยนะคะคือ หลังจากที่ทรัมป์เขาบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านนี่มันอยู่ในภาวะเปราะบางมากเลยเนี่ยนะคะก็กังวลเรื่องของสถานการณ์ที่มันอาจจะยืดเยื้อช่องแคบฮอร์มุสก็ยังคงปิดอยู่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยราคาน้ำมันเมื่อราคาปิดนี่เขาปิดบวกไป 2.8% ได้นะคะแล้วก็เช้านี้ก็บวกต่อด้วยนะคะสำหรับสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิถุนายนนะคะสำหรับราคาปิดเขาเนี่ยที่ว่าบวกมา 2.8% เนี่ยคือปิดที่98ดอลลาร์นะคะมาเช้านี้บวกต่ออีก 1% กว่าๆนะคะล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่99ดอลลาร์นะคะ16เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะบวกมา 1.11% นะคะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะคะราคาปิดเขานี่ก็บวกมาเกือบ 2.9% เลยปิดที่104

0: ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะมาดูล่าสุดเนี่ยสำหรับสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์นะคะก็มาอยู่ที่$105.27 ต่อบาร์เรลนะคะก็เป็นการบวกมา 1% ด้วยกันนะคะ
1: ค่ะมาดูที่เรื่องของค่าเงินดอลลาร์รวมไปถึงราคาทองคำนะคะเมื่อวานดอลลาร์แข็งค่าและขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก6สกุลในตะกร้าเงินนะคะก็โดยเพิ่มขึ้นไป 0.06% ค่ะมาแตะที่ 97.95ดอลลาร์แข็งค่าขณะที่จับตาตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาเราไปถึงการพบกันนะคะสุดยอดการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนกับสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะคะส่วนทองเมื่อวานนี้โคเม็กซ์เมื่อส่งมอบมิถุนายนนั้นปิดปรับตัวลบไป2เหรียญค่ะหรือว่า 0.04% มาปิดที่ 4,728.70 เหรียญต่อออนซ์นะคะแต่ต้องบอกเลยว่ารอบนี้ทองเนี่ยคือถึงแม้ว่าคือน้ำมันก็ค่อนข้างจะแกว่งนะคืออาจจะบวกแต่ก็ไม่ได้แบบว่าพรวดมากนะ 2-3% สำหรับน้ำมันแล้วถือว่าไม่ได้เยอะอะไรนะคะท่ามกลางความร้อนแรงในฮอร์โมนนะคะแต่ว่าสำหรับทองเองก่อนหน้านี้คือถ้าเกิดน้ำมันยังสูงเนี่ยทองก็จะถูกกดลงมามากแต่รอบนี้เหมือนว่ามันมีลักษณะของความเหนียวเกิดขึ้นนะคะก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 4,700 เหรียญได้นะคะแล้วก็ดูเช้าวันนี้เนี่ยโกลด์สปอตนั้นอยู่ที่ 4,728 เหรียญก็บวกขึ้นมาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ทำให้เห็นว่าราคาทองบ้านเราวันนี้เปิดราคามารอบแรกเนี่ยบวกถึง850บาทต่อบาททองคำนะคะหลังจากเมื่อวานประกาศไป20รอบลบไป350บาทต่อบาททองคำเช้าวันนี้เปิดมานะบวก850บาทแล้วก็ประกาศรอบ2เอาคืนไป50บาทนะคะเพราะฉะนั้นล่าสุดค่ะเช้านี้ทองบ้านเราบวก800นะคะทองแท่งขายออกอยู่ที่ 72,400 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้อ 7,751 บาท71สตางค์และขายออก73,200 บาทโดยอ้างอิง Gold Spot 4,728 เหรียญค่ะและเงินบาทวันนี้โค้ดที่ 32.36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
0: ค่ะอัปเดตกันรวมๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจในบ้านเรากันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณโอริคุณแก้มท่านฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์เราก็คงยังน่าจะต้องอยู่ที่เรื่องของพรก.กู้นะคะแต่ว่ารัฐบาลเองก็ไม่ได้รอเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญหรือว่ากลไกทางสภานะคะก็น่าจะเดินหน้ากู้ในส่วนของ200ล้านบาทก่อนนะคะก็อยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์แล้วก็มองภาพนะคะว่าการใช้ในโครงการคนละขออภัยไทยช่วยไทยเนี่ยที่ตัวเลขผู้ที่น่าจะได้รับเงิน 4,000 บาทในรอบนี้ไปๆมาจะอยู่ที่ประมาณ43กว่าล้านคนนะคะอาจารย์คะอาจารย์ประเมินว่าเงินที่จะส่งลงไปในระบบเศรษฐกิจนั้นน่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยนั้นพยุงได้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนอาจารย์คะค่ะ
2: เรามาตอบก่อนนะข้อที่ผมสงสัยมากสุดนะคือผมไม่ได้ลงทะเบียนอะไรกับเขานะแต่ถามผมลงได้ไหม
1: อาจารย์น่าจะได้นะเพราะว่าอาจารย์น่าจะอยู่ใน30ล้านคน
2: ใช่ใช่ก็คือว่าก็อายุ16ปีขึ้นไปนะโอเคก็คือว่าถ้าใช่ไหมก็คือมันคงไม่มีข้อจำกัดใดๆเพราะว่าพอเปิดกว้างถึง43ล้านคนเนี่ยมันก็คงจะว่าทุกคนมีสิทธิ์นะครับแต่ลงคนก็อีกเรื่องนึงเนาะนะครับเพราะนั้นมันก็แน่นอนแหละครับว่าหนึ่งเนี่ยโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่คือเป็นว่ายาสามัญประจำบ้านคือครอบจักรวาล
1: ค
2: ือสำหรับผมเนี่ยการใช้ยาครอบจักรวาลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ว่าใครจะใช้หรือไม่ใช่ถูกไหมครับสำหรับผมเนี่ยผมคงคิดว่าเดี๋ยวจะลองสักครั้งหนึ่งมั้งลองดูลองใช้ดูเป็นไงก็แก้แค่คิดนะครับแต่คำถามที่สำคัญว่าผมคิดว่าเอ๊ะผมจำเป็นต้องทำมันไหมผมว่าไม่เอาดีกว่านะผมก็สละสิทธิ์ดีกว่ามั้งคือสังเกตนะว่ามันเป็นจุดที่มันเป็นจุดที่มันแบบว่าเอ๊ะคือถ้าผมตีความผมคงสละสิทธิ์อะผมคงไม่ถามทั้งสองท่านนะท่านว่าคุณโอดีคุณแก้มจะลงไหมนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของยาครอบจักรวาลแล้วก็ถ้าใช้อ่ะผมก็ประหยัดตังค์ไว้นะผมก็ได้ประหยัดตังค์ไป 4,000 ในการกินใช้อ่ะเนาะซึ่งใช้หมดเรื่องหมดอีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
2: แต่ผมก็ตั้งคําถามว่าแล้วผมจําเป็นต้องใช้มั้ย
1: ค่ะ
2: พร้อมเสียสละเอาเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่ามั้งอันนี้ผมพูดแบบบ้านๆนะอันนี้ผมพูดแบบบ้านๆเนี่ยแต่ถามว่าก็ดีฮะเพราะว่าถ้าเงินใช้ไม่หมดเค้าก็เหลือไปทําอย่างอื่นนั่นแหละแต่ว่าถ้าสุดท้ายคือมันก็คือว่าคนลงทะเบียนเท่าไหร่วงเงินเท่าไหร่ผมก็ตีเร็วๆนะสมมติคนลงทะเบียน30ล้านคนนะแล้วใช้หมดนะ30ล้านคนมันก็4,000 บาทต่อคนมันก็120,000 ล้านบาทเนาะ
1: ค่ะอาจารย์
2: น่าจะมีประชา

0: จนเอาเงินมาเพิ่มเติมในส่วน 40% ของตัวเองก็ประมาณสัก 60,000 ล้านบาทตีเล่นกว้างๆเนาะก็จะมาแสนแปดนะครับพอ180,000 ล้านบาทแล้วก็ท้ายสุดประชากรแห่งรัฐอีกนะ13 ล้านคนเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: มึงซึ่งก็คาดว่า43 กับ 13เนี่ยรวมกันเนี่ยมันจะ56แล้วเนาะถ้าชนก็คงกลุ่มคนอายุ16ปีขึ้นไปหมดแล้วแหละนะครับเพราะมันก็เป็นคนไทยเกือบทั้งประเทศได้สิทธิ์นี้แหละถ้าใช้กันหมดเนี่ยเราก็จะมีเงินอีก 4,000 บาทจาก13ล้านคนก็อีกประมาณนะครับก็คือ 40,000 กว่าล้านบาทเป็นเศษ 200,000 กว่าล้านบาทมันจะตกเศรษฐกิจได้แน่ครับนั่นก็คงใช้ในการหมุนเวียนในพื้นที่นั่นแหละเพราะถ้าถามผมเนี่ยผมแยก2ส่วนนะก็คือหนึ่งเนี่ยวงเงินก็คงจะใช้ตามเจตนานั่นแหละมันได้หมุนเวียนเศรษฐกิจในทุกเดือนเดือนละเอาเลขกลมๆง่ายๆถ้าเมื่อกี้เราพูด 200,000 นะ4เดือนก็เดือนละ 50,000 ล้านมันก็พยุงเศรษฐกิจนะครับตามที่เราคุยกันนะจ่ายน้ำมันออกไป 30,000 ล้านก็เงินตีกลับไปประมาณ 50,000 ล้านประมาณนี้ต่อเดือนเนาะมันก็จะหมุนในระบบเศรษฐกิจซึ่งก็ถือว่าพยุงเศรษฐกิจก็จะโตประมาณ 0.2% แบบเนี้ยนะครับมากกว่าเดิมก็ทำให้เศรษฐกิจไทยก็มีโอกาสที่จะเติบโตเกิน 1.5% ขึ้นไป

0: สร้างพลังงานซึ่งวางรากฐานอนาคตประเทศที่เราต้องใช้ Clean Energy มันก็ซับซ้อนเนี่ยนะครับแต่เอา 200,000 ล้านบาทแรกกับคำถามก็ได้ตามเจตนารมณ์ก็เศรษฐกิจก็ถูกพยุงไว้ครับ
1: 0.2% ใช่ไหมคะอาจารย์คะเพิ่มพยุงได้ 0.2%
0: ใช่ใช่ต้องดูว่าคนลงทะเบียนเท่าไหร่นะนะครับแต่เงื่อนไขเขาคือใช้ภายในประเทศนี่แหละคือหลักการแรกเนี่ยตามทฤษฎีเนี่ยคนที่มีรายได้มีเยอะเนี่ยใช้หมดฮะและท้ายสุดเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ใช้เนี่ยมาใช้ในเรื่องค่าของชีพมันคือประหยัดเงินของคนไทยนั่นแหละนะครับก็คือว่าคนไทยเองเนี่ยยังไงก็ตามต้องกินต้องใช้จำนวนเงินแต่ละเดือนหมดอยู่แล้วซื้ออาหารการกินนะมันหมดอยู่แล้วคิดว่าเขาก็ไม่ควักออกมาเขาเอาเงินที่เขาเซฟพันหนึ่งก็ซื้ออย่างอื่นได
2: ้
0: หรือเงินที่เขาไม่มีพันเขาถูกเติมเข้ามาเขาไปใช้หมดเพราะมันก็กระตุ้นแน่ๆครับประมาณนี้จุด2.3%ครับ
2: สำหรับคนที่อาจจะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อนะคะแล้วก็มองว่าโอเคแต่ฉันก็ลงทะเบียนไปรักษาสิทธิ์ไงไหนๆก็ได้แล้วก็รักษาสิทธิ์เอาไว้เราก็จ่ายภาษีไปนะเราก็เหมือนแคชแบ็กมาแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะสามารถเวลาจ่ายเนี่ยอาจจะจ่ายแบบเกินวงเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอาจารย์มองในแง่นี้ยังไงบ้าง
0: ก็เป็นไปได้ฮะคือเป็นไปได้คือท้ายสุดผมพยายามนึกถึงตัวเองนะที่ผมเคยเจออะไรที่มันมี QR โค้ดมั้ยคือผมพยายามคิดไงไอ้ชีวิตประจำวันผมได้ใช้มั้ยนะครับซึ่งมันได้ใช้นั่นแหละก็จะใช้อ่ะนะครับสาวที่ก็ไปหานะมันก็เป็นไปได้ก็มีบางส่วนใช้แล้วมันก็เพลินนะก็เป็นไปได้คือต้องเอาประสบการณ์ทั้งสองคนผมไม่ทราบว่าลงหรือเปล่านะแต่ประสบการณ
1: ์
0: คนที่ลงอ่ะลงแล้วใช้เกินไหมคือใช
2: ้ก็เกิน
0: เกินแล้วเพลินไหมใช่ไหม
1: ไม่ขนาดนั้นนะคะของลงคือพอดีอาจารย์ใช้แบบพอดี
0: มันก็เป็นสมมติฐานที่ตั้งได้ว่าบางส่วนก็ใช้เกินแต่ผมคิดว่าบางส่วนก็จะใช้พยายามพอดีแต่ว่ามันเป็นการพอดีในส่วนนั้นมันเป็นการเหมือนกับประหยัดใช้จ่ายนะครับนะประมาณนั้นนะแต่ผมคิดว่ามันก็อย่างที่คุณแก้มตั้งประเด็นมันก็มีส่วนครับในการช่วยในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมเพราะว่าถ้าบรรยากาศมันเงียบแล้วมันซึมอ่ะเราเห็นคนอื่นใช้แล้วก็อยากใช้อ่ะมันเป็นเรื่องอุปทานหมู่ครับคนใช้เนี่ยก็ใช้ด้วยประมาณนี
1: ้ค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้เรียนถามอาจารย์คืออย่างเมื่อวานท่านรองนายกเอกนิติบอกว่ามีความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะเร่งตัวไปที่ระดับ 4-5% ด้วยแบบนี้ค่ะอาจารย์จากที่เราใส่ลงไปรวมๆ 200,000 ล้านที่จะพยุงได้ 0.2-0.3% อันนี้เราจะต้องมาหักออกหรือว่าเอามาคำนวณใหม่จากเงินเฟ้อที่มันเพิ่มขึ้นไปแล้วก็เป็นผลที่จะเกิดกับเศรษฐกิจยังไงไหมอาจารย
0: ์อ๋อมันก็ชาร์จเพิ่มครับอันนี้ผมว่ารูปเศรษฐศาสตร์101นะถ้าใครเคยคุ้นเนี่ยเอาดีมานด์ชิปขวาสะพายชิปซ้ายอ่ะต้นทุนแพงข
1: ึ้
0: นของมันแพงขึ้นกว่าเดิมนะเพราะมันการที่จะไปเติมอำนาจซื้อเข้าไปนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการที่จะช่วยประคองสถานการณ์เพราะว่าการที่ใส่ดีมานด์เข้าไปเนี่ยเศรษฐกิจมันจะเติบโตมากกว่าเดิมมันทำให้การหาโอกาสในการหารายได้นะครับแม้ผมคิดว่า 4-5% เนี่ยมหาลัยการไทยเคยตั้งประเด็นถึงความยืดเยื้อของราคาน้ำมันที่แพงตอนที่ผมไม่พูดสงครามนะเพราะเขาไม่เคยคิดเท่าไหร่หรอกแต่ว่าราคามันแพงมันจะยืดเยื้อไปเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยถ้ามันลากยาวไปเป็นปีเนี่ยนะครับหรือ6เดือนขึ้นไปเนี่ยเงินเฟ้อมันทะลุ 4-5 กรอบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าภายในช่วงไตรมาส2หนึ่งเที่ยวเงินเฟ้อก็อาจจะแตะประมาณ2%-3%ถึงไตรมาส3นะแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นแต่ว่าทั้งปีเนี่ยในเบื้องต้นมันคงไม่ดันไปถึง 4-5% นะแต่ว่าทั้งปีอาจจะ 3% กว่านะครับหรือ 4% ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็มีก็ถือว่าดีนะครับดีกว่าของแพงแล้วคนไม่มีตังค์ใช้เศรษฐกิจมันจะซึมอันนี้ก็ช่วยชาร์จกันไปเป็นว่าการซื้อของพื้นที่ของท้องถิ่นเนี่ยมันคงจะทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในพื้นที่แล้วผมคิดว่าค่าของต่างจังหวัดบางทีเขาซื้อคือถ้าซื้อของกินของใช้อะไรต่างๆภายในพื้นที่ผมว่าของไม่น่าจะแพงมากนะผมตีความเอาครับ
1: ค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: คร
2: ับ
0: ผมครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีค่ะก็คือเวลาเราใส่เงินลงไปในช่วงที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยมีแรงแบบนี้นะคะในขณะที่เงินเฟ้อก็จะเร่งตัวด้วยต้นทุนมันก็ขึ้นมาแบบนี้บางทีมันก็อาจจะได้ไม่ถึง
2: อ
1: ยากทิศแก้คงตั้งใจไว้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ
2: ค่าของเงินมันก็ลดลงเนาะส่วนที่ภาครัฐเขาช่วยออกมาเนี่ยมันก็อาจจะซื้อของได้น้อยลงอาหารก็ปรับตัวแพงขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยโดยรวมๆก็หลายเปอร์เซ็นต์แล้วเหมือนกันนะใช่ไหมคะอย่างที่สังเกตกันมานะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพก่อนการประชุมครม.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลที่อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรวม12รายร่วมกระจายสินค้าที่คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เป็นประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศสุภจีเผยนำงบพรก.กู้เงิน4แสนล้านบางส่วนใช้ไทยช่วยไทยพลัสนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโครงการไทยช่วยไทยจะนำงบประมาณในพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทมาช่วยสนับสนุนโครงการหรือไม่ว่าหลังจากก่อนหน้านี้ได้งบประมาณก้อนแรกจากคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วดังนั้นจึงมีการขยายนำสินค้า SME และสินค้าชุมชนเข้ามาร่วมด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดจุดจำหน่ายสินค้าตามอำเภอต่างๆพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทยในการกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเหล่านั้นรวมถึงการขายของบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยอมรับว่าเงินกู้ก้อนดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเช่นกันเพราะโครงการนี้จะสามารถช่วยให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในราคาประหยัดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้โดยตั้งเป้าจะกระจายให้สินค้าทั่วถึงทั้งประเทศในเครือข่ายร้านค้ากว่า300แห่งนอกจากนี้กรมการปกครองยังจะกระจายสินค้าไปยังจุดที่เข้าไม่ถึงโดยมีการรับสมัครรถเร่ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครนับหมื่นรายแล้วโดยจะมีการสนับสนุนจุดกระจายสินค้าและบัตรเติมน้ำมันตามขนาดของรถยืนยันว่าจะต้องนำสินค้าอุปโภคบริโภคถึงมือประชาชนให้ได้ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาอาหารตามสั่งที่ขณะนี้ขยับตัวสูงขึ้นกระทรวงพาณิชย์จะมีการดูแลในเรื่องวัตถุดิบเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาซอสน้ำมันพืชดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือร้านค้าให้ช่วยกันซื้อสินค้าจากต้นทางสีหศักดิ์เผยลดฟรีวีซ่าเหลือ30วันเพื่อรัดกุมนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงเรื่องฟรีวีซ่าที่อาจเป็นช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยว่าฟรีวีซ่า60วันอาจจะมากไปอาจมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวโดยอาศัยฟรีวีซ่าจึงจะลดเหลือ30วันเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้มีการเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แล้วแต่มีการเลือกตั้งจึงเลื่อนออกไปในสีหศักดิ์เผยได้หารือกับนายกรัฐมนตรีปัจจุบันมีวีซ่าหลายประเภทอาจเกินความจำเป็นต้องดูว่าจะยุบรวมได้หรือไม่แต่ไม่ต้องมุ่งเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจสร้างปัญหาให้ประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวไม่น่าจะเกิน30วันพร้อมย้ำว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติเจ้าหน้าที่คุมเข้มหน้าโรงพยาบาลหลังนำตัวชาวจีนซุกอาวุธสงครามส่งรักษาบรรยากาศบริเวณหน้าโรงพยาบาลพัทยาปัทธรรมคุณหรือโรงพยาบาลบางละมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงกว่า10นายเข้าดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังจากเกิดเหตุในหมิงเฉินซานอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากมีอาการชักเกรงอย่างรุนแรงรวมถึงร่างกายอ่อนเพลียเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลมีรายงานว่าผู้ต้องหาไม่ยอมรับประทานอาหารเป็นเวลา3วันและเข้าสู่วันที่4โดยดื่มเพียงน้ำเปล่าประกอบกับภาวะความเครียดทีมแพทย์ได้ให้น้ำเกลือและให้ยาคลายความเครียดพร้อมเฝ้าระวังอาการอย่างน้อย24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะราคาทองเช้านี้ประกาศราคาครั้งแรกปรับเพิ่มทีเดียว850บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำเช้าวันนี้ประกาศครั้งแรกเวลา 9:07 นาทีปรับราคาทองขึ้นทันที850บาททำให้ราคาทองคำแท่งพุ่งขึ้นไปอยู่ที่บาทละ 72,450 บาทอย่างไรก็ตามในเวลา 9:30 นาทีประกาศครั้งที่2ปรับตัวลดลง50บาททำให้ราคาทองคำแท่งขายอยู่ที่บาทละ 72,400 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 73,200 บาทในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่อำเภอหาดใหญ่ต้นเดือนหน้าภาคธุรกิจโรงแรมสงขลาเตรียมเสนอแนวทางขอรับความช่วยเหลือหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
2: ในช่วงวันที่8และ9มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในส่วนของภาคธุรกิจโรงแรมได้มีการหารือเตรียมที่จะนำเสนอแนวทางขอรับการช่วยเหลือหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี2568และยังไม่มีแนวทางในการช่วยเหลือที่ชัดเจนนายสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาระบุว่านอกจากการเสนอแผนของงบประมาณผ่านจังหวัดสงขลาแล้วในส่วนของภาคการโรงแรมเตรียมมาตรการที่จะเสนอที่ประชุมครม.สัญจรเร่งรัดการช่วยเหลืออาทิสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจวงเงินรายละ40ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ยกเว้นต้นและดอก1ปีแรกขอยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2569ให้คงอัตราค่าไฟฟ้าที่อัตราปัจจุบันและไม่ปรับขึ้นอย่างน้อย1ปียกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนอกเวลาสำหรับการตรวจคนเข้าเมืองปรับรูปแบบการยื่นเอกสารนำรถยนต์เข้าไทยจากเอกสารเป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการเดินทางเข้าประเทศไทยใช้เวลาเข้ามาเร็วขึ้นไม่ต้องรอ3ชั่วโมงในช่วงเทศกาลซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางที่ไม่ได้ใช้งบประมาณเพียงแต่รัฐอาจจะต้องเฉือนรายได้จากสิ่งที่นำเสนอทั้งนี้เชื่อว่าหากสามารถดำเนินการได้ก็จะเป็นการช่วยพยุงธุรกิจของผู้ประกอบการรวมถึงสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วยธิดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: รัมปัดข้อเสนออิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตที่เรียกได้ว่าต้องใช้เครื่องพยุงชีพหลังจากที่เขาปฏิเสธร่างข้อเสนอสันติภาพล่าสุดจากรัฐบาลอิหร่านโดยระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงปัจจุบันอยู่ในระดับที่งอนแง่นที่สุดโดยภายหลังจากที่ได้อ่านเอกสารซึ่งเขาเปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเศษขยะที่ฝ่ายอิหร่านส่งมาให้แม้จะยังอ่านไม่จบแต่เขาก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าข้อตกลงดังกล่าวตกอยู่ในสภาวะวิกฤตที่ยากจะเยียวยาอิหร่านได้ยื่นเงื่อนไขให้ยุติการสู้รบในทุกแนวรบพร้อมเรียกร้องเงินชดเชยจากความเสียหายจากสงครามและขอให้สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงยกเลิกมาตรการลงโทษเพื่อให้สามารถกลับมาขายน้ำมันได้อีกครั้งนอกจากนี้อิหร่านยังเน้นย้ำอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟังMorning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7 โมงถึง 7 โมงครึ่งกับนายวัฒน์พบกับการ

0: คราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mpod News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mpod News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:11 นะคะกลับมาสู่เบรก2ของ Econ News Update นะคะตลาดหุ้นเปิดแล้วก็ดูดีนะ อาจจะเดินหน้าไป 1,500 ได้อีกรอบหรือเปล่านะ
2: ค่ะนะก็เช้าวันนี้เปิดมาบวกมาล่าสุดคือ8จุดนะคะประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะอีกนิดเดียวก็ 1,500 จุดนะคะอยู่ที่ 1,497 จุดนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีแรงขายในหุ้นหลักๆนะคะพวก Delta, Gulf, AOT, True นี่คือเมื่อวานโดนขายลงมาหมดเลยนะคะส่วนเช้าวันนี้เนี่ยในช่วงของการเปิดตลาดนะคะมาดู10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็ผสมผสานนะคะแต่ว่าโทนเป็นสีเขียวมากสักหน่อยนะคะอันดับแรกเช้าวันนี้เป็นตัวของ Advance นะคะบวกมา5บาทหรือว่า 1.4% นะคะอยู่ที่355บาทค่ะอันดับที่2คือตัวกันกุลนะคะวันนี้บวกแรงถึง 6.8% นะคะหรือว่า22สตางค์มาอยู่ที่3บาท44สตางค์ค่ะตัวที่3ปตท.ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะที่36บาท50สตางค์อันดับที่4เดลต้านะคะหลังจากเมื่อวานก็ปรับลงไปเช้านี้เปิดแรงบวกอ่อนๆ นะคะ1บาทหรือว่า 0.3% นะคะเดลต้าอยู่ที่306บาทค่ะถัดมา Gulf นะคะเช้านี้บวก75สตางค์หรือว่า 1.28% นะคะมาอยู่ที่ 59.50KTB ค่ะเขียวเช่นเดียวกัน25สตางค์ 0.77% บวกขึ้นมานะคะมาอยู่ที่ 32.75 บาทต่อหุ้นนะคะ True ยังยืนอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงที่14บาท20สตางค์ปตท.สผ.บวก50สตางค์ 0.3% ค่ะอยู่ที่150บาท50สตางค์นะคะและ2อันดับสุดท้ายเป็นสีแดงนะคะปรับลงนะคะคือตัว K-Bank นะคะปรับลง1บาทหรือว่า 0.5% นะคะมาอยู่ที่196บาทและปิดท้ายตารางที่ไทยออยล์ซึ่งเมื่อวานนี้เปิดงบออกมาโอ้โหก็เกือบ 20,000 ล้านหนึ่งวันกันนะคะสำหรับผลประกอบการในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมานะคะเช้านี้ราคาของไทยออยล์ปรับลงมา25สตางค์ 0.5% นะคะล่าสุดอยู่ที่46บาท50สตางค์ค่ะ
1: ค่ะช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์หุ้นกันเลยนะคะกับคุณชัยยศจีวังกูลผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยยศค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะดูประเมินหุ้นไทยกันหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ลงไป11จุดได้นะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าเราเจอเซลล์อินเมย์เข้าไปอะค่ะคุณชยศ
3: ครับผมจริงๆแต่ว่าค่ะเบื้องต้นเนี่ยเราคาดการณ์อย่างนี้นะฮะว่าคือในส่วนของ MSCI ที่มีการปรับน้ำหนักใหม่นะโดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มตัวปีโฟดเข้ามาเนี่ยมันเลยทำให้ภาพของนักทุนเนี่ยอาจจะมีการปรับพอร์ตออกมาก่อนนะครับซึ่งตัว MSCI เนี่ยนะครับเขาจะมาประกาศในช่วงประมาณเย็นๆนี้แหละนะครับก็ประมาณนี้แหละฮะวันที่12นี่แหละนะเพราะนั้นตรงเนี้ยเบื้องต้นทางกรุงศรีเราเนี่ยมองว่าเออมันอาจจะมีภาพของการถูกปรับน้ำหนักออกมาบ้างนะครับเนื่องจากว่าตัวฟีปคือต้องบอกว่าทาง MSCI เขามีการปรับปรุงในเรื่องของการพิจารณาฟีโฟร์ละเอียดขึ้นเยอะเออเนาะซึ่งอย่างเช่นประเทศที่ก่อนหน้าเนี้ยเคยโดนกันที่เคยมีข่าวมาก็อินโดนีเซียอันนั้นลงทีแบบลงพวกๆลงมาเลยนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีบางหุ้นบางตัวบางกลุ่มนะที่เข้าขายในจุดนี้นะครับก็เลยทำให้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีแรงขายของพวกนักทุนต่างชาตินะหรือแม้กระทั่งภายในประเทศนะที่อาจจะกังวลในจุดนี้นะฮะก็เลยทำให้มีการตัวอินเด็กซ์เนี่ยมีการอ่อนตัวลงมานะอย่างไรก็ตามถ้ามองพิจารณาดีๆจริงๆนะหุ้นหลายๆตัวของบ้านเราเนี่ยประกาศงบออกมาค่อนข้างดีนะปิโตรลงกลั่นแบงค์นะ ICT พวกนี้ประกาศงบออกมาโหเรียกว่าโตเกินโตกว่าคอนเซนซัสเกือบหมดเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยทำให้

0: ามของตัวอินเด็กซ์เนี่ยสามารถที่จะรีบาวด์ขึ้นมาได้ในช่วงที่ออดตัวนะครับ
1: คืออย่างเมื่อวานที่เราเห็นต่างชาติซื้อเข้ามาเนี่ยเป็นสัญญาณว่าเขาปรับน้ำหนักมาซื้อเพิ่มแล้วไหมคะ
0: อ๋ออย่างนี้นะฮะคือต้องเรียนไงว่า MSCI เขายังไม่ประกาศเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกforecast คาดการเอาไว้ก่อนนะว่าหุ้นกลุ่มนี้หรืออาจจะมีการปรับลดน้ำหนักออกมาเท่านู้นเท่านี้ตามเงื่อนไขนะครับตรงนี้มันสามารถคำนวณได้แต่ไม่ได้ 100% นะซึ่งผมเชื่อว่าในแต่ละเฮ้าส์เนี่ยเขาก็จะมีพวกสแตทในจุดนี้อยู่นะครับซึ่งผมมองว่าในส่วนของพวก active fund หมายความว่าเขากลัวเรื่องนี้เขาแอคชั่นออกมาก่อนเลยขายออกมาก่อนเลยนะครับแล้วก็วันจริงเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะไม่ได้แอคชั่นอะไรละนะเพราะว่าเขาแอคชั่นมาก่อนหน้านี้ซึ่งมองว่าเป็นแรงขายของพวกนี้แหละนะแอคทีฟฟันที่แอคชั่นก่อนที่จะมีการประกาศจริง
1: ทีนี้พอ
0: การคาดการ
1: ค่ะอย่างบางตัวถ้าอาจจะราคาลงมาถึงจุดแล้วก็เลยทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างนี้ด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะก็อาจจะเป็นกลุ่มที่แบบว่าลดน้ำหนักไปก่อนส่วนหนึ่งไปแล้ว
0: ก็จริงๆมันผมเปรียบเทียบอย่างนี้คล้ายๆกับเซ็ต50เซ็ต100เวลาก่อนประกาศเนี่ยมันจะมีโพออกมาก่อนละว่าตัวนี้จะเข้าตัวนี้จะออกนึกภาพออกใช่ไหมฮะเพราะนั้นไอ้พวกกลุ่มพวกนี้มันก็จะมีแรงซื้อแรงขายอะไรพวกนี้กลุ่มพวกนี้ก่อนที่จะประกาศจริงโอเคนะแต่พอประกาศจริงแล้วเนี่ยนะตรงไหมถูกเป๊ะไหมอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะแต่พวกแอคทีฟฟันเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเชื่อในส่วนของการคาดการณ์ของเขาแล้วเขาก็จะแอคชั่นในจุดนี้ออกมาซึ่งภาพมันคล้ายๆกันครับแต่ผมเปรียบเทียบจะได้เห็นภาพนะฮะว่าไอแอคทีฟฟันเนี่ยเขาแอคชั่นยังไงนะครับ
2: อย่างคือรอบนี้เรื่องของตัว MSCI Rebalance ที่ว่านี้เนี่ยทางกรุงศรีประเมินว่าคือเขาจะ adjust น้ำหนักของหุ้นไทยเนี่ยเหลือประมาณเท่าไหร่หรือว่าปรับเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็เฉพาะหุ้นไทยไหมหรือว่ามีตัว emerging market อื่นๆด้วยอะค่ะคุณเชยศค่ะ
0: ครับผมตัว emerging เราไม่ได้มองนะแต่ว่าไม่ได้แฮปนะแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยอาจจะมีการปรับออกแต่ว่าไม่ได้เยอะนะฮะเม็ดเงินได้ประมาณสัก60ล้านเหรียญ นะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็แต่หุ้นรายตัวเนี่ยคงไม่ได้ forecast ไปลึกขนาดนั้นนะครับ
2: ค่ะนะเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยที่เซ็ตอินเด็กซ์ได้ปรับลงมาก็น่าจะเป็นปัจจัยหรือว่าน้ำหนักเรื่องของ MSCI เป็นหลักใช่ไหมคะคุณเชล
0: ครับ
2: เป็นเรื่องนี้
0: คือเป็นเรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยจะมีผสมลงในเรื่องของตัวพอร์ตโฟลิโอของอิหร่านนะที่ทางคุณนนท์ธรรมบอกไม่เอาเลยรับไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้มีความกังวลในชุดนี้เข้ามานะครับแต่ว่าถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของพวกการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันดูแล้วโหต้องรีบหนีอะไรเลยไหมเนี่ยต้องบอกมันไม่ได้ดูlist off ขนาดนั้นนะครับว่าเมื่อวานนี้ในส่วนของ Nasdaq ดาวโจนส์อะไรพวกเนี้ยเขาก็ยืนได้นะแม้ว่าจะมีพวกข่าวพวกนี้หรือว่าแม้กระทั่งฝั่งของบ้านเราตลาดฝั่งเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีจีนอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มีลงบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้ลงจนน่ากลัวน่ากังวลอะไรนะครับเพราะนั้นยังเชื่อว่าตรงจุดนี้นักทุนยังมีความหวังแล้วกันนะว่าระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยน่าจะจบที่การคุยกันได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของเงื่อนไขนู่นนี่นั่นยืดเยื้อกันแค่นั้นเอง
1: ค่ะณตอนนี้ยังมีกลุ่มไหนที่ในช่วงที่ผ่านมาเขายังไม่ค่อยกลับขึ้นมาบ้างไหมคะแล้วยังพอจะมีแนวโน้มว่าน่าลงทุนในช่วงนี้ค่ะ
0: ครับผมจริงๆต้องบอกถ้าเป็นกลุ่มแรกกาเนี่ยหนีไม่พ้นกลุ่มคอมเมิร์สนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นมีโอ้โหต้องบอกว่าโดนหลายอย่างจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นกำลังซื้อประชาชนก่อลดลงนะครับพวกนี้มันเข้ามานะครับก็ทางกรุงศรีเราเนี่ยก็ยังมองเบื้องต้นนะก็ยังมองว่าในส่วนของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยนะถ้าเป็นนักทุนที่เป็นลักษณะการซื้อลงทุนซื้อสะสมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะแต่ว่าเลือกกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะในเรื่องของตัวโครงการไทยช่วยไทยเนาะหรือว่าคนละครึ่งพาร์ทตัวเนี้ยก็น่าจะเป็นพวกกลุ่มค้าปลีกที่เกี่ยวข้องกับพวกอุปโภคบริโภคต่างๆพวกเนี้ยนะครับน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็น่าจะมีภาพของการรีบาวด์ขึ้นมาเป็นจังหวะได้นะครับส่วนถ้าเป็นค้าปลีกในส่วนของพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งพวกเนี้ยอาจจะยังมีความกังวลในเรื่องของดีมานด์ใน

0: ในในจุดนี้อยู่นะครับ
1: ค่ะค่ะนะทีนี้มาที่เรื่องของผลการดำเนินงานบ้างนะคะเมื่อสักครู่คุณเชียร์บอกว่าประกาศออกมาแล้วก็ส่วนมากแล้วเหมือนกับจะดีจะดีกว่าที่คาดการกันไว้ด้วยเนี่ยนะคะส่วนที่เหลือนี่คือที่ยังไม่ประกาศออกมาหรือว่าเรายังน่าจะใช้ตีมการประกาศงบต่อไปได้ไหมคะนะ
0: คือต้องบอกว่าถ้าตอนนี้มันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรียกว่าอาทิตย์สุดท้ายละเพราะนั้นที่จะบอกว่ายังเล่นได้ไหมยังเล่นได้นะแต่ว่าตัวหุ้นเนี่ยมันก็จะเหลือน้อยลงนะฮะเพราะว่าตัวหลักเนี่ยก็ประกาศมากันเกือบครบแล้วแหละนะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มโรงกลั่นปิโตแบงค์มาครบแล้ว ICT ก็ครบแล้วกลุ่มใหญ่ๆเขามากันครบแล้วเดลต้าก็ออกแล้วนะครับเพราะนั้นก็จะเหลือแล้วก็อาจจะต้องเลือกสิเล็กนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่ากลุ่มที่ยังพอตัวหุ้นหรือว่ากลุ่มที่ยังพอมีจังหวะของการดับตรงนี้ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มปิโตอย่างเช่น IVL เนี่ยนะยังไม่ประกาศตื่นเนาะหรือว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มสินค้า IT อันนี้ประกาศออกมาดีทุกตัวเลยนะนะแม้เรื่องพวกกลุ่ม iPhone ขาย iPhone โน้ตบุ๊กอะไรพวกเนี้ยนะฮะต้องบอกว่า 3-4 ตัวประกาศออกมานี้ดีกันทุกตัวเลยนะก็เหลือพี่เบิ้มนะคอมเซเว่นยังไม่ประกาศนะครับก็ทุกที่อยากจะซื้อเรื่องของดักผลประกอบการยังไงก็ลองทำกันบ้านกันเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ลองพิจารณากันอีกทีนะครับ
2: ค่ะมีตรงไหนที่น่าเก่งก่อนที่จะมีการหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีซีไหมคะ
0: โอ้ต้องบอกว่าอันนี้เรื่องใหญ่มากๆนะก็ผมคิดว่าหลักๆเลย2เรื่องอิหร่านแน่นอนต้องมีแน่นอนนะฮะในจุดนี้นะครับเพราะว่าทางจีนเขาก็เป็นลูกค้านะในส่วนของการซื้อน้ำมันนะจากอิหร่านพอส่งมาไม่ได้มันก็จะพบกันประมาณหนึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าในหนึ่งในหัวข้อหลักๆน่าจะมีเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะที่น่าจะมีการพูดคุยกันแน่นอนนะฮะก็คือจะเป็นเรื่องของตัวเควกวอลนะโดยเฉพาะในส่วนของพวกชิปต่างๆเรื่อง AI พวกนี้นะเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นกระแสนะครับว่าจะยังไงจะมีการอลุ่มอล่วยอะไรกันหรือเปล่านะครับก็เป็น2ประเด็นหลักๆนะซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มเรื่องของตัวอิหร่านนะฮะก็ถ้าคุยกันนะครับอันนี้ตนอมอะไรนู่นนี่นั่นแล้วจบลงได้อันนี้ถือว่าดีทุกทีกับทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงนะครับช่องแคบกลับมาเปิดอะไรพวกนี้อันนี้ถือว่าดีฮะดีกับเรื่องของการลงทุนโดยภาพรวมเลยนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของตัวกลุ่มชิปพวกเนี้ยนะฮะหรือว่ากลัวเทรดวอร์อันนี้ก็ถ้าโดยรวมก็อาจจะเป็นประโยชน์กับพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของบ้านเรามากกว่านะครับ
1: ค่ะนะทีนี้เราดูภาพใหญ่ของเซ็นดินเด็กซ์วันนี้คุณชยศประเมินอย่างไรนะคะพร้อมกับถ้าเกิดมีผู้แนะนำนะคะก็ขอช่วยเลือกให้กับนักลงทุนด้วยค่ะ
0: ได้ครับก็วันนี้เรามองในส่วนของแนวต้านเนี่ยอยู่ประมาณสัก 1,500 ถึง 1,505 จุดนะครับส่วนแนวรับเนี่ยประมาณสัก 1,482 นะครับประมาณนี้นะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นภาพของการวิ่งตัวในกรอบนี้มากกว่านะครับเมื่อวานนี้ลงมาลึกนะ2จริงๆต้องบอกว่า 2-3 วันลงมาลึกแล้วนะครับวันนี้ก็มีภาพของการรีบาวด์ขึ้นมานะครับส่วนตัวหุ้นนะครับเราแนะนำเป็นทีมตัวที่มันมีทั้งงบยังไม่ประกาศแล้วก็งบประกาศแล้วนะอย่างเช่นแอดวานเนี่ยงบประกาศออกมาแล้วนะครับถือว่าดีมากๆนะครับทำได้ดีกว่าฟอร์แคสต์นะแล้วแต่สวนทางกับราคานะครับราคาไม่ไปไหนเลยราคาไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นเรามองว่าตรงจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะของการเข้าทยอยซื้อสะสมได้นะครับก็ถ้าเป็นแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก3,48-3,50 เนี่ยนะฮะประมาณนี
1: ้
0: นะครับส่วนถ้าเป็นราคาพื้นฐานเนี่ยเราให้ไว้ที่390นะครับสำหรับตัวแอดวานนะครับแล้วก็ตัวนึงถ้าจะเป็นเรื่องของการเก็งกำไรในส่วนครบนะครับเลือกเป็นตัว IPL นะครับอย่างที่คิงนี่เรียนไปว่างบเป็นปิโตออกมาเยื้องจะหมดเลยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็น่าจะเวเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของสเปรดตัวเพชรในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีภาพของการดีตุกมาด้วยนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์ในจุดนี้นะครับสำหรับตัว IVL ราคาพื้นฐานเนี่ยเราให้ไว้27บาทนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณชัยยศมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้อาจจะเจอภาพของเซ็นดินเด็กซ์รีบาวด์ได้นะคะเพราะว่าเมื่อ

0: อันนี้ปรับลงไปพอสมควรนะคะ11จุดได้นะคะก็คุณชัยยศจิวังกูลจากบล.กรุงศรีนะคะบอกว่าแนวรับวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์1482จุดนะคะและแนวต้าน1500จุดและ1505จุดนะคะหุ้นแนะนำมี2ตัวค่ะคือตัว Advance แล้วก็ IVL ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ Advance ก็บวกขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่ซึมๆมาอยู่นะก่อนหน้านี้นะคะส่วนช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวเราก็จะไปดูเรื่องของราคาทองคำยังนะคะแต่ว่าอัปเดตนะสำหรับราคาทองคำนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับโคเม็กซ์นะอยู่ที่ 4,740 เหรียญนะคะสำหรับงวดมิถุนายนนะคะแล้วก็โกลด์สปอตนะอยู่ที่ 4,724 เหรียญต่อออนซ์นะคะช่วงนี้เราก็จะไปวิเคราะห์ราคาทองกับนายแพทย์กฤชรัตน์ หิรัญยสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS โกลด์แม่ทองสุขกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะดูเหมือนว่าช่วงระยะหลังๆเนี่ยนะคะเห็นทองพอทะลุผ่าน 4,700 เหรียญขึ้นมานี่เขายืนแข็งแกร่งอยู่พอสมควรใช่ไหมคะคุณหมอคะ
2: ใช่ค่ะก็ดูค่อนข้างจะดีทรงดีแล้วก็ดูเหมือนพอจะต้านทานกับข่าวร้ายๆที่ไม่รุนแรงนักได้ราคาทองคำก็กลับมายืนเหนือ 4,700 ได้อีกครั้งหนึ่งแม้จะมีข่าวที่แบบเนกาทีฟกับทองคำก็ไม่ได้ร่วงลงไปเท่าไหร
0: ่
2: ที่น่าสนใจก็คือทองคำเนี่ยกำลังมาเทสจุดแนวต้านสำคัญระยะสั้นที่ 4,720 เหรียญ 4,720 ดังนั้นหมายความว่าถ้าราคาสามารถยืนตรงนี้ได้อย่างมั่นคงเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปต่อได้โดยไม่หลุดต่ำกว่า 4,720 ในอีกสัก 2-3 วันเนี่ยเราเชื่อว่าราคาทองคำก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นที่จะขึ้นต่อไปทดสอบ 4,820 คือการที่เหนือ 4,720 ได้เนี่ยทำให้ราคาทองคำในระยะสั้นๆเนี่ยขึ้นมาเป็นขาขึ้นกลับมาเป็นขาขึ้นหลังจากที่ตกมาประมาณ 7-8 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็อยู่ในสภาวะกดดันพูดง่ายๆว่าเป็นแนวโน้มขาลงมาโดยตลอดขาลงในระยะสั้นนะฮะตอนนี้พอถ้ามายืนตรงนี้ได้จะถือว่ากลับมาเป็นขาขึ้นแต่เป็นระยะสั้นจนกว่าจะยืนยันได้ว่าราคาทองคำไม่ลงมากว่า 4,700 แล้วขึ้นไปเหนือ 4,800 ตรงนั้นก็จะทำให้การขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นครับ
1: ค่ะทีนี้ช่วงนี้อีเวนต์นอกจากเรื่องของการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่ยังรอๆกันอยู่เนี่ยค่ะก็จะมีงานใหญ่เนาะที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะทีนี้ทางคุณหมอประเมินว่าถ้าผลการเจรจาหารือกันเนี่ยมันออกมาในรูปแบบไหนจะส่งผลกับราคาทองยังไงบ้างอะค่ะ
2: คือผมคิดว่าการเจรจาตรงนี้การพบปะผมอยากจะสรุปว่ามันน่าจะส่งผลบวกมากกว่ารบเพราะการที่ผู้ใหญ่เจอกันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันน่าจะมีผลบวกออกมามากกว่าที่จะเป็นผลทะเลาะกันเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราไม่อยากจะดูก็คือไอ้เงื่อนไขต่างๆจะตกลงกันได้ทั้งหมดไหมเนี่ยมันก็แล้วแต่เขาคุยกันแต่สิ่งที่ตลาดสำคัญที่สุดคือฮอร์มุสต้องเปิดฮอร์มุสต้องเปิดจะเปิดแบบมีเงื่อนไขอะไรก็ว่ากันไปแต่ต้องเปิดเพื่อให้สภาวะของน้ำมันเนี่ยลดการขึ้นมาแล้วก็ถูกกดดันลงไปใหม่ซึ่งอันนี้ทั่วโลกต้องการแค่นี้ที่เหลือคุณจะลบกันด้วยความอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ฮอร์มุสควรจะต้องเปิดนะครับซึ่งน้ำมันก็ควรจะต้องลงนะฮะเพราะว่ามันก็จะลดสภาวะกดดันทั่วโลกที่ไปสู่ภาวะเงินเฟ้อซึ่งผมวิเคราะห์อย่างนั้นว่าการพบปะอย่างเงี้ยน่าจะลงเอยด้วยแค่สองอย่างเนี้ยแต่ว่าคงไม่ได้จบแบบเงื่อนไขได้หมดทุกเรื่องนะครับจีนก็คงไม่ได้สนใจว่าจะต้องจบทุกเรื่องคือสนใจว่าจะเปิดเทอร์มูสอย่างไรแล้วเปิดแล้วบีเงื่อนไขให้สามารถยอมรับไปได้ทั้งสองฝ่ายก็จบแหละซึ่งผมคิดว่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นได้โดยขณะที่น้ำมันก็จะกลับลงมาซึ่งน้ำมันเนี่ย กลับลงมาผมไม่ได้คิดว่าคงลงปกติแต่ผมให้กดลงมาว่า

0: ตัว Brent Oil เนี่ยลดต่ำกว่าสัก90ยิ่งต่ำมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถ้าไม่เกิน90เนี่ยผมเชื่อว่าแรงกดดันที่จะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อจนต้องขึ้นดอกเบี้ยมันจะไม่มีมันจะหายไปนะฮะพอมันไม่มีหรือหายไปเนี่ยมันก็จะทำให้เฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะตอนนี้ CPI ที่จะออกในคืนนี้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาคาดว่าตัว CPI year by year เนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นจาก 3.3 มาเป็น 3.7ซึ่งถ้าเป็น 3.7 จริงก็หมายความว่าก็ยังอยู่ในสภาวะที่ตลาดรับได้หรือเฟดรับได้ที่จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเพนพอยต์ของเฟดที่ตลาดประเมินว่าน่าจะทนไม่ไหวต่อสภาวะการขึ้นก็คือถ้า CPI ขึ้นมายืนเหนือ 4.5 ถึง 5ถ้าเกินกว่าตรงนี้เฟดน่าจะต้องอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะดังนั้นตอนนี้ภาพหลักๆมันมาตรึงกันอยู่ตรงนี้ดังนั้นถ้าสภาพของน้ำมันเนี่ยไม่มันลงมาภายในเดือนนี้นะครับคือให้มันต่ำกว่า100แล้วต่ำกว่า90ได้เนี่ยมันจะดีต่อทั้งโลกนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็คาดว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้คือถ้าเกิดเห็นทองแกว่งๆหรือว่าย่อๆนี่ก็น่าจะเป็นจังหวะสะสมเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับจังหวะนี้ผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีในการพิจารณาที่จะทยอยเข้าช้อนซื้อทยอยเข้าลงทุนทยอยเข้าซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวโดยไม่ได้ใช้เงินกู้เพราะว่าระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันอาจจะเหวี่ยงตามคำพูดตามโพสอะไรต่างๆที่เข้ามามันอาจจะมีบ้างแต่ในที่สุดระยะกลางกับระยะยาวตอนนี้กลับเริ่มเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะกลับมาเป็นทิศขาขึ้นอยู่ณขณะนี้ครับ
1: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นรับก็คือแถวนี้เลยไหมคะคุณหมอตอนนี้มีเลยไหม 4,725 เหรียญนะคะ
0: แถวนี้ได้แต่ว่าอาจจะรับบางส่วนอย่าไปรับหมดนะคือเวลารับเนี่ยท่านต้องรับแบบมีกลยุทธ์หมายความว่าท่านก็ทยอยรับบางส่วน1ส่วน2ส่วนทยอยรับไม่ใช่รับทีเดียวโคร่มครบไม่ได้เพราะอาจจะลงคือเราจะเห็นได้ว่ามันลงเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอยู่แถวนี้มา5วันแล้ว
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวก็ขึ้นมา 4,720 เดี๋ยวดึกๆอาจจะตกลงไปที่ 4,670 เอาเช้าๆกลับขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแต่ถ้าท่านไม่ได้สนใจหรือว่าเอ้ยถ้ามันเหวี่ยงแค่นี้ผมไม่กลัวก็ทยอยรับแบ่งพอร์ตเป็น 5-10 ส่วนแล้วก็รับทีละส่วนไปเพราะว่าก็เรายังเชื่อว่าถ้ายืนตรงนี้ได้เนี่ยเป้าหมายถัดไปคือ 4,820 ก่อน
1: ค
0: ือทีละเป้าแล้วถ้า 4,820 เข้าไปยืนติดได้เมื่อไหร่เราก็จะเห็น 5,000 ในอนาคตต่อไปอีกคือเป็นสเต็ปบายสเต็ปแต่ก็ยังเชื่อว่าโอกาสที่จะเห็นราคาทองที่ไฮเดิมที่หลายๆท่านไปติดดอยอยู่ณขณะนี้น่าจะเห็นแล้วก็น่าจะหลุดลงดอยได้ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจจะเป็นช่วงของความหวังนะสำหรับคนที่ติดดอยอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังอีกระยะหนึ่งเหมือนกันเนาะก็จะไปแถวๆ 5,000 อันนั้นเป็นดอยที่หลายคนอาจจะไปค้างอยู
1: ่ใช่นะคะส่วนตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่ให้ค่อยๆเก็บนะคะแถว 4,700 เหรียญ นะคะหรือว่าช่วงกลางคืนก็อาจจะมีหลุดลงมาบ้างนะคะก็ทยอยเก็บสะสมนะคะซึ่งประเด็นก็ยังคงอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์ตรงฮอร์มุสนะคะแล้วก็รวมไปถึงผลต่อราคาน้ำมันผลต่อเงินเฟ้อนะคะซึ่งก็จะมีผลต่อไปกับเรื่องของนโยบายการเงินหรือว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของราคาทองคำค่ะ
2: ค่ะส่วนเรื่องของค่าเงินนะคะก
1: ็
2: เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณหนิงนะคะเดี๋ยวรอคุณหนิงก่อนนะคะก็ช่วงนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าพอรอการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเหมือนกับดอลลาร์เขาก็อ่อนลงมาหน่อยอยู่เหมือนกันไหมคะ
1: ใช่ค่ะนะก็จะเห็นปฏิกิริยาในตลาดเงินบ้านเรานี่คือก็บาทเนี่ยก็มีลักษณะของการที่แข็งค่าอ่อนค่านะวันนี้บาทอ่อนบาทวันนี้บาทอ่อนนะคะ

0: ซึ่งคือมันจะมีเรื่องของสถานการณ์ฮอร์โมนนะคะและเรื่องของผู้นำสหรัฐกับจีนจะเจอกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะซึ่งถ้ามาดูประเด็นเรื่องของค่าเงินเนี่ยอย่างวันนี้ที่มีการโค้ดกันก็32.3กว่าประมาณนี้นะคะก็จากเมื่อวานเนี่ย32.4กว่าๆนะคะก็ถือว่าวันนี้กลับมาแข็งค่าในช่วงเปิดตลาดอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามกันนะว่าทิศทางค่าเงินเป็นอย่างไรนะถ้าคุณหญิงพร้อมแล้วนะคะ
1: คุณหญิงพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะคะกับดร.กัญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะสวัสดีคุณหญิงค่ะ
0: สวัสดีคุณหญิงค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: เป็นอย่างไรบ้างนะคะรู้สึกเหมือนเช้าวันนี้เหมือนบาทกลับมาแข็งหรือคะคุณหญิงค่ะ
2: คือเทียบจากศูนย์ไหนดีกว่าค่ะคือถ้าสมมติว่าเทียบกับระดับปิดตลาดในประเทศประมาณสัก5โมงบ้านเราอะค่ะมันเมื่อวานนี้ก็ปิดแถวๆ 32.42 บาทต่อดอลลาร์
0: ค
2: ่ะซึ่งระดับบาทสปอตนะตอนนี้คือประมาณ 32.35 บาทต่อดอลลาร์แต่ว่าบาทแข็งมาเทียบกับปิดในประเทศเมื่อวาน
0: วันนี
2: ้ค่ะเพียงแต่ว่าพอปิดในประเทศเมื่อวานเนี่ยทิศมันจะคนละทิศกันนะคะคือพอปิดในประเทศเมื่อวาน 32.42 เนี่ยตอนกลางคืนในตลาดออฟชอร์เนี่ยบาทแข็ง บาทแข็งไปแถวๆ 32.25 บาทต่อดอลลาร์
0: ค่ะ
2: ใช่มันมีการสแควร์โพซิชันดอลลาร์ในช่วงตลาดกลางคืนแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคำค่ะซึ่งทำให้พอปิดในประเทศปุ๊บการเคลื่อนไหวของบาทในออฟชอร์กลายเป็นทิศทางที่แข็งค่าตามราคาทองไปแล้วก็ถ้าจะบอกว่ามันปิดออฟชอร์แถวๆ 32.25 เนี่ยบาทสปอตตอนนี้คือ 32.35 ใช่บาทมันจะอ่อนลงก็ถือว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวเป็นเรนจ์ในกรอบกว้างๆละกันค่ะแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันคือเหมือนกับยังสะท้อนความผันผวนในช่วงที่แบบมันมีเรื่องของตะวันออกกลางที่เป็นประเด็นออนโกอิ้งอยู่มาตอนนี้ค่ะแต่ว่าถ้าสมมตินะคะเราเทียบกับกลางคืนนิวยอร์กละกันตอนนี้บาทที่อ่อนค่ากลับมานิดหน่อยเนี่ยมันสะท้อนว่าตัวเงินดอลลาร์ยังชนะอยู่ค่ะตามก็ตามที่ตัวสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันยังแบบไม่รู้จะจบกันยังไงฝั่งอิหร่านก็มีการให้ข่าวว่าเขาเหมือนกับเคลื่อนเรือดำน้ำไปที่ช่องแคบใช่ไหมคะเพื่อรอประเมินสถานการณ์ที่ช่องแคบฮอร์มูซตรงนั้นส่วนคุณทรัมป์เองก็บอกกับออกมาผ่านสื่อว่าเหมือนกับประเด็นเรื่องของการหยุดยิงเนี่ยข้อตกลงตรงนั้นมันเปราะบางมากเหมือนพร้อมจะเบรกตลอดเวลาค่ะแล้วก็ตัวโปรเจกต์ฟรีดอมเนี่ยก็กำลังพิจารณาจะรีนิวมันกลับมาคือกลับมาโปรเจกต์ฟรีดอมอีกรอบนึงคือหลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวมันค่อนข้างจะเปราะบางเขาก็บอกว่าเขาก็เปิดรูมต่อว่าเขาอาจจะเอาโปรเจกต์ฟรีดอมกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นสหรัฐกับอิหร่านยังคุยกันไม่จบดีๆแล้วต่างคนต่างเหมือนแบบยกระดับการเฝ้าระวังกันนะคะมันก็เลยสะท้อนแบบความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางที่สูงขึ้นและทำให้ดอลลาร์เนี่ยยังคงมีสถานะเป็นเซฟเฮเว่นอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบช่วงใกล้ที่คุณทําจะไปเยือนจีนแล้วก็ตามค่ะมันก็เลยกลายเป็นดอลลาร์ยังมีซัพพอร์ตอยู่ไกลๆณตอนนี้ค่ะ
0: ค่ะ
2: เราก็เลยเห็นบาทอ่อนค่าลงมาเทียบกับปิดกลางคืนแล้วกัน
1: ค่ะดังนั้นวันนี้ให้กรอบยังไงดีคะ
2: หนิงคิดว่ากรอบบาทยังเป็นกรอบแบบถ้าเป็นกรอบกว้างของเขาจะเป็นอยู่แถวๆ 32.20 เป็นด้านล่างนะคะด้านบนจะเป็น 32.40 บาทต่อดอลลาร์จริงๆเป็นกรอบเดิมเมื่อวานมีฟอลไปนิดหน่อยไปแถวๆ 4-5 แต่ก็กลับลงมาได้ค่ะก็ถือว่า 32.20 กับ 32.40 เนี่ยหรือไล่ขึ้นไปเป็น 4-5 เนี่ยน่าจะยังคงแบบเป็นกรอบที่เป็นกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงระยะใกล้ๆเนี่ยค่ะในช่วงที่ตลาดรอประเมินสถานการณ์ต่างๆนานาอยู่แล้วคืนนี้ก็รอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐค่ะซึ่งก็น่าจะขยับได้เยอะหน่อยเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมไม่ได้ขยับอะไรมากใช่ไหมคะเดือนเมษาจะขยับได้เยอะขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่น้ำมันค่อนข้างแพงทีเดียว
1: โอ้ทีถ้าเกิดว่าออกมาเกินกว่าคาดนี่ผลมันจะออกมายังไงคะ
2: ก็ตลาดก็จะรูเอาตัวการลดดอกเบี้ยไปแบบไม่ต้องเผื่อใจแล้ว อาจจะแบบว่าเดิมทีอาจจะมีเสียงบางส่วน

0: ที่มองว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าจะลด1ครั้งตามดอทพลอตที่บอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเวลาจะทยอยแบบเหมือนเป็นเรื่องจังหวะการลดไปเป็นปีหน้าหรืออาจจะแบบคิดใหม่ว่ามันไม่ลดเลยก็คือขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเงินเฟ้อที่จะสะท้อนผ่านตัวเลขค่ะซึ่งมันจะอาจจะซัพพอร์ตดอลลาร์
1: ค่ะ
0: ว่าเสร็จไปลดดอกเบี้ย
1: ค่ะค่ะและเลยค่ะคุณหญิงวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบงานสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: มาตอนนี้ก็ได้เวลาของการวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศกันนะคะเศรษฐกิจต่างประเทศเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
6: สวัสดีค่ะสองท่านค่ะก็ในที่สุดก็ถึงอาทิตย์สำคัญนัดหยุดโลกอย่างที่ว่าครั้งนี้มันก็ต้องมีการเตรียมการเพราะว่าเศรษฐกิจผู้นำเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งอันดับสองก็จะเจอกันแล้วก็มันก็มีผลต่อผลพวงต่อทั้งโลกนะคะซึ่งการเตรียมการเนี่ยจริงๆก็คือท่านรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็จะเดินทางญี่ปุ่นตั้งแต่วันจันทร์วันนี้ก็จะพบกับนายกเซนซานาเอะนะนี่ก็คือสกอตต์เบสเซนก็แน่นอนค่ะทางญี่ปุ่นนี่เขาก็เป็นลูกค้ารายสำคัญสำหรับพลังงานที่ออกมาจากอ่าวเปอร์เซียแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นล่าสุดว่าได้เซ็นซื้อน้ำมันจากเม็กซิโกและแน่นอนจากอเมริกาด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องแสดงไอ้ระยะจุดยืนด้านความมั่นคงเพราะว่าคุณซานาเอะเนี่ยเธอก็ไปพูดในสภาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็เรื่องใหญ่โตที่บอกว่าถ้าไต้หวันถูกบุกนะญี่ปุ่นพร้อมเลยก็จะส่งกองกำลังไปโอ้โหเท่านั้นเองจีนก็โอ้โหทำหลายอย่างลงโทษญี่ปุ่นนะนักท่องเที่ยวการแสดงคอนเสิร์ตของทางด้านญี่ปุ่นไปจีนอะไรเนี่ยก็บล็อกหมดเลยอย่างไรก็ตามเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นนัดสำคัญเพราะว่ายังไงท่านเนี่ยประเด็นเรื่องทางด้านจีนจะต้องซื้อโบอิงจากอเมริกาแต่ว่าขณะเดียวกันประเด็นมันมีอยู่4เรื่องนะที่สีกับทางด้านทรัมป์เนี่ยนะคะก็เรื่องเทรดแน่นอนเรื่องถั่วเหลืองหลายตัวนะคะแล้วก็เรื่องชิปมันอยู่ในสองเรื่องก็คือจะเป็นเทรดด้วยหรือด้านเทคนะคะเพราะว่าไอสมรรถนะอย่างสูงแบล็คเวลอะไรเนี้ยจีนเขาต้องการก็มีเทรดเทคนะคะแล้วก็มีไต้หวันแล้วก็มีอิหร่านนี่เรื่องไต้หวันกับอิหร่านเนี่ยมันก็ใกล้กับเรื่องของญี่ปุ่นด้วยมันคาบเกี่ยวกันนะคะเพราะการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็แสดงความแข็งกร้าวต่อจีนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแน่นอนและจะคงก็จะสัมพันธ์กับไอ้ความมั่นใจที่ญี่ปุ่นจะต้องได้รับจากอเมริกาเพราะหลังๆนี่ก็มีการถอนกำลังจากญี่ปุ่นมาอยู่ที่ตะวันออกกลางด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวันอังคารที่สกอตต์เบสเซนจะพบกับซานาเอะ

ก็คงจะมีหลายเรื่องแล้วก็วันถัดไปนะคะก็คือวันพุธนี่แน่นอนค่ะก็จะเป็นนัดสำคัญระหว่างเหอลี่เฟิงท่านรองนายกรัฐมนตรีจีนกับทางสกอตต์เบสันอันนี้ก็ปูทางอะไรทั้งเทคเทรดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สำคัญเนื่องจากว่าจริงๆก็เพิ่งเปิดตารางออกมาแปลกมากเลยนะเพิ่งออกตารางวันจันทร์ว่าทรัมป์นี่จะพบกับสีอันนี้ก็วันสำคัญก็คือทรัมป์ก็จะถึงจีนค่ำวันพุธนะเวลาของจีนวันพฤหัสก็จะมีอันแรกก็ bilateral กับสีและต่อไปก็เหตุการณ์นี้บางคนบอกเหมือนเหตุการณ์เมื่อตอนทรัมป์หนึ่งอะที่ตอนนั้นทรัมป์เข้าไปเยือนจีนอะแล้วก็ไปดูไอ้ Chinese Opera ในพระราชวังของจีนอะไรนะโหนี่เหมือนกันนะก็จะไปหลังจากไบลาทรัลแล้วก็จะมีการพาชมดินแดนไอ้เทมเพิลประวัติศาสตร์นะคะ Temple of Heaven แล้วก็ตรงนี้ตอนค่ำก็จะเป็น State Banquet ซึ่งก็จะพบกันตลอดทั้งวันเลยนะวันพุธในระหว่างสีกับทรัมป์แล้วก็วันรุ่งขึ้นเป็นวันสุดท้ายที่ทรัมป์ก็จะอยู่นั่นก็จะมีการพบอีกทีหนึ่งนะนี่จะจิตน้ำชาในวันศุกร์นะคะแล้วก็จะมีการไบลาทรัลสุดท้ายเลยก่อนที่ทรัมป์ก็จะเดินทางซึ่งตอนนี้เนี่ยทรัมป์เมื่อวานนี้เรารายงานแล้วเขาจะเอาซิติกรุ๊ปนี่ไปกับเขาเลยแล้วก็โบวิงนะคะตอนนี้ก็เพิ่มลิสต์ออกมาแล้วลิสต์ก็เพิ่มทยอยออกมาก็จะมีทั้งเทสลาแบล็กร็อกนะฮะทิมคุกตอนนี้ก็ยังอยู่เป็น CEO กำลังจะขึ้นไปเป็นแชร์ของ Apple แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีGoldman Sachs นะฮะแต่ไม่ยากจะมี JP Morgan เจมี่จ่ายว่าถึงออกมาเตือนเรื่องเกี่ยวกับพลังงานว่าราคามันจะพุ่งขึ้นเลยอย่าไปรอว่าตอนจบพลังงานจะน้อยลงระหว่างทางนี่เขาก็เตือนว่ามันจะสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้น้ำมันเนี่ยมันจะนืดนะเขาบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่น้ำมันที่ใสที่ออกมามันก็จะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยต้องแพงขึ้นอย่างไรก็ตามแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่เจมี่ไกมันหรือว่าทางด้าน JP Morgan ออกมาเตือนก็จะทีมใหญ่ละค่ะก็ไปแต่ว่ามันก็ยังเล็กกว่าคนที่เข้าไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะที่เดินทางไปตะวันออกกลางนั่นก็คือวันศุกร์นะคะซึ่งในอเจนดาตอนนี้ก็มีบอกว่าจิมมี่ไลซึ่งเขาดูว่าซิติเซนชิพเขาถือสัญชาติทางอังกฤษแล้วก็ทางด้านจีนด้วยใช่ไหมก็โดนเข้าไป20ปีซึ่งตรงนี้มันมากกว่าศาสตราจารย์คนหนึ่งที่โดนไปแน่นโดนไป10ปีท่านทรัมป์ก็ประกาศแล้วบอกว่าจิมมี่ไลจะอยู่ในอเจนดานี้นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับไต้หวันเนี่ยเพราะเขาตั้งใจจะไปขายหุ้นไต้หวันอันนั้นก็เป็นเรดไลน์พอสมควรเพราะหวังอีก็เน้นมาแล้วว่าเรื่องไต้หวันเป็นเรื่องภายในนะแล้วมาอยู่ต้องขายวุฒิใหญ่เลยมันก็เป็นการยั่วยุด้วยนะคะแต่นั่นก็สัมพันธ์กับเรื่องญี่ปุ่นซึ่งเขาก็เต็มที่กับอเมริกาอย่างไรก็ตามคันนั้นก็นี่ก็เป็นการออกจากไปของทรัมป์ที่จะกลับบ้านนะคะก็น่าจะหอบเอาดีลก้อนโตเพราะเขาหวังแล้วเขาจะต้องเซ็นนู่นเซ็นนี่เพื่อจะแลกค่ะถ้าจะต้องให้จีนซื้อโบอิ้งเพิ่มอีกหรือเปล่าก็ซื้อมาเป็น200-300ล้านละแล้วก็ขณะเดียวกันทั้งไอ้ซอยบีนก็เห็นว่ามีบีฟด้วยนะบีฟที่ตอนนี้อเมริกาที่อเมริกาแพงมากเมื่อตอนที่เคียร์สตาร์เมอร์เข้าไปเยือนโทษทีคิงชาร์ลส์นะคะเขามีการเสิร์ฟบีฟแซนด์วิชที่สถานทูตอังกฤษด้วยนะเพราะว่าในที่สุดบีฟจากอังกฤษนี่ก็เข้าอเมริกาแต่อเมริกาก็จะมาบีฟทางด้านจีนจะต้องซื้อบีฟอีกหรือเปล่าต้องลองดูต่อนะคะขณะเดียวกันพอทรัมป์ไปปั๊บวันจันทร์ปูตินโผล่มาเลยนะนี่ก็เป็นแขกคนสำคัญซึ่งมีบางคนก็วิเคราะห์บอกว่าเขาให้แน่ใจว่าจีนยังอยู่กับรัสเซีย all the way นะเพราะเรื่องเกี่ยวกับยูเครนแล้วก็ความใกล้ชิดเพราะมันเคยมีประวัติศาสตร์ที่เรแกนไม่ใช่ค่ะที่นิกสันเนี่ยเขาวิ่งไปหาจีนนะก็ทำให้รัสเซียเนี่ยตอนนั้นเป็น USSR เนี่ยก็เกิดคอนฟลิกต์กับทางด้านจีนอันนี้รัสเซียต้องการให้แน่ใจว่าเรายังอยู่ด้วยกันไป all the way แล้วมันจะเป็นอะไรนะมัลติโพลาร์อยู่ในบริกส์หรืออะไรต่างๆซึ่งโลกมันก็ไม่เหมือนเก่าแล้วแต่บางคนก็พยายามคอมเพลว่ามันก็มีอะไรคล้ายคลึงกันนะเพราะฉะนั้นปูตินเนี่ยก็มีสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับการเงินกับจีนแล้วก็หลายอย่างที่รัสเซียเขาก็ขายน้ำมันเรื่องน้ำมันเนี่ยที่ทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เซ็นสัญญากับเม็กซิโกแต่ขณะที่กันก็ถูกบีบซื้อน้ำมันจากอเมริกาด้วยแล้วก็แน่นอนอเมริกาก็หวังว่าจีนจะซื้อน้ำมันจากอเมริกาไม่รู้เขาจะซื้อด้วยหรือเปล่า

0: นะคะแล้วก็ LNG ขณะเดียวกันบทบาทของจีนกับเรื่องเกี่ยวกับฮอร์มุสเนี่ยมันเกินเลยไปถึงประเทศในอ่าวด้วย GCC ซึ่งก็มีสัมพันธ์ที่ดีกับจีนเพราะเรื่องนี้อเมริกาก็คงจะต้องพยายามที่จะกดดันหรือว่าให้จีนเนี่ยมีบทบาทในเรื่องนี้ที่จะนำไปสู่การเปิดฮอร์มุสนะคะเพราะวันนี้บรรยากาศแย่มากเลยซึ่งก็มีนักวิเคราะห์บางคนในรัสเซียเขาบอกว่าเผลอๆเนี่ยทรัมป์เนี่ยเอาแน่ไม่ได้นะก็อาจจะถล่มเลยนะคะไอ้ Freedom Project ของเขาเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะพบกับสีก็ได้มันเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วตอนที่สีไปพบกับทรัมป์ที่มาอาลาโกทรัมป์หนึ่งนั่นน่ะโอ้โหกำลังกินเสิร์ฟช็อกและพูดดิ้งอยู่เนี่ยนะแล้วก็ปรากฏคุณทรัมป์ก็ออกไปนอกห้องแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้ามารายงานว่าตอนนี้เพิ่งถล่มอัฟกานิสถานใหญ่มากเลยหนนั้นนะฮะก็ทำให้เรียกว่าไอ้ช็อกโกแลตไอศกรีมหรือพุดดิ้งจะติดคอสีพอสมควรอันนี้ไม่รู้เขาจะทำก่อนหรือเปล่าหรือบางคนเขาวิเคราะห์ว่าหลังจากทรัมป์ไปแล้วเนี่ยเขาจะถล่มรอบสองแบบ Freedom Project ก็เป็นไปได้เพราะนั้นตรงนี้แหละนี่ทำให้ปูตินก็มีนัดเลยนะฮะตั้งขึ้นมานัดนี่ไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ก่อนเลยอย่างไรก็ตามทรัมป์ก็จะเชิญสีด้วยไปประชุมนะฮะซึ่งมันจะมี G20 ที่ฟลอริดาในเดือนดิสเซมเบอร์ปีนี้นะคะแต่ว่าในเดือนโนเวมเบอร์เนี่ยก็จะมีการประชุมเอเปกคนนี้เซินเจิ้นจะเป็นเจ้าภาพซึ่งก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งทรัมป์ก็จะมานะฮะแล้วมันมีตารางอีกอันหนึ่งก็คือวันที่1โนเวมเบอร์ก็จะครบรอบปีที่ว่ามีการสงบศึกชั่วคราวทางด้านไอ้ reciprocal tariffs นะซึ่งตอนนี้ศาลสูงก็บอกแล้วเป็นโมฆะแต่ไรก็ตามทางทรัมป์นี่เขาก็หันไปสู่122เมื่อ2สัปดาห์นี้ศาล International Trade ก็บอกว่าเป็นโมฆะก็ยังเหลือ301ที่เขายังจะต้องใช้อยู่มันก็เกี่ยวพันกับเทรดระหว่างอเมริกากับจีนด้วยค่ะทั้ง2ท่านค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะทีนี้กลับมาบ้านเรากันนะคะก็มีเรื่องนึงนะคะที่อาจจะยังไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงสักเท่าไหร่นะคะก็คือล่าสุดพอจะจำกันได้ใช่ไหมคะที่ทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะท่านรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์นี่คือเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกานะคะก็ปรากฏว่ามีล่าสุดนะคะก็มีการรายงานข่าวออกมานะคะว่าไปในรอบนี้นะคะคุณสุภจีก็ไปเป็นสักขีพยานนะคะในการลงนาม MOU ระหว่างบริษัทของไทยกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านธัญพืชของโลกนะคะเพื่อนำข้าวโพด GMO ของสหรัฐอเมริกา1ล้านตันค่ะ1ล้านตันนะตัวเลขนี้จำฟังไม่ผิดนะคะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยก็มีข้อมูลนะคะว่าทางคุณไรอันเลอกูรองนะคะเป็นประธานแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสภาธัญพืชและผลิตภัณฑ์ชีวภาพสหรัฐอเมริกาก็เป็นฝ่ายของสหรัฐอเมริกานะคะจาก US Grains and Bio Products Council ค่ะก็ลงนาม MOU นะคะกับเอกชนของไทยนะคะซึ่งก็เป็นการลงนามระหว่างผู้จัดหาข้าวโพดของสหรัฐกับผู้ซื้อจากประเทศไทยนะคะซึ่งก็เป็น MOU ที่จะร่วมกันตั้งใจร่วมกันสนับสนุนการค้าข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะคะซึ่งตอนแรกก็ลือๆกันอยู่นะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ก็มีทางคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยแล้วก็สภาการค้าแห่งประเทศไทยซึ่งท่านก็ร่วมคณะไปด้วยเนี่ยนะคะคุณพจน์ก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าการนำเข้าข้าวโพดสหรัฐ1ล้านตันนั้นเป็นเพียงแค่การเติมส่วนขาดนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับเกษตรกรไทยเดี๋ยวบอกปัจจุบันเนี่ยไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 8.5 ถึง 9 ล้านตันต่อปีแต่ว่าเราผลิตได้แค่ประมาณสักครึ่งนึงแค่นั้นเองจึงขาดอยู่อีกประมาณ 3 ถึง 4 ล้านตันจึงจำเป็นต้องนำเข้าอย่างต่อเนื่องนะคะและการนำเข้าข้าวโพดสหรัฐ1ล้านตันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริมาณที่ไทยต้องนำเข้าอยู่แล้วไม่ใช่เป็นการทดแทนผลผลิตของเกษตรกรไทยแต่ว่าเป็นการบริหารวัตถุดิบนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือที่จะนำเข้านั้นจะอยู่ในช่วง1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายนนั้นก็เป็นช่วงก่อนผลผลิตข้าวโพดของเกษตรกรไทยจะออกสู่ตลาดประมาณ2เดือนค่ะก็ไม่ได้ชนกับฤดูการขายผลผลิตของเกษตรกรในประเทศรวมถึงยังมีมาตรการคุ้มครองเกษตรกรไทยยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยผู้นำเข้านั้นต้องรับซื้อข้าวโพดในประเทศในสัด

่วน3ต่อ1ก็คือหมายความว่าต้องซื้อข้าวโพดไทย3ส่วนต่อการนำเข้า1ส่วนหมายความว่าต้องดูดซับผลผลิตในประเทศก่อนนะคะก็ย้ำถึงวัตถุประสงค์ของการนำเข้าครั้งนี้ถึง1ล้านตันนั้นก็เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพต้นทุนอาหารสัตว์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนสำคัญของสินค้าอุปโภคบริโภคหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่หมูไข่นมอาหารทะเลอาหารเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายแหล่นะคะก็

ณ11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มมิงเฉินซันหนุ่มจีนคลังแสงซุกระเบิด C4 ยังอยู่ในห้อง ICU ตำรวจเฝ้าดูแลใกล้ชิดนายมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องหาชาวจีนคดีซุกระเบิด C4 และอาวุธสงครามจำนวนมากยังคงนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อยู่ชั้นที่2ของอาคาร4โรงพยาบาลหลังจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยานำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเมื่อคืนนี้เนื่องจากมีอาการชักเกรงระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษของเรือนจำพิเศษพัทยาผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ในหมิงเฉินซานอยู่ในความควบคุมของคณะแพทย์และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณไม่เปิดเผยว่าอาการของนายหมิงเฉินซานเป็นอย่างไรแต่จะมีรายงานอาการและขั้นตอนการดูแลรักษาในหมิงเฉินซานไปยังผู้บังคับบัญชาส่วนการให้ข้อมูลต้องเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้นสุภจีแจ้งผลเจรจาการค้าไทยสหรัฐนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางการค้าและชี้แจงกับสหรัฐเรื่องประเด็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา301ว่าในขณะนี้ทีมงานฝ่ายไทยยังคงพำนักอยู่ที่สหรัฐเพื่อหารือในรายละเอียดทางเทคนิคกับทางสหรัฐในประเด็นที่มีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยประเด็นสำคัญที่ฝ่ายสหรัฐให้ความสนใจมี2เรื่องหลักคือเรื่องการกำลังการผลิตส่วนเกินและประเด็นแรงงานบังคับซึ่งในเบื้องต้นฝ่ายไทยได้ส่งเอกสารคำชี้แจงในทุกประเด็นอย่างละเอียดไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมาโดยมีความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่นำเสนอไปนั้นมีความชัดเจนและครบถ้วนและทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันเจตนารร่วมกันที่จะผลักดันการค้าให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองประเทศต่อไปสำหรับประเด็นที่ผู้แทนการค้าสหรัฐแสดงความกังวลเรื่องการเกินดุลการค้าของประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานั้นนางสุภจีชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสินค้าที่ทำให้ไทยได้ดุลการค้าสหรัฐเพิ่มขึ้นนั้นอย่างน้อย 30% เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทของสหรัฐเองที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยและอีกกว่า 20% เป็นสินค้าจากผู้ประกอบการไทยนอกจากนั้นได้มีการชี้แจงให้สหรัฐทราบถึงการป้องกันการสวมสิทธิ์ส่งออกหรือการนำสินค้าจากประเทศที่3ผ่านมาไทยเพื่อส่งออกไปสหรัฐโดยยืนยันว่ารัฐบาลไทยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนในการอธิบายข้อเท็จจริงทุกประการปกรณ์มั่นใจรัฐบาลเดินหน้าเงินกู้4แสนล้านไม่สะดุดข้อกฎหมายยกเว้นศาลสั่งเป็นอย่างอื่นนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบเพราะหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ผ่านจะมีผลบังคับตั้งแต่ต้นและจะเกิดปัญหาว่าสิ่งที่ทำไปจะเป็นอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำต้องมั่นใจว่าต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆรวมถึงมีขีดความจำเป็นเร่งด่วนถึงจะดำเนินการออกพระราชกำหนดดังกล่าวทันทีกฎหมายมีผลบังคับใช้โครงการจะเดินต่อไปไม่ได้ติดอะไรเว้นแต่ศาลบอกให้รอไว้ก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลจะส่งกฎหมายไปยังสภาเพื่อให้ดำเนินการต่อและอนุมัติและขณะนี้เชื่อว่าทางสภาจะต้องรอการพิจารณาจนกว่าศาลจะตัดสินใจภายใน60วันนายปกรณ์ได้อธิบายถึงพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวว่าเมื่อดูท้ายของพระราชกำหนดเหมือนเงินกู้จะแบ่งเป็น2ก้อนสิ่งที่รัฐบาลทำคือทำ2เรื่องไปพร้อมกันได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาและการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งถือเป็นเรื่องเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้และต้องดำเนินการพร้อมกันไปทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือประชาชนฉะนั้นการใช้เงินจึงไม่แยกก้อนแต่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เมื่อถามว่าฝ่ายค้านมองว่าเป็นการตีเช็คเปล่านายปกรณ์ย้อนถามสื่อว่าเช็คเปล่าที่ไหนมีที่ไหนใครให้เช็คเปล่าไม่มีหรอกโลกนี้ไม่มีการ

0: ตีเช็คเปล่าการตีเช็คเปล่าเป็นวาทกรรมที่ไม่ควรใช้ตี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะก๊าซระเบิดในบราซิลเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงจากการระเบิดที่คาดว่ามาจากก๊าซหุงต้มในเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1คนอยู่ใต้ซากอาคารและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายโดยแรงระเบิดทำให้บ้านเรือนในย่านยากัวเร่ได้รับความเสียหายประมาณ10หลังหน่วยดับเพลิงรัฐเซาเปาโลระดมรถดับเพลิง12คันเข้าควบคุมสถานการณ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้ที่อาจติดค้างอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังเพิ่มเติมโดยมีรายงานเบื้องต้นระบุว่าเหตุระเบิดอาจเกี่ยวข้องกับการขุดเจาะท่อประปาไปกระทบท่อก๊าซจนเกิดการระเบิดขึ้นนายกสวมบทพ่อค้าซิ่งรถพุ่มพวงควงสุภจีเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีหลายกระทรวงเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้ขับรถพ่วง3ล้อที่ดัดแปลงมาเป็นรถพุ่มพวงพร้อมด้วยนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายขับรอบตึกสันติไมตรีก่อนจะขับรถ3ล้อไปยังหน้าตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นนายอนุทินสวมบทบาทเป็นพ่อค้ารถพุ่มพวงขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยาผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้มีอะไรมาขายบ้างนายกรัฐมนตรีตอบว่ารถพุ่มพวงมีขายทุกอย่างทั้งแตงกวาแตงไทยขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดก่อนที่นางสุภจีจะพูดเสริมว่าขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนช่วยกันซื้อนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่ารถพุ่มพวงนี้จะตระเวนขับขายไปตามหมู่บ้านราคาต่ำกว่าราคาตลาดถึงร้อยละ10ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละผู้ประกอบการและสินค้าอย่างพวกเครื่องปรุงซีอิ๊วขาวซอสต่างๆที่แกะสลักออกเพื่อลดราคาค่าการตลาดแต่คุณภาพข้างในก็คือซอสแบรนด์ปกติแม้กระทั่งน้ำปลาก็รสชาติและคุณภาพเชื่อถือได้ไม่มีลดคุณภาพของส่วนผสมช่วงท้ายนายกรัฐมนตรียังหยิบคะน้าและซอสปรุงรสเครื่องปรุงต่างๆขึ้นมาบอกว่านี่ถ้ามีพริกสามารถหั่นและผัดได้เลยส่วนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปห่อนี้ก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูผัดแห้งได้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและนางสุภจีจะกลับมาที่ตึกสันติไมตรีเพื่อดูสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยจากแบรนด์ต่างๆทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
6: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02 201 6

0: 6373
1: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update อยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ
3: และนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
2: วันนี้อังคารที่12
3: ใช่ค่ะ12พฤษภาคมค่ะ
2: 12พฤษภาคมแล้วนะคะช่วงนี้อากาศก็คลึ้มๆเนาะ
3: โอ้โหวันนี้ตื่นเช้ามายังไม่เห็นแสงแดดเลยค่ะแล้วก็ไปปล่อยแล้วก็คือหน้านอน
2: แหมไอ้หน้านอนเนี่ยเนาะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา
3: นะ
2: อยู่ที่ไหนก็เปิด FM 100.5 ฟังเราได้นะคะ Marketing News Update ก็จะนำเรื่องราวอัปเดตข่าวสารนะคะในแวดวงการตลาดด้านเศรษฐกิจมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะช่วงนี้ต้องบอกเป็นช่วงที่หลายๆคนบอกว่าแหมมันจำเป็นต้องรัดเข็มขัดแล้วนะ
3: โอ้แน่นอนค่ะคือด้วยเราติดตามข่าวเนาะระดับโลกเลยดีกว่าไม่ใช่แค่ในบ้านเรานะพอเขารบกันเนี่ยน้ำมันไปขนาดนั้นพอน้ำมันขึ้นทุกอย่างมันก็แพงหมดเราก็ต้องรัดเลยรัดเข็มขัด2เส้นเลย
2: คือน้ำมันมันเป็นสารตั้งต้นของทุกกิจกรร
3: ม
2: ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการเดินทางภาคอุตสาหกรรมการผลิตภาคบริการมันต้องใช้พลังงานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาสินค้าต่างๆมันทะยานสูงขึ้นไปทั่วโลกสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนไปด้านการตลาดท่านผู้ฟังคือที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอิโมชั่นแนลมันแพ้คือการตัดสินใจด้วยอารมณ
3: ์
2: emotional มันมาก่อน
3: อยากได้ของมันต้องมีซื้อเลย
2: F เลยอารมณ์ในการตัดสินใจซื้อเนี่ยจะมีกับผู้หญิง
3: ค่ะ
2: มากกว่าผู้ชายแต่วันนี้ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายต้องใช้สติในการซื้อของมากขึ้นแล้วพอลูกค้าใช้สติในการซื้อของมากขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังคะการตลาดเนี่ยคนขายสินค้าต้องทำตัวยังไงให้ผู้บริโภครู้สึกมันคุ้มค่า
3: ค่ะ
2: ซื้อฉันเถอะฉันเป็นเพื่อนกับคุณได้นะ
3: ค่ะ
2: ฉันมีความจริงใจกับคุณนะ
3: ค่ะ
2: อันนี้เป็นการตลาดที่สำคัญที่แต่ละแบรนด์เนี่ยต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ถูกเลือกในการซื้อ
3: ค่ะเพราะว่าคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่จ่ายมากจ่ายน้อยตอนนี้คือคิดหมด
2: คุ้มไหม
3: จำเป็นไม่จำเป็นไว้ก่อนก็ได้ใส่ตะกร้าไว้ยังไม่กดจ่ายตังค
2: ์แหมไอพอเวลาใส่ตะกร้าไว้ไม่จ่ายตังค์เนี่ยช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยหนุย
3: ได้ผลไหมพี่กุ้ง
2: มันชอบติ้งมาเตือน
3: อ๋อ
2: ตะกร้าคุณจะหมดอายุแล้วนะ
3: คูปองคุณจะหมดอายุแล้วนะนี่ก็คือเทคนิคไง
2: เทคนิคของผู้ขาย
3: ใช่ค่ะ
2: ในช้อปปี้ในสีแอปฟ้าแอปส้มต่าง
3: ๆค่ะ
2: แล้วพอเวลาเรามีสติมากขึ้นเนี่ยเราก็จะบอกเชอะฉันไม่แคร์หรอกฉันไม่แคร์หรอกตอนนี้ฉันใส่ตะกร้าไว้แต่ฉันยังไม่อยากได้แล้ว
3: เตือนไปก่อนจริงๆนี่ว่ามันพอช่วยได้นะมันดีกว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยคือต้องไปห้างอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็จ่ายเลยไปถึงคือเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราไม่ซื้อตอนนี้เดี๋ยวอาจจะมีคนซื้อไปตัดหน้าเราหรือว่าเดี๋ยวกลับมาอีกทีมันอาจจะขึ้นราคาอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ในการช้อปออนไลน์เราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ลดอีกเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีคูปองมาใหม่อีก
2: แล้วเราใส่ตะกร้าไว้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมาติ้งมาเตือนเราพอติ้งมาเตือนเราเราก็
3: จะเตือน
2: คือติ้งมาเตือนเนี่ยการเตือนเนี่ยคือในแง่ของฝั่งผู้ขายมันก็เป็นการตลาดของฝั่งผู้ขายแต่ฝั่งผู้ซื้อเนี่ยพอมีสติมากขึ้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่จำเป็นเนาะคือไหมใส่ตะกร้าไว้แล้วตัดทิ้ง
3: เคย
2: ไปลบไป
3: ลืมแล้วบางทีมันหมดด้วยพอไปถึงปุ๊บเขาจะบอกว่าสินค้าที่ท่านเลือกไว้เนี่ยแบบต้องเปลี่ยนแล้วนะเพราะมันหมดดีใจแอบดีใจ
2: คือบางครั้งเนี่ยต้องฟังการตลาดเนี่ยการตลาดออนไลน์น
3: ะ
2: เวลาเราใส่ตะกร้าไปปุ๊บมันชอบมาบอกเราว่าเหลือ2ชิ้นสุดท้ายจริงหรอ
3: โอ้แต่ก็จริงอยู่นะ
2: เหรอ
3: ของนุ้ยจริงอยู
2: ่แต่พี่ก็ไม่เชื่อมันหรอก2ชิ้นสุดท้ายเอ๊ะหลอกฉันหรือเปล่าจะให้ฉันรีบตัดสินใจซื้อหรือเปล่าอันนี้ฝั่งผู้ขายเขาก็ต้องมีการตลาดของเขา
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ในฝั่งผู้ซื้อเนี่ยเราจะบอกท่านผู้ฟังว่าสติในการใช้สตางค์เนี่ยมันจะมีมากขึ้นแล้ว
3: ค่ะ
2: ท่ามกลางต้นทุนการต้นทุนสินค้าต่างๆที่มันแพงขึ้นหรือว่าราคาสินค้าที่ขยับขึ้นเราจะใช้สติในการช้อปปิ้งมากขึ้นนั่นเองในการใช้เงินของเราซึ่งที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลจากรายงานที่เขาทำข้อมูลกันมานะว่าตอนนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยมีความกังวลเรื่องค่าครองชีพสูงขึ้นเฉลี่ยแล้ว 8.09

0: 9จากคะแนนเต็ม10อ่ะ
1: อืม
0: เออ
1: นี่คือเกรด4นะ
0: คือเกรด4ขึ้นไปเลยอะว่า แสดงว่าที่เราพูดว่าสติในการใช้สตางค์เนี่ยมันก็จริงนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่พูดเล่นๆเพราะว่าในเมื่อผู้บริโภคเนี่ยเขาใช้สติมากขึ้นในการช้อปปิ้งในฝั่งของผู้ขายก็ต้องปรับพฤติกรรมหรือว่าปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อที่จะขายสินค้าได้
1: ใช่มันสองทิศทางเนาะเราประหยัดเราระวังมากขึ้นแต่ว่าในมุมคนขายเขาก็ต้องพยายามโน้มน้าวให้เราซื้อในสิ่งที่มองแล้วว่าคุ้มค่านะเขาก็ต้องพยายามดึงเม็ดเงินจากเราแต่ทีเนี้ยด้วยความที่คนไม่ได้มองแค่ณตอนนี้ค่ะพี่กุ้งเขามองไปอีกว่าใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะยิ่งแย่ลงอีกนะสถานการณ์การเงินเขามองไว้อย่างนั้นเชื่อว่าเป็นแบบนั้นเขาก็เลยระวังมากยิ่งขึ้น
0: ตอนนี้ถามว่าในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยเรารู้แหละมีการระมัดระวังตัวกันมากขึ้นมีการทำโพกันขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการลดการกินอาหารนอกบ้านลดการช้อปปิ้งมากขึ้นการใช้สติในการซื้อสินค้ามากขึ้นสินค้าที่เป็นแฟชั่นอาจจะแบบฟุ่มเฟือยใช้น้อยลงแต่ในแง่ของผู้ขายผู้ขายต้องทำอย่างไรทางรอดของแบรนด์เนี่ยมันต้องมีแบบการตลาดแนวเป็นเพื่อนมากกว่าการเป็นผู้ขาย
1: ตะ
0: บ
1: ี้
0: ตะบันขายยัดเยียดขายอ
1: ัน
0: นี้ไม่ไหวแล้วน
1: ะ
0: ก็คือ
1: เน้น
0: แบรนด์ต้องคุ้มค่า
1: เน้นความคุ้มค่าเพราะว่าจากที่เขาไปสำรวจเนี่ยทำไมแบรนด์จะต้องเน้นความคุ้มค่ามาเป็นอันดับแรกเพราะว่าคนเนี่ยตอนนี้แบรนด์ loyalty ที่เขาเรียกความจงรักภักดีว่าต้องแบรนด์นี้เท่านั้นเนี่ยมันลดลงตามเงินในกระเป๋าใช่จากเมื่อก่อนเนี่ยสมมุติผู้หญิงอย่างเราซื้อเครื่องสำอางถ้าเคาน์เตอร์แบรนด์ต้องเป็นหลักพันใช่ไหมคะตอนนี้พอเงินมันน้อยลงหรือว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นยังไงก็ใช้ในราคาแบบย่อมยาวก่อนมั้งเริ่มเปิดใจไงอะไรที่ราคาแบบหลักร้อยเนี่ยอาจจะก็ลองดูก็ได้มันก็ไม่เสียหาย
0: แล้วพอลองไปแล้วนะเฮ้ย
1: มันก็โอเคนี่
0: นะ
1: ใช่ครึ่งหนึ่งเลยจากการสำรวจเนี่ยคนที่เขาตอบนะเขาบอกว่าเขาเลือกของที่ถูกที่สุดก่อนเนี่ยตอนนี้มาเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็คือคุ้มไหมถ้าจะจ่ายเงินไปซื้อครั้งเดียวขอใช้ยาวๆอันนี้แบบของที่ไม่ได้แบบซื้อไว้หมดไปขนาดนั้นนะนะคะแล้วก็แคร์ความสะดวกนะคะเขาอาจจะมองว่าซื้อแบบไหนแล้วเนี่ยเขาจะได้ของที่ถูกกว่านะคะคือหมายถึงว่าแคร์น้อยลงว่าต้องสะดวกเท่านั้นบางทีทุกอย่างเนี่ยออเดอร์แบบ delivery หมดเลยตอนหลังออกเดินทางไปก็ได้ถ้าบางที่เนี่ยไปแล้วเราได้ของถูกกว่าแล้วซื้อทีเดียวเยอะๆแบบนี้ค่ะ
0: แล้วถ้าเศรษฐกิจแบบนี้พอคนจะใช้เงินเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนไทยเนี่ยเลือกหารายได้เพิ่ม
1: โอ้อันนี้ดีนะ
0: ดีนะ
1: ค่ะ
0: มากกว่าการกู้ยืมโดยมีถึง 48% ค่ะท่านผู้ฟังที่มองหาอาชีพเสริ
1: ม
0: เพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็มี 2% เท่านั้นที่เลือกใช้บัตรเครดิตในการพยุงสภาพคล่อง
1: ค่ะใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไว
0: การใช้บัตรเครดิตในการพยุงสภาพคล่องนี่อันตรายนะถ้าคุณไม่สามารถที่จะมาชำระได้ตรงเวลา
1: ดอกเบี้ยมันแรง
0: อ่ะดอกเบี้ยมันแรงแล้วถ้าเกิดคุณค้างไปเรื่อยๆมันก็จะทบขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดเนี่ยคือใช้ไปก่อนแต่พอเวลาถึงเวลาก
1: ำ
0: หนดชำระคุณต้องมีเงินอย่างเวลาพี่จะใช้บัตรเครดิตน
1: ะ
0: เราจะคิดว่าเงินสดตรงเนี้ยสมมุติเราจะซื้อเงินสดเรามีเงินที่ซื้อเงินสดแน่นอนแต่เงินสดเนี่ยฉันรอไว้จ่ายบัตรเครดิต
1: เราต้องกักไว้เลยอ่ะ
0: กักเงินตรงนั้นไว้อย่าไปคิดว่าฉันยังไม่มีเงินสดเดี๋ยวในอนาคตเงินสดก้อนนี้มาค่อยไปจ่ายบัตรเครดิตถ้าคิดอย่างเงี้ยคุณมีโอกาสที่จะเป็นหนี้แล้วก็เสียดอกเบี้ยในอนาคต
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนที่เราจะรูดบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเงินสดนะมีกักเงินตรงเนี้ยเก็บไว้รอจ่ายบัตรเครดิต
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเรารูดการ์ดเนี่ยเราได้เครดิตตั้งหลายวัน
1: ได้พอยต์แล้วก็ไอ้เงินที่ยังไม่ออกไปจริงๆเนี่ย
0: ก็ยังอยู่กับเราอยู่
1: ใช่ได้ดอกเบี้ยมันคิดดอกเบี้ยไปก่อนเน
0: า
1: ะ
0: แม้จะน้อยนิดก็ตามดอกเบี้ย
1: ใช่ดี
0: แต่ถึงเวลาเขาเรียกเก็บถึงดิวเดทที่จะต้องจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยจ่ายให้ตรงเวลา
1: แล้วเรามีแน่เพราะเรากันไว้แล้ว
0: นั่นแหละควรจะเป็นแบบนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเอาบัตรเครดิตมาเสริมสภาพคล่องชักหนี้ไปดึงนู่นนั่นแหละดอกเบี้ยจะตามมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้เงินก็จะระมัดระวังกันมากขึ้นสรุปว่าปี2026เนี้ยเป็นปีที่แต่ละแบรนด์เนี่ยต้องมีความเข้า

0: เข้าใจผู้บริโภคอย่างที่เราเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยคือในมุมของผู้บริโภคว่าเฮ้ยผู้บริโภควันนี้เขามีการปรับตัวอย่างไรเขารู้สึกยังไงเขามีสติในการช้อปปิ้งมากขึ้นเพราะฉะนั้นแบรนด์ทั้งหลายก็ต้องทำหน้าที่ในการเข้าใจผู้บริโภคก่อน
1: ใช
0: ่แล้วก็ค่อยเอาพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยจะมาปรับกลยุทธ์กับการตลาดกับลูกค้าได้อย่างไรบ้างนะแน่ๆก็คือว่าให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์เนี่ยอยู่เคียงข้างลูกค้าในวันที่ยากลำบากไม่ใช่ขึ้นราคาพรวด
1: เออไม่ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลูกค้าเขามองว่าถูกที่สุด ครึ่งหนึ่งจากการสำรวจนี้บอกแล้วว่าถ้าอะไรที่ถูกกว่าแล้วมันไม่ได้ต่างกันแบบมีนัยยะนะคะในแง่ของคุณภาพใดๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะหันไปเลือกอะไรที่เซฟเงินในกระเป๋าของเขามากกว่านี่คือความท้าทายแล้วก็เป็นทางรอดด้วยของทั้งผู้บริโภคและผู้ขายนะนะคนซื้อคนขายก็ต้องไปพร้อมๆกันนะคะต่างคนต่างเอาตัวรอดนะ นะคะพยุงกันไปในเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะพอเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยท่านผู้ฟังคะการใช้หลายๆบ้านเนี่ยแม่บ้านทำความสะอาดเองอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นงานที่หนักเนาะ
1: หนักงานบ้านไม่ใช่ธรรมดานะ
0: คือถ้าคนทำงานบ้านจะรู้ว่างานบ้านเนี่ยมันไม่ได้มีเวลาหยุดเลยนะ
1: ไม่มีวันหมดค่ะใช้คำนี้
0: มันทำไปได้เรื่อย
1: ๆจริง
0: ๆถ้าคนขยันนะถ้าคนขยันเนี่ยงานบ้านอยู่บ้านทั้งวันคุณทำไม่ได้หยุดอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคนเมืองเนี่ยพอเวลาต้องออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้นเนี่ยทำให้อาชีพหนึ่งที่มีความต้องการของตลาด มากก็คือ
1: ก็อาชีพแม่บ้านนี่แหละค
0: ่
1: ะคนทำความสะอาด
0: อาชีพแม่บ้านก็คือไม่ใช่ตัวเราเป็นแม่บ้านนะ
1: ค่ะ
0: อาชีพของคนที่มาทำความสะอาดบ้านให้เราร
1: ับจ้างเรานะ
0: นั่นแหละเป็นอาชีพที่เพราะว่าแม่บ้านตัวจริงเนื่อย
1: เหนื่อย
0: ทำงานก็เหนื่อยแล้ว
1: จริงค่ะ
0: จะไปทำงานบ้านเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ไหวทำให้ธุรกิจบริการทำความสะอาดเนี่ยบูมโดยเฉพาะคนเมืองก็จะมีการประหยัดเวลาใช้บริการแม่บ้านออนไลน
1: ์เมื่อก่อนจะเห็นเริ่มจากตามคอนโดเนาะ มนุษย์ออฟฟิศทั้งหลายเนี่ยก็อาทิตย์หนึ่งจ้างแม่บ้านมาสักหนึ่งวันแป๊บเดียวเพราะห้องไม่ใหญ่อยู่แล้วห้องเดียวแต่เราก็ไม่อยากทำมันจะมีคนที่แบบไม่พร้อมทำจ่ายเงินแล้วก็ออกไปออกกำลังอะไรก็ว่ากันไปกลับมาบ้านสะอาดและแม่บ้านส่งมอบห้
0: อง
1: แต่หลังๆเนี่ยตามบ้านมีเยอะนะคะเพราะว่าสูงวัยอยู่เยอะกลางวันลูกหลานก็ไปทำงานให้พ่อแม่ทำก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยก็จะมีการจ้างเยอะขึ้น
0: ที่เราบอกว่าแม่บ้านออนไลน์เนี่ยมันบูมมากขึ้นเนี่ยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าธุรกิจบริการทำความสะอาด cleansing service เนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสอดรับกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคในสังคมเมืองที่มีการแบบเร่งรีบแล้วก็มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจทำให้เวลาเนี่ยกลายเป็นทรัพยากรอันมีค่านะคะหรือว่าบางคนก็อ่ะฉันอยากสบายแล้วแบบฉันทำงานมาก็เหนื่อยแล้วฉันคงไม่อยากจะทำงานบ้านแล้ว
1: บอกใช้เงินแก้ปัญหาไปจบ
0: ๆ เพราะว่าเราอยากจะสะดวกสบายประหยัดเวลาของเราสร้างความสุขส่วนตัวก็หันไปใช้แม่บ้านเดี๋ยวสะดวกมากกว่านะคะซึ่งมันมีแพลตฟอร์มแม่บ้านออนไลน์ที่จะมาตอบโจทย์เรื่องของความสะดวกรวดเร็วรูปแบบการให้บริการแล้วก็สามารถเลือกใช้งานได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ที่เราตั้งไว
1: ้
0: ทำให้ธุรกิจบริการทำความสะอาดนั้นเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะตัวเลขสถิติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะท่านอธิบดีภูนพงษ์เนี่ยก็บอกว่าตลาดแม่บ้านออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยมีขนาดยังไม่ใหญ่เท่ากับประเทศอื่น
1: ๆ
0: แต่เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงพร้อมเติบโต
1: คือพร้อมจ่ายอยู่แล้วไง
0: พอธุรกิจมันยังแบบตอนนี้มีผู้ประกอบการเข้ามาแหละแต่มันยังไม่มากนักมันทำให้มีโอกาสเติบโตเมื่อเทียบกับงานที่มีอยู่งานบ้านที่มีอยู่น
1: ะ
0: ข้อมูลเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองมีนิติบุคคลผู้ประกอบการธุรกิจทำความสะอาดออนไลน์เนี่ยจำนวน 4,356 รายมูลค่าจดทะเบียนนี้ก็ประมาณ10,000 ล้านเลยนะ1,500 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: โดยกว่า 96% เป็นธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็มีแนวโน้มจดทะเบียนตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี63
1: ตอนโควิดเนาะพี่กุ้งประมาณโควิดก็อยากฆ่าเชื้ออยากอะไรอย่างงี้ไงแบบทำความสะอาดคลีนสุดๆไปเลยนะคะ
0: โอ้ดูตัวเลขรายได้รวมไม่น้อยนะ
1: ปี65นะคะมาจนถึงปี67รายได้ก็คือโตมาทุกปี

0: 67เนี่ยรายได้อยู่ที่กว่า 50,000 ล้านบาทแต่กำไรเนี่ยอาจจะผันผวนหน่อยนะคะปี65กำไรเยอะหน่อย 2,700 กว่าล้านแล้วก็ปี66อาจจะดรอปลงไปเหลือ 1,700 ปี67เนี่ยขยับเป็น 2,100 ล้านบาทคืออุปกรณ์ข้าวของในการใช้ทำความสะอาดการลงทุนของบริษัทต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปเนาะใช้อุปกรณ์ใช้น้ำยาตัวไหนยังไงการคิดราคาเป็นยังไงนะคะอย่างที่บอกว่าบูมเนี่ยมันมาช่วงโควิดนั่นแหละเพราะว่าคนที่อยู่บ้านกันเยอะนะคะแล้วก็กังวลเรื่องของสุขภาพนะเรื่องโรคภัยต่างๆเนี่ยก็เลยอาจจะเน้นว่าทำความสะอาดแบบคลีนพ่นยาค่ะเชื้ออะไรต่างๆเยอะหน่อยแต่ถ้าหันไปมองรอบบ้านนอกจากบ้านเราแล้วเนี่ยตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะคะในแถวแถวบ้านเราเนี่ยใกล้ๆบ้านเราก็คืออินโดนีเซียนะคะเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยมีการขยายตัวของเมืองมากขึ้นนะแล้วก็ความต้องการบริการทำความสะอาดก็เลยมากขึ้นไปด้วยค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาแนะนำว่าคนถ้าอยากจะเข้ามาทำธุรกิจบริการรับทำความสะอาดแบบนี้คุณก็ต้องดูหลายเรื่องนะนโยบายรัฐเป็นยังไงกฎระเบียบต่างๆมาตรฐานการให้บริการว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่างานแบบนี้มันก็งานบริการชื่อก็บอกเนาะพี่กุ้งถ้าเกิดไปทำครั้งนึงแล้วมันมีฟีดแบ็กที่ไม่ดีแล้วยุคโซเชียลแบบนี้โหคอมเมนต์ออนไลน์รีวิวมันมีผลโดยตรงเลยอะสะอาดไหมและความว่าสะอาดของแต่ละคนเนี่ยมัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: โอ้โหยากมากสะอาดแค่ไหนความซื่อสัตย์แล้วการที่ให้คนเข้าไปในบ้านของเราอะใช่ไหมคะมันมีเรื่องของความปลอดภัยความไม่มั่นใจอะไรหลายอย่างผู้บริโภคอาจจะยอมจ่ายนะถ้ามันแลกมากับความมั่นใจความสบายใจสะอาดจริงปลอดภัยจริงแล้วก็เออเชื่อถือได้อะการให้ใครก็ไม่รู้เข้าบ้านเราเนี่ย
1: ก็ธุรกิจเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์
0: อ
1: ะหมายถึงว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย
0: ์
1: เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจในระยะยาว
0: มันไม่ใช่แค่แมทช์คนเน
1: า
0: ะมันคือการบริหารคนด้วยว่าเฮ้ยกรองคนที่เข้ามาอยู่กับบริษัทเราอะ
1: แหมธุรกิจนี้นะเราถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะความยากของผู้ประกอบการเนี่ยก็คือเลือกคนเลือกเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาเป็นแม่บ้าน
0: อ
1: ะ
0: ค่ะมันอยู่ในสังกัดจริงๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพนักงานเราสักทีเดียวแต่มันก็โอกาสเสียมันก็มีค่ะ
1: มันต้องรับผิดชอบร่วมกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความยากของตัวธุรกิจแม่บ้านออนไลน์เนี่ยก็คือโอเคคนอยากใช้บริการแต่ทำยังไงเราก็ผู้ประกอบการจะเลือกแม่บ้านที่มีความซื่อสัตย์มีความไว้ใจได้เข้ามาอยู่ในสังกัดอันนี้ก็ยากอยู่
0: ทำด
1: ี
0: ด้วยมันหลายอย่างแล้วหลายอย่างจริง
1: เออก็เป็นโอกาสทางธุรกิจแต่เป็นธุรกิจที่พี่ว่าต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจเยอะ
0: มันจะมีพี่คงไม่เห็นแบบที่ถ้าไม่เรียกว่ายืมจมูกคนอื่นหายใจนะคนที่ทำแบบของตัวเองจริงๆหมายถึงตัวเขาเองอ่ะเป็นคนเดียวเป็นผู้ประกอบการรายเดียวอย่างเง
1: ี้
0: ยอัน
1: นั้นน่ะง่าย
0: และทำเพจตัวเองแล้วหูงานไม่ขาดสายเลย
1: งานมีทุกวันนะ
0: โอ้เพราะว่ามันเห็นชัดเขาทำแล้วเขาขออาจจะมีขอถ่ายคลิปนิดหน่อยให้เห็นว่าเขาขูดคลีนห้องน้ำสะอาดแค่ไหนแล้วอย่างเงี้ยเขาโปรโมตตัวเองผ่านโซเชียล
1: ใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยในหมู่บ้านพี่ก็
0: ม
1: ีงานเขาไม่ได้หยุดเลยนะเขาจะมีตารางเลยนะวันไหน
0: วนไปอ่ะในหมู่บ้านใช่ไหมพี่กุ้ง
1: หมู่บ้านเดียวเนี่ยวนไปวันนี้คิวต้องจองล่วงหน้าน
0: ะ
1: แล้วบางครั้งจองไปก็คิวไม่ว่าง
0: อันเนี้ยมันสอดคล้องกับคล้ายๆข่าวแรกที่เราคุยนะพี่กุ้งข่าวแรกที่บอกว่าคนรัดเข็มขัดแล้วต้องแนะนำให้หาอาชีพเสริมอันเนี้ยเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะถ้าคุณมีแรงคุณไหวอ่ะ
1: ถ้าคุณรักงานด้านนี
0: ้
1: มันเป็นงานด้านบริการแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็แต่ถ้าเกิดเทียบกับอย่างที่นุ้ยบอกอ่ะถ้าทำเองตัวเองคนเดียวเป
0: ็
1: นผู้ประกอบการคนเดียวมีเพจตัวเองน่าสนใจเนี่ยงานไม่ว่างเลย
0: บริหารจัดการรับตามเวลาที่เราสะดวกได
1: ้ใช่นะเพราะฉะนั้นแล้วพวกนี้ก็รายได้ดีเพราะแม่บ้านที่เวลาเขารับกันทีหนึ่งเนี่ยทำงานบ้านวันหนึ่งก็600รับเต็ม มันก็เป็นรายได้
0: รับสด
1: รับเงินสดด้วย นะมาดูการปรับตัวของภาคธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจท่านผู้ฟังคะเจอเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยอ่ะนุ้ยกินบุฟเฟ่บ่อยไหม
0: ไม่ค่อยบ่อยไม่คุ้มอ่ะพี่กุ้ง
1: พวกเราไปกินเนี่ยไม่คุ้มเนอะเพราะว่าเรากินน้อยแต่แบบว่าเวลาพาหลานๆไปกินบุฟเฟ่เนี่ย
0: วัยกำลังโตนี่ได้
1: พอเจอเด็กวัยกำลังโตเนี่ยป้าก็จะแซวว่าโอ้ยถ้าฉันเป็นร้านค้าฉันจะแปะรูปเธอไว้หน้าร้านเลย
0: คือห้ามเข้าครั้งหน้าห้ามแล้ว
1: เพราะถ้าเกิดเป็นเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยแบบบาง

0: ทั้งเขากินแบบห
1: ืมแล้วเด็กผู้ชายด้วยนะ
0: เด็กผู้ชายสิ
1: ไม่เน้นเน้นแต่เนื้อ
0: ใช่พี่แซวหลานๆประจำสมัยก่อนพาหลานๆไปทานบุฟเฟ่ต์เนี่ยเราจะบอกว่านี่ถ้าท่านเป็นเจ้าของร้านฉันจะติดป้ารูปเธอหน้าร้านเลยห้ามเข้า
1: ครั้งเดียวพออ่
0: ะแต่เนี้ยคืออันนี้ขำๆเนาะแต่ว่าคนที่แบบว่าปกติทั่วๆไปเนี่ยการกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยก็ไม่ได้กินกันบ่อยๆไม่ได้กินกันทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วธุรกิจที่ทำบุฟเฟ่ต์เองเนี่ยเขาก็ต้องมีการปรับตัวถ้าจะยืนทำบุฟเฟ่ต์ทั้งตลอดทั้งปีเนี่ยอาจจะรายได้ไม่เข้าตลอดทั้งปีอย่างคอปเปอร์บุฟเฟ่ต
1: ์โอ้เจ้าดังเจ้าใหญ
0: ่รายนี้เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันท้าทายหนักมากผู้บริโภคคิดเยอะมากขึ้นการจะใช้จ่ายเงินการจะกินคิดเยอะมากขึ้นปีนี้เหนื่อยที่สุดตั้งแต่ตั้งร้านมาเลย
1: โอ้โหแต่เขาก็บอกเขายังไม่เคยขาดทุนนะแต่ในมุมของการทำธุรกิจไม่ต้องรอให้ขาดทุนหรอก
0: ต้องคิดแล้วต้องคิดแล
1: ้
0: วเพราะฉะนั้นเขาก็ปรับตัวโดยปรับราคาให้ถูกลงเพิ่มแพ็กเกจหลักร้อยที่สำคัญคือต้องแตกลายธุรกิจธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องแตกลายในสิ่งที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วนะทำบุฟเฟ่ต์ถนัดอะไรล่ะถนัดเรื่องอาหาร
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วคอปเปอร์บุฟเฟ่ต์เนี่ยเขาก็ไปรับจัดงานแต่ง
1: อ๋อสัมมนาอะไรแบบนี้เนาะเอามาใช้สถานที่เขามันก็จะกึ่งบุฟเฟ่ต์ไปโดยปริยายเพราะว่าจำนวนคนเยอะ
0: นั่นแหละค่ะก็เลยได้ลูกค้าใหม
1: ่
0: รายได้ใหม่แตกลายเป็นเรื่องของงานแต่งนะแล้วก็เพื่อที่จะทำอย่างไรที่จะรักษาฐานลูกค้าเก่าเอาไว้ให้กลับมากินบ่อยขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็เปิดตลาดกับลูกค้าใหม่ๆให้เปิดใจมากินเพื่อที่จะรักษาระดับรายได้ไว้นะปีนี้เนี่ยหลายๆคนบอกอย่าถามว่าโตกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ยืนที่เดิมให้ได้เนี่ยเก่งแล้ว
1: พอแล้วยืนที่เดิมไปก่อน
0: อย่างบุฟเฟ่ต์เนี่ยอย่างคอปเปอร์บุฟเฟ่ต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามจะรักษาระดับรายได้ไม่ให้ต่ำกว่า700ล้านบาทนั่นเอง
1: ก็ในเมื่อคนประหยัดรัดเข็มขัดทั้งหมดนี่มันตั้งต้นจากการที่คนประหยัดก่อนเลยจะให้กินบุฟเฟ่ต์บ่อยๆก็คงไม่ได้เมื่อก่อนเต็มที่เอาเงินเดือนออกไปกินบุฟเฟ่ต์เดือนละครั้งเดือนละ2ครั้งนี่ก็คงถือว่าเยอะแล้วนะคะแต่ตอนนี้ในเมื่อคนก็ระวังมากขึ้นเขาก็จำเป็นว่างั้นลดราคาเริ่มต้นดึงดูดใจซะหน่อยละกันราคาแบบตัวเลข999อย่างเงี้ยนะคะจากเดิมเนี่ยพันกว่านะเขาก็อย่างน้อยมันเป็นตัวเลขที่อะพอรวมภาษีอีกนิดหน่อยเนี่ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีกหน่อยก็พันต้นๆอย่างน้อยมันก็ยังพอดึงจิตดึงใจคนที่สักเดือนละครั้งพาครอบครัวมากินได้นะคะคนก็ถามว่าทำไมเริ่มที่200หมายถึงว่าลดแค่สัก200เองอะโดยประมาณเขาก็บอกว่ากลุ่มลูกค้ามันต่างกันนะจะให้ลดมากกว่านี้แต่ด้วยคุณภาพของเขาเนี่ยวัตถุดิบของเขามันคัดมาอย่างดีอ่ะนะคะจะให้ลดไปเลยแบบมากๆมันก็อาจจะไม่ไหวดูตามเนื้อผ้าสมเหตุสมผลกับต้นทุนค่ะ
0: ค่ะก็คือพยายามที่จะดึงลูกค้าเก่ากลับมากินซ้ำนะแล้วก็รายได้ก็ยังยืนเหนือ700กว่าล้าน
1: รักษาไว้ก่อน
0: ได
1: ้ใช่
0: ก็เป็นความยากลำบากของผู้ประกอบการแหละที่เขามองว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อจะไปต่อให้ได้นะ
1: โปรอะไรก็ยังต้องทำบ้างนะในรอบปีเนี่ยโปรวันเกิดโปรlobster คืออาจจะแล้วแต่วัตถุดิบที่ได้มานะตอนนั้นด้วยนะคะทุกอย่างเห็นไหมใช้หลายกลยุทธ์ประกอบกันเพราะว่าเขาก็บอกตรงๆแหละว่าสงครามตะวันออกกลางอะต้นตอเลยเนี่ยไม่รู้มันจะไปสุดที่ตรงไหนนะคะราคาวัตถุดิบก็ขยับและจริงๆมันก็ขยับมาเยอะและปี2ปีเนี้ยจำเป็นจริงๆนะคะ
0: เดี๋ยวพักฟังข่าวแป๊บพักแป๊บหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD

0: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing News Update ค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้านะคะและน้องนุ้ยสุตาค่ะ
3: ค่ะ
2: นุ้ยมีอะไรมาฝากนิดนึงก่อน
3: มีของที่เหมาะกับคุณผู้ฟังที่ห่วงใยสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารการกินที่เราทานกันอยู่ทุกวันนะเราทานข้าวใช่ไหมเป็นอาหารหลักของเรานะคะใครที่กังวล นะคะหรือว่าเป็นห่วงสุขภาพตัวเองเนี่ยอยากจะแนะนำกันค่ะกับคาชีว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่นี่เรียกเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยค่ะเพราะเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเนี่ยนะคะตัวหม้อเนี่ยค่ะด้านในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กค่ะข้าวก็จะไม่ติดล้างง่ายด้วยทนทานนะคะและที่สำคัญค่ะเขามีความอัจฉริยะมีให้เลือก6ฟังก์ชันเลยเราจะหุงดวนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือว่าทำเค้กได้หมดเห็นไหมคะข้าวหวานจบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระเลยค่ะดังนั้นนะคะอยากจะแนะนำให้ทุกท่านทดลองค่ะเรามั่นใจด้วยมาตรฐานมอกของสินค้านี้รับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรได้เลยนะคะที่021143390ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: อืมค่ะเอาละค่ะกลับมาคุยกันต่อเนาะ
3: ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะเวลาเรานึกถึงอนิสุกะไทเกอร์นึกถึงอะไร
3: รองเท้าแน่นอนโอ้โหช่วงนี้มันฮิตมากพี่กุ้งตามหากัน
2: มันต้องตามหามันเป็นเรียกว่าอะไรล่ะเป็นคอลเลคชันที่ต้องมี
3: ในมันใครโซเอาต้องไปซื้อญี่ปุ่นฝากหิ้ว
2: นี่แล้วก็ต้องจดรุ่นกันไปเลยนะอยากได้รุ่นไหนเนา
3: ะอ
2: นิสุกะไทเกอร์เราก็ภาพจำจะเป็นรองเท้า
3: ค่ะ
2: แต่วันนี้อนิสุกะไทเกอร์ท่านผู้ฟังคะเขาแตกลายธุรกิจไปทำร้านซูชิ
3: คนละเรื่องเลยเนาะ
2: ไปเป็นร้านซูชิเป็นร้านโอมากาเซ
3: โอ
2: ้แล้วที่สำคัญคือมันจะอยู่ในโซนเดียวกับอนุสกาไทเกอร์ด้วยอ่ะ
3: ค่ะอุ้ยตายแล้วใครจะไปคิด
2: ใครจะไปคิดไปซื้อรองเท้าแล้วกินอาหารญี่ปุ่นไปด้วย
3: ค่ะนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เซ็นทรัลพาร์คนะชั้น1อันนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโอนิสึกะไทเกอร์เขาเปิดตัวเขาเรียกว่าเป็น New Concept Store นะคะแห่งแรกของโลกเลยค่ะคือแม้จะเป็นแบรนด์รองเท้าแต่ว่าแข่งกันแค่สินค้ารองเท้าออกคอลเลคชันใหม่ๆน่าจะไม่พอแล้วนะคะเขาก็เลยเปิดก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นหลายแบรนด์เนี่ยทำเป็นคาเฟ่อันนี้เห็นค่อนข้างเยอะนะทำเป็นคาเฟ่นะให้ไปถ่ายรูปกันให้ไปนั่งจิบกาแฟ
2: ธรรมดา
3: เห็นหลายแบรนด์แล้วบางแบรนด์แบบทำเป็นโรงแรมก็มีใช่ไหมแบรนด์ระดับโลกนะหรือว่าบางแบรนด์เนี่ยอาจจะทำเป็นคอมมูนิตี้สเปซให้คนไปเดินแล้วก็ใช้เวลากับเขาเยอะหน่
2: อ
3: ยแต่โอนิสึกะไทเกอร์ไม่ทำแค่นั้นค่ะเอาเป็นว่าทำอาหารเลยใช่ไหมเป็นโอมากาเซแฮนด์โรลอะแบบทำม้วนๆนะคะเป็นม้วนๆที่นะคะให้ทานกันโซนเดียวกันเลยนะคะแบบอยู่โซนเดียวกันกับแฟชั่นเขาบอกมองเข้าไปนี่แยกไม่ออกไม่ว่าเอ้ยตรงนี้นั่งกินตรงนี้คาเฟ่ตรงนี้ร้านขายไม่มันรวมๆกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วพื้นที่ดูคลีนอยู่นะ
2: คือกลยุทธ์เขาก็คือจัดตลาดเพราะว่าลูกค้าที่มาซื้อรองเท้าแบรนด์แบบนี้เนี่ยก็ต้องมีสตางค์อยู่แล้วไม่ธรรมดา
3: ใช่
2: มีรสนิยมอยู่แล้ว
3: ค่ะ
2: เมื่อซื้อรองเท้าแบบนี้ได้มีกำลังซื้อแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะกินโอมากาเซก็ไม่แปลกไม่ต้องเดินไปไกลมีร้านอยู่ตรงนั้นเลยนะแต่ที่สำคัญคือเขาทำรองเท้าอยู่ดีๆแล้วถ้าจะไปทำโอมากาเซมันต้องมีการเอ็กกันมีต้องมีการเอ็กกับเชฟมือหนึ่งไหม
3: แน่นอนเพราะว่าถ้าคิดดูเราทำรองเท้าอยู่ดีจะไปทำอาหารมันคนละเรื่อง
2: มันก็ยากอยู่นะมันไปยังไง
3: เราไปเอาจุดแข็งของร้านดังมาเลยดีกว่านะคะเขาก็เลยไปจับมือกับซูชิอะไรเป็นโอมากาเซชื่อดังมาจากกินซ่านะคะที่กรุง

0: โตเกียวคือร้านเนี้ยดังถึงขั้นที่ว่าจองยากข้ามปี
1: คิว
0: ข้ามปี
1: งั้นคิวข้ามปีแบบนี้เนี่ยก็กินได้ที่เมืองไทยแล้ว
0: นะคะก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาต้องเล่าก่อนว่าสำหรับซูชิอาราอิเนี่ยเป็นโอมากาเสะชื่อดังใช่ไหมแล้วก็มีเชฟเจ้าของร้านเนี่ยเขาดูแลทุกอย่างให้หมดแล้วต้องเล่าว่าโปรเจกต์เนี้ยมันไม่ได้เกิดจากการที่แบรนด์ใหญ่ทั่วไปเหมือนมาคุยกันดีลธุรกิจเป็นพันธมิตรกันแต่เชฟของร้านเนี่ยเขาเป็นแฟนของโอนิสึกะไทเกอร์ชื่นชอบอยู่แล้วมีแบบใจมันไปแล้วนะคะก็เลยมีการพูดคุยกันนะคะคุยไปคุยมาเอ้าก็เลยแบบคุยกันว่าเอแล้วถ้าโอนิสึกะไทเกอร์จะไม่ได้เป็นแค่แฟชั่นเป็นแบรนด์รองเท้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรได้
1: อ
0: ีกเขาก็เลยต่อยอดถึงปิ๊งเป็นไอเดียว่ามันต้องเป็นถึงขั้นที่สื่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นออกไปได
1: ้
0: ขายประสบการณ์ไงจะมามองแค่ว่าเป็นสินค้าเป็นรองเท้าไม่ได้แล้วถ้าให้นึกภาพโอนิสึกะไทเกอร์ให้คนเนี่ยเห็นภาพเลยว่าทั้งเรื่องแฟชั่นอาหารงานฝีมือทุกอย่างมันต้องแบบรวมกันอยู่ในอันเดียวอะนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เห็นในร้านเนี่ยถ้าคนเข้าไปนะคะจะต้องได้สัมผัสประสบการณ์ทั้งหมดเหล่านี้ด้วยกันนะคะฝั่งอาหารเขาเรียกว่าเป็นโนริมากิ by โอนิสึกะไทเกอร์ชื่อมันจะยาวสักหน่อยนะก็คือซูชิแบบเอโดมาเอะย้อนไปขนาดนั้น
1: วัตถุดิ
0: บจะมาใช่วัตถุดิบพรีเมียมจะมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะปลาทูน่าจากยามายุกิอันนี้คือเป็นซัพพลายเออร์ชื่อดังเลยที่ร้านมิชลินสตาร์หลายแห่งเลือกใช้พูดถึงโอโทโร่นะคะโอโทโร่เนี่ยเขามีความโดดเด่นอยู่แล้วใครที่ชอบทานนะไขมันละเอียดทานเข้าไปแล้วละลายในปากนะคะคำว่าโนริมากิอันเนี้ยก็คือการม้วนด้วยสาหร่ายใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับต้องสร้างสตอรี่เอาไว้ง่ายอย่างนี้ดีกว่าจะทำอะไรแบบจะบอกแค่ว่ามันอร่อยมันดีเดียวไม่พอมันจะต้องมีเรื่องราวที่มาถ่ายทอดมาเล่าแบบเป็นยังไงคะการม
1: ้
0: วนซูชิใช่ไหมคะมีสตอรี่ม้วนสดๆทำเสิร์ฟถึงลูกค้านะคะมันก็จะสดใหม่จริงๆได้ประสบการณ์ตรงนี้แม้กระทั่งเครื่องดื่มญี่ปุ่นก็ต้องเป็นชาเขียวใช่ไหมคะพี่กุ้งมัทฉะไทยทีเอาชาไทยค่ะมาทำกรรมวิธีชงแบบญี่ปุ่นเห็นไหมผูกเรื่องราวกันเห็นไหมไทยญี่ปุ่นก็จะกลายเป็นเมนูซิกเนเจอร์เฉพาะเลยที่ประเทศไทยเท่านั้นต้องทานที่นี่เท่านั้นเนี่ยค่ะมันคือความพยายามของแบรนด์เห็นไหมถ้าคุณจะมาตั้งแบรนด์อยู่ที่บ้านเรา
1: แหมแต่ที่น่าไปกินนะ
0: มาสะท้อนเป็นยังไงคะ
1: ที่น่าไปกินก็คือว่าถ้าไปญี่ปุ่นนะคิวจองข้ามปี
0: ที่นี่
1: ยังไม่แน่ใจคิวนะแต่ว่าเพิ่งเปิดใหม่คิวน่าจะไม่แรงเท่าไหร่
0: ก็ไม่รู้ถ้าแฟนๆเขาตามมาเราก็ไม่รู้คือนุ้ยก็ไม่ใช่เราไม่ใช่สายโอมากาเสะเราก็ไม่รู้ว่าตลาดตรงเนี้ยเนาะคนที่เขาแบบราคาไม่เป็นอุปสรรคนะเขาขอแค่แบบสัมผัสประสบการณ์เป็นคนแรกๆเนี่ยอาจจะคิวยาวก็ได้ใช่ไหมโอนิสึกะอีกด้วยนะคะคือมันเข้าไปในร้านเนี่ยมันจะมีทั้งความเป็นแฟชั่นทั้งเรื่องอาหารผสมผสานกันไปหมดเลย
1: คือด้วยความที่เป็นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยท่านผู้ฟังฟีลลิ่งมันก็เลยไม่รู้สึกมันเลยกลมกลืนกันได้ระหว่างการออกแบบร้านรองเท้ากับอาหารญี่ปุ่นที่มันอยู่แบบในบริเวณปั๊วเดียวกันเลย
0: ค่ะ
1: คืออยู่ในโซนไม่ต้องโซนอยู่ที่เดียวกันจุดเดียวกันเลยตรงนั้นก้าวขาออกจากร้านรองเท้า2ก้าวก็เข้าร้านอาหารญี่ปุ่นแล้ว
0: ค่ะ
1: ลองหลับตานึกดูนะถ้าเป็นร้านอาหารไทยนี่ไม่ได้เลยนะ
0: เราว่าก
1: ลิ่นมันจะแรงมากอ
0: าจจะด้วยกลิ่นด้วยแล้วก็เนี่ยเขาถึงพิถีพิถันในการที่จะดีไซน์ทุกอย่างให้ถ้าคุณมองเข้าไปเนี่ยมองแบบภาพกว้างๆแล้วคุณจะไม่ได้เห็นว่าเฮ้ยซ้ายอาหารขวารองเท้าม
1: ันตรงกลางกัน
0: ใช่ทุกอย่างมันไปหมดเขาดีไซน์ทุกอย่างคือเป็นคอนเซ็ปต์สตอร์ที่เนี่ยค่ะเป็นความโดดเด่นของที่โอนิสึกะไทเกอร์พยายามที่จะทำให้ร้านเนี้ยมันให้ประสบการณ์แบบเนี้ยกับลูกค้าแม้จะทำทั้งทีแล้วเนาะเอ็กซ์ระดับนี้แล้วเนาะ
1: คือขายประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นการตกแต่งต่างๆสถาปัตยกรรมต่างๆด้านในเนี่ยก็จะออกแบบแนวญี่ปุ่นไปเลยเนาะ
0: ญี่ปุ่นจริงแต่มันก็พอมองออกนะพี่กุ้งถ้าเรามองภาพอย่างเงี้ยนะคะมองเข้าไปวุ๊บเราจะเห็นรองเท้าก่อนใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีเป็นเหมือนเขาเรียกฉากไหมฉากไม้ๆอ่ะที่เป็นช่องๆๆๆอย่างเงี้ยคือเห็นแล้วก็รู้ว่านี่คือกลิ่นอาญี่ปุ่นลอยมากับนึกได้ว่าเดี๋ยวด้านเนี้ยคงเป็นที่นั่งทานอาหารแต่สีสันทุกอย่างเนี่ย
1: ทนอก

0: ุ่น
1: เออมันดูแบบสบายจริงๆเป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์อ่ะลองดูนะคะว่าใครอยากจะไปสัมผัสประสบการณ์ชีวิตที่ญี่ปุ่นเซ็นทรัลพาร์คยังไม่เคยไปเลยพี่กุ้ง
0: เซ็นทรัลพาร์ค
1: ไม่เคยไปอ่ะที่เปิดใหม่ที่เปิดใหม
0: ่แถวๆดุสิตใช่ไหมแถวโรงแรมดุสิตธานีเนาะเผื่อถ้าเกิดใครแบบว่าผ่านแถวนั้นอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆก็ลองดูได้นะคะมาดูเรื่องยาลดความอ้วนเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภ
1: ค
0: เป็นอย่างไรนะต้องบอกว่าความนิยมยาในกลุ่ม GLP เป็นยาสำหรับโรคเบาหวานชนิดที่2ตอนเนี้ยเขานิยมมาเป็นยาลดความอ้วนเอามาปักอะปักปากกาอะ
1: ค่ะ
0: จนมีผู้ใช้จำนวนมหาศาลในสหรัฐอเมริกานะไม่เพียงจะส่งผลต่อวงการแพทย์นะคะแต่ส่งผลกับวงการธุรกิจค้าปลีกแฟชั่นอาหารเครื่องดื่มด้วยเพราะว่ายาชนิดนี้เนี่ยทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับแผนแล้วก็คาดการรายได้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยสำนักข่าว CNBC เขามีการรายงานว่าธุรกิจขนาดใหญ่ในสหรัฐหลายรายเลยนะไม่ว่าจะเป็น Nestle, Hershey's, McDonald's, Victoria's Secret ก็รับอานิสงส
1: ์
0: แล้วก็เตรียมแผนต่อยอดหลังจากมีความนิยมใช้ยาในตระกูลเนี้ย GLP-1S นะคะทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยมีพฤติกรรมบริโภคอาหารและเครื่องดื่มน้อยลงอย่างชัดเจน
1: ความอยากมันจะน้อยลงใช่ไหม
0: ปักมือเอาพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือปักปากกาแล้วกินได้น้อยลง
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกว่าปักปากกาคืออะไรคือเมื่อก่อนเวลาความอ้วนอาจจะมีแบบทานยาใช่ไห
0: ม
1: แต่อันนี้เป็นฉีดเรียกภาษาบ้านๆอย่างนี้มันพุ่งฉีด
0: มันไม่ได้ฉีดมันปักปากกา
1: โอ้หนูเห็นแบบมีแบบทีมงานเนี่ยคุยกันอยู่นะคะว่าปักมาแล้วบางคนมีเอฟเฟกต
0: ์ใช่
1: บางคนบอกว่าทานตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอทานเข้าไปทำไมมันออกมาหมดเลยอะไรเงี้ย
0: ก็มีเวียนหัวบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนมีไซด์เอฟเฟกต์ไม่เหมือนกันแต่ว่าคำว่าปักปากกาเนี่ยมันไม่ได้ฉีดนะนุ้ย
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้ฉีดยาคือปักที่พุง
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะปล่อยปล่อยตัวยาเข้าไปซึ่งวันนี้สาวๆก็นิยมไปปักปากกากันเป็นการทานได้น้อยลง
1: มันจะอยากทานน้อยลงใช่ไหม
0: แล้วก็ลดน้ำหนักน้ำหนักก็จะลดลงแล้วมันไปเป็นการตลาดได้ยังไงอนุ้ย
1: ก็คือในเมื่อคนทานน้อยอ่ะแล้วคนที่ทำผลิตภัณฑ์หมายถึงว่าขายพวกอาหารการกินทำยังไงนะคะเพราะว่า
0: ต้องปรับไซส์ไหม
1: ปรับหมายถึงว่าปรับไซส์การกินไหมใช่ไหมแน่นอนมันก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าไซส์ใช่ไหมไซส์การก
0: ิน
1: ไซส์อาหารเนี่ยมันก็ต้องเล็กลงนะเขาบอกว่าตอนนี้แบรนด์ร้านอาหารนะคะคือมีการทำงานร่วมกันค่ะว่าในเมื่อเทรนด์มันมาแบบนี้เนี่ยหลายๆแห่งที่ขายอาหารเขาบอกว่ามื้อกลางวันเนี่ยเขาอาจจะไม่กระทบนะมันอาจจะหลายชั่วโมงตื่นมาทำนู่นทำนี่แล้วก็หิวเลยกินกันแต่ว่าร้านที่ขายอาหารเช้าเนี่ยกระทบมากนะคะ
0: พอตื่นเช้ามายังไม่หิว
1: ยังไม่หิวซึ่งปกติแล้วเนี่ยตอนเช้าอะอย่างฝรั่งเขาก็จะกินเป็นกาแฟ
0: ขนมปังโดนัท
1: โดนัทเนี่ยมันหายไปตลาดตรงเนี้ยมันหายไปนะคะมื้อกลางวันเนี่ยจะไม่กระทบแต่ว่ามื้อเช้ากระทบนะคะ
0: มื้อเย็นก็น่าจะกระทบนะ
1: โอ้ใช่มื้อเย็นยิ่งคนมีพื้นฐานที่คิดว่าเย็นเราก็ไม่ต้องกินอะไรเยอะก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็นอนแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีข้อมูลเนี่ยพบว่าปริมาณลูกค้าที่ใช้ยา GLP-1S เนี่ยกินมื้อเย็นลดลง
0: 6%
1: ยอดขายโดยรวมของร้านอาหารช่วงเย็นมันก็เลยลดลงไปณตอนนี้นะคะแล้วเขามองว่าอนาคตมันจะยิ่งลดลงไปมากขึ้นอีกมองพยากรณ์ไปเลยว่าอาจจะทำให้ยอดขายรายปีของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มลดลง 30,000-55,000 ล้านดอลลาร
0: ์
1: ภายในปี2030ก็คืออีก 3-4 ปีจากนี้อันนี้คือ JP Morgan เลยนะสถาบันการเงินที่เขาแบบสำรวจเลยนะคะ
0: คือมันตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะการลดน้ำหนักรายบุคคลเนี่ยไม่น่าไปมีผลกระทบกับภาคธุรกิจแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาคธุรกิจเองเนี่ยต้องใส่ใจกับผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกเซกเมนต์เลย
1: ค่ะ
0: พอเห็นผู้บริโภคกลุ่มนี้มีพฤติกรรมทานน้อยลงมันก็ต้องดูแลคุณจะทำตลาดยังไงนับทำตลาดมื้อเช้า
1: ค่ะ
0: มื้อเช้าก็ลดลงยิ่งมื้อเย็นคนก็จะทานน้อยลงหรือแทบจะไม่ทานอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นแล้วการขายอาหารหนักมื้อเย็นได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะฉะนั้นแบรนด์ต่าง

0: อย่าง McDonald's เองก็มีการปรับตัว
1: ค่ะอย่างที่พี่กุ้งว่าอย่างพวกไซส์ใช่ไหมที่ขายเนี่ยบางทีอาจจะต้องปรับด้วยไหมนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ทานเยอะเท่าเดิมแล้วหรือแม้แต่สารอาหารในนั้นอ่ะคือถ้าบอกคนที่เขาระวังเรื่องน้ำหนักเนี่ยนอกจากจะปักปากกาแล้วเขาก็จะเลือกจะเน้นพวกโปรตีนคุณต้องปรับเมนูคุณให้มันมาด้านนี้ไหม
0: คือถ้าเมนูเนี่ยเน้นโปรตีนมากขึ้นมันก็ทำให้เป็นแรงจูงใจเพราะคนเนี่ยนอกจากลดน้ำหนักแล้วเนี่ยพอลดน้ำหนักเสร็จแล้วเนี่ยการสร้างกล้ามเนื้
1: อ
0: เขาก็ต้องกินโปรตีน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมนูอาหารของแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วบางคนเดี๋ยวตั้งคำถามนะว่าเอ๊ะแหมมันลดน้ำหนักกันขนาดจะต้องมีการปรับเมนูเพื่อกลุ่มนี้โดยเลยเหร
1: อ
0: ปรากฏว่ามีการสำรวจมาผู้ใหญ่น
1: ะ
0: ผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเนี่ยเดินมา8คนเนี่ย
1: ค่ะ
0: 1คนปักปากกา
1: โห
0: 8 1ใน8
1: เคยปักงี้ป่ะหรือปักนะ
0: 8คนเนี่ยเขากำลังใช้กำลังนะ
1: ค่ะ
0: 8คนเนี่ยเขากำลังใช้ยาในกลุ่ม GLP-1S นะคะหรือว่าปักปากกานี่แหละนะแล้วก็อันนี้ยังไม่รวม1ใน8คนเนี่ยยังไม่รวมผู้ที่หยุดยาไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: แล้ว 18% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเคยปักปากกามาแนวโน้มตรงนี้แหละทำให้ผู้ทำให้แบรนด์ต่างๆต้องมีการปรับตัวในการทำธุรกิจอาหาร
1: โอ้โห
0: มื้อเย็นต้องใส่โปรตีนแต่นี่ใส่คาร์บเข้าไป
1: หรือเพิ่มใยอาหารอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมคะดีกับลำไส้เพิ่มปริมาณน้ำนะการดื่มของเหลวอันนี้ก็สำคัญเพราะว่ายาพวกนี้บางทีมันจำเป็นที่จะต้องให้คนที่ทานเนี่ยให้คนที่ใช้เนี่ยดื่มน้ำเยอะขึ้นด้วยลดอาการบางอย่างลดอาการข้างเคียง
0: คือผลข้างเคียงเวลาพวกนี้เวลาไปปักปากกาเนี่ยเขาจะแบบต้องดื่มน้ำเยอะๆเพื่อที่จะได้
1: ขับออกไปอย่างนี้ป่ะ
0: ขับออกไปบ้างนะแล้วก็ถ้ากินโปรตีนเยอะๆก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆแต่ถามว่ากินโปรตีนเพื่ออะไรกลุ่มคนที่ใช้การปักปากกาหรือว่าออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องการโปรตีนเพื่อที่จะป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้
1: อ
0: หรือว่าสร้างกล้ามเนื้อใหม
1: ่ๆค่ะ
0: แต่พอคุณกินโปรตีนเยอะคุณก็ต้องดื่มน้ำเพิ่มมากขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับไต
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะอันเนี้ยก็คือถามว่าวันนี้ถ้าเราเข้าไปทางออนไลน์นะนุ้ยท่านผู้ฟังคะเราจะเห็นการตลาดเรื่องของโปรตีนเยอะมาก
1: ๆเยอะจริงเพราะว่าต่อให้คุณไม่ได้จะต้องลดน้ำหนักนะแต่โปรตีนจำเป็นกับคนที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยค่ะมันทำให้ต้องเกิดการปรับตัวไปในทุกประเภทอาหารเลยพี่กุ้งเมื่อกี้เราคุยกันถึงฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมคะอย่างยกตัวอย่างเช่นแมคโดนัลด์อะไรก็ตามแล้วก็ของหวานช็อกโกแลตโอ้ฝรั่งเนี่ยเขาต้องกินใช่ไหมช็อกโกแลตของหวานอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมของเขาเนี่ยไอศกรีมเขาบอกว่าก็อาจจะต้องพยายามปรับด้วยว่ามันเป็นของเหมือนจะไม่ได้จำเป็นก็จริงของหวานแต่ว่าคุณใส่โปรตีนอะไรที่มันเพิ่มเข้าไปหน่อยไหมนะคะหรือว่าอาจจะมีผลไม้เป็นส่วนประกอบมันก็จะเป็นทางเลือกที่สุดท้ายแล้วถ้าจะทานจริงๆอ่ะให้มันมีอะไรดูมีประโยชน์แทรกเข้าไปเนี่ยคนก็จะเลือกหรือว่าช็อกโกแลตพรีเมียมคำว่าพรีเมียมเนี่ยมันอาจจะไขมันลดลงนะมีเพิ่มโปรตีนเข้าไปต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะแชร์ส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าแบบเดิม
0: ๆแหมพอดูข่าวนี้แล้วท่านผู้ฟังก็ไม่คิดนะไม่เคยคิดนะว่าแบบการลดน้ำหนักหรือการปักปากกาของผู้คนในโลกนี้เนี่ยมันจะนำมาซึ่งการปรับตัวของแบรนด์ใหญ่ๆ
1: จริงค่ะ
0: แบรนด์ก็คิดละเอียดมากนะ
1: จริง
0: คือพอคนปักปากกาคนลดน้ำหนักการกินการรับประทานเนี่ยมันก็เปลี่ยนละพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนพอชั่นของการสินค้าแต่ละเซตแต่ละเซตเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปถ้าคุณยังขายพอชั่นใหญ่ๆจานใหญ่ๆแล้วก็หนักคาร์โบไฮเดรตผู้บริโภคก็ยี่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ที่จะต้องการ
1: แบรนด์ระดับโลกนะนุ้ยไม่รู้ว่าเป็นทั่วไหมนะแต่ว่าหลายๆที่ก็อาจจะต้องมีขายแบบครึ่งนึงนะคะแบบหั่นครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นแบบแบรนด์พวกสับเวย์อย่างเงี้ยนะหั่นครึ่งนะบางทีมันก็ตอบโจทย์ตรงนี้ว่าคนเขาก็ไม่ได้ต้องการทานทั้งหมดแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเมนูใหม่ๆที่คำนึงถึงเรื่องสุขภาพแต่นุ้ยก็เชื่อว่าแบรนด์เนี่ยเขาไวกับ ยอดขายหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเพราะว่าต้องมีการสำรวจอยู่ตลอดนะคะว่าเออมันเป็นยังไงตอนนี้เทรนด์อะไรมาตอนนี้คนที่เคยเป็นกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยมันเปลี่ยนปรับไปยังไงบ้าง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าช้าปุ๊บนี่คือไม่ทันเลยนะ
0: ผู้บริโภคท่านผู้

0: ฟังคุณตะขอมะขามหย่องนะคะบอกว่าทานมื้อเย็นช่วง 4:00 น.แล้วก็ออกกำลังกายเดิน40นาทีอาหารที่กินก็จะย่อยทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีแล้วก็หลับสนิทนะแล้วก็มีวิชาบริหารร่างกายของทหารมาใช้บ้าง
1: ค่ะพี่กุ้งแล้วก็เมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องอาหารแล้วมีอีกธุรกิจนึงที่เอฟเฟกต์ตรงนะเสื้อผ้า
0: แน่นอน
1: บอกว่าพอปุ๊บเนี่ยพอลงมาถึงเป้าหมายแล้วสมมติว่ารูปร่างเปลี่ยนแล้วน้ำหนักลงแล้วคนไปช็อปเสื้อผ้าใหม่ค่ะ
0: แน่นอนค่ะดิฉันเนี่ยดิฉันลงมา12โลอะค่ะ
1: ตลาดนี้โตเนี่ยใช่ไหมของจริงเลย
0: 12โลที่ลงมานี่กลายเป็นว่าโอ้โหค่ะช็อปเสื้อผ้าเยอะมากเมื่อกี้ในเน
1: ี
0: ้ยในสคริปต์เราบอกว่าเฉลี่ยต่อคนจะซื้อเสื้อผ้าเพิ่มขึ้น 5-8 ตัวต่อปี
1: ใช่
0: เปล่าค่ะดิฉันต่อเดือนค่ะ
1: ต่อวันไม่ใช
0: ่คือแบบว่าคือมองไปทางไหนนะมองไปทางไหนตู้เสื้อผ้าทางตู้เนี่ยมันก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ย

0: พับพับพับพับพับเก็บไป คนที่บ้านบอกว่าอย่าเพิ่งทิ้งนะ
1: ค่ะ
0: อย่าเพิ่งเอาไปบริจาคนะเผื่อเธอจะอัพไซต์ไปหาชุดเก่า
1: เออ
0: ไม่ค่ะ ฉันไม่กลับไปตรงนั้นแล้วค่ะฉันลงมาได้เยอะแล้ว
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็แบบว่าเป็นความสุขเล็กๆแต่ว่าตรงนี้แหละการเปลี่ยนไซต์ของแต่ละคนมันก็นำมาซึ่งการตลาดที่มันต้องใช้จ่ายเรื่องช้อปปิ้งเสื้อผ้าเพิ่มมากขึ้นแต่นี่คุณตะขอมะขามหยอกบอกว่าให้กินอาหารแค่4โมงเย็นแล้วออกกำลังกายจะได้เผาผลาญใช่เลยนะออกกำลังกายบ้าง
1: นอนไวอ่ะเนาะหมายถึงว่าทานอาหารเร็วหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็พักผ่อนและไม่ได้ต้องไปเก็บสะสมแล้วนะคะ
0: ทักทายคุณนอนอ36คุณเทียนท่าฉลอมคุณอมรคุณสุภชัยที่ดินนะคะทักทายกันเข้ามาคุณแจ็คคุณหลายท่านทักทายเราเข้ามาทาง Facebook เป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะทาง Facebook นะคะสวัสดีทักทายคุณสุภชัยค่ะทั้งทักเรามาแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยคุณเสือนอนไม่หลับนะคะวันนี้อากาศดีอาจจะนอนหลับนะ นะคะโอ้วันนี้คุยกันหลายเรื่องมากเลยค่ะพี่กุ้งอ๋อแล้วอยากแถมอีกนิดนึงเมื่อกี้เรายังบอกว่ามีอาหารใช่ไห
0: ม
1: อาหารอาจจะดรอปไปต้องปรับตัวเสื้อผ้านี่ได้แรงบวกมานะเพราะคนก็จะช็อปสินค้าใหม่ๆมีผลิตภัณฑ์กระชับผิวด้วยแต่ว่าพอแบบว่าทุกอย่างลงเนี่ยอาจจะต้องแบบให้มันเฟิร์มด้วยไม่นับการออกกำลังกาย
0: แต่
1: อย่างเดียว
0: ท่านผู้ฟังคะจะบอกเลยว่าตั้งแต่ผอมลงมาเนี่ยแล้วเราก็ต้องไปออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อกินโปรตีนกระชับกล้ามเนื้อออกกำลังกายได้เดือนนึง
1: ค่ะ
0: ทำให้ความรู้สึกว่าแห้งรูนี้ออกตั้งนานแล้วคือแบบรูนี้ออกกำลังกายตั้งนานแล้วนะเพราะฉะนั้นชวนท่านผู้ฟังออกกำลังกายขยับร่างกายกันเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: มันได้เฟิร์มมันได้ความเฟิร์
1: ม
0: มันได้กล้ามเนื้อ
1: ได้หัวใจด้วยเนาะพี่กุ้งเนาะ
0: ได้หัวใจด้วยแต่หัวใจนี่เราต้องคาร์ดิโอยาว
1: ๆ
0: แต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยพอเราเวทคือคำว่าเวทของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเข้ายิมขนาดอย่างหนักหน่วงจ้างเทรนนิ่งถ้าเราไม่ได้มีกำลังทรัพย์ขนาดไปจ้างเทรนนิ่งเนี่ยเราเวทอยู่กับบ้านเราก็สามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได
1: ้วิ YouTube เยอะแยะ
0: ใช่
1: เปิดเลยมีดัมเบลที่ขวดน้ำเอาขวดน้ำลิตรครึ่งเนี่ยก็ได
0: ้แล้วเขาก็พอได้ทำแล้วมันรู้สึกกระชับท้องแขนกระชับอะไรเนี่ยแล้วเราก็มีคำหนึ่งที่ออกมาว่ารู้งี้ทำตั้งนานแล้ว
1: เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังนะคะก็เชื่อว่าหลายคนบอกว่าจะเริ่มแล้ว
0: ไม่ต้องจะ ไม่ต้องจะเริ่มเดี๋ยวนี้เลย
1: เอาง่ายๆเริ่มจากง่ายๆก่อนทีละนิดให้เรามีพัฒนาการในแต่ละวันแล้วมันจะเป็นกำลังใจจิตกุ้งผ่านมาแล้วทำได้
0: ใช่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะน้องนุ้ยสุตาดิฉันสร้อยฟ้าลาไปพร้อมกันนะคะพบกันได้จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร
1: ์
0: 11นาฬิกาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: องชีพช่วยประชาชนครม.วันนี้พิจารณามาตรการแก้วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจจากวงเงินกู้4แสนล้านแม่ทัพภาคที่4รดน้ำศพและส่งทหารกล้า10เอกอดิศรคำบุญช่วยกลับมาตุภูมิขอนแก่นหลังเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทางการไทยเร่งช่วยนายโยธหลังหายเข้ากัมพูชาจนถูกจับสั่งห้ามคนไทยเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเด็ดขาดหมิงเฉินซันหนุ่มจีนซุกคลังแสงยังอยู่ใน ICU หลังอดข้าว3วันชักเกรงตำรวจเฝ้าระวังเข้มทรัมป์ปัดข้อเสนออิหร่านเปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเศษขยะที่ฝ่ายอิหร่านส่งมาให้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าว

0: ภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอังคารที่12พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะครับเตรียมจะพิจารณามาตรการแก้วิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจจากวงเงินกู้400ล้านบาทเดี๋ยวรอพิจารณาแต่ว่าก่อนประชุมครม.ครับนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีหลายกระทรวงเข้าร่วมนะครับตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชน280ล้านบาทภายใน3เดือนดีเดย์15พฤษภาคมนี้คาดครอบคลุม4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีวันนี้สวมบทพ่อค้าซิ่งรถพุ่มพวงแล้วก็มีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายด้วยครับติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณดาวีชัยคิรีครับ
1: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงเข้าร่วมด้วยซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า280ล้านบาทให้ใน3เดือนดีเดย์เปิดดำเนินการวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุม4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สวมบทพ่อค้าซิ่งรถพุ่มพวงโดยมีนางสุภจีนั่งซ้อนท้ายขับจากตึกสันติไมตรีไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าจอดแนะนำสินค้าต่างๆพร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดราคาต่ำกว่าตลาด 10% จะไปถึงบ้านถึงชุมชนทั่วประเทศดาวิชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: ขณะที่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน400ล้านบาทว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบต้องมั่นใจว่าต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงๆรวมถึงมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆมั่นใจว่าศาลจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ว่าเป็นไปตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนความจำเป็นเร่งด่วนครับถ้าไม่เร่งด่วนรัฐบาลคงไม่ทำขณะที่นายเสียศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงการฟรีวีซ่านะครับที่อาจจะเป็นช่องโหว่ให้ต่างชาติเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมในประเทศไทยโดยบอกว่าฟรีวีซ่า60วันอาจจะมากเกินไปครับอาจจะมีคนไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวโดยอาศัยฟรีวีซ่าจึงลดเหลือ30วันเพื่อให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้ครับมีการเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แล้วแต่มีการเลือกตั้งจึงเลื่อนออกไปแต่ไม่ได้มุ่งเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เรามุ่งไปที่กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหากับประเทศไทยซึ่งการท่องเที่ยวก็น่าจะไม่เกิน30วันพร้อมย้ำว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติครับนายเสศักดิ์ยังพูดถึงกรณีทหารกัมพูชาจับคนไทยระหว่างหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนด้วยนะครับว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการให้ความช่วยเหลือครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในประเด็นนี้ด้วยนะครับสำหรับวาระการประชุมครม.ที่น่าสนใจครับกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ69ครั้งที่2ซึ่งบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400ล้านบาทและจะมีการนำเสนอร่างพรก.ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาวันที่14พฤษภาคมนี้วาระเพื่อพิจารณาจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครับโดยครม.จะหารือเรื่องของการจัดซื้อลิขสิทธิ์จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ตอนนี้กระชั้นชิดแล้วซึ่งจะมีการแข่งขันกันระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ครับ
2: แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีรดน้ำศพและส่งทหารกล้า11อดิศรคำบุญช่วยกลับมาตุภูมิจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากเสียชีวิตจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและไว้อาลัยแก่10เอกอดิศรคำบุญช่วยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ณวัดบางนราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้า

0: ที่บริเวณถนนสายสุไหงโกลกแว้งบ้านน้ำขาวหมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งโอกาสนี้นะคะแม่ทัพภาคที่4ได้มอบเหรียญบางระจันพร้อมใบประกาศเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจครอบครัวทหารกล้าที่เสียสละเพื่อแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยาจากจังหวัดนราธิวาสจำนวน 500,000 บาทเงินบำรุงขวัญพระราชทานจากมูลนิธิสายใจไทย 30,000 บาทและเงินช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสอีก 5,000 บาทรวมถึงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากสอปต.ค่ะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการเคลื่อนย้ายร่างสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีณภูมิลำเนาตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอย่างสมเกียรติซึ่งทางด้านของคดีนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุรวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: รัฐมนตรีต่างประเทศนายเสหศักดิ์พวงเกตแก้วเองก็บอกว่าเรื่องของการดับไฟใต้เกี่ยวข้องหลายมิติครับต้องบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันนายเสหศักดิ์พวงเกตแก้วครับได้กล่าวภายหลังได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันการเจรจาสันติสุขถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งและการแก้ปัญหาในพื้นที่การแก้ปัญหาอัตลักษณ์การพัฒนาพื้นที่อื่นๆรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยุติธรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงเวลาที่การดำเนินการต่างๆจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการพูดคุยกับกลุ่มก่อความไม่สงบแล้วก็การแก้ปัญหาทางการเมืองก็ต้องพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่มองว่าเป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งเหล่านี้ฝ่ายกระทรวงกลาโหมเป็นผู้เสนอส่วนการดำเนินการแนวทางนี้ถือเป็นการใช้การเมืองนำการทหารใช่หรือไม่นายเสียศักดิ์ก็บอกว่าบางส่วนก็คือการเมืองบางเรื่องก็คือเรื่องของการทหารรวมถึงมิติการต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะมีหลายประเทศฮะเพราะมีประเทศมาเลเซียเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดส่วนการพูดคุยสันติสุขมีมาในทุกรัฐบาลแต่รัฐบาลชุดนี้จะพลัดอย่างไรนั้นนายเสียศักดิ์บอกว่าหากมีการประสานการพูดคุยโดยตระหนักว่าการพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นหนทางแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเน้นไปที่ประชาชนเป็นที่ตั้งครับ12:09 นเดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะคณะผู้แทนไทยเตรียมเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลทางเทคนิคนะคะต่อ USTR ระหว่างวันที่13-14พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงสร้างการผลิตและการค้าของไทยค่ะหลังจากสหรัฐเปิดการสอบสวนมาตรา301ซึ่งไทยก็ได้ยื่นหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการไปแล้วตั้งแต่15เมษายนที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าการส่งคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางไปเจรจาระดับเทคนิคณสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการหารือระดับนโยบายเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยไทยมีความเชื่อมั่นอย่างมากในการชี้แจงทุกประเด็นโดยเฉพาะข้อกังวลเรื่องไทยอาจเป็นทางผ่านของสินค้าเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการภาษีรวมถึงประเด็นมาตรฐานแรงงาน นางสุปจีระบุนะคะว่าแม้

0: วเลขดุลการค้าปี2568ไทยจะยังคงได้ดุลสหรัฐเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นไทยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ยืนยันว่ากว่าร้อยละ30เป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทของสหรัฐที่เข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยเองและอีกกว่าร้อยละ20เป็นการส่งออกของบริษัทคนไทยดังนั้นมูลค่าการค้าที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปตามโครงสร้างการผลิตที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช่สินค้าสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดตามที่สหรัฐกังวลค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวย้ำถึงความพร้อมในการชี้แจงประเด็นด้านแรงงานซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายสหรัฐให้ความสำคัญอย่างมากโดยยืนยันว่ากระบวนการผลิตสินค้าส่งออกของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากลปลอดจากปัญหาแรงงานบังคับและไทยก็มีกลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ USTR ในระหว่างการเจรจา 13-14 พฤษภาคมนี้แล้วค่ะสำหรับการผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนที่ยังค้างอยู่นั้นทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเร่งรัดการเจรจาให้สรุปผลโดยเร็วเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและลดแรงกดดันจากมาตรการทางการค้านอกจากนี้ไทยยังได้ใช้โอกาสนี้ผลักดันแนวทางการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าไทยที่สหรัฐไม่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศเพื่อประโยชน์ร่วมกันของภาคธุรกิจทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งนี้ในปี2568สหรัฐก็เป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 93,651 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 51,361 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกที่สำคัญนะคะก็เป็นคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางและอัญมณีซึ่งการชี้แจงระดับเทคนิคที่จะเกิดขึ้นจะเป็นก้าวสำคัญในการยืนยันสถานะพันธมิตรทางการค้าที่เชื่อถือได้และลดความเสี่ยงจากการถูกใช้มาตรการภาษีในอนาคตต่อไปค่ะ
1: มีเรื่องของหมิงเฉินซันนะครับถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเกิดอาการชักเกร็งโดยคาดว่าเป็นเพราะตั้งแต่ถูกจับไม่ยอมกินข้าวครับล่าสุดตัวยังคงอยู่ใน ICU อยู่นะครับโดยโฆษกตำรวจให้ข้อมูลยืนยันว่าหมิงเฉินซันเอี่ยวสแกมเมอร์กัมพูชาพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเฉลยตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่รถคว่ำทำให้พบปืนพกนำไปสู่การขยายผลค้นเจอคลังแสงซุกอยู่ภายในบ้านพักจำนวนมากว่าคดีนี้จากการตรวจสอบพยานหลักฐานทางดิจิทัลและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พบทั้งเส้นทางการเงินแชทและข้อมูลการเข้าออกประเทศเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชารวมถึงพบข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมอาวุธการฝึกใช้อาวุธและก็บทสนทนาที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองทางนี้ยืนยันว่าขณะนี้ครับยังไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่บ่งชี้ว่าผู้ต้องหามีแผนก่อเหตุรุนแรงกับคนไทยหรือมีเป้าหมายก่อวิษกรรมในไทยแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งและอยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งแหล่งที่มาของอาวุธเส้นทางการเงินและก็เครือข่ายผู้ร่วมขบวนการสำหรับในหมิงเฉินซันเดินทางเข้าออกไทยหลายปีครับโดยใช้วีซ่าประเภทพำนักระยะยาวและมีบัตรผู้พำนักอาศัยในประเทศไทยแต่ว่าไม่ใช่บัตรประชาชนไทยนอกจากนี้ยังพบว่าใช้หนังสือเดินทางหลายประเทศอาทิจีนกัมพูชาและก็มีสถานะพำนักระยะยาวในเกาหลีได้ด้วยแต่ว่าเฉพาะการก็ออกไทยและกัมพูชาครับมีการเดินทางหลายครั้งซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทั้งหมดส่วนการสืบค้นย้อนหลังทางการเงินพบธุรกรรมเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์หลายสิบล้านบาททั้งในระบบบัญชีธนาคารและคริปโตเคอเรนซีโดยบัญชีที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับบัญชีที่ใช้ในการหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาขณะนี้ตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเชิงลึกส่วนที่มีรายงานว่าได้จดทะเบียนสมรสในไทยและก็ได้สิทธิพำนักระยะยาวตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบย้อนหลังครับว่าการได้มาซึ่งสิทธิพำนักและก็เอกสารต่างๆถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีเพิ่มกับผู้เกี่ยวข้องทันทีในส่วนของการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการขณะนี้มีผู้ต้องหาในคดีรวม6คนรวมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายปืนคล็อกให้ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ตั้งเรื่องสอบผู้สวนวินัยร้ายแรงดำเนินคดีอาญาและวินัยกับเจ้าหน้าที่แล้วส่วนแหล่งที่มาของอาวุธสงครามอย่างปืน M16 และวัตถุระเบิดแม้กลุ่มผู้ค้าพยายามทำลายหลักฐานลบหมายเลขประจำ

0: ืนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่สืบแหล่งที่มาได้อย่างน้อย1กระบอกแล้วและกำลังเร่งสืบสวนต่อถึงกระบวนการลักลอบนำเข้าและประเด็นที่หมิงเฉินซันถูกขามส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังถูกคุมตัวเข้าเรือนจำพลตำรวจโทไตรรงบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากความห่วงใยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ควบคุมกำกับดูแลผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดแม้จะอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ตามพร้อมย้ำว่าข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาทางจิตเวชหรือว่าการอ้างอาการป่วยซึมเศร้านั้นตำรวจจะรับฟังไว้ประกอบการสอบสวนแต่ไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาเพียงฝ่ายเดียวเพราะสิ่งที่ตำรวจให้น้ำหนักมากที่สุดคือพยานหลักฐานทางดิจิทัลข้อมูลการสนทนาและหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจยึดได้ซึ่งกำลังตรวจสอบอย่างละเอียดและเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังโรงพยาบาลที่รับตัวหมิงเฉินซันทำให้ได้ข้อมูลว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU มีตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าอยู่หน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดแต่เรื่องอาการครับผอ.โรงพยาบาลบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนครับ
1: กรณีนายโยชน์ซึ่งเข้าไปหาของป่าใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยสำเริงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จนถูกจับตัวไปนะคะครอบครัวก็เริ่มมีความหวังค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ให้คำมั่นว่าจะใช้ทุกกลไกประสานกัมพูชาเพื่อพาตัวกลับบ้านนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงได้แจ้งผ่านเพจอำเภอให้ชาวบ้านในพื้นที่งดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีข้อความระบุนะคะว่าอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยอาจมีวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกระสุนปืนตกค้างรวมถึงกองกำลังจากนอกประเทศทั้งนี้การเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทหารอาจเป็นความผิดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดส่วนบรรยากาศที่บ้านพักหมู่ที่7บ้านสโนตำบลกันตรวนระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เช้านี้บรรดาทหารกองกำลังสุรานารีนำโดยพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนางสาวกันนิกาหอมขจรอายุ47ปีภรรยานายโยชน์ที่เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับญาติพี่น้องที่กำลังรอฟังข่าวด้วยความห่วงใยค่ะหลังจากนายโยชน์หายตัวไปขณะหาของป่าตั้งแต่26เมษายนที่ผ่านมาสำหรับความคืบหน้าการช่วยเหลือนะคะพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยงานประสานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็เปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักประสานงานกับกัมพูชาอย่างเต็มกำลังก็คือประสานผ่านหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชาประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและดำเนินการผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญเบื้องตนได้รับรายงานว่านายโยชน์ถูกควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายณจังหวัดอุดรมีชัยกัมพูชาซึ่งแม้จะยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัดแต่กองกำลังสุรานารียืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดค่ะ
0: พักสั้นๆครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับอาม่าปฏิเสธข่าวซื้อที่ดินแลนด์บริดจ์ยันทำธุรกิจโปร่งใสไม่มีโนมินีครับบมจ.อาม่ามารีนตั้งโต๊ะชี้แจงหลังถูกพาดพิงกว่าซื้อที่ดินในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์กว่า500ไร่ยืนยันครับว่าทำธุรกิจขนส่งโลจิสติกไม่ได้พัฒนาอสังหาไม่ใช่โนมินีย้ำข้อมูลโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นครับนายพิสารรัชกิจปราการกรรมการผู้จัดการบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชน

0: หรือว่าอาม่าชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการพาดพิงในประเด็นเกี่ยวกับการซื้อที่ดินและข้อมูลที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการแถลงข่าวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ระบุว่ามีการกว้านซื้อที่ดินบริเวณอ่าวเคยจังหวัดระนองประมาณ500ไร่จากบริษัทที่คนในพื้นที่รู้จักในนามของอาม่านั้นทางบริษัทขอชี้แจงว่าการกล่าวอ้างว่าบริษัทเข้าไปกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่เพื่อรองรับโครงการแลนด์นั้นไม่เป็นความจริงและก็สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนบริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และไม่มีนโยบายกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรจากโครงการของภาครัฐแต่อย่างใดครับและก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดิน500ไร่ในพื้นที่จังหวัดระนองหรือว่าชุมพรตามที่ถูกกล่าวอ้างทั้งนี้อาม่าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งและโลจิสติกทั้งทางบกและก็ทางน้ำมาอย่างต่อเนื่องธุรกิจหลักได้แก่การขนส่งน้ำมันเคมีภัณฑ์และก็สินค้าเหลวตลอดจนการให้บริการด้านโลจิสติกซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทนอกจากนี้บริษัทขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นนอมินีหรือว่าถือครองทรัพย์สินแทนบุคคลใดทั้งสิ้นปัจจุบันบริษัทมีที่ดินเพียงแห่งเดียวก็คือที่ศรีราชามีพื้นที่ประมาณ21ไร่ซื้อมาตั้งแต่ปี2519เพื่อใช้เป็นหน่วยซ่อมบำรุงรถแล้วก็บริการรถขนส่งน้ำมันเท่านั้นครับอย่างก็ตามแม้ผู้ถือหุ้นบางรายจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่โครงการถือหุ้นและก็การบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือว่าการบริหารจิตการที่ดีมีความโปร่งใสอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรต.และเมื่อตรวจสอบจากงบการเงินจะเห็นว่ารายได้ 100% ครับมาจากการให้บริการขนส่งทางเรือและรถไม่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใดครับ
1: นายพฤทธิ์วัชรเสนสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษมองว่าจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในการต่อรองทางการเมืองหรือไม่ว่าขอไม่ไปก้าวล่วงพรรคอื่นแน่นอนว่านายทักษิณในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกก็มีหลายนโยบายที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเช่น30บาทรักษาทุกโรคตนเองคิดว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ของนายทักษิณหากมีการถ่ายทอดและเผยแพร่แลกเปลี่ยนก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศแต่สุดท้ายแล้วบทบาทของนายทักษิณจะเป็นอย่างไรตนเองไม่ขอก้าวล่วงให้เป็นประเด็นที่ถามนายทักษิณและมีประเด็นที่มีข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยก็ให้ไปสอบถามพรรคเพื่อไทยผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายทักษิณเนี่ยมีความสัมพันธ์กับฮุนเซนซึ่งก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็มีปัญหาเรื่องชายแดนมองว่าหากนายทักษิณกลับมาสถานการณ์ชายแดนจะตึงเครียดหรือไม่นายพฤทธิ์ก็บอกว่าต้องรอดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ความจริงประเด็นเรื่องผลกระทบหรือความสุ่มเสี่ยงของความมั่นคงทางประเทศความปลอดภัยของประชาชนเป็นประเด็นภาพรวมที่ต้องจับตาอยู่แล้วเช่นกรณีคนจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากแต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่ามีการพัวพันหรือกระบวนการรวบรวมอาวุธดังกล่าวไปพัวพันกับหน่วยงานรัฐอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ส.ส.พรรคประชาชนให้ความสนใจและมีความตั้งใจว่าการตั้งกระทู้ถามสดในวันที่14พฤษภาคมนี้ประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งประเด็นที่มีการลุกขึ้นถามนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ข่าวนี้ผวากัน2จังหวัดเลยนะครับเมื่อมีชาวบ้านถ่ายวัตถุปริศนาลอยอยู่ในคลอง6วาพื้นที่รอยต่อฉะเชิงเทรานครนายกอาจจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่เจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังลงพื้นที่ไปพิสูจน์ความจริงครับภาพที่ชาวบ้านถ่ายได้บริเวณคลอง6วาด้านหลังรพ.ส.ต.เฉลิมพระเกียรติตำบลดอนฉิมเพลียอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราพื้นที่รอยต่อตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์นครนายกเห็นเป็นวัตถุดำๆลอยอยู่ในคลองไหลไปตามน้ำครับทีมข่าวได้พูดคุยกับนายกิตติศักดิ์หวังมานครูสอนศาสนาประจำมัสยิดอักตักวาปากคลอง20ซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนขณะขี่รถข้ามสะพานคลอง6วาได้สังเกตเห็นวัตถุบางอย่างลอยอยู่ในน้ำด้วยความสงสัยจึงย้อนกลับมาดูแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ซึ่งจากประสบการณ์ที่อาศัยอยู่ริมคลองมานานหลาย10ปีค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เห็นก็คือจระเข้ครับหลังข่าวแพร่ออกไปชาวบ้านทั้ง2ฝั่งคลองที่ฉะเชิงเทราและนครนายกต่างรู้สึกกังวลหลายคนไม่กล้าเข้าไปใกล้คลองกระทบการใช้ชีวิตประจำวันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบครับซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่จะมีการปฏิบัติการโดย

0: รวมกำลังจากหลายฝ่ายนอกเหนือจากเรือของฝ่ายประมงแล้วยังขอเรือสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในการสำรวจร่องน้ำพร้อมประสานหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจับจระเข้แล้วก็สัตว์น้ำอันตรายเข้าร่วมภารกิจค้นหาครั้งนี้ด้วยจะเริ่มปักหลักด้านฝั่งอบต.พระอาจารย์จังหวัดนครนายกครับไล่ค้นหาตลอดแนวคลองเน้นหนักช่วงค่ำๆเพราะหากเป็นจระเข้จริงเมื่อส่องไฟจะทำให้เห็นดวงตาสีแดงง่ายกว่าตอนกลางวันประกอบกับช่วงตอนกลางวันครับจระเข้ไม่ออกหากินหากตรวจสอบพบว่ามีจระเข้อาศัยอยู่จริงเจ้าหน้าที่จะต้องทำการประชาคมสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ก่อนว่าจะให้ปล่อยอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเหมือนเดิมหรือจะให้จับออกจากพื้นที่ครับเนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์คุ้มครองตามกฎหมายครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตที่เรียกได้ว่าต้องใช้เครื่องพยุงชีพหลังจากที่เขาปฏิเสธร่างข้อเสนอสันติภาพล่าสุดจากรัฐบาลอิหร่านโดยระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงปัจจุบันอยู่ในระดับที่งอนแงนที่สุดโดยภายหลังจากที่ได้อ่านเอกสารซึ่งเขาเปรียบเปรยว่าเป็นเพียงเศษขยะที่ฝ่ายอิหร่านส่งมาให้แม้จะยังอ่านไม่จบแต่เขาก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าข้อตกลงดังกล่าวตกอยู่ในสภาวะวิกฤตที่ยากจะเยียวยาอิหร่านได้ยื่นเงื่อนไขให้ยุติการสู้รบในทุกแนวรบพร้อมเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายจากสงครามและขอให้สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลรวมถึงยกเลิกมาตรการลงโทษเพื่อให้สามารถกลับมาขายน้ำมันได้อีกครั้งนอกจากนี้อิหร่านยังเน้นย้ำอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซด้วยค่ะ
0: การอพยพผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายออกจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสทันตาในเมืองเตเนริเฟประเทศสเปนเสร็จสิ้นลงแล้วครับเรือสำราญออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเนเธอร์แลนด์เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อต่อไปผู้โดยสาร6คนสุดท้ายซึ่งประกอบด้วยชาวออสเตรเลีย4คนอังกฤษ1คนชาวนิวซีแลนด์1คนพร้อมด้วยลูกเรือและก็แพทย์บางส่วนเดินทางออกจากเรือที่เทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟจากนั้นครับถูกส่งตัวด้วยรถบัสไปยังสนามบินเพื่อขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำ2ลำมุ่งหน้าไปสู่เนเธอร์แลนด์เครื่องบินลำหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียเพื่อให้ผู้โดยสารเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามที่รัฐบาลออสเตรเรียกำหนดหลังเสร็จสิ้นการอพยพที่ดำเนินการอย่างราบรื่นเรือสำราญลำนี้ครับเหลือเพียงลูกเรือ25คนแพทย์1คนพยาบาล1คนเพื่อนำเรือไปยังเนเธอร์แลนด์คาดว่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ6วันและมีกำหนดถึงท่าเรือร็อตเทอร์ดัมในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นครับสถานการณ์แพร่ระบาดจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายองค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อ7รายมีผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ2รายโดยพบผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสและก็อเมริกันบางรายเริ่มแสดงอาการหรือว่าเป็นผลบวกหลังจากเดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วครับทุกคนจะต้องเฝ้าระวังและก็กักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 42-45 วันครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่มข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.-17:00 น.ทาง M-Cord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
6: สว สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook

0: ทุกไลฟ์นะคะดิฉันสุภรยานะวิทยากุล
1: ค่ะจุฬาลัตประพฤติดีค่ะ
0: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebookทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณสิวพรด้วยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: อืมก็สัปดาห์นี้เนี่ยพอกลับมาคุยกันมีเรื่องเยอะแยะ
2: มีแต่เรื่องร้อนๆนะเอาจริงๆแล้วก็เรื่องประเด็นใหญ่ๆด้วย
0: ใช่
2: จากแค่เรื่องของอุบัติเหตุนิดเดียวแต่ว่าพอไปๆมาๆเนี่ยสืบไปสืบมาถึงขนาดแบบมีข่าวนี้โอ้โหอย่างชายชาวจีนนะคะ
0: เออเขาเรียก
2: ไปๆมาๆนี่จะเป็น
0: ซีโฟ
2: อ๋อไม่แต่ที่สำคัญคือตอนนี้ถึงขนาดมีข่าวแล้วว่าแบบโอ้โหเป็นบอสใหญ่เลยอะใช่ไหมคะ
0: เรื่องของข่าวที่มีกระแสบอกว่าในหมิง
2: เฉินซัน
0: เฉินซัน
2: ค่ะ
0: น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นเขาเรียกว่าเป็นบอสของวงการสแกมเมอร
2: ์วงการสแกมเมอร์จีนเทาเลยค่ะ
0: แต่อันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเฮ้ยดิฉันว่ามันน่ากลัวกว่าไอ้เรื่องสแกมเมอร์นี้ด้วยนะไอ้เรื่องจีนเทาใช่ไหมเรื่องของการผิดกฎหมายแต่ตอนแรกๆอ่ะที่ไปเจอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกยิงนะที่เอาไก่ไปยิงอ่ะแล้วก็มีการติดต่อกับทางที่เขาเรียกว่าหน่วยองครักษ
2: ์ค่ะ
0: พิทักษ
2: ์ของทางกัมพูชา BHQ
0: อันเนี้ยมันมีปัญหากว่าเพราะว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อเหตุร้ายๆอะไรต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการสันนิษฐานว่าเอ๊ะจะเป็นแค่สะสมอาวุธหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยก็ชอบอ
2: ่ะ
0: นะแต่บางคนเนี่ยเป็นคนที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุร้ายแล้วก็มาแถมเรื่องของบอสสแกมเมอร์เนี่ยก็เลยยิ่งน่าตกใจเข้าไปใหญ่นะ
2: คือเจ้าตัวบอกว่าเป็นคนชอบสะสมอาวุธแล้วก็มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าป่วยจิตแบบนี้แต่ว่าไปๆมาๆเนี่ยโอ้โหชักจะไม่ใช่แล้วนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ได้ปักใจเชื่อซะทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าใน
0: ได้พูดไปไงเชื่อเปล่าอีกเรื่องน
2: ึ
0: ง
2: ใช่คืออาวุธค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เป็นอาวุธร้ายแรงแล้วก็ถ้าไปดูเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆต้องค่อยๆไล่เลียงนะมีหลายประเด็นแล้วก็มีหลายมิติหลายมุมมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปืนปืน M4 ใช่ไหมคะแล้วก็ไหนจะเป็นปืนกล็อกที่เหมือนกับเชื่อมโยงไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งแล้วก็ขายกันออกมาเป็นทอดๆอีกแล้วปืนก็หลายอย่างมากเรื่องของวงการการจัดหาเรื่องของอาวุธปืนไหนจะเรื่องของบัตรสีชมพูที่โยงไปถึงที่อำเภอเชียงดาวอีก
0: ซึ่งตอนแรกเนี่ยคุยเรื่องของบัตรสีชมพูเน
2: า
0: ะเรื่องของเส้นทางอาวุธเส้นทางทางการเงินการฟอกเงินการก่อเหตุวินาศกรร
2: ม
0: แล้วก็เรื่องของวงการสีเทาสแกมเมอร์ใช
2: ่
0: ไหมแล้วก็ยังมีข้อมูลที่ต้องติดตามอีกว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จแล้วเขาบอกว่าเขาป่วยจิตเนี่ยตอนเขาแอดมิทอยู่ในโรงพยาบาลนะแล้วก็ยังไม่ออกมาอย่างไรก็ตามมันน่าสนใจเพราะว่ากบดานอยู่ในบ้านเรานานแล้วเหมือนกันนะ
2: ค่ะ
0: ทำไปเล่นไปแล้วก็ดีที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ไปสังเกตเห็นความผิดปกติแล้วก็บางส่วนของอาวุธที่เก็บไว้ในรถ
2: ค่ะ
0: ก็เลยทำให้ขยายผลออกมาจนเชื่อว่าน่าจะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะพูดถึงเรื่องนี้นี่คือนึกถึงเรื่องของคุณลุงที่ไปหาอึ่งอะ
2: ่ะ
0: เรื่องใจแดน
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็มีปัญหาอีกเหมือนกัน
2: นะอย่างล่าสุดเองเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนพูดเองนะคะอย่างทางผู้สื่อข่าวเขาก็มีการรายงานความคืบหน้าอย่างพี่วาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารเองเนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลว่านายหมิงเฉินซันเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่นักสะสมอาวุธแต่อย่างใดนะเขาเป็นถึงระดับบอสคนหนึ่งในวงการสแกมเมอร์จีนเทาเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ค่อนข้างมีอิทธิพลมีคอนเนคชั่นอย่างมากในกัมพูชามีการแกะข้อมูลโทรศัพท์มือถือก็เรียกได้ว่าพบว่าเป็นคนรับงานจ่ายเงินเกี่ยวกับการสังหารบุคคลแล้วก็มีหน้าที่วางแผนจัดหาอาวุธให้ลูกน้องไปก่อเหตุในกัมพูชาด้วยซึ่งอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุแต่ละครั้งเนี่ยก็จะส่งผ่านช่องทางธรรมชาติไปยังฝั่งกัมพูชานั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่ทางคุณศิวพรตั้งข้อสังเกตตั้งโจทย์เอาไว้เนี่ยอันนี้ดีมากๆเลยก็คือมาอาศัยอยู่เมืองไทยเพราะเห็นว่าเมืองไทยเป็นที่หลบภัยมีเงินสามารถซื้อทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นบัตรหรือก็อาวุธก็ตามแล้วล่าสุดเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าในหมิงเฉินซันเนี่ยมีอาการเครียดมากๆแล้วก็เข้าโรงพยาบาลต้องเข้าโรงพยาบาลที่ห้อง ICU ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหเนี่ยค่ะข้อมูลเปิดมาแล้วก็ตกใจเลย
0: ชาวบ้านก็

0: ตกใจรวมทั้งท่านนายกก็ตกใจ
1: ค่ะ
0: ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็ตกใจเพราะว่าอาวุธเนี่ยบางส่วนไปเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ฐานเรือนะพลเรือนแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของอาวุธซึ่งมีการขายต่อเป็นทอดๆไปแล้วถึงแม้ว่าในช่วงที่ขายต่อไปแล้วเนี่ยตอนนั้นไม่มีตอนแรกไม่มีปัญหาแต่ว่ามันไปเส้นทางมันไปตกอยู่กับบุคคลที่ต้องสงสัยก็เลยทำให้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องสั่งด่วนทุกพื้นที่ต้องเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างเขาบอกว่า3เดือนขุดรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายไทยคือไอ้การที่บอกว่าระดมกวาดล้างภายใน3เดือนเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะไปกวาดล้างไงแสดงว่ามันต้องมีกระแสกระสายมีข่าวมาบ้างแล้วหรือมีข้อมูลมาบ้างแล้วหรือเปล่าไม่งั้นจะไประดมยังไงดีฉันไม่แน่ใจนะ
1: ค่ะ
0: อย่างไรก็ตามก็ยังดีเขาบอกว่าผบ.ตร.นี่สั่งมาตรการ3ระยะระยะที่1นะเป็นเร่งด่วน3เดือนที่บอกว่าจะระดมเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างนี่แหละเขาบอกว่าจะให้ทุกหน่วยเนี่ยตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้วจัดทำเขาเรียกว่าฐานข้อมูลกำหนดกลุ่มต่างด้าวเป็นเป้าหมายที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้ายาเสพติดความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทางภาษีศุลกากรนิติบุคคลการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุคคลที่มีพฤติกรรมที่สงสัยว่าเป็นภัยต่อสังคมหรือว่าจะก่อเหตุร้ายเครือข่ายการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการค้าประเวณีนี่ครบแล้วเนี่ยเยอะนะ
1: ค่ะ
0: การค้ามนุษย์กลไกการส่งต่อระดับชาติแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบปิดล้อมการลักลอบหนีเข้าเมืองเอ็กซเรย์พื้นที่แล้วก็บุคคลโดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนต่างด้าวรวมตัวกันอยู่มากๆหรือว่าพักอาศัยเป็นจำนวนมากโอ้นี่ถามคนขับแท็กซี่ได
1: ้
0: คนขับแท็กซี่ก็รู
1: ้
0: นะแล้วก็อันนี้เขาป้องกันแล้วก็ยับยั้งไม่ให้มีเหตุที่ลุกลามบานปลายจนจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้วก็ให้พิจารณาดำเนินการจับกลุ่มมาดำเนินคดีทุกรายนอกจากนี้นะคะยังมีการสั่งให้ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติแล้วก็เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ก็เรียกว่าสปชกตร
1: ค่ะ
0: พิจารณาตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ต้องเป็นเส้นเงินศุลกากรกรมสรรพสามิตกรมที่ดินเพื่อที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับนโยบายแล้วก็ระดับที่เขาเรียกว่าภูมิภาคแบบจังหวัดเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กำหนดให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวที่กระทำความผิดโดยกำหนดเป้าหมายในพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรกเชื่อว่าจุดหนึ่งก็ต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวนะแล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยก็จะดูความหนักเบาของแต่ละสถานการณ์คิดดูดิข้อเดียวมาตรการเดียวเนี่ยยาวใหญ่ขนาดนี
1: ้ค่ะอันนี้มองไปถึงเรื่องของที่นายกรัฐมนตรีสั่งคุมเข้มเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องของการทบทวนเรื่องของฟรีวีซ่า
0: ของมาตรการที่สองก่อนได
1: ้ไหม
0: ได้ค่ะยาวมันยังมีสองสามมาตรการอ
1: ัน
0: นี้เป็นมาตรการที่หนึ่งซึ่งเรานึกว่าระยะสั้นนี่จะครอบคลุมเขาบอกว่าระยะกลางเขาจะขุดรากถอนโคนขับเคลื่อนปฏิบัติการช่วงประมาณ6ถึง9เดือนโดยให้อันนี้ตม.นะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบร่วมกับหน่วยต่างๆตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารต่างๆการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ภูธรนะคะตำรวจภูธรจังหวัดจะร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็พิจารณาการเพิกถอนการอนุญาตการอยู่ในราชอาณาจักรนะแล้วก็การให้ศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระเบียบคำสั่งที่มีปัญหาอยู่แล้วก็เป็นช่องว่างเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปิดช่องว่างของกฎหมายที่คนต่างด้าวมักใช้ในการกระทำความผิดแล้วก็ขยายผลเครือข่ายไห
1: ม
0: งานใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: ขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องทุกรายแบบขุดรากถอนโคนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะก็จะดำเนินการตามมาตรการทางปกครองโดยเคร่งครัดส่วนประเด็นที่3จะเป็นระยะ ที่ยาวก็คือประมาณ 1-2

0: 2ปีก็จะมีการทำเรียกว่ารื้อระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบสถานะการเชื่อมโยงระบบวันโปลิสนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ทุกหน่วยสามารถเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะเช็คตรวจสอบข้อมูลฐานข้อมูลของคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายซึ่งให้เชื่อมโยงกับข้อมูลในระดับพื้นที
1: ่
0: เพราะว่าในพื้นที่บางทีเนี่ยมันเข้าไม่ถึงข้อมูลอาจจะมีปัญหาได้แล้วก็ประสานรับข้อมูลจากต่างประเทศที่เป็นประเทศต้นทางต่างๆแล้วก็นำมาเรียกว่าใช้ในการป้องกันแล้วก็นำมาตรการปฏิเสธคนเข้าเมืองการตรวจสอบบุคคลของเราปฏิเสธได้หรอธรรมดาเรารับแบบเละการตรวจสอบบุคคลในบัญชีเฝ้าระวังหรือว่าบัญชีต้องห้ามนะคะการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวเข้าเมืองแล้วก็มาตรการการคัดกรองบุคคลล่วงหน้านะแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆแล้วก็เรื่องของการนำกรณีการให้ฟรีวีซ่านะคะ อันนี้ก็สำคัญ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้เนี่ยจริงๆฟรีวีซ่ามีทั้งประโยชน์นะคะแล้วก็บางจุดที่พอหลังจากที่มีคนเข้ามามันจะหาช่องว่างที่เรียกว่าสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้โดยเรียกว่ามันเหมือนเลี่ยงกฎหมาย
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่ามันยังไม่ได้ผิดกฎหมายอะแต่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได
1: ้เพราะฉะนั้นคือพูดง่ายๆเหมือนเข้ามาเป็นนอมินีแล้วก็เลี่ยงกฎหมายแต่ว่าพอเลี่ยงกฎหมายเนี่ยมันก็ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทำความผิดการหลีกเลี่ยงภาษีอะไรต่างๆคือเหมือนกับว่าเขาเข้ามาแอบแฝงแล้วก็มาทำประโยชน์ในบ้านเราแต่บ้านเราไม่ได้อะไรเลยแล้วก็มาก่อปัญหาอะไรแบบนี้
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกดิจิตอลนอมแมดซึ่งจริงๆเดิมยังไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเข้ามาแบบปกติแล้วก็คือการออกวีซ่าระยะยาวหรือว่าฟรีวีซ่ามันเอื้อต่อการที่คนเข้ามาแล้วก็ถ้าชื่นชอบเมืองไทยเนี่ยอยากจะมาพำนักนะคะมันก็จะมาสู่ประเด็นที่ว่าจะมาทำงานได้ไหมมันมีในเมื่อทำงานไม่ได้ต้องมีเวิร์คเพอร์มิทอะไรต่างๆก็ต้องหาว่ามีช่องว่างอะไรไหมจะมาตั้งหลักปักฐานก็อยากจะไม่เช่าจะซื้อเพราะฉะนั้นจะเข้ามาสู่วงการอสังหาริมทรัพย์ได้ยังไงก็จะต้องมีนิติบุคคลต้องมีนอมินีมันก็จะมีช่องอะไรต่างๆที่
1: แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่วงการอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวนะคะมันเป็นในแวดวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจต่างๆเรื่องของการบริการอะไร
0: ต่างๆอ
1: ัน
0: นี้มีตั้งนานแล้ว
1: เออใช่
0: เราจะเห็นเลย
1: มีหลาย
0: เที่ยวเราจะรู้เลยว่าที่นี่เนี่ยของกลุ่มคนชาตินี้ที่ชอบไปอยู
1: ่
0: นะเมืองท่องเที่ยวของเราเนี่ยทุกแห่งบางเมืองอ่ะบางจังหวัดบางอำเภอเนี่ยเวลาที่เราไปเนี่ยเราต้องเดินตัวรีบๆเพราะว่าเราเหมือนคนต่างชาติ
1: อ้าวหรอ
0: ที่เป็นเมืองนานาชาติ
1: ทั้งที่ที่นี่คือประเทศไทยใช่ไหม
0: เวลาไปดูฟูลมูนอะไรแบบนี้นะเฮ้ยเราเหมือนอยู่ในเมืองนานาชาติแล้วเราเป็นคนส่วนน้อยนะหรือว่าไม่ต้องหรอกเวลาคุณไปแค่เมืองสามสมุทรเนี่ยบางจุดเนี่ยที่มีคนทำงานเยอะๆเน
1: ี่
0: ยบางทีเราจะรู้สึกว่าเออเราแปลกป่ะเนี่ยหรือว่าบางทีในเมืองก็มีนะ
1: ซึ่งจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เข้ามาแค่แฝงเรื่องของการทำธุรกิจอะไรอย่างเดียวนะคะแต่อย่างเรื่องของฟรีวีซ่าเนี่ยอย่างคนที่เขาตั้งใจจะมาเที่ยวจริงๆมันก็ไม่ควรเขาไม่ได้ควรอยู่นานขนาดนั้นด้วยเพราะว่าจากผลการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยระยะเวลาการท่องเที่ยวของต่างชาติที่เข้ามาไทยจริงๆเนี่ยอย่างกลุ่มระยะยาวระยะใกล้เนี่ยถ้าไปดูนะคะเขาจะอยู่ประมาณสัก9วันเศษๆเท่านั้นโดยประเทศที่มีระยะเวลาพำนักสูงสุดเนี่ยคือนอร์เวย์เวลามาเที่ยวไทยเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาสูงสุดเนี่ยแค่21วัน
0: ก็คือ
1: เท่านั้นเอง
0: เขาลาทั้งปี
1: ใช่
0: เก็บวันลาทั้งปีแล้วก็มาเที่ยว
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณรณรงค์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: กำลังคุยเมาส์กันอยู่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของนายหมิงอะไรซันนะ
1: หมิงเฉินซัน
0: ค่ะ
2: จริงๆช่วงนี้มันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคนจีนที่มาทำงานในเมืองไทยหลายอย่าง
0: ใช่ใช่
2: ถ้าเอาที่มันกระทบแวดวงการบันเทิงเลยนะก็คือซีรีส์แนวตั้ง
0: ที่
2: อันนี้อันนี้
0: ขออนุญาต
2: ขยับมา
1: ค่ะ
0: ขออนุญาตแล้วแต่เขายังไม่ได้อนุญาต
1: เออแล้วก็วันก่อนไปจับได้ที่เชียงใหม
0: ่
1: โ
0: อ้ซีรีส์แนวตั้งยังพอทน
1: ค่ะ
0: ซีรีส์แนวนอนนี่สิ
2: เดี๋ยวก่อนแนวนอนที่ว่าเนี่ยยังไง
0: คุณว่าแนวตั้ง
2: นอนยังไง
0: คุณว่าแนวตั้งไปก่อน
2: คืออย่างนี้

0: ที่เมืองจีนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังคือเขาจะมีมาตรการเข้มงวดด้านวัฒนธรรมใช่ไหมครับซ
1: ี
0: รีส์แนวตั้งเนี่ยคือซีรีส์แนวคนหนุ่มสาวไม่ต้องทำมาหารับประทานอะไรวันๆนั่งจิบกาแฟแล้วจะมีเศรษฐีเดินมาหามาปลดหนี้ปลดสินให
1: ้เออคือจริงๆ
0: รัฐบาลจีนเขาก็เลยแบน
1: ถูกต้องจริงๆซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนละครแบบสั้นจบในตอนแล้วก็มักจะเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะปรากฏว่าอันนี้คือพวกกลุ่มที่เขาเรียกว่าต้นทุนต่ำนะคะมันช่วงก่อนหน้านี้ที่หลังจากที่เขาเปิดประเทศแล้วก็มีการเรียกว่าได้รับอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องของการภาพยนตร์แล้วก็ดึงคนที่เป็นคนจีนจากฮ่องกงไต้หวันอะไรต่างๆที่เขาไปสร้างแล้วก็มีต่างชาติอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ลงทุนเยอะๆแต่ตอนหลังมันก็จะมีอีกแนวหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ทุนน้อยแล้วก็เลยสร้างเป็นลักษณะของละครสั้นปรากฏว่าสามารถที่จะผลิตได้มากแล้วไปตีตลาดได้ทั่วโลกคือไม่ใช่เฉพาะเรานะที่เป็นหน้าเอเชีย
2: ไม่แล้วถึงขนาดแบบว่าคนดูแล้วแบบติดอ่ะ
1: ดิฉันยังติดเลยดูกันตาเหลทุกวันเนี่ยคือเพราะมันสั้นไงแล้วทีนี้มันใช้เดี๋ยวนี้มันเป็น AI ใช่ไหมพวกปัญญาประดิษฐ์พอเราดูเรื่องหนึ่งสมมติว่าแม่ผัวลูกสะใภ้ตกปีกันหรือว่าเป็นซินเดอเรลล่ามีคนมาเลี้ยงกับชาติมาเกิด
0: ไม่กล้าถามเรื่องละครหลังข่าวเลย
1: ปรากฏว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันก็จะจับบุคลิกของเราอ๋อเราเปิดดูเรื่องนี้เรื่องหนึ่ง
2: ค่ะ
1: มันก็จะแชร์ขึ้นมาตอนหลังเนี่ยเราอยากจะดูเรื่องประเภทอื่นเนี่ยหาไม่เจอ
2: มีแต่แนวนี้ขึ้นมา
1: สมมติเรากลับชาติมาเกิดเพราะว่าเขาก็จะรีเสิร์ชนิดหน่อยนะเวลาที่ภาพยนตร์ในแต่ละชาติเนี่ยที่ดังมากๆอย่างของเราอะสมมติของเราบุพเพสันนิวาสใช่ไหม
2: ค่ะ
1: มันมีหลายประเด็นมากที่ตอนนั้นหูดังไปทั่วเอเชียแล้วก็บางประเทศในโลกเนี่ยคือที่ไหนที่มีคนไทยอะแล้วบางทีต่างประเทศเขาก็ดูเขาก็เอามาเหมือนวิเคราะห์ว่าเช่นคนที่ช่วงที่คนชอบสุดเช่นนางเอกจะขำๆตลกมีการย้อนยุคนะย้อนยุคนี่พอหลายๆเรื่องเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนชอบหรือว่าก็กับชาติมาเกิดหรือว่าผีหน่อยๆหนังผีเพราะว่าหนังไทยเนี่ยดังหลายประเภทมากแล้วก็ต้องมีขำขันต้องมีแก๊กประเภทที่นางเอกเนี่ยเป็นโรคขาอ่อนอะสะดุดแล้วก็พระเอกคว้าตัวเอาไว้แล้วก็สบตากันปิ้งปิ้งอะไรแบบเนี้ยคือทุกเรื่องมันจะมีประเภทเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเอาแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ไปเขียนแล้วมันก็จะเป็นละครสั้นเยอะแยะเขาเลยเรียกว่าไอ้แนวตั้งเนี่ยคือมันสั้น
2: ไม่แต่ว่าละครแนวตั้งอ่ะมันมีความที่อยากทำให้เราดูแบบต่อเนื่องเหมือนกันนะ
0: เติมเหรียญไหมเนี่ย
2: ใช่กำลังจะบอกว่าคนที่จะได้ดูตอนต่อไปอ่ะจะต้องเหมือนสมัครสมาชิกแล้วก็กดรับอะไรแบบเนี้ย
1: ดิฉันไม่ดูแบบนั้นดิฉันดูฟรี
2: ดูฟรีแล้วมีให้ดูตอนต่อไปได้แบบว่าต่อเนื่องเลยหรอ
1: ไอแบบนั้นเนี่ยเป็นตอนต่อไปคือมันมีเป็นซีรีส์ก็มีแต่ว่าเป็นแบบหนึ่งตอนจบก็ม
2: ี
1: แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้ AI ไอประเภทที่ต้องจ้าง 20-30 คนเนี่ยอย่างนี้มันจ้าง 2-3 คนอยู่ในออฟฟิศดูไปดูมามันเหมือนการ์ตูนที่มันเหมือนคนน่ะ
2: ใช่คนน้อย
1: มันกลายเป็นตัวปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดตอนนี้ดิฉันพยายามหาละครที่มันเป็นคนอยู่เนี่ย
2: คนจริงๆแสดงจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะที่ไม่ใช่ AI เป็นคนประมวลแล้วก็ทำเป็นคลิปออกมา
1: อ๋อแล้วเขาก็บางทีไอ้พวกปัญญาประดิษฐ์พวกนี้มันก็ฉลาดมันเหมือนกับจำลองว่าหน้าประเภทไหนที่คนนิยมสมมติว่าหน้าเหมือนคุณรณรงค์แบบเนี้ยจะแบบเป็นชายในฝัน
0: หน้านักแสดงที่คุณเสียพรพูดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟัง
2: ค่ะ
0: รัฐบาลจีนเขาสั่งแก้ไขหน้า
1: ศิ
0: ลปินนักแสดงนะ
1: ใช่ เพราะว่าแต่ก่อน มันเหลาหน้าแหลมอะพระเอกที่สมัยก่อนเวลาเราดูนะมันต้องกรามใหญ่ร่างล่ำแล้วก็ช่วงหลังๆคนนิยมแบบหน้ารีบๆหน้าเล็กๆแล้วก็สูงยาวเข่าดีอะไรประมาณเนี้ยตอนหลังๆเนี่ยเพราะว่ามันทำให้เกิดปัญหาสำหรับช่วงที่มีนักแสดงแล้วก็โดนถอนฟันกรามบ้างโดนบังคับลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นไปตามสเปคที่คนชอบจนรัฐบาลจีนเนี่ยเขาต้องออกเขาเรียกว่าออกกฎมาแก้ไอตัวความนิยมเนี่ยไม่ให้เป็นเขาเรียกพิมพ์นิย
2: ม
1: ให้ต้องมีล่ำสันให้มีกรามเหมือนมนุษย์
2: อ
1: ่ะไม่งั้น
2: แต่
1: คุณว่า
2: แต่ว่าล่าสุดนี่คือจีนนี่เขาออกมาตรการเลยใช่ไหมคุณรณรงค์คะกำกับสั่งลบเรื่องของแนว

0: เรื่องของดราม่าแบบนี้เนี่ยกว่า 25,000 เรื่องเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเป็นการมอมเมาใช่ไหมคะเออแล้วมันก็ดูแบบว่าเป็นแบบจินตนาการอะไรแบบนี
1: ้หน้าตาคนจีนน่ะ
2: ไม่ใช่แบบนี้
1: ทำงานหนัก
2: เออ
1: คนทำงานหนักเขาไม่ได้มันหน้าตาสะอาดสะอ้านไม่มีขมเหลาอะไรเลยแบบหน้าตาแบบที่โป๊ะออกมาจาก
2: แบบกรรมชนบ้าง
1: มาดูคนจีนไม่ได้หน้าตาอย่างนั้นนะที่รัฐบาลจีนเขาบอก
2: คือมันก็เป็นไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าเทรนด์นิยมของโลกเป็นพิมพ์นิยมของคนทั่วโลกเช่นบางช่วงก็จะเป็นผู้ชายที่ล่ำสันสมัยก่อนนะล่ำสันเป็นแมนแมนตอนหลังๆก็จะเป็นแบบ
1: นี่เสียพอดคำว่าแมนนี่แหละคำว่าแมนนี่แหละที่รัฐบาลจีนเขาไม่ได้แถลงมาคำว่าแมนอยู่คำหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าผู้ชายจีนเนี่ยมันต้องบึกเบิ้ล
2: บึกเบิ้ลต้องล่ำล่ำกล้ามใหญ่ๆคือหน้าตาผู้ชายผู้ชาย
1: สมอแล้วไม่ใช่ว่าพระเจ้าสำอางเป็นคุณชายเดินจิบกาแฟอยู่ทั้งวันทั้งคืนซีรีส์หมื่นตอนนะซีรีส์กี่หมื่นตอนกี่เรื่องนะ
0: 25,000 เรื่องที่จะต้องถูกลบออกไป
2: เพราะว่ามันยังม
1: ี 25,000 เรื่องเนี่ยพวกพระเอกเนี่ยเดินจิบกาแฟในบริษัทตัวเองอยู่ประมาณ 10,000 เรื่องแล้ว
2: แล้วก็หน้าเนี่ยจะเล็กๆเท่าฝ่ามือเราอ่ะคือเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่อย่างเคป๊อป
0: ค่ะ
2: แต่ละยุคสมัยเนี่ยจะมีสมัยก่อนนี่อย่างบ้านเรานี่ก็จะเอาง่ายๆช่วงที่ภาพยนตร์อินเดียฮิตดิฉันยังเด็กนะคุณเก๋ยังไม่เกิดคุณรณรงค์อาจจะเพิ่งเกิด
0: แต่ดิฉันก็ได้ดูอยู่นะ
2: ทันใช่ไหม
0: ที่ว่าเต้นไปเต้นมาแล้วแบบว่าข้ามภูเขาไปแล้วก็ไปหลบตามต้นไม้อะไรแบบนี้
2: คุณเก๋ยังเลยตอนนั้นดิฉันยังเด็กๆอยู่เลย
0: ได้ดูอยู
2: ่ดูแถวควีนสวังบุรพาน่ะแล้วก็ช้างน้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็มีหนังจีนที่เป็นเรื่องมังกรหยกแล้วก็จะเหมือนกับติดบุคลิกของพระเอกนางเอกเช่นพระเอกหน้าโง่นางเอกฉลาดพระเอกหน้ารออะไรตัวร้ายอะไรแบบนี้หลังจากนั้นก็จะมาเป็นเคป๊อปที่เรานิยมนักร้องของเจป๊อปก็มีญี่ปุ่นมีเกาหลีแล้วก็ตอนนี้ก็ย้อนกลับมาเป็นพวก AI เนี่ย
0: แต่ว่าเนื้อหาที่ทางจีนเขาสร้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวแบบเป็นพล็อตแนวโรแมนติกเกินจริงใช่ไหม
2: ใช่
0: คือเรื่องราวที่มหาเศรษฐีผู้เย็นชาตกหลุมรักหญิงสาวธรรมดาแล้วก็ผู้หญิงอาจจะแบบว่าไม่ต้องทำงานอะไรก็รอให้เศรษฐีมารักแบบนี
2: ้มันก็คือการออกมาตรการแต่ละช่วงเนี่ยม
0: ัน
2: จะแก้เขาเรียกว่าแนวคิดของแต่ละยุคสมัยเช่นช่วงแรกๆเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าประเพณีของจีนนี้มันมาจากลัทธิขงจื้อ คือเขาเรียกว่าปิตาธิปไตยผู้ชายเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของ2มาตรฐานในเรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ละครหรือภาพยนตร์ต่างๆสมัยโบราณก็จะมีประเภทที่ผู้หญิงเนี่ยหูรนทดชีวิตมันแย่เนาะผู้ชายชนะเสมออะไรแบบน
0: ี้
2: แล้วก็ผู้ชายเป็นคนตัดสินใจเขาก็จะพยายามสอดใส่เข้าไปในวรรณคดีวรรณกรรมสมัยใหม
0: ่
2: แล้วก็ละครพวกความบันเทิงเพื่อที่จะแก้แนวคิดนี้เช่นผู้หญิงเก่งกว่าหรือว่าผู้หญิงสามารถพึ่งพาตัวเองได้จากที่จะต้องคอยหาคนเลี้ยงนะก็สามารถที่จะเป็นวีรสตรีได้รบได้หรือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์คือมันก็จะค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆทีนี้พอมาถึงช่วงอันนี้เนี่ยความบันเทิงนี่มันมาโถมมาเขาเรียกว่าโถมมาทุกที่ทุกทาง
0: คือทางจีนเขาให้เหตุผลเขาให้เหตุผลบอกว่าทำไมที่จะต้องขอลบเนื้อหาแล้วก็คอนเทนต์ลักษณะแนวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการเตือนผู้ผลิตไม่ให้สร้างคอนเทนต์ที่เหมือนไปยกย่องการแต่งงานกับคนรวยหรือผู้มีอำนาจหรือใช้ภาพความหรูหราอำนาจการใช้ชีวิตที่แบบสุดโต
2: ่
0: งแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปบิดเบือนเกี่ยวกับเรื่องของความคาดหวังความรักว่าคุณรักใครสักคนเนี่ยคุณต้องมองเรื่องของความมั่งคั่งความสำเร็จในชีวิตแบบนี้ค่ะ
2: ต้องถามก่อนมีตังค์เปล่าม
0: ีตังค์หรือเปล่าก่อนที่จะมารักฉันอะไรแบบ
2: อะไรแบบนี
0: ้
2: แล้วไงต
1: ่
2: อย้อนกลับมานี่เราคุยแรกเรื่องอะไร
0: ฟรีวีซ่า
1: ฟรีวีซ่าแต่ว่าอันนี้เราพยายามสร้างให้เห็นว่าวัฒนธรรมจีนที่เข้ามาเผยแพร่ในไทยแล้วก็มาทำธุรกิจโดยผิดกฎหมายในเมืองไทยย้ำว่าผิดกฎหมายพรบ.การทำงานของคนต่างด้าวนะครับเขาไม่ให้คนทำงาน
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอต่างด้าวมาทำงานภาครัฐก็ไปดำเนินการกวดขันทีนี้ในระหว่างการกวดขันก็ไปเจอซีรีส์แนวตั้งผมพอคราวนี้พอเห็นคุณเสือพรคุยเรื่อง

0: เขาเรียกว่าอะไรนะวินาศกรรม
1: วินาศกรรมพี่นายหมิง
0: ที่เป็นที่เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นก็เลยหยิบปัญหาของต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังว่า

0: ้องกับคนไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะ
1: ทีนี้บางจากกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางคนก็คือเดิมเราจะเห็นว่าในแต่ละประเทศเวลาที่มีคนไปอาศัยอยู่แล้วก็ชุมนุมกันอย่างหนาแน่น
2: ค่ะ
1: ก็อาจจะเหมือนกับเขาก็จะเรียกเป็นชื่ออย่างไทยทาวนะก็มีชัยนาทาวอย่างบ้านเรานี่ก็เยาวราชสมัยก่อนเยาวราชนี่เป็นชุมชนคนจีนนอกเขาเรียกว่าพ้นทะเลที่ใหญ่สุดนะในโลกเลยตอนหลังนี้เราไปมาเป็นที่สองก็บางคนก็บอกว่ามันก็เป็นไปตามปกติเพราะว่าแต่ละชาติเวลาที่เข้าไปทำงานในบางประเทศที่เขาเปิดกว้างเนี่ยบางทีก็จะเข้าไปจับกลุ่มกับกลุ่มชนชาติเดียวกันวัฒนธรรมเดียวกันแล้วก็สร้างความเจริญหรือว่าทำงานในท้องถิ่นแบบอันนี้แบบถูกกฎหมายแต่ที่นี่อย่างบ้านเราเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มวิตกว่าบางกรณีมันไม่น่าจะถูกกฎหมายหรือว่าปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นชุมชนใหญ่โตเกินไปแล้วต้องเข้าไปตรวจสอบไหมอันนี้มันปัญหาอยู่ที่กฎหมายหรือมันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายบางคนก็บอกว่ามันมีช่องว่างกฎหมายเยอะเลยนะที่สำคัญคือคนไทยเรานี่แหละชอบไปชี้ช่องให้เช่นกลุ่มคนที่ใช้กฎหมายดิฉันไม่บอกนะกลุ่มไหนแล้วมีทนายความแล้วมีกลุ่มคนใช้กฎหมายที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้อยู่มากพอสมควรแล้วก็บางกรณีเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายอะแต่มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมหรือเปล่าคนก็ย้อนกลับมาถามกลุ่มคนที่ใช้กฎหมายเดี๋ยวมาตอบได้ไหมอย่างนี้ไปไหนนะช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสุชาติย้ำรัฐบาลศึกษาทุกมิติก่อนเดินหน้าแลนด์บริดจ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ทางนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการอย่างรอบด้านภายใน90วันซึ่งข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการใช้ประกอบพิจารณาควบคู่กับการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจภาคการลงทุนและผลที่เกิดขึ้นกับประเทศในภาพรวมก่อนพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนโครงการต่อไปขอให้ทุกฝ่ายรอผลการศึกษาของคณะกรรมการก่อนขณะที่ข้อห่วงใยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญแต่การรับฟังข้อมูลจำเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นผลการศึกษาของหน่วยงานใดและจัดทำขึ้นช่วงเวลาใดเนื่องจากสถานการณ์และปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้การศึกษาจำเป็นต้องครอบคลุมปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบันด้วยส่วนที่ยาร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโอนคดีหมิงเฉินซันให้ CIB

0: หรือ DSI รับผิดชอบนายสนธิยาสวัสดีเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาโอนคดีนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับการพบคลังอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีที่มีความซับซ้อนและขยายผลเชื่อมโยงหลายพื้นที่รวมถึงขอให้ตรวจสอบขบวนการปลอมแปลงสัญชาติและบัตรประชาชนให้กลุ่มจีนเทาในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตนเองเคยร้องเรียนไว้ก่อนหน้านี้จากข้อมูลที่ติดตามพบว่าหลี่หมิงเฉินซันมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่อำเภอเชียงดาวและเชื่อว่าผู้ต้องหารายนี้ไม่น่าจะก่อเหตุเพียงลำพังแต่มีลักษณะเป็นขบวนการมีบุคคลและเครือข่ายหลายฝ่ายเกี่ยวข้องเข้าข่ายความผิดลักษณะอ้างยี่ซ่องโจรและอาจเชื่อมโยงกับความผิดทางกฎหมายหลายฉบับรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศคดีดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายบุคคลต่างชาติรวมไปถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านและมีความเคลื่อนไหวเชื่อมโยงระหว่างไทยกัมพูชาและเมียนมาซึ่งมองว่าเป็นภัยต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายกรัฐมนตรีเผยครม.รับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วย้ำจะทำให้ดีที่สุดพร้อมพยักหน้ารับต้องฟรีสินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานการทำงานร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชนเป็นผู้รับสัมปทานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในส่วนรายละเอียดให้ทางผู้รับผิดชอบดำเนินการเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีพยักหน้าพร้อมย้ำว่าต้องฟรีสิ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพริษรับหลักฐานคำเบิกความเส้นทางการเงินคดีศักดิ์สยามสุขหุ้นเพิ่มเติมจากภาคประชาชนนายพริษวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะตัวแทนวิปฝ่ายค้านรับหนังสือจากภาคประชาชนโดยนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอานนักเคลื่อนไหวทางการเมืองยื่นหลักฐานเพิ่มเติมในคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปกปิดบัญชีทรัพย์สินโดยนายพัทรพงษ์กล่าวว่ามีพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าคำวินิจฉัยของปปช.ในคดีนายศักดิ์สยามไม่สอดคล้องด้วยข้อเท็จจริงซึ่งพยานหลักฐานสำคัญชิ้นใหม่คือการรวบรวมคำเบิกความของอดีตรัฐมนตรีและนายศ.ศาลาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วนั้นว่าเป็นนอมินีรวมถึงเส้นทางการเงินที่สองคนนี้ใช้โอนไปมาซึ่งกันและกันซึ่งหลักฐานชิ้นสำคัญนี้จะช่วยให้ทางวิปฝ่ายค้านทำหนังสือคำร้องส่งไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรสะดวกและง่ายขึ้นโดยหลังจากนี้จะรวบรวมรายชื่อภาคประชาชนแนบไปกับคำร้องของทางวิปฝ่ายค้านซึ่งหวังว่านายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจะไม่วินิจฉัยเกินขอบอำนาจของตนเองและหวังว่าหลักฐานที่ตนจะมอบให้วันนี้จะเป็นเครื่องมือกลไกสำคัญในการทวงคืนความยุติธรรมให้สังคมหนุ่มไรเดอร์ร้องสายใหม่ต้องรอดหลังเจอสาวแสบสั่งสินค้าหลักหมื่นทำทีโอนเงินแต่สุดท้ายไม่โอนนายวุฒิชัยเทียนมุระผู้เสียหายเล่าว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับออเดอร์ส่งพัสดุเป็นอุปกรณ์เกมมูลค่า 15,702 บาทไปยังคอนโดมิเนียมย่านประชาชื่นเมื่อถึงที่หมายลูกค้าสาวอ้างว่าติดธุระขอเวลา 5-10 นาทีจะโอนเงินให้พร้อมสั่งให้วางของไว้ที่

0: จุดรับฝากแต่เมื่อนายวุฒิชัยวางของเสร็จมิจฉาชีพได้กดเรียกไรเดอร์อีกคันให้มารับพัสดุชิ้นดังกล่าวทันทีเพื่อนำไปส่งยังที่อยู่จริงย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า20กิโลเมตรก่อนจะทำการบล็อกเบอร์โทรศัพท์และติดต่อไม่ได้จากการตรวจสอบประวัติในกลุ่มสังคมออนไลน์ของกลุ่มอาชีพขนส่งพบว่าพฤติการนี้ไม่ใช่ครั้งแรกมิจฉาชีพรายเดิมมักจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนที่อยู่ใช้เบอร์เดิมแต่เปลี่ยนชื่อเล่นไปเรื่อยๆตามคอนโดต่างๆเจาะจงสินค้าซื้อง่ายขายคล่องเน้นสั่งอุปกรณ์เกมราคาแพงโดยคาดว่านำไปปล่อยต่อในตลาดมืดมืออาชีพปัจจุบันพบเพื่อนร่วมอาชีพตกเป็นเหยื่อแล้ว 4-5 รายความเสียหายรวมกันเกือบ 100,000 บาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนธนากุลรายงานค่ะ
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
2: ค่ะ
1: คุณเราลงเจอเสียงเรา
2: เราค้างกันเอาไว้นะ
1: แย่งกันเมา
2: ส์ใช่ค่ะต่อกันเลยเรื่องของเอาฟรีวีซ่าแล้วกันนะคะก็ต่อเนื่องแล้วกันเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในแง่มุมมันมีหลายมุมจริงๆนะคะก็ไทยเองก็เตรียมที่จะยกเลิกฟรีวีซ่าจาก60วันก็จะมีการทบทวนนะคะแต่ว่าจะเหลือกี่วันเนี่ยแต่ว่าตามข่าวจะประมาณสัก30วันนะ
1: คือไม่ใช่เลิกเขาเรียกว่าเอามาปรับ
2: ทบทวน
1: ลดให้มันลงมา
2: ใช่ค่ะ
1: ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
2: ใช่ค่ะ
1: จริงๆฟรีวีซ่าไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นปัญหาแต่ฟรีวีซ่าเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่ด้อยคุณภาพนั้นมีโอกาสเข้ามาในบ้านเราได้แล้วก็อยู่ได้นานพออยู่ได้นานด้วยความติดใจเนี่ยนะบางทีก็มาไม่ใช่หลบมาอกหักอะไรต่างๆนะแต่หลบมาหาที่ประกอบอาชีพเนื่องจากว่าในเมืองที่ตัวเองอยู่เนี่ยค่าครองชีพสูงเกินอยู่ไม่ได้ก็เลยเหมือนจะพยายามจะหาที่ที่จะย้ายถิ่นฐานมาให้ได้นะคะแล้วการที่ฟรีวีซ่าด้วยแล้วก็ยืดระยะเวลาให้นักท่องเที่ยวได้อยู่ยาวนานเนี่ยมันทำให้บางท่านบางคนเนี่ยนักท่องเที่ยวบางคนมีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่แบบผิดกฎหมาย
2: แล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยเรื่องของวีซ่าของประเทศไทยเนี่ยจริงๆมีเยอะมากเลยนะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยสิ่งที่นอกจากจะมีการทบทวนในเรื่องของการลดวันลงจาก60วันเหลือ30วันแล้วนะคะก็อาจจะมีการนะคะเรื่องของพิจารณาวีซ่าทั้งหมดด้วยเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยวีซ่าที่อยู่ในประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่เป็นของนักท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ว่ามันยังมีเรื่องของ BOI ในเรื่องของเกี่ยวกับการลงทุนวีซ่านักเรียนแล้วก็รวมไปถึงวีซ่าอื่นๆทุกอย่างด้วยนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเนี่ยก็ออกมาบอกเลยบอกว่าเรื่องของการทบทวนเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีสั่งการตั้งแต่เมื่อวานละเข้มเลยนะคะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะทำงานมาเพื่อพิจารณาวีซ่าทั้งหมดนะคะแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวจะมีการแต่งตั้งให้คุณปกรณ์นินประพันธ์เนี่ย

0: รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงานด้วยนะคะก็เห็นว่าเดี๋ยวจะมีการเสนอเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่การประชุมครม.ในวันนี้ด้วยเพื่อที่จะพิจารณาทบทวนวีซ่าทุกชนิดเลยทีนี้ขั้นตอนก็จะต้องไปที่กระทรวงต่างประเทศละค่ะวันนี้เห็นทางคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่านะคะตอนนี้เนี่ยคือขั้นตอนนะคะขั้นตอนเนี่ยได้มีการเตรียมเสนอนะคะเตรียมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าจากการที่ได้มีการพูดคุยหารือกับนายกรัฐมนตรีที่มีการสั่งการมาก็จะต้องไปดูวีซ่าหลายประเภทเลยอย่างที่บอกว่าวีซ่าปัจจุบันเนี่ยมีเยอะจริงๆมีหลายชนิดด้วย
1: อยู่ยาวนานแบบ long stay
0: ใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยหลักเกณฑ์เนี่ยก็ต้องไปดูว่าจะพิจารณาอย่างไรคือถ้าหากวีซ่าเข้ามาผิดวัตถุประสงค์เนี่ยแล้วมาแบบระยะยาวมาในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือวีซ่าซอฟต์พาวเวอร์หรือจะมีการยุบรวมในหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในขั้นตอนของการหารือว่าทำได้หรือทำไม่ได้ส่วนจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่คุณศรีหศักดิ์บอกว่าสิ่งแรกที่จะต้องทำเนี่ยเรื่องฟรีวีซ่าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอันนี้เนี่ยก็จะต้องไปดูให้มันรัดกุมไปดูเรื่องของหลักเกณฑ์ไม่ให้มีการใช้เรื่องของผิดวัตถุประสงค์นะคะแต่ว่าอย่างเรื่องของวันเนี่ยคือท่านก็บอกเลยว่าอย่างที่เราเกนำเสนอไปตั้งแต่ช่วงต่อต้นของรายการนะคือถ้าไปดูผลการศึกษาคือเวลาเขามาเที่ยวอ่ะเขาไม่มายาวขนาดนั้นถ้าเป็นนักท่องเที่ยว
1: อย่างนอร์เวย
0: ์อย่างนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่มาสูงสุดคือแค่21วันฉะนั้นเองเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเวลาที่เหมาะสมในการให้วีซ่าเนี่ยควรจะไม่น่าเกินสัก30วันแต่ว่าหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวคงจะต้องมีการเคาะกันอีกทีแต่ว่าก็ไม่ได้มุ่งเน้นประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะท่านศรีหศักดิ์ว่าแบบนี
1: ้ค่ะก็คือดูเป็นภาพรวมนะคะเพราะอย่างกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางกลุ่มที่มาก่อเหตุต่างๆในบ้านเราเนืองๆเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็เริ่มไม่ค่อยพึงพอใจเช่นเมาหัวราน้ำถมน้ำลายใส
0: ่
1: คนไทยพ่อค้าแม่ขายไล่คนไทยออกจากจุดที่เรียกว่าชายหาดหรือว่าสถานที่ที่คนไทยควรจะเดินผ่านได
0: ้เช่นเข้ามาเป็นมาเฟียเหมือนที่นายกบอกอะค่ะ
1: ค่ะแล้วมีประเด็นล่าสุดนะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จากคลิปของเด็กชายชาวอิสราเอลคนหนึ่งที่พยายามดึงธงชาติไทยลงจากเสาเหล็กในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจนูนี่มันซนมากท่ามกลางสายตาของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวปรากฏว่ามีคนไทยเข้าไปห้ามแล้วก็ตักเตือนหลายครั้งแต่ว่าเด็กก็ยังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นวันที่10ที่ผ่านมานี้เองนะคะพื้นที่จะอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดที่มีการประดับธงชาติริมถนนแล้วก็หน้าอาคารร้านค้าในคลิปที่เห็นเนี่ยเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เด็กชายชาวต่างชาตินะคะก็มาทราบสัญชาติภายหลังนั่นแหละน้องคนนี้ก็พยายามจะกระชากแล้วดึงธงชาติไทยลงจากเสามีคนไทยในบริเวณนั้นพยายามร้องห้ามแล้วก็ขอให้หยุดพฤติกรรมที่ปรากฏว่าชาวเน็ตจำนวนมากมองว่าแม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นเด็กแต่การกระทำต่อธงชาติซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ไม่เหมาะสมจริงๆนี่ผิดกฎหมายด้วยนะแต่ทีนี้ในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความซุกซนหรือว่าบางจุดนี่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นจุดที่มีกลุ่มของคนชาตินั้นอยู่เยอะหรือเปล่านะบางกรณีเหมือนเขาห่วงที
0: ่
1: แล้วเขาพยายามที่จะเอาอะไรที่มันไม่ใช่ของกลุ่มเขาเนี่ยออกอะไรแบบนี้การกระทำแบบนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่สาธารณะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็เป็นพื้นที่หลักที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยนะก็มีปัญหานะมีปัญหา
0: ไม่ใช่แค่ภูเก็ตอย่างเดียวนะคะคือถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางเกาะพังงานนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างล่าสุดเองเนี่ยเหมือนนายกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ด้วยนะ13พฤษภาคมนี้นะคะก็จะไปที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไปดูเรื่องของปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นภารกิจต่อเนื่องเลยหลังจากช่วงประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ

0: อย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเนี่ยจริงๆเป็นเด็กแต่เห็นเด็กอยู่2คนนะที่เขาเล่นกันอยู
1: ่
0: แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าพ่อแม่อยู่ไหนพ่อแม่ห้ามหรือเปล่าหรืออย่างไรเพราะว่าเห็นคลิปช่วงสั้นนิดเดียว
1: ค่ะ
0: นะคะแต่แน่นอนเราต้องหาจุดที่ต้องแก้ไขอะโดยเฉพาะคือถ้าส่วนใหญ่เด็กที่จะกล้าหรือนู่นหรือนี่อะไรต่างๆอาจจะเป็นเด็กที่อยู่นาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็อยู่ในจุดที่เรียกว่ามีกลุ่มชนเนี่ยอยู่เยอะนะคะอาจจะเป็นไปได้ทีนี้เราไม่รู้ว่าตรงจุดนั้นนี่มันเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามคือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าพ่อแม่ต้องสอน
1: ค่ะ
0: นะถ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนมันจะมีปัญหาแล้วก็ต้องรู้ว่าบางอย่างทำได้บางอย่างทำไม่ได้นะคะ
1: อ
0: ันนี้นี่พูดไปเหมือนด่านะแต่ว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ต้องสอนนะต้องสอนเพราะว่าบางเรื่องนี่คือธงชาตินี่ผิดกฎหมายนะลื้อออกมาเนี่ยนะก็ต้องไปติดตามกันแหละว่าถ้าเกิดว่าท่านนายกลงพื้นที่ไปแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงส่วนกรณีของนายหมิงนะนี่ก็จำแต่หมิงเฉินเนี่ยหม
1: ิ
0: งเฉินซัน
1: หมิงเฉินซันค่ะ
0: ทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองก็ออกมายอมรับว่ามีความเกี่ยวโยงกับแก๊งสแกมเมอร์เพื่อนบ้านเนื่องจากว่านายหมิงเนี่ยมี2สัญชาติจีนกับกัมพูชา
1: ค่ะ
0: ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ให้ข้อมูลถึงกรณีที่มีรายงานว่านายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามซึ่งขณะนี้อยู่ในห้อง ICU นะคะเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับหัวหน้าสั่งการว่า เรื่องนี้นี่พูดมากไม่ได้แต่ที่พูดมาก็พอสมควรนะ บอกว่ามีความเชื่อมโยงกับทุนเทาสแกมเมอร์ไม่ได้บอกว่าประเทศเพื่อนบ้านในระดับไหนแต่ก็บอกว่ามีความเชื่อมโยง
1: ค่ะแล้วก็หลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วประเด็นนี้เนี่ยเรื่องของอาวุธอะไรต่างๆที่มันตกไปอยู่ในมือแล้วก็พอเปิดเผยข้อมูลออกมาถึงขนาดนี้นะคะว่าชายชาวจีนคนนี้เนี่ยถึงขนาดเป็นระดับปฏิบัติการเป็นระดับบอสเลยเนี่ยมันจะอันตรายอย่างไรหรือไม่นะคะวันนี้ทางรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ด้วยนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าการตรวจสอบเรื่องของอาวุธในห้วงที่มีการรับส่งหน้าที่ผู้บังคับหน่วยจะมีการสำรวจพิเศษโดยมีการนับเป็นรายกระบอกซึ่งทุกหน่วยทำอยู่แล้วไม่ต้องกังวล นะคะอันนี้ก็ตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีที่มีปืนใช่ไหมคะ มีปืนเนี่ยไปตกอยู่ในมือเป็นคลังอาวุธสงครามไปอยู่ในมือของนายหมิงเฉินซันส่วนกรณีหลุดไปอยู่ในมือได้อย่างไรถือว่าเป็นอาชญากรข้ามชาติหรือเปล่าเนี่ยเห็นบอกว่าก็เดี๋ยวคงจะต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ต้องลงไปดูด้วยเมื่อถามถึงกรณีให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นนึงนะคะที่ถูกจับตัวไปอันนี้ก็เรียกได้ว่าท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีกระบวนการในการขอเข้าไปนะคะประสานแล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางกองทัพภาคที่2ก็ดูอยู่อ่ะท่านก็ตอบสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าไม่ต้องกังวลนะแต่ทีนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่กังวลไม่ได้ซะทีเดียวมันก็เนาะ
0: มันใกล้ตัว
1: แล้วก็หลายคนก็บอกว่าที่เขาบอกว่าเขาเอามาสะสมอย่างเดียวนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่ามันจะไม่ใช่แค่สะสมมาสิกลัวว่าจะเอามาก่อเหตุอะไรหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าเรื่องของคดีเนี่ยที่ไปเจอนะคะอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าคืบหน้าไปมากนะแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางดิจิทัลอะไรต่างๆเนี่ยพบประวัติการแชทสนทนาแล้วก็ภาพการฝึกการใช้อาวุธการเริ่มสะสมอาวุธมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาคือณวันนี้เนี่ยหลักฐานทั้งหมดเนี่ยชี้ชัดว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีความเชื่อมโยงก
0: ับ
1: เครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาโดยมูลเหตุจูงใจสำคัญมาจากเรื่องของการเตรียมการเพื่อที่จะรับมือความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองท่านให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: นะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องไปตรวจสอบหมดเลยการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอะไรต่างๆนะคะก็จะเข้าไปดูเรื่องของบัญ

0: บัญชีเส้นเงินของผู้ต้องหาอย่างละเอียดเลยนะคะว่ามันโยงไปถึงใครยังไงกันบ้างนะคะ
1: ค่ะนี่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เคยออกมาให้ข้อมูลในช่วงแรกว่าน่าจะเป็นคนที่สะสมอาวุธเฉย
0: ๆ
1: แล้วปรากฏว่าคนบนโลกออนไลน์ก็ออกมาเรียกทัวร์ลงออกมาด่ากัน
0: สะสมอะไรเยอะขนาดนั้น
1: เพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นการออกมาให้ข่าวในเบื้องต้นหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็มีคนที่ออกมาให้ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ดูแล้วบางท่านยังเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเตรียมก่อวินาศกรรมหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงระดับชาติที่อาจจะยงใหญ่เชิญคุณรณรงค์คะคุยต่ออ่ะไปละครแนวตั้งต่อไหมมันโยงกันน่ะเยอะนะ
2: โอ้มันเป็นจะบอกไม่เกี่ยวความมั่นคงก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาบอกอันนี้เกี่ยวความมั่นคงผมด้วยความอยากรู้ว่าละครซีรีส์แนวตั้งเกี่ยวอะไรกับความมั่นคง
1: มันทำให้แนวคิดไงเชิญ
2: เขาบอกมันทำให้มอมเมามอมเมาคนในชาติไม่ให้อยากทำมาหากินให้อยากจะนั่ง
1: รอสามีรวย
2: อ่านไปผมนึกว่าเหมือนคนจีนเล่นหวยกันอยู่เหมือนคนไทยหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็ประมาณน
2: ั้
1: น
2: นั่งรอเลยคือรัฐบาลจีนเขาต้องการให้คนในชาติเนี่ยเขาขยันเขาก็เลยสั่งลบที่เราบอกว่ามีซีรีส์ประมาณ 25,000 เรื่องเนี่ยจริงจริงถ้านับเป็นคลิปเนี่ยเป็นหลักล้าน
1: เป็นหลักล้าน
0: โอ้โห
1: ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยทางด้านวัฒนธรรมเขาเนี่ยเข้มแข็ง
2: จะมีกฎหมายคือประเทศเขาเนี่ยจะมีกฎหมายพิเศษที่ไม่เหมือนกฎหมายบ้านเราแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตเขาจะไม่เหมือนของบ้านเราของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของเสรีภาพ
1: ค่ะ
2: เสรีภาพค่อนข้างเยอะของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าซีรีส์เรื่องไหนที่หรือดารานักแสดงคนไหนที่สร้างผลกระทบกับสังคมจีนเขาจะสั่งแบนเขาไม่ได้สั่งแบนที่ว่าเอาไปติดคุกติดตารางนะสั่งแบนที่ว่าคือลบชื่อคุณออกจากอินเทอร์เน็ตเลย
1: นี่ประเภทแบบประธาน100ล้านเนี่ยเริ่มขายฝันน่ะหนักข้อเกิน
2: สมมติว่าประธาน100ล้านเนี่ยไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนที่มีการข้ามแพลตฟอร์มในการโฆษณากันถ
0: ้
2: ามีรูปหรือชื่อของศิลปินดาราที่เมืองจีนเขาแบนหรือสื่อเขาแบนแล้วมีอยู่ในของเราเขาก็จะแบนของเราไปด้วย
1: มันเป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดใช่ไหมเขาว่างั้นใช่ไห
0: มเขาบอกว่าเป็นการบิดเบือน
1: แล้วทำไมถ้าเปรียบเทียบแล้วในไทยมันถึงมีความต่างล่ะอิสระเสรีกลัวกันมากเชียว
2: ของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปจำกัดการใช้ชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์
1: เขาเรียกว่า
2: เราจะเห็นได้ว่า
1: ความคิดสร้างสรรค์
2: ความคิดสร้างสรรค์ก็ใช่แต่ถ้าเกิดเราพูดในแง่ของคนที่เป็นนักอนุรักษ์นิยมคือ คนที่เป็นกลุ่มคนหัวโบราณที่ต้องการจะอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าๆไว้เขาก็ไม่ได้ชอบกับวัยรุ่นยุคใหม่นะ เพราะว่าวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยจะไปเอาวัฒนธรรมของต่างประเทศเนี่ยมาใช้ในไทยซึ่งของจีนเนี่ยเขาไม่ต้องการแบบนั้นเขาไม่ต้องการแบบนั้นทีนี้ของไทยเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายแต่ประเทศจีนเนี่ยเขามีกฎหมายของไทยจะใช้เป็นลักษณะว่าถ้ามีคนมียูทูบเบอร์มีอินฟลูเอนเซอร์มือบอลไปทำคลิปไวรัลที่เป็นเกี่ยวกับพี่เลนก็จะมีข่าวเรื่องของสร้างความตื่นตระหนกปรับ 5,000 หรือเป็นเรื่องของพรบ.คอมหาเป็นการสร้างความตื่นตระหนกทางโซเชียลมีเดียแต่ของจีนเนี่ยคือลบได้ทันทีเขาไม่ต้องเดินไปแจ้งความเขาสั่งลบวันนี้คือลบวันนี
1: ้
2: กฎหมายของเขาเนี่ยจำกัดสิทธิเสรีภาพไว้ค่อนข้างมากไว้ค่อนข้างมากแต่ของไทยเนี่ยคุณจะทำอะไรคุณทำได้หมดเลยขนาดเป็นพระเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามเห็นไหมครับแต่เป็นเรื่องของศีลธรรมหรือหมอดูเนี่ยจะไปแก้กรรมด้วยวิธีอะไรกับมังกรคนอื่นก็ถ้าโดยหลักการนะโดยหลักการคือหากเป็นความยินยอมไม่มีความผิดแต่หากมีกฎหมายคุ้มครองเช่นศีลธรรมจะมีความผิดทันทีเหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าของไทยอ่ะจะใช้หลักกฎหมายอาญาที่เป็นเรื่องของปัจเจกชนกับปัจเจกชนแต่ของที่ประเทศจีนเนี่ยเป็นระดับมหาชนเลยคือออกกฎเพื่อปัจเจกชน1คนแต่ให้มีผลกับทุกคนแต่ของเราเนี่ยยังใช้กระทบสิทธิ์ใครก็ไปดำเนินการกับคนนั้น
1: คือถ้าไม่มีเรื่องถ้าไม่มีเรื่องก็ไม่มีปัญหาใช่ไหม
2: แต่ต่อให้ถ้ามีเรื่องคดีก็ยังจำกัดอยู่แค่ปัจเจกชนกับปัจเจกชนไม่ได้ไปถึงบุคคลที่3 4 5เหมือนกับของจีนไงนี่คือความแตกต่างคือถ้าแบนของคำว่าแบนของไทย

0: เนี่ยคือแบนตัวบุคคลแบนนิติบุคคลแต่ถ้าคำว่าแบนของจีนเนี่ยแบนทุกอย่างที่มีการเชื่อมโยงกันเหมือนกับเส้นเงินบัญชีม้าเลย
1: ก็คือ
0: ความน่ากลัวมาก
1: คือพูดง่ายๆว่าจัดระเบียบเลยแหละใช่ไหมคะแล้วก็มีกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นดูไปถึงเรื่องของความบันเทิงอุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเลยล่ะ
2: เพราะมันเป็นการปลูกฝังแนวคิดของค่านิยมของคนในสังคม
1: เขาบอกว่าส่ง
2: รุ่นใหม
1: ่ส่งเสริมค่านิยมที่ผิด
0: แล้วทำไมของไทยไม่เห็นมีใครเข้ามาโวยบ้างว่าหนุ่มไทยจะไปสัญญกรรมกี่รอบจะหน้าแนวเกาหลีหน้าแนวญี่ปุ่นหน้าแนวซีรีส์แนวตั้งไม่มีใครยุ่งเลย
1: นี่เก
0: ตครับ
1: ค่ะ
2: ของเราคิดว่าถ้าไม่เดือดร้อนชาวบ้านก็เหลืองแกหรือไง
0: คุณเสียพรคุณยังเติมเหรียญอยู่คุณไม่เดือดร้อนแน่นอน
1: นี่เกตครับไปดูพยายามค้นไปดูข้อมูลย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่แนวเรื่องของพอดความรักที่เป็นเหมือนแบบว่าม
2: ันมีหลายประเภทหลาย
1: เศรษฐีมารักผู้หญิงที่เป็นคนธรรมดาอย่างเดียวนะถึงขนาดแบบว่าจีนเขาก็เคยมีการสั่งแบนซีรีส์แนวตั้งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเด็กด้วยนะเป็นแบบเด็กเจ้าเล่ห์แก
2: ่
1: แดดเกินวัยอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าอันนี้เขาก็สั่งแบนเหมือนกันส่งเสริมค่านิยมที่ผิดนะ
2: เขาเรียกพล็อตเรื่องที่สุดตรง
1: โอ้โหใช่
2: ทำให้คนเข้าใจผิดแล้วก็บ่มเขาเรียกว่าโซเชียลไลท์บ่มเพราะแนวคิดที่มันผิดมากลายเป็นค่านิยมผิดเช่นพระเอกจอมเผด็จการตบตี
1: แสดงว่ามีหลายอย่าง
2: มีหลายประเภท
1: หลายประเภท
2: เพราะว่ามันฮิตไงมันเรียกว่ามันสีสันมันจัดจ้าน
1: ค่ะ
2: เช่นแฟนเก่ากลับมารวยมีคู่หลายคนการแก้แค้นนะคะแฟนตาซีเหนือจริงอะไรประมาณนี
1: ้คือ
2: มันเป็นละครทำลายคุณธรรม
1: คือทางจีนเนี่ยเขามองว่าเหมือนกับแบบว่าเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิภาพของเด็ก
2: ของเด็ก
1: เออแล้วก็มองไปถึงขั้นนั้นเลย
2: สังคม
1: ใช่ค่ะแล้วก็มองว่าเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยพอสื่อออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่คือเขาใช้คำว่าเป็นการสร้างเนื้อหาที่เน้นความบันเทิงจนขาดความเหมาะสมทางสติปัญญาอะไรแบบนี้ค่ะ
0: คุณเก๋รู้ไหมว่าก่อนที่เราจะมาดูเรื่องซีรีส์แนวตั้งจริงๆจีนมีประเด็นพิพาทกับซีรีส์แนวตั้งไม่ใช่เรื่องพระเอกหรอกแต่เป็นเรื่องย้อนอดีต
2: ย้อนอดีตสมัยก่อนนี่ไม่ได้นะ
0: ซีรีส์คุณจะย้อนอะไรนักแ
2: ต่แล้วก็หนังผีเนี่ยก็ไม่ได้เขาไม่ส่งเสริมอันนี้เพิ่งมาจำหลายปีหลัง
0: นี่ย้อนอดีตเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ย้อนไปแล้วเนี่ยไอ้เขียนประวัติศาสตร์ใหม่คันนี้รัฐบาลจีนไม่ยอม
2: ไปแก้ประวัติศาสตร์เพราะว่าก็เหมือนจินตนาการไงเหมือนเราอะที่ช่วงเนี้ยชอบนิยมเอาข้อมูลในประวัติศาสตร์แล้วก็ไปเขาบอกว่าตีความคนละแบบใช่ไหมไปตีความใหม่อะไรประมาณนี้
0: ใช่ไหมที่เพิ่งที่เป็นดราม่ากันอยู่ไปใช่ไหมเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะ
2: กลายเป็นรักร่วมเพศหรือว่ากลายเป็นไปมองอีกแง่หนึ่งซึ่งคืออย่างในบ้านเราเนี่ยคนแยกออกแต่ว่าในบางประเทศอาจจะมีปัญหาอันนี้เพราะว่าในกลุ่มที่เป็นเยาวชนมากๆเด็กมากๆบางทีอาจจะถ้ามันเยอะมากเกินเนี่ย เขามีความแตกต่างในเรื่องของการศึกษาอยู
1: ่
2: แล้วก็สังคมอยู่นะคะเพราะว่าประชากรเขามีเป็นพันล้านเนี่ยจำนวนมันเยอะมากมันยังมีความแตกต่างในเรื่องนี้ไอ้พวกที่ล้ำเนี่ยก็ล้ำไปอวกาศอะพวกที่ยังไม่ล้ำก็ยังอยู่ในหุบเขาอยู่เพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรต่างๆหรือสื่ออะไรต่างๆเนี่ยเขามีความระมัดระวังสมัยก่อนเหมือนของเราเนี่ยที่มี เวลาหนังอะเรามักจะมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่มาเซ็นเซอร
1: ์กบว.
2: กบว.ไม่ใช่กบ.เขาเรียกเรา
1: ถ้าสมัยก่อนมันคืออย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: เออหมายถึงว่าคือก็มี
1: กองเซ็นเซอร์
2: กองเซ็นเซอร์อะไรแบบนี้นะว่าภาพยนตร์ไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมซึ่งตอนหลังๆนี่เราก็ขยับในเรื่องของความเสรีมากขึ้นเรื่อยๆย้อนกลับมาที่คุณรณรงค์ต่อแหมคุยเรื่องนี้มันแย่งกันคุยได้นะ
0: คือเราจะ
2: หลายมุม
0: เราจะจำกัดสิทธิ์เนี่ยเราต้องมีกฎหมายทีนี้กฎหมายของไทยถ้าเกี่ยวกับเรื่องศิลปะการแสดงผมไม่เจอเรานี่ค่อนข้างเสรีภาพมากแต่เราจะไปเจอในแง่ว่าถ้าเราไปใส่ร้ายบุคคลที่3หรือใส่ร้ายคนที่เสียชีวิตไปแล้วเรามีกฎหมายหมิ่นประมาทเพราะงั้นการเขียนละครเมืองไทยก็เลยจะไม่อินกับตัว บุคคลที่มีอยู่จริง

0: ครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำยมตอนบนตอนล่างในพื้นที่พะเยาแพร่พิจิตรนครสวรรค์เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะการรับมือภัยแล้งจากซูเปอร์เอลนีโญแล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในกลุ่มน้ำยมนะคะโครงการนำร่องในขณะนี้เนี่ยเท่าที่ทราบมี3แห่งคือประตูระบายน้ำบ้านปากแขมที่จังหวัดพะเยาประตูระบายน้ำเด่นชัยที่จังหวัดแพร่แล้วก็ประตูระบายน้ำท่านั่งที่จังหวัดพิจิตรซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกษตรที่จะได้รับผลประโยชน์กว่า 60,000 ไร่นะคะซึ่งกรมชลประทานระบุว่าโครงการพัฒนาภายใต้แนวคิดอันนี้น่าสนใจมากคือกักเก็บน้ำแบบขั้นบันไดอันนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำแล้วก็สนับสนุนภาคเกษตรแล้วก็ผลิตน้ำประปาควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีการจัดทำมาตรการรองรับการควบคุมระดับน้ำติดตามคุณภาพน้ำโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็บางจุดที่ประชาชนได้รับผลกระทบก็มีการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมซึ่งเชื่อว่าจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยมได้ทั้งระบบรองรับสภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนในระยะยาว
1: ค่ะ
0: ซึ่งที่ฉันติดตามมาหลายปีมากนะจนป่านนี้ยังอยู่ในช่วงการเดินหน้าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA
1: ค่ะเมื่อสักครู
0: ่ให้มันไปได้เยอะ
1: ๆค่ะเห็นเมื่อสักครู่คุณศิวพรพูดเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะ
0: บอลโลก
1: ก็ล่าสุดเองเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นในส่วนของครม.รับทราบนะให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับทางกสทช.เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลนะคะ2026แต่ว่าทีนี้เนี่ยจะได้ดูฟรีหรือไม่ได้ดูฟรีเนี่ยอันเนี้ยต้องเหมือนกับนายกยังไม่ได้ฟันธงอะค่ะใช้คำว่ายันจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าการประชุมของคณะรัฐมนตรีในวันนี้เป็นเรื่องของมติในการรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลนะคะฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23ที่จะเกิดขึ้นระหว่าง11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมอันนี้เนี่ยจะจัดที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็สหรัฐเม็กซิโกด้วยนะคะคือใช้คำว่ารัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยวันนี้เนี่ยครม.ได้รับทราบแล้วก็ให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานงานแล้วก็ร่วมมือกับทางกสทช.และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนายกระบุแบบนี้นะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอ้าวแล้วในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์เองหรือไม่หรือจะให้ภาคเอกชนเนี่ยเป็นคนซื้อเองนายกบอกว่าในรายละเอียดเนี่ยขอให้คนที่เขารับผิดชอบเป็นคนชี้แจงเมื่อถามว่าแล้วคนไทยจะได้ดูบอลฟรีไหม นายกก็บอกสั้นๆว่าก็คงต้องฟรีนะคะ
0: ก่อนหน้านี้คุณรัชดาบอกว่า
1: ค่ะ
0: ครม.ยังไม่ได้มีมติอนุมัติวงเงินเรื่องการถ่ายทอดสดบอลโลกที่เราบอก1,300 ล้าน
1: ใช่ใช
0: ่มีเพียงแค่เห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานให้เกิดการถ่ายทอดสดอาจจะยังนะอะไรแบบนี้ท่านนายกว่าไงนะ
1: นายกบอกว่าสั้นๆก็คือก็คงต้องฟรี
0: ก็คงต้องฟรี
1: แต่ว่าอยากให้เรื่องของรายละเอียดเนี่ยคนที่เขารับผิดชอบเป็นคนชี้แจง
0: คนชี้แจงต้องไปประสานก่อนว่าตกลงได้ไหมมีคนช่วยสนับสนุนไหมนะคะแล้วก็วันนี้อ่ะมีของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะที่เขาปล่อยรถพุ่มพวงอ
1: ่ะ
0: โอ้ท่านนายกไปปั่นไปปั่นมอเตอร์ไซค์กับเขาด้วย
1: แล้วมีคุณสุภาพรซ้อนท้ายอยู่ใช่ไหมคะเป็นภาพ
0: รถพุ่มพวงรถพุ่มพวงท่านนายกเนี่ยเป็นประธานปล่อยขบวนรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศในนี้เก็บตกจากข่าวของ MCOT News FM 100.5 เลยนะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าคึกคักมากเพราะว่ารถพุ่มพวงเนี่ยนะคนที่ตั้งชื่อคนแรกดิฉันนับถือมากเลย
1: ค่ะ
0: น่ารักมากวันนี้ก็คือเป็นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะอันนี้ชื่อยาวกว่านี้โครงการชื่อไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชน ก็จะดำเนินการตั้งแต่15พฤษภานะถึง14มิถุนายนนะเป็นเดือนอ่ะก็เรียกว่าจะกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค

0: ริโภคราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือเช่นมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจแล้วก็สังคมผู้ประกอบการด้วยนะคะอุ้ยเรียกว่ามีรายการสินค้าสำคัญสำคัญถึง14รายการนะคะแล้วก็มีผู้ประกอบการนี่มาร่วมเป็นจำนวนมากนะคะ
1: เพราะว่าเขาเพิ่งเขาเปิดรับสมัครไปใช่ไหมคะแล้วก็มีคนสนใจเนาะ
0: อยากจะเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะคะคือก่อนหน้านี้ในช่วงสัปดาห์แรกของพฤษภานี่แหละที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงแล้วก็มีคนลงทะเบียน 1,397 รายนะคะมีรถยนต์ด้วยนะรถยนต์นี่ 3,539 รายแล้วก็สำล้อที่เป็นพุ่มพวงแท้ๆที่เป็นสำล้อพ่วงข้างนะคะก็ 4,535 รายแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เขาเรียกว่าเป็นไซส์ L M S S นี่คือมอเตอร์ไซค์
1: ค่ะ
0: ที่ท่านนายกถีบไม่ใช่ถีบขี่มอเตอร์ไซค์ประมาณ 2,300 กว่าราย
1: นะคะวันนี้เป็นภาพไวรัลเลยนะแบบแชร์กันเต็มไปหมดเลยไวรัลนะคะ
0: วินนานๆจะเห็นท่านนายกขี่มอเตอร์ไซค์
1: เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็พ่วงข้างแล้วก็มีผักผลไม้เต็มไปหมดเลย
0: ผักห้อยตามหลังข้างคุณสุภชัยนั่งหัวเราะอยู่หลัง
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ท่านนายกนี่ตั้งแต่คือขับเกือบทุกชนิดหรือยังนอกจากเรือหางยาวนะเครื่องบินก็ขับ
1: ค่ะ
0: ยนต์รถยนต์ก็ขับมาแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ขับแล้วยังเหลือเรือนะท่านนายก
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถพุ่มพวงเนี่ยที่จะเข้าไปในพื้นที่ชุมชนเนาะก็จะเป็นกลไกสำคัญเลยที่จะเอาสินค้าต่างๆนะคะเข้าไปนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่เขาบอกว่าเป็นสินค้าที่อาจราคาอาจจะไม่ได้แบบว่าสูงมากนะคะแล้วก็เป็นราคาที่มีเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานนะคะก็เอาไปช่วยเหลือแล้วก็กระจายไปยังชุมชนต่างๆก็จะใช้กลไกของรถพุ่มพวงนี่แหละนะคะก
0: ็เห
1: ม
0: ือ
1: น
0: กับไปถึงทุกแห่ง
1: ก็เหมือนไปเอาของ
0: ทั่วไทย
1: จากทางกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมคะที่เขาจัดโครงการไทยช่วยไทยมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอาไปกระจายนะคะก็ไปหาซื้อได้นะคะในราคาที่ต่ำกว่าตลาดแล้วก็ต่ำกว่าราคาในห้างด้วยพูดถึงเรื่องของโครงการนี้นะคะก็นึกถึงนี่เลยค่ะสำหรับเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะคะสรุปแล้วยังไงนะคะว่าทางพรรคฝ่ายค้านเองเขาก็เมื่อวานนี้ก็ยื่นให้ทางประธานรัฐสภาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะทีนี้ศาลเนี่ยจะรับหรือไม่รับอย่างไรอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องมีเรื่องของขั้นตอนแต่ว่าวันนี้มีทางคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์นะคะกรณีเนี่ยแหละค่ะเรื่องของฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความนะคะว่าเงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยมันจะกระทบกับการแก้ปัญหาของรัฐบาลหรือไม่คุณปกรณ์ชี้แจงแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าการออกพรก.แต่ละครั้งเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะว่าถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรก.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำให้กฎหมายไม่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็จะส่งผลต่อสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้วทั้งหมดทีนี้ก็ระบุ ด้วยนะคะบอกว่าก็เลยมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยเขาต้องมั่นใจแล้วแหละว่าการออกพรก.ครั้งนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศจริงแล้วก็มีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆนะคะ ค
0: ุ
1: ณปกรณ์บอกว่ารัฐบาลได้ข้อมูลมาจากหลายหน่วยงานประกอบการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรัฐบาลก็ได้ตรวจสอบแหล่งเงินทั้งหมดที่มีอยู่แล้วและเห็นว่าไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือไม่มีการไม่สามารถที่จะคาดเดาได้อะค่ะว่าสถานการณ์ในอนาคตเนี่ยอย่างเรื่องของสงครามตะวันออกกลางเนี่ยมันจะยืดเยื้อไปมากน้อยขนาดไหนแล้วมันจะมีแนวโน้มไปในทิศทางอย่างไรก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทางรัฐบาลเองเขาก็บอกว่าเขาก็เลยเอามาประกอบในการตัดสินใจเพื่อที่จะออกเรื่องของพรก.ก็ยืนยันว่าหลังจากนี้เนี่ยพรก.เนี่ยมีผลบังคับใช้ไปแล้วเพราะว่าได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นโครงการต่างๆเนี่ยก็จะเดินหน้าต่อไปตามกฎหมายเลยนะคะขนาดเดียวกันก็ระบุว่าจะไม่มีอุปสรรคทางกฎหมายใดๆแต่ทีนี้เนี่ยก็จะเว้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญแหละว่าจะมีคำสั่งอย่างไรนะคะแต่ว่าก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะส่งพรก.เข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนะคะทีนี้เนี่ยก็ต้องไปดูแหละค่ะว่าพอยื่นไปแล้วนะคะตามขั้นตอนต่างๆจะมีการวินิจฉัยออกมาอย่างไร

0: ทีนี้ยังให้ประเด็นนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาติดใจตรงวงเงินก้อนหลังเนี่ยค่ะวงเงินก้อนหลังที่เหมือนว่าเอาไปใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วเขาก็มองว่าส่วนนี้เนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยที่ทำให้มีการตัดสินใจในการไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่าพ.ร.ก.เนี่ยเขาแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็ก้อนแรกเยียวยาประชาชนแล้วก็ก้อนที่2ก็เปลี่ยนเรื่องของด้านพลังงานแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็กำลังพยายามที่จะอธิบายนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดำเนินการ2เรื่องเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปมันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ก็คือมองว่าไม่สามารถแยกออกจากกันเพราะว่าการดำเนินไปพร้อมกันการช่วยเหลือประชาชนทั้งในเชิงกลไกระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฉะนั้นเองนะคะก็บอกว่ามันการใช้เงินเนี่ยมันไม่ควรถูกแยกพิจารณาเป็นคนละก้อนคนละก้อนคือมองในวัตถุประสงค์นะคะที
1: ่
0: ต้องทำคู่ขนานกันไปฉะนั้นเองที่ฝ่ายค้านบอกว่ากลัวว่าจะตีเช็คเปล่าอะไรแบบนี้เนี่ยทางรัฐบาลเขาก็บอกว่าเขาคิดมาแล้วก็พิจารณามาอย่างรอบคอบแล้วนะคะเนี่ยก็กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงเลยจริงๆก็มีหลายสมัยเหมือนกันนะที
1: ่
0: เคยแบบว่าไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะในประเด็นเหล่านี้ค่ะเรื่องของพ.ร.ก.
1: ก็มีมาแล้ว มีข่าวหมิงซีโฟหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่ช็อกส่งโรงพยาบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาให้ข้อมูลนะว่าปลอดภัยแล้วนะกำลังหาสารเสพติดอยู่กรณีในหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิด C4 แล้วก็อาวุธสงครามที่เกิดอาการชักเกร็งแล้วต้องส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนที่11เนี่ยนะคะล่าสุดนั้นทางด้านเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าขณะนี้อาการปลอดภัยแต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดมาส่วนสาเหตุจะเกิดจากภาวะเครียดหรือไม่นะท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องดูทั้งระบบอะกำลังตรวจอยู่ยังผลยังไม่ออกมายังไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนทางด้านพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่ากำลังดูในเรื่องของอาการโดยละเอียดนะซึ่งอันนี้นี่ก็เป็นประเด็นอยู่เรื่องทุเรียนสักนิดไหม
0: ค่ะ
1: อยากให้มันเบาๆสักหน่อย
0: ค่ะ
1: ของคุณแพรลี่ไพรวัน
0: อ๋อ
1: ที่บอกว่าคุณแพรลี่ขายได้ดีมากแต่น้ำตาตกต้องปาดน้ำตาบอกโชว์ยอดขายทุเรียนทะลุ2.8 ล้านแต่เจอค่าธรรมเนียมติ๊กตอกโหดนะเขาหักไป700,000กว่าทีนี้พูดถึงเรื่องของทุเรียนเนี่ยค่ะมันมีข้อมูลของทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะคะที่เขาเรียกว่า DITP เนี่ยจัด Thai Fruits Golden Monthเป็นปีที่2โปรโมททุเรียนมังคุดมะม่วงใน14เมืองจีนซึ่งเขาไปเลือกเมืองที่ไม่ใช่เป็นเมืองที่เดิมเคยนิยมทุเรียนมาก่อนนะคะโดยมีความเห็นว่าถ้าเราขายแบบวิธีเดิมมันก็จะขายได้เท่าเดิมเพราะนั้นต้องคิดต่างทำงานเพิ่มก็ไปขยายตลาดนะคะเขามีการจัดงานใน14เมืองจีนทำยอดเจรจาการค้ากว่า220ล้านที่น่าสนใจก็คือมีการมอบหมายให้ทูตพาณิชย์9แห่งในจีนเน้นไปบุกเมืองอื่นเช่นเป็นเมืองรองนะที่เขาบอกมาเช่นกวางเจากุนหมิงสังฉางซาซัวเถาแทนที่จะทุ่มหมดหน้าตักกับปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ซึ่งปักกิ่งเซี่ยงไฮ้นี่เขาเป็นแฟนทุเรียนอยู่แล้วแล้วก็ผลไม้ไทยอยู่แล้วเหตุผลง่ายๆก็คือก็บอกว่าที่จีนเนี่ยกำลังขยายชนชั้นกลางจาก400ล้านเป็น800ล้านคนอิจฉาไห
0: ม
1: แล้วก็คนกลุ่มใหม่ที่มีกำลังซื้อเกือบทั้งหมดอยู่ในเมืองรองไม่ใช่เมืองมหานครอย่างเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองแรกๆที่เขาเรียกว่ารับความเจริญต่างๆนะครับเขาบอกว่าเมืองรองของจีนแข่งขันน้อยกว่าแล้วก็ผลไม้ของชาติอื่นๆที่เป็นคู่แข่งเช่นเวียดนามเนี่ยจะยังเข้าไม่ถึงแต่ว่าระบบโลจิสติกรถไฟจีนลาวจะพาทุเรียนไทยวิ่งตรงไปถึงคุณหมิงได้ในวันเดียวอันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เราได้เปรียบคือไม่ต้องสู้ราคาไปเปิดตลาดใหม่ๆนะคะเป้าหมายการส่งออกผลไม้ไทยในปี2569แต่ 1.79 แสนล้านนะคะก็เรียกว่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงปักกิ่ง

0: เซี่ยงไฮ้และเพราะว่าติดตลาดอยู่แล้วสามารถที่จะขายได้ดิบได้ดีเป็นที่นิยมแล้วก็มีชาติอื่นๆที่ปลูกทุเรียนด้วยแล้วก็แข่งเข้าไปนะแต่นี้เนี่ยเราก็ไปเปิดตลาดใหม่ๆซึ่งจริงๆประเทศอื่นก็ได้ประโยชน์นะแต่ของเรานี่เราไม่สนใจขอเราไปบุกก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราบุกก่อนคนก็จะเขาเรียกว่าคุ้นชินกับรสชาติแล้วก็คุณภาพที่ดีของผลไม้ไทยนะคะ
1: โอ้แล้วก็ทุเรียนนี่ถือว่าเป็นที่ชื่นชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็โอ้โหจีนนี่เป็นตลาดอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งจริงๆนะคะของเราที่ส่งออกไปนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของราคาจริงๆเขาไม่เกี่ยงเลยนะ
0: ไม่เกี่ยง
1: แต่ว่าขอ
0: เขาเริ่มมีตังค์เลย
1: เขาขอคุณภาพอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าวันก่อนก็เห็นมีข่าวว่าเรื่องของทุเรียนอ่อนอะไรแบบนี้อย่าไปตัดนะอย่าเอาไปขายเพราะว่าไม่อย่าง
0: นั้นแข็งเข้าไว
1: ้เดี๋ยวจะเสียเนาะ
0: เสียของแล้วก็เสียชื่อ
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้สำคัญเพราะว่าหลายๆประเทศที่เห็นเราขายดิบขายดีปรากฏว่าปลูกแข่งกันเพียบอย่างที่เขาบอกสปป.ลาวนะในทุนชาวจีนเนี่ยมากว้านพื้นที่เช่าแบบหลาย 5-60 ปีนะ
1: ค่ะ
0: ปลูกทุเรียนดินมันใกล้ๆกับบ้านเรา
1: แต่คู่แข่งของเราอันดับหนึ่งนะ
0: เวียดนาม
1: เนี่ยต้องแข่งกัน
0: มีของมาเลย์มีซันคิง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยเวียดนามที่ได้เปรียบก็เป็นเพราะว่าปลูกเหมือนเราพันธุ์ก็มีการพัฒนาแบบเดียวในลักษณะที่เป็นแนวโน้มเดียวกันที่สำคัญเขาอยู่ติดกับจีนเวลาที่เราจะไปขายเราต้องผ่านบ้านเขานะเพราะนั้นระยะทางเราไกลกว่าต้นทุนมันก็จะสูงกว่าแล้วก็เหมือนเราต้องดำเนินการเหมือนผ่านบ้านคุณเก
1: ๋อะ
0: ของเขาก็ไม่ต้องเขาถึงเลยของเรานี่ต้องหาจุดใหม่ๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ต้นทุนของเรา

0: ธรรมคือการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารส่วนจะมีแผน2หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีแผนเดียวคือช่วยเหลือประชาชนชัยชนกรับครม.ถกซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเชื่อคนไทยได้ดูนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ว่ารายละเอียดไม่ได้ดูแลเรื่องนี้ขอให้ไปถามคนอื่นส่วนงบประมาณของกสทช.จะสนับสนุนเท่าไหร่นั้นรอดูอีกทีว่าสุดท้ายจะจบอย่างไรแต่ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวจะให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ชี้แจงเมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกแน่นอนใช่หรือไม่นายชัยชนกหัวเราะและกล่าวว่าผมว่าน่าจะได้ดูเอกนิติชี้พ.ร.ก.กู้4แสนล้านเพื่อวิกฤตปากท้องเปรียบยิงนกทีเดียวได้ถึง2ตัวทั้งเยียวยาประชาชนและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้นนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน4แสนล้านบาทหลังฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและวิกฤตปากท้องประชาชนเชื่อว่าทุกประเทศมีความรับผิดชอบดูแลปากท้องประชาชนส่วนที่หลายคนนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเช่นในปี2540ครั้งนั้นต้องเรียกว่าวิกฤตค่าเงินและวิกฤตแบงค์ล้มซึ่งแตกต่างจากในขณะนี้ที่เป็นวิกฤตค่าครองชีพโดยค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกถือเป็นวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐบาลจึงยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนและมีการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบพร้อมระบุว่าหากไม่ทำในวันนี้วิกฤตจะมาอีกหลายระลอกวันนี้เงินเฟ้อเริ่มพุ่งสูงขึ้นและวิกฤตต่อมาคือวิกฤตค่าครองชีพถ้าไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้และรอให้เกิดปัญหาเมื่อค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นรายได้หดตัวธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงวันนี้พ.ร.ก.กู้เงินได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้เรียบร้อยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าเมื่อถามว่าในส่วนของเงิน2แสนล้านบาทส่วนหลังสามารถรอในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปกติได้หรือไม่นายเอกนิติระบุว่าต้องแยกกันเพราะนี่คือวิกฤตเรื่องการเยียวยาซึ่งวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.ฉบับนี้คือการเยียวยาและนอกจากการเยียวยาแล้วยังต้องเปลี่ยนผ่านให้เกิดความเข้มแข็งได้ด้วยเปรียบเหมือนยิงนกทีเดียวได้ถึง2ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้กลับมาแข็งแรงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะธนพรชี้ทักษิณไม่วางมือทางการเมืองแต่จะรัดกุมอนุภาพทำลายล้างมากขึ้นนายธนพรศรียากูลนักวิชาการและนักวิเคราะห์การเมืองวิเคราะห์สถานการณ์หลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพักโทษว่านายทักษิณไม่วางมือทางการเมืองอย่างที่หลายคนคาดการแต่กระบวนการจะรัดกุมมากขึ้นช่องว่างและจุดอ่อนจะน้อยลงอนุภาพในการออกอาวุธทำลายล้างจะแรงและหนักแน่นขึ้นในรูปแบบต่างๆไม่ทำตัวเป็นสายล่อฟ้าผ่านปฏิบัติการทางการเมือง3เรื่องที่เร็วหรือช้าก็จะได้เห็นแน่นอนนายธนพรประเมินว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือกีฬาสีจะกลับมาการจัดตั้งมวลชนในฐานะคะแนนคนเสื้อแดงจะกลับมาในรูปแบบที่แน่นแฟ้นขึ้นการปรับเกมในวุฒิสภาเพราะแพ้การเลือกตั้งสว.ปี2567ทำให้ไม่ได้คุมเกมเลือกองค์กรอิสระและจะได้เห็นการสร้างความร่วมมือกันในสภาของพรรคสีส้มพรรคสีเขียวและพรรคสีแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์หาพันธมิตรและถ่วงดุลอำนาจพรรคสีน้ำเงินในกฎหมายที่พรรคภูมิใจไทยไม่สนับสนุนเช่นร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดรวมไปถึงการเห็นการขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยฉะนั้นหากพรรคสีส้มสีแดงและสีเขียวร่วมมือกันในฝ่ายนิติบัญญัติรวมกันได้252เสียงการโหวตกฎหมายในสภาก็จะผ่าน ทรัมป์หารือสีจิ้นผิงเรื่อง

0: ้หวันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเตรียมหารือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่กรุงปักกิ่งสัปดาห์นี้ประเด็นจำหน่ายอาวุธให้ไต้หวันแม้ฝ่ายจีนไม่เห็นด้วยก็ตามทรัมป์ยืนยันเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหลายหัวข้อสำคัญที่จะมีการพูดคุยเนื่องจากสหรัฐมีพันธกรณีตามกฎหมายที่ต้องสนับสนุนการป้องกันประเทศของไต้หวันประเด็นการขายอาวุธให้ไต้หวันถือเป็นชนวนความขัดแย้งหลักระหว่างสหรัฐและจีนมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ความตึงเครียดที่ช่องแคบไต้หวันจะไม่ปะทุขึ้นระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งโดยระบุว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำจีนขณะที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวยืนยันว่าการพบปะกันในครั้งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลังต่อไต้หวันอย่างแน่นอนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ข่าวดีสำหรับคนอยากมีบ้านการเคหะแห่งชาติเติมเต็มความสุขเพื่อคนอยากมีบ้านให้คนไทยจองบ้านออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ house.nha.co.th กับโครงการของการเคหะทั่วประเทศที่อยู่อาศัยทำเลดีราคาโดนใจหลากสไตล์ให้เลือกสรรทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารชุดราคาตั้งแต่หลักแสนบาทขึ้นไปผ่อนสบายๆพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ call center 1615ค่ะ
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
1: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มถึงสามทุ่ม
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับวันนี้เจอกันวันที่12 พฤษภาคมนะครับ2569กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัตรนะครับสวัสดีครับน้องอุ้ม
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านเลยนะครับ
2: ค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นนะพี่บอลมีหลากหลายประเด็นเนาะพี่บอลเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยแน่ๆอยู่แล้วที่วันนี้เราจะต้องมีการวิเคราะห์พูดถึงกันอีกเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จับตามองอยู่ถึงแม้ว่าวันนี้การเคลื่อนที่ของท่านคือไปตรวจสุขภาพนะคะแต่ต้องยอมรับว่าสะเทือนจริงๆเพราะว่าสำนักข่าวต่างประเทศเองเนี่ยก็เคราะห์เหมือนกันว่าท่านจะกลับมาแล้วสามารถทำให้พรรคเพื่อไทยที่ล่าสุดเนี่ยโอ้โหบางสำนักข่าวเนี่ยใช้คำว่าคะแนนตกต่ำที่สุด
1: ใช่
2: จะกลับมาได้หรือเปล่า
1: โอ้นะพอพูดถึงความคะแนนตกต่ำเนี่ยเอาแค่หน้าสื่อ
2: ค่ะ
1: เนาะก็แทบเหมือนกับว่าไม่มีแสงส่องไปสักเท่าไหร่เลยถ้าเกิดไม่ได้มีการไปสัมภาษณ์อะไรประเด็นใดที่มันเกี่ยวข้องโดยตรง
2: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงก็จะเป็นอ่ะพรรคภูมิใจไทยฝ่ายค้านก็โหประสองประชานี่มาแรงมากประชาธิปัตย์กับประชาชนนี่ก็นะก็ช่วงชิงพื้นที่กันพอสมควรทั้งที่บางทีเนี่ยในบางจังหวะดูเหมือนประชาธิปัตย์จะได้คะแนนในเชิงquality
2: อันนี้
1: จากเนื้อข่าวแล้วกันนะฮะส่วนคนที่จะนิยมชมชอบใดๆแตกต่างกันไปอันนั้นเป็นสิทธิทางการเมืองที่เราแชร์กันได้นะครับ
2: ก็เดี๋ยวลงรายละเอียดกันกับอาจารย์นักวิชาการนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีประเด็นที่คิดเห็นแตกต่างกันไปค่อนข้างเยอะพอสมควรหลายท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านก็กลับมาแน่ๆแหละแต่กลับมาอยู่หลังม่านแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ไม่หรอกตอนนี้ยังมีอีกหลายคดีที่ยังคงผูกขาอยู่ท่านคงยังนิ่งๆคุณแพทองธารเองก็เคยบอกว่าคุณพ่อจะวางมือแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่อ่
2: ะส่วนอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรแล้วค่อนข้างจะบานปลายนะคะก็คือเรื่องของหนุ่มชาวจีนคุณหมิงเฉิน

0: สัน
1: ครับ
0: คือล่าสุดเข้าโรงพยาบาล
1: ใช่
0: เข้าห้องตอนนี้ยังอยู่ ICU อยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่บ้านเขาเหมือนเป็นคลังแสงละมันเริ่มมีความเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของการก่อการร้ายหรือเปล่าแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะให้ข้อมูลว่ายังคือไม่ได้ตัดประเด็นนั้นไปเลยซะทีเดียวนะแต่แค่รู้สึกว่าเหตุจูงใจเนี่ยมันยังไม่บ่งชี้ว่าเขาจะก่อการร้ายในประเทศไทยแต่สิ่งนึงที่น่าเป็นกังวลเนี่ยก็คือสิ่งที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่เล็กวาสนานาน่วมออกมาพูดในประเด็นนี้พี่บอลว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งจีนเทา
1: ใช่
0: ซึ่งมีเขาเป็นไปได้คืออาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเนี่ยบอกว่าเคยได้ยินคำว่าแก๊ง 14K ใช่ไหมคะ แล้วแก๊งนี้เนี่ยกระบวนการในการทำงานของเขาเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับค้าผู้หญิงค้ายาเสพติด
1: อาวุธสายดาร์กสายเทาทั้งหลายแหล่เนี่ย
0: แล้วก็สแกมเมอร์สแกมเมอร์เนี่ยแหละอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี้คืออยู่ในเครือข่ายก่อนหน้านี้ก็เฉินจื้อไง
1: ใช่ครับ
0: ทีเนี้ยมันมีการวิเคราะห์กันว่าตอนเนี้ยเฮดใหญ่ๆเนี่ยจีนเขาเริ่มออกมาล่าแล้วแล้วมันก็โดนเก็บไปเยอะแล้วหมายถึงว่าโดนตัวหัวหน้าเยอะแล้วท
1: ี
0: เนี้ยลำดับรองๆลงมาเนี่ยก็ยังคงอยู่ซึ่งคนเนี้ยอยู่ในระดับรองๆลงมา
1: ใช่คนนี้เนี่ยที่เรียกว่าอยู่ในระดับที่เป็นแถวบนแต่ก็ไม่ใช่เฮดสุด
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จากข้อมูลที่ก็อาจจะยังไม่ได้สามารถคอนเฟิร์มได้ 100% ก็คือว่าเป็นเสมือนคล้ายๆกับผู้รับจ้างงานเทางานสีดำมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชาด้วยว่ากันว่าแบบนั้นนะฮะ
0: สิ่งที่น่ากังวลก็คือการที่เขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับ privilege เข้ามาเกี่ยวข้องบัตรต่างๆ
1: ใช
0: ่แล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เขาสามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างเช่นเขาเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐที่สามารถหาปืนให้เขาได้
1: นี่แหละครับนี่คือสิ่งที่โอ้ขยายผลได้เยอะมากนะ
0: ค่ะ
1: คือในเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐว่าโอ้ยการที่จะได้อยู่ในอาวุธมีอาวุธสงครามระดับนี้ครอบครองอยู่ที่ในตามข่าวนี่ใช้คำว่าคลังแสงถูกป่ะ
0: ใช่
1: จากการที่ไปตรวจค้นขยายผลในที่พักนะฮะ
0: ค่ะ
1: มันเลยนำมาสู่ว่าอ้าวอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นใครบ้างระดับไหนหน่วยไหน
0: ใช่แล้วก็รวมไปถึงเส้นทางของเงินด้วยนะคะเพราะตอนนี้เริ่มออกมาเปิดเผยแล้วก็หลายล้านนะพี่บอลแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีเครือข่ายที่มันใหญ่กว่านี้หรือเปล่าสำคัญที่สุดคือถ้ามันไม่ได้มีการก่อการร้ายในประเทศไทยจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยสมมตินะสมมติว่ามีการหักกันในกลุ่มจริง
1: ๆ
0: คือทะเลาะ กันเองอะไรเงี้ยและอนุภาพของอาวุธที่เขามีอะข้างบ้านไม่รู้สึกเลยถามจริงไม่รู้สึกเลยเหรอ
1: วันนี้ในห้องข่าวก็ยังแบบว่าโอ้โหคนที่อยู่แถวนั้นนี่เสียวสันหลังวาบเลยพอรู้เรื่องนี้การประกองประกบระเบิดอยู่ข้างๆบ้านฉันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จริงๆเรามีหลายคนตั้งข้อสังเกตละค่ะว่าลองไปไล่ทำลายย้อนดูนะพี่บอลคือเขาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยทะเบียนบ้านที่เขาอยู่อ่ะมันมีการย้ายไปย้ายกลับที่เชียงดาว
1: ครับ
0: แล้วก็มาที่กรุงเทพคลองสำวาแถวบ้านเราเด้อ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็ยังมีการย้ายกลับไปที่เชียงดาวอีกแล้วก็ตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วว่าตกลงแล้วมันมีเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์หรือเปล่าอย่างที่นายกรัฐมนตรีท่านบอกอะว่ามีใครแกล้งมึนหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านยืนยันนะว่าจะขยายผลสอบสวนต่อจะได้หาต้นตอของเครือข่ายทั้งหมดเพราะว่ามันกระทบกับความมั่นคงของประเทศแล้วท่านก็ยืนยันอย่าลืมว่าท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
1: ใช่ครับ
0: ท่านก็ยืนยันว่าระบบทะเบียนราษฎรของไทยตอนนี้เข้มงวดนะแล้วมันก็มีการถกเถียงกันว่าผู้ชายคนนี้ได้สัญชาติไทยหรือเปล่าก็ยืนยันว่าไม่ได้ได้สัญชาติไทยแต่ว่าได้บัตรชมพูอ
1: ่
0: ะ
1: ได้บัตรก็จะมีตัว Thailand Elite Card ที่เป็นลักษณะ VIP ใช่ไหมสมาชิก VIP มีนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเรนจี้วีซ่าในการเดินทางกลับเข้าไทยล่าสุดก็ช่วงมกราคม2569บัตรชมพูที่น้องอุ้มว่าก็คือตัว ID Card สำหรับคนต่างด้าวนะครับแต่ว่าก็จะต้องตรวจสอบเรื่องเอกสารทั้งหมดนั่นแหละว่าได้มาเนี่ยได้มาถูกต้องตามกฎหมายด้วยไหมถ้าสมมุติว่าได้มาแบบไม่ถูกต้องได้มายังไงใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกเอกสารเหล่านี้ด้วยเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธแล้วและยังรวมถึงพาสปอร์ต2สัญชาติด้วยใช่มั้ยฮะ
0: ใช่เข้าออกประเทศเนี่ยน่าสังเกตว่าเขาสามารถทำได้อย่างอิสระฉละโอเคเดี๋ยวเรื่องนี้คุยกับ

0: มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงของประเทศดีกว่า
1: ใช่ใช่
0: เคยเป็นรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะเดี๋ยววันนี้เรามีนัดกับท่านที่จะคุยกันแต่อีกเรื่องนึงที่อุ้มอดทนมากอยากคุยกับพี่บอล
1: ครับ
0: คือติดตามข่าวมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาละ
1: โอเค
0: แล้วเมื่อวานเนี้ยด้วยความที่คือจัดกับพี่เก๋แล้วคือเชื่อมั่นว่าอยากฟังจากคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: แวดวง
0: ในแวดวงมันเป็นเรื่องราวที่มีการพิพาทกันที่ซอยรามคำแหง53เอาอย่างนี้เล่าให้ฟังสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามเรื่องราวมาตั้งแต่แรกก่อนเลยค่ะพี่บอล
1: ครับครับให้พี่บอลเล่าเลยใช่ไหม
0: ครับผม
1: เอาแบบรวบรัดรวบยอดให้พอเข้าใจกันได้ก็คือเริ่มมาจากมันมีกรณีที่น้องที่ตกเป็นข่าวเราใช้ตามฉายาที่เป็นข่าวแล้วกันนะฮะว่ามาดามล้อหรือว่าชื่อเขาเนี่ยก็คืออับดุลล้อเนี่ยแต่ว่าเราขอสงวนนามสกุลเอาไว้นะ
0: ใช้คำว่ามาดามล้อเพราะแต่ว่าเขาเป็น LGBT
1: ใช่เขาเป็น LGBT แต่ว่าเขาเป็น LGBTQ ที่เป็นมุสลิมนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หมายถึงว่าศาสนาที่ตามบัตรประชาชนหรือไม่นับพฤติกรรมหรืออะไรก็ตามนะครับเขาแล้วก็ดูจากชื่อจากฐานครอบครัวต่างๆนานาทีนี้เนี่ยน้องเนี่ยมีการไลฟ์สดกับเพื่อนๆที่อยู่ในลักษณะของ LGBT เหมือนกันนะครับอีกประมาณสัก 4-5 คนได้แล้วก็จะมีอีก1คนซึ่งเป็นผู้ชายน้องผู้ชายคนนี้ก็จะทำงานอยู่ในกลุ่มสายเผยแพร่ศาสนาการสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอิสลามมีเนื้อหามีคอนเทนต์ในการตักเตือนเนื้อหาคอนเทนต์ในการวิพากษ์ต่างเขาเรียกศาสนาเปรียบเทียบนะฮะซึ่งเขาก็จะไปในการเข้าไปในกลุ่มต่างๆในเรื่องของการอธิบายทำความเข้าใจเชิงเนื้อหาโดยยึดหลักการโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์ส่วนตัวอันนี้พื้นฐานของน้องผู้ชายนะซึ่งน้องมาดามล้อเนี่ยกับกลุ่มเพื่อน LGBTQ เนี่ยก็เลยเหมือนกับว่ามีการปะทะคารมกันอยู่ในไลฟ์สดนั้นนะครับซึ่งตามข่าวที่ออกมาก็คือน้องผู้ชายเนี่ยซึ่งพี่บอลรู้จักเขาแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเขาก็พยายามที่จะพูดโดยเอาหลักการมาอธิบายว่าเอ้ยทำอย่างนั้นมันไม่ได้นะทำอย่างนี้มันจะต้องยังไงอะไรก็ว่ากันไปด้วยความรู้สึกใจเย็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการคือต้องอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจว่าการสวมฮิญาบในสตรีมุสลิมเนี่ยนะฮะคือก็มันเป็นอาภรณ์ที่เอาไว้ใช้ปกปิดเรือนร่างเพื่อที่จะทำให้ตัวของผู้หญิงคนนั้นอยู่ในสภาพที่สำรวมแล้วก็ปกปิดไม่ให้เพศตรงข้ามเนี่ยเกิดความรู้สึกทางเพศขึ้นมาเพราะว่าจะต้องใส่ชุดที่ปกปิดส่วนเว้าส่วนโค้งลดให้สายตาลงตะอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่มันมีตัวบทที่ศาสนาเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสในเรื่องของผู้ชายจะต้องแต่งกายเป็นชายหญิงก็จะควรจะต้องแต่งกายเป็นหญิงส่วนสภาพจิตใจอันนี้ต้องแยกนะฮ
0: ะ
1: สภาพจิตใจเขาอาจจะมีความเบี่ยงเบนเป็น LGBTQ อะไรก็ว่ากันไปแต่พฤติกรรมเนี่ยขอให้มันอยู่ในกรอบอย่าเกินเลยในที่นี้เนี่ยอันนี้ขออนุญาตพูดในภาพรวมว่าไม่ได้หมายถึงตัวน้องเขาเท่านั้นแต่พยายามอธิบายให้ฟังว่าเขาไปโต้เถียงอะไรกันคำว่าเกินเลยในที่นี้หมายถึงว่าคุณเริ่มแต่งเป็นหญิงแบบเต็มรูปแบบคุณเริ่มมีพฤติกรรมความไม่ใช่เป็นผู้ชายแล้วมีการเปลี่ยนแปลงผ่าตัดสัญญกรรมเปลี่ยนแปลงเพศไหมหรือถึงขั้นว่าไปมีขออนุญาตนะครับแม่เพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน
0: อ
1: ันนี้เรียกว่าเกินขอบเขตที่อนุญาตไปแล้วส่วนจิตใจที่เขาอาจจะกระตุ้งกระติ้งบ้างแต่เขายังคงความเป็น
0: อยู่ในกรอบ
1: เราก็แค่ถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนเราเป็นคนใกล้ชิดเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นญาติพี่น้องเราตักเตือนตามสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมของเราแต่ทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพอมีน้องผู้ชายที่อยู่ในไลฟ์สดไปตักเตือนเขาก็เกิดอาการเหมือนกับว่า
0: ท้าทาย
1: กันเกิดขึ้นแต่ความท้าทายนั้นมันไม่ใช่แค่ท้าทายด้วยฝีปากแบบเหมือนกับโซเชียลที่ด่ากันไงแต่มันมีการแสดงท่าทางถ้าน้องอุ้มเห็นไหมหรือหลายๆท่านไม่ต้องไปเซิร์ชละกันเอาเป็นว่าโชว์แข้งโชว์ขาแหกแข้งแหกขาต่อหน้ากล้องในการไลฟ์สดแล้วก็สวม
0: ฮิญาบ
1: อยู่
0: ซึ่งเขาเป็นผู้ชาย
1: เขาเป็นผู้ชายที่เป็น LG ก็สวมฮิญาบอยู่แล้วก็แหกขามีการลูบเป้าอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่รู้จะพูดให้มันเห็นภาพยังไงก็ต้องประมาณนี้เนา
0: ะ

0: จุดนั้นก็นับว่ามันก็ดูไม่เหมาะสมแล้วนะฮะแต่จุดที่มันกลายเป็นตัวทำให้ระเบิดสำหรับคนที่เขาไม่พอใจก่อนมันมีหลายมุมนะครับคุณผู้ฟังค่อยๆฟังคือน้องเนี่ยเอาถ้อยคำในบทของคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งบทนี้เป็นบทเหมือนกับสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาอิสลามเอาท่อนนี้มาท่อนหนึ่งแล้วก็แปลงคำบางคำของท่อนนี้ในตอนท้ายด้วยถ้อยคำที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วดันเอาคำที่แปลเป็นภาษาไทยว่าสุนัขมาผสมกับถ้อยคำที่อยู่ในบทสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าแล้วคุณผู้ฟังต้องเปิดใจนิดนึงว่าแต่ละความเชื่อแต่ละศาสนาก็จะมีจุดยึดเหนี่ยวที่เราซีเรียสแตกต่างกันถูกไหมฮะในศาสนาอิสลามเนี่ยคัมภีร์อัลกุรอานคือเป็นเสมือนหัวใจของมุสลิมเลยนะฮะเพราะเราศรัทธาว่าเป็นพระดำรัสจากผู้เป็นเจ้าลงมาแต่ว่าการกระทำแบบนี้มันเลยกลายเป็นจุดชนวนที่คนที่เขารู้สึกมันฟีลขาดตอนแล้วมันเบรกแค่นั้นก่อนนะเพราะว่าต้องย้อนกลับไปด้วยว่าน้องมาดามล้อเนี่ยด้วยประวัติน้องเป็นนักเรียนที่ฮาฟิซอัลกุรอานฮาฟิซหมายความว่าผู้ที่ท่องจำคัมภีร์อัลกุรอานมุสลิมทุกคนเกิดมาตั้งแต่เด็กเราจะต้องเรียนศาสนาต้องเรียนคัมภีร์จะต้องมีบทในการท่องจำเพราะเราจะต้องใช้ในการละหมาดแบบไม่ได้เปิดตัวคัมภีร์พูดง่ายก็เหมือนเวลาพระสงฆ์สมณศักดิ์สูงที่เขามีบทสวดที่เขาสามารถจำได้อย่างเงี้ยเขาถึงขนาดจำกุรอานได้แต่กลายเป็นว่าณปัจจุบันเขากลับทำแบบนั้นมันก็เลยโอ้โหแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้หยุดแค่ในประเทศไทยมันกลายเป็นลุกลามบานปลายไปถึงประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนหรือแม้กระทั่งในโซนตะวันออกกลางที่รับรู้เรื่องนี้ทีนี้ไอตัวไลฟ์สดเจ้าปัญหาตรงนั้นมันจบไปแน่นอนมันสร้างความไม่พอใจแต่พอมันสร้างความไม่พอใจมันจะจบถ้าเกิดหลังจากนี้วิธีการจัดการซึ่งตรงเนี้ยมันถูกวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้นะครับว่าการเรียกน้องไปเพื่อที่จะว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าให้น้องขอโทษเนี่ยมันกระทำโดยการดันไปไลฟ์สดอีกหนึ่งรอบไงน้องอุ้มทีนี้คนที่เขาไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์หรือแค่ฟังต่อๆกันมาถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้เกิดการไลฟ์สดมันก็คงอารมณ์มันก็คงจบไปแต่พอมันเป็นไลฟ์สดมันเป็นเรียลไทม์ในแง่หนึ่งหลักสิทธิมนุษยธรรมเนี่ยมันเหมือนกับเอาบาปเขามาแขวนเพราะทุกคนเห็นสดแม้ว่าเขาจะมีเจตนาที่สำนึกผิดอยากขอโทษจริงอยากปรับปรุงตัวก็จริงแต่อารมณ์คนที่ไม่พอใจเนี่ยมันพุ่งสูงแล้วมันไม่ใช่แค่หลักหน่วยแต่มันกลายเป็นพันคนที่ไปรวมกันอยู่ในซอยราม53ซึ่งโดยปกติแล้วซอยนี้เนี่ยมันก็แคบคนก็เยอะมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆ นักศึกษาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอาศัยอยู่ในนั้นเยอะนะครับโอยปกติพี่วันนี้แทบไม่เข้าไปเลยเพราะว่ามันขับรถลำบากมากแล้วก็กลายเป็นว่าคนไปชุมนุมเป็นพันโอ้โหคนเดือดร้อนกันเยอะมากคนที่ไม่ได้รู้อีโนยเนหรือไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับแต่จุดที่มันกลายเป็นประเด็นต่อมาหลังจากนั้นคือมันเริ่มมีการให้โกนหัวโอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดว่าเอาแล้วทำไมต้องทำถึงขนาดนั้น
1: คือโกนหัวเนี่ยเป็นข้อเสนอของคนที่เข้าไปประท้วงใช่ไหม
0: ใช่จากผู้ที่เขาต้องการที่จะเป็นผู้จัดให้เกิดเขาเรียกอะไรฮะ
1: เหมือน
0: การ
1: ขอโทษ
0: ตัวกลางในการหาข้อยุติเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ทำเองแต่หมายถึงว่าคนที่ไปร่วมชุมนุมเนี่ยแบบเหมือนกับด้วยอารมณ์ด้วยอะไรก็ตามแบบโกนหัวเลยนู่นนั่นนี่เลยสั่งให้น้องตบหน้าตัวองค์ตัวเองอย่างเงี้ยเพื่อผู้ผู้จัดเขาก็ออกมาไลฟ์สดในตอนหลังบอกว่าเขาเนี่ยมีเจตนาเพื่อที่จะลดอารมณ์ตรงนั้นอะไรทำได้คือทำแต่ทำในที่นี้ไม่ใช่ว่าบังคับน้องเพราะว่าก็ต้องมาถามน้องและน้องก็บอกเองว่าเขาเต็มใจที่อยากจะขอโทษและอยากจะทำตามในสิ่งที่คนที่ไม่พอใจเขาเนี่ยเรียกร้องและเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะพูดง่ายๆนะฮะ
1: ขออนุญาตเป็นชาวเน็ตอีกฝั่งคือเขาก็มีชาวเน็ตอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหไม่เต็มใจก็บ้าแล้วในเมื่ออยู่ท่ามกลางคนเป็นร้อยเป็นพัน
0: ใครจะกล้า
1: ใครจะกล้าไม่เต็มใจ
0: ใช่ใครจะก็อันนี้ก
1: ็
0: ไม่ทราบจิตใต้จิตเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่คิดอยู่ภายในใจว่าอันนี้เราก็ให้เกียรติน้องแต่สิ่งที่เราเห็นด้วยตาก็คือกลายเป็นโกนหัวแล้วเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ฟังที่ติดตามข่าวคือการกระทำของน้องในเรื่องบอลบอกไปแล้วนะฮะการเบี่ยงเบนความรู้สึกเรื่องเพศ อันนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองคนใกล้

0: ใกล้ชิดต้องตักเตือนให้ถึงที่สุดในรูปแบบของคนใกล้ชิดซึ่งจิตใจเขานั่นคือเรื่องเขากับพระเจ้ามันคือบาปในศาสนาของเรา
1: ค
0: นอื่นไปตัดสินแทนเขาไม่ได้สองก็คือว่าสิ่งที่เขาลบหลู่มันคือโอเคการกระทำความผิดต่อบทบัญญัติในศาสนาเพราะเขาเป็นมุสลิมด้วยถูกไหมฮะทีนี้วิธีการเนี่ยมันไม่ใช่ใครจะมาสั่งให้ไปโกนหัวคนนั้นเลยเอาหินปาคนนั้นมันไม่ได้ไปตบคือมันเหมือนคดีในกฎหมายบ้านเมืองปกติเมื่อมันมีคนทำผิดคุณต้องเข้าเอาเขาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการในการสอบสวนเป็นขั้นเป็นตอน
1: อย่าใช้ศาลเตี้ย
0: ไม่ใช่ศาลเตี้ยไม่ใช่กฎหมู่แล้วก็ไปถึงระดับผู้นำก็ว่ากันไปในการตัดสินแล้วมันจำเป็นไหมบางก็ถามเนี่ยว่ามันจะเป็นไหมจะต้องมีการไลฟ์สดสมมติว่าเขาไปเขาเรียกอะไรอ่ะอบรมกันแบบพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็มานำเสนอข่าวเป็นภาพนิ่งก็ได้หรือเป็นเฉพาะคลิปเสียงแล้วก็อัดเทปไว้ค่อยมาเปิดอารมณ์คนมันไม่ได้สดมันจะไม่มีการมารวมตัวกันแบบนั้นมันจะไม่มีการเรียกร้องมันจะไม่มีการศาลเตี้ยมันก็เหมือนกับอีกหลากหลายเหตุการณ์หลากหลายคดีที่อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับศาสนาใดๆด้วยซ้ำบางครั้งมันก็จบไปโดยที่แค่ออกมาขอโทษมันก็จบแล้วถูกไหมฮะแต่เนี่ยมันกลายเป็นแบบเอามาประจานตรงนี้แล้วประเด็นมันคือพอคนที่ไม่ได้ติดตามหรือไม่ได้เข้าใจพื้นฐานเรื่องราวทั้งหมดรวมทั้งหลักการในศาสนามันถูกวิพากษ์วิจารณ์จนคนที่เป็นมุสลิมอย่างบอลและสื่อเพื่อนเพื่อนพี่น้องมุสลิมที่เป็นสื่อมุสลิมเนี่ยยังต้องออกมาวิจารณ์เลยว่าคุณทำแบบนี้กับเขาได้อย่างไรโอ้มันกลายเป็นคนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเขามองว่ามันป่าเถื่
1: อ
0: นเขามองว่ามันไร้ซึ่งอารยะซึ่งมันไม่มีบทลงโทษไหนในหลักการของศาสนาว่าคุณต้องไปโกนหัวเขาคุณต้องสอบสวนเขาตามกระบวนการขั้นตอนแต่เนี่ยมันคือการเอาเขามาประจานแล้วหลายๆอย่างมันมีเหมือนกับจะถึงเนื้อถึงตัวกันอะ
1: คือพอถ้าคนที่เขาไม่ได้อยู่ในศาสนานั้นอย่างอุ้มอย่างเงี้ยไม่ได้นับถือศาสนานี้ใช่ไหมคะเราก็จะไม่ทราบเหมือนกันเน
0: า
1: ะว่าอ๋อหลักการวิธีการของศาสนานี้เขาทำกันแบบนี้หรอ
0: ใช่ไหมมันก็จะเป็นคำถามถึงขนาดคนใกล้ชิดเนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาถามบอลนะคุณผู้ฟังครับว่าพี่บอลกลัวไหมกลัวอะไรหมายถึงว่ากลัวคนสามจังหวัดไหมกลัวเรื่องอะไรอ่ะไม่มี
1: เขามองไปถึง
0: กลายเป็นแบบนั้นมันเป็นภาพรวมทั้งที่น้องๆที่ศึกษาเป็นนักศึกษาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเข้ามาทำมาหากินในกรุงเทพก็ไม่ต่างอะไรจากน้องๆที่มาจากจังหวัดทางอีสานทางภาคเหนือหรือแม้กระทั่งภาคใต้จังหวัดอื่น
1: ๆคืออุ้มอ่ะเรียนอยู่ที่ภาคใต้เสมอตลอดตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็จะมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมทั้งผู้หญิงผู้ชายเยอะแล้วก็มีเนี่ยที่มีจิตใจเป็น LGBTQ อะไรเงี้ย
0: ก็มีใช่ไหม
1: มีค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบนี้นะหมายถึงว่าความแบบอุ๊ยต้องมารุนแรงต้องมาตีกันต้องมาด่ากันต้องมาอะไรไม่เลยค่ะเป็นกลุ่มที่ก็คือนับถือศาสนาที่แตกต่างกันแต่เรามีจุดร่วมกันก็คือเราเป็นคนเหมือนกันเราเป็นคนไทยเหมือนกันเรามีเพื่อนเราเป็นเพื่อน
0: เราไป
1: เร
0: ีย
1: นกันใช่
0: ใช่ใช่
1: คือไม่มีอะไรที่มันแตกต่างเลยนอกจากการนับถือศาสนาจากก็เหมือนกับว่าเรานับถือศาสนาพุทธอีกคนนับถือศาสนาคริสต
0: ์ก็แค่นั้นอ
1: ีกคนไม่นับถือศาสนาหรืออะไรมันเป็นสิทธิ์ของเขา
0: เป็นสิทธิ์มันเป็น
1: ความเช
0: ื่
1: อของเขาว
0: ัน
1: นี้ก็แป๊บนึงนะขอละหมาดก่อนได้
0: ร
1: อคือมันเป็นกิจกรรมของเขานัดกินข้าวกันอุ้ยอย่านัดวันนี้ได้ไหมฉันต้องไปปฏิบัติธรรมศาสนาพุทธเพื่อนก็เข้าใจ
0: ว่างตรงกันก็มาจอยกันนะฮะซึ่งนั่นแหละคือเราก็ต้องเลยเราในฐานะในหมวกของบอลอีกใบก็คือการเป็นสื่อมวลชนมุสลิมเพราะฉะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจเพราะว่าเรื่องนี้มันลุกลามบานปลายไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมวงกว้างทั้งมุสลิมกันเองและที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการที่มันอาจจะไม่ได้รอบคอบน้องอาจจะมีสิ่งที่ผิดอันนั้นก็ต้องว่าไปตามผิดแต่วิธีการในการจัดการกับความผิดน้องอันนี้ต้องครบถ้วนว่าตกลงมันเหมาะสมจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันกลายเป็นว่าสังคมที่ไม่ได้เข้าใจพื้นฐานอะไรเนี่ยเขาจะมองเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วเรายืนยันว่าเราไม่ได้รังเกียจ LGBTQ หรือเพศใดๆเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เกินขอบเขตคนที่อยู่ใกล้ตัวต้องตักเตือนต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วเขาชีวิตเขาก็อาจจะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่กันได้เหมือนเดิมนะครับมีน้องที่เป็นกลุ่ม LGBTQ ที่วันนี้ก็ได้คุยกันแล้วเขาเคยมีโอกาสที่ได้ไปอาศัยอยู่ในแถบตะวันออกกลางน้องยืนยันว่าที่นั่นให้เกียรติมากแต่เขาใช้กฎหมายอิสลามนะฮ
1: ะ
0: คือน้องเนี่ยเคยมีเหมือนกันว่าโดนตำรวจเรียกเขาแต่งหน้าตำรวจที่ฝั่งอาหรับเนี่ยเขาก็มาถามว่าอยู่เป็นผู้ชายอยู่แต่งหน้าทำไมอ๋อนี่มันไม่ได้นะในกฎหมายของประเทศเขาไม่ใช่ถึงเจอคนแต่งหน้าเอาหินปา

0: เอาอยู่ดีไปตบหน้า
1: ก็ต้องบอกกันเพราะต่างที่ต่างวัฒนธรรมต่างความเชื่อก็ไม่ทราบกันก็บอกกันก่อน
0: ก็บอกเขาก็บอกอ่านี่คือการเตือนนะเดี๋ยวจะมีการเตือนครั้งที่1 2 3แล้วก็ไปก็ว่ากันไปซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นการลงโทษในลักษณะแบบนี้เพราะมันอยู่ในขั้นตอนนั่นก็คือสิ่งที่ทั้งคนที่เป็นมุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ตั้งคำถามถึงวิธีการในการจัดการแต่ว่าโอเคในมุมนึงเราเข้าใจแหละว่า
1: ผู้ที่เจ็บแค้นอ่ะเราเข้าใจ
0: ใช่แล้วก็คนที่จัดการเนี่ยเขาก็พยายามที่อยากจะลดอารมณ์โกรธแต่แหมความไลฟ์สดของโซเชียล
1: ด้วยความที่มันเหมือนเป็นมวลรวมในตอนนั้นอะ
0: ครับ
1: ฟีลลิ่งที่มันอุปทานหมู่อะพี่บอลเข้าใจไหมพอมันไปอยู่ตรงนั้นอะมันคืออารมณ์มันก็พาไปแบบใช่ไหมมันไม่ควรนะใช่แล้วมันก็เหมือนกับยิ่งคือเข้าใจนะในมุมของการกระทำของน้องว่ามันมีความผิดอย่างที่พี่บอลบอกว่าผิดก็ว่าไปตามผิดแต่วิธีการแบบนี้พี่บอลกำลังจะสื่อสารว่ามันกำลังทำให้เข้าใจผิดว่าเรามีวิธีการแบบนี้สำหรับชาวมุสลิมซึ่งจริงไม่ใช่เลย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: นี่แหละครับก็เป็นหลายๆคนที่แบบโอ้โหถามบอลเยอะมากก็วันนี้ก็ตั้งใจก็เลยคุยกับน้องอุ้มน้องก็บอกว่าโอ้อยากคุยเรื่องนี้พอดี
1: ใช่อยากจะทราบจากคนวงในจริง
0: ๆ
1: ค่ะโอ้ยเครียดกินข้าวดีกว่าค่ะพี่บอล
0: กินข้าวครับต้องใช้หม้อหุงข้าวยุคนี้เนี่ยต้องประหยัด1หม้อทำได้หลายฟังก์ชันเพราะฉะนั้นคาชิว่า RC 1804ตัวนี้นะฮะขนาด 1.8 ลิตรไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวมีทั้ง6ฟังก์ชันหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กรับจบในหม้อเดียวนะครับมั่นใจกับมาตรฐานมอกรับประกันนาน1ปีเต็มด้วยโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียล่าสุดตอนนี้นะครับก็คือ 2,990 บาทลดเหลือแค่990บาทเท่านั้นแถมยังมีของแถมอีก2รายการที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่มูลค่าของแถมก็300บาทเข้าไปแล้วสนใจโทรเข้าไปเลยครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกันเกี่ยวกับคุณทักษิณชินวัตรนะคะว่าจะสามารถฟื้นความรุ่งเรืองของพรรคเพื่อไทย
0: น่าสนใจ
1: ได้มากขนาดไหนแล้วจะใช้กลยุทธ์อะไรสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ด่วนคุณดีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
3: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับช่วงนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวของทางคุณทักษิณโดยเฉพาะกับสิ่งที่หลายคนจับ

0: ตามองว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรกับพรรคเพื่อไทยบ้าง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกลับออกจากเรือนจำของคุณทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษแต่ยังไม่ได้พ้นโทษเนี่ยคือมันเป็นจุดสำคัญที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยจับตามองว่าแต่ละย่างก้าวของท่านเนี่ยท่านจะทำอะไรบ้างเอาง่ายๆขนาดท่านยังไม่ได้ย่างก้าวอะไรมากท่านแค่พูดว่าจำอะไรไม่ได้แล้วเป็นอัลไซเมอร์ไปจำศีลมา
0: จำศีลมาแค่นี
1: ้8 เดือนแค่นี้ก็ตีความกันไปใหญ่ไปโตแล้วอะค่ะคือมันมีการวิเคราะห์กันไป2มุมว่ามุมแรกคือบอกว่าเนี่ยมันยังมีอีก2คดีหลักๆเนาะที่ยังต้องเคลียร์อยู่คือเหมือนมันยังไม่ได้เคลียร์คัดสักทีนึงอะค่ะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาถ้าเกิดขยับขยื่นเคลื่อนที่มากอ้าวเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกลับมาทำร้ายตัวเองเหมือนล่อเป้าเป็นสายล่อฟ้าซะเกินไปแต่อีกมุมนึงเนี่ยก็มองว่าโอ้ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกยังไงก็กลับมาได้ท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วยิ่งท่านไปอยู่เรือนจำนานเนี่ยโอ้โหท่านยิ่งจำแม่นมีเวลาให้ทบทวนต่างๆนานาคำว่าแบบจำศีลมาเนี่ยมันน่ากลัวมากอาจารย์ธนพรพูดเมื่อวานว่าเหมือนการไปบ่มเพาะวิชานกฟินิกจะฟื้นคืนชีพแล้วอาจารย์วิชัยล่ะท่านจะว่ายังไงเราลองไปปรึกษาท่านดูนะคะผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิดารองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย์พิชัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่านครับและท่านผู้ชมครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ย้อนกลับไปนิดเดียวเลยค่ะอาจารย์เมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายคนพูดถึงหลายคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ตอนที่เคารพธงชาติคาแรคเตอร์ตอนที่พูดคุยกับนักข่าวแล้วก็คาแรคเตอร์ตอนที่ทักทายนักข่าวโดยเฉพาะต่างชาติที่แบบดูร่าเริงสดใสอะไรเงี้ยอาจารย์มองยังไงคะกับคุณทักษิณเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้ออกมาจากเรือนจำอะค่ะ
2: ก็ออกจากเรือนจำเขาก็ต้องล่าเริงสิ
1: ได้อิสระ
2: ได
0: ้มันมีดูมีสัญลักษณ์ในยะอะไรไหมอาจารย
2: ์คือมันมีว่าคือเขาคงจะคิดว่าตัวเองก็ยังสามารถที่จะคุมสภาพหรือว่าคุมเกมได้อยู่เนี่ยจึงลักษณะก็คือค่อนข้างจะผ่อนคลายแล้วก็มีการพูดเล่นพูดหัวก็ลักษณะนั้นก็คือว่าไม่ได้มองว่าการที่ตัวเองเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเรื่องโศกขันมาตายอย่างไรนะว่าก็อาจจะเป็นภาวะที่เข้าไปอยู่ก็เหมือนกับไม่ได้อยู่มั้งก็เลยมีความ
1: เดี๋ยว
0: ไปอยู่มันไม่ได้อยู่นี่คือยังไงอาจารย์หมายความว่าไงครับ
2: ก็คนระดับนั้น
0: อ
2: ่ะ
0: โอเคก็เขาเป็นอะไรเข้าใจกันได้กันนะท่านอาจารย์นะ
2: ครับ
0: ครับต่อครับอาจารย์ครับก็คือว่ามันก็ดูเหมือนก็อาจจะเหมือนเปลี่ยนสถานที่แต่ว่าวิธีการคิดหรืออะไรก็ยังสามารถที่ยังคงจะเขาเรียกว่าอะไรครับก็ยังคงสามารถที่จะใช
1: ้ความรู้ความสามารถของตัวเอง
0: ได้อยู่
1: พัฒนาต่อยอด
0: หลังจากที่ออกมา
2: ครับก็คือตัวของคุณทักษิณเนี่ยออกมาแล้วหรือแม้กระทั่งอยู่ข้างในเองเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงจะมีบทบาทในการที่จะให้คำปรึกษากับคนที่เกี่ยวข้
0: อง
2: ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าแม้กระทั่งคนในพรรคก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าก็คงจะเป็นการปรึกษากันภายในอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็บทบาทที่จะแสดงต่อสาธารณะอย่างเช่นการแสดงวิสัยทัศน์หรือว่าการที่จะไปสนับสนุนทางพรรคเพื่อไทยในยามที่มีการเลือกตั้งดังที่เคยทำในอดีตเนี่ยอันนั้นก็คงยังไม่ทำในช่วงนี้แล้วก็ในช่วงนี้เองเนี่ยการเลือกตั้งอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะงั้นเนี่ยในช่วง4เดือนนี้ผมคิดว่าเขาก็คงจะพยายามเก็บตัวแล้วก็จะใช้การคุยกันภายในมากกว่าที่จะออกมาสื่อสารกับสาธารณะแต่ว่าพอหลัง
1: ที่9
2: รอบ1ปีเนี่ยเดือนกันยาเนี่ยอันนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเห็นการปรากฏตัวของเขาในเวทีสาธารณะเนี่ยมากขึ้นแต่ผมคิดว่าบรรดาสื่ออะไรต่างๆเนี่ยก็คงอยากจะฟังคุณทักษิณเหมือนกันแหละ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คงจะมีการชงการเชิญเหมือนกับในอดีตอ่ะที่มีบางสื่อสัจจ์แล้วก็มีการเชิญอะไรต่างๆไปซึ่งผมคิดว่าก็เช่นเดียวกันพอหลังเดือนกันยาเนี่ยคงจะมีบทบาท
0: ใน
2: การที่จะเสนอไอเดียว่าความคิดต่อ

0: สาธารณะเนี่ยมากขึ้นนะครับ
1: เฉพาะโฟกัสไปที่เพื่อไทยล่ะคะอาจารย์อาจารย์คิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่คุณทักษิณออกมาแล้วบ้างไหมคะ
0: เพื่อไทยเขาก็คงจะมีความมั่นใจมากขึ้นแหละเพราะว่าการที่คุณทักษิณออกมาในครั้งนี้ก็เหมือนกับมีคนที่เป็นผู้นำทางความคิดผู้นำทางด้านจิตใจเนี่ยก็เข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็ทำให้พลังอำนาจในการต่อรองอะไรต่างๆของพรรคเพื่อไทยในการต่อรองกับทางพรรคภูมิใจไทยหรือกลุ่มการเมืองอื่นๆเนี่ยก็คงจะมีมากขึ้นครับในแง่นั้นแล้วคงจะมีความมั่นใจในการที่จะขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยมากขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคุณทักษิณเองแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองก็ควรจะระมัดระวังอยู่เหมือนกันก็คือว่าคือคุณทักษิณเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวที่จะเสริมพลังด้านบวกให้กับพรรคเพื่อไทยแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะชักนำบรรดาพลังต่างๆที่มาวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยด้วยคุณทักษิณเองเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นสายล่อฟ้าหนึ่งนะพอออกมาปั๊บเนี่ยถ้าแสดงบทบาทอะไรมากไปเนี่ยผมคิดว่าทุกครั้งที่เขาจะแสดงบทบาทอะไรหรือพูดอะไรเนี่ยมันก็จะมีเสียงวิจารณ์ตามมา
1: ค
2: ่
1: ะ
0: ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะกระทบไปถึงพรรคเพื่อไทยด้วยเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยในการที่จะแสดงบทบาทก็จะต้องดูว่าจะสร้างความสมดุลกันอย่างไรนะระหว่างการแสดงออกในที่สาธารณะซึ่งก็จะชักนำผู้วิจารณ์หรือผู้วิพากษ์มากขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณทักษิณแสดงบทบาทต่อสาธารณะมากๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้บรรดากลุ่มที่เขาไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยก็ยิ่งมีความกังวลแล้วก็มีความสนุกมากขึ้นแล้วก็แรงตอบโต้มันก็อาจจะแรงขึ้นอันนั้นก็อาจจะเป็นผลกระทบเชิงลบต่อพรรคเพื่อไทยไปด้วยมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบแหละตัวคุณทักษิณนะครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยคนที่ไปรอรับท่านแล้วก็เข้าไปสวมกอดท่านเนี่ยหนึ่งในนั้นมีลูกชายของคุณยิ่งลักษณ์ด้วย
2: ไป
1: ก็หลายคนก็พูดไปถึงแล้วค่ะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีการเดินเกมยังไงเพื่อที่จะให้คุณยิ่งลักษณ์ได้กลับมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองยังไงมันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นไหมคะหรือไม่เกี่ยวกัน
0: ผมคิดว่าเขาก็คงพยายามแหละที่จะเอาคุณยิ่งลักษณ์กลับมานะแต่ว่าการเดินเกมในลักษณะนี้เนี่ยเขาก็คงจะเดินในทางลับอ่ะคงจะไม่มีการเปิดเผยอะไรมาสู่สาธารณะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยต้องอยู่ในกรอบที่กลุ่มบรรดาชนชั้นนำต่างๆเนี่ยได้วางเอาไว้เพราะว่าถ้าหากว่าทำอะไรที่มันไม่สอดคล้องกับวิถีที่ชนชั้นนำเขาต้องการเนี่ยการที่จะดึงคุณยิ่งลักษณ์กลับมาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยเหมือนกับว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยการกลับบ้านของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวประกันที่จะทำให้ทางคุณทักษิณและก็ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องอยู่ในกรอบที่ถูกวางให้เดินถ้าโอกาสที่เราจะเห็นภาพพรรคเพื่อไทยจะมีความกล้าในการที่จะท้าทายการปรับเปลี่ยนให้เกิดการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะไม่เห็นนะแม้กระทั่งเรื่องรัฐธรรมนูญเองเนี่ยดีไม่ดีพรรคเพื่อไทยก็จะต้องเดินไปตามทิศทางที่พรรคภูมิใจไทยต้องการ
1: อาจารย์มองต่างจากอาจารย์จ้าเหมือนกันนะอาจารย์จ้ามองในมุมว่าเดี๋ยวก็จะมีการจับมือกันระหว่างแดงส้มเขียวในการเดินหน้าเรื่องพรบเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับสวด้วยซ้ำอาจารย์
0: คือผมไม่ได้คาดหวังว่าพรรคเพื่อไทยก็จะกล้านะเพราะตอนที่แม้กระทั่งตอนที่ก็มีอำนาจเนี่ยก็ยังไม่กล้าเลยตอนที่ก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
2: ครับ
0: รัฐธรรมนูญก็กว่าจะผลักออกมาได้ช่วงตอนที่คุณเศรษฐาเป็นก็ล่วงไปก็ยังไม่สำเร็จเลยใช้เวลา2ปีแต่ตอนนี้เนี่ยมีอะไรล่ะมีคนแค่70กว่าเสียงเองแล้วก็จะคิดจะขับเคลื่อนหรืออะไรต่างๆที่นอกกรอบจนชั้นนำเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงจะคิดหนักแหละ

0: เราคิดว่าไม่น่าจะกล้านะเขาคงจะพยายามที่จะรักษาตัวรอดแล้วก็จะอยู่กับระบบนี้ไปเรื่อยๆมากกว่า
1: แปลว่าก็เราก็อาจจะไม่ได้เห็นบทบาทในเชิงแบบเป็นรูปธรรมจากคุณทักษิณเลยนอกจากอาจจะเป็นแค่ลักษณะของสัญลักษณ์ในเรื่องของการมีกำลังใจของพรรคเพื่อไทยอย่างนี้เหรออาจารย
0: ์บทบาทในรูปธรรมของเขาก็คือการแสดงความเห็น
1: แค่นั้นเลย
0: การแสดงความเห็นหรือว่าอาจจะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็สามารถประคองตัวเอาไว้ได้ไม่ต่ำกว่า70หรือว่าถ้าดีกว่านั้นก็คือพยายามที่จะขยายจำนวนส.ส.หรือว่าขยายอิทธิพลของพรรคเพื่อไทยกลับขึ้นมาเนี่ยก็คือพยายามรื้อฟื้นอันนั้นก็คือผมคิดว่าก็น่าจะเป็นบทบาทต่างๆของเขาแต่บทบาทที่จะไปปะทะในเชิงโครงสร้างหรือว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงจะไม่กล้าที่จะทำอ่ะ
2: มันจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ถ้ามาในมุมของการสมัครสมานสามัคคีในฐานะพรรคร่วมเพราะว่าขนาดครั้งที่แล้วที่เป็นรัฐบาลเองเนี่ยแค่ท่านบอกว่าได้ยินมาว่าไปแอบได้ยินมาว่าแป๊บนึงมันก็มากลายเป็นนโยบายเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วครั้งนี้พอมันเป็นการทำงานในฐานะพรรคร่วมเนี่ยมันอาจจะเป็นการทำงานอีกรูปแบบนึงมันจะเป็นไปได้ในรูปแบบนั้นไหมคะอาจารย์
0: คือตอนนี้เนี่ยคนที่คุมเกมก็คือทางภูมิใจไทยและภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาก็จะมีคนที่แบ็คเขาอยู
2: ่
0: เหมือนกันแล้วก็อาจจะแข็งกว่าคุณทักษิณเพราะงั้นเนี่ยเขาไม่ฟังคุณทักษิณถ้าจะฟังคุณทักษิณก็คือกลุ่มบรรดารัฐมนตรีที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยแหละคุณทักษิณก็อาจจะเสนอแนะอะไรล่ะนโยบายด้านการเกษตรให้กับคุณสุริยะหรือว่านโยบายในเรื่องของอุดมศึกษาให้กับคุณยศนันท์นโยบายแรงงานให้กับคุณจุลพันธ์อะไรแบบนี้นะแต่ก็คงจะไม่อ่านฐานที่จะไปเสนออะไรให้กับรัฐบาลที่มีคุณภูมิใจคุณอนุทินเป็นแกนนำหรอกหรือถึงเสนอไปเนี่ยคุณอนุทินก็คงจะไม่กล้าไม่ใช่คุณอนุทินก็คงจะไม่เอาไม่กล้าคงจะไม่เอา
1: คร
0: ับ อย่างเช่นสมมติว่าอันนี้สมมติว่าคุณทักษิณเห็นว่าแลนด์บิดไม่น่าทำอะไรแบบเนี้ยผมว่าคุณอนุทินแกก็ไม่ฟัง
2: อุ้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เขาก็คิดตรงกันอยู่นี่คะอาจารย์
0: ตั้งแต่ตอนนี้คิดตรงไงเราสมมติไง
1: สมมติว่าถ้าเกิดมีอะไรที่เห็นแย้งใช่ไหม
2: นี่แหละแล้วพออาจารย์สมมติเรื่องแลนด์บิดเนี่ยอุ้มกำลังคิดว่าเออหรือว่ามันจะเป็นจุดเชื่อมที่ดีที่แดงกับน้ำเงินเขาจะได้ของคู่กันไปในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลแล้วเส้นทางมันก็จะได้แบบราบรื่นนะคะอาจารย
0: ์คือเขาก็พยายามที่จะประสานประโยชน
2: ์ค่ะ
0: แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ช่วงชิงการนำอยู่ด้วยเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยก็คงจะต้องการพื้นที่ทางการเมืองอ่ะไม่ให้น้อยไปกว่านี
2: ้
0: แต่ว่าถ้าจะขยายเนี่ยถ้าเรามองไปไกลๆเนี่ยถ้าจะขยายพื้นที่ทางการเมืองเนี่ยเขาต้องขยายแนวรบสองด้านนะแนวรบด้านแรกก็คือขยายทางด้านพวกบ้านใหญ่ที่จะต้องดึงกลับมาจากภูมิใจไทยอันนี้ก็เป็นสงครามในการแย่งชิงพื้นที่ในพื้นที่ในภายใต้ระบบอุปถัมภ์ต่างๆนะซึ่งอันนี้ก็เป็นงานที่คุณทักษิณก็ถนัดอยู่แล้วนะที่จะเจรจาอะไรพวกนี้ดึงบ้านใหญ่มาแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าพวกบ้านใหญ่มาเนี่ยเขาก็จะต้องสร้างหลักประกันว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นแกนนำรัฐบาลในอนาคตนะและอีกการหนึ่งก็คือการช่วงชิงพื้นที่ในเชิงนโยบายกับทางพรรคประชาชนนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกแนวรบหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยในช่วงหลังเนี่ยก็อ่อนด้อยไปมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่สามารถคิดอะไรใหม่ๆที่นอกเหนือจาก20ปีที่แล้วมาได้เลยน
1: ะ
0: เพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้นี่แหละที่ทำให้พรรคเพื่อไทยลดจากประมาณ140เหลือ70ก็เป็นข้อจำกัดในเรื่องพวกนี้แหละนะครับทีนี้พอคุณทักษิณมาเนี่ยก็ใช่ว่าจะทำได้เหมือนดังในอดีตนะโดยเฉพาะในเรื่องของในเชิงนโยบายอะไรต่างๆที่มันแปลกใหม
1: ่
0: เพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีข้อจำกัดไงว่าคือนโยบายที่จะผมว่าคิดว่าที่จะโดนใจประชาชน

0: ทั้งในแง่ของชาวบ้านแล้วก็หรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องเป็นนโยบายในระดับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจหรือการเมืองแต่ตรงนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่กล้าทำแล้วในปัจจุบันนะเพราะงั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่เขาจะขยายพื้นที่จำนวนส.ส.ได้ก็คือต้องใช้กลยุทธ์บ้านใหญ
1: ่
0: ที่ไปช่วงชิงกับทางภูมิใจไทยหรือว่าทางหน้าทำมากกว่า
2: ก็แปลว่าก็จะต้องใช้ลักษณะการทำการเมืองแบบเดิมการที่จะย้อนสโลแกนแบบคิดใหม่ทำใหม่เหมือนในอดีตเนี่ยคือหลายคนก็มองว่าขนาดก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีผลให้เป็นรูปธรรมจนถึงขนาดส.ส.ครบจำนวนลงมาได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็คงไม่ต่างอะไรจากหลังจากนี้เป็นต้นไปอยู่ดี
0: ครับก็คงเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าการจะคิดอะไรใหม่เนี่ยคือมันต้องคิดในขนาดที่ต้องปรับหรือว่าปฏิรูปโครงสร้างเนี่ยอย่างเขาก่อนที่เขาทำสำเร็จอะอย่างนโยบาย30บาทเนี่ยก็คืออันนั้นก็ปฏิรูปโครงสร้างระบบการรักษาพยาบาลของประเทศอะ
2: ครับ
0: มันก็เลยทำให้เป็นที่โดนใจของประชาชนทีนี้เนี่ยถ้าจะเอาสเกลขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องปฏิรูปโครงสร้างอย่างอื่นนะที่ทำให้โดนใจประชาชนซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะไม่กล้าที่จะนำเสนออะไรที่มันปฏิรูปโครงสร้างสิ่งที่เขาทำได้ก็คือนี่แหละคือนโยบายแบบประชานิยมนะนโยบายแบบประชานิยมแต่ว่าตอนนี้นโยบายประชานิยมมันก็ถึงจุดอะไรล่ะจุดอิ่มตัวเพราะว่าแต่ละพรรคก็เสนอนโยบายประชานิยมกันอย่างทุกพรรคอ่ะก็เสนอกันแต่มันมีนโยบายในเชิงโครงสร้างอันหนึ่งที่มันคล้ายคลึงกับประชานิยมแต่ไม่ใช่ประชานิยมก็คือว่านโยบายสวัสดิการทั่วหน้าซึ่งอันนี้เนี่ยทางพรรคประชาชนเขาก็เสนออยู่นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันต้องใช้กลไกสองเรื่องก็คือหนึ่งเนี่ยต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากสองก็คือว่าต้องปรับโครงสร้างภาษีที่จะเอาเงินมาสนับสนุนให้เกิดสวัสดิการแบบทั่วหน้าแบบนี้เนี่ยทีนี้พอพูดถึงปรับโครงสร้างภาษีเนี่ยมันก็กระทบคนทั้งหมดเขาก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เขาไม่กล้าที่จะทำเพราะว่ารัฐก็จะต้องหาเงินมาเพิ่มทีนี้วิธีการหาเงินมาเพิ่มเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เงินกู้ไงเพราะเงินกู้เนี่ยมันไม่ยั่งยืนก็จะต้องหาเงินที่มัน อยู่ในระบบไม่ว่าเงินที่ได้จากการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่าเงินที่ได้มาจากการปฏิรูปเศรษฐกิจอะไรต่างๆปฏิรูปภาษีหรือว่าแม้กระทั่งปฏิรูปธุรกิจของรัฐที่ปัจจุบันเนี่ยผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันตกอยู่กับกลุ่มคนที่หรือว่าหน่วยงานที่ครอบครองที่ดินหรือว่าธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยอย่างเช่นพวกธุรกิจทหารของกองทัพเนี่ยเขาจะกล้าเอามาหรือเปล่าคืนมาเป็นของกระทรวงการคลังเขาก็คงไม่กล้าเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้เงินอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อมาทำนโยบายสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยมันก็จะมีความยากนะครับ
1: อาจารย์ขายอย่างสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง BBC News เนี้ยค่ะเขายังมีการตั้งคำถามตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยค่ะว่ายุคของคุณทักษิณเนี่ยมันหมดไปแล้วหรือยังในมุมของอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองอยู่แล้วก็เห็นวัฏจักรมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์
0: คืออิทธิพลของเขาเนี่ยจะจำกัดลงมากคืออิทธิพลของคุณทักษิณนะจะเปรียบเทียบให้เห็นนะคือในช่วงแรกที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นความหวังทั้งในแง่ของการปฏิรูปการเมืองในการขับเคลื่อนไปสู่ประชาธิปไตยนะแล้วก็เป็นความหวังทั้งในแง่ของการปรับปฏิรูปเศรษฐกิจนะแล้วก็สวัสดิการนะแล้วก็เป็นความหวังที่จะปรับโครงสร้างระบบการบริหารราชการที่จะขจัดการทุจริตแล้วก็เป็นความหวังที่จะปราบปรามการยาเสพติดหรืออาชญากรรมแต่ในปัจจุบันเนี่ยความหวังก็คือความหวังในแง่ที่เป็นตัวการในการขับเคลื่อนหลักประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้หมดหวังไปอย่างสิ้นเชิงนะเพราะงั้นฝ่ายประชาธิปไตยที่เคยสนับสนุนคุณทักษิณเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ถอนการสนับสนุนเกือบหมดแล้วเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยเหมือนกับไปหลอมกับบรรดากลุ่มชนชั้นนำไปเรียบร้อยส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันต่างจากเมื่อ20ปีที่แล้วอย่างมากมายเพราะงั้นเนี่ย ไอการเสน

0: ไอ้พวกเมกะโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยคนก็ไม่ไว้วางใจแล้วก็แนวของเศรษฐกิจแนวใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นภาพว่าจะสามารถที่จะดำเนินการอย่างไรอย่างเช่นการกระจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจเขาคงจะลำบากใจที่จะทำอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันในเรื่องของอะไรล่ะอาชญากรรมหรือว่าอื่นๆมันก็จะเปลี่ยนโฉมเป็นสแกมมงสแกมเมอร์แล้วคุณทักษิณเองเนี่ยก็ยังมีภาพไปนั่งดื่มกาแฟหรือว่ากินข้าวกับเบนสมิธอยู่เลย เพราะงั้นเนี่ยมันก็ดูแล้วเนี่ยก็คืออิทธิพลของเขาเนี่ยก็คงยังมีอยู่ในกลุ่มคนจำนวนหนึ่งถ้าประมาณการเป็นตัวเลขนะก็คือดูที่คนที่เลือกพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปี69เนี่ยมันก็อยู่ประมาณ 3-4 ล้านแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเทียบกับในอดีตไม่ได้นะในอดีตของเขาเนี่ยเป็น10ล้านหรือว่า10กว่าล้านเพราะอิทธิพลของเขาเนี่ยมันก็จะจำกัดลงอย่างค่อนข้างมากทีเดียวนะครับในหลายๆมิติ
1: ได้ค่ะ
2: อาจารย์ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ก็ได้มองเห็นภาพในอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะคะ

0: ถึงได้บอกว่าเป็นคนละมุมที่ทำให้รู้สึกว่าเออมันมองได้ในสองด้านและกันใหญ่
1: ๆค่ะ
0: เนาะ
1: ชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงแต่นี่คือเป็นอีกหนึ่งข้อมูล
0: ใช่ใช่มันก็คือการดูพัฒนาการแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี
1: ้
0: ก็นำไปสู่การสังเคราะห์ว่าข้างหน้าบทบาทของทักษิณน่าจะอยู่ในระดับไหนและจะมีผลกับเพื่อไทยแบบไหนก็ตามนั้นเลย
1: แต่ช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรา
0: ใช่
1: โดยตรงทั้งเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะใช่ของจริงแล้วหรือยังที่เรากำลังจะเจอกันเนี่ย
0: เรื่องความมั่นคงเรื่องของอะไรโอ้โห
1: แกมเมอร์เอ่ยใดต่างๆนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาพูดคุยกันนะคะแต่ตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.ไฟเขียวอนุมัติงบกลาง452ล้านบาทเยียวยากำลังพลของกองทัพ91นายจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือวงเงินรวมทั้งสิ้น452,350,000บาทตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพล91นายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนี้โฆษกรัฐบาลยืนยันไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าวันนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณใดๆมติครม.มีเพียงแค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ซึ่งแนวทางกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่แล้วไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะได้คำตอบจะเป็นข่าวดีแต่วันนี้ขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้โดยรูปแบบในการดำเนินการถ่ายทอดสดจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานดังนั้นกรมประชาสัมพันธ์จึงเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนที่สื่อลงว่าอนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านบาทขอย้ำว่าไม่มีการใช้งบกลางหากการดำเนินการในเรื่องนี้ประสานเป็นที่เรียบร้อยกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงให้ทราบยืนยันว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาล 100% และย้ำว่าไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินส่วนแหล่งเงินจะมาจากที่ใดนั้นกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงเองเสนาธิการทหารบกลุยชายแดนช่องสายตะกูเยี่ยมชาวบ้านที่พบกำลังติดอาวุธของกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์บริเวณช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนพร้อมประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายอภิรักษ์บุตรเพชรที่บ้านพักในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังทั้งสองคนเข้าไปหาของป่า ก่อนพบกลุ่มทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธเข้ามายังพื้นที่สร้างความตื่นกลัวให้กับชาวบ้านตามแนวชายแดนเสนาธิการทหารบกได้เน้นย้ำให้กองกำลังสุรนารีพิจารณาปรับการวางกำลังทหารให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมนำเครื่องมือ

0: ้าติดตามชายแดนอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆและปรับเพิ่มกำลังในพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าตรวจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถดูแลพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเร่งสกัดไฟป่าเอเวอร์เกรดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการทิ้งน้ำเพื่อสกัดไฟป่ารุนแรงในพื้นที่เอเวอร์เกรดพื้นที่ชุ่มน้ำทางธรรมชาติขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวานนี้โดยเพลิงได้เผาไหม้พื้นที่ทางตะวันตกของเทศมณฑลโบวาร์ดไปแล้วกว่า 27,500 ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วราวร้อยละ40เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมกู้ภัยได้เร่งสร้างแนวป้องกันรอบชุมชนฮอลลี่เลกเพื่อป้องกันชาวบ้านและบ้านเรือนของประชาชนกว่า650หลังคาเรือนพร้อมประกาศปิดถนนสวนสาธารณะในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากปัญหาหมอกควันคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่อย่างไรก็ตามคาดการว่าปริมาณฝนที่ตกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงตรวจสอบบริเวณหาดฟรีดอมกรณีบุกรุกยืดเยื้อกว่า10เดือนขออภัยค่ะ10ปีสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
6: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภาพมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำทีมหลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังพบขบวนการบุกรุกที่ดินและปิดกั้นทางเข้าชายหาดมายาวนานกว่า10ปีผลตรวจสอบพฤติการซับซ้อนมีการอ้างสิทธิครอบครองพื้นที่ทางเข้าหาดเพียงผู้เดียวพร้อมเรียกเก็บค่าผ่านทางนักท่องเที่ยวคนละ200ถึง300บาทอ้างเป็นค่าดูแลพื้นที่และจัดการขยะขณะที่เจ้าหน้าที่ยังพบความพยายามใช้เอกสารสิทธิปลอมสวมในระบบที่ดินด้วยก่อนหน้านี้จังหวัดภูเก็ตยังตรวจพบการบุกรุกป่าสงวนเทือกเขาหน้าเกิดกว่า57ไร่และดำเนินคดีแล้ว23คดีด้านพลตำรวจตรีนันทชาติระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสั่งตรงจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้เร่งจัดการผู้บุกรุกอย่างเด็ดขาดพร้อมเดินหน้าทวงคืนป่าและชายหาดสาธารณะกลับคืนสู่ประชาชนสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: คาดไทเกอร์วูดจะไม่ปรากฏตัวที่ศาลในการไต่สวนคดีเสพยาขณะขับขี่ไทเกอร์วูดประกอบชื่อดังชาวอเมริกันไม่น่าจะเดินทางมาปรากฏตัวต่อศาลด้วยตนเองในการไต่สวนคดีที่รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังถูกจับกุมในข้อหาขับรถขณะอยู่ภายใต้อิทธิพลของสารมึนเมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาไทเกอร์วูดถูกตั้งข้อหาหลังประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำใกล้บ้านพักบนเกาะจูปิเตอร์รัฐฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามเจ้าตัวยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาและประกาศพักจากการแข่งขันกอล์ฟเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาสื่ออังกฤษรายงานว่าไทเกอร์วูดวัย50ปีกำลังเข้าร่วมโปรแกรมบำบัดแบบพักรักษาตัวภายในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยโปรแกรมดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา90วันส่วนอุบัติเหตุล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อ27มีนาคมเจ้าหน้าที่ระบุว่าวูดอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของยาไม่ใช่แอลกอฮอล์และอยู่ในช่วงที่ถูกจับกุมพบยาไฮโดรโคโดน2เม็ดอยู่ในกระเป๋าทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุล
7: ได้ด้วย
8: ใช
7: ่ใช่แสดงว่าเป็นเอเย่นใหญ่ในเครือข่ายระดับโลกเลยนะครับอาจจะไม่ใหญ่มากหรอกแต่ก็ถือว่าใหญ่ในระดับภูมิภาคได
9: ้
7: ที่จะเคลื่อนที่ไปในที่ต่างและรับจ้างในการที่จะก่อวินาศกรรมหรือว่าสังหารบุคคลสำคัญหรือว่าเคลียร์ให้ระหว่างที่เขามีข่าวตอนนี้คือสแกมเมอร์เนี่ยมาจะเบาที่สุดแล้วล่
9: ะ
7: ก็คือให้มีระหว่างแก๊งสองแก๊งที่สู้กันปัญหาคือมันจริงแค่นั้นหรือเปล่าหรือจริงๆมีมากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยฝ่ายคือต้องไม่ตัดเรื่องความมั่นคงซะก่อนไม่งั้นเนี่ยเวลาที่จะสืบสวนเนี่ยเราจะพยายามตัดทิ้งให้หมดไงแล้วเราก็จะพลาดสิ่งที่

0: ที่ควรจะต้องพิจารณาไปแล้วก็ทำให้เกิดความไม่มั่นคงกับประเทศไทยไปได้คือท่าทีที่ออกจากรัฐบาลคือ1ไม่มีเรื่องกับประเทศไทยนะ2ไม่ใช่เรื่องความมั่นคงนะไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ควรจะต้องตั้งต้นว่านี่คือเรื่องความมั่นคงนะจะเป็นแค่ไหนเราไม่รู้เดี๋ยวเราต้องสืบสวนต่อไปนะครับทีนี้พอพูดเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยสแกมเมอร์มันเป็นเรื่องของการข้ามแดนแล้วก็มีการวางแผนจากประเทศนึงแล้วมีการเตรียมการมีการที่จะดำเนินการหรือมีการปฏิบัติการในอีกประเทศนึงเขาเรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมข้ามชาติเป็นหนึ่งใน3เรื่องใหญ่ๆที่เกี่ยวความมั่นคงคือเรื่องของก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็อาชญากรรมร้ายแรงทีนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนว่าอย่างน้อยสุดก็เป็นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติก็ต้องเป็นเรื่องความมั่นคงไงจะโยนความมั่นคงทิ้งไม่ได้แล้วล่ะและจริงๆอาชญากรรมข้ามชาติกับเรื่องก่อการร้ายเนี่ยมันก็เป็นพี่น้องกันอยู่ใกล้ชิดกันเครือข่ายทุนเป็นใครแล้วเชื่อมโยงตรงไหนสิ่งที่ต้องทำก็คือเอาเขาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะขยายผลต่อไปคือคนนี้เป็นคนอยู่ตรงกลางข้างบนเขาคือฟันเดอร์เฉพาะงานนี้คือใครนะแล้วก็ฟันเดอร์อื่นๆที่จ่ายเงินให้เขาปฏิบัติการในเรื่องอื่นๆเนี่ยมีไห
1: ม
0: มีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลูกน้องเขาเนี่ยที่เป็นเครือข่ายอยู่ข้างล่างของเขาคือใครเราจะดำเนินการต่อไปอย่างไรหรือถ้าเราไม่กล้าเรากลัวที่จะไปยุ่งวุ่นวายเราก็ต้องให้เขาถอนตัวจากประเทศไทยนะครับแล้วสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าเขาเข้ามาด้วยไอ้ privilege card เนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นวิธีการที่ให้วีซ่าแบบค่อนข้างที่จะสะดวกเกินไป
2: ค
0: ือตอนนี้เรื่องของการความมั่นคงหรือว่าเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าเนี่ยเราจะสังเกตว่าทางกลุ่มธนาคารเนี่ยเขาจะให้แจ้งว่าคุณจะทำธุรกรรมกับใครหรือถ้าเอาเงินมาเข้าเนี่ยต้นทางที่เอาเงินมาซื้อขายกันคือใครหรือเรียกว่า Know Your Customer หรือ KYC KYC เนี่ยจำเป็นจะต้องมีได้แล้วล่ะเข้ากับวีซ่าไม่ใช่เข้ามาถึงประเทศไทยแล้วก็ดูแล้วไม่มีอะไรที่จริงต้นทางเนี่ยต้องมีดังนั้นเนี่ยมันก็คุยต้องกลับไปใช้ระบบเดิมก็คือให้ประเทศต้นทางเช่นประเทศจีนเคลียร์ให้เขาก่อนว่าคนเนี่ยเป็นคนที่มีประวัติอาชญากรรมหรือเปล่าซึ่งประเทศอื่นก็อาจจะเข้ารับจากไทยนะถ้าจะเดินทางไปประเทศเขาต้องมีแต่เราเลิกไงตอนนั้นต้องกลับมาใช้ใหม่เพื่อรัฐบาลจีนรับรองว่าคนเนี้ยไม่มีประวัติอาชญากรรมส่วนเขาจะมาก่ออาชญากรรมต่อก็เรื่องของเขาอย่างน้อยสุดเราก็สกรีนคนไปอย่างน้อยก็ 30-40% ใช่ไหม
1: ครับ
0: เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องความมั่นคงทั้งนั้นเลยดังนั้นพยายามอย่าปัดครับอย่าปัดออกจากความมั่นคงนะครับเอาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนตั้งตัวก่อนว่าเป็นเรื่องปัญหาความมั่นคงแล้วเรามีจุดรั่วตรงไหนต้องดูแลยังไงเอาเรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างทำสองอย่างคือบัวหายล้อมคอกไปปิดตรงไหนก็ปิดไป
1: อ
0: ันที่สองคือเมื่อได้อาวุธได้อะไรต่ำแล้วก็ขยายผลว่าเขาได้ไปทำเขาจะไปทำอะไรสมมติว่าสแกมเมอร์เราก็ต้องรู้ว่าสแกมเมอร์ A จ้างเขามาให้ไปโจมตีสแกมเมอร์ B คือใคร
1: มี
0: เครือข่ายอยู่ที่ประเทศไทยตรงไหนหรืออยู่ในกัมพูชาอย่างไรถ้ามีเครือข่ายแล้วเป็นคนจีนด้วยก็ต้องคุยกับทางจีนให้มาลงมือแล้วเราเนี่ยขอเข้าไปร่วมปฏิบัติการเพราะว่าเราจับคนนี้ในประเทศไทยเราจึงต้องการข้อมูลต่างๆว่าไปเชื่อมโยงกับใครบ้างเห็นไหมครับมันไปได้เยอะเลยก็จะมีฟันเดอร์มีอะไรต่าง
2: ๆแต่ว่าอาจารย์คะนายกรัฐมนตรีเองท่านก็บอกว่าท่านยืนยันว่าเดี๋ยวจะขยายผลสอบสวนต่อนะจะได้สาวไปให้เจอต้นต่อจริงๆอ่ะการที่นายกรัฐมนตรีมีท่าทีออกมาแบบนี้มันสบายใจขึ้นไหมคะอาจารย
0: ์คือมันมีคำหนึ่งว่ามันไม่เกี่ยวกับมันคงไงอันนี้ที่ไม่สบายใจ
1: โอเคคือถ้าเกิดเราฟังจาก
0: มันไม่เป็นไรมันจะกลายเป็นเรื่องแบบว่าเป็นคดีอาชญากรรมธรรมดาไงแล้วก็ขยายผลหรือยาเสพติดอะไรเล็กๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นี่เป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วคนนี้มีเครือข่ายระดับโลกพอสมควรคือเขาไปหลายประเทศเราก็ต้องร่วมมือกับนู่นไปที่ประเทศต้นทางเกาหลีใต้อะไรต่างๆก็ว่าไปใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
0: เอามาร่วมกันเพราะว่าอาวุธเนี่ยจะได้จากเกาหลีใต้ก็ได้เพราะว่าตอนนั้นก็มีสงครามอยู่เขายังไม่แค่หยุดยิงเขาไม่มีสันติภาพนะอาจารย์ตรงนั้นมาไหมหรือเอามาจากเจ้าที่ของไทยถ้าจากเจ้าที่ของไทยเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนท่าทีใหม่คือสหประชาชาติเนี่ยเขามีโครงการการควบคุมอาวุธปืนเล็กยาวปืนอาวุธสงครามทั้งหลายแหล่เนี่ยให้กองทัพเนี่ยไปทำมาร์กกิ้งก็คือยิงมาแล้วก็การยิงปืนทุกกระบอกเวลายิงไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันเหมือนลายพิมพ์ในมือลูกกระสุนที่ออกไปเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วก็ทำเป็นมาร์กกิ้งเก็บเป็นข้อมูลไว้วันนี้ทางตำรวจเองก็บอกว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่เปิดเผยว่ามันเป็นปืนจากใครก็แสดงว่าเราไม่มีมาร์กกิ้งไงคือถ้ามีมาร์กกิ้งเราแค่ยิงปังปั๊บเนี่ยส่องเทียบดูปั๊บรู้เลยว่าเป็นซีเรียลนัมเบอร์ของใครอยู่หน่วยไหน เมื่อเรื่องนี้ไม่เกิดก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติตาม

0: ความแห่งชาติเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเห็นไหมมีต้องหลายเรื่องที่เรายังเป็นช่องโหว่อยู่เรื่องความมั่นคงทั้งนั้นเลยครับ
1: อ้าวจริงด้วยเพราะกลายเป็นว่านอกจากประวัติที่เรารู้แล้วก็สิ่งที่ท่านรองได้อธิบายมาทั้งหมดเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราควรจะอธิบายและใช้คำว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงเนี่ยแน่ๆเพียงแต่ว่าไอ้ตัวสับเซตของความมั่นคงเนี่ยมันคือเรื่องไหนอาจจะอธิบายประมาณนั้นในเรื่องย่อยของความมั่นคงต่างหากที่เราจะต้องไปสืบสวนต่อเพื่อขยายผล
0: ใช่ครับไม่ใช่แบบปัดให้มันไม่ใช่ซะแต่แรกไง
1: อ๋อน้ำหนักมันจะลด
0: คือเราก็เข้าใจหรอกว่ารัฐบาลพยายามจะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่มาสงบเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรให้ประชาชนสบายใจแต่นั้นไม่ถูกนะเพราะว่ามันจะทำให้พวกนี้มันมีช่องว่างช่องโหว่แล้วเจ้าหน้าที่เวลาก็ฟังฝ่ายการเมืองพูดอย่างเงี้ยเขาก็จะทำเฉพาะกรอบแคบๆแล้วไม่พยายามขยายผลไงเพราะเดี๋ยวไปกระทบนโยบายอันนี้มันไม่ถูกไงคุณต้องพูดให้มันครอบคลุมไว้ก่อนเจอแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับแล้วก็จะเปิดไปครับ
2: ทีนี้มันมีส่วนที่คนเขาไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของการก่อการร้ายตอนนี้การก่อการร้ายกับเรื่องของการอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศเองคุณพงศกรคิดว่าอะไรที่มันน่ากังวลมากกว่าการก่อการร้ายมีน้ำหนักไหมคะ
0: พูดถึงในคดีก่อการร้ายนะเม
2: ื
0: ่อหลายปีก่อนนู้นอ่ะมันมีการชุมนุมกันแล้วก็มีคนยิงหนังสติ๊กบ้างอะไรบ้างเนี่ยกูยังโดนคดีก่อการร้ายไปเลยติดคุกไปคนละหลายปี
2: หนังสติ๊ก
0: ประมาณนี้บอกไม่มีเจตนาแค่สะสมอาวุธคือฟังแค่นี้เปรียบเทียบกันก็ไม่ไหวแล้วอ่
2: ะ
0: ใช่ไหมครับมันก็แสดงว่าเราเกรงกลัวคนจีนใช่ไหมเราเกรงกลัวคนจีนหรือประเทศจีนใช่ไห
2: ม
0: คือถ้าจะเอาคนของเข้ามาเนี่ยมันก็มีสองแบบแบบนึงก็คือมาตรงๆเลยสมมติว่าจะมีเจ้าที่ยงเข้ามาปฏิบัติการในประเทศไทยเนี่ยก็รับมาตรงๆสิ
1: คุ
0: ณก็ทำหนังสือมาแล้วคุณก็มาฝึกกับหน่วยทหารจะทำอะไรกันว่าไปแล้วเสร็จแล้วคุณก็ทำไปตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลแบบเพศเนี่ยก็คือประเภทที่ลักลอบเข้ามาอย่างเงี้ยคุณก็ใช้กฎหมายเต็มที่สิจะไปกลัวอะไรจริงไห
1: มเพราะจริงๆคือท่าทีของฝั่งจีนเองเขาก็มุ่งที่จะปราบปรามของเขาอยู่ด้วยนะ
0: ใช่เพราะนั้นเราก็อย่าไปช่วยสิไม่ต้องช่วยไปทำน้ำปราบไปกับเขาสิหรือว่าไม่กล้าปราบไม่ต้องถามกลับไป
1: ทำไมถึงเกรงอะไรแบบนั้น
0: นั่นแหละ
1: อ๋อแล้วถ้าเกิดสมมุติอย่างนี้เราพอเราตั้งคำถามแบบนี้แล้วเนี่ยพอจะอ่านใจรัฐบาลได้ไหมครับว่าทำไมถึงพยายามที่จะไม่ให้มันอยู่ในเรื่องความมั่นคงหรือเพราะว่าหลักฐานมันชัดจนมันไม่เกี่ยวกับความมั่นคงแล้วจริงๆหรือยังไง
0: คืออย่างไรเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็มีการดำเนินการข้ามชาติมันเข้าข่ายความมั่นคงอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ก็เป็นท่าทีรัฐบาลพยายามจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูมันสงบเรียบร้อยเป็นรัฐบาลที่ไม่มีปัญหารัฐบาลที่ปกครองแล้วประชาชนมีความสงบสุขมันไม่ได้หรอกมันเท่ากับเราเปิดช่องว่างเปิดช่องโหว่เราก็พูดเรื่องความมั่นคงไปแต่ว่ากรอบมันแค่ไหนก็แค่นั
1: ้
0: นแต่เนี่ยถ้าจะทำให้ดีนะขยายผลต่อก็คือว่าไอ้คนนี้เป็นเอเย่นระดับและภูมิภาคหรือระดับโลกแล้วล่ะเขาเป็นคนเคลื่อนไหวในการที่จะก่ออาชญากรรมประเภทนี้โดยมีเครือข่ายของเขาเนี่ยเราสร้างให้มันใหญ่โตได้ว่าเราจับเครือข่ายนี้ได้แล้วขยายผลทั้งโลกขยายผลไปเกาหลีใต้ขยายผลไปทางอเมริกาใต้ก็ได้ได้เยอะแยะไปหมดเลย
1: ครับครับ
0: อย่างนั้นถ้าเกิดประเทศไทยนี่มันจะมีชื่อเสียงด้วยซ้ำไปครับ
1: ถ้าถามได้ทางเทคนิคนะฮะเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าเออแล้วถ้ามันไม่ได้มีแผนอะไรที่เกี่ยวข้องกับในพื้นที่บ้านเราเนี่ยทำไมถึงจะต้องใช้บ้านเราเป็นสถานที่ในการประกอบระเบิดเป็นที่กับเก็บอาวุธอะไรอย่างเงี้ยฮะในทางเทคนิคแล้วมันมองได้ยังไงบ้างฮะ
0: คือประเทศไทยมันค่อนข้างเปิดกว้างไงมันเป็นประเทศที่ใครๆก็รู้ว่าพวกที่ก่อเหตุทั้งหลายจะมาพักอย่างกรณีก่อการร้ายเนี่ยก็มีมาพักประเทศไทยทั้ง 2-3 อาทิตย์น่ะที่พัทยามั้งก่อนที่จะไปลงมือใช่มั้ย
1: คือเรา
0: พูดยังไงดีเราไปที่พักอ่ะแล้วก็ไปก่อเหตุอันนี้บางครั้งเนี่ยเขาก่อเหตุในไทยอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปก่อเหตุที่จุดอื่นแต่นี่เราก็ไม่ควรจะให้มีทั้งหมดเลยใช่ไหมล่ะทำไมเราต้องเอาให้ที่พักที่ผู้ก่อการก่อการร้ายต่างๆเหล่านี้แล้วถึงผมบอกจะต้องมีกรณีถ้าจะมีวีซ่าเนี่ยฟรีวีซ่าออนไลน์เนี่ยควรจะเลิกได้แล้วล่ะแล้วก็เป็นวีซ่าที่ค่อนข้างจะไม่เข้มงวดนักแต่ต้องมีใบที่บอกว่ารับรองว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมขอแค่นั้นแหละที่เหลือก็ให้มันง่ายๆเขาไว้ก็ยังไม่เป็นไร
2: แปลว่าตอนนี้ของเรามันยังเออร์เรอร์ในเรื่องของการสกรีนการสแกน
0: ใช่เป้าหมายเราคือเปิดกว้างอย่างเดียวเปิดแบบเปิดโล่งเลยอ่ะ
1: เปิดเน้นปริมาณ
0: เน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพเราต้องการนักท่องเที่ยวหรือนักลง

0: ที่มีคุณภาพมากกว่าแต่รัฐบาลไม่ถือเรื่องนี้เพราะว่าเวลาที่จะโฆษณาเนี่ยก็จะมาบอกว่ามีนักลงทุนนู่นนี่นั่นสูญเหรียญนะเข้ามาแต่บอกว่าเป็นนักลงทุนที่จะสร้างความเจริญให้ไทยจริงๆมันสร้างหรือเปล่าล่
1: ะ
0: หรือเอาเงินออกจากประเทศไทยไปใช่ไหมครับก็ไม่ชัดเจนไม่ได้มีการตรวจสอบแล้วก็มาเป็นปัญหากับคนไทยที่ตกงานหรือว่า SME เราลดระดับการท่องเที่ยวเราล้มหายตายจากไปเกิดจากเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับเปิดประเทศแบบไม่ดูคุณภาพนี่แหละครับ
1: คือจริงๆแล้วมันมีเออร์เรอร์อยู่ข้างในเท่าที่เราได้เห็นตามหน้าข่าวอย่างเช่นก่อนหน้านี้ค่ะคุณพงศกรที่มันจะมีการขายบัตรประชาชนให้ต่างชาติที่เชียงใหม่แล้วพอมันมามีเรื่องเนี้ยมันเลยทำให้ภาพต่างๆอ่ะมันเริ่มมีการต่อจิ๊กซอหรือว่ามีการเชื่อมโยงกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่คิดในมุมนี้เวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันอ่ะมุมนึงก็มองว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่แต่อีกมุมนึงก็มองก็นี่ไงมันมีความเออร์เรอร์มันมีรูโบอยู่คุณพงศกรมองยังไงคะ
0: ก็จริงเพราะว่าผมเองนี่ก็ผลักดันเรื่องให้บัตรประชาชนกับคนที่อยู่ในที่สูงก็คือชาวเขาอะนะโอ้ยากเย็นเข็ดใจแต่ก็โอเคมีการยอมรับว่ามีปัญหาจริงและพยายามแก้ไขแล้วก็ยังโอเคทำไมโดมอยู่เป็นประธานกรรมการความมั่นคงอะนะทีนี้พอจะให้พวกเนี้ยเดินไปเดินมาแป๊บเดียวได้แล้วอะทำไมเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีระบบไงระบบนี้ต้องเป็นระบบที่ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอำนาจเต็มอย่างทางมหาดไทยก็อาจจะมีปลัดอำเภอคนหนึ่งซึ่งไม่เพิ่งย้ายมาแล้วก็มาเซ็นให้คนนู้นคนนี้อะไรได้เงี้ยมันต้องมีระบบตรวจสอบจากส่วนกลางแล้วก็มีการตรวจสอบจากทางข้างว่าเรื่องนี้มันจริงไม่จริงอย่างไรแล้วก็ไม่สามารถรู้กันได้ในพื้นที่จะสังเกตว่าคนนี้เองเนี่ยก็พยายามจะไปที่อำเภอที่อยู
1: ่
0: ชายแดนใช่ไหม
2: ครับ
0: อะไรเงี้ยเป็นเรื่องเดียวกันหมดครับทั้งหมดในเรื่องเดียวกันหมดดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจำเป็นจะต้องตรวจสอบจากส่วนกลางเพื่อไม่ให้มีการทุจริตในระดับพื้นที่ครับ
2: โอ้ครับถ้าเกิดสมมติว่าเอาแบบมองแง่ร้ายขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วตั้งข้อสังเกตไปลึกกว่าที่อาจจะไม่ใช่ว่าเกรงประเทศนอกประเทศอ่ะแต่หมายถึงว่าทำไปทำมาเขาเรียกว่าอะไรฮะจะเป็นคนของเราเองนี่แหละหรือเปล่าที่เราเกรงกันเองอะ
0: อันนี้ก็ลำบากที่จะพูดนะเพราะว่าผลประโยชน์มันถูกพันไปหมดแหละตอนนี้มันไปไกลขนาดที่ว่ามีเจ้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องม
2: ี
0: นักธ
2: ุ
0: รกิจไทยไปเกี่ยวข้องหลายเรื่องที่ดูแล้วมันน่าจะทำง่ายๆจบง่ายๆเนี่ยอย่างกรณีของเปิดด่านปิดด่านหรือน้ำมันที่ไหลไปทางกัมพูชาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดครับดังนั้นมันดูประชาชนมันรู้สึกว่าเวอะถ้าเกิดไม่คิดว่าจริงๆนะครับ
1: ใช่คุณพงศกรเพราะว่าตอนนี้มันก็มีคำถามเกิดขึ้นแหละว่าโอ้โหอันเนี้ยคือคนเขาก็แขวะกันเยอะว่าไปขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่ามันไม่มีอุบัติเหตุเนี้ยเราไม่ทราบแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือเราไม่ทราบว่ามันจะมีแบบนี้อีกกี่เคสอะค่ะ
2: อืม
0: นั่นแหละครับนั่นคือปัญหาแล้วผมก็พูดเสมอว่าคือถ้าพระสยามเทวาธิราชถ้าไม่ทรงงานเนี่ยหยุดเรียบร้อยไปกรณีที่คุณพินีนี่ก็รถไปเฉี่ยวกันใช่ไหม
2: ใช
0: ่งั้นพระสยามเทวาธิราชทรงงานเราเองทำไมไม่รู้ผมก็พูดอยู่ตลอดทำไมเราไม่รู้ทำไมเราไม่จัดการเองทำไมต้องรออุบัติเหตุขึ้นมาทุกครั้งนะครับ
1: ณตอนนี้เนี่ยมันมีการสอบปากคำผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของไทยที่อยู่ในวงการทหารต่างๆเนี่ยค่ะคิดว่าหลังจากนี้มันจะได้อะไรจาก5ท่านนี้หรือว่าสามารถที่จะสาวไปถึงอะไรที่มันใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะคุณพงศกร
0: น่าจะได้ครับคือตัวเขาเนี่ยเป็นเอเย่นใหญ่อยู่แล้วล่ะเราต้องสืบสวนจากตรงนี้นะครับส่วนที่บัวหายล้อมข้อก็คืออย่างที่ผมบอกมาร์กกิ้งเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยของกองทัพเนี่ยคุณจะต้องยอมรับได้แล้วล่ะเรื่องของเงื่อนไขของสหประชาชาติเนี่ยคือเดิมเนี่ยทางกองทัพไม่ยอมจะให้จะมีการตรวจสอบกันเองภายในก็นี่ไงผลการตรวจสอบกันเองภายในมันเกิดผลอย่างนี้แหละ
1: คุ
0: ณควรจะต้องเปลี่ยนท่าทีได้แล้วล่ะ
2: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมถามต่อเลยเพราะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมเราถึงอยากที่จะแค่ตรวจสอบกันเองโดยที่ไม่ได้ยึดใช่ของทางสหประชาชาติ
0: ข้ออ้างก็คือบอกมันเป็นเรื่องความลับไงเรื่องความมั่นคงไปมามันกลายเป็นความมั่นคงกลายเป็นความไม่มั่นคงมาซะอีก
2: อ๋อเพราะว่ายุคของความมั่นคงมันพัวพันกันไปในระดับสากลมากกว่าในยุคอดีตป่ะ
0: คือทางสหประชาชาติอยากจะคุมเรื่องอาวุธแพร่กระจายของอาวุธเล็กยาวต่างๆเหล่านี้ก
1: ็
0: คือเพียงแต่ว่าให้รัฐบาลน่ะตรวจสอบกองทัพได้ว่าปืนเนี่ยซีเรียลนัมเบอร์ไหนมีมาร์กกิ้งอะไรแล้วอยู่ครบไหมหรือหายไปยังไงก็ขอแค่นั้นแหละไม่ได้เยอะอะไรก็คุณถ้าคุณบริสุทธิ์ใจก็เปิดสิแล้วใครๆก็รู้ว่าประเทศไทยมีปืนกี่กระบอกเขารู้กันหมดอ่ะทั่วโลกเขารู้กันหมดเพียงแต่ว่าข้างในเนี่ยให้รัฐบาลเขาตรวจสอบได้ก็จบไง
1: ท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ตั้งคำถามอันนี้หรือเปล่าอันนั้นหรือเปล่าที่เราตั้งคำถามกันทั้งหมดเนี่ยค่ะค คุณพงศกร

0: คาดหวังว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเห็นภาพอะไรที่ชัดเจนขึ้นไหมคะ
1: ก็หวังว่าทางรัฐบาลจะยอมรับว่านี่เป็นเรื่องปัญหาความมั่นคงนะแล้วก็พยายามอุดช่องว่าอุดจุดโหว่ทั้งหลายแหละเนี่ยอย่างที่เรียกไปหลายเรื่องเนี่ยทำให้มันดีแล้วก็เข้มงวดมันก็จะดีเองนะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่มีปัญหาทุกอย่างมันเบามันจบมันง่ายๆใครอยากมาเที่ยวไทยก็มาแบบนี้อันตรายนะครับ
0: ดูเหมือนมันจะเยอะขึ้นนะคะกับอะไรที่มันเทาๆที่มันมาตั้งถิ่นฐานที่มันมาไว้ใจประเทศไทยนะคะคุณพงศกร
1: ใช่ใช่ครับแล้วคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเข้ามายากน
2: ะ
1: แต่ให้มีการตรวจสอบอย่างเรื่องกรณีของบุคคลเนี่ยก็เรื่องของประวัติอาชญากรรมก็เป็นจะยากเลยจะไปขอใบมาใช่เราก็ทำอยู
2: ่
1: นะครับเวลาไปต่างประเทศอ่ะ
2: ใช่เพราะว่าคนที่เขาปฏิสุทธิ์ใจที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากของเขาที่เขาจะ อยากเข้ามาก็คือทำปฏิสุทธิ์ใจสักอย่างเนาะไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
1: เราก็ไปทำเอ็มโอยูกับประเทศจีนสิใช่ไหมอะไรต่างก็จบแล้ว
0: ค่ะทิ้งท้ายนิดนึงค่ะจากพฤติการของผู้ชายชาวจีนคนนี้อย่างล่าสุดที่เขาบอกว่าเขาอยู่ห้อง ICU เนี่ยก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าเขาทานยาตลอดเวลาแล้วดูเหมือนกับว่าจะทานก่อนที่จะถูกจับกุมทีนี้พฤติการเนี่ยคุณพงศกรมองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนสำหรับความตั้งใจของเขาคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาอ้างว่าเขาเป็นซึมเศร้าอาวุธทั้งหมดคือต้องการที่จะมาจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะ
1: ไม่ฉลองนี่เป็นมือฉมังเลยล่ะเป็นคนกราบเอเจนต์ใหญ่เลยก็ต้องมีท่าทีแล้วมีคงจะรู้เรื่องกฎหมายกฎบัตรกฎหมายของไทยดีพอสมควรว่าถ้าจะบรรเทาไม่ให้ถูกอะไรอาจจะขอไปพักโรงพยาบาลอาจจะมีช่องทางในการสื่อสารกับคนข้างนอกอย่างไรเราก็ไม่รู้นะ
2: โอ้โหก็มีความล้ำลึกอยู่ระดับหนึ่งเลยนะขอบคุณมากๆเลยฮะที่ได้เปิดโลกให้เราได้เห็นในหลากหลายมิติอยู่เหมือนกันเลยวันนี้ครับ
0: แล้วก็คาดหวังว่าสิ่งที่เราคุยกันน่าจะมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะคุณพงศกร
2: ครับ
1: ก็ยังหวังพึ่งรัฐบาลอยู่มันไม่มีทางเลือกแล้ว
2: อยู่ที่ความจริงใจเท่านั้นเลยในการปราบโอเคครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ท่านเป็นอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะก็จริงๆหลักๆเนี่ยคือพอมันกลางประเด็นใหญ่ว่ารัฐบอกว่าไม่เกี่ยวกับความมั่นคงปุ๊บแล้วก็คือทำต่อลำบากเหมือนกันเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นร่มใหญ่คือความมั่นคงแล้วหลังจากนั้นมันถึงค่อยแยกออกไปเป็นซับเซตอะค่ะว
2: ่
0: าถ้ามันเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยมันมั่นคงด้านไหนมั่นคงด้านระบบทะเบียนราษฎรมั่นคงด้านการรักษาความปลอดภัยมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของการสกรีนคนเข้าออก
2: หรือว่ามั่นคงด้านเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโอ้มันค้ามนุษย์คือมันคือความมั่นคงมันมีซับเซตเนาะมันมีแคตตากรีแยกของมันออกมา
0: คือตอนนี้พยายามที่จะให้เห็นภาพกว้างๆนะคะเพราะว่าเฉพาะเรื่องของอาวุธสงครามว่าเอามันหลุดมาจากไหนแล้วมันมีเครือข่ายใหญ่กว่านี้ไหมคือมันต้องไปดูข่าวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาสืบสวนสอบสวนกันอยู่นะตอนนี้แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็หาสาเหตุจูงใจแล้วมันไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่ามันไปที่การก่อการร้ายแต่เขามีหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันก็เป็นเส้นเงินที่ค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์พอสมควรที่ทำให้เห็นภาพว่าโอเคมันมีเส้นเงินที่แปลก
2: ๆ
0: ในการเข้าในการออกแล้วก็รวมไปถึงการเดินทางของเขาที่เข้าออกไทยคือถี่มาก
2: ใช่คือเอาแค่คนฟังข่าวชาวบ้านสามัญสำนึกปกติเลยอะแค่ชาวต่างชาติที่เข้าออกไทยทีๆแล้วสามารถมีอาวุธสงครามอยู่ในครอบครองในระดับนี้ได้ฟังแค่นี้ปุ๊บมันก็นิยามความมั่นคงไปแล้วนะ
0: ใช่ๆ
2: ไม่ว่าจะหลักฐานมีหรือไม่มีเน
0: า
2: ะ
0: คืออย่างที่จีนตอนนี้เขาสามารถที่จะใช้ AI อ่ะพี่บอล
2: ครับ
0: ตรวจโทรศัพท์ทุกหมายเลขแชททุกแชทถ้าเขาดูว่าอันเนี้ยมันดูเป็นเหมือนแปลกๆอ่ะดูจะมีพฤติกรรมพฤติการที่จะเป็นสแกมเมอร์หรือว่าติดต่อกันในมิติแปลกๆได้เงี้ยเขาจะตัดสายทิ้งเลยนะแล้วทุกวันนี้เขาสามารถทำได้คือ 900,000 สายต่อวัน
2: โอ้โห
0: ที่เขาตัดได้นี่เป็นข้อมูลที่อุ้มฟังจากอาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินท่านเล่าให้ฟังว่าจีนเนี่ยเขาล้ำไปถึงขนาดนั้นแล้วแล้วที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันว่าคุณพงศกรบอกว่าก็จับมือกับจีนสิถูกไห
2: ม
0: ก็ในเมื่อถ้าเกิดที่ผ่านมาระดับบอสระดับเฮดก็โดนไปแล้วจีนเขาก็มาจัดการแล้วอ่ะก็เอาต่อเลยต่อเนื่องเลย
2: อย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดที่จะมีการทบทวนเรื่องมาตรการฟรีวีซ่ากันหน่อยรวมทั้งเดี๋ยวเราลองมาแยกกันดูดีไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมีชาวต่างชาติเนี่ยเป็นกลุ่มไหนบ้างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างสักครู่เดียวครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ช่วงสุดท้ายแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับฟังทางนี้เลยถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องอาการเสียวฟันนะฮะเพราะว่าเวลาที่มีอาการแบบนี้มันมักจะเกิดตอนเวลากินอาหารหรือเครื่องดื่มเย็นๆใช่ไหมขอแนะนำครับยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่มีโพแทสเซียมไนเตรตนะฮะช่วยลดการเสียวฟันได้ดีและก็จะมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดด้วยของยาสีฟันเทพไทยที่ช่วยดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีขึ้นป้องกันฟันผุดูแลสุขภาพเหงือกลดคราบฟันลดกลิ่นปากลมหายใจสดชื่นทำให้ปากสะอาดนะครับนอกจากว่าจะช่วยลดอาการเสียวฟันแล้วความคุ้มค่านี่ไม่แพ้กันเพราะว่าหลอดนึงเนี่ยใช้ได้นานมากแค่ปริมาณยาสีฟันเท่าเม็ดถั่วเขียวนะครับขนาด70กรัมราคา120บาทแต่ว่าใช้ได้โอ้โหครึ่งปีเลยครับ6เดือนนะครับช่วยลดการเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงคุ้มจริงๆใครอยากลองนะครับยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อร้านยาและร้านค้าทั่วไปครับแหมพอพูดสโลแกนใช้ที่เดียวปากสะอาดนึกถึงพรีเซนเตอร์แต่ละท่านหลากหลายไปหมดเลยนะ
2: ค ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องหนักๆ นะแวะเรื่องนี้กันหน่อยถ้าได้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดก็ต้องพูดถึงข่าวที่มีการแชร์กันนะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งข่าวที่ออกมาเป็นคลิปเลยนั่นก็คือเป็นคลิปของคุณไซส์สกอตคุณไซส์สกอตถ้าใครที่จำก็ได้ก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของทะเลการอนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆอะไรเงี้ยคือคุณไซส์สกอตเนี่ยออกมาเปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอเล่าปัญหาปมชีวิตปัญหาภายในครอบครัวแบบหมดเปลือกเลยค่ะบอกว่าไม่อยากถูกเรียกว่าทายาทตระกูลดังอีกต่อไปไซยังมีบาดแผลในใจที่สะสมมานานทั้งเรื่องถูกล่วงละเมิดทางเพศในอดีตรวมไปถึงปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวหลังจากที่คุณแม่ฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินมรดกอะค่ะแล้วก็คุณไซบอกว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกเนรคุณจนทำให้ตอนนี้รู้สึกอึดอัดกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่มากๆ เจ้าตัวก็ยืนยันนะคะบอกว่าพยายามขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แล้วในอดีตอะที่เคยโดนล่วงละเมิดนะคะกลับได้รับคำตอบให้ไปขอโทษแม่ทำให้ตัดสินใจอยากที่จะออกมาใช้ชีวิตอย่างอิสระแล้วก็หวังว่าทุกฝ่ายเนี่ยจะเปิดใจให้รับฟังเรื่องราวของท่านของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยในคลิปเนี้ยมันมีการพาดพิงไปถึงพี่ชายด้วย
1: ครับ
2: ใช่ไหมคะมันมีการพาดพิงไปถึงพี่ชายก็หลายคนก็พยายามติดตามความเคลื่อนไหวแล้วค่ะว่าพี่ชายเขาจะออกมาพูดอะไรยังไงหรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้ค่ะมีเพจเจมอย 108V1 ออกมาโพสต์ IG Story ของคุณพายสุนิตสกอตซึ่งเป็นพี่ชายของคุณทรายเพราะว่าถูกพาดพิงในประเด็นนี้ค่ะแล้วก็มีข้อความบอกว่าหลังจากที่มีข่าวทรายพูดว่าพี่โดนพี่ชายกระทำคุณพายก็บอกว่าขอบคุณที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจให้ครับผมขอใช้เวลาจัดการเรื่องส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้ขอ

0: ให้สัมภาษณ์หรือพูดอะไรเพิ่มเติมขอบคุณที่เข้าใจและเคารพพื้นที่ของผมนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแม้กระทั่งทนายที่เหมือนอุ้มจำไม่ได้ว่าเป็นใครนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลองให้ทนายท่านนี้มาช่วยจัดการไหมอะไรอย่างเงี้ยทนายท่านนั้นนะยังบอกเลยว่าโอ้โหเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากจริงแล้วที่สำคัญคือถ้าพูดถึงในมุมของครอบครัวของคุณพายอะค่ะเขาก็กำลังจะมีลูกอะ
1: ค
0: ือภรรยาก็ตั้งท้องอะไรเงี้ยมันก็มีความกระทบกระเทือนจิตใจกันไปเยอะแล้วชาวเน็ตก็ลามไปด่าภรรยาเขาด้วยนะคือจริงๆอ่ะเวลาที่มันมีเรื่องของครอบครัวเข้ามานะพี่บอลสิ่งแรกที่เราควรที่จะคำนึงคือมันไม่ใช่เรื่องของเราก่อนนะ
1: ครับ
0: พอมันไม่ใช่เรื่องของเราปั๊บเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นแม้ว่าเราจะเข้าไปนั่งอยู่ในสถานการณ์นั้นอ่ะเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปนั่งในหัวใจเขาว่าเขาจะรู้สึกยังไง
1: ใช่ใช่มันมีระดับของความรู้สึกในเรื่องเดียวกันที่แตกต่างกันไปมันไม่สามารถที่จะเทียบกันได้แบบ 100% แล้วก็ตัดสินจากประสบการณ์ของเราที่อาจจะเรื่องเดียวกันเป๊ะเลยน
0: ะ
1: สมมุตินะแต่ว่าเราไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่เราแล้วคนที่แวดล้อมในเหตุการณ์ของเขาก็ไม่ใช่คนแวดล้อมในเหตุการณ์เดียวกับเราเหมือนกับข่าวเกี่ยวกับของน้องนายคุณแม่พี่หมูเนี่ยเนาะมันมองได้หลายมุมครับแต่ความรู้สึกของทั้งคู่ไม่มีใครที่บอกได้แบบ 100% อยู่แล้ว
0: อย่างเดียวที่รู้สึกหลังจากที่ฟังข่าวนี้คือส่งกำลังใจให้ทั้งคู่เลย
1: ครับครับ
0: ไม่มีใครที่ไม่เจ็บปวดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
1: ใช่ทั้งคู่ต่างมีสถานะ
0: ใช่
1: สถานะที
0: ่โอ้แล้วอุ้มรู้สึกว่าเราไม่มีสิทธิ์เลยค่ะ
1: ไม่มีใช
0: ่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิจารณ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแสดงความเห็นอะไรเลยอ่ะ
1: ใช่ครับเราถ้าอย่างข่าวลักษณะแบบของคุณซายสกอตเนี่ยหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปที่น้องนายมันทำให้เราไม่สามารถไปวิจารณ์บ้านเขาได้แต่เราเอาสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่า
0: เหมือนเป็นบทเรียน
1: บทเรียนทางวิชาการ
0: อ
1: ่ะเอามาใช้ในชีวิตหรือเอาไปเทียบกับอะไรล่ะเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นอื่น
0: ๆก็พอมันมีเหตุการณ์เนี้ยมีคุณหมอหรือว่าเป็นคุณครูหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กอะค่ะเขาออกมาแสดงความคิดเห็นโดยที่เขาไม่ได้ไปตัดสินนะพี่บอลแต่เขาแสดงความคิดเห็นในมุมของพ่อแม
1: ่
0: ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลี้ยงลูกมาเนี่ยก็เหมือนลูกนกอะวันนึงพอเขาแข็งแรงมากพอถ้าเขามีปีกแล้วเขาบินไปไหนก็ตามอะนั่นคือสัญชาตญาณของเขานั่นคืออิสระของเขานั่นคือสิทธิ์ของเขาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฉุดรั้งเขาไว
1: ้
0: แล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชี้ผิดชี้ถูกว่าเธอบินไปทางนั้นผิดเธอบินไปทางนี้ถูกเธอควรจะอยู่ตรงนี้เธออย่าบินเธอเดินหรืออะไรก็ตามนี่คือในฐานะพ่อแม่ด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นน่ะขนาดพ่อแม่เขายังไม่มีสิทธิ์เลยแล้วเราเป็นใคร
1: แล้วเราเป็นใครที่เราจะไปตัดสินเขาเนาะคือในกรณีเรื่องนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งว่าเราเองก็เคยมีปัญหาในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อของการที่จะต้องรับหน้าที่ด้วยลูกชายคนเดียวจะต้องคุณฝั่งนึงก็คุณพ่อคุณแม่บุปการีเลี้ยงดูเรามาอีกฝั่งนึงก็เป็นชีวิตของเราเองที่เราจะต้องแยกไปมีครอบครัวทุกคนหรือหลายๆคนก็คงจะผ่านจุดที่มันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่แม้กระทั่งอย่างที่บอกอะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเหมือนเรื่องกันเดะเลยหรืออาจจะใกล้เคียงกันมากแต่เราไม่ใช่เขาพี่บอลธีรวัฒน์ไม่ใช่น้องนายณภัทรอย่างเงี้ยถ้าใช่ก็คงจะเดินเฉิดฉายรอไปแล้ว
0: น่าจะคิวงานไม่ว่าง
1: น่าจะคิวไม่ว่างมาจัดกับน้องอุ้มแล้วอะไรเงี้ย โอเคโอ้ยไหนบอกว่าเป็นเรื่องสบายสบาย
0: สบายก็ถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเอาจิตเข้าไปสอดแทรกหรือว่าพัวพันหรือคิดแทนมันก็จะสบายสบายค่ะ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยพอพูดถึงเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสำหรับอุ้มนะอุ้มก็จะกลับเข้ามามองว่าอ่ะเรายังโชคดีเรามีแม
1: ่ครับ
0: เราได้อยู่กับแม
1: ่
0: แล้วก็ที่ผ่านมาก็มีเหตุที่จะต้องทะเลาะกันงอนกันโกรธกันไม่คุยกันแล้วก็จำได้ว่ามวลตอนนั้นไม่มีความสุขเลยชีวิตมันคือท้องฟ้าคือสีเทาอะไรทุกอย่างมันก็เป็นสีเทาไปหมดมันไม่ได้สดใสเพราะฉะนั้นเวลามันไม่มีใครรู้ค่ะว่าเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วันเหมือนที่พี่ตูนบอดี้สแลมได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเสียเวลาถ้าจะมาทะเลาะกันอะและยิ่งกับบุพการีเสียเวลามาก
1: ครับ
0: เอาให้ทุกวินาทีมีคุณค่าดีกว่าก็เลยกลับมาดูของตัวเองอ่ะแล้วของเราเออเลอร์ตรงไหนบ้างนะ
1: ใช่
0: แล้วเราต้องแก้ไขตรงไหนนะ
1: เออนี่แหละนี่เป็นสิ่งที่แบบเราเอามาจากข่าวได้เรา

0: แค่ดูแลหัวใจของเรากับคนในครอบครัวของเราว่าไม่อยากถ้าไม่อยากให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะใช้ตรงนั้นมาดูแลกันยังไงเนาะมันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์จากข่าวเพราะว่าน้องอุ้มบอกตั้งแต่แรกๆที่มาจัดรายการข่าวซึ่งน้องอุ้มก็จะรู้เรื่องของคนในแวดวงบันเทิงพอสมควรแล้วก็มีจะมีกลุ่มผู้ฟังกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็จะไม่ได้สนใจข่าวบันเทิงเลยซึ่งพี่บอลก็ไม่ค่อยได้รู้ข่าวบันเทิงแต่มันมีมุมของข่าวบันเทิงบางเรื่องไงฮะที่เราเอามาใช้กับชีวิตเราได้ถ้าไม่ได้มองว่าเขาคือดาราคนหนึ่งแต่เขาคือคนในสังคมที่ประสบกับเหตุการณ์หนึ่งนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะมีประโยชน์ในมุมนั้นนะเรากลับมาที่เรื่องของการทบทวน
1: วีซ่า
0: ดีกว่านะฮะเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยก็มีการสั่งให้ทบทวนเรื่องของมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแนวโน้มเนี่ยน่าจะปรับลดระยะเวลาพำนักจาก60วันเหลือไม่เกิน30วันเหตุผลก็เพื่อสกัดการเข้ามาแบบผิดวัตถุประสงค์หรือเพื่อสกัดไม่ให้มีการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกรณีของชาวจีนที่เข้ามาทำอะไรก็ตามแต่ตามที่ตกเป็นข่าวแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายนะฮะตอนนี้เนี่ยวิธีการที่น่าจะมุ่งเน้นในการดำเนินงานก็คือน่าจะดูกิจกรรมที่สร้างปัญหาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปจำกัดหรือว่าไปมุ่งเป้าประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีพื้นที่ไหนบ้างมีประชากรของประเทศไหนที่เขาเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเยอะเป็นพิเศษนะฮะแต่ว่าก็จะมีการให้เตรียมทบทวนของเรื่องของวีซ่านะฮะแล้วก็ภาพรวมเนี่ยอาจจะมีการพิจารณายุบรวมวีซ่าประเภทต่างๆที่มันเขาเรียกอะไรมันย่อยเยอะจำประเภทของมันนะเนา
1: ะ
0: ประเภทของมันอาจจะเยอะมากแล้วมันก็อาจจะทำให้การดูแลในเรื่องนี้อาจจะไม่ทั่วถึงหรือเปล่านะครับ
1: นี่พูดถึงเรื่องของวีซ่าค่ะมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้อ่ะพี่บอลคือมันมีข่าวออกมาเดี๋ยวนะต้องขออนุญาตหาข่าวคือเท่าที่จำได้เนี่ยคือล่าสุดอะค่ะเกาหลีใต้อ่ะเขาออกมาจำกัดการเข้าไปทำงานโดยที่ผ่านระบบ E8 หรือ F8 นะคือมันเป็นการทำการเกษตร
0: ครับ
1: จาก4จังหวัดของประเทศไทย
0: 4จังหวัดใช่
1: มีอุดรป่ะคะเดี๋ยวขออนุญาตหาข้อมูลที่ถูกต้องก่อนแต่ว่าใจความข่าวมันเป็นแบบนี้ค่ะคือมันมีกลุ่มคนที่เข้าไปในโครงการเนี้ยแล้วเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้อ่ะค่ะเมื่อเข้าไปแล้วอ่ะค่ะเขาไม่ได้ทำงานตามที่ระบุไว้ตั้งแต่แรกแล้วมันก็เลยทำให้เกาหลีใต้อ่ะเขาไม่พอใจ
0: ใช่
1: เพราะว่าเหมือนกับเข้าข่ายเป็นผีน้อยอะ
0: ฮะ
1: แล้วพอสุดท้ายพอเป็นผีน้อยปุ๊บอ้าวเธอเข้ามาแล้วเธอก็บายบายจากไปโดยที่รายได้อะมันไปเข้าประเทศในรูปแบบอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือเกาหลีใต้เขาเจอปัญหาใหญ่คือเขาเข้าสู่สังคมสูงวัยคนหนุ่มคนสาวเขาไม่อยากทำงานเกษตรใช่ไหม
0: ครับ
1: ประมงด้วยเขาก็เลยต้องพึ่งพาต่างชาติ
0: แรงงานต่างชาติ
1: ทีนี้พอไทยเข้าไปเป็นแรงงานของเขาอะค่ะมันมีคนที่อยู่เกินวีซ่าเยอะมากแล้วก็หลายปีมาแล้ว E8 อุ้มนึกออกแล้ว E8 คือแรงงานที่เข้าไปในระบบคือเป็นแบบแรงงาน E8 เนี่ยค่ะบางส่วนอ่ะเขาหลบหนีพี่บอลทีเนี้ยเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้อ่ะเขาก็เลยเข้มงวดเริ่มลงโทษเป็นรายพื้นที่เลยแล้วก็กดดันให้ไทยเนี่ยควบคุมจากแรงงานต้นทางเพื่อมันจะได้มีผลกระทบให้มันเกิดขึ้นหน่อยว่าคนใน4จังหวัดเนี้ยคุณจะเสียโอกาสที่จะได้รายได้จากงานเกษตรของเกาหลีนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วค่าแรงเนี่ยคุณอย่าลืมนะว่าถ้าคุณมาทำงานที่เกาหลีใต้เนี่ยคุณได้เงินสูงกว่าที่ไทยหลายเท่านะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าเกิดคุณเข้ามาในระบบ E8 เนี่ยมันคือการเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายนะคือตอนนี้มันก็จะส่งผลกระทบกับคนที่เขาอยากจะเข้าไปทำงานแบบสุจริตอ่ะพี่บอล
0: ครับ
1: ก็พูดง่ายๆก็คือคนที่เป็นรุ่นพี่ไปทำไม่ดีก็คือซวย4จังหวัดนะคะมีอุดรธานีมีขอนแก่นมีชัยภูมิแล้วก็มีมหาสารคาม
0: ใช่
1: ระยะเวลาคือตลอด1ปีเนี่ยจนถึงสิ้นปี69เลย
0: จนถึง31 ธันวาคม 2569เพราะว่าตอนนี้ได้รับการยืนยันมาแล้วว่าได้รับเขาเรียกว่าขึ้นแบ็คลิสต
1: ์
0: การนำเข้ารายงาน4จังหวัดที่น้องอุ้นได้รายงานไปเมื่อสักครู
1: ่แต่อันนี้คือหมายถึงการเข้าไปทำงานผ่านระบบ E8 ที่เป็นวีซ่า E8 นะ
0: ครับ
1: คือวีซ่า E8 เป็นวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติที่เข้าไป

0: งานภาคการเกษตรและการประมงเช่นเก็บผลไม้ทำสวนฟาร์มปศุสัตว์งานประมงชายฝั่งแต่ไม่ได้รวมวีซ่าประเภทอื่นนะคะวีซ่านักเรียนวีซ่านักท่องเที่ยวสมมติว่าบอกว่าอ้าวฉันก็มาจากอุดรธานีแล้วฉันจะไปเที่ยวอ่ะไปได้
1: ไ
0: ม่เกี่ยวกัน
1: ใช่ๆถ้าเกิดคือต้องแยกประเภทของการทำวีซ่าในการเข้าไปในประเทศของเขา
0: แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดปัญหามันยังเกิดซ้ำๆไม่แน่นะคะมันอาจจะลามไปที่จังหวัดอื่นๆในอนาคตก็ได
1: ้แล้วก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยของประเทศของเขาเนี่ยจะลามกลายเป็นว่าสรุปแล้วพลเมืองไทยเข้าประเทศเขา
0: ไม่ให้ทำแล้ว
1: เพราะว่าเขาจะไม่มั่นใจหรือเปล่า มาวีซ่าหนึ่งแต่ไปทำสิ่งอื่นในประเทศเขาอย่างเงี้ย
0: พฤติการเป็นแบบนี้ค่ะหนึ่งคือไม่กลับตามกำหนดถึงเวลาที่วีซ่าหมดอายุโอเวอร์สเตย์ไปสองไปเปลี่ยนงานเองจากเดิมที่มาในวีซ่า E8 เนี่ย มันก็จะมีรูปแบบเกษตรกับประมงใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ไปเปลี่ยนงานเองบางคนหลบไปทำงานผิดกฎหมายแต่ว่าคุณเข้ามาในการรองรับของวีซ่า E8 อ่ะหรือบางคนเนี่ยไปทำงานในโรงงานหรือว่าก่อสร้างที่รายได้สูงกว่าโรงงานกับก่อสร้างมันไม่ใช่ภาคเกษตรกับประมงไง
1: ใช่มันคนละประเภทที่ได้ขอเข้ามา
0: ใช่แล้วเขารู้สึกว่าอ่ะฉันควบคุมคนของเธอไม่ได้ฉะนั้นเริ่มที่เธอนั่นแหละฉันควบคุมจากต้นทางเลยแล้วกันถ้าจะมาจาก4จังหวัดเนี้ยเขาน่าจะมีข้อมูลสถิติเอาไว้นะพี่บอล
1: มีครับมีอยู่แล้ว
0: ว่ามาจากจังหวัดไหน
1: ใช่เขาก็เลยถึงได้แบ็คลิสต์มาเป็น4จังหวัดของ E8
0: ใช่คือเป็นการระงับสิทธิ์การส่งแรงงานผ่านโครงการวีซ่า E8 แต่ไม่ใช่แบนให้คน4จังหวัดนี้ห้ามเข้าเกาหลีใต้นะคนละเรื่องนะคะไม่ใช่นะคะ
1: ต้องแยกดีก็เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของเขาเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาในประเทศของเรานะครับลองดูไล่สักหน่อยตามรายจังหวัดขึ้นจากเหนือก่อนแม่ฮ่องสอนที่ปายนี่ชาวยูอิสราเอล
0: ตอนนี้เนาะที่เป็นข่าวอยู
1: ่ใช่ใช่ที่เชียงใหม่ก็จะมีชาวจีนออกไปฝั่งแนวด้านตะวันตกนะฮะก็จะเป็นที่แม่สอดก็จะเป็นชาวเมียนมาลงมาราชบุรีก็มียังคงเป็นเมียนมาไล่มาในสมุทรสงครามแนวด้านตะวันตกนะครับและนองก็ยังคงเป็นเมียนมาเนาะ
0: แล้วกรุงต้องแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่เด็กๆ
1: ใช่ไหมแล้วก็กรุงเทพมหานครนี่หลากหลายชนชาติหน่อย
0: ใกล้ๆบ้านเราดีกว่า
1: ห้วยขวางเนี่ย
0: ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะผมจะบอกเลยว่า พี่เขาเดินเชิดเลิศแบบบ้านฉันเลยอะ ไม่สนใจใดๆเสียงดังอยากจะเสียงดังก็เสียงดังขึ้นมาเลย
1: รอบอสมทเลยฮะห้วยขวางรัชดาเหม่งจ่ายแล้วก็ข้ามไปแถวโซนบางเขนหน่อยกับพี่จีนนะครับ
0: ติดแอบมองไปเหมือนกันนะบางร้านอะหูใหญ่โตโออาม
1: ีแต่คนจีน
0: ไม่มีคน
1: อ้าวอ๋อจริงใช่ พวกร้านหมาลงมาล่าแถวนี
0: ้โอ้โหใหญ่โตมากคือตอนแรกอะมองในความประติมากรรมอู้สวยจังเลยอู้เป็นลายมังกรพาดไปพาดมาตัวใหญ่อู้ย
1: ก่อนหน้านี้
0: ไม่เห็นมีคนเลยกี่โมง
1: ก่อนที่จะมาเป็นหมาล่าเป็นที่นิยมในเมืองไทยเนี่ยช่วงประมาณสักน่าจะร่วม10ปีได้มั้งจะมีร้านที่มาเปิดเป็นพวกหมูกระทะที่มันเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ไม่มีคนนั่งแต่เปิดได้นานมาก
0: แต่อยู่ได้นานรายได้มาจากไหนเอ่ย
1: นอกจากชาวจีนย่านห้วยขวางรัชดาเหม่งจ่ายบางเขนแล้วเนี่ยซอยนานาก็จะเป็นฟิลอาหรับนะครับเคยเข้าไปเหมือนกันอยู่กรุงเทพมาตอนนั้นเข้าไปประมาณยุคอายุประมาณ40ได้มั้งอยู่กรุงเทพมา40ปีไม่เคยรู้สึกไม่เคยไปแถวนั้นไงเข้าไปแบบนี่ฉันอยู่ในประเทศอะไร
0: ใช่ใช่เหมือนโดนกลืนไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วก็พาหุรัตนะครับก็จะเป็นอินเดียที่เราแบบมีขายผ้าเยอะๆใช่ไหมบางรักนะคะก็จะเป็นคนแอฟริกันเยอะบางแคยังคงเป็นเมียนมาเพราะมันก็อยู่โซนต่อเชื่อมกับทางใต้ได้กับทางลงไประนองไปอะไรอย่างเงี้ยภูเก็ตจะเป็นรัสเซียซะเยอะพังงากระบี่นะครับสแกนดิเนเวียก็สวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กฟินแลนด์พอขึ้นมาโซนสุราษฎร์นี้มาฝั่งอ่าวไทยนะที่ประกอบพงันไงอิสราเอลชาวยิวอิสราเอลที่ก็กำลังเป็นข่าวอยู่จันทบุรีก็จะมีแอฟริกันแล้วก็พัทยามีอินเดียกับยุโรปเยอะนะครับสมุทรสาครเมียนมาสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยจะมีชาวเมียนมาเยอะเพราะว่ามาอยู่ในแรงงานภาคประมงซะเยอะ
0: ค่ะ
1: นะครับโอ้แล้วก็ญี่ปุ่นศรีราชาดูศรีราชาเยอะ
0: ใช่ใช่เคยได้ยินเหมือนกัน
1: ครับ
0: วันนี้วันที่12พฤษภานะคะพรุ่งนี้ค่ะต้องจับตามองเพราะว่าจะเป็นวันสำคัญที่โดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดที่จะเดินทางไปเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการ13 14 15

0: เพื่อที่จะไปพบกับสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งรัฐบาลจีนยืนยันกำหนดการแล้วเมื่อวานนี้ทีนี้การเยือนครั้งนี้มันสำคัญเพราะว่านี่คือการเยือนจีนครั้งแรกของโดนัลด์ทรัมป์ในรอบเกือบ9ปีนะคะ
1: 9ปีครับ
0: แล้วมันเป็นการพบกันท่ามกลางที่โลกกำลังตึงเครียดหลายด้านเอาง่ายๆตะวันออกกลางตอนนี้ก็ยังไม่แล้วและดูเหมือนจะหึ่มใหม่อยู่สงครามอิหร่านสงครามการค้าวิกฤต AI ไต้หวันแล้วก็แร่เอิร์ธ
1: ครับ
0: นี่น่าจะเป็นประเด็นหลักประเด็นใหญ่ที่สำคัญเพราะว่ามันอาจจะคือมันน่าสนใจตรงที่2ผู้นำของประเทศของโลกอ่ะพี่บัน2ยักษ์ใหญ่อ่ะว่าง่ายๆ
1: ครับ
0: อินทรีกับมังกรเขาเจอกัน
1: โอ้โห
0: มันจะเป็นการ
1: มหาอำนาจโลก2ขั้ว
0: ใช่ๆๆมันจะเป็นการกำหนดสมดุลหรือว่าอำนาจของโลกให้มันเปลี่ยนไปยังไงอันนี้น่าจับตามองเพราะว่าประเด็นที่สองฝ่ายน่าจะคุยกันนะคะก็คือเรื่องของสงครามการค้าแล้วก็ภาษีนำเข้าอันนี้คือเรื่องหลักเรื่องใหญ
1: ่
0: สหรัฐอเมริกาต้องการที่จะลดการขาดดุลการค้าต้องการที่จะให้จีนซื้อสินค้าอเมริกันเพิ่มขึ้นอย่างเช่นพวกถั่วเหลืองพวกพลังงานเครื่องบินโบอิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของจีนเองก็ต้องการให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยลดความกดดันด้านภาษีแล้วก็ลดข้อจำกัดด้านการลงทุนและเทคโนโลยีแล้วเรื่องของวิกฤตแร่เอิร์ธนี่แหละนี่คือแร่หายากที่มันจะกลายเป็นอาวุธเศรษฐกิจที่มันสำคัญมากๆตอนนี้จีนยังคงครองอำนาจด้านแร่เอิร์ธอยู่แล้วห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่เทคโนโลยีสายสีเขียวนี่ก็ต้องพึ่งพาซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการที่จะให้จีนรักษาข้อตกลงในการส่งออกแร่เอิร์ธเพราะว่ามันโหมันกระทบเขามากๆเพราะตอนนี้อ่ะพูดถึงรถก็ EV ใช่ไหมก
1: ็
0: ต้องใช้แร่เอิร์ธอาวุธก็ต้องใช้พวกชิปเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆก็ต้องใช
1: ้ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลยของเขาเลย
0: ถูก AI เนี่ยก็ต้องใช้แต่ว่ามันมีความพิเศษตรงที่น่าจับตามองที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาไม่ได้ไปคนเดียวเขาพาคณะผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ไปด้วยอ่ะเพื่อนซีอีลอนมัส
1: ก์
0: ไปทีมคุก
1: โอ้แต่ละคน
0: ผู้บริหารเมตาผู้บริหารโบอิ้งมีอีก 2-3 เจ้าอ่ะ
1: อีใ
0: จ
1: โลกแล้วเลย
0: ใช่ค่ะเนี่ยอันเนี้ยหลายฝ่ายก็เลยมองว่าเนี้ยมันไม่ใช่แค่ไปในเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการเมืองอย่างเดียวแต่มันกำลังจะเป็นการดีลของสงครามเทคโนโลยีของโลก
1: วิถ้าเกิดสมมุติว่าอุ๊ยเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องที่จับน่าจับตามองว่าต่อให้ดีลนี้นะมันจะสำเร็จแค่ประมาณตีสมมุติ 1/4
0: ใช
1: ่มันก็ขยับโลกได้เลยนะฮะ
0: ใช
1: ่แล้วทิศทางโลกก็เปลี่ยนโอ้โหน่าสนใจมาก
0: แล้วก็ที่ก่อนหน้านี้ที่มันเป็นประเด็นกันมาอยู่แล้วใครๆมองจากดาวอังคารก็รู้ว่ามันมีความแย่งชิงกันอยู่ในทีก็คือไต้หวัน
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่ไต้หวันกับจีน
0: คือมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนอ่ะจีนเนี่ยต้องการให้สหรัฐอเมริกาลดการสนับสนุนไต้หวันลดการขายอาวุธให้ไต้หวันจะได้ไม่ต้องมาเหิมเกริมอะไรกับฉันมากมาย
1: เขาจะให้เป็นจีนเดียว
0: แต่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องคอยระวังว่าเอ๊ะครั้งนี้จีนเขาจะใช้ไต้หวันมาเพื่อเป็นเกมในการต่อรองอะไรหรือเปล่านึกออกไหมคือมันต้องยอมเสียอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วจีนเขาจะตั้งอะไรเอาไว้เพื่อพิจารณาเป็นธงของเขาให้เขาได้อ่ะต่างฝ่ายต่างก็ต้องได้อ่ะค่ะทีนี้บรรยากาศก่อนการเยือนตอนนี้นะจีนเนี่ยเขาส่งสัญญาณให้โลกเขารู้แล้วค่ะว่าเขาต้องการเสถียรภาพมากขึ้นในความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาแล้วจีนเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าจีนคือมหาอำนาจที่มั่นคงนะจีนพร้อมคุยกับทุกฝ่ายจีนไม่ต้องการสงครามทางเศรษฐกิจแล้วที่น่าจับตามองก็คือสหรัฐอเมริกาจะไปบอกให้จีนช่วยเจรจากับอิหร่านหรือเปล่า ซึ่งถ้าบอกจีนจะทำหรือเปล่า
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าอย่าลืมว่าจีนเขาก็
1: มีบทบาทอยู่เบื้องหลังหมายถึงว่าเบื้องหลังนี่หมายความว่า
0: ข่าวเมาข่าวลือเขาก็บอกมาว่าที่ผ่านมาที่แข็งแกร่งอยู่ได้ก็จีนนี่แหละช่วย
1: ใช่ใช่ใช่ไหมไหนก็ดราม่าแล้วปิดท้ายฟุตบอลนิดหนึ่งฟุตบอลโลก
0: ใช่
1: นะฮะก็คือทางโฆษกเนี่ยท่านบอกว่ามันไม่ใช่ว่าไอ้1,300ล้านบาทเนี่ยจะเอางบกลางมาใช้นะ
0: คือมันมีข่าวลือมาว่าเขามีการอนุมัติแล้วว่าจะให้เงิน 1,300 ล้านบาทที่จ่ายโดยรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อลิขสิทธิ
1: ์
0: แล้วไม่ต้องห่วงเลยคนไทยจะได้ดูบอลฟรีบอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: คนก็เลยสงสัยเดี๋ยวนะฉันไม่ได้อยากดูบอลจ้า
1: ฉันไม่ได้ดูแต่ใช้เงินภาษีฉัน
0: เอาเงินภาษีฉันเอาเงินตรงนั้นมาช่วย

0: ช่วยดูแลฉันในด้านอื่นๆบักทองไหมบักทอง
1: ซึ่งไม่ใช่นะจ๊ะ ก็คือเดี๋ยวให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ดำเนินการมันไม่ใช่งบกลางของงบประมาณแผ่นดินนะพูดง่ายๆก็ถ้าพูดกันแบบที่เราเข้าใจกันมาก็คือเดี๋ยวจะมีเอกชนนี่แหละที่จะมาสนับสนุนแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพอคราวนี้เนี่ยปี2520โอ้ย2026เนี่ยนะฮะฟุตบอลโลกเนี่ยมันไปจัดอยู่อเมริกาเม็กซิโกแคนาดามันคนละซีกโลกกับเราถูกไห
0: ม
1: เวลาถ่ายทอดมันจะดึกดื่นมากเลยอ่ะทีนี้เวลาที่เอกชนจะจัดอีเวนต์จะจัดนู่นนั่นนี่ที่เกี่ยวกับบอลโลกตี2อย่างเงี้ยไอ้เรื่องของรีเทิร์นที่เกี่ยวกับการตลาดที่จะกลับเข้ามาเนี่ยมันจะคุ้มค่าระดับไหน
0: จริงๆแล้วก็พูดในแง่ของการโฆษณาลูกค
1: ้
0: าเอกชนต่างๆเนี่ยมันก็ได้
1: ก็เยอะนะก็คงจะพลิกแพลงกันในหลายรูปแบบมั้ง
0: ใช่ๆแต่ว่าอุ้มอ่ะคือเชียร์ฟุตบอลนะอุ้มไม่ได้แบบอยากจะเชียร์อะไรมากมายอยากดูพิธีเปิดเพราะว่าลิซ่าแสดง
1: โอเคอันนี้เข้าใจได้
0: โอ้โหขนาดสื่อเกาหลีเขายังรายงานเลยพอลิซ่าเขาก็ไปศิลปินเคป๊อปใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เขาจะบอกอู้ครั้งนี้นะลิซ่าจะได้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดของฟุตบอลโลกอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ภูมิใจไปกับน้องด้วยขอภูมิใจด้วยเชียร์น้องอยู่ตลอดอยู่แล้วไง
1: แต่สั้นๆว่าสมมุติว่าเราได้มา 1,300 ล้านเนี่ยไม่ได้แปลว่าแต่ละประเทศจะซื้อในราคาเดียวกันนะของจีนเนี่ยเขาซื้อในราคา300ล้านดอลลาร์นะฮะหรือหมื่นล้านบาทนะ
0: โอ้ my god แต่ว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวขอแป๊บนึง

ข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ขณะที่เวลา 16:00 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีหารือสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมไทยนุน SME เข้าถึงทุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี2569ถึง2561เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบคณะผู้บริหารสอทชุดใหม่พร้อมเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารชุดนี้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงทั้งในฐานะผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอในวันนี้มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเทคโนโลยีนวัตกรรมและตลาดใหม่ๆได้มากขึ้นรวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาได้สิทธิบัตรทองฮีโร่นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ปะทะนามตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้ยังได้รับสิทธิด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องแม้เจ้าของสิทธิ์จะเสียชีวิตลงโดยจากกรณีข้าราชการทหารเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา27นายส่งผลให้บุคคลในครอบครัว40คนสิ้นสุดสิทธิ์สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการและต้องกลับไปใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติรัฐบาลจึงมอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตดังกล่าวได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่โดยสามารถใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการสิทธิ์ดังกล่าวจะยังคงอยู่จนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายและในกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะตำรวจยังควบคุมตัวสาวไต้หวันโยงคดีหมิงเฉินซันตม.เพิกถอนวีซ่ารอผลักดันกลับประเทศความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันชาวจีนครอบครองวัตถุระเบิดและอาวุธปืนสงครามในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนยังคงควบคุมตัวนางสาวมายูซินอายุ33ปีสัญชาติไต้หวันซึ่งปรากฏเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในข่าวการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากขณะนี้เป็นการควบคุมตัวอยู่ภายในห้องขังเข้าสู่วันที่4หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน

0: เมืองพัทยานำตัวมาฝากขังเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวหรือไม่พร้อมดำเนินการเพิกถอนวีซ่าและรอผลักดันกลับประเทศเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการเพิกถอนวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนการผลักดันกลับประเทศต่อไปส่วนสภาพจิตใจของชาวไต้หวันรายดังกล่าวขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่แสดงอาการเครียดเหมือนช่วงวันแรกและสามารถนอนหลับพักผ่อนได้โดยอาศัยยาในช่วยในการนอนหลับทางด้านในหมิงเฉินซันยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์โดยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับนายกอนุทินฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการวัคซีน PCV เกราะกันปอดบวมเพื่อนหนูน้อยสุขภาพดีบูธนิทรรศการหมอพร้อมซูเปอร์แอปและบูธนิทรรศการโรคไวรัสตับอักเสบปีและ4ซึ่งมีการสาธิตตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบปีและ4ทางนี้รัฐบาลได้บรรจุวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองสำหรับเด็กไทยภายหลังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่30เมษายนกำหนดให้วัคซีน PCV เป็นสิทธิบริการสาธารณสุขสำหรับเด็กไทยทุกคนเพื่อป้องกันโรคร้ายแรงอาทิปอดอักเสบและเยื่อหุ้มสมองอักเสบผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินและนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยศรีสุวรรณบุกทำเนียบทวงภาษีทักษิณ 1.76 หมื่นล้านจี้นายกใช้มาตรา11สั่งคลังและสรรพากรเร่งบังคับคดีนายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางมายังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลเลข1111สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเร่งรัดกรณีคำพิพากษาศาลฎีกาที่6890/2568ลงวันที่14สิงหาคม2568ซึ่งพิพากษากลับยกฟ้องคดีที่นายทักษิณชินวัตรฟ้องขอเพิกถอนหนังสือประเมินภาษีสมควรที่ต้องชำระภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแก่กรมสรรพากรรวมกว่า 17,600 ล้านบาทโดยในหนังสือระบุข้อเรียกร้องว่าให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมสั่งการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมสรรพากรเร่งรัดติดตามทวงถามและดำเนินการเรียกเก็บภาษีจากนายทักษิณชินวัตรกรณีขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการต่อองค์กรและสาธารณชนตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายข้อมูลข่าวสารรับรองไว้เวลาล่วงเลยมานานเกินสมควรแต่ยังไม่ปรากฏความชัดเจนในการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเพื่อนำรายได้เข้าสู่แผ่นดินโดยเร็วหลังจากนั้นนายศิษวรรณได้ยื่นหนังสือต่อนายสมภาสนิลพันธ์ที่ปรึกษาสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับเรื่องไว้ดำเนินการและเดินทางกลับทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเว

0: อย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
1: เริ่มต้นวันใหม่ด้วยเสียงของตัวอักษรรายการที่จะพาคุณเดินในสวนหนังสือผ่านนิยายเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจจากหลากหลายมุมโลกบางเรื่องอาจทำให้ยิ้มบางเรื่องอาจทำให้ฉุกคิดแต่ทุกเรื่องจะทำให้หัวใจคุณอ่อนโยนขึ้นสวนอักษรทุกวันเวลา 4:00 ถึง 5:00 ทาง MCOT News FM 100.5 พื้นที่ของความสงบที่ปลุกเช้าแรกให้มีความหมาย
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันอังคารค่ะวันอังคารที่12พฤษภาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะวันนี้เราจะเริ่มกันที่เรื่องของพรก. 400,000 ล้านกันก่อนนะคะเรื่องของการกู้เงิน 400,000 ล้านซึ่งท่านนายกเองก็มั่นอกมั่นใจนะคะกับพรก.ฉบับนี้ค่ะแม้ว่าทางพรรคฝ่ายค้านนะคะจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยพรก.ฉบับนี้เนี่ยมันขัดหรือว่าแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะท่านนายกก็พูดถึงกรณีนี้นั่นแหละนะคะที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขายื่นกับศาลรัฐธรรมนูญโดยให้เหตุผลว่าการกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีความจำเป็นนะคะซึ่งนะนายกก็บอกเอาไว้ค่ะว่าฝ่ายบริหารนะคะก็คือฝ่ายรัฐบาลค่ะในฐานะที่เป็นผู้ที่บริหารราชการแผ่นดินก็เห็นนะคะว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนค่ะแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็เชื่อว่าจะทำให้โครงการที่วางเอาไว้เนี่ยมันไม่สะดุดเพราะว่าพระราชกำหนดนะครับได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วด้วยเพียงแต่ว่ามันอาจจะล่าช้าไปบ้างเมื่อสมาชิกรัฐสภานะคะในจำนวน1 ใน 5เนี่ยได้ส่งเรื่องมาก็ทำให้ประธานสภาที่จะบรรจุวาระนี้เพื่อพิจารณาเป็นวาระแรกนั่นนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้แต่ก็ถือว่าคนละซอยกันคือซอยทำงานให้ประชาชนซอยนำเงินทั้งหลายเนี่ยไปช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งก็ยังคงเดินต่อไปผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าเตรียมแผนสำรองเอาไว้บ้างหรือเปล่าในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดเนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญนายกก็บอกเลยค่ะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยทำหน้าที่ที่ต้องทำในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนก็ย้ำเลยนะคะว่าเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารค่ะแล้วพอถามว่ามีแผน1แผน2มั้ยนายกก็บอกว่ามีแผนเดียวเลยนะคะก็คือแผนช่วยเหลือประชาชนและพอถามต่ออีกว่ากรณีนี้อาจการันตีด้วยตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีก็เลยเกิดการตั้งคำถามว่ามีแผนสำรองเอาไว้หรือเปล่าหากศาลรัฐธรรมนูญชี้เป็นอย่างอื่นนายกก็บอกว่ามาถึงจุดนี้แล้วนะคะถ้าไม่มั่นใจก็อย่าออกพระราชกำหนดก็เท่านั้นเองในขณะที่ทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสนะคะก็ยืนยันแล้วค่ะว่าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนี้บังคับใช้แล้วนะคะเพราะนั้นจะเป็นพรก.ที่ออกมาเพื่อแก้วิกฤตของปากท้องค่ะโดยทางคุณเอกนิติค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะก็ยืนยันถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหลังจากที่ฝ่ายค้านนะคะได้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะแล้วก็วิกฤตปากท้องของประชาชนด้วยก็เชื่อว่าทุกประเทศนะคะมีความรับผิดชอบดูแลปากท้องประชาชนส่วนที่หลายคนนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเช่นในปี40ครั้งนั้นต้องเรียกว่าวิกฤตค่าเงินแล้วก็วิกฤตแบงก์ล้มซึ่งมันแตกต่างจากในเวลานี้ที่เป็นวิกฤตค่าครองชีพโดยค่าครองชีพนะคะที่พุ่งสูงทั่วโลกเนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลเองก็ยืนยันนะคะถึงความจำเป็นเร่งด่วนแล้วค่ะแล้วก็มีการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบแล้วโดยระบุนะคะว่าหากไม่ทำในวันนี้เนี่ยวิกฤตมันจะมาอีกหลายละรอกค่ะโดยคุณเอกนิติบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้เห็นแล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มพุ่งสูงขึ้นและวิกฤตต่อมาก็คือวิกฤตค่าครองชีพถ้าเราไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้และรอให้เกิดปัญหานะคะ

เมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นแล้วก็รายได้หดตัวธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงค่ะจนกลายเป็นวิกฤตคนตกงานนี่คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและหากว่าปล่อยให้เกิดนานขึ้นเนี่ยจะยิ่งแก้ไขได้ยากคุณเอกนิติยังบอกอีกนะคะคุณผู้ฟังว่าวันนี้พรก.กู้เงินนะคะได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วแล้วก็มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลนั้นพร้อมเดินหน้าค่ะและพอถามว่าในส่วนของเงิน 200,000 ล้านส่วนหลังเนี่ยสามารถรอในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปกติได้หรือเปล่าคุณเอกนิติก็บอกว่าคิดว่า 200,000 ล้านบาทส่วนหลังกับ 200,000 กับ 200,000 ล้านบาทแรกเนี่ยต้องแยกกันเพราะนี่คือวิกฤตในเรื่องของการเยียวยาซึ่งวัตถุประสงค์ของพรก.ฉบับนี้คือการเยียวยาและนอกจากการเยียวยาแล้วยังต้องเปลี่ยนผ่านให้เกิดความเข้มแข็งได้ด้วยคือเปรียบเหมือนกับเป็นการยิงนกทีเดียวเนี่ยได้ถึง2ตัวทั้งบรรเทาผลกระทบและทำให้เกิดความเข้มแข็งเนี่ยนะคะโดยกลับมาเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยชัดเจนว่าประเทศไทยนะคะมีความเสี่ยงในเรื่องของวิกฤตพลังงานมากกว่าหลายประเทศค่ะเพราะว่าเราต้องนำเข้าพลังงานสูงก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านเพราะถ้าหากว่ายังคงต้องพึ่งพาน้ำมันมากขนาดนี้ก็ต้องนำเข้าในขณะที่วิกฤตสงครามก็ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่และจะส่งผลกระทบกับประชาชนอีกหลายระลอกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะทางคุณเอกนิติเนี่ยก็คิดว่าประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนค่ะในขณะที่ทางคุณประกรณ์นะคะคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายก็ออกมาแสดงความมั่นอกมั่นใจเหมือนกันว่าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยนะคะไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญค่ะโดยทางคุณประกรณ์บอกอย่างนี้คุณผู้ฟังว่ากรณีที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านจะกระทบต่อการแก้ปัญหาของประชาชนหรือไม่ว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งนะคะรัฐบาลเนี่ยต้องคิดรอบคอบค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าศาลวินิจฉัยว่าไม่ผ่านเนี่ยก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นและมันก็จะเกิดปัญหานะคะว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำเนี่ยต้องมั่นใจว่าต้องรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศได้จริงโดยทางคุณประกรณ์เนี่ยบอกเลยว่าเรื่องนี้ยังรวมไปถึงความจำเป็นนะคะมันมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆถึงได้มีการดำเนินการในการออกพระราชกำหนดและรัฐบาลเองก็มั่นใจนะคะว่าตามข้อมูลของกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจากการไล่ดูเงินทุกก้อนที่มีอยู่มันไม่เพียงพอและก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรในวันข้างหน้าต่อไปซึ่งสงครามก็ยังไม่น่าจะจบก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะฉะนั้นคุณประกรณ์ก็บอกเลยนะคะคุณผู้ฟังว่ากฎหมายเนี่ยมันมีผลบังคับใช้โครงการจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ติดอะไรเว้นแต่ศาลเนี่ยบอกให้รอเอาไว้ก่อนและขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลก็จะส่งกฎหมายไปยังสภาค่ะเพื่อดำเนินการต่อและอนุมัติและตอนนี้ก็เชื่อว่าทางสภาเนี่ยจะต้องรอการพิจารณาจนกว่าศาลนั้นจะตัดสินภายใน60วันผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าสาเหตุที่รัฐบาลเนี่ยมองว่าเรื่องนี้ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะอะไรคุณประกรณ์ค่ะก็บอกว่าตนขออธิบายและรัฐธรรมนูญด้วยเมื่อดูท้ายของพระราชกำหนดเนี่ยมันเหมือนเงินกู้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ก้อนแต่ว่าเงินทั้ง2ก้อนเนี่ยมันสามารถโยกสลับกันได้ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลทำก็คือทำ2เรื่องไปพร้อมๆกันคือ1การช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็2การเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้และต้องดำเนินการพร้อมกันไปทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งในแง่ของกลไกและระบบที่จะทำรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพประชาชนดังนั้นทั้ง2วัตถุประสงค์นี้ก็คือดำเนินการคู่ขนานกันไปเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเงินนะคะก็จะไม่แยกก้อนค่ะแต่ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่าฝ่ายค้านเขามองว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนจะทำให้กฎหมายเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญไหมทางคุณประกรณ์ก็บอกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญมีหลายฉบับนะคะก็มีการยกตัวอย่างรัฐธรรมนูญปี40ละค่ะให้ตรวจสอบเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศหรือไม่โดยไม่ให้ดูเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนและช่วงนั้นเนี่ยก็มีการออกพรก.กู้เงินทั้งในยุคของรัฐบาลคุณชวนยุครัฐบาลคุณทักษิณซึ่งตอนนั้นก็มีการถามประเด็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งทางคุณประกรณ์เองก็บอกเนี่ยนะคะว่าต่อจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญปี50โดยนำเอาสิ่งในอดีตมาเขียนใหม่โดยให้ตรวจสอบนะคะ2เงื่อนไขด้วยกันก็คือ1เป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่กับ2นะคะจำเป็นเร่งด่วนไหมที่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเคยกู้ครั้งแรกในกู้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งได้มีการถอนเรื่องออกไปก่อนเพราะว่าติดในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนเพราะฉะนั้นคุณประกรณ์เนี่ยคุณผู้ฟังก็บอกเลยว่ายังรวมไปถึงสมัยของคุณยิ่งลักษณ์นะคะที่กู้สำเร็จในช่วงน้ำท่วมใหญ่ส่วนครั้งที่2เนี่ยนะคะที่จะกู้2ล้านล้านเนี่ยเพื่อลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศในระยะยาว7

ปีอันนั้นมีปัญหาเพราะว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนไหมจนมีวลีว่าให้ทำถนนลูกรังทั่วประเทศก่อนดีกว่าหรือไม่จนเกิดเป็นปัญหาแล้วก็เป็นประเด็นทางด้านการเมืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะคุณปกรณ์ก็บอกเลยว่าจนมารัฐธรรมนูญปี60นี้นะคะก็กลับไปใช้ตามหลักเดิมของรัฐธรรมนูญปี40ค่ะก็คือให้ตรวจสอบเฉพาะความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่วนประเด็นความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะเป็นผู้รู้ดีที่สุดเพราะกระทรวงการคลังเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นแม่บ้านที่ถือกระเป๋าตังค์อยู่เพราะฉะนั้นตังค์ขาดไม่ขาดเนี่ยแม่บ้านจะรู้ซึ่งคุณปกรณ์นะคะก็บอกเลยว่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยไปดูรัฐธรรมนูญนะคะในมาตรา172วรรคแรกเนี่ยก็จะบอกไว้นะคะว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยจะไม่ดูค่ะในเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนเพราะฉะนั้นก็มั่นใจเลยว่าศาลเนี่ยจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยจะไม่ดูเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจเลยว่าศาลจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ตามรัฐธรรมนูญในมาตรา172วรรค1ว่าเป็นไปตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่อ่ะคุณปกรณ์ออกมาแจกแจงแล้วเนี่ยนะคะว่าไม่คืออย่าไปดูเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนประเด็นมันอยู่ที่เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไหมโดยดูในมาตรา172วรรคแรกเนี่ยนะคะสำหรับในกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งคุณปกรณ์เนี่ยบอกเลยว่าในส่วนความจำเป็นเร่งด่วนนะคะถ้าไม่เร่งด่วนเนี่ยรัฐบาลก็คงไม่ทำหรอกเพราะว่าเป็นการบายพาสสภาค่ะเพราะผลของมันเนี่ยร้ายแรงหากกฎหมายไม่ผ่านรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกซึ่งถือเป็นไปตามปกติโดยคณะรัฐมนตรีทุกคนต้องรับผิดชอบผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าตามข้อกฎหมายเนี่ยมองว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมคุณปกรณ์ยืนยันค่ะว่าตนเห็นแบบนั้นพอถามว่าฝ่ายค้านเนี่ยมองว่าเป็นการตีเช็คเปล่าทางคุณปกรณ์เองนะคะซึ่งเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายเนี่ยย้อนถามสื่อเลยนะคะว่าเช็คเปล่าอีกแล้วเช็คเปล่าที่ไหนมันมีที่ไหนใครให้เช็คเปล่ากับคุณไม่มีหรอกโลกนี้ไม่มีการตีเช็คเปล่าผมยืนยันว่าไม่มีการตีเช็คเปล่าเนี่ยเป็นวาทกรรมผมคิดว่าไม่ควรใช้ตีชีวิตคุณตีเช็คเปล่าหรือไม่ติดคุกนะรัฐบาลไม่ทำหรอกคุณปกรณ์บอกอีกนะคะว่าโดยรายละเอียดเนี่ยการขอโครงการต่างๆเนี่ยมันจะต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองค่ะที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าแสดงว่าการร้องศาลเนี่ยควรจะร้องประเด็นทำงานแล้วไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่คุณปกรณ์ก็บอกว่าสิ่งที่ควรดูตรงปกหรือเปล่าและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราตั้งใจหรือเปล่าอย่างนั้นแหละคือสร้างสรรค์ค่ะในขณะเดียวกันผู้ฟังมาดูอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันบ้างค่ะคุณสมหมายภาษีออกมาโพสต์ Facebook ค่ะคุณผู้ฟังโดยนะทางคุณสมหมายภาษีเนี่ยก็ออกมาตีไปที่พรรคฝ่ายค้านว่าเป็นการถอยหลังเข้าคลองกับการขวางพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านโดยนะคะคุณสมหมายภาษีบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังว่าสถานการณ์ทางการเมืองนะคะในกรณีการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเนี่ยเพื่อเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานจากผลกระทบสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและก็อิหร่านโดยชี้แหละค่ะว่าฝ่ายค้านกำลังแสดงทัศนคติที่ขัดขวางการแก้ไขปัญหาของประเทศโดยบอกอย่างนี้ค่ะว่าการถอยหลังเข้าคลองของพรรคการเมืองไทยการตัดสินใจกู้เงินด้วยการออกพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเมื่อวันที่5พฤษภาคมเพื่อจัดหาเงินเพิ่มเติมมาใช้แก้ปัญหาวิกฤตน้ำมันและก๊าซขึ้นราคาอย่างมากทั่วโลกอันเนื่องมาจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งทางกุสุมัยภาษีเองก็มองว่ารัฐบาลนี้นะคะน่าจะได้รับการชมเชยจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมากแต่กลับมีข่าวว่าฝ่ายค้านเนี่ยหาว่ารัฐบาลเนี่ยยัดไส้แล้วจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความถูกต้องของพรก.กู้เงินในครั้งนี้ซึ่งยังไงก็ตามก่อนที่จะมีการเขียนบทความนี้เสร็จก็ได้ทราบจากสื่อว่าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทได้รับการโปรดเกล้าลงเพราะประมาพิไธแล้วซึ่งก็ถือได้ว่ามีผลบังคับใช้แล้วต่อไปเมื่อสภาเปิดรัฐบาลก็ต้องนำอพรกรเนี้ยเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหากไม่เห็นชอบพรกรนี้ก็ตกไปมีการกู้เงินมาใช้แค่ไหนก็ต้องหยุดแค่นั้นส่วนการที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากถ้าศาลเนี่ยพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบกับพรกรฉบับนี้ก็ตกไปและการกระทำใดๆตามพรกรนี้ก็ถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดในโอกาสนี้นะคะคุณสมหมายภาษีเองก็บอกว่าขอนำเหตุผลค่ะแล้วก็ความจำเป็นที่ต้องออกพรก.ฉบับนี้ของรัฐบาลเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังว่าส.ส.ผู้ที่ประชาชนเลือกเข้าไปในสภาเนี่ยเขาทำงานกันยังไงข้อแรกนะคะ
คุณสมัยภาษีบอกอย่างนี้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้แจงเหตุผลชัดเจนที่ต้องกู้เงินด้วยวิธีนี้ก็เป็นเพราะงบประมาณที่ใช้อยู่ในปีนี้ที่จะต้องดูแลกันไปอีก4เดือนจนถึงเดือนกันยายนปี69เ

มันไม่พอที่จะมาแก้วิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องแก้เนี่ยแม้จะไม่เกิดวิกฤตรุนแรงเช่นนี้กับไทยทุกพรรคการเมืองที่ได้ไปหาเสียงกันเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเนี่ยยังจำกันได้หรือเปล่าว่าได้พูดและได้สัญญากับประชาชนเอาไว้ยังไงบ้างที่มีการออกรถแห่กันนะคะยังจำกันได้หรือเปล่าที่บอกว่าจะมาช่วยชาติกันยังไงในเรื่องประเทศตกต่ำรากหญ้างอหัวไม่ขึ้นเศรษฐกิจต้องมีการกระตุ้นหนักตั้งแต่หลังโควิดระบาดรับปากกันกับประชาชนเอาไว้ว่ายังไงโดยเนี่ยนะคะเรื่องนี้ทางด้านของคุณสมหมายภาษีเนี่ยนะคะก็บอกเลยล่ะค่ะบอกว่าในเรื่องของงบประมาณประจำปีเนี่ยก็ต้องกระเบียดกระเสียนนะคะเพราะว่าถูกบีบมากจากกรอบการคลังที่กำหนดเอาไว้โดยสสเนี่ยนะคะน่าจะรู้ดีกับงบปี69เนี่ยนะคะสมัยของพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยมีจำนวน 3.780 ล้านล้านคือเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนหน้าเนี่ยแค่ 0.7% คือมันจะพอพัฒนาประเทศจะพอนำไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือเปล่าแล้วมันจะกระตุ้นการลงทุนภาครัฐได้ยังไงคืออย่าลืมว่างบเนี่ยนะคะตามความเป็นไปของกระบวนการคอร์รัปชันของไทยเนี่ยจะทำให้ส่วนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 25% ต้องหายไปเข้ากระเป๋าทั้งนักการเมืองและข้าราชการอยู่แล้วงบประมาณที่จะใช้เพื่อบ้านเมืองและประชาชนก็จะถูกกัดเซาะจากพวกที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยนะคะที่กระทำการไม่ถูกต้องเนี่ยทุกปีเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดวิกฤตแบบไม่คาดฝันเนี่ยก็จำเป็นที่รัฐบาลเนี่ยก็จะต้องรีบหาเงินมาแก้ปัญหาซึ่งตอนนี้ก่อนที่จะสายกันเกินไปเนี่ยก็ต้องรีบหาทางในการแก้ปัญหานะคะก่อนที่ผลกระทบอีกหลายระลอกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและไม่สามารถที่จะรองงบประมาณปีหน้าได้ด้วยแต่พอรัฐบาลในประกาศออกมาอย่างชัดเจนด้วยความรอบคอบโดยได้เห็นกันชัดนะคะว่าเครื่องยนต์ที่จะลากจูงประเทศให้โตได้ในตอนนี้เหลืออยู่แค่ภาครัฐเท่านั้นค่ะที่ต้องรีบเข้ามาค้ำยันรัฐบาลก็ต้องหาวิธีหาเงินนะคะที่จะต้องทำกันแบบรีบด่วนเพราะว่าถ้าปล่อยลากไปอีก4เดือนเนี่ยจะไม่ทันการส่วนวิธีการหาเงินให้ได้เร็วและถูกต้องไม่ว่าพรรคการเมืองไหนๆขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็ต้องกู้เงินโดยวิธีการออกกฎหมายในรูปพระราชกำหนดทั้งสิ้นนอกจากนั้นนะคะในข้อ2เนี่ยในประเด็นของการใช้เงินกู้ครึ่งหนึ่งก็คือ 200,000 ล้านไปลงทุนในโครงการกระตุ้นให้ประเทศเนี่ยเปลี่ยนถ่ายพลังงานมาเป็นการช่วยกันลดการใช้นะคะเรื่องของเป็นการเปลี่ยนถ่ายพลังงานเนี่ยมาเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานฟอสซิลลงด้วยมันก็ชัดเจนตามรัฐธรรมนูญในมาตรา172อยู่แล้วคือไม่จำเป็นจะต้องไปเขียนโครงการให้มันชัดก่อนแล้วมาคิดหาเงินทีหลังคือมันจะตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนและเรื่องนี้เนี่ยนะคะประชาชนเองก็คิดเป็นทำไมพรรคฝ่ายค้านเนี่ยถึงคิดไม่ได้และในเรื่องการลงทุนนะคะภาครัฐเพื่อผลักดันที่ GDP เนี่ยมันโตได้ถึง 3% ต่อปีก็ยังมีเรื่องต้องทำโดยด่วนอีกมากอย่างที่เนี่ยนะคะเคยบอกเอาไว้ว่าวิกฤตครั้งนี้รัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินด้วยการออกพรก.ให้มากพอเพราะฉะนั้นในปีงบประมาณหน้าค่ะซึ่งตามกรอบนโยบายการคลังระยะกลางเนี่ยกับงบปี70รัฐบาลเนี่ยจะตั้งงบประมาณมาผลักดันให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยโตในภาวะปกติมันก็ลำบากมากอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องมาสู้กับวิกฤตที่ไม่คาดคิดแล้วก็ต้องพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้ได้แต่รัฐบาลเนี่ยจะมีเงินมาตั้งงบประมาณแค่ 3.788 ล้านล้านเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปีนี้แค่เพียง 8,000 ล้านหรือว่าแค่ 0.2% เท่านั้นเพราะนั้นงบประมาณแค่นี้เนี่ยนะคะมันไม่เพียงพอค่ะเนี่ยก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะคะของการที่ต้องออกพรก.กู้เงินนั่นเองอ่ะคุณสมัยภาษีก็รายยาวอธิบายเกี่ยวกับความจำเป็นในการต้องออกพรก.กู้เงินแล้วก็สนับสนุนเกี่ยวกับแนวทางของรัฐบาลออกมานะคะทีนี้มากันที่ประเด็นใหญ่อีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ฟังคะกับเรื่องของการทวงภาษีคุณทักษิณค่ะประเด็นนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็เป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากที่ศาลฎีกานะคะได้มีคำพิพากษาให้กรมสรรพากรเนี่ยชนะคดีในการเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอปนะคะจากคุณทักษิณเป็นเงินรวม 1.76 หมื่นล้านบาทนะคะจากกรณีการขายหุ้นชินคอปเมื่อปี2549ค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็ล่วงเลยกันมาตั้งแต่พฤศจิกายนคุณผู้ฟังก็นับกันไปนะคะธันวามกรากุมภามีนาเมษา5เดือนละซึ่งก็มีรายงานออกมาว่าตอนนี้นะคะได้ทำการยึดทรัพย์ในคุณทักษิณมาได้แค่เพียง50ล้านเท่านั้นเองโดยมีการระบุว่าคุณทักษิณนะคะมีทรัพย์สินอยู่จำนวนเท่านี้50ล้านนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะวันนี้เริ่มจะมีความเคลื่อนไหวออกมาแล้ววันนี้นะคะถามใครเนี่ยไม่มีใครตอบเลยไม่มีใครแสดงความคิดความเห็นในประเด็นนี้เลยก็เลี่ยงไม่ยอมตอบคำถามทั้งท่านนายกรัฐมนตรีทั้งคุณเอกนิตินะคะไม่ตอบทั้งสิ้นซึ่งวันนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นเพราะว่าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะของรัฐบาลค่ะคุณศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเนี่ยไปยื่นหนังสือค่ะถึงนายกรัฐมนตรีโดยระบุถึงคำพิพากษานะคะของศาลฎีกาในคดีขายหุ้นชินคอปที่ล่าช้านะคะ

0: เนิ่นนานมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้คุณศรีสุวรรณบอกว่าขอให้รัฐบาลเนี่ยเปิดความคืบหน้าต่อสาธารณชนค่ะโดยคุณศรีสุวรรณเนี่ยบอกว่าขอให้ใช้อำนาจนะคะตามมาตรา11ของพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินนะคะปี34และที่แก้ไขเพิ่มเติมสั่งการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะและก็อธิบดีกรมสรรพากรให้เร่งรัดติดตามทวงถามและดำเนินการเรียกเก็บภาษีจากคุณทักษิณกรณีขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโดยหนังสือนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีการอ้างถึงคำพิพากษาของศาลฎีกาค่ะที่6890/2568ลงวันที่14สิงหาคมปี68ซึ่งมีคำพิพากษากลับยกฟ้องเนี่ยนะคะในคดีของคุณทักษิณที่ฟ้องขอเพิกถอนหนังสือประเมินภาษีค่ะก็ส่งผลให้ต้องชำระภาษีพร้อมกับเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มกับทางกรมสรรพากรรวมเป็นเงินกว่า 17,600 ล้านซึ่งคุณศรีสุวรรณได้บอกเลยว่าเวลามันล่วงเลยมานานเกินสมควรแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ปรากฏความชัดเจนค่ะในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีก็เลยเห็นว่านายกเนี่ยควรจะใช้อำนาจกำกับดูแลฝ่ายบริหารสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการตามคำพิพากษาอย่างเคร่งครัดพร้อมกับดอกเบี้ยค่ะแล้วก็ค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อนำรายได้เนี่ยเข้าสู่แผ่นดินโดยเร็วนะคะซึ่งไงก็ตามคุณศรีสุวรรณเองก็มีการยื่นหนังสือผ่านคุณสมภาษณ์นิลพันธ์นะคะที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งเป็นผู้รับเรื่องเอาไว้ดำเนินการนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับในประเด็นนี้นะคะคือถ้าหากว่าใครไม่มีการดำเนินการก็มีสิทธิ์ที่จะโดนนะคะเรื่องของมาตรา157ค่ะก็อย่างกรณีนะคะอย่างกรณีของบรรดาอดีตนะคะบรรดาอดีตผู้ที่รับผิดชอบภายในกระทรวงการคลังแต่ตอนนี้เรื่องราวเนี่ยนะคะทางปปช.เนี่ยก็มีการชี้มูลความผิดแล้วก็ส่งเรื่องไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตแล้วด้วยแล้วก็เริ่มที่จะมีกระบวนการเนี่ยนะคะในการไต่สวนตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหก็ถือว่าเป็นประเด็นข่าวใหญ่อีกประเด็นนึงนะคะที่ต้องรอติดตามกันดูแล้วค่ะว่าในที่สุดแล้วทางรัฐบาลเนี่ยจะสามารถดำเนินการยึดทรัพย์คุณทักษิณในจำนวนเงินที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะตอนนี้ยึดไป50ล้านแล้วจาก 17,600 ล้านเนี่ยที่เหลือก็อีก17,550 ล้านเนี่ยรอติดตามกันดูอ่ะได้เวลาต้องพักคุณผู้ฟังคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ16 นาฬิกา 33 นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามานะคะในเบรกที่2ค่ะมา

พูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนะคะก็จะมีคุณสุภชัยที่ดินที่ทักทายสวัสดีเด้งเข้ามานะคะก็ยังเป็นอีกวันนึงนะคุณผู้ฟังนะที่จะได้รวบรวมนะคะข่าวสารต่างๆสรุปประเด็นต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆตลอดทั้งวันในคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเพราะว่าคุณเล็กวาสนานานโน้มเนี่ยไม่อยู่นะคะไปเกาหลีใต้ค่ะก็คงจะกลับมาทำหน้าที่กันตามปกติก็วันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังบุรดมคนเดียวไปก่อนนะแล้วก็มาที่คุณออด59นะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีนะคะเช่นเดียวกันกับคุณติ๋วล่ะค่ะแล้วก็มาที่คุณเทียนท่าฉลอมบอกว่าบุรดมชมชื่นรื่นรื้อไทยไม่ห่างไกลเอ็กซ์คลูซีฟรีบมามองข่าวดีมีให้ฟังยังจับจองไม่มีมองมองหาว่าข่าวดีค่ะขอบคุณคุณเตียนท่าฉลอมนะแล้วมาที่คุณติ๊กค่ะโอ้ยคุณติ๊กอะไรเนี่ยคุณติ๊กโอ้โหมายาวเลยนะเนี่ยบอกอยากแก้ไขการออกเสียงชื่อชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเขาชื่อซุนหมิงเฉินแซ่ซุนชื่อตัวคือหมิงเฉินคือแต่ละช่องเนี่ยเรียกไม่ซ้ำกันจะนึกว่าเป็นคนละคนกันแต่ว่าก็เรียกหมิงเฉินหมิงเฉินหนุ่มนะอ่ะมาที่คุณทิมมี่คุณทิมมี่นะคะก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กวันนี้นายกกับคุณสุปจีเนี่ยก็เปิดตัวรถพุ่มพวงถ้ามาในซอยบ้านทิมมี่ตรงรามอินทราสีแล้วก็ทิมมี่จะสนับสนุนช่วยอุดหนุนเลยขอเป็นโครงการที่ยั่งยืนอย่าทำแค่ช่วงเวลาสั้นๆ นะคะแล้วก็มาที่คุณมยุรีค่ะคุณมยุรีเนี่ยก็ส่งสติกเกอร์สวัสดีแล้วก็เป็นกำลังใจเข้ามานะคะคุณภูนสุขค่ะคุณภูนสุขส่งเรื่องของข้าวโพดข้าวโพดบอกว่ายังไงล่ะข้าวโพดช่วยให้อิ่มแล้วก็อยู่ท้องได้นานกว่าเพื่อนค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันควบคุมความดันโลหิตบำรุงหัวใจช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติแล้วก็ยังบำรุงดวงตาป้องกันจอประสาทตาเสื่อมด้วยไม่น่าเชื่อเลยเนาะข้าวโพดเนี่ยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณภูนสุขนะคะก็ส่งเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินมาให้ได้ทราบทุกวันเลยเนาะมาที่คุณมะลิวันจันทาค่ะก็เข้ามาทักทายสวัสดีนะคะสวัสดีเด้งอยู่นะคะแล้วก็คุณบิ๊กจอนคุณบิ๊กจอนบอกว่ายังมีอีกหลายคนที่ศาลสั่งยึดทรัพย์หรือว่าพวกโดนใบแดงตอนเลือกตั้งแล้วก็เคยมีใครจ่ายค่าเลือกตั้งใหม่บ้างหรือเปล่าก็คงต้องมีคนจ่ายเนาะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวกกต.เขาต้องร้องเนี่ยคือต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่มีกันอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็โดนนะโดนฟ้องขึ้นมาเนี่ยโวยอ่วมเลยค่ะยังมีอีกคำสั่งนึงก็คือในชั้นของศาลปกครองค่ะศาลปกครองสูงสุดเนี่ยที่สั่งให้อายัดทรัพย์นะคะคุณยิ่งลักษณ์นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะ 11,000 ล้านนะคะ 11,000 ล้านก็กรณีละเลยเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนั่นแหละค่ะมาต่อที่คุณนิตินัยบอกว่าคุณเล็กคงไม่ติดตอมอนะครับคงไม่ติดหรอกมั้งวันนี้มีเรื่องของเกาหลีด้วยเนาะที่เขาออกมาแบน4จังหวัดเนี่ยโอ้โหเป็นประเด็นเลยคุณผู้ฟังเห็นข่าวนี้ไหมอ่ะคือเห็นข่าวแล้วก็โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะโดยข่าวนี้อันไหนๆตามเรื่องของเกาหลีแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาที่เรื่องของคุณทักษิณคือวันนี้พอมีหลายคนในเห็นข่าวนี้ก็นึกว่าข่าวปลอมก็ถึงขนาดที่ว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะเขาต้องออกมาระบุเลยว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงไม่ได้ข่าวปลอมคือเกาหลีใต้เนี่ยนะคะเขาขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดของไทยคุณผู้ฟังห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรเลยแล้วก็ประมงด้วยนะคะตลอดทั้งปีนี้ค่ะปี2569โดยทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาบอกเลยว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงก็ยืนยันโดยนะคะกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานแล้วค่ะที่เกาหลีใต้เขาแบนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเนื่องจากมีแรงงานไทยนะคะที่ไปทำงานในภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลแล้วก็เป็นการจัดส่งผ่านบันทึกความเข้าใจด้านการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรหรือว่าประมงตามฤดูกาลจากพื้นที่4จังหวัดที่เกาหลีใต้เขาแบนคุณผู้ฟังคืออุดรธานีค่ะขอนแก่นชัยภูมิและก็มหาสารคามคือบางส่วนเนี่ยหลบหนีนายจ้างค่ะก็เลยส่งผลนะคะให้ทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาดำเนินมาตรการขึ้นบัญชีหรือว่าแบล็คลิสต์บรรดาแรงงานที่กระทำผิดแล้วก็มีการตัดสิทธิ์นะคะการนำเข้าแรงงานไทยทั้ง4จังหวัดเป็นระยะเวลา1ปีในช่วงตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมคือตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่สนใจจะไปทำงานต่างประเทศก็สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครกำหนดการและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะคะก็ต้องไปศึกษารายละเอียดซะก่อนนะก่อนที่

ค่ะเดินทางไปอย่างประเทศนั้นๆนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมีปัญหานะคุณผู้ฟังคะอ่ะแล้วจากคุณนิตินัยนะคะมีอะไรอีกไหมอ่ะไม่มีละเพราะนั้นเรากลับมาที่เรื่องของคุณทักษิณนะคะก็พูดถึงความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณกันเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะออกจากเรือนจำมาละและช่วงนี้ก็เข้าสู่กระบวนการการพักโทษของคุณทักษิณปรากฏว่าวันนี้คุณทักษิณค่ะควงคุณหญิงพจมานแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารแล้วก็คุณเอมพินทองธาค่ะไปที่โรงพยาบาลพระราม9ไปตรวจเช็คสุขภาพนะคะก็เพื่อเช็คอัพร่างกายแล้วค่ะหลังจากที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำคลองเปรมเนี่ยนาน8เดือนหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยนะคะได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อวานนี้ซึ่งคุณทักษิณและครอบครัวเนี่ยนะคะก็ไปถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่8โมงเช้าเลยตามรายงานเนี่ยนะคะระบุว่าคุณทักษิณนั้นได้มีการตรวจร่างกายเกือบทั้งหมดนะคะยกเว้นการเข้าเครื่องตรวจด้วยเครื่องสแกนค่ะซึ่งก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะการใส่กำไล EM นั่นเองนะคะยังไงก็ตามผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้งว่าการเดินทางไปตรวจสุขภาพในครั้งนี้เป็นการเดินทางไปส่วนตัวและไม่อนุญาตให้สื่อบันทึกภาพและทำข่าวค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของคุณทักษิณก็ปรากฏว่าวันนี้มีคนไปถามคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีนะคะในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยถึงกรณีเนี่ยนะคะคุณทักษิณค่ะที่ได้รับการพักโทษแต่ว่าต้องติดกำไร EM ซึ่งอาจจะเกิดความไม่พอใจเรื่องก็จะมีผลกระทบนะคะและมีผลทางการเมืองยังไงบ้างผู้สื่อข่าวก็ไปถามกับคุณชัยชนกคุณชัยชนกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะท่านนายกค่ะและก็เสถียรภาพของรัฐบาลเองก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งไม่คิดว่าจะได้รับผลกระทบง่ายขนาดนั้นแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยก็จะติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพอถามว่าจะไม่มีผลอะไรที่ทำให้การเมืองดูน่าสนใจขึ้นมาใช่ไหมคุณชัยชนกก็บอกว่าตนว่าเอาความมั่นคงของประเทศเป็นหลักก่อนความน่าสนใจซึ่งก็ว่าวันนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่มีเสถียรภาพความมั่นคงเพียงพอแล้วและผลกระทบที่สื่อพยายามจะจี้ถามตนเนี่ยก็ไม่ทราบจริงๆว่ามันคืออะไรถ้าพูดออกมาตรงๆเนี่ยจะตอบได้ง่ายเลยนะคะว่ากังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อแล้วค่ะบอกว่าหลายคนเขากังวลว่าคุณทักษิณเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยจะเกิดการแก้แค้นคุณชัยชนกก็บอกว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบตอบแทนไม่ได้ยังไงก็ตามเนี่ยเราเดินตามสิ่งที่อยู่ภายใต้กฎหมายก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนจะยืนหยัดแบบนี้ต่อไปค่ะส่วนทีนี้มาดูความคืบหน้าคุณผู้ฟังคะกับกรณีของหมิงเฉินล่ะค่ะผู้ต้องหาชาวจีนนะคะที่ครอบครองอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากปรากฏว่าวันนี้นะคะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยออกมาพูดถึงความคืบหน้านะคะในกรณีของในหมิงเฉินนี่แหละว่าตอนนี้นะคะคดีก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากแล้วค่ะจากการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลทางดิจิทัลนะคะก็พบประวัติการแชทภาพการฝึกใช้อาวุธแล้วก็การเริ่มสะสมอาวุธนะคะมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งหลักฐานทั้งหมดนะคะก็ชี้ชัดเลยว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีความเชื่อมโยงนะคะกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยมูลเหตุจูงใจสำคัญเลยนะคะก็มาจากการเตรียมการเพื่อรับมือกับความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ด้วยกันเองซึ่งพลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยบอกด้วยนะคะว่าจากพยานหลักฐานที่มีในปัจจุบันค่ะยังไม่พบข้อบ่งชี้ใดๆว่าผู้ต้องหาหรือว่าเครือข่ายเนี่ยมีเป้าหมายที่จะก่อวินาศกรรมในประเทศไทยหรือว่านำอาวุธนะคะไปก่อเหตุทำร้ายประชาชนคนไทยส่วนกรณีนะคะที่ผู้ต้องหาเนี่ยกล่าวอ้างว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็สะสมอาวุธเอาไว้เพื่อฆ่าตัวตายอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ค่ะในการให้การของผู้ต้องหาแต่ว่าในทางคดีเนี่ยเจ้าหน้าที่จะยึดถือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งมีน้ำหนักทางกฎหมายเนี่ยเป็นหลักส่วนการตรวจสอบนะคะเส้นทางด้านการเงินทั้งตำรวจไซเบอร์เองนะคะก็ได้รับมอบหมายค่ะให้เข้าไปตรวจสอบบัญชีแล้วก็เส้นทางทางด้านการเงินของผู้ต้องหาเนี่ยอย่างละเอียดก็พบนะคะว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยหลายสิบล้านเลยแล้วก็มีความเชื่อมโยงนะคะโดยตรงกับบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโตเคอเรนซีที่ถูกนำไปใช้ค่ะในกระบวนการหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาพลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยยังบอกอีกนะคะคุณผู้ฟังว่าเจ้าหน้าที่นะคะยังอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลค่ะไปยังบริษัทที่ผู้ต้องหาเนี่ยเคยจดทะเบียนร่วมกันกับอดีตภรรยาตลอดจนนะคะสอบมูลเหตุของการจดทะเบียนสมรสค่ะเพื่อหาความเชื่อมโยงในการกระทำความผิดทั้งหมดโดยประเด็นนะคะด้านสถานะบุคคลแล้วก็การเดินทางเข้าประเทศของผู้ต้องหาเนี่ยอันนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ก็บอกว่าจากการตรวจสอบนะคะพบว่าในหมิงเฉินเนี่ยเดินทางเข้าไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือผ่านช่องทางตรวจคนเข้าเมืองโดยใช้หนังสือเดินทางของจีนและก็กัมพูชาประกอบกับการถือครองวีซ่าประเภท PE ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับกลุ่มผู้มีกำลังทรัพย์ Privilege Entry Visa ล่ะค่ะ
และนอกจากนี้เนี่ยยังพบว่าผู้ต้องหานะคะมี

ฐานะพำนักระยะยาวหรือว่าเรสซิเดนต์ในประเทศเกาหลีใต้ด้วยซึ่งพลตำรวจโทไตรรงค์ค่ะบอกว่าจากกรณีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็เตรียมนำมาเป็นกรณีศึกษาเลยนะคะเพื่อถอดบทเรียนก็จะเสนอให้มีการประสานข้อมูลด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณาออกวีซ่านะคะแล้วก็อาจจะนำระบบการให้คะแนนสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยมาใช้ในอนาคตเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้กลุ่มอาชญากรอาศัยกำลังทรัพย์ในการใช้สิทธิพิเศษเข้าประเทศส่วนกรณีการทุจริตนะคะเรียกรับเงิน 2,000 บาทเพื่อทำข้อมูลเท็จในการออกบัตรสีชมพูอันนี้นะคะทางพลตำรวจโทไตรรงค์ก็บอกว่าถือว่าเป็นการกระทำความผิดส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ละค่ะซึ่งก็จะมีการสืบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปยังไม่เท่านั้นนะคะมูฟังคะในส่วนของการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเนี่ยตอนนี้นะคะมีผู้ต้องหาค่ะในคดีเนี่ยรวมทั้งหมด6รายด้วยกันรวมไปถึงนะคะเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาวุธปืนสั้นหรือว่าปืนกล็อกให้กับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติด้วยกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะก็ได้มีการตั้งเรื่องสอบสวนนะคะทางวินัยแล้วก็ดำเนินคดีอาญาแล้วในขณะที่แหล่งที่มานะคะของอาวุธสงครามอย่างปืน M16 เนี่ยแล้วก็วัตถุระเบิดแม้ว่ากลุ่มผู้ค้านเนี่ยนะคะจะพยายามทำลายหลักฐานด้วยการลบหมายเลขประจำปืนค่ะเพื่อที่จะหลบเลี่ยงการตรวจสอบแต่ว่าเจ้าหน้าที่นะคะก็สามารถสืบทราบแหล่งที่มาได้อย่างน้อยใน1กระบอกแล้วแล้วก็กำลังเร่งสืบสวนต่อนะคะถึงกระบวนการลักลอบนำเข้าอย่างเข้มข้นค่ะโดยทางพลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยคุณผู้ฟังยังบอกอีกนะคะบอกว่าได้เน้นย้ำเลยว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ฐานที่มั่นหรือว่าพื้นที่ซ่องสุมนะคะของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติแล้วก็กลุ่มทุนจีนเทาแต่ว่าด้วยปัจจัยนะคะด้วยปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายสแกมเมอร์ประกอบกับนะคะความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของไทยก็อาจละค่ะที่จะทำให้กลุ่มอาชญากรในเฉลียวโอกาสใช้เป็นเส้นทางผ่านหรือว่าพำนักซึ่งตอนนี้นะคะทางการไทยเองก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือนะคะกับจีนแล้วก็กัมพูชาเพื่อทลายเครือข่ายที่ว่านี้โดยยืนยันนะคะว่าไม่มีการแทรกแซงอำนาจอธิปไตยจากต่างชาติแต่อย่างใดนอกจากนั้นนะคะทางผบ.ตร.เองค่ะคุณผู้ฟังก็ว่ากันว่าได้สั่งการเลยนะคะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำเอาคดีนี้มาทบทวนนะคะเพื่อยกระดับมาตรการคัดกรองและก็กำกับดูแลชาวต่างชาติกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ขั้นตอนการเข้าประเทศเลยไปจนถึงการพำนักอาศัยเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะในความปลอดภัยสูงสุดแก่ประเทศและประชาชนส่วนสถานการณ์ล่าสุดนะคะของผู้ต้องหาเองค่ะที่พบว่ามีอาการชักเกร็งแล้วก็ช็อกอย่างรุนแรงจากความเครียดแล้วก็การอดอาหารติดต่อกัน3วันระหว่างถูกจับกุมคุมขังเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้ต้องถูกส่งตัวไปรักษาตัวกันด่วนที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ปรากฏว่าอาการก็ปลอดภัยดีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องอยู่ภายใต้การคุ้มกันอย่างแน่นหนาตลอด24ชั่วโมงโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือว่าคอมมานโดค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะในข้อสังเกตที่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยอาจจะใช้ข้ออ้างเรื่องของการป่วยเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยหรือว่าโรคซึมเศร้าเพื่อหลบเลี่ยงความผิดอันนี้พลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยบอกเลยว่าจากการตรวจสอบพบประวัติการรักษาจริงแต่ขอยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะคือผู้ต้องหาเองก็มีสิทธิ์แหละค่ะที่จะให้การหรือว่ากล่าวอ้างพยานหลักฐานทางการแพทย์ใดๆก็ได้แต่ว่าในกระบวนการยุติธรรมนะคะสิ่งที่จะใช้ยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยก็คือพยานหลักฐานทางดิจิทัลค่ะและข้อมูลการสนทนาที่เจ้าหน้าที่เนี่ยรวบรวมได้ก็ยืนยันนะคะว่าตำรวจเนี่ยมีกระบวนการตรวจสอบที่รัดกุมแล้วก็รู้เท่าทันผู้กระทำความผิดไม่ถูกหลอกลวงด้วยคำกล่าวอ้างอย่างแน่นอนซึ่งปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการจับกลุ่มเนี่ยไม่ได้มาจากอุบัติเหตุอย่างเดียวนะคะแต่ว่าหัวใจสำคัญก็คือไหวพริบและปฏิภาณของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยที่เข้าไประงับเหตุเป็นคนแรกนั่นแหละซึ่งก็ไม่ได้มองว่าเหตุการณ์ตรงหน้าเนี่ยเป็นแค่เพียงอุบัติเหตุจราจรทั่วไปแต่ว่าได้ทำการสังเกตตรวจค้นและขยายผลจนพบความผิดปกตินี่แหละค่ะก็เลยส่งผลให้สามารถสกัดกั้นแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ก่อนที่จะนำอาวุธเนี่ยไปก่อเหตุร้ายค่ะยังไงก็ตามเนี่ยคุณผู้ฟังคะวันนี้ผอ.สำนักข่าวกรองออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะก็เป็นการยอมรับค่ะว่านายหมิงเฉินเนี่ยเป็นบุคคลที่โยงกันกับแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านโดยทางคุณธนัทนะคะสุวรรณานนท์ค่ะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติออกมาพูดถึงกรณีของนายหมิงเฉินนะคะผู้ต้องหาชาวจีนเนี่ยคุณผู้ฟังว่าที่บอกอยู่ในระดับหัวหน้าสั่งการเนี่ยนะคะเรื่องนี้ทางผอ.เขากลองเองก็บอกว่าตนไม่ขอพูดอะไรมากนะคะคือพูดไม่ได้มากอ่ะแต่ว่าก็คล้ายๆในลักษณะแบบนั้นเพราะถามย้ำว่ามีความเชื่อมโยงกันกับทุนเทาสแกมเมอร์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไหมทางผอ.เขากลองก็บอกว่าไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่ก็ยอมรับว่ามีความเชื่อมโยง

อันนี้ละค่ะนะคะก็เป็นการยืนยันนะคะผู้ฟังคะว่าสำหรับตัวในหมิงเฉินเนี่ยเกี่ยวโยงกันกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเนี่ยนะคะทางผู้ว่าเชียงใหม่เองก็พบนะคะว่าบ้านที่อำเภอเชียงดาวที่หมิงเฉินนะคะย้ายเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเป็นโนมินีแล้วก็มีนายหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ผู้ว่าเชียงใหม่เองก็กำลังสั่งเอ็กซเรย์ใน5อำเภอค่ะใน5อำเภอเนี่ยนะคะของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยนะคะทางท่านผู้ว่าค่ะคุณรัตพลนราธิศรเนี่ยสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าตกลงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะว่าเนี่ยนะคะตัวของหมิงเฉินเนี่ยเขาไม่ได้สัญชาติจากอำเภอเชียงดาวนะคะแต่ว่าเป็นการย้ายมาค่ะซึ่งจะมาทำอะไรและเมื่อมาแล้วเนี่ยแล้วก็ย้ายกลับปัญหาที่ต้องตามก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยรับมาทำอะไรทำไมมีความสัมพันธ์กันยังไงจะเป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือเปล่าหากไม่ใช่ไม่รู้จักเนี่ยหรือว่าต้องหาคนที่บอกให้เอาชื่อเนี่ยเข้ามาไว้ที่บ้านคือทั้งหมดเนี่ยจะผิดหรือไม่เนี่ยต้องดำเนินการค่ะคือตอนนี้ก็เลยสั่งให้มีการตรวจสอบย้อนหลังแล้วนะคะท่านผู้ว่าบอกมีการตรวจสอบย้อนหลังเลยค่ะถึงการกระทำที่มันผิดปกติทุกกรณีทุกอำเภอในทะเบียนต้องดูนะคะว่ามีการโอนเข้าโอนออกผิดปกติลักษณะแบบนี้ไหมก็ให้รายงานมาที่จังหวัดทราบโดยพื้นที่สำคัญก็คือ5อำเภอชายแดนค่ะที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยให้ติดตามนะคะข้อมูลการเข้าพักอาศัยคู่สมรสนะคะซึ่งกรณีของนายเฉินเนี่ยมีการแต่งงานกับคนไทยแล้วก็อยู่เกิน10ปีแล้วค่ะก่อนที่จะมีการย้ายเนี่ยนะคะย้ายไปที่เชียงใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยช่วงปี65ถึง66ก่อนที่จะโอนย้ายกลับไปคืออาจจะเป็นเพราะไม่ได้บัตรหรือว่าอาจจะอะไรก็ตามแต่นะคะก็เลยมีการย้ายออกประเด็นก็คือย้ายเข้าย้ายออกก็กำลังสอบว่ามาทำอะไรกันแน่หรือว่ามาเจอช่วงที่มีการตรวจเข้มทำไม่ได้ก็เลยย้ายออกหรือเปล่าซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการออกสัญชาติเนี่ยในอำเภอจะลงนามนะคะแต่ถ้าว่าโอนเข้าออกระดับปลัดอำเภอเนี่ยก็สามารถทำได้เพราะนั้นจากการตรวจสอบบ้านเนี่ยนะคะที่เป็นโนมินีเนี่ยมีนายหน้าทำเรื่องนี้ให้และเท่าที่พบนะคะเพิ่งทำรายเนี้ยเพียงรายเดียวตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอยู่นะคะก็รอติดตามกันดูค่ะคุณฟังคะเรียกว่ายิ่งสาวก็ยิ่งเจอละเข้าไปเกี่ยวพันกับข้าราชการมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวนะคะกับบุคคลคนเดียวที่เกี่ยวโยงกันกับเรื่องกระบวนการต่างๆที่ผิดกฎหมายแล้วก็โยงใยมาถึงประเด็นความมั่นคงด้วยนะคะเนี่ยจนมีคำพูดมาถึงวันนี้นะคะที่บอกว่านอกเหนือจาก เงินจะซื้อได้ทุกอย่างแล้วเงินยังสามารถซื้อความมั่นคงของประเทศได้อีกด้วยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังยังมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องที่ทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่บริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนเนี่ยมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ถูกพาดพิงเรื่องของการกว้านซื้อที่ดินในจังหวัดระนองเพื่อรองรับกับโครงการแลนด์บิชซึ่งคุณพิพัฒน์เนี่ยถามสื่อกลับว่าเกี่ยวอะไรกับตนผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์ก็เลยตอบกลับบอกว่าไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับตนเลยและบริษัทนี้ก็แถลงข่าวชี้แจงกันไปแล้วพอถามต่อว่าบริษัทนี้มีกรรมการบริษัทนามสกุลรัชกิจประการคุณพิพัฒน์ก็ยอมรับว่า CEO เนี่ยเป็นน้องชายก่อนจะถามกลับว่าท่านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าส่วนที่พรรคฝ่ายค้านเชื่อมโยงนะคะว่าบริษัทนี้ไปกว้านซื้อที่ดินคุณพิพัฒน์ก็บอกเลยบอกว่าบริษัทก็ออกมาแถลงแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะและก็ไม่ได้ซื้อสักที่หนึ่งหรือถ้าว่างๆเนี่ยนักข่าวก็ลองโทรศัพท์ไปถามเขาดูซึ่งคุณพิพัฒน์เนี่ยก็มีการกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าตนไม่อยากจะคุยเรื่องนี้เพราะคุยเดี๋ยวก็เข้าตัวกันอีกคืองานนี้เนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นที่ไปๆมาเนี่ยก็โยงมาถึงตัวคุณพิพัฒน์ละค่ะเพราะว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยถูกโยงว่าไปเอี่ยวกับบริษัทเอกชนที่เข้าไปกว้านซื้อที่ในโครงการแลนด์บิชโดยน้องชายเนี่ยเป็น CEO กันอยู่ก็คงจะจำกันได้ที่ทางโฆษกของพรรคประชาชนออกมาบอกเอาไว้ว่ามีอาม่าเนี่ยนะคะไปกว้านซื้อที่ดินที่จะทำโครงการแลนด์บิชนั่นเองปรากฏว่าเป็นบริษัทอาม่ามารีนและ CEO เนี่ยก็เป็นน้องชายของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วค่ะก็เลยกลายเป็นเรื่องนะคะคุณผู้ฟังคะส่วนเรื่องของบอลโลกคุณผู้ฟังปรากฏว่าวันนี้ผ่านกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ดูบอลโลกกันแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้ครม.ได้รับทราบค่ะให้กรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นผู้ประสานงานให้มีการถ่ายทอดสดนะคะการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่11มิถุนายนจนถึงวันที่19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกค่ะโดยรูปแบบนะคะในการถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายทอดสดที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานด้วยกันซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะจะเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าที่ประชุมไม่ได้ระบุถึงเรื่องของงบประมาณนะคะที่จะใช้ดำเนินการและก็ยืนยันว่าไม่มีการใช้งบของรัฐแบบ 100% ส่วนจะใช้งบประมาณจากแหล่งไหนทางกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้อธิบายให้ทราบค่ะ
และถ้าหากว่ากระบวนการประสานงานจบลงก็จะสื่อสารนะคะให้ประชาชนได้ทราบนะคะว่า

0: จะได้ดูยังไงกันต่อไปก็เรียกว่างานนี้นะคะคุณผู้ฟังคะทางโฆษกรัฐบาลบอกเลยว่าหลายเสียงได้เห็นว่าถ้าคนไทยได้ดูบอลโลกนะคะก็จะเป็นการดีและถ้าหากว่ากระบวนการในเรื่องนี้สิ้นสุดแล้วจะมีรายละเอียดที่จะแถลงให้ทราบกันต่อไปนะคะก็ขอยืนยันเลยว่าไม่ได้มีการใช้งบกลางนะคะตามที่เป็นข่าวส่วนตัวเลข 1,300 ล้านบาทเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอามาจากไหนต้องไปถามคนที่เผยแพร่เนื่องจากว่าครม.ไม่ได้มีการพิจารณาตัวเลขในวันนี้นะคะส่วนเรื่องของลิขสิทธิ์ค่ะเรื่องของลิขสิทธิ์ที่จะมีการซื้อขายกันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เกินมติของครม.เพราะฉะนั้นนะคะทางโฆษกรัฐบาลบอกว่าอ้าวเป็นว่าก็ขอแถลงเท่าที่ครม.มีมติรับทราบแค่นั้นจบอ่ะแล้วก็ยังมากันที่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งผู้ฟังคะนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของฮุนเซนค่ะที่ออกมาโพสต์เตือนรัฐบาลเขมรคือลูกชายตัวเองเนี่ยล่ะว่าไม่ให้มีการเปิดการเจรจาต่อรองทวิภาคีใดๆกับไทยมาละฮุนเซนค่ะหายไปนานนะคะออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กค่ะคุณผู้ฟังเพื่อตอบโต้นะคะกรณีที่สื่อมวลชนไทยเนี่ยรายงานคำให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหลังจากการประกาศยกเลิก MOU ปี44โดยมีสาระสำคัญนะคะคืองานนี้ฮุนเซนออกมาโจมตีประเทศไทยแหละคือซัดไทยแบบเต็มๆว่ากระทำการขัดแย้งกับคำพูดโดยฮุนเซนบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าหากคำกล่าวของน้ำตรีต่างประเทศของไทยเนี่ยที่บอกว่าวิธีหลักเนี่ยควรเริ่มจากการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายก่อนเนี่ยเป็นความจริงคำกล่าวนั้นน่ะถือว่าขัดแย้งค่ะขัดแย้งกับการกระทำของประเทศไทยอย่างชัดเจนเนื่องจากว่าการที่ฝ่ายไทยเนี่ยตัดสินใจยกเลิก MOU ปี44เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยถือว่าเป็นการทำลายกรอบการเจรจาทวิภาคีว่าด้วยการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลลงไปเป็นที่เรียบร้อยละแล้วก็มีการสั่งระงับการเจรจาทวิภาคีนะคะในฐานะที่เป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐฮุนเซนก็เน้นย้ำเลยค่ะแล้วก็สั่งการไปที่รัฐบาลกัมพูชาเลยล่ะบอกว่าห้ามเข้าร่วมการเจรจาทวิภาคีใดๆกับไทยในประเด็นทางทะเลอีกต่อไปแล้วก็มีการยกระดับสู่กลไกสากลโดยนะคะผู้นำกัมพูชาเนี่ยก็แนะให้รัฐบาลเดินหน้าเข้าสู่กลไกระหว่างประเทศค่ะภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลก็คืออันกลอสนะคะโดยตรงโดยไม่จำเป็นจะต้องรอความเห็นชอบหรือว่าข้อตกลงใดๆจากฝ่ายไทยนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นนะคะที่ทางฮุนเซนทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าการย้ำถึงจุดยืนเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาว่ากัมพูชาเนี่ยจะไม่สร้างกลไกทวิภาคีชุดใหม่ขึ้นมาทดแทนชุดเดิมที่ไทยฉีกทิ้งไปโดยระบุอย่างมีนัยยะนะคะว่าเราเสียใจที่ไทยในยกเลิก MOU ปี44แต่เราก็ขอขอบคุณประเทศไทยที่ช่วยผลักดันให้เรานั้นก้าวไปสู่การใช้กลไกระหว่างประเทศแทนนี่ก็เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มีกันออกมาจากฮุนเซนนะคะที่ออกมาสวนเดือดเลยทีเดียวกับการยกเลิก MOU 44นะคะก็สั่งให้รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยไม่ไปเจรจาทวิภาคีกับฝ่ายไทยนะคะแล้วก็ให้ลุยใช้กลไกสากลอันคลอสนะคะซึ่งในประเด็นนี้คุณผู้ฟังคะการเจรจาที่จะเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็ประเด็นที่ว่าเราจะใช้กรอบอะไรในการพูดคุยเพื่อที่จะขีดเส้นแบ่งเขตทางทะเลวันนี้ก็ได้พูดคุยนะคะกับทางคุณปราณปรีในฐานะที่เป็นประธานที่ปรึกษาคุณศิริศักดิ์เนี่ยก็บอกเอาไว้นะคะว่าก็คงต้องมีการเจรจากันก่อนค่ะเพื่อที่จะกำหนดกรอบนะคะในเรื่องของกฎหมายทางทะเลว่าจะมีการขีดเส้นแบ่งเขตทางทะเลกันยังไงแต่ในเมื่อนะคะทางกัมพูชาเนี่ยออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะใช้อันกรอสเนี่ยก็ว่ากันไปเพราะยังไงก็ตามเนี่ยคือเขาไปเดินกลไกระหว่างประเทศกันไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วนะคะเพราะต้องมีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายค่ะในเมื่อทางฝ่ายกัมพูชาไม่คุยทางไทยก็คงจะคุยกันลำบากละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะประเด็นที่จะมีวงเจรจาออกมาเนี่ยคุณผู้ฟังคะโหจะมีหลายวงเลยนะคะทั้งเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยคงจะเป็นประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันเป็นลำดับแรกเลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเขตแดน GBC อะไรนี่แหละแล้วก็มาเรื่องของการเจรจาทางทะเลนะคะว่าจะจัดการในเรื่องนี้ยังไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่าจะว่าอย่างไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่เห็นวี่แววเลยล่ะว่าจะสามารถพูดคุยกันได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคงจะว่ากันเท่านี้แหละสำหรับในช่วงเวลาของชั่วโมงข่าว Exclusive นะคะลาคุณผู้ฟังแล้วกันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คน

0: ัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจ

ขณะที่เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมราชทัณฑ์เผยอาการหมิงเฉินซันยังอยู่ ICU ยืนยันจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมเป็นกรณีพิเศษกรมราชทัณฑ์ชี้แจงความคืบหน้าการรับตัวและอาการป่วยฉุกเฉินของเด็กชิงหมิงเฉินซันอายุ31ปีผู้ต้องขังสัญชาติจีนระบุว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษพัทยาว่าหลังจากรับตัวในหมิงเฉินซันควบคุมไว้ภายในเรือนจำเมื่อวันที่11พฤษภาคมเวลา 15:30 นต่อมาในเวลา 17:30 นผู้ต้องขังเกิดอาการชักเกร็งและหมดสติเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำได้ประสานสายด่วน1669เพื่อส่งตัวไปรักษาฉุกเฉินโดยผู้ป่วยได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจและนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณหรือโรงพยาบาลบางละมุงแพทย์เป็นฉุกเฉินรับตัวไว้เพื่อทำการรักษาและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดต่อมาเวลา 21:00 นโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณได้ย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อเนื่องณหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU ชั้น2ตึกอุบัติเหตุขณะนี้ในหมิงเฉินซันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุสุพิสัยเรือนจำพิเศษพัทยาได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งได้ประสานงานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงด้านนายกรัฐมนตรีขู่ฟันไม่เลี้ยงหากนักการเมืองเอี่ยวหมิงเฉินซันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนายหมิงเฉินซันว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งมีความคืบหน้าไปมากหากพาดพิงถึงใครจะมีการดำเนินคดีทั้งหมดขณะนี้อยากให้ประชาชนและท่องเที่ยวไว้วางใจและใช้ชีวิตแบบปกติรัฐบาลไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมที่จะให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอย่างปกติเพราะตอนนี้ผู้กระทำความผิดไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือไปทำร้ายบุคคลทั่วไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ควบคุมตัวอดีตภรรยาและผู้เกี่ยวข้องไว้แล้วส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยว่านายเฉินหมิงซันเป็นทหารรับเจ้าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อถามว่าถ้ามีนักการเมืองมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนายกรัฐมนตรีระบุว่าเคยมีใครวิ่งหนีผมได้ไหมเมื่อถามว่าผู้ต้องขามีวัตถุประสงค์จะก่อเหตุในไทยหรือต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่อย่างไรก็ตามสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วส่วนมาตรการและเสาความปลอดภัยบกพร่องหรือไม่ที่ทำให้ผู้ต้องหามีวัตถุระเบิดและอาวุธไปในครอบครองเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ใช่การบกพร่องเป็นเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งอาวุธเหล่านั้นมาจากตรงไหนก็ให้ไปดำเนินคดีหาคนรับผิดชอบที่ตรงนั้นสุชาติลุยทลายขบวนการยึดหาดฟรีดอมทวงคืนชายหาดสาธารณะพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเส้นทางเข้าออกพื้นที่ครอบครองและเอกสารสิทธิ์บริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตพร้อมดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดหลังพบการบุกรุกพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะมายาวนานโดยจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีพฤติการบุกรุกอย่างเป็นระบบและซับซ้อนโดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลเข้ามาในฐานะผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ก่อนเข้ายึดถือครอบครองภายหลังเจ้าของเดิมเสียชีวิตรวมถึงมีกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจนถูกดำเนินคดีในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังพบการดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตและอ้างสิทธิครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวโดยอาศัยสภาพพื้นที่ภูเขาชันปิดกั้นทางสาธารณะพร้อมเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวรายละ200

0: ถึง300บาทอ้างเป็นค่าดูแลพื้นที่และจัดการขยะอีกทั้งยังพบความพยายามใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติกล่าวว่าจะเดินหน้าทวงคืนพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะจากผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อให้ทรัพยากรของชาติกลับคืนสู่ประชาชนต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับอดีตแรงงานไทยในเกาหลีใต้และคนไทยไปทำงานถูกกฎหมายหลัง4จังหวัดถูกระงับนำเข้าแรงงานหลังกรมการจัดหางานยืนยันว่าประเทศเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำระงับการนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดของไทยได้แก่ขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามเป็นเวลา1ปีหลังพบแรงงานภายใต้ MOU วีซ่า E8 หรือ E8 หลบหนีในจ้างจำนวนมากส่งผลกระทบต่อโควต้าแรงงานไทยปี2569อดีตแรงงานไทยในจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าการทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้สามารถสร้างรายได้ได้จริงโดยตนเองเคยทำงานก่อสร้างมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 70,000 บาทหากมี OT รายได้อาจจะสูงถึง 100,000 บาทต่อเดือนทำงานอยู่5ปีก่อนตัดสินใจกลับไทยหลังประสบอุบัติเหตุพร้อมมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นควรเป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องกำหนดนโยบายให้ชัดเจนเพราะชาวบ้านจำนวนมากตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศเนื่องจากปัญหาความยากจนหากมีช่องทางที่ถูกต้องและเข้าถึงง่ายจะช่วยลดปัญหาการลักลอบทำงานผิดกฎหมายได้ขณะที่คนที่เดินทางไปทำงานผิดกฎหมายส่วนใหญ่มักเดินทางไปในลักษณะท่องเที่ยวก่อนแอบหลบหนีไปทำงานหรือบางส่วนหมดสัญญาแล้วไม่เดินทางกลับทำให้ทางการเกาหลีใต้ต้องใช้มาตรการแบล็คลิสต์ในบางจังหวัดของไทยทีนี้ขอฝากถึงคนไทยที่สนใจเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ควรเดินทางไปอย่างถูกกฎหมายเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างสบายใจพร้อมแนะนำให้เรียนรู้ภาษาและเตรียมตัวก่อนเดินทางสหภาพยุโรปเตรียมบังคับใช้มาตรการคุมเข้มโซเชียลมีเดียเพื่อคุ้มครองเยาวชนนางอูซูล่าฟอนแดเลเอิร์นประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวในวันนี้ว่าสหภาพยุโรปหรือ EU กำลังจัดทำกฎระเบียบเพื่อควบคุมรูปแบบธุรกิจแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยมีจุดประสงค์มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากโลกออนไลน์ประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวปราศรัยที่กรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กระบุว่าผลกระทบเชิงลบต่างๆที่เกิดขึ้นกับเยาวชนจากการใช้งานโซเชียลมีเดียไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์โดยตรงจากโมเดลธุรกิจที่มองว่าความสนใจของเด็กเป็นเพียงสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่งทางนี้สหภาพยุโรปได้ตั้งเป้าหมายการตรวจสอบที่แพลตฟอร์มรายใหญ่อาทิ TikTok Xรวมถึง Instagram และ Facebook ภายใต้เครือ Meta นางฟอนแดเลเอิร์นย้ำว่าสหภาพยุโรปกำลังดำเนินการตอบโต้ TikTok ในประเด็นการออกแบบแพลตฟอร์มที่มุ่งสร้างพฤติกรรมเสพติดไม่ว่าจะเป็นระบบการเลื่อนหน้าจออย่างไม่สิ้นสุดระบบการเล่นวิดีโออัตโนมัติและการส่งการแจ้งเตือนเพื่อดึงดูดความสนใจรวมถึงการตรวจสอบ Meta ในกรณีที่ Instagram และ Facebook ไม่สามารถบังคับใช้กฎเกณฑ์จำกัดอายุผู้ใช้งานขั้นต่ำ13ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองได้ไงครับ
8: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้

0: ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานาน่วมและบุญระดมจิตดอนฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง Mcot News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สวัสดีครับคุยขโมงยามเย็นบุญรมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาสวัสดีครับเด้ง
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เราพบกันช่วงเย็นแดดล่มลมตกนะครับวันอังคารที่12พฤษภาคม
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะแจ้งท่านผู้ฟังนะครับที่ชอบดื่มชอบสังสรรค์นักดิ้งอ่ะเด้งนะครับเพราะว่ามีราชกิจจานุเบกษาประกาศนะครับปรับปรุงกฎหมายครับเผยแพร่วันนี้8สถานที่ห้ามดื่มแล้วก็ขายแอลกอฮอล์นะครับ
2: ค่ะ
1: บังคับใช้วันนี้เลยครับ
2: อ๋อเหรอ
1: วันนี้เลยเด้งก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้เอ้ยพรุ่งนี้วันพฤชมงคลนี่นะวันจุดด้วยนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับได้มีการเผยแพร่ประกาศควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์8ฉบับครับมีเนื้อหาก็คือว่ากำหนดสถานที่หรือบริการห้ามขายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอาเป็นว่านะครับว่าไอ้ประกาศทั้ง8ฉบับนี่ครับเพิ่มเติมจากกฎหมายเดิมปี51เด้งนะให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยใช่ไหมครับสถานที่ที่ไหนบ้างห้ามขายห้ามดื่มบนทางหรือบนรถครับหรือในรถที่อยู่บนทางครับก็คืออยู่บนทางสมมติว่าเรานั่งอยู่เด้งนะดื่มอย่างเงี้ยเออดื่มไม่ได้นะครับแต่อย่างว่านะครับรถมันเร่งวิ่งเร็ววู้อย่างเงี้ยหรือรถมันปิดฟิล์มอย่างเงี้ยใครจะมองเห็นยังไม่เด้งนี่น
2: ะ
1: แต่ถ้าสมมติว่าตำรวจนะครับเขาตั้งด่านแล้วก็โบกให้ตรวจให้ดูเห็นนะครับโอ้แอลกอฮอล์เต็มอยู่เลยดื่มมันอยู่ผิดนะครับสองครับห้ามขายสถานีรถไฟแล้วก็ขบวนรถด้วยครับบนเลยนะยกเว้นพิเศษนะครับให้มีการจัดกิจกรรมภายในห้องโถงสถานีกรุงเทพคือห้องปรับอากาศนั่นเองครับรวมทั้งห้ามขายหรือดื่มนะครับบริเวณท่าเรือโดยสารสาธารณะหรือนะครับเรือโดยสารประจำทางครับแล้วก็ห้ามขายหรือดื่มบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศบขส.เนี่ยครับห้ามนะครับแล้วก็ห้ามด้วยครับในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงานยกเว้นโรงงานผลิตสุราที่สามารถขายเป็นปกติธุระหรือดื่มเพื่อชิมรสชาติในขั้นตอนการผลิตครับรวมตั้งห้ามขายหรือดื่มนะครับในพื้นที่อยู่ในกำกับดูแลแล้วก็ใช้ประโยชน์ของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐครับยกเว้นบริเวณที่จัดให้เป็นที่พักพิงส่วนบุคคลหรือสโมสรหรือการจัดเลี้ยงตามประเพณีนะครับข้อที่7ก็คือว่าห้ามขายหรือดื่มนะครับในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐครับรวมทั้งข้อสุดท้ายครับห้ามขายหรือดื่มในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วยเองนะเพราะฉะนั้นทราบนะครับคืนนี้เป็นต้นไปครับระวัง
2: ค่ะพอพูดถึงเครื่องดื่มนะในบ้านเราเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะที่อินเดียเขากำลังมีกระแสเรื่องของปาร์ตี้ไดเอทโค
1: ้
2: ก
1: อ๋อเหรอครับ
2: เ
1: พราะยังไงมีอะไรให้ดื่มบ้าง
2: ที่เขาได้รับความนิยมนะที่อินเดียเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนี้มันกำลังเกิดภาวะขาดแคลนเครื่องดื่มไดเอทโค
1: ้
2: กก็มาจากเรื่องของสถานการณ์สงครามนั่นแหละเพราะว่าไอการขนส่งมันไม่สามารถจะผ่านช่องแคบพอมูสได้ไงแล้วก็เลยส่งผลกระทบอ่ะกับพวกสินค้าในรูปแบบของกระป๋องที่มีการจำหน่ายเฉพาะในอินเดียเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นกระแสความขัดแคลนอย่างหนักแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบไวรัลบนโซเชียลมีเดียเนี่ยและจุดเนี้ยมันก็เลยเปิดโอกาสให้บรรดาผับร้านอาหารอินฟลูทั้งหลายเนี่ยเขาจะจัดกิจกรรมปาร์ตี้ในธีมไดเอทโค้กเพื่อดึงดูดบรรดาลูกค้าแล้วก็เก็บค่าเข้าร่วมงาน10-16ดอลลาร์สหรัฐอะไรเงี้ยแล้วก็ภายในงานก็จะมีพวกดนตรีเครื่องดื่มคือเขาบอกว่าคนอินเดียเขาจะใช้พวกไดเอทโค้กเนี่ยผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วถ้าเกิดพอมีรางวัลเนี่ยเขาจะใช้ผู้โชคดีก็จะได้รับรางวัลไดเอทโค้กเป็นรางวัลเพราะว่ามัน

0: มันขาดแคลนอย่างหนักไงสำหรับในอินเดียเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแล้วเห็นบอกว่าอินเดียเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดเติบโตสำคัญเลยนะของทั้งโค้กแล้วก็เป๊ปซี่
1: ครับ
0: ซึ่งเครื่องดื่มส่วนใหญ่เนี่ยจะจำหน่ายในขวดพลาสติกหรือว่าขวดแก้วใช่ไหมแต่ว่าต่างจากไดเอทโค้กอ่ะที่จำหน่ายเฉพาะแบบกระป๋องเนี่ยแล้วมันก็กำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนก็เลยเป็นที่มาด้วยความที่มันหายากนะมันก็เลยกลายเป็นจุดขายหลักสำหรับบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยที่มองว่าตอนนี้บรรดากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเขายิ่งอยากได้ไงเพราะมันหายากก็เลยทำให้ด้วยความที่มันมีเป็นจำนวนจำกัดเนี่ยก็เลยกลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมอย่างมากในตอนนี้ที่อินเดียไดเอทโค
1: ้
0: กอ
1: ย่างนั้นเลยเด้งนะ
0: เฉพาะในอินเดียนะ
1: พูดถึงโค้กพูดถึงเป๊ปซี่ที่ว่าอร่อยอร่อยที่สุดนะเด้งนะผมนึกถึงไม่ใช่แล้วครับนี่นะการละครั้งหนึ่งนะครับเคยเดินทางไปทำข่าวที่ประเทศเคนยาขณะนี้นั่งเครื่องบินนะครับจากเคนยาไปแทนซาเนียเด้งนะโอ้ปรากฏว่าสจวตนะครับแล้วก็กัปตันแจ้งว่าเราจะผ่านภูเขาที่ว่าชื่อคีรีมันจาโร่
0: ค่ะ
1: โอ้โหนะครับมองไปเหมือนกับหิมาลัยบ้างเด้งผมก็ไม่เคยไปหรอกครับหิมาลัยนะแต่ก็ไปมองไปเห็นคีรีมันจาโร่จริงๆนะครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดเขาบอกว่าใกล้ๆกับพื้นที่ไอ้คีรีมันจาโร่เนี่ยปลูกอ้อยปลูกอ้อยแบบพื้นเมืองเด้งนะแล้วก็สภาพดินด้วยว่าอร่อยที่สุดเพราะเอาไปผสมเครื่องดื่มเป๊ปซี่แล้วก็โค้กเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วก็อยู่ที่นี่เด้งนะว่าอย่างนั้นนะครับนี่นะโอ้โหผมเลยรอเลยขับรถขึ้นบินนะขอประทานโทษนะทรมานหน้าดูเลยปวดชิงช่องอยู่เรื่อยโอ้ยกินแหลกเลยเด้งนะมันก็อร่อยจริงๆนะอันนี้เป็นตำนานครั้งนึงนะครับเราสู่กันฟังนะไหนพูดถึงโค้กแล้วพูดถึงเรื่องของข่าวชาวบ้านนะครับอาหารการกินก็ว่าไปละเด้งนะแต่ปรากฏว่าข่าวนี้นะครับโอ้โหตกอกตกใจมากครับเด้งนะนะครับโมโหสามีผู้หญิงอะเด้งนะหาว่าขโมยถุงยางเนี่ยจะไปใช้กับผู้ชายอื่นความมีดแทงสาหัสเลยเด้งนี่นะโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวแค่พาดหัวข่าวผมก็อยากรู้อยากเห็นแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นว่าแย่งถุงยางอนามัยกันอย่างนี้เด้งนะครับโน่นครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลนาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเอ้านาคาในบ้านพี่ไหมพี่ดมพรนี่เนาะเพราะว่าเจอพี่ใบเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วพี่ใบบอกว่าพี่สุวิทย์ไปเยี่ยมผมด้วยนะที่นาคาเมืองอุดรธานีว่าอย่างนั้นนะผมจะทำอาหารให้กินเหมือนกันนะปรากฏว่าตำรวจได้รับแจ้งนะครับว่ามีคนแทงกันว่าอย่างนั้นนะนะครับนายทวีศักดิ์อายุ39ปีนั้นถูกแทงด้วยอาวุธมีดโอ้หน้าอกชายขวาหรือเหนือราวนมเลยเด้งนะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวที่โรงพยาบาลเร่งด่วนอยู่ครับปฐมพยาบาลในพื้นที่นะแต่คนที่ก่อเหตุชื่อว่ารจนาอายุ28ปีแฟนสาวนั่นเองเด้งโอ้หลังก่อเหตุนะครับหลบอยู่ในบ้านนี่แหละตำรวจเขาก็ไปควบคุมตัวนะครับพบอาวุธมีดเป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณสักฟุตกว่าเด้งนะโอ้ครับเลือดเต็มครับนำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะครับคุณรจนาบอกว่าคบหากับนายทวีศักดิ์มาปีกว่าแล้วสาเหตุที่ทะเลาะกันเกิดจากเมื่อคืนก่อนเนี่ยตนเองไปขโมยถุงยางอนามัยของนายทวีศักดิ์นี่ครับอยู่ในตู้เสื้อผ้าเด้งนะซึ่งสามีก็ซื้อเอาไว้ใช้ว่างั้นนะแต่ตัวเองก็แค่เอาถุงยางเอาไปไว้ใต้หมอนตัวเองเอ๊ะทำให้นะครับพอสามีเห็นนะเด้งนะอยู่ใต้หมอนเนี่ยเอาแสดงว่าจะต้องขโมยถุงยางอนามัยไปใช้กับคนอื่นแน่เลยทะเลาะกันนะเด้งนะไม่ยอมนอนเลยทะเลาะกันจนสว่างคาตาว่างั้นเด้งนะในที่สุดแล้วนะครับตื่นขึ้นมาเอานี่ข่าวชาวบ้านครับตนไปขอเงินสามีเนี่ยไปซื้อยาบ้ามาเสพนะเพราะว่ามีเงินเหมือนกันโอ้เป็นอย่างเงี้ยนะครับชาวบ้านนี่นะแต่ส่วนสามีเป็นไงบ้างก็ไปซื้อเหล้าขาวมากิน20บาทก่อนที่จะแยกออกไปงานบวชนะครับพอยอมพอกลับมายังโกรธกันอยู่เรื่องของถุงยางอนามัยเนี่ยโมโหเด้งนะนะครับก็เอาร้องกรีดใส่สามีเลยนะครับคว้ามีดไปแทงใส่หน้าอกไป1แผลเลยหล่นลมไปนี่นะนี่ครับนี่นะแต่ตนเองไม่ได้กระแทกลึกนะครับเพราะว่ารักผัวหมดหัวใจอยู่นะเด้งนะโอ้แต่รักผัวยังไงแล้วครับแทงเลยจากถุงยางอนามัยเท่านั้นเองนะนี่ครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับก็เป็นข่าวที่บอกว่ามันแปลกๆดีนะครับก็ขออนุญาตรายงานต่อท่านผู้ฟังนะ
0: มีข่าวออกมาจากสหรัฐอเมริกาจากทรัมป์อีกแล้ว
1: ว่าไง
0: ปรากฏว่าเนี่ยไปมาเนี่ยเราจะมีประเทศเนี่ยลดน้อยลงหนึ่งประเทศแล้วนะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขาจะฮุบประเทศนี้ละ
1: อ้าวประเทศชื่อ
0: เวเนซุเอลา
1: ว้ายประเทศสาวงามนี่นะ
0: เขาจะยึดเวเนซุเอลา
1: ประเทศนี
0: ้ใช่ใช่คือหุ่นน้ำมันเนี่ยมูลค่า40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะโอ้แล้วคิดดูดิสหรัฐอเมริกาจะไม่พึงพอใจได้ยังไงใช่ไหมก็มี

0: ข่าวออกมาจากทรัมป์ค่ะเขาเปิดเผยบอกว่าเขากำลังพิจารณาอย่างจริงจังถ
1: ึ
0: งแผนการที่จะทำให้เวเนซุเอลาและน้ำมันมูลค่า40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาอย่างถาวรเลยซึ่งการส่งออกน้ำมันจากเวเนซุเอลาเนี่ยแตะระดับมากกว่า1ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดเลยอ่ะต
1: ั้
0: งแต่ปี2018ภายใต้การบริหารจัดการของสหรัฐนี่แหละซึ่งทรัมป์เนี่ยนะคะเขากำลังพิจารณาให้เวเนซุเอลาค่ะซึ่งเป็นประเทศที่ร่ำรวยน้ำมันเนี่ยเป็นรัฐที่51ของสหรัฐซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็ยังพยายามนะที่จะดูดเอาบริษัทน้ำมันเนี่ยให้เข้ามาลงทุนในประเทศแถบอเมริกาใต
1: ้
0: หล
1: ัง
0: จากที่สหรัฐเนี่ยเข้าไปแทรกแซงแล้วก็โค่นประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเนี่ยออกจากอำนาจกันไปซ
1: ึ่
0: งทรัมป์เนี่ยนะได้พูดเรื่องนี้กับทาง Fox News ค่ะได้บอกว่าแรงจูงใจของเขาเนี่ยมาจากมูลค่าน้ำมันนั่นแหละที่สูงถึง40ล้านล้านดอลลาร์สหร
1: ั
0: ฐและนะเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งครัมเขาบอกไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า
1: ว่า
0: บอกว่าชาวเวเนียรักเขา
1: โอ้อย่างนั้นเหรอครับ
0: ใช่ก็เลยเป็นเหตุผลก็เป็นเหตุผลว่าเนี่ยเขาก็เลยจะยึดประเทศนี้ซะเลยให้เป็นรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นต่อไปนี้จะไม่มีประเทศเวเนซุเอลาอีกต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าทรัมป์เนี่ยทำแบบนั้นจริงก
1: ็
0: ไม่รู้ว่าคนเวเนเขาจะยอมไหมเนี่ย
1: นั่นสิเด้งไอ้จู่ๆนะครับอยากจะไปยึดประเทศอะไรก็ขึ้นได้เลยเหรอ
0: ใช่สุดๆมากๆ
1: อีกทำนี่นะไม่รู้จะสุดยังไงนะเด้งนะนะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของน้ำมงน้ำมันนะครับปรากฏว่าช่องแคบฮอร์มุซที่แทบจะถูกใบปิดตายก็ว่าได้นะครับตอนนี้กำลังผลักให้ประเทศทางเอเชียเรานี่นะเร
0: ่
1: งหันไปแย่งซื้อน้ำมันดิบจากสหรัฐผ่านคลองปานามาแทนว่างั้นเองนะจนมีปริมาณขนส่งนี่ครับพุ่งสูงสุดในรอบกว่า10ปีปรากฏว่าดันค่าประมูลสต็อกผ่านคลองทะลุไปแล้วนะครับหลักล้านดอลลาร์ต่อเที่ยว
0: อ
1: ันนี้เป็นบริษัทวิจัยนะครับที่เขามีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าปริมาณขนส่งผ่านเส้นทางในอเมริกากลางแห่งนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.77 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับในเดือนที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้น 74% แล้วครับจากค่าเฉลี่ยรายวันของปี2025แล้วก็ถือว่าสูงสุดนับตั้งแต่การเก็บข้อมูลปี2013เป็นต้นมาครับโดยเฉพาะปริมาณส่งออกไปญี่ปุ่นพุ่งขึ้นมากกว่า5เท่าเลยแล้วก
0: ็
1: แต่ที่เท่าไหร่ครับ 260,000 บาร์เรลต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเว็บไซต์นิเกอีนะครับก็รายงานนะครับโดยปกติแล้วเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มากนะครับที่ใช้ขนส่งน้ำมันไปเอเชียเนี่ยไม่สามารถผ่านคลองปานามาได้ทำให้การส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐไปยังเอเชียมักจะต้องอ้อมแหลมกูโทบโน่นทางตอนใต้ของแอฟริกาครับแหลมกูทบถ้าจะเห็นดีชัดที่สุดนะครับก็คือว่าแอฟริกาใต้นะเด้งนะขอประทานโทษนะครับก็เอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันประสบการณ์กันนะสม
0: ั
1: ยที่อาจารย์ชุรินทร์พิศวรนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยท่านไปเยือนที่ประเทศแอฟริกาใต
0: ้
1: แล้วก็หลังจากที่ว่าไปพบนะครับกับทางผู้นำทางสัญลักษณ์เขาเนี่ยนะที่เมืองเคปทาวน์เรียบร้อยนะครับรัฐบาลของแอฟริกาใต้นะครับก็ได้มีการจัดเฮลิคอปเตอร์เพ
0: ื
1: ่อให้รัฐมนตรีนะครับขึ้นไปดูแหลมกูโทบเด้งน
0: ะ
1: เพราะว่าอะไรครับก็เป็นประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะครับที่ประเทศไทยเรามีความผูกพันอยู่สมัยรุ่นก้าในหลวงรัชกาลที่5ผมจำไม่ได้หมดนะครับแต่คำว่าก็มีประวัติศาสตร์อยู่ตรงนั้นโอ้โหสวยจริงๆเด้งน
0: ะ
1: เราได้รับมงสงอานิสงไปด้วยครับม
0: ัน
1: ก็เป็นแหลมยาวๆผ่านไปนะครับออกจากประเทศแอฟริกาใต้นี่นะครับพอบริเวณตรงนั้นนะครับมีท่าเรืออยู่เต็มในเด้งนะตอนนี้นะแล้วก็เป็นสถานที่นะครับว่าอ้อมแหลมที่ว่านี้ผ่านมาทางเอเชียจากแอฟริกาใต้พออย่างนี้พอเห็นภาพมาเด้งนะที่เขาอธิบายมาตามเว็บไซต์นิเกอีนี่นะก
0: ็
1: ทำให้การขนส่งน้ำมันดิบจากสหรัฐนะครับไปยังเอเชียมักต้องอ้อมแหลมกูโมทางตอนใต้ของแอฟริกาใต้ซึ่งใช้เวลานานแต่มีต้นทุนที่ถูกกว่าดังนั้นนะครับความผันแปรที่เกิดขึ้นนี้ก็เลยมาใช้คลองปานามาแทนหลังจากที่ปิดตายเมื่อก่อนมานานแล้วว่างั้นเด้งนะครับ
0: มาเรื่องของนิติวิทย์กันบ้างก็จะได้เป็นกรณีตัวอย่างเหมือนกันนะกรณีของเรื่องของกฎหมายการเกณฑ์ทหารเนี่ยค
1: ือ
0: เรื่องของเรื่องนะคือมันสืบเนื่องมาจากวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญค
1: ่
0: ะม
1: ี
0: มติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติรับราชการทหารนะคะในมาตรา27และมาตรา45เนี่ยไม่ขัดรั้วแย้งต่อรัฐธรรมนูญในมาตรา26วรรค1และมาตรา31คือคำวินิจฉัยเนี่ยนะคะที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีออกมาเพราะว่าศาลแขวงสมุทรปราการค่ะได้ส่งคำโต้แย้งนะของนิติวิทย์น
1: ัก
0: เคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งเขาเนี่ยถูกดำเนินคดี ด้วยข้อหาหลีก

0: เลี่ยงการเกณฑ์ทหารนะคะตามพรบ.รับราชการทหารปี2497ในมาตรา45หลังจากเมื่อวันที่5เมษายนปี67นะคะเนติวิทย์เนี่ยเขาไปที่สถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเนี่ยเพื่อเข้ากองประจำการที่เทศบาลบางปูจังหวัดสมุทรปราการแล้วเขาก็ไปอ่านแถลงการอารยะขัดขืนไงไม่เข้าร่วมการบังคับเกณฑ์ทหารเนื่องจากว่าเนติวิทย์เนี่ยเขาเห็นว่ามันขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนเป็นระบบที่เหลื่อมล้ำหลายมาตรฐานไม่ได้ทำให้เกิดความเสมอภาคของพลเมืองประชาชนชาวไทยทุกคนควรจะมีสิทธิเสรีภาพที่จะเลือกได้นะว่าจะเข้ารับราชการทหารหรือไม่โดยไม่ถูกบังคับซึ่งเรื่องนี้ศาลแขวงนะคะสมุทรปราการเนี่ยเขาก็มีการสืบพยานเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่11กันยาปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเนติวิทย์ค่ะก็ยังไปต่อด้วยการยื่นคำร้องต่อศาลแขวงสมุทรปราการในวันนั้นแหละขอให้ส่งคำร้องเนี่ยถึงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยค่ะว่ามาตรา27กับมาตรา45ในพรบ.รับราชการทหารเนี่ยที่เกี่ยวกันกับการเรียกผู้ชายไทยอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแล้วก็การกำหนดโทษในกรณีไม่เข้ารับการตรวจเลือกเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญไหมก็เลยทำให้เนี่ยนะคะวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็เลยมีคำวินิจฉัยกันออกมาแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะว่ากฎหมายการเกณฑ์ทหารเนี่ยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญก็ด้วยความที่เนติวิทย์เนี่ยมีการอารยะขัดขืนแบบนี้ไม่เข้าร่วมการเกณฑ์ทหารเนี่ยโอ้ก็สอว่าจะเจอคุกละค่ะซึ่งโทษสูงสุดนะคะสำหรับกรณีนี้เนี่ยก็คือ3ปี
1: โอ้ครับนี่นะฮะอันนั้นเป็นเรื่องของนักเคลื่อนไหวชื่อดังนะครับแต่ข่าวต่อไปจะเกี่ยวข้องกับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกคนนะครับเด้งไม่รู้ว่าเด้งจะเจอหรือเปล่าไม่รู้นะครับชอบถ่ายรูปนะครับเวลาทำอะไรอ้าวเดี๋ยวนี้ต้องโชว์สัญลักษณ์ใช่ไหมครับเด้งนะเอากดไลค์กดไลค์นะครับนี่นะอ้าวถ่ายรูปไงเด้งกดไลค์มินิฮาร์ทถูกต้องไหมมินิฮาร์ท
0: แล้วไง
1: แล้วไอเริ่มยูอะไรอย่างงี้นะแล้วบางคนนะครับก็คือว่าถ้ายอดนิยมคือ ชู2นิ้วชู2นิ้วไอชู2นิ้วนะครับตอนนี้กำลังเป็นอันตรายเด้ง
0: คือ
1: เปิดช่องว่างนะครับให้มิจฉาชีพเนี่ยดึงข้อมูลส่วนตัวจากภาพลายนิ้วมือสองนิ้วของคุณเนี่ยเด้งนะ มันเกิดเรื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ
0: ขนาดนั้นเลยหรอ
1: เป็นข่าวใหญ่นะครับนี่นะจะทำอะไรกันแล้วแต่ทำไงครับต่อไปนี้ถงไถ่ถ่ายรูปนะครับเอายกมือขึ้นสงสัยกำกับปั้นขึ้นเลยเด้งนะเดี๋ยวคนจะเห็นลายมือครับถ้าโพสชู2นิ้วนะครับหรือที่เป็นสัญลักษณ์นะครับของชัยชนะแล้วก็สันติภาพนะครับได้กลายเป็นวัฒนธรรมการถ่ายรูปแพร่กันทั่วโลกนะครับมาหลายทศวรรษแล้วอย่าแล้วก็ตามนะครับในยุคที่ว่าเทคโนโลยีกล้องความละเอียดมันสูงแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะเด้ง มันก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับท่าทางธรรมดานี้ตอนนี้ถูกจับตาในมุมมองของความปลอดภัยไซเบอร์มากขึ้นแล้วครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของประเทศจีนนะครับออกมาเตือนบอกว่าการโพสต์ภาพเซลฟี่โดยชู2นิ้วเนี่ยครับอาจทำให้ปลายนิ้วมือปรากฏรายละเอียดที่มากพอควรครับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลชีวมิติโดยเฉพาะลายนิ้วมือนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ยืนยันตัวตนในระบบความปลอดภัยยุคใหม่เด้ง มันเกิดเรื่องแล้วครับกับยกตัวอย่างนะนายลี่ซางครับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของจีนนะครับที่ปรากฏตัวในรายการเรียลลิตี้โชว์นำภาพเซลฟี่นะครับของคนดังมาสาธิตนะครับให้เห็นว่ารายละเอียดบนปลายนิ้วนะครับสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพียงใดเมื่อถ่ายภาพในมุมที่เหมาะสมครับซึ่งจากการวิเคราะห์ของเขานะครับเด้งนะภาพถ่ายในระยะใกล้น้อยกว่าเมตรครึ่งเนี่ยโดยมีการหันนิ้วเข้าหากล้องโดยตรงมีโอกาสสูงครับที่จะดึงข้อมูลลายนิ้วมือนี้ได้อย่างครบถ้วนเลยขณะที่ระยะไกลถึงประมาณสัก3เมตรกว่าๆนะครับก็ยังสามารถกู้คืนข้อมูลได้บางส่วนนะครับที่น่ากังวลใจก็คือว่าการเข้ามามีบทบาทของ AI นี่ครับมันสามารถปรับปรุงภาพที่มีความละเอียดต่ำให้คมชัดขึ้นจนทำให้รายละเอียดนะครับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเช่นลายนิ้วมือกลับปรากฏเด่นชัดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมิจฉาชีพนะครับเนี่ยนะก็เอาไปใช้โดยนะครับซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพร่วมกับ AI ภาพดูเบลอสามารถปรับให้มีรายละเอียดของลายนิ้วมือชัดเจนขึ้นน่าตกใจแล้วก็สร้างความตื่นตัวกับผู้ชมเป็นอย่างมากซึ่งไอ้นี่เด้งนะมันเอาไปใช้นะครับทำมาหากินได้เลยโอ้ยทำไมมันอยู่ยากขนาดนี้เด้ง
0: อะไรจะขนาดนี้
1: เนอะเออใช่เอาตอนนี้ไม่ทำหรอกครับทำไงดีเด้ง
0: ข้อห้ามชู2นิ้วเลยมั้ย
1: ชู2นิ้วนะครับปกติเรากดไลค์กดไลค์มันก็เห็นนิ้วแม่โป้งอยู่แล้วเด้งนะแต่มันนิ้วเดียวเอ๊ะทำไงเนี่ยกดนิ้วกลางก็ยิ่งมีเรื่องใช่มั้ยเอ๊ะจะกดอะไรดีอ่ะจะกด

0: มืออะไรดีอ่ะโชว์กองปั้น
1: ก็ไม่ต้องชูยิ้มอย่างเดียว
0: เฮ้แหกตาสามัคคีเออใช่ไหมเด้งนะแหกตาสามัคคียิ้มแหกตากันโอ้ทำไมชีวิตคนสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับ
1: อ่านี่มาเรื่องของนักศึกษาดีเด่นบ้างนักศึกษาดีเด่นที่โดนฟ้าผ่าแล้วก็เสียชีวิต
0: ที่ลำปางใช่ไหมเด้ง
1: เออ
0: น่าเห็นใจน้องมากเลยนะเออเด้งเอาว่าไป
1: คือเหตุการณ์นี้นะผู้ฟังนะน้องเนี่ยนะคะชื่อว่าน้องดาวฤทธิ์เขื่อนใจค่ะก็เสียชีวิตนะจากการถูกฟ้าผ่าหลังจากที
0: ่
1: ตัวน้องเนี่ยแล้วก็คุณป้าเข้าไปหลบฝนนะคะภายในกระท่อมกลางไร่มันสำปะหลังที่อำเภอศพปราบจังหวัดลำปางแล้วปรากฏว่ามันก็เกิดฟ้าผ่าลงมาแบบรุนแรงเลยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนะคะก็พยายามนะคะจะปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนะแต่ว่าโอ้โหคือไม่ได้น้องเนี่ยเสียชีวิตคนเดียวนะคุณป้าก็เสียชีวิตด้วยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะแล้วปรากฏว่าน้องคนนี้คุณผู้ฟังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมค่ะของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคือถือว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถเลยแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดแล้วก็ที่สำคัญก็คือประวัติแล้วก็ผลงานของเด็กเนี่ยนะคะโดดเด่นมากไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่เขาเนี่ยมีก็คือเป็นอดีตรองนายกองค์การบริหารศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางของปี68แล้วก็ยังได้รับตำแหน่งประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในกิจกรรมคือเหมือนเป็นดาวอะเป็นดาวของคณะแล้วก็ยังมีกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะที่เขาชอบแล้วก็รักกีฬามากๆเป็นนักกีฬาฟุตบอลสังกัดทีมอยู่ในมหาลัยด้วย
0: โอ
1: ้เรื่องนี้ค่ะก็เลยทำให้ทางองค์การบริหารศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเนี่ยออกมาโพสต์แสดงความเสียใจเลยแล้วก็ร่วมอาลัยกับการจากไปของน้องนวริศเนี่ยละค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของทางมหาวิทยาลัยแหละ
0: ครับเท่าที่ทราบประวัติน้องนะครับเป็นคนดีมากเป็นคนอาสาไม่ว่าจะเป็นอาสาเพื่อนอาสามหาวิทยาลัยหรือครูบาอาจารย์นะเด้งนะอนาคตไกลนะครับปี4แล้วจะจบอยู่แล้วโอ้โหแต่น้องก็ต้องทำมาหากินนะครับนี่นะไปปลูกมันสำปะหลังนะครับอยู่กลางป่าเนี่ยนะ
1: คงป่าแบบเป็นป่าโล่งแน่เลย
0: ป่าโล่ง
1: เวลาฟ้าผ่า
0: แล้วตอนฟ้าผ่านี่วิ่งวิ่งเข้ากระท่อมปรากฏว่าต้นกระท่อมนะครับต้นไม้สูงเด้งต้นไม้ใหญ
1: ่
0: ผมดูภาพแล้วโอ้ปรากฏว่าต้นไม้ปรากฏว่าป้าที่วิ่งออกไปข้างนอกอะเด้งนะอันนั้นโชคดีครับคือวิ่งออกไปหลบไปที่นึงแต่คุณป้ากับน้องนี่ครับอยู่ตรงประเด็นเดียวกันฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมานะครับแล้วก็บาดเจ็บตรงนั้นนะครับแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่น้องก็เสียชีวิตไปก่อนนี่นะโอ้ยทำไมพี่โรจน์หนักขนาดนี้นะครับฟ้าไม่ปราณีสำหรับคนดีแต่คนไม่ดีเยอะๆเด้งนะไม่เป็นลงเลยอ่ะเออเพื่อนบอกนะเพื่อนบอกเพื่อนที่ไปส่งศพน้องนะครับร้องผมร้องไห้ก็บอกว่าโอ้ยทำไมฟ้าใจร้ายจังคนดีๆอย่างนี้นะครับก็ต้องจากไปคนที่บอกไม่ดีเยอะแยะทำไมไปฝ่าผ่าบ้าง
1: คือก็เป็นอะไรที่เป็นอุทาหรณ์อยู่อย่างนึงนะว่าถ้าเกิดว่าเกิดฝนฟ้าตกแบบหนักๆแบบนี
0: ้
1: ให้ระวังเอาไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
0: ใหญ่
1: ใช่แล้วก็อย่าไปอยู่ในที่โล่งนะที่โล่งเนี่ยอันตรายที่สุดเลยเออแล้วก็ต้นไม้ใหญ่นะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังอย่าไปอยู่ใกล้เด็ดขาด
0: ใช่นะครับรวมทั้งคนที่ชอบสาบงสาบานนะยิ่งอย่าไปอยู่เด็ดขาดนะ
1: แล้วก็พวกเนี่ยใส่พวกอะไรทองหยองทั้งหลายแหละซอยเซยนาฬิกงนาฬิกาโทรศัพท์เนี่ย
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ไอ้พวกที่เป็นสื่อทั้งหลายแหละเนี่ยต้องระวังเลยนะคะ
0: มีทุกวันข่าวแบบนี้เตือนกันนะครับพักก่อนครับเด้ง
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC ลิ้น804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้น

0: ที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
2: อ่ะค่ะ 17:35 คุณผู้ฟังมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนะที่ส่งข้อความกันเข้ามาค่ะคุณ 1,000 ช่างคุณ 1,000 ช่างบอกว่าไม่ยากเลยครับเฮียพี่เด้งหันด้านลายนิ้วมือเบี่ยงเข้าหาตัวเองแล้วชู2นิ้วมันก็เหมือนกันความหมายก็เหมือนกันด้วยแถมยังปลอดภัยด้วย
3: อ๋อเหรออ๋อเอาข้างหลังมือออกอ๋ออย่างนี้เหรอเออสัญลักษณ์เหรอชัยชนะโอ้ทำไมชีวิตมันอยู่ยากขนาดนี้ผมไม่โป้งเป็นเรื่องนะเนี่ย
2: คุณชนิวัฒน์ใหม่นะคะก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เด้งพี่วิทย์พรุ่งนี้พี่วิทย์มาทำงานทางด่วนขึ้นฟรีนะ
3: เอาเลยครับ
2: อย่าบอกมากอยู่ทางด่วนติด
3: เหรอเด้งนะใช้บริการประจำขอบคุณนะครับที่แจ้งกล่าว
2: คุณนิตินัยค่ะแนะนำให้ลุงวิทย์ใส่ก่อนจะชู2นิ้วเซลฟี่ถุงมือ
3: ใส่อะไรครับใส่ถุงมืออ๋อถุงมือเหรอเด้ง
2: อะไรมันจะแบบต้องพยายามขนาดนั้นเนาะอะไรเนี่ยคุณนินในเคทีค่ะเขาบอกว่าลุงวิทย์เล่าเรื่องถุงยางอนามัยยังกับเป็นสามีผู้หญิงคนนั้นเลยอ่ะ
3: โอ้หรือจะให้มากกว่านั้นได้ไหมครับนึกว่าอยู่ใต้เตียงนอนก็ด้วย นี่ผมเล่าแบบสรุปแล้วนะครับนี่นะรายละเอียดน้องก็เล่าเยอะ
2: คุณอัธชัยคุณอัธชัยก็พูดถึงน้องที่เสียชีวิตจากฟ้าผ่าแล้วบอกว่าน้องเขาเรียนแบบช่างไฟอะไรอย่างเงี้ยน่าจะรู้คือ
3: ใช้วิศวกรรมไฟฟ้าด้วย
2: คือว่าถึงเวลา
3: อันนี้เป็นฟ้าธรรมชาตินะเด้งนะมันเร็วอย่างว่ายินเร็วหลบไว้ก่อนก็คือกระท่อมนะแต่มันต้นไม้ใหญ่
2: เลยไม่คิดหรอกว่าเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบโจรเจียนอะไรเงี้ยนึกไม่ถึงคุณชัยยันนะคะคุณชัยยันบอกว่าเรื่องฟ้าผ่าเนี่ยคอยระวังด้วยนะอ๋อไม่ดูว่าพี่สุวิทย์แต่ต้องคอยระวังด้วยนะเพราะเป็นหนุ่มไฟแรง
3: โอ้ครับนี่นะตอนนี้หมดหรอครับมาขอชาร์จแบตเตอรี่หน่อย
2: คุณใบเตยเข้ามาสวัสดีวันอังคารนะคะ
3: ครับ
2: คุณติ๊กค่ะคุณติ๊กคุณติ๊กบอกว่าเนี่ยอ่ะขออนุญาตฝากถึงคนเขียนสคริปต์ของสำนักข่าวไทยเรื่องหมิงเฉินน่ะเขาบอกว่าชื่อผู้ต้องหาชาวจีนเนี่ยคือซุนหมิงเฉินไม่ใช่หมิงเฉินซุนไม่ใช่หมิงเฉินซันเนาะเวลาอ่านข่าวที่เป็นทางการเนี่ยจะอ่านนามสกุลและชื่อเต็มๆไม่อ่านเฉพาะชื่อตัวหมิงเฉินเพราะฟังแล้วจะเหมือนเป็นคนรู้จักกันสนิทสนมกันระดับหนึ่งแต่เด้งจะติดแล้วบางทีก็เรียกเฉินบางทีก็เรียกหมิงเฉิน
3: ใช่ใช่เหมือนกันเด้งนะครับ
2: เพราะมันยาวเกิน
3: มันยาวเกินคือบางทีเราอ่านข่าวนะครับคือไม่ได้อ่านตามสคริปต์ครับคือทำกันบ้านมาหมดแล้วนะครับถ้าสมมติว่าอ่านตามที่เขาก้มอ่านก็โอเคเราเด้งนะออกชื่ออะไรก็ว่าไปนะครับแต่มันไม่ได้เป็นธรรมชาติแต่อย่างเราเล่าข่าวนะครับก็คือว่าก็ถ้าจะไปบางทีมันชื่อยาวๆอย่างเงี้ยเราพูดบางทีมันผิดแล้วบางทีมันไม่ถูกอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาชื่อเดียวเลยหมิ่นอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวกลัวลืมไง
3: เออใช่
2: ดีก็เรียกเฉินเฉย
3: ครับเฉินเฉย
2: แล้วก็หมิงเฉิน
3: ครับแต่ท่านนี่ครับคือท่านก็เป๊ะไงที่ท่านที่ส่งมานะครับคืออันนี้
2: ถ้าเกิดว่ามันต้องแบบอย่างเขียนน่ะอย่างเขียนเป็นสคริปต์ข่าวอะไรเงี้ยเออใช่
3: ใช่
2: มันต้องเป๊ะต้องถูกต้องแต่ว่าเวลาเราเล่าข่าวอย่างเง
3: ี้
2: ยจะให้มานั่งเรียกสุวิสุทธิประภาบุรดมจิตดอนเงี้ยเออมันก็ยาวเกินเนาะ
3: ครับ
2: ก็เกินไป
3: ก็เปรียบเทียบนี่นะ
2: มาคุณเทียนท่าฉลอมนะคะคุยขโมงยามเย็นเด่นดีดังใครได้ฟังป่าวิทย์จิตแจ่มใสเด้งมาด้วยช่วยกันไม่ห่างไกลสบายใจแน่นอนในตอนเย็น
3: ขอบคุณครับพี่เดียน
2: แล้วก็มาที่คุณโดยค่ะคุณโดยก็เข้ามาวันอังคารสุขสันต
3: ์
2: แล้วก็คุณสุภชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาสวัสดีพี่สวิตกับเด้งค่ะยังมีคุณเลิศคุณเลิศ PK83ผมก็

0: คิดว่าจะให้หันหลังมือออกตอนชู2นิ้วแต่มันจะหมายถึงจับตามองอ๋อนี
1: ่จับตามองอ๋อเห็นไหมโอ้โหมีเรื่องอีกแล้วคนคิดทุกอย่างนะเออใช่ก็หวังท่านก็หวังดีเนี่ยแต่เป็นอย่างว่าคน
0: สารพัดจริง
1: ๆโลกมันไปไกลครับวันนี้หลังวันที่2นะครับหลังจากที่คุณทักษิณออกมาจากเรือนจำแล้วเด้งเอ๊ะวันนี้เห็นถ่ายภาพนะครับกับทางครอบครัวนะ
0: ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาล
1: ไปโรงพยาบาลด้วยนะครับแต่เมื่อเช้านี้เห็นถ่ายภาพกับพี่พยัพพยัพชินวัตรนะครับน้องชายแล้วก็พี่สาวคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นะฮะคุณทักษิณนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็ลูกหลานนะครับก็เต็มอยู่ในเด้งนะ
0: ก็เมื่อวานไง
1: ครับเมื่อวานใช่ไหมภาพน
0: ี้ใช่เพราะเมื่อวานคือเมื่อวานนี่เขาจะไม่ให้คนนอกเข้าไปเลยค
1: ือ
0: เขาจะรับแขกเฉพาะครอบครัวเท่านั้น
1: สายเลือด
0: แล้วก็วันนี้ผู้สื่อข่าวเขาไปตามอยู่ที่หน้าบ้านก
1: ็
0: บอกว่าวันนี้ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ
1: ้
0: น
1: แต่เป็นเคลื่อนไหวที่โรงพยาบาลพระราม9
0: แต่เขาห้ามไปนี
1: ่เออใช่แต่ไม่เห็นภาพนะครับผู้สื่อข่าวคืออันนี้ก็ได้รับการขอร้
0: อง
1: ว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวครับแต่ข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงศ์อดีตภรรยาของท่านแหละครับแล้วก็คุณแพทองทานคุณพินทองทาลูกทั้งสาวทั้งสองนะครับไปที่โรงพยาบาลพระราม9เพื่อตรวจเช็คสุขภาพครับซึ่งในการเช็คอัพร่างกายหลังจากที่ว่าถูกควบคุมตัวตั้งนานอยู่8เดือนใช่ไหมครับหลังจากทราบข่าวนี่นะคุณทักษิณแล้วก็กอเดินทางมาที่โรงพยาบาลนะครับตั้งแต่ช่วง8โมงเร่งนะข่าวสารก็แจ้งออกมานะครับบอกว่าได้ตรวจร่างกายเกือบทั้งหมดยกเว้นการเข้าตรวจด้วยเครื่องสแกนซ
0: ึ่
1: งคาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากำไร EMU แล้วก็ตามนะครับเนี่ยนะนักข่าวก็ได้รับแจ้งนะครับว่าเดินทางมาตรวจสุขภาพในครั้งนี้ขอเป็นการมาแบบส่วนตัวไม่อนุญาตให้สื่อบันทึกภาพแล้วก็ทำข่าวเราจึงไม่ได้เห็นภาพประเด็นนะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มาเรื่องของอุบัติเหตุบ้างนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวๆถนนวังน้ำเขียวนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะโอ้โหงานนี้นะก็ทำเอาบาดเจ็บระนาวเลย35รายด้วยกัน
1: ว้าย
0: เป็นอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันค่ะบริเวณโค้งบ้านวังน้ำเขียวอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ในช่วงบริเวณขาเข้
1: า
0: ขาเข้าอำเภอปักธงชัยก็มีรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยนะคะเป็นรถบรรทุกน้ำมันพ่วงด้วยนะแล้วก
1: ็
0: รถกระบะเนี่ยนะคะมีรอยเฉี่ยวชนเนี่ยจอดอยู่บนถนนแล้วก็รถโดยสารปรับอากาศอีกสายอุบลพัทยาเสียหลักตกลงไปข้างทางซึ่งเหตุการณ์นี้นะทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาก็ไปเปิดประตูฉุกเฉินท้ายรถเลยนะคะให้ผู้โดยสารที่บาดเจ็บเนี่ยสามารถจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยให้ออกมาก่อนและจากนั้นก็เข้าไปลำเลียงผู้บาดเจ็บนะคะที่อยู่ภายในตัวรถบัสเนี่ยนะรวมทั้งผู้บาดเจ็บจากรถกระบะเนี่ยทั้งหมด35รายนะก็นำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียวนะคะแล้วก็โรงพยาบาลปักธงชัย
1: ครับ
0: ซึ่งคุณหมอก็ให้นอนพักสังเกตอาการนะคะซึ่งไงก็ตามจากการสอบสวนได้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุมันมีฝนตกไงก
1: ็
0: เลยทำให้ถนนลื่นก็เป็นเหตุให้รถกระบะเนี่ยนะคะที่กำลังแล่นมุ่งหน้าเข้าพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเก
1: ิ
0: ดเสียหลักค่ะไปชนเอากับเสาไฟฟ้าแล้วก็ป้ายจราจรก็ล้มกีดขวางการจราจรแล้วก็จังหวะนั้นละค่ะปรากฏว่ารถบรรทุกน้ำมันพ่วงก็ต้องห้ามล้อแบบกระทันหันก
1: ็
0: เลยทำให้รถโดยสารที่แล่นตามหลังมาชนท้ายนะคะแล้วก็เสียหลักลงข้างทางแล้วก็ไปชนเอากับเพิงร้านค้าจากการสอบสวนเนี่ยก็พบว่าก่อนเกิดเหตุเองนะคะก็มีฝนตกถนนมันก็ลื่นก็เลยเป็นเหตุให้รถกระบะนะคะที่กำลังแล่นมุ่งหน้าเข้าพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็เลยเสียหลักชนเอากับเสาไฟฟ้าส่องสว่างนั่นเองตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาคงจะได้สอบสวนพยานแวดล้อมแล้วก็พยานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อสรุปหาสาเหตุกันอีกทีหนึ่งว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรกันแน
1: ่โอ้แต่อุบัติเหตุนะครับมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีแล้วก็แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างครับเด้งโ
0: อ
1: ้ผมเห็นภาพนะครับต้องบอกว่าเหลือเชื่อเลยนะได้เกิดอุบัติเหตุนะครับมอเตอร์ไซค์นี่ชนรถเก๋งครับแต่ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์นี่ลอยขึ้นฟ้าเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ลอยฟ้าเด้งนะไปติดโน่นครับเสาไฟจราจรสูงๆนะครับประมาณสัก20เมตรเด้งนะรถเก๋งนะครับรถเก๋งเบียดบนอยู่สีขาวๆนะครับเด้งมานะปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์นะครับมาแล้วก็ชนเปรี้ยงแล้วก็ลอยขึ้นไปเลยเด้งนะเข
0: ้
1: าใจว่าน่าจะเป็นเบรกพอดีพอถูกชนปั๊บนี่มันก็เลยลอยพุ่งไป ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์นะครับไปติดอยู่ตรงบริเวณโน่นครับเด้งนะเสาสัญญาณไฟจราจรนะครับอยู่ข้างบนเลยนะครับแล้วติดคาอยู่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่าคนขี่นะครับตกลงมาแล้วอาการสาหัสด้วย
0: อ
1: ันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับที่ต่างประเทศนะครับก็หวังว่าภาพแบบนี้นะครับก็คงดูได้ยากผมเห็นด้วยแล้วครับอยู่ที่ประเทศแค

0: ธรรมดานี่นะไม่คิดว่าจะได้เห็นนะฮะแต่ภาพหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เห็นแต่อันนี้เป็นอุบัติเหตุของสัตว์นะเด้งนะแรดชนกันครับโอ้โหผมทำข่าวมานานแล้วผมไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ก่อนเลยเด้งนะปกติเราเห็นจะช้างชนช้างหรืออะไรชนกันประเภทสัตว์นะแต่คราวนี้เห็นแรดชนแรดตัวบึ้มเลยเด้งน
1: ะ
0: อยู่ที่ประเทศเนปาลครับนี่นะโอ
1: ้
0: ผมเปิดเสียงนี่ผมจะเปิดให้เด้งดูไงมันตัวใหญ่มากประเทศเนปาลนะครับตรงที่บริเวณเขาชนกันเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่บอกว่าประจำถิ่นเขาเพราะอุดมสมบูรณ์เยอะนะตัวใหญ่มากนะครับเด้งนะนะครับแต่ประเภทแรดนะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเขาก็มีนอเหมือนกันนะเด้งน
1: ะ
0: แต่ที่เห็นภาพนะครับชนกันเนี่ยนะครับเข้าใจว่าอันนี้ผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าเป็นตัวเมียชนตัวเมียเด้งนะต่างคนต่างไม่ยอมกันนะครับผู้คนก็ถ่ายรูปแล้วก็วิ่งหนีแตกกระเจิงนะครับวิ่งชนกันไปนานนะเด้งนะแล้วปรากฏว่านะครับภาพนี้จัดออกไปไม่รู้ว่าฝ่ายไหนแพ้ฝ่ายไหนชนะแต่ถามไปเป็นความรู้นะครับว่าอุปนิสัยของแรดเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าแรดตัวผู้นะครับส่วนมากก็จะชนกันเพื่อแสดงพละกำลังแต่ถ้าเป็นแรดตัวเมียจะชนกันเพื่อแย่งหาคู่เด้งนะแย่งตัวผู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นตำนานคำพูดที่เขาพ่อชอบพูดกับผู้หญิงบางท่านนะเด้งนะแรดแรดแรดเนี่ยเด้งนะก็มาจากนี่ครับเด้งอุปนิสัยของแรดคือแรดตัวเมียชนกันเพื่อแย่งตัวผู
1: ้
0: นี่เป็นที่ไปที่มาของคำว่าแรด
1: เอามาใช้คำว่าแรด
0: บ้านเราเนี่ยใช้คำว่าแรดมะม่วงเนี่ยครับมะม่วงแรดอย่างเงี้ยนะครับมะม่วงออกมาแป๊บเดียวนะครับก็คือมันแรดแล้วมันเปรี้ยวแล้วอย่างเงี้ย
1: เกี่ยวอะไรพี่สุวิทย์ก็เกิน
0: เอ้ามันเกี่ยวสิดิมะม่วงไง
1: มะม่วง
0: เขาตั้งชื่อมะม่วงแรดเนี่ยได้นะ
1: ถ้าคนว่าไปอย่างใช่ว่าอะไรเงี้ย
0: มะม่วงมันออกมาสวยนะครับแป๊บเดียวเนี่ยมันออกรสออกชาติแล้วมันเร็วเปรี้ยวนะ
1: เอามาแบบบ่มมาให้มันสุกนะก็จะอร่อยใช่ไหมมะม่วงแรดใช่ไหม
0: ก็ยังเปรี้ยวอยู่นะผมว่านะ
1: หรออ่ะมาเรื่องของการเตือนคนไทยในนครซิดนีย์แล้วนะคะปรากฏว่าเพจ Facebook ค่ะก็เห็นข่าวอยู
0: ่ครับ
1: เมื่อวานนี้เรื่องไงเนี่ยเรื่องของคนไทยที่ไปถูกปล้นน่ะที่ซิดนีย
0: ์อ๋อครับ
1: แล้วก็ในที่สุดเนี่ยจับตัวได้ตำรวจเขาก็จับตัวแล้วก็คนไทยก็ถ่ายคลิปมาให้ได้เห็นเลยก็แต่ละคนก็ได้รับบาดเจ็บกันไปแต่ว่าก็ไม่ได้บาดเจ็บมากมายอะไรเนี่ยปรากฏตอนนี้ในเพจ Facebook เนี่ยนะคะของทางสถานทูตค่ะออกมาโพสต์เตือนภัยคนในซิดนีย์แล้วนะโดยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายแล้วก็พยายามชิงทรัพย์นะคะคนต่างชาติของทั้งคนไทยด้วยนะคะที่ซิดนีย์เนี่ยแหละค่ะก็เกิดขึ้นในหลายกรณีเลยทั้งบริเวณสถานีรถไฟแล้วก็ในตัวเมืองก็ส่งผลให้คนไทยนะคะได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียทรัพย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นทางสถานกงสุลใหญ่เนี่ยที่ซิดนีย์นะคะที่ออสเตรเลียเนี่ยก็เลยออกมาประกาศเตือนคนไทยในนครซิดนีย์ค่ะว่าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางแล้วก็การใช้บริการขนส่งสาธารณะค่ะโดยเฉพาะกับบริเวณสถานีรถไฟแล้วก็จุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารคือขอให้หมั่นสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบและถ้าหากว่าพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้
0: า
1: แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงโดยทันทีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอ่านในข่าวเนี่ยคือคนไทยเขาก็เห็นผิดสังเกตแล้วนะแต่เขาไม่คิดไงว่าจะเข้ามาขโมยของเขาจริง
0: ๆ
1: คือเห็นแล้วว่าไม่น่าไว้วางใจก็พยายามเลี่ยงแล้วแต่ว่าก็ไม่ไหวก็โดนเขามาแบบขโมยของเลย
0: ระวังนะครับพูดถึงเรื่องของต่างชาติแล้วปรากฏว่าเป็นไงครับเกาหลีใต้เนี่ย
1: เ
0: ขาสั่งแบนแล้วครับคนที่ไปจาก4จังหวัดไทยนี่นะขึ้นบัญชีดำเลยครับห้ามนำเข้าแรงงานเกษตรอันนี้เด้งว่าไปยัง
1: ว่าไปเมื่อเนี่ยแต่ว่าย้ำอีกทีนึงก็ได้จะได้ย้ำ
0: อีกหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรครับ
1: ส่วนใหญ่อีสานหมดเลยนี
0: ่ใช่ครับกรมการจัดหางานนะครับยืนยันว่าประเทศเกาหลีใต้ก็ขึ้นบัญชีดำจริงครับ
1: ค่ะ
0: ระงับแรงงานจาก4จังหวัดของไทยนะครับคืออุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามเป็นเวลา1ปีนะครับหลังจากที่พบว่าปัญหาแรงงานภายใต้ MOU วีซ่า E8 เนี่ยครับหลบหนีนายจ้างเป็นจำนวนมากครับมันส่งผลกระทบหนักเลยต่อโควต้าแรงงานไทยปี69นี
1: ้
0: นะครับที่มีการยืนยันจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยที่เพจเขาออกมาอ้างอิงข้อมูลยืนยันโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนี่แหละครับว่าเกาหลีใต้เขาขึ้นบัญชีนะครับ4จังหวัดที่ว่านี้ครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นพื้นที่ที่บอกว่าเป็นทำการเกษตรทั้งนั้นครับนี่นะข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่า4จังหวัดนี้ที่ไปทำงานกับเขาแล้วนะครับบางส่วนหลบหนีนายจ้างครับ มันก็ส่งผลให้ทางการสหรัฐของเกาหลีนะครับเขา

0: มันการขึ้นบัญชีดำครับแรงงานที่กระทำผิดแล้วก็มีการตัดสิทธิ์การนำแรงงานไทยทั้ง4จังหวัดนี้เป็นเวลา1เดือนหนึ่งปีเลยนะครับคือจะสิ้นสุด31ธันวาคมก็คือว่าสิ้นปีนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับ4จังหวัดนี้ไปทำมาหากินไม่ได้เท่าที่ข่าวทราบจริงๆนะเด้งนะตอนแรกก็ไปทำงานรับจ้างคือทำงานการเกษตรจริงครับหลังจากวันหลบนี้อยากได้จ้างนะครับหลบไปไหนครับผีน้อยเด้ง
1: แต่ว่าคนไทยอ่ะไปทำแบบนั้นจริงๆนะก่อนหน้านี้ก็จะเห็นหลายคนเลยบอกว่าเวลาไปกับทัวร์เนี่ยขาไปเนี่ยก็อาจจะแบบโอ้นั่งกันแน่นเลยอย่างเงี้ยทัวร์ใช่ไหมไปมาตอนขากลับเนี่ยหายกันไปเลย
0: นั่นแหละครับ
1: คือแอบแล้วก็หลบซ่อนทำงานอยู่ที่เกาหลีเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็น
0: อ
1: ่ะ
0: น่าพี่น้อยถือทำอะไรครับก็คือว่าทำงานที่บอกว่าบริการก็มันรวยกว่าเด้งนะไปทำงานการเกษตรเนี่ยนะ
1: นะก็เป็นที่มานี่แหละมันมีที่มาที่ไปแหละทางเกาหลีเขาถึงได้เข้มงวดกวดขันกับคนไทยที่เดินทางไปเกาหลีใต้มากเป็นพิเศษนะคะนี่คุณผู้ฟังหลายท่านเลยเขาออกมาบอกพี่สุวิทย์นะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันนะมันมีนอ
0: เอาเลยครับ
1: มันมีนอก็เลยเรียกว่าแรด
0: ม
1: ัน
0: มีนอใครแรดเลยครับ
1: เนี่ยคุณทั้งคุณอัธชัยคุณลือชัยเนี่ย
0: ได้ความรู้เพิ่มแล้ว
1: บอกว่าที่เขาเรียกมะม่วงแรดเนี่ยเพราะมันมีนอเหมือนกับแรดครับ
0: ใช่ๆเป็น
1: แต่บางคนเนี่ยเขาคิดว่าเหมือนอย่างอื่น
0: โอ้นี่เป็นความรู้เพิ่มอีกแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเปรี้ยวไงครับนี่นะมันเปรี้ยวเหมือนผู้หญิงนะครับผู้หญิงเปรี้ยวอย่างเงี้ยครับมันโยงไปทุกเรื่องเหรอแต่คำว่าแรดแรดนะครับเพิ่งรู้ในเขาเรียกผู้หญิงมาจากไหนอ๋อนะครับก็ขอย้ำครับความรู้เยอะครับวันนี้ครับ
1: เนี่ยคุณติ๋วเขาบอกว่าแรดเนี่ยคำว่าแรดเนี่ยก็คือเขาแย่งแฟนกันค่ะคือเหมือนคนคือแรดแย่งแฟนกันเหมือนคนเขาก็เลยมาเรียกกันว่าแรดว่าคนคนนั้นเนี่ยแรด
0: น่าน่าเห็นไหมครับ
1: อ่ะนี่มีอยู่เรื่องนึงเนี่ยจะเล่าให้ฟังอยู่ในไทยทริบูนหรือไงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสภากาแฟเขาบอกว่าตอนนี้กำลังเป็นไวรัลแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนจีนมากเลย
0: ก็คือเมากันนี่เหรอเด้ง
1: คือปกติในคนไทยเนี่ยเช้าๆเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นคนสูงอายุเนาะที่เขาจะต้องแบบมานั่งกินกาแฟแล้วก็เมามอย
0: มีหนังสือพิมพ์วางไปด้วย
1: แล้วก็เมามอยคุยกันแบบเป็นที่แบบออกรถออกชาติโดยเฉพาะส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นประเด็นด้านการเมืองเดี๋ยวนี้คงไม่คุยการเมืองกันละเพราะถ้าคุยกันเมื่อไหร่คงตบตีกันนะ
0: ทางตกใต้นะครับเยอะมากครับเด้งในสภากาแฟสภากาแฟหรือโกปี้เด้งนะยังไงอ่ะลอยไล่ยังไง
1: ไม่แต่ปรากฏว่าเนี่ยมันจะมีภาพนะของสภากาแฟเนี่ยในบ้านเราคือชาวต่างชาติค่ะ
0: ครับ
1: เขาก็จะมาแบบนั่งรวมตัวกันน่ะในร้านอาหารเนี่ยซึ่งเป็นร้านตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วพอมานั่งรวมตัวกันอ่ะก็จะพูดคุยกันแล้วก็เจ้าของร้านนี่ก็โอ้โหพากันแบบร้องพงร้องเพลงแบบสนุกสนานก็เลยกลายเป็นภาพนะที่คนจีนมาเห็นแล้วแบบโอ้โหคือคนไทยนี่สุดยอดมากแล้วก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยอยากจะมาซึมซับกับบรรยากาศแบบนี้บ้างอ่ะไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่ากับอีกแค่เนี่ยสภากาแฟเนี่ยกินอาหารเช้าเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นไปได้อ่ะตอนนี้คนจีนก็แบบชอบอกชอบใจมากเลยคือถ้าเกิดเห็นนะเป็นคลิปนะพี่สวิทคือคลิปนี้มันจะเห็นเลยอ
0: ่
1: ะว่าเขาแบบนั่งกินอาหารเช้ากันแล้วก็แบบมีร้องพลงร้องเพลงแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มานั่งกินกันเนี่ยคือเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่คนไทยนะสภากาแฟแต่ว่าเป็นคนต่างชาติค่ะไม่ใช่คนไทยแบบสูงอายุนะอย่างที่เราเห็นกันอยู่เวลาเราไปตลาดเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นออกมาเนี่ยที่ว่าตอนนี้คนจีนเนี่ยเขาอยากจะมาซึมซับกับบรรยากาศแบบนี้บ้างในเมืองไทยเนี่ยก็บอกว่าเป็นไวรัลถึงจีนเลยกับสภากาแฟเมืองไทยก็ทำเอานักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะตอนนี้กำลังหลงเสน่ห์มากกับบรรยากาศแบบนี
0: ้ที่
1: เขาบอกว่าเป็นกันเองอ่ะแล้วก็อยากจะมาเห็นด้วยตา
0: เพราะฉะนั้นนะครับนี่นะร้านกาแฟเก่าๆแบบโบราณนะเด้งนะ
1: เขาบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะเพราะเขาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปเลยอ่ะเรื่องนี้คือมันเป็นภาพธรรมดาในสายตาของพวกเราใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยคือมันไม่ธรรมดาไงกับบรรยากาศการนั่งกินกาแฟพูดคุยร้องเพลงคือมันกลายเป็นภาพแบบความสุขแบบเรียบง่ายอ่ะที่หลายคนแบบโหยหาโดยเฉพาะกับชาวต่างชาติบางหน่อยเขาก็โหยหาอยากมีชีวิตแบบง่ายๆแบบนี้เลยนี่ดูดิ
0: อุ้ย
1: แบบสนุกสนานกันมากอ่ะจะให้พี่สวิทดูซะหน่อย
0: ครับถ้าความทรงจำของผมนะครับโอ้
1: เตนะ
0: เห็นไหมเขามีความสุขโอ้มีเต้นรำด้วยนะครับมีการพูดคุยกันเห็นไหมร้านกาแฟอย่าง
1: น
0: ี้เด้งนะกระตือ
1: เท้
0: าด้วย
1: เนี่ยมันเป็นไวรัลไปเลยอ่ะคนจีนกำลังพูดถึงกันเยอะมาก

0: บ้านเราความทรงจำนะครับร้านกาแฟเก่าๆคืออะไรครับอ้าวคนไปนั่งกินเนี่ยนะนอกจากอายุนะครับอย่างที่เด้งว่าไปแล้วนะต้องใส่เสื้อกล้ามต้องใส่กางเกงนะครับแบบว่ากางเกงผ้าแบบว่าธรรมดาธรรมด
1: ามีอยู่นะพี่สวิตแถวบ้านพี่สวิตมีปะ
0: ก็โอ้หายากแล้วตอนนี้เด
1: ้งถ้าเด้งไปเดินนะแถวตลาดอะตรงประชาชื่น
0: อ
1: ะเด้งจะเห็นจะมีเนี่ยคนสูงอายุอะนั่งรวมตัวกันแล้วเวลาเด้งไปทีไรก็จะจำได้เลยว่า
0: เนี่
1: ย
0: หน้า
1: ใช่หน้าเก่าๆนั้นเลยที่เขารวมตัวกันอะแล้วก็รู้เลยว่าคือเขาก็จะคุยกันเรื่องอะไรเงี้ยจะปากถามหลายแหล่
0: แล้วโต๊ะกาแฟนะครับก็เป็นหินอ่อนนะกลมๆมาเด้งนะแล้วก็เป็นหวายเนี่ยแล้วต่อไปเป็นอะไรครับก็ต้องมีหมากรุกแล้วก็มีหมากฮอสอยู่ด้วยถูกต้องไหมเด้งนี่นะแล้วก็อย่างว่านะครับหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนเนี่ยนะก็ต้องอย่างนี้ครับก็อ่านหนังสือพิมพ์หัวสีนู่นหัวสีนี
1: ่
0: แล้วก็มาคุยกันแต่ตอนนี้คนสูงอายุนะครับเตาที่สังเกตเห็นไม่บรรจกาแฟโบราณหรือการกาแฟสมัยใหม่แล้วครับเนี่ยนะสังคมก้มหน้าหมดเลยเด้งนะ
1: อ
0: ่านมือถือหมดอ่ะนะแก้งข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อนะครับกยศครับเขาจะดีเดย์แล้วครับ16พฤษภาคมนี้เปิดยื่นกู้รายใหม่ผ่านระบบ pre-approved นะครับเช็คเลยนะครับอันนี้เป็นการต่อยอดการศึกษานะครับที่เขาทำมาต่อเนื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับแจ้งผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ครับมันจะเปิดเทอมไปเด้งนะเตรียมพร้อม
1: เขาเปิดแล้วค่ะ
0: เปิดแล้วบางที่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นะครับเตรียมแล้วครับพร้อมในการยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินปีการศึกษาเนี่ยครับผ่านระบบการยื่นความประสงค์ขอกู้ทางเว็บไซต์กยศ.นะครับตั้งแต่16พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเลยครับหากผ่านคุณสมบัติแล้วก็กยศ.อนุมัติให้กู้ยืมเงินแล้วให้ยื่นคำขอกู้ในระบบ DSL ต่อไปครับสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีในสถานศึกษาเดิมก็สามารถยืนยันแบบเบิกเงินกู้ในระบบ DSL ได้ตั้งแต่16พฤษภาคมถึง31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนี่นะนะครับก็ครอบครัวเท่าไหร่แล้วครับถ้าสมมติว่าหลักเกณฑ์หนึ่งก็คือว่าเคยได้รับทุนต่อแล้วครับเด้งก็ต้องขอไปนะครับหรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีนี่เด้งนะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆซึ่งน้องๆก็รู้กันอยู่แล้วเด้งนะครับแต่ก็กู้ไปแล้วจบไปแล้วงานทำไปแล้วก็ใช้ดูใช้คืนหน่อย
1: นี่คุณอับดุลล็อกเข้ามาเขาบอกว่าไม่ใช่เข้าสภากาแฟแล้วว่าสภาคาเฟ่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้ไงมันไม่ใช่สภากาแฟแล้วมันเป็นสภาคาเฟ่
0: คาเฟ่
1: ก็จะเปิดคาเฟ่
0: มันชื่อเท่ชื่อเท
1: ่คุณตะขอมาขำหยองนึงบอกว่าก็ได้เจ้าของร้านเปิดคาราโอเกะไปซะเลยก็สิ้นเรื่
0: อง
1: คือคาราโอเกะมันไม่ได้บรรยากาศแบบนี้เนาะมันต้องเป็นแบบคืออะไรอ่ะมุมแบบเดิมๆ อะไรอย่างเงี้ยการนั่งคุยกันแต่ว่าสนุกร่วมกันอะไรเงี้ย
0: ใช่เนี่ย
1: คือมันไม่ใช่คาราโอเกะ
0: ครับถ้าคาราโอเกะนะครับถ้าสมัยโบราณจะต้องเปิดเพลงอะไรถ้าจีนเนี่ยนะหลงปังตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งหลงเดาเลยเด้ง
1: คาราโอเกะ
0: อ้าวเหรอคาราโอเกะก็ร้องไม่ได้
1: จะต้องร้องเพลงเนี้ย
0: ผมชื่อได
1: ้ชอบร้องเพลงนี้เหลือเกินเนี่ยวันหลังไปเลยเนี่ยเมืองจีนเนี่ย
0: ไปไม่ได้เราเด้งเวลาหมดลาเลยครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
4: พบกันช่วงเย็นนะครับวันอังคารก็ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าประชุมครม.แล้วสรุปว่าฟุตบอลโลกนี่จะเอากันยังไงนะเพราะว่าวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าสรุปตกลงใครจะเป็นคนจ่ายตังค์นายกยืนยันว่าได้ดูแน่นะข่าวที่แรกเนี่ยทางมติชนเขาบอกว่าคนไทยเฮได้ดูบอลแน่นอนครม.อนุมัติ 1.3 พันล้านให้กสทช.นะบอกอนุมัติให้กสทช.ไปดำเนินการร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์แต่ว่าพอทางทีมโฆษกแถลงบอกว่าก็จะมอบครม.
5: ให้กรมประชาสัมพันธ์
4: ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปดำเนินการแต่ยืนยันว่า
5: ดำเนินการนี่หมายถึงว่าไปหาซื้อ

0: ฮะไม่ได้ไปหาเงิน
1: ไม่ทราบใช่เออก็ให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการสื่อถามว่าแล้วจะต้องใช้อนุมัติงบประมาณไหมบอกไม่มีไม่ใช้งบประมาณก็ยังไม่ยืนยันว่าจะใช้เงินจากแหล่งไหน
0: แต่คำพูดของคุณอนุทินคือบอกว่ายังไงนะต้องได้ดูฟรีสิ
1: ยืนยันยังไงก็ต้องได้ดูฟรี
0: นักข่าวนักข่าวก็คงอยากดูนะฮะดูแล้วนักข่าวก็ตั้งคำถามที่ชัดเจนมากคุณอนุทินบอกว่าพาดหัวของสื่อเลยนะการันตีอนุทินการันตีคนไทยดูฟุตบอลโลกฟรีอนุทินเผยครม.รับทราบเรื่องถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกสทช.ไม่ได้หมายความว่าให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดซื้อนะฮะให้ไปประสานกสทช.อุบไม่ตอบค่ะว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์ควักเงินซื้อลิขสิทธิ์ยันว่าคนไทยต้องดูฟรีครม.รับทราบคุณอนุทินว่าอย่างนั้นนะคะรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนักข่าวไม่ยอมนักข่าวถามว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือว่าให้เอกชนเป็นสปอนเซอร์คะคุณดีนบอกว่ารายละเอียดให้ทางผู้รับผิดชอบชี้แจงแล้วคนไทยจะได้ดูถ่ายทอดฟรีใช่หรือไม่พยักหน้าแล้วบอกว่าต้องฟรีสิส่วนคุณรัชดาโกศกบอกว่าครม.ยังไม่อนุมัติวงเงินงบประมาณนะเพราะมีข่าวมาว่าครม.อนุมัติ 1,500 ล้านที่ไปศาล
1: ใช่ข่าวหลายสำนักก็รายงานมาก่อนที่ทีมโกศกจะแถลง
0: ใจหายว่าเพิ่งเสียภาษีไปเมื่อเดือนมีนาไอ้เรามันก็ไม่ใช่คอบอลด้วยดิภาษีเราก็เสียเขาก็เอาภาษีเราไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้
1: คุณรัชดาคุณรัชดาบอกว่ายืนยันไม่มีการใช้งบของรัฐ 100% ส่วนจะใช้งบประมาณจากแหล่งไหนทางกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้อธิบายให้ประชาชนทราบและหากกระบวนการประสานงานจบลงจะสื่อสารให้ประชาชนทราบว่าจะได้ดูได้อย่างไรต่อไปก็คือให้กรมประชาสัมพันธ์ไปทำหน้าที่แทนรัฐบาลนั่นแหละจะต้องไปประสานกับ
0: ถ้าดิฉันเป็นคุณ
1: กสทช.
0: จะต้องไป
1: ประสานกับเอกชนอะไรยังไงก็รับเหมาไป
0: รัฐมนตรีคนไหนรับผิดชอบกรมประชาสัมพันธ์นะคะจำสุภาพไ
1: หนน่าจะเป็น
0: ลูกคุณสมศักดิ์ป่ะคะ
1: ถ้าไม่ลูกคุณสมศักดิ์ก็เป็นคุณสุภาพมาศครับหรือว่าคุณสุภมาศดูอสมทแล้วคุณ
0: สุภมาศดูอสมทดูพวก
1: คุณพลดอนคุณพลดอนน่าจะดูประชาสัมพันธ
0: ์เพราะแล้วแกก็ดูเป็นคนรักฟุตบอลอะไรเงี้ยดูสปอร์ตแมนนะฮะ
1: แล้วน้องเขาที่เป็นประธาน
0: ทีม
1: เขาเคยเป็นผู้บริหารของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกน้องคุณกอลวีเป็นระดับผู้บริหารนะของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกครับ
0: แต่ว่าก็หนักเหมือนกันนะไม่ว่าเขาจะทำไงก็แล้วแต่ลองดูคีย์พอยต์ที่กรุงเทพธุรกิจเขาเขียนวันนี้เมื่อตอน 11:11 น.ค่าโง่600ล้านหลอนบอร์ดกสทช.ถอดบอลโลกพ้นกฎ must have ก็คือไม่ว่าใครไปซื้อมาต้องบังคับให้แบบคนอื่นต้องได้ดูด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่กฎตรงนั้นแล้วนะคะจับตาครม.ชี้ชะตาดูฟรีปี2026กสพช.เนี่ยเคยมีมติ70เลยนะให้ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ must have ซึ่งเป็นผลพวงมาจากปัญหาการใช้งบประมาณ600ล้านไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2022คือเมื่อ4ปีที่แล้วที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทและปัญหาภายในองค์กรและการตัดสินใจดังกล่าวทำให้กสทช.ไม่สามารถใช้งบประมาณจากกองทุนกทปสเพื่อสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกได้อีกต่อไปโดยเหตุผลว่าฟุตบอลโลกมีมูลค่าเชิงพาณิชย์สูงและควรเป็นไปตามกลไกตลาดค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกปี2026คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 1,500 ล้านบาทซึ่งภาระในการจัดหาลิขสิทธิ์

0: จะตกอยู่กับภาคเอกชนหรือการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงคณะรัฐมนตรีก็หารือข้อสรุปและจะชี้ชะตาก็ชี้ไปแล้วล่ะนายกบอกแล้วว่าคนไทยต้องมีสิทธิ์ดูและดูฟรีแม้กสทช.จะถอดบอลโลกออกจากกฎ must have แล้วแต่ฝ่ายการเมืองยังคงพยายามจะหาทางให้ประชาชนได้ดูฟรีโดยรัฐบาลพร้อมเป็นตัวกลางประสานงานกับภาคเอกชนในการจัดหาลิขสิทธิ์ทำไมถ้าเป็นอย่างนั้นยังจะไปขอคุณทักษิณเลย
1: ก็คุณทักษิณมีนิติบุคคลอะไรอยู่เหลืออยู่ไหมเขาก็เป็นพวกอสังหาริมทรัพย
0: ์มีอยู่5บริษัทค่ะ
1: ก็อาจจะไปขอแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ย4ปีที่แล้วที่ฟุตบอลโลกที่กาตาร์ค่าลิขสิทธิ์มันน่าจะประมาณสัก 1,200 กว่าล้านนะก็ปรากฏว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยกสทช.เขาควักออกมาโดยใช้เงินจากกองทุนอะไรของเขาเนี่ยเงินกองทุนกทปสใช่ไหม600ล้านคราวนี้ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลมอบหมายให้การกีฬาประเทศไทยเป็นคนไปดีลกกทเนี่ยเพราะฉะนั้นกสทชก็จะมอบเงินให้กับกกท600ล้านคราวนี้600ล้านจาก 1,200 ล้านเนี่ยกกทก็จะต้องไปเชิญชวนให้เอกชนมาร่วมลงขันเป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยจ่ายเป็นลักษณะเป็นค่าสปอนเซอร์อะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่าคนที่ลงขันมากที่สุดเลย300ล้านเนี่ยก็คือทรูคอร์ปอเรชั่น
0: แล้วทรูก็ได
1: ้แล้วทรูเนี่ยเขาจ่าย300ล้านเนี่ยนะเขาเซ็นสัญญากับกกท.ว่าเขาจะต้องเอาลงในแพลตฟอร์มของเขาด้วยไม่ใช่ลงเฉพาะฟรีทีวีซึ่งก็มี2ช่องนะเขามีฟรีทีวีอยู่2ช่องเขาได้ลงอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะเอาลงแพลตฟอร์มเขาเนี่ยทุกคู่มันจะมีสัญญาที่เป็นล็อกกันไว้กับทางกกท.แล้วเขาควัก300ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นปตท.ปตท.100ล้านบางจาก50ล้านปตท.เนี่ยเข้าใจว่าเจอ3บริษัทนะเขาเจอตัวแม่เนี่ยบริษัทร้อยล้าน GC เนี่ยเข้าใจว่า50หรือ100แล้วก็ยัง OR 50หรือ100เพราะปตท.เนี่ยกลุ่มเดียวเนี่ยเขาถ้าไม่300ก็สอบประมาณ250ล้านก็เป็นเบอร์2
0: ก็วันนี้ก็เอาที่ไทยออยอีกสักบริษัท
1: แล้วก็มีบางจากเข้าใจว่า50
0: เอาไทยออยวันนี้ไทยออยเนี่ยลงกลั่นเนี่ย
1: เขาบอกว่าเดี๋ยวไตรมาส 2-3 ก็จะขาดทุนแล้วเขาจะกำไรก็ไตรมาสแรก
0: มันก็คนดิ้งก็ดูข่าวนะพี่เอกสารก็แล้วแต่คนนะบางทีเขาก็อ่านแค่ว่าบริษัทไทยออยกำไรไตรมาสแรกถึง 19,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่อ่านต่อนะว่าสภาพคล่องจะขาด 31,000 ล้านในไตรมาสต่อไป
1: โดนกองทุนตะไว้ด้วยเนี่ย
0: จะพูดแค่เนี่ยว่ากำไรหมื่นเก้า
1: ไทยออยเนี่ยเขาแถลงว่าอย่างนี้เขากำไรจากไอ้เป็น 80-90% เนี่ยจากเรื่องของไอ้สต๊อกน้ำมันแต่ว่าพอเข้าสู่ไตรมาส2เนี่ยไอ้ค่าการกลั่นจากไตรมาสแรกที่ว่าเฉลี่ยละ7บาทของเขาเนี่ยมันจะร่วงลงมาเหลือ2บาทแล้วพอไตรมาส3เนี่ยเขาจะติดลบพอไตรมาส4จะเหลือ0รวมทั้งหมด4ไตรมาสของเขาเนี่ยเฉลี่ยออกมาแล้วมันจะเหลือแค่ค่าการกลั่นจะเหลือแค่2บาทถ้า2บาทมันก็คือปกติเป็นภาวะปกติ
0: แล้วเขาก็ขาดทุนสต็อกน้ำมันด้วยนะพี่พิจารณ์ในอนาคตเนี่ย
1: ใช่มันจะมา
0: เพราะว่าตอนนี้เขาซื้อไป170เหรียญต่อบาร์เรลแล้ว
1: มันก็จะมาเกลี่ยไอ้ที่เขากำไรในไตรมาสแรกเนี่ยดูลงไป
0: แต่ที่ฉันดูคนอ่านข่าวตัวใหญ่ก็อ่านแค่ว่ากำไร19,000ฮะเขาไม่เห็นอ่านต่อไปถึงไตรมาส4เลย
1: เขาช้อนหน้าก่อน
0: เขาไม่เห็นอ่านต่อไปถึงไตรมาส4เลยว่าจะขาดสภาพคล่องถึง 31,000 ล้าน
1: ความน่าตื่นเต้นมันอยู่ตรงนั้นอะตรงที
0: ่
1: วิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้มากครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะก็มันก็ปีเรื่องอดีตอยู่ค้ำคออยู่เพราะว่า

0: มันมีคดีฟ้องร้องกันโดยที่กสทช.ก็ได้ฟ้องร้องกกท.อยู่นะเพราะว่าเขาอนุมัติเงิน600ล้านเนี่ยเขาไม่ได้ให้กกท.เนี่ยไปรับเงินจากเอกชนอย่างทรูแล้วก็ไปเซ็นสัญญาอะไรกันไปแล้วไปโอนสิทธิ์อะไรกันจนกระทั่งบรรดาพวกฟรีทีวีอื่นเนี่ยเขาเสียเปรียบนะฮะทางกสทช.เขาเลยต้องฟ้องว่าเป็นการใช้เงินไม่เหมาะสมเอื้อประโยชน์ในทุนและขัดต่อกฎบัตรแซบเพราะมันเอาไปลงแพลตฟอร์มด้วยไงอย่างที่ว่าทรูเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มแล้วเขาขอซื้อ3เขาจ่าย300แล้วเขาดึงมาแพลตฟอร์มเขาแพลตฟอร์มเขาเนี่ยปี22จำได้ไหมใครมีทรูวิชั่นเนี่ยนั้นได้ดูครบทุกคู่เลยคุณจะเลือกดูคู่ไหนก็แล้วแต่ว่าเฉพาะฟรีทีวีเนี่ยถ่ายเฉพาะบางคู่บางคู่คนก็ชอบบางคู่คนก็ไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าจะดูแบบครบทุกคู่เลยต้องไปเป็นสมาชิกทรูวิชั่นตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีภาคประชาชนก็ไปฟ้องกสทช.ด้วยนะทวงเงิน600ล้านคืนแต่ว่าภาคประชาชนนี่ศาลยกฟ้องไปแล้วเมื่อเมษายน68ปีที่แล้วศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษายกฟ้อง5บอร์ดกสทช.ในคดีตรวจสอบการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2022โดยศาลชี้ว่าเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกสทช.มันก็จะเหลือเรื่องเฉพาะที่เอกชนมีการฟ้องร้องกันไอ้เรื่องการจัดสรรช่องไม่เป็นธรรมแล้วก็กสทช.ฟ้องกกท.ทวงเงิน600ล้านคืนซึ่งกกท.ก็บอกว่าไม่มีคืนไม่มีตังค์
1: แล้วคุณไปให้เขาทำไมตอนแรกแล้วคุณไปให้เขาทำไมตอนแรกมันมีด้วยเหรอคะให้แล้วขอคืนนะคะ
0: ก็ให้เขาไปจัดตามกติกามัดแซฟคือต้องฟรี
1: อ๋อแต่เขาไม่ใช่ตอนนี้เขาไปให้ทรู
0: เขาไปให้ทรูเพราะว่าตอนนั้นคือ600ล้านไม่พอลิขสิทธิ์มัน1,200ล้านเขาจะต้องไประดมสปอนเซอร์มาแล้วทรูเนี่ยเขาจ่ายหนักที่สุดเขาจ่าย300ล้านนี่ผมเรียนไป
1: เขาก็เลยได้ไป
0: เขาก็เลยล็อกสัญญาไว้ว่าเขาต้องได้ลงแพลตฟอร์มแล้วเขาจ่าย300ส่วนจ่ายรายอื่นๆเนี่ยปตท.บางจากอะไรพวกนี้เขาไม่สนใจแล้วเขาไม่มีสื่อเขาลงไปโฆษณา
1: เขาถูกบีบคอไปแล้วเขาก็จ่ายไปก็จบ
0: แต่ว่าเขาก็ได้เวทีเขาก็ได้ประชาสัมพันธ์อะไรไปติดโลโก้อะไรไปนะครับแค่นั้นเองคราวนี้เที่ยวนี้มันก็เลยไม่รู้จะฟื้นในรูปแบบเดิมมันก็เคยมีแผลกันอยู่แต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งเห็นไหมเขาไม่ใช้การกีฬาละเขาให้เป็นกรมงานพันแทนเดิมเนี่ยเขามอบให้การกีฬาแล้วการกีฬาก็ไปประสานกสช.เที่ยวนี้มอบให้กรมแรงพันกรมแรงพันก็ต้องไปประสานกสช.และคิดว่ายังไงก็ต้องเอาเงินกสช.อยู่นั่นแหละเพียงแต่เที่ยวนี้คงจะต้องระมัดระวังเรื่องที่ว่าต้องไม่ไปจับมือพวกแพลตฟอร์ม
1: แล้วเอาจากกสทช. 1,500 ล้านเลยเหรอคะ
0: ก็แล้วแต่ว่าเขามีให้ละมากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องที่บอร์ดกสช.แล้วก็กองทุนกทปสเขาจะพิจารณาแต่เห็นอะไรวันนี้ทางประธานกสทช.ให้สัมภาษณ์อยู่นะประธานกสทช.ให้สัมภาษณ์อยู่ให้สัมภาษณ์ว่าก็ได้คุยกับรัฐบาลได้คุยท่านนายกละก็กำลังจะต้องหารือกับทางกรมแผนพันที่ได้รับมอบหมายเนี่ยกสทช.รับโจทย์เดี๋ยวผมดูนะว่าทางคุณหมอสรณะเขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไงนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.บอกว่าก็ได้หารือกับคุณอนุทินเกี่ยวกับแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ต้องการจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกสทช.เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดก็จำเป็นต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดกสทช.ก่อนขณะเดียวกันแหล่งข่าวจากกสทช.ระบุว่าหากรัฐบาลมีการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้ามาอย่างเป็นทางการเรื่องดังกล่าวต้องเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกสทช.เพื่อพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่อีกทั้งยังต้องพิจารณาด้วยว่าจะใช้งบจากส่วนใดของกองทุน

0: ทปสเนื่องจากกองทุนดังกล่าวมีหลายส่วนเพราะแต่ละส่วนมีวงเงินและวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันนะก็แล้วก็บอกว่าทิศทางการพิจารณาของบอร์ดกสทช.จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการแต่ละคนรวมถึงรายละเอียดของแผนที่เสนอเข้ามาและจำนวนวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนหากเป็นวงเงินไม่สูงมากเช่นหลัก10ล้านหรือหลัก100ล้านต้นๆก็อาจมีโอกาสได้รับการอนุมัติอย่างไรก็ตามหากเป็นวงเงินจำนวนมากย่อมต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้นทั้งในแง่ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การใช้เงินการคุ้มค่าและผลประโยชน์และผลประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนจะได้รับเนี่ยก็รายงานว่าอย่างนี้ก็ยังไงก็ต้องไปคุยกันในกสทช.ถ้าจะใช้นะถ้าจะใช้เงินจากกสทช.ครับ
1: ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ตามนั้นนะคะตามนั้นก็เมื่อเราคิดว่าบอลโลกมันเป็นเรื่องที่เราต้องดูกันให้ได้นะก็ทำทุกทาง
0: นายกก็พูดสัญญาขนาดนี้แล้วก็คงไม่กล้าเสียคนมั้งก็คงจะต้องหาทางหาเงินมาซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็เอาลงฟรีทีวีแบบ
1: แล้วบอลโลกลิขสิทธิ์เขาก็แพงครับเพราะค่าใช้จ่ายก็สูงคิดดูว่าน้องลิซ่าเนี่ยได้ไปร่วมในมหกรรมบอลโลกครั้งนี้ค่าตัวเท่าไหร่อ่ะพี่เวสันค่าใช้จ่ายที่เขาต้องใช้ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกไปร่วมงาน
0: เห็นว่ามีหลายคนไปใช่ไหมแล้ว
1: เอาเฉพาะแค่ลิซ่าเฉพาะแค่ลิซ่าเนี่ยเท่าไหร่ลิซ่าเนี่ยนะคะโพสต์เฟซบุ๊กการโพสต์แต่ละครั้งในโซเชียลเนี่ยค่าก่อนหน้านี้เขาเนี่ยติดอันดับคนที่มีมูลค่าสูงสุดในการโพสต์แต่ละครั้งอยู่แล้วอยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทตอนนี้การโพสต์ของเขาแต่ละครั้งมูลค่าขึ้นไปถึง60ล้านบาทแล้วค่ะพี่ไพศาลการโพสต์แต่ละครั้งเนี่ยผลประโยชน์ของเขาเนี่ย60ล้านบาทแล้วคิดดูว่าเวลาถ้าเขาต้องไปโชว์ตัวไปร้องเพลงไปเปิดการแสดงในครึ่งกลางอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยมูลค่าค่าใช้จ่ายในตัวของศิลปินเอาแค่น้องลิซ่าคุณลิซ่าคนเดียวเนี่ยมหาศาลขนาดไหนค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้นทุนของบอลโลกเขาก็สูงจริงๆมันก็จะไปที่ไม่ได้ว่าค่าตัวเขาแพงนะคะแต่หมายถึงว่าที่เราพูดว่าค่าลิขสิทธิ์มันแพงๆๆเนี่ยก็ดูมูลค่าการจัดงานเขาด้วยว่าเขาลงทุนขนาดไหนศิลปินระดับโลกค่าตัวสูงสุดอย่างเงี้ยก็ไปร่วมงานค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่2นะครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เรียนคนเรียนรู้ได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา24 นาทีครับคุณต่อครับ
1: เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องบอลโลกบอกว่าปีที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยทางปตท.นี่โดนไปทั้ง3บริษัทเลยใช่ไหมหลายร้อยล้านแล้วเนี่ยก็เลยแซวว่าเอาไทยออยล์ไหมล่ะถ้าไปดูพาดหัวข่าวเมื่อวานนี้ที่เราอ่านไปเนี่ยพาดหัวของ Next News พาดหัวได้เห็นภาพมากนะฮะไทยออยโชว์ไตรมาสแรกมีกำไร 19,000 ล้านแต่หวั่นว่าหลังจากนี้คือส่อจะพลิกเป็นขาดทุนค่ะ

0: แล้วก็เขาเรียกร้องนะคะเรียกร้องว่าให้สภาพคล่องของเขาเนี่ยมันวูบไปถึง 31,000 ล้านแล้วตอนนี้สต็อกของน้ำมันดีเซลเนี่ยมันล้นคลังขอให้รัฐเนี่ยปลดล็อกในการส่งออกได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเสียโอกาสในการส่งออกแล้วก็เสี่ยงที่จะต้องปรับลดกำลังการผลิตด้วยสภาพคล่องลดลง 31,000 ล้านบาทซึ่งส่งผลให้เกิดต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นกว่า900ล้านบาท
1: ครับ
0: นะที่นโยบายที่รัฐบาลก็โอเคในช่วงที่มันมีปัญหาก็ว่ากันไปแต่พอมันผ่อนคลายอย่างที่คิดว่าบริษัทที่ก็ควรจะทำกำไรและกำไรก็เอาเข้าคลังเนี่ยถ้าเกิดต้องเสียสภาพคล่องไปถึง 31,000 ล้านบาทเป็นเรื่องใหญ่ค่ะนะไม่มีรัฐมนตรีพลังงานอะไรออกมาพูดนะฮะปัญหาแบบนี
1: ้
0: ค่ะ
1: เรื่องเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะครับก็ยังไม่มีการแถลงจากรัฐบาลว่าเมื่อฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญผ่านประธานสภาก็คือคุณโสภณสารัมแล้วเนี่ยแล้วก็การที่จะเดิมกำหนดว่าวันที่14จะนำเข้าบรรจุเพื อภิปรายแล้วก็ให้ลงมตินะให้ความเห็นชอบเนี่ยก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนแต่คราวนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วไอ้แผนการกู้เงินแล้วก็โครงการที่จะดำเนินการกันเนี่ยมันจะต้องรอให้ศาลได้ดำเนินการอย่างเช่นว่ารับคำร้องแล้วสั่งว่าต้องหยุดปฏิบัติหรือว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติอะไรเงี้ยหรือไม่นะวันนี้สื่อถามคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคุณประกรณ์บอกว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะกระทบต่อการแก้ปัญหาประชาชนหรือไม่ว่าการออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้วิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดกู้เงิน400,000ล้านบาทนี่ก็เป็นไปตามกรอบกฎหมายเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศก็ย้ำว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหลังข้อมูลทางการคลังชี้เงินงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอรับมือสถานการณ์ในอนาคตคุณประกรณ์บอกเรื่องนี้รัฐบาลมั่นใจว่าตามข้อมูลของกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากการไล่ดูเงินทุกก้อนที่มีมันไม่เพียงพอและยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรในวันข้างหน้าต่อไปอีกอันนี้คือความจำคือประเด็นสำคัญสำหรับสาระของพ.ร.ก.เนี่ยแม้วงเงินกู้จะแบ่งเป็น2ก้อนระหว่างการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ทั้ง2ส่วนสามารถโยกสลับกันได้และถือเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันที่ต้องดำเนินการคู่ขนานกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างรอบด้านรัฐบาลมองว่าทั้ง2เรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและระบบเศรษฐกิจในภาพรวมจึงเป็นการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ที่เกื้อกูลกันแล้วก็ได้อธิบายว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ผ่านมามีความแตกต่างกันในแต่ละฉบับเช่นรัฐธรรมนูญปี40ให้ตรวจสอบเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศนะโดยไม่ให้ดูเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าความจะเป็นเร่งด่วนเนี่ยไม่ต้องไปตรวจสอบถ้ารัฐบาลเขาบอกเร่งด่วนก็คือเร่งด่วนศาลไม่ต้องไปชี้ศาลชี้ได้เฉพาะว่าตกลงมันเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศเท่านั้นหรือไม่เท่านั้นอันนี้รัฐธรรมนูญ40ซึ่งในรัฐธรรมนูญ40ก็มีการออกพ.ร.ก.กู้เงินทั้งในยุคของรัฐบาลชวนหลีกภัยและรัฐบาลทักษิณชินวัตรแต่เกิดประเด็นปัญหาว่ามันจะเป็นเร่งด่วนหรือไม่ต่อจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐธรรมนูญปี2550โดยนำสิ่งในอดีตมาเขียนใหม่โดยให้ตรวจสอบเลยทั้ง2เงื่อนไขรัฐธรรมนูญ40เนี่ยให้ตรวจได้เงื่อนไขเดียวแต่ว่ามันก็มีคำถามมาว่าทั้งรัฐบาลคุณชวนและรัฐบาลทักษิณเนี่ยออกมาเนี่ยประเด็นเนี่ยมันเชื่อว่าไม่เร่งด่วนแต่ว่าศาลบอกว่าไม่สามารถจะรับในประเด็นนี้ได้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญ50เนี่ย

0: ก็เลยเขียนเพิ่มไปว่าในการออกพ.ร.ก.เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ทั้งสองประเด็นก็คือในเรื่องการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสองความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ด้วยซึ่งรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เคยกู้ครั้งแรกเนี่ยกู้สำเร็จแต่อีกครั้งได้มีการถอนเรื่องออกไปก่อนเพราะติดในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนนี่คุณประกรณ์เขาว่านะรวมถึงสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์กู้เงินสำเร็จในช่วงน้ำท่วมใหญ่ส่วนครั้งที่2ที่จะกู้2ล้านล้านเพื่อลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศระยะยาว7ปีนั้นก็เกิดปัญหาว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่จนมีวลีว่าให้ทำถนนลูกรังทั่วประเทศก่อนดีกว่าหรือไม่จนเกิดปัญหาเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาอีกครั้ง
1: ไปก่อน
0: นะก็ติด
1: คุณยิ่งรักไปก่อนไม่ทันได้กู
0: ้ค่ะคุณประกรณ์บอกว่าจนมาถึงรัฐธรรมนูญ2560ก็กลับไปใช้หลักการเดิมของรัฐธรรมนูญปี40คือให้ตรวจสอบเฉพาะประเด็นว่าออกพ.ร.ก.นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศใช่หรือไม่นะส่วนประเด็นความจำเป็นเร่งด่วนเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะเป็นผู้รู้ดีที่สุดเพราะกระทรวงการคลังเปรียบเสมือนเป็นแม่บ้านที่ถือกระเป๋าตังค์อยู่ฉะนั้นตังค์ขาดไม่ขาดแม่บ้านจะรู้เนี่ยอันนี้เป็นที่มาที่ผมเข้าใจว่าคุณไหมศิริกัญญาเขาถึงบอกว่าเราจะไม่ตรวจสอบประเด็นเราจะไม่ตรวจสอบในประเด็นเรื่องว่า
1: เร่งด่วน
0: หรือไม่เร่งด่วนแต่เราจะตรวจสอบว่าตกลงแล้วมันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและของประเทศหรือไม่ก็เพราะรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบได้เฉพาะประเด็นแรกเท่านั้นประเด็นเร่งด่วนไม่ให้ตรวจสอบคุณประกรณ์บอกว่าดังนั้นหากไปดูรัฐธรรมนูญในมาตรา172วรรคหนึ่งว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยจะไม่ดูในเรื่องความจะเป็นเร่งด่วนฉะนั้นตนก็มั่นใจว่าศาลจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งหรือไม่ว่าเป็นไปตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่ถ้าไม่ด่วนรัฐบาลคงไม่ทำเพราะเป็นการบายพาสสภาเพราะผลของมันร้ายแรงถ้าไม่ผ่านหรือมีปัญหาขึ้นมารัฐบาลจะต้องลาออกทุกคนต้องรับผิดชอบก็เดินหน้าได้เต็มที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งชะลอไว้มันก็มีบอกว่าในขณะนี้แม้ว่าจะไปยื่นศาลนูนก็สามารถเดินหน้าไปได้ยกเว้นแต่ว่าศาลรับและมีคำสั่งว่าต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลจะตัดสินจึงจะหยุด
1: ซึ่งศาลก็อาจจะบอกว่า 200,000 แรกใช้ได้อีก 200,000 หลังใช้ไม่ได้มันมีอะไรปีกย่อยเยอะนะคะเพราะเวลาฝ่ายค้านเขาร้องเนี่ยเขาสงสัยไอ้ 200,000 หลังมากกว่า 200,000 แรก
0: เขาร้องเฉพาะ 200,000 หลัง
1: ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
0: ครับครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: กลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลครับพี่ไพศาลเห็นบ้างหรือยังคะว่า200,000ท้ายอะค่ะ200,000แรกเนี่ยเอาไปแจกไปอย่างที่เข้าใจกัน200,000หลังที่ฝ่ายค้านเขาติดใจและรวมถึงที่ท่านเองเนี่ยก็ฟังคนที่ก็ไม่ได้ว่าแบบมีอคติอะไรกับรัฐบาลเขาก็ติดใจเขาอยากจะเห็นว่าไปทำอะไรเนี่ยพี่ไพศาลเห็นบ้างแล้วหรือยังคะว่าเขาจะเอาไปทำอะไรกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยค่ะ
0: คือในพ.ร.ก.ก็เขียนคุมกว้างๆในพ.ร.ก.นะที่คุณหมายสิริยาบอกยื่นไป5มีเนื้อหา5หน้าเขาเขียนคุมกว้างๆ

0: ้างแต่ว่าก็ดูแล้วก็ดูคล้ายๆก็จะมีเรื่องการจะต้องตั้งซอฟต์โลนขึ้นมาที่จะสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งในโซล่ารูฟแล้วก็มีโครงการเรื่องของเปลี่ยนรถเก่าที่เป็นพลังงานฟอสซิลมาเป็นรถใหม่ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแต่เห็นว่าล่าสุดวันนี้โครงการนี้ทางกรมสรรพสามิตเขายื่นเสนอมาแล้วทางคุณเอกนิติบอกสั่งให้ไปทบทวนใหม่นะเพราะว่าจะต้องเอาเข้าใจว่าวันจันทร์หน้านะโครงการต่างๆเนี่ยจะต้องเอาเข้าเพื่อเพราะว่าวันที่19เนี่ยมันจะมีการพวกอนุมัติพวกโครงการต่างๆเพราะวันจันทร์ที่18จะมีการเอาเข้าก็คุณเอกนิติบอกว่ามันมีการเสนอโดยกรมสรรพสามิตโครงการรถเก่าแลกรถใหม
1: ่ไอ้ตรงนี้ที่เหมือนกับที่เราอ่านไปเมื่อวานนั่นแหละก็คือให้กลับไปคุณเอกนิติบอกว่าอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเงิน400,000 ล้านนะคะบอกก็เดินหน้าได้ทันทีอย่างที่พี่ประสานว่าแล้วก็บอกว่าจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายยิงนกทีเดียวได้2ตัวคือการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นอันนี้คือ400,000แรกอ่ะ200,000แรกนะคะแล้วก็การปรับตัวเปลี่ยนผ่าน transitionเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนและธุรกิจกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมได้หลังวิกฤตซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจให้ประเทศดีขึ้นคือทั้งหมดเนี่ยเข้าใจแต่อยากจะเห็นจริงๆเลยว่าเงินถึง200,000เนี่ย200,000 ล้านเนี่ยค่ะเอาไปทำอะไรบ้างอันแรกรู้แล้วเอาไปแจกแต่อันหลังนี่แหละจริงหรือเปล่าที่จะเอาไปทำสถานีชาร์จแบตเตอรี่จริงหรือเปล่าที่จะเอาไปลงทุนทำสมาร์ทกริดแทนที่เอกชนจะเป็นคนลงทุน
0: ต้องดูอันนี้ยังไม่มีรายละเอียด
1: ใช่เนี่ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล
0: ่
1: า
0: เราก็จะรู้แต่เฉพาะว่าส่งเสริมไม่รู้ว่าเขาจะทำในลักษณะตั้งเป็นกองทุน
1: สงสัยตรงนี้แหละว่า200,000เนี่ยมันอะไรบ้างที่มันอยู่ในไส้ในนั้น มีไปเอาโซล่าเซลล์ราคาถูกมาให้ประชาชนซื้อและผ่อนจริงหรือเปล่าจะโดนคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมเนี่ยว่าแบบมีของมาขายด้วยอะไรเงี้ยใครเป็นคนเอามาขายอันนี้อยากรู้มากเลยพี่ไพศาล200,000นี่เงินเยอะนะฮะแต่เราไม่เห็นไงว่าไส้ในมันเป็นยังไงโอเคให้เกียรติกันรอดูก็แล้วกันนะคะแต่อันนี้เป็นเรื่องที่เท่าที่เรียนฟังเนี่ยพี่ไพศาลคะคนที่เขาเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่าติหรือไม่เห็นอะไรก็จะด่าสักอย่างเดียวเนี่ยเขาก็สงสัยอ่ะเขาอยากเห็นอ่ะ
0: ไอ้เรื่องที่จะแจกนั่นน่ะแจกประชาชนทั่วไปคนละ4,300
1: 200,000นั้นไม่
0: อันนั้นไม่ม
1: ี
0: ป
1: ั
0: ญหาได้ไม่มีอะไรซับซ้อน
1: ไม่เข้าสนใจกันไอ้200,000หลังนี่แหละ
0: ก็มีเรื่องไอ้เรื่องที่แบบ
1: อยากเห็นน่ะ
0: พลังงานไปเป็นพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือก
1: อยากเห็นว่าไปคิดอะไรกันไว
0: ้ครับ
1: จะลงทุน
0: เพราะเงินมันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะ200,000 ล้านพูดตรงๆ
1: จะไปลงทุนให้ใครจะซื้ออะไรมาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงสัยกันค่ะ
0: คร
1: ับ นอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องพลังงานมีอะไรน่าสนใจเยอะนะพี่ไพศาลเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงเนี่ยวันนี้ครม.โดยคุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าที่ประชุมเรื่องนี้ใหญ่นะฮะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่29 ตุลาคม 67ที่เคยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยธุรกิจพลังงานในประเทศไทยไม่รู้กี่แสนล้านและรวมถึงยกเลิกการกำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของกรรมการชุดดังกล่าวด้วยคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมีมติกันมาตั้งแต่29 ตุลาคม 67สาเหตุการยกเลิกกระทรวงพลังงานแจ้งว่าเนื่องจากยังมีปัญหาบางประการเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาในส่วนกรรมการผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกรรมการผู้แทนสภา

0: สาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานทั้งนี้การยกเลิกมติดังกล่าวก็เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: มันเป็นยกเลิกในสมัยรัฐมนตรีคุณอัครพลใช่ไหมตุลา
0: 67ค่ะ67คุณอัครพลยังไม่มา
1: โอ้ยนู่นเลยดิตุลา67
0: ค่ะ
1: เออคุณยุคคุณรัฐบาลคุณเศรษฐาก็นี่เลยดิคุณพีรพันธ์เนี่ยคุณพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีพลังงานช่วงนั้นยาวเลยนะคุณพีรพันธ์ก็นั่งมายาวเลย
0: ก็เข้าใจว่าอิทธิพลในการที่จะดูแลเรื่องพลังงานมันเปลี่ยนไปเลยแหละเพราะฉะนั้นก็ค
1: ือ
0: ต้องต
1: ั้
0: งต้นใหม่ต้องตั้งต้นใหม่เรื่องการดูแลพลังงานต้องตั้งต้นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพราะฉะนั้นนี่คือการตั้งต้นใหม่ค่ะเปลี่ยนมือละเปลี่ยนมือ เปลี่ยนยุค
1: แล้วนายกมีวันนี้มีคำสั่งแต่งตั้งด้วยนะแต่งตั้งคุณประกรณ์นิมประพันธ์ให้เป็นประธานกรรมการที่จะมาศึกษาในเรื่องของไอ้ค่าเลยนะค่าพร้อมจ่ายใช่ไหมวันนี้มีรายงานข่าวนะว่านายกก็ได้แต่งตั้งด้วยเนี่ยผมเห็นข่าวแวบๆอยู่นี่ก็
0: ค่าพร้อมจ่ายที่บอกว่าเป็นเงินกินเปล่าที
1: ่
0: อนุมัติให้สัมปทานในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็พอมันล้นยังไม่ได้ใช้จริงก็ต้องเสียค่าพร้อมจ่ายแล้วก็บอกว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟมันสูงขึ้นก็ให้คุณประกรณ์นิมประพันธ์ไปพิจารณาว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นยังไง
1: เป็นคณะกรรมการ
0: จะทำอะไรกับมันได้ถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้ไฟฟ้าราคาสูงขึ้นจริงๆนะคะ
1: อ
0: ีกเรื่องนึงวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแลนด์บริดจ์มี2เรื่องค่ะพี่ไพศาลเรื่องแรกก็คืออันเนื่องมาจากส.ส.ฝ่ายค้านพรรคประชาชนที่เคยแถลงข่าวและมีการระบุว่ามีการไปกว้านซื้อที่ดินเตรียมทำแลนด์บริดจ์นะฮะโดยบอกว่ามีอาม่าก็ใช้คำว่าอะไรฮะบอกว่ามีพาดพิงถึงมีการกล่าวถึงการยกเลิกการลงพื้นที่ของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการว่าของรัฐมนตรีคมนาคมและแนะนำให้ไปรับฟังความเห็นจากประชาชนที่อ่าวเคยจังหวัดระนองโดยระบุว่าทราบว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการกว้านซื้อที่ดินไปแล้วประมาณ500ไร่จากบริษัทโนมินีที่คนในพื้นที่รู้จักกันในนามของอาม่าก็ทำให้คนตีความเลยว่ามันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเป็นบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนวันนี้นะคะบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนก็ได้เปิดการแถลงข่าวและคนที่แถลงชื่อว่าคุณพิสารรัชกิจประการค่ะเป็นพี่หรือเป็นน้องคุณพิพัฒน์คะ
1: น่าจะเป็นน้อง
0: เป็นน้องเดี๋ยวดูหน้าก่อนโอ้อ่อนกว่าน่าจะเป็นน้องค่ะน่าจะเป็นน้องคุณพิพัฒน์แถลงข่าวในข่าวนี้เขียนว่าเป็นการแถลงข่าวฉุกเฉินเลยนะคะเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่บริษัทถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้ากว้านซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ที่ระนองโดยบอกว่าไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงต่อสาธารณชนและนักลงทุนเขาบอกว่าบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือ AMA อาม่าเนี
1: ่
0: ยแล้วเขาก็ยึดมั่นในธรรมาภิบาลกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอดมีความโปร่งใสและถูกต้องไม่ได้ไปกว้านซื้อและถ้าเขาจะซื้อมันก็เป็นการซื้อเพื่อการลงทุนและในข้อเท็จจริงก็คือเขาก็มีที่ดินอยู่ที่ชลบุรี21ไร่ที่ซื้อมาตั้งแต่ปี59เป็นปีที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะพี่ไพศาลเขาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
1: ครับแต่สื่อโดยทั่วไปเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นบริษัทอาม่าอะไรในครอบครัวของคุณพิพัฒน์นะ
0: เขาคิดว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นอาม่าใช่ไหมคะ
1: เขาค
0: ิ
1: ดว่
0: า
1: เป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชื่อจริงเนี่ยเธอชื่อสุนี
0: ค่ะ
1: ก็เรียกกันว่าอาม่าสุนีซึ่งก็อาม่าสุนีเขาก็เปิดเผยตรงไปตรงมานะเขาก็ไม่ได้เก
0: ็
1: บตัวหลบซ่อนอะไรนะเพราะว่าเขาถือว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมาย

0: ล่าสุดเนี่ยไปเปิดใจกับ The Exit ทีมข่าว The Exit น่าจะเป็นเว็บข่าวอะไรเนี่ยนะฮะก็พูดถึงเรื่องของการเข้าซื้อที่ดินรอบโครงการแลนด์บริดจ์ในพื้นที่จังหวัดระนองชุมพรและกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยนักการเมืองนะก็ทีมข่าวเนี่ยเขาบอกว่านักธุรกิจหญิงรายนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าอาม่า ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นผู้ที่เข้าไปกว้านซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่ใกล้แนวโครงการเมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์โดยเฉพาะบริเวณตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองก็ปรากฏว่าก็ได้หลักพยานหลักฐานมานะว่ามีหญิงที่ปรากฏตัวอยู่เป็นคลิปออกมานะแล้วก็ถูกระบุว่าคนเนี้ยคืออาม่าเป็นคลิปที่อาม่ากำลังลงพื้นที่ติดต่อขอซื้อที่ดินเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2564สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินเอกสารนส3กในเขตป่าปากเตรียม
1: ค่ะ
0: ทีมข่าวก็ได้สอบถามไปยังบุคคลที่ถูกเรียกขานว่าอาม่าก็พบว่าชื่อจริงนามสกุลจริงของเธอคือคุณสุนีตาลิยางกูลศรี
1: เ
0: ป็นนักธุรกิจหญิงพื้นเพอยู่จังหวัดอุบลราชธานีทำธุรกิจโรงแรมและธุรกิจด้านการส่งออกรวมถึงเป็นบุคคลที่มีเครือข่ายกว้างขวางในหลายจังหวัดคุณสุนียอมรับว่าตนเองมาซื้อที่ดินในพื้นที่ระนองชุมพรจริงแต่ไม่ใช่เป็นการกว้านซื้ออย่างที่ถูกกล่าวหานะว่าซื้อมากมายซื้อแบบรู้ข้อมูลอินไซต์อะไรเงี้ยนะแล้วก็อธิบายว่าการซื้อที่ดินแปลงแรกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2558หลังมีผู้ถือครองที่ดินชื่อนายอาคมเดินทางไปเสนอขายให้ตนเองที่อุบลราชธานีเมื่อมีการตรวจสอบพบว่ามีเอกสารสิทธิ์นส3กถูกต้องจึงตัดสินใจซื้อไว้หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านในพื้นที่ทยอยนำที่ดินมาขายอย่างต่อเนื่องเพราะรู้ว่าตนเองอยาก
1: ซื้อชอบซื้อ
0: เป็นผืนใหญ
1: ่ผื
0: นเล็กแล้วก็อยากต่อจิ๊กซอว์เป็นผืนใหญ่เนี่ยน
1: ะ
0: ก็ซื้อเรื่อยมาตามลำดับตั้งแต่58จนมาถึงปี62อาม่าสุนียืนยันว่าจุดประสงค์หลักของการซื้อที่ดินคือการต้องการพัฒนาเป็นท่าเรือธุรกิจท่าเรือรองรับธุรกิจการส่งออกของตนเองไม่ได้ซื้อเพื่อรอการเกิดขึ้นของโครงการแลนด์บริดจ์และกรณีที่มีการถือครองผ่านบริษัทหลายแห่งก็เพื่อแยกประเภทธุรกิจออกจากกันเท่านั้นนะซึ่งสื่อก็พบว่าตัวของอาม่าสุนีเนี่ยไม่ได้ถือครองเป็นส่วนตัวนะถือครองที่ดินรวม33แปลงเนื้อที่ประมาณ 1,050 ไร่ซื้อไปซื้อมานะ 1,050 ไร่ก็แบ่งเป็นการถือครองโดยบริษัทชื่อ Advanced Development 2019จำนวน13แปลงบริษัทชื่อฉางเจียง1942จำนวน9แปลงและบริษัทชื่อสยามพาวเวอร์2562จำนวน11แปลงอย่างไรก็ตามในจำนวนนี้มีบางแปลงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นส3กโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองก็คือไปพบว่าเป็นที่ที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับเขตที่ดินรัฐนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชัยวัฒน์ลิมลิขิตอักษรนะอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติในฐานะผู้ร้องตรวจสอบที่ดินป่าปากเตรียมเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตว่าการเข้าซื้อที่ดินจำนวนมากในพื้นที่ระนองชุมพรและพังงาในช่วงปี60เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดียวที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผลักดันแนวคิดโครงการแลนด์บริดจ์อย่างจริงจังจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอาจมีบางกลุ่มรับรู้ข้อมูลภายในอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สื่อ

0: รายงานตกลงว่าไม่ใช่บริษัทอาม่าเลยของเป็นอาม่าเลยอาม่าสุนีนะ
1: อาม่าสุนีวันนี้อายุ84ปีค่ะ
0: อ
1: ายุ84ปีเริ่มไปซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะที
0: ่58เฉพาะระนอง
1: เริ่มแต่ปี58 58ก็คือเป็นผู้มาก่อนเวลาถึง11ปี
0: เขาบอกว่าจะไปทำเตรียมทำไอ้ท่าลงท่าเรือน้ำลึกเขาเพราะเขามีธุรกิจส่งออกอยู
1: ่ในตอนที่ปี58อะอาม่าก็อายุ70เท่าไหร่อะ74ปีแล้วนะคะเป็นคนพื้นเพไม่ใช่คนอุบล นะคะพื้นเพเป็นคนสุรินอยู่ในครอบครัวทำอาชีพค้าขายพอมีพอกินนะคะแล้วก็ไม่ได้เรียนสูงค่ะคุณแม่ให้เราออกจากงานมาช่วยงานที่บ้านทำการค้าขายแล้วก็เข้าสู่วงการค้าขายเต็มตัวแต่แต่งงานสามีชื่อคุณเบนจะชายตริยางกูลศรีเป็นชาวอุบลนะคะแล้วก็บอกว่าชีวิตเนี่ยเคยย่ำแย่ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยขายเม็ดพันธุ์ผักปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชนี่แหละคือธุรกิจเริ่มต้นของอาม่าค่ะ
0: เป็นทุนเกษตรโอเค
1: เดี๋ยวพัฒนาเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
0: พักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: คุยกันต่อครับ
3: ในสักครู่นี้ยังมีที่ในโพสต์ทูเดย์เนี่ยเขียนไว้ตั้งแต่ปี2553นะพี่ไพศาลก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ทำพวกธุรกิจยาปากศัตรูพืชทำขายเมล็ดพันธุ์อะไรพวกนี้หลังจากนั้นเขามาทำธุรกิจขายลูกไก่และอาหารสัตว์และสุดท้ายก็ขายเนื้อไก่สดนี่แหละค่ะพี่ไพศาลพัฒนามาจากธุรกิจไก่เริ่มแรกเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนผ่านและพัฒนาดำเนินเริ่มต้นโครงการไก่จ้างเลี้ยงและพัฒนาไปสู่โครงการไก่ประกันราคาContact Farmingในการเลี้ยงไก่มีสมาชิกเข้าร่วม 1,300 รายในพื้นที่อุบลศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารเรียกว่าอำนาจให้ลูกเรียนลงสอสอได้แล้วมั้งป่านนี
2: ้นี่
3: น่าจะเล่นแล้วก็ไม่รู
2: ้น่าจะต้องมีโรงเชือดแบบนี้
3: ตลอดจนได้พัฒนาธุรกิจมาเป็นบริษัทก้าวหน้าไก่สดเป็นธุรกิจเลี้ยงไก่เพื่อการส่งออกแบบครบวงจรมีฟาร์มไก่พ่อแม่พันโรงฟักไข่โครงการไก่กระทงโครงการชำแหละไก่สดแช่แข็งส่งออกไก่ปรุงสุกแช่แข็งด้วยค่ะส่งออกไปสหภาพยุโรปญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงแอฟริกาใต้เกาหลีใต้โรมาเนียปีนึงเขาทำธุรกิจเป็นพันๆล้านแต่ที่อาม่าสุนีภูมิใจที่สุดนะคะดีไม่ดีพี่ไพศาลอาจจะเคยไปใช้บริการของอาม่านี่แล้วก็คืออาม่าเนี่ยซื้ออาคารโรงพยาบาลมาเป็นโรงแรมที่ทันสมัยค่ะ
2: ที่ไหน
3: อุบล
2: เออโรงแรมอะไรไม่รู
3: ้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะเคยมีคนพูดถึงโรงแรมนี
2: ้เอาโรงพยาบาลเก่าใช่ไหมโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหม
3: ใช่
2: มันมีห้องคนไข้
3: พ
2: ี่
3: ไพศาลจำได้ไหมคะพี่ไพศาลจำได้ไหมคะ
2: มันมี
3: คดีเด็ดที่เขาเมาส์กัน
2: อ
3: ะโรงแรมที่เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนอยู่อุบล
2: อ
3: ะอาม่าบอกว่าเนี่ยภูมิใจมากเลยแซวเฉยๆค่ะ
2: ผมพักโรงแรม
3: ภูมิใจมากในการคืนกำไรให้ชาวอุบลราชธานี

0: อดีตด้วยการซื้ออาคารโรงพยาบาลมาทำเป็นโรงแรมที่ทันสมัยเดิมไม่เคยคิดจะซื้อที่แปลงนี้เพราะไม่ทราบว่าเขาจะประมูลขายก่อนนั้นไปเดินซื้อที่ดินรอบเมืองบริเวณตรงข้ามเซียงกงถมดินจะปลูกสร้างตึกอยู่นั่นเมื่อมีการประมูลขายเลยไปซื้อไม่คิดว่าจะทำโรงแรมแต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลมันมีตั้ง280ห้องด้วยทำยังไงก็เลยทำเป็นโรงแรมซะเลยเสียค่าโอนไป40ล้านค่ะเลยก็ได้ความรู้ใหม่ที่คนมีโรงแรม ที่เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อน ค่ะเป็นคนชอบซื้อที่ดูแลแต่ว่าจะทำท่าเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: ก็ให้สัมภาษณ์ว่าที่ไปซื้อที่ระนองจะทำท่าเรือ
0: ไม่มั่นใจ
1: แต่ผมก็นั่งนึกอยู่เหมือนกันโอ้โหต้องไปมีอุตสาหกรรมต้องไปมีการผลิตอะไรอยู่ไม่ไกลจากนั้นนะถึงได้แบบถึงแบบคือตรงนั้นเข้าใจได้ว่ามันออกอันดามันไปตามตลาดทางนู้นนะก็
0: ถ้าหากว่าไปทำไก่อยู่ทางภาคใต้แล้วส่งออกแล้วจะต้องถึงขนาดทำท่าเรือเองก็น่าสนใจนะแต่ระนองจริงมีท่าเรือนะนี่ในสาร
1: มีไหมเขามีไหม
0: มีท่าเรือระนองอาจารย์ธรบอกว่าอาจารย์ปิติสีแสงนามบอกว่าตั้งแต่มีเหตุการณ์ในพม่าที่ไม่ค่อยสงบเนี่ยท่าเรือระนองคึกคักมากเขาไปใช้ท่าเรือที่นั่นกันค่ะก็เปิดเผยนะดูคนอุบลก็น่าจะรู้จักดีแหละน
1: ่
0: าจะเป็นคนเป็นผู้หญิงเก่งนั่นแหละสร้างเนื้อสร้างตัวมาขนาดนี้แล้วก็ชอบซื้อที่เป็นอาม่าคนหนึ่ง
1: ผมไปดูละโรงแรมชื่อโรงแรมซูนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ก็ใช้ชื่อตัวเองเลย
0: ชื่ออาม่าเลย
1: ชื่อใช้ชื่ออามีอาม่าเลยซูนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แสดงต้องใหญ่มากนะมีคอนเวนชั่นฮอลล์ด้วยตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเป็นห้างสรรพสินค้าอยู่ในตัวด้วยนะโรงแรมมีชื่อเสียงโดยเฉพาะมีผู้พักมักจะรีวิวเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์เหนือธรรมชาติ
2: ใน
1: ท
2: ำนองว่า
1: ในทำนองก็เป็นโรงแรมที่มีการปรับปรุงมาจากสถานพยาบาลเดิมคงจะคุยว่าได
2: ้เจอเปล่าอะไรอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: ได้พบกับเทพองค์นั้นเทพองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เทพธนูสาแปลงกายมาพบกลางดึกเลยเงี้ย
0: ขึ้นลงขึ้นลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นโรงแรม
1: เราจะมีเรื่องเล่าต่างๆเนี่ย
0: นี่ในโซเชียลมีเยอะเลยค่ะเรื่องเล่าของโรงแรมที่พัฒนามาจากโรงพยาบาลเนี่ยแต่เจ้าของแกภูมิใจมาก
1: โดยเฉพาะในรายการอะไรนะ Ghost Radio เนี่ยจะพูดถึงเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมแห่งนี้เยอะที่สุดเขาว่านั่นนะ
2: อ๋อเหรออ่
1: ะ
2: ที่ภาษาอ่านจากที่ไหนอ่ะ
1: ผมเข้าไปเซิร์ชดูปั๊บ AI มันขึ้นมาบอกเลย
2: อ
1: ๋
2: อเหรออ
1: ืม
2: โอ้นี่คุณนกนาดบอกว่าจัดประชุมบ่อยแล้วก็บอกเลยว่าแกนสุนีใช่ไหมใช่ค่ะคุณชนะก็บอกเป็นโรงแรมดังอ๋ออาม่าเนี่ยคุณทวีพรบอกว่าเศรษฐีเขามีที่ดินเยอะๆกันทั้งนั้นแหละจริงจริงคนไหนที่รวยๆที่ดินรู้จักกันนะรวยจากที่ดินทั้งนั้นนะคะ
1: ยืนยันว่าผมไม่เคยพักนะแต่ว่าเดี๋ยว
2: ไปมา
1: เนี่ยเดี๋ยวว่าต้องถามคนยืนยันได้น่าจะเป็นน้องอ้อมน่าจะเป็นน้องอ้อมว่าตอนที่อสมทจัดแล้วมีคุณอัธพลก็
2: ไปจัดงานใช่ไหม
1: คุณอัธพลเนี่ยคุณอัธพลรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยแล้วผมไปด้วยตกลงว่าเรานอนที่ดีหรือเปล่าเพราะว่าจำได้ว่าไอ้โรงแรมที่เรานอนนั่นน่ะมันมีห้างด้วยเราบอกว่าสุนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เนี่ยมันเป็นทั้งโรงแรมแล้วเป็นทั้งห้างผมก็เลยไม่แน่ใจเดี๋ยวน้องอ้อมเนี่ยเขาทราบเพราะน้องอ้อมตอนนั้นเขาน้องอ้อมคลื่น
2: หลายป
1: ี
2: แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่นานละเขาเป็นคนเขาน่าจะจำได้มากกว่าผม
2: คุณวัฒนาบอกว่าคนในพื้นที่อุบลไม่ได้เรียกอาม่าครับคนอุบลส่วนมากเรียกว่าเจ๊สุนีนักธุรกิจในอุบลทำโรงงานไก่ส่งออกทำโรงงานอาหารสัตว์แกชอบซื้อที่ดินใกล้ๆบ้านผมที่อยู่แกนั่นแหละทำฟาร์มไก่ก็หลายที่

0: ก็มันก็เผอิญว่าซื้อไปไกลด้วยนะไปถึงระนองอะไรด้วยนะอ่ะไม่เป็นไรนะ
1: ที่โอเค
0: สรุป

0: กกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สรุปภาพหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อครับคุณอัน
2: ค่ะโอเค
1: เอ๊ะตกลงประชาธิปัตย์ผู้ที่เขาจะส่งลงผู้ว่ากทมเนี่ยใช่คุณอนุชาบุรพชัยศรีไห
2: มมีแนวโน้มสูงอะค่ะแต่จะใช่หรือเปล่ายังไม่แน่ใจเพราะเขายังไม่ได้พูดออกมาจากปากอะค่ะวันนี้ที่ไปเข้าไปงานของประชาธิปัตย์แล้วก็มีคนอยู่สองคนที่สื่อเพ่งเล็งคนแรกคือคุณอนุชาบุรพชัยศรีอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยอีกคนหนึ่งก็คือคุณพิเชษฤกษ์ปรีชาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายบริหารของ LINE Plus ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ LINE Thailand แล้วก็เป็นอดีตเลขานุการของคุณอภิรักษ์โกสโยธินอดีตผู้ว่ากทมทั้งสองคนเนี่ยก็ดูเป็นคนที่ลงสมัครได้ทั้งคู่ว่างั้นเถอะแล้วก็วันนี้นั่งก็ไปร่วมงานประชาธิปัตย์เขาเลือกพื้นที่โรงงานยาสูบจัดงานที่ชื่อว่า AI Demo Day Bangkok Builders Edition โดยร่วมกับ AI Builders BKK แล้วก็สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยจัดงานไปกันหมดนะคะคุณอภิสิทธิ์ไปคุณสกลทีด็อกเตอร์การดีคุณกรจาติกาวณิชไปแล้วนักข่าวก็เหลือไปเห็นสองท่านเนี้ยก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีแล้วก็คุณพิเชษฤกษ์ปรีชาก็เลยเป็นการพาดหัวว่าสงสัยจะเป็นสองท่านนี่แหละ
1: แล้วก็ยังเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
2: ก็เขาไม่พูดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเพราะเขาขอเวลาไปลาออกไงฮะ
1: ถ้าขอเวลาไปลาออกเพราะว่า
2: เขาไม่ได้พูดแต่ว่าเขาบอกเขาเพิ่งลาออกอะ
1: อ๋อถ้าขอลาออกก็มีความเป็นไปได
2: ้ก็อนุชาเนี่ย
1: เขาเคยเป็นประธาน
2: ภูมิใจไทยใช่อยู่พรรคภูมิใจไทยมาแล้วก็คุณอนุชาก็บอกว่าผมลาออกจากภูมิใจไทยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยทุกอย่างครบถ้วนกระบวนการเรียบร้อยแล้วในการลาออกและมางานนี้ในฐานะที่เป็นอดีตส.ส.กทม.พื้นที่คลองเตยของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ
1: คือเดิมก็เป็นส.ส.ของประชาธิปัตย์นี่แหละ
2: ก็คลองเตยนี่ฮะ
1: คุณ
2: อนุชา
1: เนี่ยนะลงสวมเสื้อประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งครั้งแรกปี2550หลังจากร่างรัฐธรรมนูญ50เสร็จนะรัฐประหารบิ๊กบังเสร็จแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญ50เสร็จก็จัดที่มีการเลือกตั้งคุณอนุชาก็มาลงสังกัดประชาธิปัตย์ลงตอนนั้นเนี่ย

0: เขตเขตเป็น3คนนะก็จะลงในเขตที่คุณอนุชาลงเนี่ยก็จะมีคุณกรจติกาวณิชแล้วคุณสมเกียรติฉันทวานิชก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามาทั้ง3คนเลยยกทีมแล้วก็ปี54เนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นสมัยที่2ที่พรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแล้วคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกใน54เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในการเลือกตั้ง62คุณอนุชาก็ลงรับเลือกตั้งเป็นครั้งที่3แต่ไม่ได้รับเลือกตั้งนะครับแต่ว่าก็ได้ตำแหน่งเป็นเลขานุการคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
1: สาธารณสุขค่ะค่ะ
0: คุณอนุชาก็มาเป็นโฆษกเอ้ยมาเป็นเลขาแล้วพอมาอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคุณณัฐพลก็มาอยู่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่แหละก็เลยในท้ายที่สุดเนี่ยก็มาเป็นรองนายก
1: รองนายก
0: รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาเป็นโฆษกนะคุณอะไรนะที่
1: อนุชา
0: คุณอะไรเข้าไปเป็นสสบัญชีคุณธนากรวังบุญคนชนะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นโฆษกแล้วเขาไปเลื่อนไปเป็นสสก็เลยทำให้คุณอนุชาเนี่ยก็เลยมาเป็นโฆษกแทนในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะตอนนั้นก็พอ66เนี่ย2566เนี่ยก็มาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาตินะมาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็ได้เป็นส.ส.สมัยที่3เมื่อคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคลาออก
1: เดี๋ยวนะคะเป็นส.ส.ส.ส.ครั้งแรกพรรคประชาธิปัตย์เหรอคะ
0: ส.ส.ครั้งแรกเนี่ยปี50พรรคประชาธิปัตย
1: ์ส.ส.ครั้งที่2
0: ก็พรรคประชาธิปัตย์ปี54
1: ครั้งที่3รวม
0: คร
1: ั้
0: งที
1: ่
0: 3ปี62ก็ไม่ได้ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นประชาธิปัตย์อีกเหมือนกันก็ไม่ได้ก็แต่ว่าก็ได้เป็นมาเป็นเลขาของคุณณัฐพลร
1: ั
0: ฐมนตรีศึกษาธิการ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็มาลงเลือกตั้งปี66อีกครั้งหนึ่งในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ
1: 66
0: เลือกตั้ง
1: ใช่66รวมไทยสร้างชาติ
0: เป็นรวมไทยสร้างชาติก็ประชาธิปัตย์ทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นรวมไทยสร้างชาติกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณอนุชาเขาก็ไปอยู่ด้วยแล้วพอรวมไทยสร้างชาติยกทีมออกไปร่วมกับภูมิใจไทยล่าสุดในการเลือกตั้งล่าสุดเนี่ย68เนี่ยก็คุณอนุชาก็ตามไปสังกัดกับพรรคภูมิใจไทยด้วยอันนี้เส้นทางการเมือง
1: ค่ะเป็นยังไงคะถ้าสมมติว่าเปิดตัวออกมาเป็นคุณอนุชานี่คิดว่ายังไงคะคือฮาไหมคะ
0: ก็เป็นคนที่โลดแล่นอยู่ในวงการเมืองแล้วก็ลงพื้นที่เลยก็เคยเป็นส.ส.กรุงเทพอะไรต่างๆนะแล้วก็ปูมหลังอะไรต่างๆก็การศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยจบอัศจรรย์รุ่นเดียวคุณอนุทินแสดงเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับคุณอนุทิน
1: ก็60กว่าแล้วเหร
0: อปีนี้ก็เกิดเท่าไหร่เนี่ยเกิด2510ปีนี้เท่าไหร่ฮะ68
1: 59ค่ะปีนี้59ปี69ปีหน้า60ค
0: ่
1: ะ
0: ก็น่าจะอ่อนกว่าคุณอนุทินนิดนึง
1: ค่ะ
0: แต่รุ่นเดียวกันเพราะว่าตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าคุณอนุชาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่นเดียวกับคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่ว่าไปจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศออสเตรเลียนะจากวิทยาลัยSacred Heart College แล้วก็ไปจบปริญญาตรีที่วิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยอเดเลดออสเตรเลียนะแล้วก็ไปต่อโทวิทยาศาสตร์สาขาพลังงานที่มหาวิทยาลัยลีดประเทศ

0: ังกฤษแล้วได้ปริญญาโทอีกใบบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการตลาดจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบสสินด้วยนะเป็นวปอรุ่น63นะ
1: ค่ะ
0: เป็นวปอรุ่น63ครับ
1: ชื่อคุณเจมส์ใช่ไหมคุณเจมส์
0: ชื่อเล่นชื่อคุณเจมส
1: ์ค่ะคุณเจมส์เขาเกิด10ส่วนคุณนฤทินเขาเกิดกันยา09นั่นแหละก็รุ่นเดียวกันนั่นแหละห่างกันไม่กี่เดือนนะคะถ้าให้เรียนวิจารณ์เนี้ยโอ้ชื่อเสียงยังสู้กับคุณชาติชาติยากอยู่เหมือนกันนะฮะ
0: ก็ยัง
1: ไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นอ่ะ
0: ครับ
1: เปิดตัวมาถ้าเป็นชื่อนี้นะฮะ
0: แต่ถ้าเทียบ2ชื่ออย่างที่เขาว่ากันเนี่ยนะผมก็คิดว่าคุณอนุชาก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันมากกว่าใช่ไหมมากกว่าผู้ที่เป็นผู้บริหารของ
1: ไลน์
0: ของไลน์แมนเนี่ย
1: ไม่ก็ไม่รู้จักก่อนหน้านี
0: ้
1: คนนี้ยังถือว่าเป็นการเมืองแล้วก็ดูจะใกล้ชิดกับประชาธิปัตย์มากกว่านะคะ
0: เพียงแต่ว่าเขาโปรไฟล์ที่เขาให้มาแบบเขาแบบฉายหนังตัวอย่างมาเขาบอกมาจากภาคเอกชนนะอายุยังไม่เกิน60มาจากภาคเอกชนอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่คุณอนุชาไม่ใช่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอยู่การเมืองมาตลอดเลยตั้งแต่ปีลงเลือกตั้งปี50เป็นต้นมาใช่ไหมเขาอยู
1: ่ค่ะ
0: ไอ้ครอบครัวเป็นบริษัทที่ทำพวกไอ้เกี่ยวกับขายพวกเครื่องจักรกลใช่ไหม
1: ไม่รู้จักเลยค่ะ
0: ผมดูนามสกุลเดี๋ยวต้องเข้า BYU ก่อนมีข่าวประชานพันธ์จาก BYU
1: เดี๋ยวเห็นว่าไปกันละกัน BYU นะคะเอ๊ะทำไมอยู
0: ่โอเคแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลด้านการลงทุนจาก BOI กับคุณยุรากรสุธรญาติครับ
2: สร้างแต้มต่อการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ BOI โทร02-553-8111
3: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานซับคอนไทยแลนด์2026ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 13-16 พฤษภาคมนี้ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่20แล้วค่ะแล้วก็เป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภายใต้แนวคิด Sourcing Innovation Shaping Tomorrow ค่ะโดยปีนี้จะมีผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจากประเทศต่างๆเข้าร่วมออกบูธ239บริษัทและมีผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศกว่า90บริษัทจาก14ประเทศทั่วโลกตั้งเป้าหมายการจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 9,000 คู่และคาดว่าจะมีมูลค่าซื้อขายชิ้นส่วนในอนาคตกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะไฮไลท์สำคัญคือเวที BOI Symposium 2026ที่จะจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้ในหัวข้อ Thailand Driving Towards Smart and Green Mobility ค่ะเป็นการนำเสนอทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตและจะมีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Policy to Accelerate Smart and Green Mobility ค่ะโดยนายนฤทธิ์ เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการBOI นะคะนอกจากนี้ภายในงานค่ะ BOI จะจัดงานสัมมนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยรวม17หัวข้อครอบคลุมประเด็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ของประเทศการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยการขยายการลงทุนในต่างประเทศการเข้าถึงแหล่งทุนในยุคดิจิตอลค่ะรวมถึงการอัปเดตมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI โดยงานซับคอนไทยแลนด์2026นะคะก็จะจัดขึ้นระหว่าง 13-16 พฤษภาคม2569นี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจค่ะ
2: สนับสนุนโดย BOI ส่งเสริมธุรกิจทุกระดับสนใจติดต่อ02-553-8111
4: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 5:15 นครับแล้วครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
1: แลนด์บริดจ์เมื่อกี้นี้คุยเรื่องอาม่าสุนีไปซื้อที่ปรากฏว่าเนี่ยว่าอาม่าถามอาม่าอาจจะไม่เชื่อเรื่องที่จะทำแลนด์บริดจ์จริงๆนะพี่ไพศาลวันนี้พี่ไพศาลเริ่มรู้สึกว่าจะทำจริงแล้วพี่คะ
0: คงยากคงก็พยายาม
1: เดี๋ยวง่ายหรือยากเป็นอีกเรื่องนึงถามว่าตั้งใจทำจริงหรือเปล่าพี่ไพศาลว่าเขาตั้งใจทำจริงหรือเปล่า
0: หยิบยกมาเป็นประเด็นอะไรต่างๆเนี้ยคงจริงอ่ะแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ดูแล้วมันไปยากคือไอ้จะถึงขั้นว่าทำเป็นเล่นๆไปทำดูโก้โก้เท่ๆคงไม่น่าจะเป็นงั้นนะก็คงจะดูถ้ามันมีช่องทางที่ทำแล้วมันจะเป็นมรรคเป็นผลได้ก็คงจะพยายามศึกษาพยายามเดินเครื่องอยู่
1: ระหว่างทำแลนด์บริดจ์กับทำให้ภาคใต้สี่จังหวัดภาคใต้เกิดความสงบที่แท้จริงอ่ะอะไรง่ายกว่ากันฮะ
0: น่าจะพอๆกันอ่ะน่าจะยากพอๆกัน
1: จบเลย
0: สำหรับผมนะในความเห็นผมนะยากพอๆกัน
1: เพราะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็แล้วกันเพราะอันนั้นอ่ะยิ่งนับวันเลยฉันยิ่งดูไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยตอนนี้ยังจำชื่อแม่ทัพภาคสี่ไม่ได้เลยจำชื่อโคศกก็ไม่ได้มองไม่เห็นเลยจริงๆถ้าเกิดแลนด์บริดจ์เนี่ยพอกันเนี่ยก็มองไม่เห็นแต่ที่เห็นตอนนี้ก็คือนางสุภาพรมาลัยลอยผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมมีชื่อเล่นว่าเอ็นลอไม่ใช่ไอลอนะฮะไอก็ส่วนไอมีเอ็นนะEN แล้วก็ Law LAW ให้สัมภาษณ์กับ Next News ในวันเนี้ยบอกว่าตอนนี้มีประชาชนร่วมลงชื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการ Land Bridge และร่างพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ทะลุเป้าหมายที่เครือข่ายตั้งไว้แล้วกว่าเท่าตัวค่ะเมื่อวันที่8พฤษภานะได้ไปตั้ง 1,725 รายชื่อนะเอาเป็นองค์กรนะ460องค์กรจริงๆอ่ะต้องการแค่ 50,000 ก็พอแต่ปรากฏว่าได้ไปแสนกับ700แล้วแล้วก็จำแนกว่าจังหวัดที่ประชาชนมีการจำแนกด้วยนะคะว่าคนที่คัดค้านเนี่ยอยู่ในจังหวัดใดภาคใดบ้างเครือข่ายจะประสานงานร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวต่อไปซึ่งอาจรวมถึงการเดินทางเข้ากรุงเทพการจัดกิจกรรมหรือการยื่นหนังสือต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยืนยันว่ารายชื่อทั้งหมดจะถูกนำไปยื่นต่อรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อให้สะท้อนให้เห็นการคัดค้านของประชาชนต่อโครงการนี้อย่างเป็นทางการค่ะตั้งใจว่าจะเอารายชื่อเนี้ยไปเป็นหลักฐานประกอบการยื่นต่อรัฐบาลกระทรวงคมนาคมต้องการให้เห็นว่าไม่ใช่แค่คนใต้นะสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นก็เพราะว่าโครงการขนาดใหญ่เนี่ยมันส่งผลมีคนได้คนเสียในวงกว้างทั้งด้านนิเวศวิทยาทรัพยากรทางทะเลและงานศึกษาวิจัยทางวิชาการแล้วก็ยกตัวอย่างระนองซึ่งนักวิชาการหลายฝ่ายมองว่าเป็นพื้นที่ระบบนิเวศสมบูรณ์ระดับต้นๆของประเทศเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านนิเวศวิทยาที่สำคัญจึงเห็นว่าโครงการไม่ควรถูกจำกัดเฉพาะคนในพื้นที่แต่ประชาชนทั่วประเทศควรมีสิทธิ์ร่วมแสดงจุดยืนด้วยเพราะว่าอะไรไหมพี่อย่างนี้เข้าใจว่าเพราะว่าโผล่ก่อนหน้านี้คนในพื้นที่อ่ะถึงแม้จะรู้นิดเดียวแต่เอาด้วยนะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ต่อต้านเนี่ยเขาถึงมีชื่อคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่โดยบอกว่าเวลาที่มันกระทบเนี่ยมันเป็นระบบนิเวศวิทยาที่มันส่งผลกระทบในวงกว้างเพราะนั้นคนที่จะเอาไม่เอาไม่ใช่คนในพื้นที่เท่านั้นเพราะเอาเฉพาะภาคใต้ดินดีคนภาคใต้เอาค่ะดินคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: เพราะคนภาคใต้ส่วนหนึ่งเนี่ยดูจากปัญหาสมุยดูจากปัญหาสุราษฎร์เกาะพะงัน

0: ดูจากปัญหาภูเก็ตแล้วเนี่ยนี่คิดว่าเขาไม่คิดอะไรนะดูจากนอมินีหมื่นกว่าใน 3-4 เกาะดูจากโครงการที่เดี๋ยวรัสเซียเดี๋ยวเยอรมันเดี๋ยวอิสราเอลเข้ามาดิฉันว่าไม่รู้จะเป็นคนส่วนใหญ่หรือเปล่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะคิดว่าทำอะไรได้ก็ทำคิดว่าทำอะไรได้ก็ทำอ่ะ
1: ธุรกิจคนไทยในพื้นที่เหล่านี้ก็ไม่เข้มแข็งนะไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตสมุยพังงานพังงากระบี่อะไรต่างๆเนี่ยโดนพวกต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆไม่คือมันเป็นเรื่องที่น่าคิดอ่ะมันไม่ใช่แต่เพียงว่าพวกเหล่านี้มาพยายามจะทำหลบ
0: เลี่ยงกฎหมายเขาไม่ได้มาบีบคอ
1: ใช่ใช่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่อย่างด้านหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนถึงความอ่อนแอของผู้ประกอบการไทยบางหลายๆกิจการก็อย่างบางทีคนไทยก็ถนัดแต่ว่าหาที่ดินมาแล้วก็รีบขายไป
0: ขาย
1: คนจะไปซื้อไปอะไรพยายามไปปั่นใช่ไหมที่ได้มาจนกระทั่งมีเอกสารเดินต่างได้ก็เอาไปแล้วก็ขายนะมันก็จะมีคนต่างถิ่นมาเติมสมัยก่อนก็อาจจะมีนักธุรกิจไทยบ้างอะไรบ้างตอนหลังๆนี่ฝรั่ง
0: นี่ก็ไม่ค่อยได้รู้สึกว่าเขารักแผ่นดินเขารักพื้นที่เลยนะความรู้สึกที่มันเป็นสัญลักษณ์ที่มากที่สุดคืออะไรรู้ไหมพี่ไพศาลคือการที่เขาเผาป่าพลุอะค่ะเขาคือใครก็ไม่รู้พี่ไปจำจำข่าวที่ว่า
1: ป่าพลุ
0: เนี่ยที่เผาแล้วก็เข้าไปยึดที
1: ่
0: มันแสดงให้เห็นถึงการที่ไม่ได้มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติที่มันเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำเลยอ่ะอะไรที่ยึดได้ก็เห็นแก่ตัวทำกันหมดนะเผากันเป็นเดือนอ่ะให้ป่ามันหมดไปแล้วเข้าไปยึดที่ทำกินเรียนได้รู้สึกค่ะรู้สึกมากเลยเรื่องที่เขาเผาป่ากันเป็นแบบเป็นเดือนได้อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเขารักแผ่นดินอะไรกันนักกันหาอะไรเหมือนกับว่าเอาตัวรอดสาวได้สาวเอาทำนองนั้น
1: ผมยังคิดว่ามันนอกจากมันจะต้องสังคายนาเรื่องกลไกรัฐนะการบังคับใช้กฎหมายที่หย่อนยานต่างๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความคิดอุดมการณ์ท้องถิ่นนี่ก็สำคัญทำยังไงที่จะมีวิสัยทัศน์ที่มองอะไรมันเป็นเพราะเดิมเนี่ยก่อนที่ฝรั่งจะเข้ามาหรือคนต่างชาติจะเข้ามาเนี่ยมันจู่ๆมาเหยียบหัวคนไทยไปไม่ได้ใช่ไห
0: มมันต้องมีคนปูพรมรอค
1: ่
0: ะ
1: มันจะต้องมีการให้ความร่วมมือมันจะต้องมีการได้ประโยชน์อะไรกันมาแล้วมาถึงตอนนี้มันก็เริ่มสายละคนที่ได้รับผลกระทบก็เริ่มไม่พอใจละแล้วความคิดเรื่องชาตินิยมเข้ามาก็ทำให้เริ่มประเภทที่จะไปหาทาง
0: เอาตัวรอด
1: เข้าไปมันไม่ใช่ครั้งหนึ่งก็เคยได้ประโยชน์อยู่แล้วครั้งนี้ก็เริ่มกลายเป็นว่ามันมีกระแสมานี้ว่าอาจจะโดดเข้ามาเล่นอะไรต่างแต่ผมดูหลายๆเมืองแล้วมันดูแล้วมันมีการหาประโยชน์กันอย่างคึกโครมมากจนกระทั่งมันเปลี่ยนมาถึงวันนี้แล้วมันถึงก็ที่แม้กระทั่งที่ปลายที่อะไรนะเป็นสูตรเดียวกันหมดอ่ะ
0: มันต้องแก้ยังไงคะพี่ไพศาลมันต้องแก้จากการที่สร้างอุดมการณ์ชาติขึ้นมาใหม่ไหมการสร้างอุดมการณ์ชาติขึ้นมาใหม่อ่ะ
1: คือเฉพาะหน้าเนี่ยจากท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีการเลือกตั้งภายในท้องถิ่นนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าสมมุติว่าได้คนที่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆไม่ใช่ใช้เงินซื้อมาแล้วประชาชนก็รู้สึกว่ามันก็มีเวรกรรมมันอยู่แค่วันลงทะเบียนนั่นน่ะหลังจากนั้นมันก็ตัวกายตัวมันคุณจะไปใช้อำนาจของคุณจะจัดการอะไรคุณไปของฉันก็อยู่ของฉันมาเพราะว่าก็รับทุกอย่างมาจบในวันนั้นไปแล้วมันไม่ได้มีค ความรู้สึกผูกพันกันว่าอันนี้เป็นตัวแทนของท้องถิ่นเราวันการที่จะต้องดูแลปกป้องท้องถิ่นเป็นหูเป็นตาต้องมีนะเพราะทุกที่มันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีอะไรทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าภูเก็ตไม่มีไม่ใช่ว่าสมุยไม่มีมีทั้งนั้นนะ
0: แล้วตั้งแต่เรามีการเลือกตั้งในระดับอบต. อบจ. อะไรเนี่ยมันประเทศไทยมันดีขึ้นไหม
1: มันไม่ได้มันมีการเลือกตั้งจริงแต่ไม่ได้คนที่มาจากไม่ใช่เป็นตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงไงเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เขาก็ลงทุนกันมาม
0: ันก็เลยทำให้เกิดการซื้อเสียงในระดับในทุกระดับมากขึ้น
1: โอ้ยการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยการ
0: ซื้อหนักมากเพราะว่าซื้อได้ชนะ
1: ใช้เงินเนี่ยหนักยิ่งกว่านั่นเองนะการเลือกตั้งสสอีกนะผมบอก
0: เพราะสสพื้นที่มันกว้างซื้อไปแล้วมันอาจจะไม่ชนะแต่ซื้ออบต.เนี่ยมันชนะชัวร์เพราะมันระดับตำบลมันซื้อได้ลงทุนไม่เท่าไหร่มัน
1: ก็คืนเนี่ยลงทุนไปแล้วมันก็ต้องหาทางถอนใช่ไหมก็จะมีเป็นเจ้าของหรือญาติเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาทำโครงการก็คิดแต่เรื่องเหล่านั้นใช่ไหมฮะเอาฝรั่งมาซื้อก็โอเคอย่างน้อยคุณต้องให้ผมถมที่ให้นะ
0: จะก่อสร้างใช่ไหม อย่างน้อย
1: ซื้อหินซื้อ
0: เข
1: ็
0: มเสาเข็มที่ไป
1: ซื้อมันก็ต้องหากินอะไรกันไป
0: หนึ่งรถแบบโน้ตฮาวต่ำที่สุดคือถมดิน
1: ม
0: ีโน้ตฮาวขึ้นมาหน่อยบังคับซื้อเสาเข็มของตัวเอง
1: คือในเฉพาะหน้าเนี่ยถ้ายังยกเคลื่อนเรื่องการเมืองท้องถิ่นไม่ได้นะไม่ได้เป็นตัวแทนของชาวบ้านเนี่ยแท้จริงแล้วก็มีอุดมการณ์ที่จะต้องทำให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งนะมันจะไม่สามารถที่จะทำให้คนต่างด้าวเท้าต่างแดนจู่ๆมันจะมาชุบมือเปิดได้ผมคิดว่าถ้าการเมืองในท้องถิ่นเข้มแข็งเนี่ยนะต้องสามารถทานไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มีประชาชนคอยเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเกิดจะไปร่วมมือไม่ถูกต้องอะไรต่างๆก็ยังมีการถูกดิ่งกันอยู่แต่นี่มันไปกันหมดนะ
0: ประชาชนก็พร้อมขายประชาชนก็พร้อมขายคนก็พร้อมซื้อและไม่ใช่ว่าประชาชนไม่รู้นะว่าเขาก็ได้เงินมาจากอย่างว่าเอามาซื้อก็ไม่เป็นไรเราให้เงินเราก็เอา
1: ก็จบเป็นสมประโยชน์กันไปแล้ว
0: เรียกว่าค่านิยมของคนไทยอ่ะเห็นแก่ประโยชน์เรื่องพวกนี้มากขึ้นพร้อมขายเสียงมากขึ้นยกย่องคนรวยโดยที่ไม่สนใจว่ารวยจากอะไรค่ะเอาเงินเป็นหลักไม่ได้สนใจหรอกว่ารวยมาจากอะไรพร้อมยกหมดนะคะตรงเนี้ยที่เป็นอันตรายมากกับสังคมไทยค่ะค่ะสื่อมวลชนจึงจำเป็นต้องช่วยชี้นำประเด็นทุจริตคอร์รัปชันทุกวันพูดอยู่สองคนนี่ละมั้ง
1: พูดกันเยอะพูดเยอะแต่ว่ามันแก้ยากมันแก้ไม่ง่ายเพราะว่ามันแตะอะไรไปมันก็เจอปัญหาเจอ
0: มันหนักมากหนักใจมากค่ะคือเวลาที่ทุกอย่างเนี่ยต้นตอมันมาจากการซื้อขายตำแหน่งเมื่อซื้อขายตำแหน่งมันก็ไม่ได้คนดีเข้าไปบริหารนั่นแหละคือหลักสำคัญเลยค่ะถ้าเราปล่อยให้มีการซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการซื้อเสียงในระบบการเลือกตั้งนั่นคือจบทุกอย่างค่ะแล้วคุณก็ช่วยบอกหน่อยว่าตรงไหนบ้างที่ไม่ซื้อผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยกี่โรงเรียนแล้วที่เป็นคดีและคิดดูว่าระดับผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยเป็นคดีเอาเฉพาะที่เป็นคดีความนะโรงเรียนใหญ่ๆที่คนแย่งกันเข้าเนี่ยหลายโรงเรียนมากมันหมายความว่ายังไงอ่ะนั่นใบเสร็จสำคัญมากเลย
1: ครับ
0: ที่จับคาหนังคาเขาก็มีใช่ไหมฮะ
1: ใช่เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นไทยวันนี้กันนะครับ
0: ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว

0: ่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
1: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02 6300 700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนดทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น. ถึง 18:00 น. Mcord News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: นะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปดูหุ้นวันนี้กันนะครับคุณอันฮะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: กับคุณสุเชษ
6: คร
4: ับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับวันนี้ดัชนีตลาดครับอ่อนตัวตอนท้ายตลาดนะฮะมาปิดอยู่ที่1483ติดลบไป5จุดนะฮะ
4: รูปแบบเหมือนเมื่อวานนะ
6: เหมือนเดี๋ยวนี้
4: เช้าๆก็มาเขียน
6: เช้าๆขึ้นแล้วพอบ่ายก็จะถูกแรงขายแล้วก็การขายเนี่ยจะขายในหุ้นตัวเดลต้านะตัวแบงค์นะแล้วก็เมื่อวานนี้ใช้ตัวกราฟลงวันนี้กราฟมายืนทรงตัวนะครับก็เป็นรูปแบบคล้ายกันฮะมันไม่มีปัจจัยใหม่ๆปัจจัยที่บอกว่าจะเข้ามาเพื่อกระตุ้นก็ยังรอกันอยู่นะแต่ประกอบด้วยผมว่ามันประกอบด้วยอีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือตัวตลาดในต่างประเทศด้วยนะฮะในยุโรปเองเนี่ยในช่วงบ่ายเนี่ยตลาดยุโรปในดักเองในฝรั่งเศสในอิตาลีอ่อนตัวลงหมดนะก็เลยไม่มีลักษณะของการดันราคาขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย
4: ต่างชาติซื้อละ
6: ฮะฟอร์เรนซื้อหมดฮะฟอร์เรนเมื่อวานนี้ก็ซื้อวันนี้ก็ซื้อนะต่างชาติซื้อแล้วคนขายก็เป็นพระเอกเราอะกองทุน
4: กองทุน 3,600 เลยวันนี
6: ้ฮะโอ้วันนี้เมื่อวานนี้กับวันนี้กดตลาดเอาว่ากดเอาให้อยู่ให้ได้นะแต่ก็ใช้ตัวเล่นอย่างที่กราบเรียนฮะใช้ตัวเล่นของตัวแบงค์ใช้ตัวเล่นของตัวเดลต้าใช้ตัวเล่นกราฟนะฮะแต่ตัวเล่นของตัวกลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะวันนี้เนี่ยปตท.ถือว่าเป็นพระเอกเลยนะขยับขึ้นมาเล่น 37 บาทได้นะครับในขณะที่ตัวหุ้นกังกุลเป็นหุ้นไฟฟ้าตัวหนึ่งนะฮะที่มีลักษณะการเติบโตค่อนข้างเยอะมากนะจากราคา2บาทกว่าตอนนี้ขึ้นมา3บาท34นะผลการงานออกโอเคฮะเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ออกมาก็พอใช้ได้แต่ระดับราคาเนี่ยถูกยิงขึ้นมานะในขณะเดียวกันเนี่ยพี่เทพก็ยืนค้ำอยู่ที่ระดับราคาประมาณ150บาทนะแล้วก็ตัวปูนใหญ่เป็นลักษณะของการแกว่งตัวนะครับตัวแบงค์ที่เป็นลักษณะของการหนอนตัวโดยส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นแบงค์กสิกรนะเป็นแบงค์วันนี้ใช้แบงค์กสิกรใช้ไทยพาณิชย์สู้กับตัวกรุงไทยฮะกรุงไทยวันนี้ทั้งวันเลยนะตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันฮะราคา32บาท75 33บาทเนี่ยตลอดทั้งวันเลยนะอย่างไรก็ตามก็คงแกว่งไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะเป็นเพราะว่าในแง่ของการจัดยิงชุดขึ้นไประดับ 1,500 แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีแรงต่อนะพอขึ้น 1,500 เสร็จแรงขายเลยนะเป็นเหมือนกับประคับประค

0: ครองตลาดยังไม่ให้ไปอ่ะนะแต่ก็น่าสังเกตอย่างหนึ่งครับว่าหุ้นไม่ว่าจะเป็นตัวแอดวานเองนะครับตัวใหญ่ในตัวแอดวานในตัวกราฟเองสามารถยืนบวกได้แต่ก็บวกไม่ได้มากนะฮะแอดวานนั้นเล่นทั้งวันนะวันนี้บวก2 บาท3 บาทบวก350ขึ้นไป353ลงมา352ปิด352เล่นอยู่ตรงเนี้ยนะในขณะที่กราฟก็ไม่ยอมตีเหนือ60 บาทนะขึ้นไป62 บาทเสร็จก็ตอนนี้ลงมาเล่นที่ระดับราคาประมาณ58 บาท58 บาท50 59 บาทก็นักลงทุนจะเหนื่อยฮะเพิ่มน้ำหนักไม่ได้นะขณะนี้เนี่ยตลาดหุ้นในยุโรปทั้งหมดดักเองลงไป285ในฝรั่งเศสลงไป49ในลอนดอนลงไป41แล้วก็อิตาลีลงไป43แนะนำอย่างไรก็งาเดี๋ยวก็ฮะเอาทองก่อนสักนิดหนึ่งนะทองลงมา40เหรียญทองลงมา40เหรียญนะราคาน้ำมันเบนซ์ขึ้นมา107แล้วนะฮะ107เหรียญนะขึ้นมา 3% กว่าๆนะฮะ3เหรียญแล้วก็ 3% กว่าในขณะที่ WTI ขึ้นมา101แล้วนะเพราะนั้นเนี่ย
1: ทะลุ100ขึ้นมาอีกแล้ว
0: ทะล
1: ุเป็น100
0: ทะลุ100แล้วครับ
1: 101จะ102เหรียญแล้ว
0: เดี๋ยวเราจะต้องเจอค่าน้ำมันที่แพงขึ้นแล้วนะในขณะที่ค่าบาทนะค่าบาทตอนนี้เล่นอยู่ที่แข็งค่าขึ้นนะฮะ 32.36 นะฮะในขณะเรียลไทม์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 32.38 นะครับก็คงจะเป็นลักษณะของการมีเงินที่เป็นลักษณะบาทแข็งค่านะฮะแบบบาทแข็งค่าอย่างไรก็ตามนะฮะทางเอสแอลมองยังมองว่า1,500แต่ผมเองเนี่ยผมมองว่าระดับ1,500ไป2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับฟอร์เรนถูกเก็บซื้อไปเรื่อยๆนะแต่ซื้อในลักษณะของการซื้อหุ้นใหญ่นะในกลุ่มโรงพยาบาลยังไปไหนไม่ได้เลยนะยังเป็นลักษณะอ่อนตัวในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับในกลุ่มของมิ้นเองเอราวัณเซนเทลเองยังเป็นลักษณะของการอ่อนตัวในกลุ่มพาณิชย์
2: นี่
0: เป็
2: ม
0: นล
2: ี
0: ักษณะข
2: ผ
0: อง
2: ู
0: ก
2: ้
0: ารป
2: ถ
0: ร
2: ื
0: ับ
2: อห
0: ต
2: ุ้
0: ว
2: นเพิ่มนะคะ
0: มันไม่ได้มีฮะไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นนะไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นมีลักษณะของการในแง่ของตัวตลาดเนี่ยนะมันมีการช็อตเซลล์ของตัวหุ้นตัวหลักใหญ่ออกมานะมีช็อตเซลล์ออกมาค่อนข้างเยอะมากนะครับมันก็เลยทำให้ตลาดคือพอตลาดรู้ข่าวนักลงทุนเนี่ยขณะนี้ไม่สนใจปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยอะไรแต่ถ้าดูว่ามีแรงขายอยู่ก็ไม่คือตลาดมันเป็นตลาดอ่อนด้วยฮะมันไม่แข็งแรงไม่สามารถติดสู้กับตลาดได้เล่นยันอยู่ไม่กี่ตัวฮะอย่างที่กราบเรียนฮะมีแบงก์ก็จะเป็นกสิกรไทยแบงก์ตัวกรุงไทยแบงก์ไทยพาณิชย์3ตัวเนี่ยหลักเล่นนะฮะตัวสื่อสารแอดวานซ์กับตัวทรูวันนี้ทรูเนี่ยถูกทุบลงมาถึงระดับ14 บาททำปิด14.10 บาทลงมาจาก15 บาทนะฮะเนี่ยลงมาไหลมาเรื่อยๆนะในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆไฟฟ้าเนี่ย GPSC ก็ยังเป็นลักษณะการแกว่งตัวในขณะที่กราฟยืนนะฮะและกังกูลปรับในทางที่เพิ่มขึ้นผมว่ายังแกว่งอยู่ฮะยังไปไหนไม่ได้นะเพราะนั้นก็ยังคงระมัดระวังนะฮะข่าวฮะนั่งดูข่าวแล้วเนี่ยมีข่าวอยู่อันนึงเพิ่งเข้ามาเมื่อตอนสักประมาณทุ่ม10 นาทีนะฮะประมาณ6:38อิหร่านเตือนสหรัฐอเมริกาก็คงจะต้องให้ยอมรับกับอิหร่านนะฮะแล้วก็ทางด้านของทางกัมพูชานะฮะคุณมาเน็ตเนี่ยนะเดินหน้านะฮะเมินเจรจาทวิภาคีอันนี้ข่าวเรากับข่าวนะฮะอิหร่านเตือนสหรัฐอเมริกานะฮะนอกนั้นเนี่ยในโลกข่าวอย่างอื่นเนี่ยขณะนี้เนื่องจากมีเรื่องนึงฮะที่สำคัญในตลาดก็คือผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนไล่ออกนะฮะเพราะนั้นหุ้นต่างๆก็เล่นตามผลการงานแล้วก็รอกับผลการงานที่ออกมาว่าถ้าบางตัวผลการงานมาดีก็วิ่งขึ้นไปแต่การวิ่งขึ้นไปมันเหมือนสับทางเทคนิคเขาว่านะฮะเซลล์ออนแฟตนะพอข่าวออกมาก็จะโดนแรงขายมาขณะนี้จนถึงวันที่15เนี่ยผลการงานจะต้องออกให้หมดนะเพราะฉะนั้นก็ไล่ออกผลการงานกันอยู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตามให้อีกทีนะครับโอเควันนี้ลา
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณสุเชษฐ์สุขแท้นะว่าด้วยหุ้นไทยกันไปแล้วเดี๋ยวไปดูทองด้วยนะฮะทั้งทองโลกทองไทยกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นะฮะ YLG Bullion Futures จำกัดนะครับ

0: ลูกครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณไพศาลสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทองจะไปทางไหนกันครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะฮะในช่วงสั้นๆนี้นะครับ
1: ครับต้องบอกว่าทองเนี่ยส่วนทางกับราคาน้ำมันนะครับพอสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งนะครับทองคำก็ถูกกดล่วงลงมาครับระหว่างวันเนี่ยทองร่วงหลุดระดับ 4,700 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเป็นช่วงๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยการลงของทองวันนี้น้อยกว่าการขยับขึ้นของราคาน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยวันนี้บวกขึ้น 3% กว่านะครับแต่ทองลงเนี่ยไม่ถึง 1% นะครับก็สะท้อนให้เห็นครับว่าแม้ว่าทองจะถูกกดดันจากภาพความตึงเครียดจากราคาน้ำมันนะครับแต่การอ่อนตัวของราคาเนี่ยก็ค่อนข้างจำกัดครับอย่างไรก็ตามนักลงทุนในฝั่งทองคำนะครับมีความหวังครับว่าการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในสุดสัปดาห์นี้นะครับการเจรจาดังกล่าวเนี่ยน่าจะทำให้สถานการณ์โดยรวมเกี่ยวกับภาพสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนคลี่คลายนะครับภาพความตึงเครียดในตะวันออกกลางบรรเทาเบาบางนะครับแล้วก็รวมทั้งการดีลกันระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยสหรัฐอาจจะขอให้จีนซื้อสินค้าจากทางฝั่งสหรัฐเพิ่มเพื่อเรียกคะแนนนิยมนะครับแต่ว่าอาจจะยอมลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากทางฝั่งจีนให้นะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยมองว่าจีนอาจจะเสียผลประโยชน์ในระยะสั้นแต่ระยะกลางระยะยาวเนี่ยจีนน่าจะกลับไปได้เปรียบในการค้าขายกับทางฝั่งสหรัฐมากกว่าครับสัญญาณดังกล่าวก็เลยเป็นสัญญาณตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนมองว่าระยะกลางระยะยาวดอลลาร์อาจจะกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งนึงนะครับก็เลยกล้าเข้าซื้อหรือเสี่ยงซื้อทองเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาครับ
0: ครับดูในช่วงนี้นี่นักลงทุนควรจะมีทิศทางในการลงทุนอย่างไรครับ
1: ครับภาพทองคำเนี่ยเป็นการแกว่งขึ้นแกว่งลงนะครับแต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยทองมีการยกระดับสูงสุดหรือยกไฮในรายสัปดาห์ขึ้นมานะครับก่อนที่จะถูกทุบลงมาครับดังนั้นเนี่ยก็มีลุ้นที่จะเห็นภาพทองแกว่งในภาพของไซด์เวย์อัพนะครับจังหวะที่ทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาให้ดูแนวรับ 4,673 4,648 นะครับคิดเป็นทองไทย 71,700 71,300 บาทต่อบาททองถ้าไม่หลุดเสี่ยงซื้อเล่นสั้นลุ้นผลการพบกันของคุณทรัมป์กับคุณสีที่ปักกิ่งในช่วงปลายสัปดาห์นะครับเมื่อราคาปรับตัวขึ้นถ้าไม่ผ่านแนวต้านหรือระดับสูงสุดของทองคำวันนี้เป็นไฮของสัปดาห์นี้ด้วยนะครับ 4,773 แบ่งขายออกมาก่อนคิดเป็นทองไทยเนี่ย 73,200 บาทต่อบาททองครับแต่ถ้าผ่านได้ก็ลุ้นทดสอบต้านถัดไป 4,807 เหรียญ 73,800 บาทต่อบาททองคำครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณรุ๊กครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ส่วนสมาคมวันนี้ก็ราคาทองของเราก็ขึ้นมา500นะรวมเบ็ดเสร็จแล้วครับในขณะที่ทองก็แบบย่อลงมาบ้างนะแต่ว่าก็ค่อนข้างจำกัดไม่ลงมาลึกมากไม่ลงมันมากๆแบบที่เคยลงมาก่อนหน้านี้นะครับแสดงว่าก็ยังแรงซื้อคงยังมีหนาแน่นอยู่นะ
2: เมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องที่ว่าเขาจะซื้อปุ๋ยให้ประชาชนในโครงการอะไรนะฮะที่ว่าอาจจะลดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรแล้วก็เอาเงินไปซื้อปุ๋ยแจก
0: ก็เนี่ยไอ้
2: 2 แสนล้านเนี่ย
0: สองแสนล้านเนี่ยเขาจะมีส่วนหนึ่งที่จะไปจัดหาปุ๋ยให้กับเกษตรกร
2: แล้วน
0: ี
2: ่ก็บอกว่าแจกเงินไปเถอะอย่าไปซื้ออะไรปุ๋ยอ่ะมันเคยมีคนติดคุกจากการซื้อปุ๋ยแจกมาแล้วไม่รู้ว่าผู้เนี่ยผู้จัดการเขาก็ออกมาเผยแพร่ตอน8 โมงเช้าของวันนี้ค่ะหลังจากที่เราพูดไปเมื่อวานนะเขาพาดหัวว่าย้อนรอยคุก6 ปีชูชีพคดีปุ๋ย3.7 ล้าน

0: สติสุริยะของงบกลาง 6,000 ล้าน
1: เพราะมันยังขาด
0: าง
1: ก็มันยังขาดอยู่2เห็นว่า2ล้านตัน
0: คุณสุริยะเดินทางไปรัสเซียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเจรจานำเข้าปุ๋ยยูเรีย 1-2 ล้านตันต่อปีในราคามิตรภาพหวังช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรไทยโดยผลการเจรจาก็ดีรัสเซียพร้อมส่งแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแผนโดยอ้างปัญหาการส่งมอบล่าช้าในช่วงเดือนสิงหาคมอาจไม่ทันฤดูการผลิตรวมถึงราคาปุ๋ยในโลกผันผวนจึงชะลอแผนนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียพร้อมเตรียมเสนองบกลางจากรัฐบาล 6,000 ล้านเพื่อจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพและชีวพันธุ์แจกจ่ายเกษตรกรทั่วประเทศแทนค่ะทีก็เลยมีการเตือนว่าซื้อให้ดีแจกให้ดีก็แล้วกันเพราะเคยมีรัฐมนตรีที่ติดคุกในเรื่องนี้มาแล้วตอนนั้นแค่367ล้านเองคุก6ปีเลยนะ
1: ครับ
0: ติดจริงด้วยนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องของนายหมิงเฉินซันนะเขาเรียกเฉินซีโฟเนี่ยนะหรือว่าตีซีโฟเนี่ยและสื่อเรียกกันนะให้ฉายาเนี่ยวันนี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณแถลงความคืบหน้าคดีนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก่อนนำไปสู่การขยายผลตรวจค้นบ้านพักหรูในเมืองพัทยาและพบคลังแสงอาวุธสงครามจำนวนมากทั้งระเบิด C4 อาวุธปืน M16 จริงๆเขาเรียก M4 เลยนะ M16 เนี่ยรวมถึงระเบิดสังหารหลายรายการคุณไตรรงค์เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะจากการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลดิจิทัลพบภาพการฝึกใช้อาวุธการสะสมอาวุธและบทสนทนาต่างๆมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยหลักฐานทั้งหมดชี้ชัดว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาซึ่งมีการเตรียมอาวุธไว้เพื่อรับมือความขัดแย้งรุนแรงระหว่างแก๊งด้วยกันตำรวจยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลหรือพยานหลักฐานใดบ่งชี้ว่าผู้ต้องหามีแผนก่อวินาศกรรมในประเทศไทยหรือมีเป้าหมายทำร้ายประชาชนคนไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาอ้างว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและสะสมอาวุธไว้เพื่อฆ่าตัวตายนั้นโฆษกตำรวจระบุว่าเป็นสิทธิ์ในการให้การผู้ต้องหาแต่เจ้าหน้าที่จะยึดพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลดิจิทัลเป็นสำคัญด้านการตรวจสอบเส้นทางการเงินพลตำรวจโทไตรรงค์บอกว่าทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์ได้เข้าตรวจสอบบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโตเคอเรนซีของผู้ต้องหาอย่างละเอียดพบมีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาทเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยตรงนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างขยายผลไปยังบริษัทที่ผู้ต้องหาเคยจดทะเบียนร่วมกับอดีตภรรยารวมถึงตรวจสอบรายละเอียดการจดทะเบียนสมรสเพื่อหาความเชื่อมโยงในการกระทำความผิดทั้งหมดซึ่งจากการตรวจสอบประวัติการเดินทางพบว่านายหมิงเฉินซันเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้หนังสือเดินทางของจีนและกัมพูชาพร้อมถือวีซ่าประเภท Privilege Entry Visa สำหรับกลุ่มผู้มีกำลังทรัพย์อีกทั้งยังมีสถานะพำนักระยะยาวในประเทศเกาหลีใต้มีวีซ่าที่ให้กำหนดพักระยะยาวในเกาหลีใต้ด้วยนะโฆษกสำนักงานตำรวจชาติระบุว่าคดีดังกล่าวจะถูกนำมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อปรับปรุงมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติโดยอาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงกับหน่วยงานออกวีซ่าและพิจารณานำระบบให้คะแนนความเสี่ยงหรือสกอร์ลิงมาใช้ในอนาคตเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้กลุ่มอาชญากรใช้สิทธิพิเศษทางการเงินเข้ามาในประเทศ

0: ขณะเดียวกันขณะนี้มีผู้ต้องหาในคดีรวม6รายรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาวุธปืนสั้นกล็อกให้กับผู้ไม่มีคุณสมบัติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนวินัยและดำเนินคดีอาญาแล้วสำหรับอาวุธสงคราม M16 และวัตถุระเบิดแม้คนร้ายจะพยายามลบหมายเลขประจำปืนเพื่อทำลายหลักฐานแต่เจ้าที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังถึงแหล่งที่มาได้แล้วอย่างน้อย1กระบอกและอยู่ระหว่างเร่งขยายผลถึงเครือข่ายลักลอบนำเข้าอาวุธนะก
1: ็พี่กสานรู้สึกไหมครับว่าตำรวจพยายามทำเรื่องนี้ให้เบาอาจจะเพราะว่ากลัวว่าเราจะตกใจเรียนเชื่อว่าฝีมือตำรวจไทยรู้ข้อเท็จจริงทุกอย่างแต่หนึ่งก็ไม่อยากจะต้องพูดเพราะมันไม่สมควรที่จะต้องพูด
0: คือในขณะนี้ข้อมูล
1: ซีเรียสน้อย
0: ข้อมูลที่ผมคิดว่า
1: ที่ตรงกันมากสุดก็คือพวกนี้
0: เป็นสแกมเมอร์เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แล้วก็เป็นบุคคลระดับที
1: ่เป็น
0: หร
1: ือ
0: ว่าอยู่ในโครงสร้างบนๆน่ะอาจจะไม่ใช่สุดแต่อยู่ในโครงสร้างบนๆเพราะว่าอยู่ในเซฟโซนนะการมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นแก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ในเซฟโซนซึ่งถ้าอยู่ในเซฟโซนเนี่ยมันต้องเป็นระดับผู้บงการนะ
1: คือมาเสพสุขที่เมืองไทยได้ไม่ต้องไปปฏิบัติการในกัมพูชาแค่มาสะสมอาวุธมาฟอกเงินมาสั่งการมาเสวยสุขมีสาวไต้หวันขับรถไปเที่ยวกินนอนอยู่รู้สบายแล้วก็สั่งการไปฟอกเงินด้วยในประเทศไทยอันนี้ระดับบอสแต่สิ่งที่ตำรวจไม่ได้พูดเลยคือตกลงว่าซีโฟร์นั่นจะไประเบิดที่ไหน
0: เขาแถลงว่า
1: ซึ่งพูดไปก็คงแย่น่ะมันคงดูไม่ดี
0: แต่อี
1: กอย
0: ่
1: างนึงไอ้หมอนี่ก็ไม่ได้พูดอยู่แล้วไอ้หมอนี่ก็บอกเตรียมจะฆ่าตัวตายซึ่งเราก็คงจะหายากนะถ้าเขาไม่เปิดปากมันไม่ยอมไม่กินอะไรไม่อะไรจนช็อกเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเขาไม่พูดเราคงไม่รู้หรอกแต่เราสันนิษฐานได้ว่ามันไม่มีใครประกอบ C4 จากเมืองไทยแล้วข้ามแดนไประเบิดที่เขมรหรอกแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยว่าในคอมเมนต์มีระเบิด C4 ในการระเบิดนะคะพี
0: ่
1: เพราะอนุภาพมันร้ายแรงมากประกอบเมืองไทยอยู่เมืองไทยคิดว่าจะไประเบิดที่ไหนสิ่งนี้คือตำรวจไม่ได้พูดน่ากลัวมากค่ะพี่ภิกษุนะเห็นข่าวเรื่องมาดามเก่งมันต่อเนื่องอะไรอีกยาวมากเลยค่ะเดียนตามไม่ไหวเลย
0: ที่ว่าไปเซียนพระหลอกอะไรนั่นเหรอ
1: ใช่ค่ะมันมีต่อเนื่องอะไรยาวอีกแล้วนะคะ
0: ว่าม
1: ีเรื่องทวงเงินมีเรื่องทำร้ายร่างกายอะไรต่อมีอะไรยาวแม่ไอเราก็ไม่มีเวลาจะไปตามเรื่องแบบนี้ด้วยสิ
0: จุดกำเนิดมันคือเรื่องของการเอาพระมาขายซื้อขายกันใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: แล้ว
1: จุดกำเนิดจากการไปซื้อรถเบนขายรถเบนลี่แล้วก็เป็นหนี้กันแล้วก็หลังจากนั้นก็สนิทกันก็เอาพระบ้างเอาบ้านบ้างมาค้ำมายืมมากู้อะไรกันไปเรื่อยค่ะจุดกำเนิดตรงนั้นจนเลื่อยเปื่อยไปเรื่องที่มีการทำร้ายร่างกายกันอะไรนะดิฉันชักจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วแต่ถ้าบทนี้ไม่มีเวลาไปตามนะคะเหนื่อยจะตามโลกของพวกเขาไม่รู้มันคืออะไรบ้างพี่ในศาลได้เห็นใบหน้าของคุณต้อมรัชนีกรในช่วงหลังๆบ้างไหมคะ
0: เขาไปทำสัญญกรรมอะไรมาใช่ไหม
1: ปรากฏว่าเป็นเรื่องฟ้องร้องกับโรงพยาบาลเขามาเป็นเวลา2ปีแล้วก็คดีก็ยังไม่ได้พิพากษาสักทีก็เลื่อนไปเรื่อยนะคะแต่วันนี้เนี่ยชื่อว่าคุณปิ่นพิพพันธ์ศรีชัยยันเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเลอลักแล้วก็คณะแพทย์ผู้ผ่าตัดเนี่ยตกเป็นจำเลยด้วยเพราะคุณต้อมรัชนีกรพันมณีเขาไปโจทยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านบอกว่าทำศัลยกรรมใบหน้าแล้วมันเกิดความเสียหายใบหน้าผิดรูปปากช้าปากกินข้าวไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ตามปกตินะฮะที่เขาก็สู้กันมานี่แหละแต่วันนี้ที่มันสำคัญก็คือว่าเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยเขา

0: ก็พูดอีกอย่างหนึ่งเขาก็บอกเวลาต่อหน้าเขาก็พูดอีกแบบหนึ่งนะว่าดีมากคุณหมอขอบคุณมากอะไรต่อมีอะไรไม่ได้เป็นอย่างที่ไปฟ้องเลยเขาบอกว่างวดนี้เนี่ยถ้าเขาแพ้เขาจะจ่าย50 ล้านแต่ถ้าเขาชนะเมื่อไหร่เขาก็จะฟ้องกลับหนักเหมือนกันเพราะเขาก็เสียหายเป็นร้อยล้านจากข่าวเนี้ยค่ะ
1: วันนี้ศาลเลื่อน
0: คุณรัชนีกรเป็นคนขอเลื่อนโดยอ้างว่าเอกสารยังไม่พร้อม
1: เลื่อนอ่านคำพิพากษาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะโดยบอกว่าเอกสารยังไม่พร้อมก็ลองดูสนใจคดีแบบนี้ว่าจะยังไงต่อ
1: ทนายของฝ่ายโรงพยาบาลทนายกฤษบอกวันนี้เลื่อนฟังคำพิพากษาออกไปครับเพราะว่ามันมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมหลังการที่สืบพยานแล้วเลยยังทำคำพิพากษาไม่ได้ศาลเขารับเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นคำแปลของเอกสารในนั้นแต่เขาก็เปิดโอกาสให้ทางจำเลยยื่นคำคัดค้านขอนัดมาวันนี้ก็เป็นการนัดมาเพื่อแจ้งว่าเลื่อนนะแล้วก็ให้ทำคำคัดค้านยื่นต่อศาลถึงค่อยไปนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งหนึ่งก็คือฝ่ายครังคุณต้อมรัชนีกรเขาเป็นฝ่ายขอยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมต่อศาลอันนี้ศาลก็ต้องแจ้งทางฝ่ายจำเลยคือทางโรงพยาบาลว่าคุณก็เอาไปดูแล้วคุณจะทำคำคัดค้านเอกสารนี้มาอย่างไรก็ทำมา
0: ค่ะขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณเจมส์ข้ามันไก่เนี่ยคุณเจมส์ชูศักดิ์ลอยชูศักดิ์ภรรยาได้ลูกคนที่สองชื่อเด็กหญิงมีเมตตาคือเดี๋ยวนี้เวลาที่ฉันเห็นใครแบบมีลูกหลายๆคนอะไรเงี้ยที่ฉันจะแบบโอ้เด็กจะส่งเสียงดังหน่อยที่ฉันจะไม่ว่าเลยนะพี่ประสาทคือเราต้องสนับสนุนให้คนเนี่ยเขามีความสุขในการมีลูกกันเยอะ
1: อ
0: ันนี้ภรรยามีลูกคนที่สองอายุ42 ปีก
1: ็
0: เห็นว่ามียากกว่าสมควรจะมีได้ยินดีด้วยเลยค่ะเวลาเห็นใครเข็นรถในห้างเป็นลูกไอ้อู้ยินดีช่วยมีกันเยอะๆหน่อยนะคะประเทศไทยจะได้มีคนเยอะมากกว่านี
1: ้สองวันเนี่ยผมเมื่อวานเนี่ยผมไปงานศพญาติเขาเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนบดินทร์แล้วเสียเป็นญาติกันก็ไปร่วมงานศพก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกครูบาอาจารย์เกษียณนะอะไรต่างๆเด็กลูกศิษย์บ้างอะไรบ้างปรากฏว่าเจอแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับของคุณอันกับผมเต็มไปหมดเลยนะ
0: เต็มไปหมดเลยร
1: ุ่
0: นนี้แหละค่ะที่ฟังวิทยุค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆเนี่ยก็เลยส่งตัวแล้วท่านที่กำลังฟังอยู่นะครับขอบพระคุณมากนะครับที่มาทักทายกันนะในงานฮะแล้วก็วันนี้ไปเติมน้ำมันฮะ
0: ค่ะ
1: ผมเปิดฝาน้ำมันไม่ได้ผมเลยต้องลงมาเปิดดูว่าเปิด
0: มีคนมาทักเลย
1: รถจอดหัวข้างลงอยากรถมาเลย
0: สวัสดีค่ะพี่ไพศาล
1: ก็สวัสดีกันด้วยนะฮะส่วนส่งข่าวถึงหมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับ
0: พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30 ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41 สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่

จังหวัดนราธิวาสวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

แว้งพื้นที่หมู่ที่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสิบเอกอดิศรอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครฐานพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมนายศักดินันท์อาแวกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดอุดรธานีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามผลการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของเรือนจำกลางอุดรธานีซึ่งในสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดำเนินโครงการต่างๆอาทิกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังมีกิจกรรมโครงการพัชรธรรมการนั่งสมาธิขยายเวลาออกกำลังกายเพื่อลดความเครียดโอกาสนี้เปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเรือนจำร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานีจัดตั้งขึ้นเนื่องจากเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ต้องขังและบุคลากรในเรือนจำระบบ AI จะช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ได้รวดเร็วแม่นยำลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดชมการสาธิตการช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติจากอจสรการบริการทันตกรรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดพัฒนาพฤตินิสัยด้วยศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวช327คนทุกรายได้รับการดูแลติดตามและประเมินอาการอย่างต่อเนื่องหากพบพฤติกรรมเสี่ยงจะส่งพบจิตแพทย์และปรึกษาผ่านแอปพลิเคชัน LINE 24ชั่วโมงการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมีห้องแยกสำหรับแม่และเด็กเด็กได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์และสิทธิสวัสดิการเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิดปัจจุบันมีหญิงตั้งครรภ์3คนและเด็กติดผู้ต้องขัง3คนที่โรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อมีห้องปันสุขแยกรักษาจากผู้ป่วยปกติและมีระบบเทเลเมดิซีนเพิ่มการเข้าถึงการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์ตลอด24ชั่วโมงในปี2569มีผู้ต้องขังป่วยรับการรักษาแบบไปกลับ400คนและนอนพัก126คนโรคที่พบมากได้แก่โรคมะเร็งโรคกระดูกและกล้ามเนื้อโรคตาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและภูมิคุ้มกันบกพร่องพร้อมกันนี้เยี่ยมชมจุดจำหน่ายสินค้าราชทัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังของร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลรายได้จากการจำหน่ายจะปันผลให้กับผู้ต้องขังต่อไป

0: สิริสวงสถิตทวีนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดทั่วประเทศในรอบ8เดือนจับกลุ่มได้กว่า 180,000 คดีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงผลการปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง11พฤษภาคม2569โดยสามารถจับกลุ่มได้กว่า 180,000 คดียึดยาบ้าเกือบ915ล้านเม็ดไอซ์ 34,116 กิโลกรัมเฮโรอีน756กิโลกรัมและยังอายัดทรัพย์มากกว่า 7,000 ล้านบาทโดยคดีล่าสุดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสืบทราบว่ามีชาวจีนแอบลักลอบผลิตสารเอโทมิเดตส่วนประกอบสำคัญของบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอดเคจำนวน63กิโลกรัมจึงนำหลักฐานยื่นต่อศาลจังหวัดพัทยาเพื่อขอหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในตัวเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจค้นพบหลักฐานจำนวนหนึ่งพร้อมจับกลุ่มสาวชาวจีนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวได้3รายพร้อมตรวจยึดของกลางไว้เป็นหลักฐานและดำเนินคดีในฐานความผิดเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้พร้อมควบคุมตัวส่งตำรวจท้องที่ดำเนินคดีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนแบบคุ้มครองเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติดพร้อมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันยกระดับการทำงานและประสานการทำงานเพื่อปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยเผย6แรงงานหลบหนีนายจ้างต้นเหตุสั่งแบนแรงงานไทยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามพูดคุยกับนางจิราพรแซ่จันจัดหางานจังหวัดมหาสารคามเกี่ยวกับประเด็นเกาหลีใต้สั่งแบนแรงงานไทย4จังหวัดที่เข้าไปทำงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีแรงงานบางส่วนหนีนายจ้างโดยระบุว่าการระงับดังกล่าวเป็นการระงับเฉพาะการจะส่งแรงงานภายใต้วีซ่า E8 ซึ่งเป็นการเดินทางไปทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาลมีระยะเวลาการจ้างงานประมาณ8เดือนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายถึงการระงับวีซ่าในประเภทอื่นๆที่ผ่านมาจังหวัดมหาสารคามได้คัดเลือกแรงงานเดินทางไปประมาณ 18-19 คนจากจำนวนผู้สมัครทั้งหมดประมาณ100กว่าคนแต่ได้รับรายงานว่ามีแรงงานจากจังหวัดมหาสารคามหลบหนีในจ้าง6รายโดยกรมการจัดหางานได้แจ้งญาติของแรงงานทั้ง6รายให้เดินทางกลับประเทศภายในกำหนดวันที่30กรกฎาคม2568หากไม่เดินทางกลับจะถือเป็นผู้พำนักผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ทันทีทันทีผลจากกรณีดังกล่าวส่งผลให้จังหวัดมหาสารคามรวมถึงอีก3จังหวัดถูกระงับสิทธิการจัดส่งแรงงานในโควต้าวีซ่า E8 ประจำปี2569ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากที่ตั้งใจสมัครไปทำงานอย่างถูกต้องต้องสูญเสียโอกาสแม้หลายคนผ่านกระบวนการคัดเลือกมาแล้วก็ตามสารรัฐธรรมนูญยังรอความเห็นพยานและผู้เชี่ยวชาญคำร้องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสารรัฐธรรมนูญได้พิจารณาอภิปรายในคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน21คำร้องขอให้พิจารณายื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญถ้อยคำพยานความเห็นและพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานสารรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อสารรัฐธรรมนูญต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบาร

0: เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง MPod News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MPod News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: คุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้12พฤษภาคม2569อยู่กับคุณดำรงพุทธาลพิพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลและก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณพิสมัยคุณอ้อมที่รัก
1: ค่ะคุณดำรง
2: ครับผมคือวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยนะครับ
1: อะไรนะคะคุณดำรงสัญญาณหายไปคุณดำรงอยู่ไหมคะเดี๋ยวเช็คสัญญาณคุณดำรงอีกทีหนึ่งนะคะพี่หมายสักครู่หนึ่งนะคะ
3: ค่ะสัญญาณทางโทรศัพท์เนี่ยมันบางทีมันก็ไม่เสถียรเหมือนกับอินเทอร์เน็ตนะคุณน้องแล้วแต่ บางทีอินเทอร์เน็ตก็ไม่เสถียรเดี๋ยวก็คงจะได้มาเรื่องวันหยุดพอคุณอ้อมบอกวันที่12เนี่ยหมายก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะไลน์จากเพื่อนไลน์เมสเซจบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางด่วนจะขึ้นฟรีอย่างงู้นอย่างนี้13พฤษภาคมหมายก็เอ๊วันอะไรอะ13เราไม่รู้เลยอ๋อเพิ่งรู้วันพืชชมงคล
1: ใช่ค่ะค่ะวันพืชชมงคลพรุ่งนี้หลายที่ก็เป็นวันหยุดหลายที่ก็ไม่ได้หยุดนะพี่ใหม
3: ่เอกชนจะไม่หยุดร้านค้าร้านขายจะไม่หยุดหยุดแต่หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจอย่างช่อง 9 MCOT หยุดหรือเปล่าไม่ทราบนะคะคุณอ้อม
1: หยุดค่ะพี่ใหม่พรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะ
3: อ๋อเดือนนี้ค่ะค่ะคุณดำรง
1: มาแล้วค่ะคุณดำรง
2: ค่ะถามหน่อยเมื่อคืนนี้ที่พูดกันถึงเรื่องว่าที่ด็อกเตอร์แล้วก็คุณพิสมัยได้มาพูดถึงผมเรื่องรับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตอะไรเนี่ยแล้วสัญญาณมันก็ขาดไปผมก็ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ทราบคุณหมายพูดอะไรแต่ตอนสุดท้ายเห็นคุณหมายบอกว่าไม่แน่ใจตอนนี้พูดอะไรไปยังไงจำได้ไหมครับเผื่อจะให้มันถูกต้องหรือไม่ให้ผิดพลาด
3: อ๋อค่ะค่ะก็ปกติเวลาทำงานอยู่กับคุณดำรงเนี่ยคุณดำรงก็มักจะปรามลูกน้องใครอย่าได้มาเรียกผมว่าด็อกเตอร์นะคุณดำรงก็จะไม่ค่อยพอใจเพราะว่าจำได้ว่าคุณดำรงเคยบอกว่าคนที่เขาเป็นด็อกเตอร์จริงๆเนี่ยกว่าเขาจะได้ร่ำเรียนมาเนี่ยจนเป็นด็อกเตอร์มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็คุณดำรงก็คือจะไม่อนุญาตให้ใครเรียกด็อกเตอร์ดำรงพุทธานอย่างเงี้ยทั้งๆที่คนเขาก็ไม่ค่อยทราบว่าคุณดำรงเนี่ยได้ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์หมายไม่ทราบเรียกถูกหรือเปล่านะตั้งหลายใบนะคะ
2: ครับ4ใบครับ
3: ค่ะ
2: ให้รายละเอียดก็ได้ฮะ1ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขานิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏอยุธ

0: พระนครศรีอยุธยาครับ
1: ค่ะ
0: แล้วต่อมาก็มาได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการท่องเที่ยวจากราชมงคลกรุงเทพและก็มาได้ซ้ำอีกคือสาขาเดี๋ยวก่อนฮะนี่ก่อนได้อีกที่ราชภัฏลำปางนะครับราชภัฏลำปางก็สาขาที่นิเทศศาสตร์อีกฮะแล้วก็ใบสุดท้ายแต่สุดท้ายยังก็ไม่รู้นะได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอันนี้ได้สาขาภาษาไทยผมใช่ผมเก่งภาษาไทยแต่ว่าที่ทางสภามหาวิทยาลัยพิจารณามอบให้เหตุผลที่ผมตั้งใจดูแลรักภาษาไทยนะฮะแต่ว่ามันจะมีความรู้เรื่องภาษาไทยอะไรหรอกก็คือพฤติกรรมของเราที่ทำผ่านสื่อทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์แม้กระทั่งหนังสือคู่สร้างคู่สมเราก็มีคอลัมน์ยามเฝ้าภาษาก็คือเฝ้าติติงคนที่ใช้ภาษาไทยผิดหรือว่าไม่ถูกหรือว่าไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้ฮะก็มอบให้ครับตกลงก็ได้มา4ใบครับผม
1: เรียกด็อกเตอร์ได้แล้วคุณนำรองไม่ให้เรียก
0: คุณจะมาแย่งผมจัดเพื่อนฝูงทำไมล่ะคน
1: ค่ะเมื่อวานก็เลยพี่ใหม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าคุณนำรองได้ด็อกเตอร์นะแต่ไม่ให้เรียกนะคะ
0: ครับผมครับมันผมวันนี้ก็มีเรื่องอยากจะคุยผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งและให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้เห็นกุศโลบายอันล้ำลึกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเรื่องที่เราเองตอนเรียนหนังสือก็ไม่มีการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์เรื่องของเรื่องก็มีอย่างนี้ครับผมเนี่ยตอนที่ผมเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเนี่ยคือผมเป็นคนรักการอ่านชอบอ่านหนังสือหัวปากหัวปั๊มเลยครับผมก็เสนอตัวสมัครไปเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดของโรงเรียนก็คือว่าเราเรียนประจำกินนอนอยู่ที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นเวลาเช้าตื่นมาเราก็ไปที่ห้องสมุดไปดูแลการจัดหนังสือให้ตรงกับระบบการจัดหนังสือว่าจัดยังไงคนที่เข้ามาเอาหนังสือมาอ่านเอามาคืนหรือคอยซ่อมหนังสือดูแลห้องสมุดทำความสะอาดแต่มันได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านและชอบมากที่สุดก็คือหนังสือเรื่องเกิดวังปารุษนะครับ เกิดวังปารุษนี่เป็นพระนิพนธ์ของพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ
1: ์
0: พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์คือใครครับพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์เนี่ยถ้าพูดภาษาขอโทษรายการวันนี้อาจจะขอพูดภาษาสามัญ นะฮะแต่ว่ามันเกี่ยวกับราชวงศ์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์เนี่ยท่านเป็นหลานปู่คือเป็นหลานของรัชกาลที่5เพราะว่าพระราชบิดาของพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์คือเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถก็เป็นราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ว่าพระองค์เจ้าจุลเนี่ยมีแม่เป็นมารดาเป็นคนรัสเซียนะฮะมีแม่เป็นรัสเซียครับเรื่องของเรื่องที่อยากจะเล่าวันนี้ก็คือสมัยนั้นเนี่ยก็อ่านหนังสือเรื่องเกิดวังปารุษเนี่ยนะครับด้วยความตั้งใจมากก็คือเรื่องถ้าเป็นเรื่องโรแมนติกก็เรื่องความรักของเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกับคุณแคทเธอรีนซึ่งเป็นชาวรัสเซียแล้วก็ตอนหลังก็ได้มาเป็นเราจะใช้คำว่าอะไรครับพระชายาหรือยังไงก็สุดแล้วแต่นะครับแล้วก็มีโอรสมาเป็นพระองค์เจ้าจุลซึ่งองค์เจ้าจุลเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากในหลายๆเรื่องนะครับแต่เรื่องที่จะคุยเนี่ยผมตอนที่ผมอ่านเนี่ยก็มีว่าเจ้าฟ้าจักรพงศ์เนี่ยจะต้องไปเรียนที่รัสเซียประเทศรัสเซียนะฮะที่เราต้องยกย่องชื่นชมใน

ุศโลบายอันชาญฉลาดนะฮะของรัชกาลที่5โดยเฉพาะ mindset ของท่านเนี่ยสุดยอดเลยสร้างคุณูปการสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเราให้กับประเทศชาติเราเป็นอย่างยิ่งข้อสำคัญคือทำให้เราไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหรือฝรั่งเศสไม่ถูกแบ่งประเทศเมื่อท่านจะส่งราชโอรสไปเรียนคือกุศโลบายของพระองค์ต้องการจะพัฒนาประเทศเนี่ยราชโอรสของท่านนี่เขาส่งไปเรียนอังกฤษไปเรียนที่เนี่ยอย่างเจ้าฟ้าจักรพงศ์ก็ไปเรียนรัสเซียบ้างไปเรียนที่มีอังกฤษก็มีที่เยอรมันก็มีนะครับที่ฝรั่งเศสก็มีคราวนี้เมื่อท่านจะส่งพระองค์เจ้าจักรพงศ์ไปเนี่ยซึ่งชื่อเล่นท่านชื่อว่าเล็กนะฮะท่านก็มีกุศโลบายว่าจะต้องส่งคนไทยเนี่ยไปประกบหนึ่งไปเป็นเพื่อนและสองก็คือให้ไปเรียนแข่งกับโอรสของท่านปรากฏว่าคนที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยชื่อพุ่ม พุ่มนี่ไม่ได้เป็นลูกหลานในไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์ไม่ได้เป็นลูกหลานใครที่อยู่ในวังเลยนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เขาบอกว่าเกิดมาเป็นช้างเผือกคือมีกิริยาวาจาเป็นที่ชอบของคนทั้งหลายและก็ฉลาดในการเล่าเรียนเพราะเมื่อสอบได้ทุนนั้นอายุเพียง15ปีเมื่อในหลวงรัชกาลที่5ทรงมีพระราชดำริให้นักเรียนไทยตามเสด็จเพื่อเข้าศึกษาในประเทศต่างๆตามความเหมาะสมนักเรียนที่ตามเสด็จในครั้งนั้นมี19คนเป็นพระบรมวงศานุวงศ์5องค์เป็นลูกหลานขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อย13คนมีเพียงในพุ่มคนเดียวเท่านั้นที่เป็นลูกชาวบ้านแต่ผ่านการสอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไปอาจจะนับได้ว่าเป็นนักเรียนทุนKing Scholarship คนแรกของไทยก็ได้นักเรียนไทย15คนเนี่ยจะต้องกระจายกันไปเรียนตามสถานที่19คนเนี่ยสถานที่ต่างๆในยุโรปต่อมาก็ทรงกำหนดให้พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถเนี่ยเข้าเรียนในโรงเรียนทหารต่อที่ประเทศรัสเซียและก็จะต้องคัดเลือกนักเรียนไทยอีกคนหนึ่งจากสามัญชนให้ไปเรียนร่วมด้วยทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เกิดการแข่งขันนี่กุศโลบายของในหลวงร.5นะฮะพระปิยมหาราชนะก็จะทำให้พระเจ้าลูกยาเธอเนี่ยทรงมีอะไรทรงขยันมานะไม่ยอมแพ้นักเรียนผู้นั้นการคัดเลือกนักเรียนที่จะไปเป็นคู่แข่งกับเจ้าฟ้าจักรพงศ์ครั้งนี้มีขั้นตอนวิธีการที่ถี่พิถันอย่างยิ่งมีนักเรียนไทยที่อยู่ในข่ายคัดเลือกเนี่ย10คนก็โดยมีพระยาวิสุทธิศักดิ์ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำอังกฤษเนี่ยนะฮะเป็นผู้คัดเลือกระหว่างที่พักอยู่ในกรุงลอนดอนท่านทูตก็ใช้วิธีเรียกตัวมาพิจารณาทีละ4คนคนละ4วันโดยท่านทูตจะพิจารณาเอง2วันแล้วก็ส่งไปให้เจ้าฟ้าจักรพงศ์ทรงพิจารณาอีก2วันโดยมีพันโทซีวีอายุมและด็อกเตอร์เอ็มอาร์พระอภิบาลและก็แพทย์ประจำพระองค์ของเจ้าฟ้ามหาวชิรายุทธรัชกาลที่6ขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารและกำลังศึกษาอยู่ที่อังกฤษถวายคำปรึกษาแก่เจ้าฟ้าจักรพงศ์ด้วยเจ้าฟ้าจักรพงศ์นี่ก็คือเป็นพระอนุชาของรัชกาลที่6นั่นแหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ทรงเล่าไว้ในหนังสือเกิดวังปารุษความตอนหนึ่งว่าการที่พ่อไปศึกษาในราชสำนักรัสเซียในครั้งนั้นทูลกระหม่อมปู่หมายถึงในหลวงร.5นะฮะทรงมีความคิดอย่างใหม่คือไม่ทรงอยากให้พ่อไปได้รับความสุขสบายและหรูหราที่นั่นแต่องค์เดียวเกรงว่าอาจจะบังเกิดความไม่สบายและเกียจคร้านและขาดมานะที่จะพยายามเล่าเรียนให้เต็มที่จึงทรงตกลงจะส่งนักเรียนไทยที่เป็นสามัญชนไปด้วยอีกคนหนึ่งเพื่อจะได้เป็นคู่แข่งในการเล่าเรียนหวังว่าพ่อจะมีขัตติยะมานะไม่ยอมแพ้นักเรียนคนนั้นคือไม่ยอมแพ้ในพุ่ม

0: จึงทำให้ขยันขันแข็งขึ้นอีกดังที่กล่าวมาแล้วนั้นการคัดเลือกนักเรียนที่จะร่วมเรียนกับเจ้าฟ้าจากพระองค์นี้นั่นเนี่ยพิถีพิถันอย่างมากเพราะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมหลายประการและก็ต้องเป็นที่พอพระราชหฤทัยคือเจ้าฟ้าจักรพงศ์ก็ต้องพอใจด้วยนะฮะในพุ่มเนี่ยลูกชาวบ้านธรรมดาเนี่ยได้รับการคัดเลือกแบบเป็นเอกฉันท์ดังปรากฏในจดหมายกราบบังคมทูลของเอกอัครราชทูตไทยประจำอังกฤษว่าทูลกระหม่อมเล็กก็คือหมายถึงเจ้าฟ้าจักรพงศ์นะฮะเป็นที่หนึ่งแล้วก็คือครับหมายว่าเป็นที่หนึ่งที่เลือกในพุ่มแล้วก็เอ่ยถึงชื่อฝรั่งอีกสองคนก็เลือกในพุ่มด้วยข้าพุทธเจ้าก็ชอบและได้กราบทูลไว้แล้วครั้งหนึ่งที่เนเปิลที่เมืองเนเปิลว่าเขาหลักแหลมมากพระบาทเดชพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพอพระราชหฤทัยทรงมีความหวังว่าในพุ่มจะสามารถทำประโยชน์แก่บ้านเมืองต่อไปในอนาคตจึงทรงมีพระราชหัตถเลขาตอบทูตไปว่าในพุ่มเป็นคนไม่มีตระกูลแต่เป็นคนฉลาดเฉียบแหลมอยู่ก
1: ็
0: คงจะได้รับราชการดีในภายหน้าและบางทีก็จะได้ติดตัวลูกทำการร่วมหน้าที่กันต่อไปข้อสำคัญก็เพียงแต่ให้เป็นที่พึงพอใจกันกับลูกชายเล็กลูกก็ชื่อลูกชื่อเล่นชื่อเล็กได้จริงความในพระราชหัตถเลขานี้แสดงอย่างแจ่มชัดถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อบุคคลที่มีความสามารถในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยไม่ได้ทรงคำนึงถึงชั้นวรรณะและชาติตระกูลครับคุณอ้อมและคุณผู้ฟังคุณวิสมัยครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องที่คุณดำรงเก็บมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีต่อไหมคะคุณดำรง
0: เดี๋ยวจะพอหรือเปล่าย
1: ังค่ะยังนึกว่าจบแล้วนึกว่าจบแล้ว
0: คือ
1: ยังค่ะยัง
0: สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์บัวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถหรือว่าทูลกระหม่อมเล็กเนี่ยต้องเสด็จไปศึกษาต่อด้านการทหารที่รัสเซียในปี2441ด้วยเหตุผลหลักๆทางการเมืองและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันนี้นะครับก็จะถ้าเผื่อเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยตอนนี้เราไม่มีการและตอนที่ยังมีการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีอยู่ในวิชาประวัติศาสตร์นะฮะก็การที่ท่านได้ไปเรียนที่นั่นเนี่ยหนึ่งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับรัสเซียช่วงนั้นสยามกำลังเผชิญหน้ากับการล่าอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสในหลวงรัชกาลที่5ทรงเห็นว่ารัสเซียเป็นประเทศมหาอำนาจยุโรปที่มีความสัมพันธ์อันดีกับสยามและกับตัวพระองค์ด้วยจึงทรงต้องการสร้างพันธมิตรที่แน่นแฟ้นเมื่อครั้งที่จักรพรรดินิโคลัสที่2สมัยยังทรงเป็นพระมกุฎราชกุมารได้เสด็จเยือนสยามและมีความสนิทสนมกับรัชกาลที่5ต่อมาเมื่อท่านได้เสด็จขึ้นครองราชนะฮะก็ทรงทราบและทรงกราบบังคมทูลเชิญให้ส่งพระราชโอรสไปศึกษาที่รัสเซียโดยจะทรงอุปถัมภ์เสมือนเป็นพระญาติของพระองค์ของนิโคลัสครับอันที่2คือสร้างความเข้มแข็งทางทหารการไปศึกษาที่รัสเซียถือเป็นการเรียนรู้วิชาการทหารชั้นสูงจากประเทศมหาอำนาจเพื่อนำกลับมาพัฒนาทหารของตนในสยามได้ให้ทันสมัย
1: ค่ะ
0: เป็นข้อ3เป็นการศึกษาในสถาบันระดับสูงเจ้าฟ้าจักรพงศ์ทรงเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนในร้อยมหาเล็กซึ่งเป็นสถาบันชั้นสูงที่ฝึกฝนทั้งวิชาการระเบียบวินัยทหารเจ้าฟ้าจักรพงศ์และในพุ่มสามัญชนเนี่ยสามารถสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงได้เป็นคนแรกเดินทางไปศึกษาที่โรงเรียนในร้อยมหาเล็กที่รัสเซียปีพ.ศ.2441ที่นั่นมีการเรียนมีการสอน7วิชาเทียบเท่ากับหลักสูตรโรงเรียนมัธยมสามัญทั่วไปรวมถึงการฝึกภาคสนามสำหรับรายวิชาเฉพาะด้านการทหารอีก2วิชาเนื่องจากเจ้าฟ้าจักรพงศ์ทรงอยู่ภายใต้พระอุปถัมภ์ของเจ้าฟ้าของเจ้าชายซาร์นิโคลัสที่2อีกทั้งทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงพระองค์

0: และในพุ่มจึงมีคณาจารย์พิเศษช่วยสอนเพื่อช่วยให้ติดตามบทเรียนได้ทันถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายไม่น้อยเพราะต้องเรียนเป็นภาษารัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นเจ้านายของเราเนี่ยที่พูดรัสเซียได้ก็คือเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถนี่แหละครับแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษด้วยและในพุ่มก็ต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษและเรียนทั้งภาษารัสเซียอันนี้ก็จะทำให้ในพุ่มเองก็เผชิญกับแรงกดดันเป็นอย่างหนักเอาไว้ต่อพรุ่งนี้กันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ใช่ใช่ครับคุณนำนอง
0: คือผมที่สนใจในพุ่มเพราะว่าตอนอ่านเกิดกวางปารุษจนจบแล้วเราไม่รู้ว่ามันไม่ได้กล่าวถึงในพุ่มตอนหลังเลยว่าเขาไปอยู่ไหนนะฮะพรุ่งนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าเขาไปอยู่ไหนไปทำอะไรยังไงนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะคุณนำลงเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วค่ะคุณนำลงดูแลสุขภาพนะคะ
0: ครับครับครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ฟังเพลินนะ
2: สมัยก่อนนี่นะคุณอ้อมช่วงที่ใหม่ยังทำทัวร์อยู่เนี่ยนะใหม่เนี่ยไปรัสเซียบ่อยมากเพราะความที่เป็นคนชอบใช่ไหมแล้วเราก็วางประเทศรัสเซียไว้เป็นเขาเรียกว่า product ของเราอย่างหนึ่งในบริษัททัวร์เพราะฉะนั้นใหม่จะจัดทัวร์ไปรัสเซียบ่อยๆแล้วก็อีกอย่างที่จัดบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าชอบส่วนตัวใหม่อ่านวังปาเกิดวังปารุษอ่านแคทย่าและเจ้าฟ้าสยามเจ้าฟ้าสยามที่ว่าก็คือเจ้าฟ้าจักรพงษ์แคทย่าก็คือหม่อมแคทเธอรีนนะคะที่เป็นพระมารดาของพระองค์จุลพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ที่ดังๆเนี่ยนะเสร็จแล้วในนั้นเนี่ยมันก็เป็นแคทย่าและเจ้าฟ้าสยามเป็นเรื่องที่หม่อมแคทย่าตอนที่เธออยู่ประเทศรัสเซียแล้วก็ตอนที่เธอไปถูกให้พักอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ก่อนที่จะได้เดินทางเข้ามาไทยเพราะว่าเจ้าฟ้าจักรพงศ์ก็กลัวพ่อก็คือกลัวรัชกาลที่ห้าใช่ไหมว่ามีเมียฝรั่งนี่ใช่ไหมมันเปรียบเทียบแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของชีวิตจริงๆอ่ะมันอ่านแล้วมันสนุกมากแล้วมันก็ต้องอ่านตำราภาษาอังกฤษอีกเป็นตั้งๆเลยอ่านเกี่ยวกับรัสปูตินอ่านเกี่ยวกับแม่น้ำเนวาอ่านเกี่ยวกับในพุ่มสาครที่ตหลังเขาก็ไม่ยอมกลับเมืองไทยแล้วก็ตกลงก็ไปเสียชีวิตอยู่อังกฤษก็ไปเป็นเลขาก็ไปเชิงเลขาแล้วเป็นคนสนิทแล้วก็มีประวัติละเอียดเลยในที่สุดเขาก็แต่งงานอยู่รัสเซียนั่นแหละนะแล้วก็ไม่กล้ากลับเมืองไทยกลัวโดนพระราชอาญาโอ้สนุกคุณอ้อมทำไมก็เลยพาทัวร์ไปรัสเซียแล้วก็เล่าเรื่องเหล่านี้ลูกทัวร์ก็ชอบมันก็เลยชอบรัสเซียมากเลยไงตอนสมัยก่อนนะสมัยไปตั้งแต่สมัยยังต้องทำวีซ่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำวีซ่าเพราะว่ามีความสัมพันธ์โอ้ตั้งแต่เมื่อครบร้อยปีแล้วก็พระบารมีของสมเด็จพระพันปีหลวงองค์ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะก็ยังเราไม่ต้องวีซ่าแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็สบายคนไทยก็คงจะยังไม่ต้องวีซ่าอยู่นั่นแหละคุณอ้อมแต่มีอะไรที่น่าดูน่าไปทั้งนั้นเลยอันนี้ก็แถมจากคุณดำรงครับพรุ่งนี้คุณดำรงก็คงจะมาเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟัง2:34คุณอ้อมจะพักโฆษณาก่อนไหมคะ
1: ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: ค่ะ
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอ
1: เอาละค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะวันนี้วันอังคารวันแห่งเรื่องลี้ลับนะพี่ไหม
2: เป็นเรื่องสำคัญพลาดไม่ได้ห้ามพลาดพลาดจะโดนบ่นเอ๊ะแต่ถามคุณอ้อมก่อนเมื่อเช้านี้ฝนตกเยอะไหมคะที่กรุงเทพมหานคร
1: ก็ไม่เยอะค่ะแต่เดี๋ยวนะมันมี

0: คืนก่อนนะจะเยอะค่ะ
1: ที่ประเทศชะอำของใหม่นี่นะคุณน้อง
0: ชะอำ
1: โอ้โหฝนตกจนไฟฟ้าดับเป็นชั่วโมงชั่วโมงหมายนึกในใจว่าถ้ามันดับถึงกลางคืนแล้วหมายจะทำยังไงจะจัดรายการได้หรือเปล่านะคุณน้องนะก็กลัวจะไม่ได้เล่าเรื่องผีแต่ของเขาแรงนะคะเรื่องอาถรรพ์เขาแรงไฟแต่อยู่สักสามชั่วโมงไฟก็มาแล้วนะคะวันนี้ที่จะเล่าเนี่ยเขียนลงในคู่สร้างคู่สมมานานละคุณอ้อมเคยได้ยินไหมผีเชื้อ
0: ผีเชื
1: ้อบ้านเรานี่นะเรื่องผีเป็นวัฒนธรรมนะในแต่ละภาคเนี่ยทั้งเหนือทั้งใต้อีสานเนี่ยภาคกลางเราเนี่ยผีก็จะเรียกไม่เหมือนกันเรื่องลี้ลับก็จะแตกต่างออกไปตามวัฒนธรรมท้องถิ่นนี่ท่านที่เล่าเรื่องนี้มาเนี่ยเป็นใช้นามปากกาว่าสะพายโคราชเพราะฉะนั้นผีเชื้อนี่ต้องเกี่ยวกับทางอีสานแน่ๆเลยนะคะ
0: ผีเชื้อ
1: คุณสะพายโคราชนี่ก็บอกว่าดิฉันกับแฟนเนี่ยคบหาดูใจกันมาตั้งแต่ปีนู้นน่ะ2549นานละจนกระทั่งถึงปี2558เราก็ถึงได้ตกลงปลงใจแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวพอปี59 10ปีที่แล้วนะเราทั้งสองก็มีข่าวดีพอดิฉันท้องได้เดือนนึงหลังจากมั่นใจว่าตั้งท้องเราทั้งคู่ก็ดีอกดีใจค่ะโดยเฉพาะสามีดิฉันเนี่ยหลังจากรู้ว่าดิฉันท้องภรรยาท้องก็มีพฤติกรรมโอ้ยเปลี่ยนไปเลยเอาอกเอาใจทุกอย่างแหมสามีได้ดีนะคุณอ้อมน
0: ะ
1: อยากไปไหนก็พาไปอยากกินอะไรก็สรรหามาให้กินทุกอย่างนะพอประมาณต้นเดือนกันยาเราก็พบหน้าพยานรักของเราละลูกเป็นผู้หญิงค่ะแต่มีคนทักว่าลูกสาวหน้าตาเหมือนพ่อสามียิ่งเห่อเข้าไปใหญ่เลยเราก็ช่วยกันเลี้ยงดูลูกสาวเป็นอย่างดีทุกคนในครอบครัวรักและก็เอ็นดูเธอทั้งปู่ย่าตายายนะดิฉันกับสามีเนี่ยก็อาศัยอยู่บ้านปู่แล้วก็ย่าที่โคราชแหละค่ะโดยได้ป้ากับพี่สาวสามีเนี่ยช่วยเลี้ยงลูกสาวให้ในวันทำงานก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์ส่วนดิฉันกับสามีจะมีเวลาดูแลลูกสาวเฉพาะช่วงกลางคืนและก็วันหยุดประจำสัปดาห์เนี่ยต่างจังหวัดก็เป็นอย่างนั้นนะคุณอ้อมนะอบอุ่นตามครอบครัวทั่วไปนะคะวันหนึ่งเนี่ยลูกสาวเขาไม่สบายค่ะเป็นไข้หวัดดิฉันก็ไม่สบายเช่นกันดิฉันก็เลยลางานพาลูกไปหาหมอเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่สามีเดินมาบอกดิฉันว่าเด็กคนนี้มีบุญมาเกิดเป็นเด็กมีบุญมากเป็นเด็กแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายๆแต่ที่วันนี้เขาไม่สบายเนี่ยเพราะเจ้ากรรมนายเวรเขามาแกล้งเอาทำให้เขาไม่สบายถ้าอยากให้ลูกหายเนี่ยนะแล้วก็ไม่ป่วยง่ายๆนี่นะจะต้องพาลูกไปขอทานในหมู่บ้าน
0: โอ
1: ้ทั้งหมดต้องขอให้ได้7หลังคาเรือนเจ็ดหลังคาเรือนเลยคุณอ้อมเมื่อได้ข้าวปลาอาหารหรือสิ่งของที่ชาวบ้านเขาให้ทานมาก็ให้เอาไปถวายวัดให้หมดเลยพร้อมกับกรวดน้ำบอกเจ้ากรรมนายเวรด้วยแม่สามีกำชับอย่างนี้นะคะแม่สามีบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องทำเพื่อลูกไงไม
0: ่ต้อง
1: แงไม่เจ็บไม่ไข้เพื่อลูกจะได้อยู่ได้ดีไงระหว่างที่แม่สามีพูดดิฉันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันไม่รู้ว่าอุปทานหรือเปล่าแต่ขนมันลุกสู้ไปทั้งตัวเลยฟังไปก็คิดไปแล้วท่านก็พูดทิ้งท้ายเบาๆนะก่อนจะเดินจากไปว่าแม่รู้แม่เห็นแม่ปฏิบัติทุกอย่างมันอยู่ในใจแม่เรื่องบางเรื่องแม่พูดไม่ได้เฉยๆแม่กระซิบนี่หมายกระซิบได้คุณอ้อมได้ยินไหม
0: ตอนนี้เหร
1: อ
0: ไม่ได้ยิน
1: ได้ยินไม่ได้ยินตะกี้ซิมไหมเหมือนที่แม่เขาซิม
0: ไม่ได้ยินนะพี่ใหม่พูดออกมาเดี๋ยวจะบอกว่าได้ยินนะมันน่ากลัวมากพี่ใหม
1: ่แม่รู้แม่เห็นแม่ปฏิบัติมันอยู่ที่ใจในใจแม่เรื่องบางเรื่องเนี่ยแม่พูดไม่ได้เหมือนกับบทละครในหนังเรื่องผีปอบไปนะดิฉันครุ่นคิดกับคำพูดของแม่สามีค่ะจนสามีกลับถึงบ้านดิฉันก็ไม่สบายใจก็เล่าทั้งหมดให้สามีฟังสามีก็บอกว่าอย่าไปฟังแม่มากนักเลยบางทีแม่ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยอะแม่แก่แล้วก็พูดไปตามเรื่องตามราวดิฉันค่ะค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องเล่าเนาะเรื่อง
1: ส่วนบุคคลนะความเชื่อนะคุณอ้อมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เรื่องเชื่อเรื่องศรัทธานะคะ
1: ฟังไว้ขำขับฟังไว้ความรู้ใช่ไหมเสบ่าแบกหามเนาะ
0: ใช่บางทีก็เป็นเรื่องที่บางทีร่างทรงเขาก็จะมาเตือนในสิ่งที่ดีก็มีนะพี่ใหม่เยอะแยะนะ
1: ค
0: ะให้เราระวังเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรต่างๆนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะเอามาดูเรื่องที่อ้อมเตรียมไว้นะคะวันนี
1: ้เมื่อ
0: ว
1: านทั้งนั้นเลยค่ะ
0: ที่ค้างไว้ว่ามันมี5พฤติกรรมที่หลายคนคิดว่าเป็นการพักผ่อนแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นการดูดพลังชีวิตนะคะ

0: ยิ่งเหนื่อยค่ะบอก5 พฤติกรรมนี้บางคนคิดว่าฉันจะพักผ่อนแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันดูดพลังแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงโรคนะคะยังทำใครยังทำอยู่รีบปรับด่วนเลยนะคะก็มีอย่างแรกเลยค่ะหมกมุ่นกับโซเชียลมีเดียอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็เป็นกันเยอะนะคะแล้วก็เมื่อยตานะคะแล้วมันก็เมื่อยคอด้วยเขาหัวศีรษะเราเนี่ยพี่ไหมที่เราก้มๆหน้าทุกวันเนี่ยหนักนะไม่ใช่ไม่หนักเราอยู่บนคอเราอาจจะไม่รู้สึกตัวไงแต่เขาบอกว่าหลายกิโลเลยนะพี่ไหมศีรษะเราเนี่ยมัน
1: ค่ะ
0: ถึงตึงถึงเคล็ดคอมันถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนรุ่นใหม่จำนวนมากเนี่ยการไถโทรศัพท์มือถือเนี่ยถูกมองว่าเป็นวิธีคลายเครียดที่รวดเร็วแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าพฤติกรรมนี้กลับกระตุ้นสมองอย่างต่อเนื่องและรุนแรงค่ะการรับข้อมูลจำนวนมากอย่างไร้ระบบทำให้สมองทำงานหนักเกินไปเกิดภาวะเสพติดและความเหนื่อยล้าทางจิตใจนะคะนอกจากนี้แสงจากหน้าจอเนี่ยยังส่งผลเสียต่อสายตาผิวหนังรวมถึงรบกวนคุณภาพการนอนหลับด้วยตอนที่อ้อมรักษาฝ้านะพี่หมายคุณหมอเคยเตือนบอกว่ากลางคืนน่ะเวลาที่เรานอนแล้วเราเล่นโทรศัพท์บางคนก็เปิดไฟบางคนก็ปิดไฟนั่นแหละไอ้แสงโทรศัพท์อะพี่หมายที่มันส่องไปที่หน้าเราอะมันก็โดนโหนกแก้มโดนอะไรเนี่ยม
1: ใ
0: ั
1: ช
0: น
1: ่
0: ก
1: ใช
0: ็
1: ่
0: ทำให้เราเป็นฝ้าได้
1: อ๋
0: หม
1: ออ
0: บอกเลยอันเนี้ยตัวอันตรายเลยนะคะแสงจากโทรศัพท์อะค่ะนะคะ
1: ไม่ต้องแดดเลยนะคุณอ้อมนะแสงจากโท
0: ใช
1: ร
0: ่
1: ศัพท์
0: แสงจาก
1: ก
0: โ
1: ็
0: ทรศั
1: ม
0: พท
1: ี
0: ์
1: ส่วน
0: ก็ทำให้เราเป็นฝ้าได้โดยเฉพาะภาวะความกลัวตกกระแสที่เกิดจากการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเวลานานยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคทางจิตเวชเช่นโรควิตกกังวลและภาวะซึมเศร้านะคะผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าถ้าต้องการจะพักผ่อนอย่างแท้จริงเนี่ยควรเว้นระยะห่างจากโลกออนไลน์เพื่อให้ระบบประสาทได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่นะคะ
1: ค่
0: ละ องดูเนาะทุกวันนี้มันก็พยายามห่างๆนะไม่ดูคลิปอะไรเยอะจะนอนก็เปิดธรรมะแล้วคว่ำหน้าไว้ค่ะเปิดเป็นเพื่อนก็เป็นอย่างนั้นจะไม่ดูเดี๋ยวฟ้าอีกนะคะอันนี้เป็นอย่างแรกที่เราคิดว่าเราพักผ่อนนี่คือฉันพักฉันได้ดูอะไรที่ฉันชอบมันทําให้เราสบายใจขึ้นแต่ระวังนะคะมันอาจจะเกิดภาวะความกลัวตกกระแสตามมาได้นะคะอย่างที่สองนอนมากเกินไปจนร่างกายเหมือนชาร์จไฟเกินค่ะถึงแม้ว่าการนอนหลับเนี่ยเขาบอกว่าบางคนบอกวันหยุดฉันจะนอนนอนแบบว่านอนแบบตื่นมากินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินอยู่อย่างนั้นนะคะแต่การนอนหลับเนี่ยแม้จะเป็นวิธีฟื้นฟูร่างกายที่ดีที่สุดแต่การนอนมากเกินไปกลับให้ผลตรงกันข้ามค่ะเหมือนกับแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จจนเกินพอดีนะคะผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่เราควรจะนอนวันละประมาณ6 ถึง 9 ชั่วโมงถ้านอนเกินกว่านั้นจะทําให้นาฬิกาชีวภาพของร่างกายเสียสมดุลทําให้เราง่วงเหนื่อยล้าและไม่มีแรงแม้จะนอนพักแล้วก็ตามสังเกตดูเป็นจริงนะพี่หมายสอนที่ไหนที่นอนแล้วนอนนั้นนอนตื่นสายอ่ะแล้วก็ตื่นเที่ยงตื่นบ่ายอย่างเงี้ยมันก็จะไม่อยากตื่นอยู่อย่างนั้นนะพี่หมายเคยเป็นไหม
1: ไม่ตื่นไว
0: อ๋อจะเคยเป็นอยากวันหยุดอยากนอนนอนนอนเข้าไปนะนอนแล้วมันก็นอนไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าจมไปจมไปแล้วมัน
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็ไม่อยากจะลุกเลยค่ะทั้งที่เรานอนมากแล้วมันก็จะยิ่งอยากนอนอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําอะไรให้เป็นเวลาสักนิดหนึ่ง6 ถึง 9 ชั่วโมงก็พอแล้วนะคะงานวิจัยในอังกฤษพบว่าการนอนมากเกินไปมีความเกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อมระดับสติปัญญาลดลงรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็อัลไซเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นการนอนหลับยังมีคุณภาพและเพียงพอจึงดีกว่าการพยายามนอนให้นานที่สุดเขาถึงบอกว่าหลับลึกเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะทำให้ได้นะคะแต่มันกำหนดไม่ได้นะพี่ใหม่นอนหลับลึกเนี่ย
1: ใช่ค่ะหลับลึกเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาน้อยคุณอ้อมแต่
0: ค
1: มัน
0: ่ะ
1: จะดีมากเลยนะคะ
0: ใช่อย่างเช่นช่วงกลางวันที่เรางีบอะทำไมเรารู้สึกว่า10 นาที15 นาทีตื่นมาเรารู้สึกสดชื่น
1: มีค่าใช่
0: บางทีเราหลับลึกนะตรงณเวลานั้นแต่พอกลางคืนหลับไม่ลึกเลยค่ะพี่ไหมมีคนบอกว่าคนหลับลึกคือคนที่ฝันแต่บางกระแสก็บอกว่าฝันนั่นแหละไม่ใช่หลับลึกพี่ไหมว่
1: น
0: า
1: ั่น
0: ไงคะ
1: บางคนใช่หมายก็งงเลยว่า
0: ใช่
1: ถ้าเราฝันเนี่ยแปลว่าเราไม่หลับลึกเหรอแล้วมาส่วนไหนที่มันไปฝันโอ้ไม่เข้าใจเหมือนกัน
0: คุณผู้ฟังคะฝันนี่คือหลับลึกหรือว่าหลับลึกคือไม่ฝันบอกหน่อยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าอะไรมันคือหลับลึกนะเรื่องฝันไม่ฝันนะคะเอาอย่างที่สามคือตามใจปากกินมากเกินความจําเป็นค่ะการกินอาหารถือเป็นวิธีเติมพลังที่หลายคนเลือกใช้แต่ถ้าเกิดมากจนเกินไปตามความอยากเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึงถ้าร่างกายเราได้รับอาหารมากเกินจําเป็นเลือดจะไหลเวียนไปยังระบบย่อยอาหารมากขึ้นทําให้สมองได้รับเลือดลดลงรู้สึกง่วงซึมอ่อนเพลีย

0: เสียและไม่มีแรง
1: อื
0: หลั
1: ม
0: งมื้ออา
1: อื
0: หาม รนะคะโดยเฉพาะของหวานและของทอดมันเป็นตัวทำลายอารมณ์นะคะเพราะเขาบอกว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยมันทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยลดแบบลดฮวบเลยนะคะส่งผลให้เกิดอาการมือสั่นวิงเวียนแล้วก็อ่อนแรงนะคะส่วนไขมันทรานส์ในอาหารทอดยังเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและทำให้อวัยวะภายในต้องทำงานหนักเพื่อกำจัดสารพิษด้วย
1: อืม
0: อ
1: หล
0: ๋
1: ายอย่าง
0: อน้ำตาลในเลือดลดถ้ากินน้ำตาลเยอะเกินไปทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดโอ้นี่แหละ
1: ก็
0: นี่
1: ง
0: แห
1: ง
0: ละ
1: ง
0: เราง ไม่รู้นะเออเราไม่รู้นะคะมือสั่นวิงเวียนนี่อาจจะเป็นได้นะคะอย่างที่สี่ค่ะใช้เวลากับเกมมากเกินไปโดยเฉพาะเกมออนไลน์นะคะแม้การเล่นเกม
1: ค
0: จะ
1: ่ะ
0: ช่วยผ่อนคลายความเครียดในระยะสั้นแต่ถ้าเล่นต่อเนื่องเป็นเวลานานก็อาจจะกลายเป็นตัวสูบพลังของร่างกายเพราะว่าเกมที่ต้องใช้สมาธิสูงหรือว่ามีเนื้อหารุนแรงเนี่ยจะทำให้ระบบประสาทอยู่ในภาวะตึงเครียดตลอดเวลาแทนที่จะได้พักผ่อนนะคะนอกจากนี้การนั่งเล่นเกมเป็นเวลานานยังส่งผลเสียต่อกระดูกข้อต่อดวงตาและผิวหนังจากการได้รับรังสีจากหน้าจอเป็นเวลานานด้วยผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำว่าถ้าต้องการใช้เกมเป็นกิจกรรมคลายเครียดเนี่ยควรจำกัดเวลาเล่นไม่เกินวันละ3 ถึง 4 ชั่วโมงแล้วก็ลุกขึ้นขยับร่างกายเป็นระยะด้วยเพื่อจะให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ประการที่5สุดท้ายละค่ะพักผ่อนมากเกินไปแบบไม่เคลื่อนไหวร่างกายหลายคนเข้าใจว่าการพักผ่อนคือการนอนนิ่งๆและไม่ทําอะไรเลยค่ะแต่ว่าการเคลื่อนแต่ถ้าเราขาดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานเนี่ยมันจะทําให้ภูมิคุ้มกันเราลดลงค่ะพี่ไหมแล้วมันจะก่อเกิดภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังก็อย่างที่บอกแหละนอนมันก็จะนอนอยู่อย่างนั้นนะคะมันก็จะไม่อยากลุกขึ้นมางานวิจัยหลายชิ้นบอกว่าผู้ที่พักผ่อนแบบไม่เคลื่อนไหวร่างกายมากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงเจ็บป่วยก็มักจะมีแนวโน้มที่อาการจะยืดเยื้อและรุนแรงมากขึ้นในความเป็นจริงการพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมักจะเกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมมากกว่าการหยุดนิ่งไปเดินเล่นไปโยคะไปอ่านหนังสือหรือเป็นกิจกรรมเบาๆที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเพิ่มออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆแล้วก็ช่วยฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจจากภายในด้วยนะคะพี่ใหม่ค่ะ
1: งานวิจัยเนี่ยคุณอ้อมเป็น
0: ค
1: สิ
0: ่ะ
1: ่งที่เราต้องเชื่อเพราะเขาพิสูจน์แล้วถึงได้เอามาตีพิมพ์เผยแพร่นะคะงานวิจัยเนี่ยหมายชอบฟังแล้วก็เราเชื่อถือได้นะคะไม่ใช่เป็นข้อมูลที่อ้างกันลอยๆถ้ามีงานวิจัยรองรับเนี่ยเรา
0: ค
1: ส
0: ่ะ
1: บายใจได้เชื่อได้เลยค่ะ
0: ค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่เราคิดว่ามันคือการพักผ่อนแต่มันดูดพลังชีวิตไปเยอะมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะพี่ใหม่เคยเห็นงูสองหัวไหมได้ยินแต่นกสองหัวเนาะ
1: นกสองหัวนี่มันไม่มีจริงๆเลยคุณ อ้อ
0: ไม
1: ม
0: ่
1: หมาม ยเช
0: ี
1: ื่อมันเป็นคำเปรียบเทียบของคนที่เขาไม่ซื่อสัตย์ทางนี้ก็
0: ค่ะ
1: เอาทางนู้นก็ยังเป็นสายให้อะไรแบบนี้
0: เอ
1: นะหมายว่าแต่งูสองหัวนี่หมายว่ามีจริงๆนะเพราะว่าน่าจะเคยเห็นอยู่อ่ะ
0: วันก่อนซินหัวเขาเผยแพร่ภาพงูค่ะพี่ไหมมันเป็นงูมันเป็นงูแบบเหมือนกับว่ามันมีหัวสองหัวก็คืออยู่ตรงปลายอ่ะจริงๆมันจะต้องมีหางเนาะแต่มันกลายเป็นหัวที่ชูขึ้นมาอีกนะคะเขาบอกมันเป็นงูสายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติหวงผิงเขตปกครองตนเองที่กวางสีจ้วงนะคะทางตอนใต้ของประเทศจีนเขาตั้งชื่องูเจ้าตัวนี้ว่างูอะไรอ่ะงูพงอ๊อกหวางสี่นะคะ
1: โอ้โหชื่อ
0: ความโดดเด่นที่สร้างความฮือฮาจนได้รับฉายาว่าเป็นงูสองหัวเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์การป้องกันตัวที่หาดูได้ยากค่ะเมื่อมันเผชิญหน้ากับศัตรูหรือว่าถูกคุกคามเนี่ยงูชนิดนี้จะขดตัวเป็นรูปเลข8แล้วก็ชูส่วนหางแต่หางเนี่ยปกติมันจะเป็นหางที่แบบแหลมๆเนาะพี่ไหมมันก็จ
1: ใ
0: ะ
1: ช
0: ไม
1: ่
0: ่เหมือนหัวไงมันจะแยกออกแต่เนี่ยบังเอิญว่าหัวมันอะมีทู่มนๆอยู่ขึ้นมาไงแต่ม
1: อ
0: ันไม
1: ๋
0: ่มีลูกตาไม่มีอะไร
1: อ
0: นะมันชูขึ้นมาได้นะคะแล้วมันก็ชูขึ้นมาเวลามันเจอศัตรูนี่แหละมันทําให้รู้สึกว่าเป็นงูสองหัวไง
1: น่า
0: เขาก บ
1: ล
0: อ
1: ักว
0: มันหลอกล่อแล้วก็ความข่มขวัญผู้ล่าให้สับสนโอ้มันฉลาดเนาะพี่ใหม่เนาะนะคะงูเนี่ยเป็นงูขนาดเล็กยาวประมาณ20 เซนค่ะตัวเรียวมีสีน้ําตาลนะคะแล้วก็มีขอบเกล็ดดูแล้วเขาบอกว่าสวยนะดูอย่างนั้นก็ไม่สวยนะงูพี่ใหม่
1: อืมน่ากลัว
0: งูน่ากลัวนะไปเจอที่ไหนก็ระวังเนาะมันเป็นงูมีพิษเหมือนกันนะพี่ใหม่
1: อ๋อง
0: ู
1: ค่ะ
0: สองหัวนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังลองเข้าไปดูคุณผู้ฟังลองเสิร์ชภาพเข้าไปดูในซินหัวได้นะคะเวลาไปเที่ยวป่าเดินป่าจะได้สังเกต
1: อย่าได้เจอเลยค่ะ
0: อย่าได้เจอเลยเนาะแต่ม
1: ไ
0: ั
1: ม
0: น
1: ่
0: เจ
1: ว
0: อ
1: ่า
0: ที
1: จ
0: ่
1: ะ
0: จ
1: ง
0: ี
1: ู
0: น
1: อะไร
0: เออเจอที่จี
1: ม
0: น
1: ีพ
0: ไ
1: ิ
0: ง
1: ษหรือไม่มีพิษ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาหมดแล้ว

0: แล
1: เดี๋ยว
0: ้
1: วัน
0: ว
1: พรุ่งนี้คุยกันต่อนะพี่ไหม
0: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะที่เวลา 21 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองแรงงานไทย4จังหวัดถูกเกาหลีใต้แบนจริง5เดือนพบหนีเกิน20คนจาก80คนที่ส่งไปนายสมชัยมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานยอมรับว่าประเทศเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์แรงงานไทย4จังหวัดจริงแต่เป็นกลุ่มแรงงานชนิดวีซ่า E8 หรือแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลโดยกลุ่มนี้รัฐบาลไทยและเกาหลีใต้ทำ MOU ร่วมกันโดยแรงงานได้รับวีซ่าไปทำงานภาคเกษตรเป็นเวลา5เดือนโดยมีข้อตกลงว่าห้ามมีแรงงานหลบหนีเกิน 20% ของจำนวนที่ส่งไปโดยปีนี้ไทยส่งแรงงานไปทั้งหมดจำนวน80คนพบว่ามีแรงงานจาก4จังหวัดคืออุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามและชัยภูมิที่หลบหนีบางคนทำงานเดือนแรกแล้วรับเงินเดือนจากนายจ้างบางคนอยู่จนครบสัญญา5เดือนแต่ไม่ยอมกลับผันตัวไปเป็นผีน้อยอยู่ที่เกาหลีใต้โดยกรมการจัดหางานเตรียมเชิญทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยหารือปัญหาดังกล่าวอธิบดีกรมการจัดหางานยืนยันใจความเป็นธรรมกรณีมีแรงงานที่หลบหนีบางรายอ้างว่าถูกนายจ้างล่วงละเมิดหากพบว่าเป็นความจริงทางกรมจะทำข้อโต้แย้งไปยังเกาหลีใต้ถึงสาเหตุที่กลุ่มแรงงานกลุ่ม

0: เพศวีซ่า E8 เท่านั้นส่วนแรงงานไทยคนอื่นๆใน4จังหวัดนี้ยังสามารถไปทำงานในวีซ่าประเภทอื่นได้ตามปกติเร่งช่วยชาวบ้านถูกทหารกัมพูชาจับกุมผ่าน3กลไกหลักพันเอกกิติวราอารีรักษ์หัวหน้าหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยดำเนินงานผ่าน3กลไกหลักคือการประสานผ่านหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ไทยกัมพูชาการประสานระดับนโยบายระหว่างผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาและการดำเนินการผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญเบื้องต้นได้รับรายงานว่านายโยธถูกควบคุมตัวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายณจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาซึ่งแม้จะยังไม่มีการระบุระยะเวลาที่แน่ชัดแต่กองกำลังสุรนารียืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพาคนไทยกลับบ้านให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีได้กำชับหน่วยทหารในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้นายอำเภอกับเชิงแจ้งผ่านเพจอำเภอขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมยังไม่ปลอดภัยอาจมีวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดกระสุนปืนตกค้างรวมถึงกองกำลังนอกประเทศทันทีการเข้าไปถ่ายภาพสถานที่หรือที่ตั้งทหารอาจเป็นความผิดทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนจึงขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ดัชนีเชื่อมั่นดิ่งในรอบ8เดือนจับตาไทยช่วยไทยพลัดพยุงเศรษฐกิจศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายน2569โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือ CCI เดือนเมษายนลดลงมาอยู่ที่ 50.6 จาก 51.8 ในเดือนมีนาคมเป็นระดับต่ำสุดในรอบ8เดือนปัจจัยหลักคือความกังวลต่อสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านซึ่งทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อค่าครองชีพและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยขณะที่ดัชนีย่อยปรับลดลงทุกด้านได้แก่ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 44.1 จาก 45.5 ความเชื่อมั่นต่อโอกาสการหางานทำอยู่ที่ 48.6 จาก 49.8 ความเชื่อมั่นต่อรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 59.0 จาก 60.2 ทั้งนี้ดัชนีทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าระดับ100สะท้อนว่าผู้บริโภคยังมีความไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจการจ้างงานและรายได้ในอนาคตรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยระบุว่าเมื่อวิเคราะห์รายภาคส่วนเศรษฐกิจพบว่าภาคการเกษตรน่ากังวลที่สุดโดยดัชนีต่ำกว่าระดับ50ในทุกภาคขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นเสาหลักในการพยุงเศรษฐกิจส่วนภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกยังไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าอย่างรุนแรงและได้รับอานิสงส์จากอัตราภาษีศุลกากรที่ไม่สูงนักในระดับโลกทำให้การจับจ่ายใช้สอยยังพอประคองไปได้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนมิถุนายนคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียนกว่า30ล้านคนอัดฉีดเม็ดเงินเดือนละประมาณ 50,000 ล้านบาทเป็นเวลา4เดือนอย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างประเทศเพื่อไม่ให้ไทยกลายเป็นคนป่วยของเอเชียที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือน
5: บ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ

0: หรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.M-Cord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 105 Mpod News Net News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทุกๆแพลตฟอร์มทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ในขณะนี้จะฟังสดๆหรือชมสดๆที่หน้าแฟนเพจก็ได้เลยนะครับก็ช่องทางนี้ก็จะสามารถพูดคุยสอบถามผ่านรายการไขปมคนในข่าวเข้ามาร่วมจัดรายการกับเราก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะอีกช่องทางครับ LINE Official @mcotnews นะครับพูดคุยกันได้เช่นเคยกับช่องทางของ LINE Official นะครับและฝากกันไว้กับแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับเชื่อมทุกรายการสื่อสาระของอสมรนะครับทั้งวิทยุโทรทัศน์สื่อออนไลน์นะครับรวมไปถึงข่าวสารต่างๆที่จะอัปเดตกันตลอดทั้งวันกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect นั่นเองนะครับวันนี้ไขปมคนในข่าวนะครับอยู่ในเรื่องของฝ้าการเมืองกันต่อแล้วกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยังเป็นประเด็นที่พูดถึงอยู่ณขณะนี้หลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรนะครับได้ถูกปล่อยตัวเป็นการชั่วคราวพักโทษนะครับเป็นการชั่วคราวนะครับออกจากเรือนจำนะครับกลับไปอยู่ที่บ้านแต่มันก็มีคำถามนำมาสู่ประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นั่นเองนะครับทักษิณได้กลับบ้านเลี้ยงหลานหรือไปต่อจะไปต่อในเรื่องใดมุมใดมุมการเมืองหรือเปล่าหรือว่าจะไปต่อในเรื่องของธุรกิจไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
2: สวัสดีครับคุณโน้ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ครับผมอาจารย์ครับก็ไม่รู้นะตั้งประเด็นกันมาวันนี้ก็ไม่รู้จะเลี้ยงหลานจริงๆหรือว่าจะไปต่อซึ่งไปต่อก็มีอีกหลายแขนงกันใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ใช่คือก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวันนี้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยอายุย่างเข้า77ปีแล้วนะครับ
1: ผม
2: เพราะจริงๆวันเกิดจริงๆคือ26กรกฎาคม2492
1: อ
2: ันนี้มันเดือนพฤษภาแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกเท่าไหร่ก็จะครบ77ปีก็ถ้าเป็นนั่นจะเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วสวแล้วนะ
1: ครับผม
2: นะแล้วก็วันนี้ก็ได้รับการพักโทษคำว่าพักโทษที่ว่านี่ก็คือยังไม่ครบกำหนดเพราะครบกำหนดจริงต้องเป็น9กันยายน2569ถูกไหมครับ
1: ครับผม
2: วันนั้นจากวันนี้ไปก็นับคนกลมๆก็ตกอีกสักประมาณ4เดือน
1: ใช
2: ่ตอนนี้ก็คือพักโทษให้ไปพักบ้านนะพูดง่ายนะแล้วก็ติดกำไร EM นะครับนั่นก็เป็นสัญลักษณ์ของการพักโทษ
1: ครับ
2: นะแต่เผอิญชื่อเสียงของท่านเนี่ยเป็นที่รู้จักนะฮะทุกคนก็จับตาดูกันหมดเพราะว่าตอนที่ออกมาจากเรือนจำอ่ะเมื่อวานถูกไหมโอ้ก็มีการไปต้อนรับมีคนเข้าไปกันตั้งแต่เรียกว่าบรรดาลูกแล้วหลานด้วยก็มีหลานก็ไปต้อนรับด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับอาจารย์
2: นอกจากนั้นก็ยังมีคนที่ให้การสนับสนุนต่างๆมากมายทีนี้คุณทักษิณเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์บางคนเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนเสื้อแดงถูกไหมครับผู้ใช้คำนี
1: ้
2: ก็มีความชัดเจนครับว่าคนเสื้อแดงที่ว่านี่ก็คือมันก็มีความสานต่อไปตั้งแต่เสื้อเหลืองเสื้อแดงในช่วงเวลาหนึ่งถูกไหมครับ
1: ครับ
2: มาถึงวันนี้ปั๊บมันก็ไอ้คำ

0: ว่าเสื้อเหลืองมันก็สลายไปแล้วนะไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับก็ยังเหลือคำว่าเสื้อแดงอยู่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่คนยังพูดถึงอยู่แล้วก็พูดถึงว่าคุณทักษิณนี่เหมือนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณบางคนก็ยังบอกว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีบางคนก็ยังเรียกนายกเลยด้วยซ้ำไปทุกวันนี้นะ
1: ใช่ครับก็ยังมีคนรักอยู่
0: อืมทีนี้คุณโอคันเราเนี่ยลองมานั่งทบทวนดูนิดหนึ่งว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนี่ก็คือคนที่ต้องมีการพูดถึงถูกไหมครับแล้วประเทศไทยเราก็มีนายกรัฐมนตรีมาหลายคนต้องใช้คำว่าหลายคนนะรู้เหมือนว่าเราประเทศไทยเราจะมีนายกมากกว่าอีกหลายๆประเทศนะเพราะเรามี มีความเปลี่ยนแปลงมีอะไรต่างๆอยู
1: ่
0: เป็นระยะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วการมีนายกแต่ละคนเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นบุคคลสำคัญใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เหมือนในต่างประเทศอย่างเช่นประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยอดีตประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็มีบทบาทถูกไหมครับ
1: ครับ
0: หมายความว่าหลังจากที่พ้นวาระของการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอย่างสูตรากสมัยก่อนเนี่ยในบิลคลินตันเนี่ย
1: ครับ
0: กลับมาซึ่งก็ปรากฏว่าก็เป็นนายกไอ้เป็นประธานาธิบดีของอเมริกาที่คนพูดถึงมากคนหนึ่งคือเขาก็ประสบความสำเร็จในขณะที่ดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีนะถึง2สมัยนะแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยก็ดีแล้วหลังจากที่พ้นหน้าที่แล้วเนี่ยบิลคลินตันเขาก็ยังอยู่ในสังคมยังเดินสายรับบรรยายแล้วก็ต้องถือว่าเป็นอดีตประธานาธิบดีที่มีค่าตัวในการบรรยายสูงมากคนหนึ่งเลยล่ะเรียกว่าไปบรรยายที่ไหนไปอะไรต่างเนี่ยนะไปได้รับเชิญไปเนี่ยมีเม็ดเงินแต่ว่าเขาก็ทำประโยชน์ด้วยนะพวกนี้ก็จะมาบริจาคอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะคือพูดง่ายว่าก็ยังอยู่ในสปอตไลท์แม้กระทั่งเนี่ยประธานาธิบดีบารักโอบามาของเขาเนี่ยก็ยังเห็นปรากฏอยู่เป็นระยะก
1: ็
0: แต่สังเกตดูว่าคนของเขาเนี่ยเขาจะไม่ล่วงล้ำในแง่ของการเมืองในขณะที่ประธานาธิบดีคนหนึ่งก็ทำหน้าที่อยู่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เขาจะไม่มาเขาเรียกอะไรนะมาขัดขวางมาหักดิบมาอะไรต่างๆนะฮะ
1: คร
0: ับเขาก็เรียกว่ารู้บทบาทอะแต่ก็มีความสำคัญในระดับที่เรียกว่าคนได้รับการยอมรับถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าบ้านเราเนี่ยที่ผ่านมาคุณโอ๊คลองไล่ดูนะฮะจริงๆสมัยก่อนเนี่ยก็มีนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่เราอยากจะพูดถึงคุณโอ๊คอาจจะไม่รู้จักแต่คนไทยรุ่นเก่าก็น่าจะจดจำได้ก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช
1: ครับผม
0: หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยจริงๆเป็นนายกรัฐมนตรีไม่นานนะเป็นรัฐนายกรัฐมนตรีในสมัยปี2518เป็นไม่นานในขณะที่เรียกว่าเป็นนายกเสียงข้างน้อยและไม่ใช่เสียงข้างน้อยธรรมดาเสียงข้างน้อยอย่างแท้จริงอ่ะคือพูดง่ายๆว่าน้อยมากแต่ว่าพลิกขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วสุดท้ายปลายทางก็ต้องออกอ่ะพูดง่ายๆว่าอยู่ไม่ได
1: ้อยู่ไม่ได
0: ้แต่เชื่อไหมคุณนกปรากฏว่านายกหม่อมคึกฤทธิ์ตอนนั้นเนี่ยเวลาไปที่ไหนหรือคอมเมนต์อะไรแล้วก็ที่สำคัญคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยตอนนั้นมีหนังสือพิมพ์ของตัวเองด้วยก
1: ็
0: คือมีอะไรหนังสือพิมพ์สยามรัฐอ่ะ
1: อ๋อครับ
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาตอนหลังเนี่ยเขียนเรื่องอะไรต่างๆขึ้นมานะครับพอมีประเด็นทางการเมืองก็แสดงความคิดความเห็นขึ้นมานะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันก็เป็นกระแสข่าวอันนี้ก็ต้องถือว่าคนก็จดจำได้นานแต่วันนี้เนี่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านไม่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมช
1: ครับ
0: นะครับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชหลังจากที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพอท่านพ้นวาระไปท่านก็ไม่ค่อยยุ่งไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรในเรื่องของการเมืองเลยเงียบไปเลยนะฮะ
1: ครับ
0: คุณอนันต์ปัญญารชุนเองก็ได้รับการยอมรับนะฮะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีบทบาทค่อนข้างเยอะ2สมัยเนี่ยนะฮะคนก็จดจำได้แล้วท่านก็วางบทบาทได้ดีครับท่านไม่ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างเนี่ยนะฮะอยู่ในจุดที่เรียกว่ามีกำลังพอดีเลยนะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยเพิ่นเป็นประธานองคมนตรีด้วยนะเป็นรัฐบุรุษก็ระมัดระวังในการที่จะมาแสดงความคิดความเห็นถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: แต่ยังได้รับการยอมรับถือว่ามีบทบาทสำคัญคุณชวนหลีกภัยก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ทุกวันนี้ท่านก็ยังถือว่าเป็นส.ส.อยู่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมฮะเพราะนั้นบทบาทที่ทำเนี่ยก็คงจะต้องทำในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ขณะเดียวกันก็มีภาพของความเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เวลาแสดงความคิดความเห็นก็ทำในฐานะที่เป็นส.ส.
1: อ
0: ุตพิสิทธิ์เวชาชีวะแต่แม้ก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก
1: ็
0: ต้องวิพากษ์วิจารณ์มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านก็เงียบไปถูกไหมฮะหลังจากตอนที่ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคที่ประชาธิปัตย์ก็มี มีเปลี่ยนไปเนี่ยนะแต่ตอนนี้ท่านก็กลับเข้ามาสู่ในบทบาทของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

0: รัชดรอีกแล้วมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกเนี่ยนะก็แสดงความคิดความเห็นและอีกคนหนึ่งที่ผมพูดถึงนี่ก็คือพลเอกชวลิตยงใจยุทธ
1: ครับ
0: นะฮะก็จะพบว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่าพ่อใหญ่พี่จิ๋วเนี่ยนะ
1: จ
0: ิ๋
1: วคร
0: ับ ท่านก็ตอนนี้ท่านก็สุขภาพก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะม
1: ี
0: อยู่ช่วงหนึ่งท่านก็แสดงความคิดความเห็นอยู่บ้างที่ผมพูดอย่างนี้เพื่อจะบอกว่าคนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญนะในการที่จะเป็นหลักเป็นฐานเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ได้แต่ว่าโดยทั่วไปเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะไม่มาก้าวไก่มาอะไรอ่ะมาสนับสนุนหรือว่ามาแสดงบทบาทหรือว่าชักนำอะไรต่างๆมากมายแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดความเห็นไปถามความคิดความเห็นได้เป็นถึงฐานะที่ว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้กรณีของนะดร.ทักษิณชินวัตรหรือที่เราเรียกว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะขอโทษมันมีความแตกต่างฮะคุณโน
1: บ
0: ะเราก็ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเนี่ยตั้งแต่วาระที่เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2544จนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยปี2569ผ่านไปแล้วเท่าไหร่25ปีเต็มนะ
1: ครับผม
0: ชื่อของคุณทักษิณชินวัตรที่ไม่เคยหายไปจากเวทีเลยนะถูกไหมครับในขณะที่ไม่อยู่ประเทศไทยประมาณ17ปีมานะครับนะถ้าจำไม่ผิดที่กลับมาเนี่ยนะครับแล้วตอนหลังก็ต้องบอกว่ามารับโทษเนี่ยนะครับจริงๆก็มารับโทษจริงๆก็คือ8ปีแต่ได้รับพระราชทานลดโทษนะครับพระราชทานลดโทษเหลือ1ปีถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่จะด้วยอะไรก็แล้วแต่เหมือนว่ายังไม่ได้เข้าคุกอะพูดง่ายๆนะยังไม่ได้เข้าเรือนจำเพราะฉะนั้นศาลก็เลยตัดสินว่าจะต้องเข้าให้ครบ1ปีนี่เป็นที่มาของการที่เขาเรียกว่าเข้าเรือนจำอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่9กันยายนปี2568ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นที่มาของว่าเมื่อก็เรียกว่าติดคุกหรือว่าอยู่ในเรือนจำมาถึงประมาณ2ใน3แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะขอพักโทษได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็ในที่สุดก็คือยังต้องติดกับIEMแล้วก็ยังเหลืออีก4เดือนคือจะบอกว่าชื่อของคุณทักษิณมันไม่ได้หายไปจากในเรื่องของการเมืองเลยถูกไหมครับสลับไปสลับมามันกลายเป็นบุคคลที่มีบทบาทเพราะฉะนั้นตอนที่คุณทักษิณออกมาเนี่ยผมก็สังเกตดูนะทุกคนที่ไปเฝ้าไปดูอะไรเนี่ยก็ดูเหมือนว่าคุณทักษิณนี่ก็ถ้าจะว่ากันไปก็ดูเหมือนมีความชรามากขึ้นแต่จะเป็นเพราะอยู่ในคุกนะถ้าว่ากันตรงๆนะครับแต่ก็ยังพูดยังอะไรต่างอยู่และทุกคนก็ไปจับคำพูดอ่ะในสัมภาษณ์เพราะตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีใครถึงตัวเพราะว่าตอนนี้ก็พักอยู่ที่บ้านอาจารย์สองล่างเพราะว่าไอ้ตอนที่พักโทษนี่มันมีเงื่อนไขนะ
1: ครับผม
0: เราก็คงจะทราบว่าเงื่อนไขของทางกรมราชทัณฑ์นี่ก็ปรากฏชัดเจนเรื่องของการที่จะไปต่างจังหวัดก็ยังไม่ได้เลยอ่ะถูกไหมครับหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรที่มันไม่ก็เรียกว่าไปจากปกติจากสิ่งที่ควรจะเป็นอันนี้ก็ไม่ได้
1: ครับ
0: นอกจากนั้นนี่ไปอะไรต้องมาเข้ามารายงานตัวต้องอะไรเพราะฉะนั้นใน4เดือนเนี่ยก็เชื่อว่าคุณทักษิณก็คงยังไม่ทำอะไรที่มันไม่ทำอะไรที่มันแหวกแนวออกไปจากเกณฑ์ปกติถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ก็ต้องถือว่าไปตั้งหลักทีนี้คำที่คุณทักษิณพูดให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหรือคนทั่วไปก็คือบอกว่าไปจำศีลมา8เดือน คำว่าจำศีลที่ว่านี่ก็คืออยู่ในเรือนจำเนี่ยนะ8เดือนบอกจำศีลก็ดูเหมือนก็คนพยายามไปตีความว่าจำศีลคืออะไรจำศีลก็คือเหมือนคนเราไปบวชก็ทำอะไรไม่ได้พูดง่ายไม่แสดงความคิดความเห็นแม้ใด
1: ไปอยู่กับตัวเองอยู่กับ
0: ไปกับอยู่ในพื้นที่ตัวเองถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกไฮเบอร์เนตที่แปลว่าจำศีลเหมือนกันเราเปิดคอมพิวเตอร์แต่แล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไฮเบอร์เนตมันคือไม่ได้ทำงานมันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอยู่8เดือนก็คือไม่มีความคิดความเห็นออกมาข้างนอกถึงแม้ว่าจะมีลูกสาวก็คือคุณแพทองธารเข้าไปเยี่ยมอยู่บ้างแต่ไอ้ข้อความที่ถูกถ่ายทอดออกมาก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองก็เรียกว่าไม่ได้พิพากษาวิจารณ
1: ์
0: นะฮะเพราะฉะนั้นก็หายไปหยุดไปประมาณ8เดือนแล้วออกมางวดนี้คนก็พยายามถามว่าจะทำอะไรไหมจะอะไรต่างอีกไหมแล้วคำที่คุณทักษิณใช้ก็คือว่าจำไม่ได้แล้วคือไอ้ช่วงที่จำศีลนี่ก็จำอะไรไม่ได้แล้ว
1: ครับก็
0: คนก็ไปตีความคำว่าจำอะไรไม่ได้หมายความว่าไงถูกไหมฮะหมายความว่าอะไรไม่บ้างยังไงหมายความว่าออกมาจำอะไรไม่ได้แล้วจะเริ่มจำใหม่หรือว่าจะเริ่มคิดเห็นอะไรใหม่
1: ทุกคำพูดนี่มันต้องตีความขนาดนั้นเลยใช่ไหมจ๊ะ
0: เพราะคำพูดมันน้อยมากจนกระทั่งจะต้องมานั่งตี

0: ความว่าจะหมายความว่าอย่างไรถูกไหมครับตอนนี้เราก็จะจำได้ไหมว่าตอนนั้นที่คุณทักษิณกลับมาแล้วมารับโทษเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าโอ้โหก่อนหน้าที่เขาเรียกอะไรอ่ะจะกลับเข้าไปในเรือนจำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเอาโหดออกเขาเรียกอะไรออกเดินสายเยอะมากเลยจำได้ใช่ไหมฮะเรานึกภาพคุณทักษิณไปช่วย
1: หาเวทีนู่นนี่นั่นพบปะ
0: มีเยอะเยอะจาก
1: พี่น้องประชาชน
0: ใช่ไหมตอนนั้นใช้คำว่าอะไรอ่ะแบบประเภทเขาเรียกว่าแสดงความเห็นคือตามรัฐธรรมนูญนี่ห้ามเข้าไปมีอิทธิพลเหนือในพ
1: ร
0: รคของตัวเองถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็ใช้วิธีการอะไรอ่ะพูดฝากใช้วิธีโอ้ยสารพัดเลยก็คือแสดงความคิดความเห็นแล้วก็ไปเป็นผู้อะไรอ่ะองค์ปาถกในการนำแสดงความคิดว่าเราจะเห็นว่าบทบาทคุณทักษิณเยอะมาก
1: ครับ
0: ใช่ไหมซึ่งก็กลายเป็นว่าคนก็เลยมีคำถามว่าคุณทักษิณยังแอคทีฟแล้วมันก็มีเสียงเชียร์จากคนต่างๆมากมายนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่คุณอุ้งยิ้งคุณแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรี
1: ลูกสาวสุทธิรัก
0: ตอนลูกสาวเนี่ยนะเพราะตอนคุณเศรษฐาเป็นเนี่ยคุณทักษิณก็มีแสดงความคิดความเห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่มาแสดงเยอะตอน
1: ลูกสาวคุณอุ้งอิง
0: ลูกเพราะว่าบอกเพื่อนว่าต้องแบกอะถูกไหมฮะเพราะดูเหมือนว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ใช่ไหมฮะคุณทักษิณก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนบอกจะบอกว่าไม่เป็นที่ปรึกษาด้วยห้ามใช้คำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่คอยสีน้ำใจจริงๆก็มีบทบาทสำคัญเลยแหละเป็นคนที่แสดงความคิดความเห็นอย่างยิ่งเลยแล้วเราก็จะเห็นบทบาทคุณทักษิณเนี่ยเยอะมากจนกระทั่งคนก็มีคำถามเหมือนกันว่าโอ้นี่มันกลายเป็นนายกสองคนตอนนั้นใช่ไหมครับที่ผมคิดว่านี่คือภาพจำนะภาพจำว่าไอ้ตรงโลกประเทศไทยเรามีนายกกี่คนก็คือมีนายกแล้วก็มีพ่อนายกใช่ไหมครับตอนนั้นยุคช่วงนั้นนะฮะทุกคนก็ดูเหมือนว่าฟังนายกก็ว่าก่อนจะพูดอะไรต้องฟังพ่อบอกก่อนว่าพ่อจะเอาอย่างไรถูกไหมครับพ่อเอาอย่างไรลูกก็ว่าอย่างนั้นถูกไหมครับกลับไปมามันก็เลยเกิดความโกลาหลแล้วก็มีความสับสนกันอยู่พอสมควร
1: ครับ
0: ตามหลักการของความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคุณโ
1: อ
0: ๊คคือสมมติกรณีที่คนที่เป็นนายกแล้วไม่มีความเชื่อมั่นในการที่จะตัดสินใจในการอะไรโดยตรงแล้วต้องฟังคนหนึ่งมันก็จะออกมาในแบบนี้ความรักลั่นถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้พอมาถึงวันนี้เราย้อนไปในอดีตสักช่วงหนึ่งก็จะเห็นว่าบทบาทคุณทักษิณเยอะมากจนตั้งกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำที่บอกผ่านมา8เดือนเนี่ยนะก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันสงบและประจวบกับการเปลี่ยนในเรื่องของพรรคการเมืองพอดีถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: จากเดิมพรรคเพื่อไทยซึ่งคุณทักษิณตอนที่ออกมามีบทบาทในแกก็อารวาสอยู่พอสมควรตอนนั้นเนี่ยก็มีจำได้ใช่ไหมครับว่าเป็นตัวที่พัดพึงและที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยตัดสินใจต้องออกมาจากการร่วมรัฐบาลอ่
1: ะ
0: ก็คุณทักษิณนี่แหละถูกไหมครับเพราะว่าแต่ด้วยคำพูดการแสดงออกสุดท้ายปลายทางที่กดดันให้ว่าให้ออกไปจากการเป็นรัฐมนตรีมหาไทยถูกไหม
1: พอต้องการที่จะเอากระทรวงมาดูแล
0: คือแล้วเนื่องจากจะใกล้เลือกตั้งแล้วอะไรเงี้ยนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เป็นที่มาที่ทำให้อะไรอ่ะนายกเข้าทีรัฐมนตรีอนุทินตอนช่วงนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจลาออกเลยนะออกจากพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งก็ปรากฏว่าเขาเปิดผลมาจากคุณทักษิณนี่แหละถูกไหมมันเรียกพอทวนกลับไปเราก็จะพบว่าการมีบทบาทเยอะมากในเชิงการเมืองก็เรียกว่าถ้าจะว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ผู้มีอิทธิพลก็ได้ถูกไหมฮะผู้ที่มีผลอย่างยิ่งต่อการเมือง
1: ครับ
0: นะฮะแล้วทุกคนก็มองว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนชี้นำในทุกๆเรื่องนะฮะแล้วตอนนั้นผมก็จำได้ว่าพอเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปตรวจสอบก่อนว่าพ่อจะเอาไงแล้วพ่อกำหนดพูดอะไรยังไงมาสุดท้ายรัฐบาลก็ไปอย่างนั้นถูกไหมครับนะฮะแล้วคำพูดบางคำพูดนี่ก็แรงมากตอน call center เนี่ยจำได้ไหมตอนนั้นเนี่ยนะฮะ
1: คร
0: ับพูดบอกว่ารู้เลยว่ามันอยู่ที่ตรงไหนบ้างมันพักอยู่ตรงไหนก็ต้องไปจัดการที่ตรงไหนบ้างที่กัมพูชานะฮะแล้วก็เป็นที่เหตุอันหนึ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบเรื่องอังเคิลและเรื่องลุงนี่แหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าดูเหมือนมันมีความสนิทสนมกันเกินขอบเขตที่พึงจะเป็นน่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าดูเหมือนคุณทักษิณเนี่ยมีความสนิทสนมนะเข้านอกออกในกับนะรัฐมนตรีกับฮุนเซนน่ะนะตอนนี้ไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นประธานวุฒิสภาเนี่ยนะ มีความสนิทสนมแล้วก็ดูเหมือนว่า

0: เรียกว่าทำอะไรกันได้กันหมดอะแล้วพอวันดีคืนดีปรากฏว่าฮุนเซนเองก็มันเล่นนายกทักษิณอดีตนายกทักษิณถูกไหมฮะ
1: ครับคือ
0: ม
1: ันกลายเป็นว่านี่นั่นนะอาจารย
0: ์เออจากตัวช่วยกลายเป็นตัวจากตัวช่วยเนี่ยกลายเป็นอะไรอะกลายเป็นสร้างความอะไรบาดหมางกันสองอันเลยสองข้างเลยถูกไหม
1: ครับ
0: ก็ตัวแปรเข้ามาจากคุณทักษิณเนี่ยแล้วก็จำได้ไหมว่าฮุนเซนนี่ขู่แล้วว่าจะมีภาพอะไรต่อมีอะไรมีคลิปมีอะไรทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดออกมานะทุกคนก็เดาไปต่างๆนานาเพราะดูเหมือนผู้ทักษิณก็ไปพักอยู่ที่บ้านคุณเซนอยู่มีไปทำอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไอ้นี่นี่คือสิ่งที่ต้องยอมรับว่ามันเกิดจากตัวของเนี่ยดร.ทักษิณเขามีบทบาทจริงๆแล้วก็มีส่วนสำคัญนะ
1: ครับ
0: แล้วพอไปดูคลิปเก่าๆก็จะเห็นมีเรื่องการเฉลิมฉลองกันกับคุณเซนความใกล้ชิดและจากความใกล้ชิดก็กลายมาเป็นความบาดหมางได้ยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหม
1: คนรักกัน
0: ทุกคนก็ยังไม่เคลียร์จนถึงทุกวันนี้ว่าเขามีอะไรกันแล้วยังมีอะไรที่ยังกำไว้เวงความลับอีกมากมาย
1: ครับ
0: พอสังเกตดูไหมครับว่าพอคุณทักษิณเข้าไปอยู่ในเรือนจำ8 เดือนเนี่ยมันก็เงียบไปเลยถูกไหมครับตรงจุดนี้นะแล้วที่มันน่าเป็นห่วงก็คือว่าตอนนี้พอออกมาพักโทษมันก็มีคำถามว่าคุณทักษิณจะใช้ศัพท์คำเดิมไหมว่าคราวนี้ได้อยู่บ้านจันทร์สองล่าแล้วเลี้ยงหลานเหมือนที่ตั้งใจได้ไหมตอนที่กลับมาประเทศไทยบอกประกาศมาจะเลี้ยงหลานกลับไปทำมานี่หลานมารับที่จะออกไปจากเรือนจำคราวนี้ดูหลานโตขึ้นเยอะนะฮะโทษนะแล้วคุณทักษิณจะกลับมาเลี้ยงหลานหรือจะกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมอีกถูกไหมครับทำหน้าที่เหมือนเดิมก็คือออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาชี้นำออกมาทำอะไรต่างเหล่านี
1: ้
0: นะแต่อย่าลืมนะคุณโอ๊คเหตุการณ์วันนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อน8เดือนก่อนนี่นะครับถูกไหมครับวันนี้มันเปลี่ยนบทบาทเพราะว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
1: ไม่เป็นพรรคเบอร์หนึ่งอ่ะไม่ง่าย
0: ถือว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับอันนี้ก็มันก็มีความชัดเจนอยู่ในตัว
1: อ
0: ันที่สองพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็มีระบบมีรูปแบบมีอะไรต่างของเขาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ในการที่จะรวมอะไรพวกบ้านใหญ่พวกอะไรเขาอยู่ในนั้นเนี่ยเขามีระบบที่มีความชัดเจนแล้วก็พรรคเพื่อไทยนี่เป็นเพียงแค่พรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้นถูกไหมครับตัวรัฐมนตรีก็ถูกกำหนดไว้ในตำแหน่งรัฐมนตรีที่ลดหลั่นกันลงไปไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีตัวตึงตัวสำคัญอะไรมากมายแล้วถูกไหมครับแล้วถามว่าคุณทักษิณจะมาสวมบทอะไรจะมาสวมบทในการที่จะเป็นผู้นำให้รัฐมนตรีของเขาทำอะไรหรือถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นคำถามนะว่าจะมาทำอะไรสมมติว่าบางคนบอกที่จะมาแสดงแล้วต่อไปนี้ต้องมาชี้นำหมดเลยตอนนี้กระทรวงที่อยู่ในของพรรคเพื่อไทยมีอะไรบ้างล่ะแน่นอนนะกระทรวงเกษตรจะมาสั่งให้คุณสุริยะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เหรอ
1: ได้ไหมครับอาจารย์ได้ไหม
0: น่าจะสิแล้วก็หรือว่าจะมาถึงดูกระทรวงอะไรกระทรวงศึกษาในฐานะนะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาที่เป็นคนของพรรคเพื่อไทยถูกไหมฮะแล้วจะสั่งให้อย่างนั้นอย่างนี้เหรอ
1: ครับ
0: เพราะถ้าใครจะเล่นกระทรวงต้องเล่นในกระทรวงที่สังกัดอยู่ในพรรคเพื่อไทย
1: แน่นอนแน่นอนครับ
0: ถูกไหมฮะเนี่ยจะมาทำอย่างนี้เหรอมันก็คงไม่น่าใช่นะถูกไหมฮะแล้วทำมาแล้วท่านไม่เห็นใจว่าตอนเนี้ยเขาใช้ระบบบูรณาการกันลักษณะเหมือนเป็นอะไรเป็นคลัสเตอร์
1: เป็นกลุ่มก้อนของเศรษฐกิจของพลังงาน
0: มันอยู่ในหมวดเศรษฐกิจหมวดสังคมหมวดอะไรของเขาเนี่ยถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอยู่ๆกระทรวงเกษตรจะมาโดดเด่นอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยตอนนี้มันก็อยู่ในเหมือนอยู่ในสังกัดของกระทรวงพาณิชย์ของรัฐมนตรี
1: รองนายก
0: รองนายกสุภาชีพูดง่ายนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่ผมว่ามันทำบทอย่างนี้ยากแล้วนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ยากแล้วก็มันไม่น่าจะเอื้อแล้วจะมาวิจารณ์ยังไงเหรอจะมาวิจารณ์เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลแทนเหรอเหมือนทำหน้าที่เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์นั้นไม่เหมาะนี้ไม่เหมาะอ้าวแล้วตัวคุณเป็นรัฐบาลด้วยไม่ใช่เหรอทางฝั่งนักเพื่อไทยใช่ไหมฮะ
1: จะเล่นอะไรล่ะมันก็จะอยู่กันลำบากอีกครั้งหนึ่ง
0: ถูกไหมก็จะอยู่ลำบากอีกถูกไหมครับแล้วมันก็มีบาดแผลเก่าๆอยู่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วยังไงแล้วจะยังไงจะยืนบทอยู่ตรงข้างไหนถูกไหมครับแล้วโทษนะผมเองก็มองในภาพของคุณทักษิณเมื่อตอนที่คุณอุ้งอิงหรือคุณเศรษฐาอยู่เนี่ยคุณทักษิณพูดอะไรแรงๆพูดอะไรแบบประเภทชี้นำอะไรมากมายแต่เราก็เห็นนะว่าตอนนั้นผลงานไม่ได้เกิดขึ้นกับรัฐบาลเลยถูกไหมครับเป็นช่วงที่เป็นจุดอ่อนครั้งหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเลยในการบริหารประเทศถูกไหมครั

0: แล้วมันสู่สังคมตั้งคำถามด้วยใช่ไหมอาจารย์ว่าใครกันแน่ที่เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริง
1: ใช่ถูกต้องอันนี้ก็พูดเลยว่าขอโทษนะบางคนใช้คำนี้ว่ามันเอาเดทไปแล้วมันล้าสมัยไปแล้วถูกไหมคร
0: ับ
1: เอาแนวคิดหลายอย่างเนี่ยบางทีที่เอามาพูดเนี่ยมันไม่ใช่ซะแล้วถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะเป็นแนวคิดแบบดั้งเดิมถึงแม้ว่าคิดใหม่ทำใหม่มันก็ไม่ใช่ทีเดียวไอ้สิ่งที่บอกว่าโอ้โหมือเชี่ยวชาญของพรรคเพื่อไทยในยุคนั้นนะผมจำได้เลยว่าทำอะไรออกมาก็สำเร็จหมดไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยก็ขับตามไปกับเขาที่แหละถูกไหมครับ
0: ครับ
1: จำบทเรียนในนี้ได้ใช่ไหมเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยนะแต่แล้วปรากฏว่าเป็นไงเป็นปรากฏว่าเป็นในนโยบายที่ต้องถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยแหละ
0: ครับ
1: ออกมาไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยทำออกมาชุดแรกออกมาแล้วก็เงินก็เย็บต่อมหายต่อมไปเลยมันไม่ได้ต่อยอดเม็ดเงินขึ้นมาคนก็บอกอ้าวมันไม่ขลังเหมือนเดิมแล้วถูกไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะสมัยคุณทักษิณในตอนที่อยู่ตอนนั้นเนี่ยกองทุนหมู่บ้านอะไรไอ้นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคได้รับผมคือมันวาระเวลามันต่างกันนะ
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะมันก็เลยเป็นคำถามว่าโอ้ในสูตรสำเร็จเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงเหรอถูกไหมครับแล้วคนบางทีเนี่ยพออายุขนาดนี้ปั๊บเนี่ยคือจะเก่งอะไรแค่ไหนมันก็ช่วงหนึ่งมันก็ต้องดูจังหวะเวลาด้วยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะถามว่าแล้ววันนี้ถ้าคุณทักษิณบอกจะไปต่อจะไปอะไรใช่ไห
0: ม
1: มีคนพยายามตั้งคำถามว่ามีคนบอกเอ๊แล้วคุณทักษิณนี่หมดคดีหรือยังตอนนี้นะฮะ
0: ครับครับ
1: ก็ปรากฏว่าก็พบว่ายังเหลืออีก2คดีถูกไหมครับ
0: ครับ
1: หนึ่งก็คือมาตราเรื่องคดีมาตรา112ถูกไหมครับนะฮะอันนี้อยู่ในขั้นศาลอุทธรณ์ก็ต้องรอผลนะว่าศาลอุทธรณ์จะมาเป็นอย่างไรแล้วถึงจะถึงอุทธรณ์แล้วจะต่อไปถึงฎีกาหรือไม่อันนี้ก็ยังต้องพิจารณากันก็ต้องดูกันต่อไปถูกไหมครับ
0: ครับ
1: และอีกเรื่องหนึ่งก็คือการพิจารณาของปปช.อันเนื่องมาจากกรณีที่มีปัญหาเรื่องกรณีที่แหละไอ้คนของกรมราชทัณฑ์นี่แหละถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ที่ทำให้มันติดคุกที่ป่านชั้น14เนี่ยเป็นคำที่เราคนจำได้เนี่ยแล้วปปช.ก็ต้องพิจารณาแล้วตัวคุณทักษิณเองก็จะต้องถูกเอี่ยวเข้าไปด้วยถ้าเกิดมีการชี้มูลว่าคนของกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ยนะในการที่ที่ทำให้เป็นการไม่ติดไม่จับผู้จริงเนี่ยแล้วพอคุณทักษิณถือว่าผู้มีส่วนสนับสนุนเนี่ยก็จะต้องเอี่ยวไปด้วยเป็นคดีที่ติดตัวไปด้วยถูกไหมครับถ้าปปช.ก็เกิดชี้มูลแล้วก็ฟ้องขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังเคลียร์ตัวเองไม่หมดก็ต้องพึงระมัดระวังอยู่เหมือนกันถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ตรงจุดนี้แล้วตัวที่สามอันนี้ผมคิดว่าสำคัญมากคือตัวเองเนี่ยพอมาอยู่บทนี้เขาจะไปสวมบทอะไรล่ะฮะจะไปสวมบทเป็นประธานที่ปรึกษาก
0: ็
1: จะปรึกษาของใครอ่ะถูกไหมครับ
0: ครับ
1: จะอาจจะแสดงความคิดความเห็นอะไรบางผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแหละถูกไหมครับที่จะมาทำหน้าที่อย่างนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าแกก็ต้องทบทวนแล้วล่ะครับว่าจะทำอะไรได้บ้างแต่เป็นเรื่องธรรมดานะผมว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะแสดงความคิดความเห็นในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์มีอะไรก็วิพากษ์วิจารณ์ได
0: ้ครับ
1: แต่อย่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แบบประเภทที่เรียกออกมาให้มันมีการเคลื่อนไหวหรือสั่งการจากตัวเองออกมาเนี่ยมันก็คงไม่ได้นะครับถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่ารัฐบาลปัจจุบันเขาก็มีครูใหญ่ของเขาอยู่ถูกไหมครับ
0: ครับใช่
1: นะแล้วตัวคุณทักษิณจะทำหน้าที่เป็นอะไรฮะจะเป็นคนที่เคยเป็นเจ้านายของครูใหญ่ทีเหรอหรือว่าอย่างไรมันก็ลำบากตรงจุดนี้ถูกไหมครับเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามเกิดมีความขัดแย้งขึ้นมาอีกครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องราวขึ้นมาเลยทีเดียวถูกไหมครับจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณทักษิณเองก็ต้องวางบทบาทให้ดีนะต้องวางบทบาทให้ดีแล้วต้องสำคัญแล้วก็อาจจะต้องบางคนก็มองว่าจะโทนดาวลงได้ไหมจะแบบสบายได้แล้วไหมอายุ77เนี่ยนะก็พักแล้วก็ทำเหมือนอดีตนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆที่พอมีอายุมากขึ้นแล้วก็นะมองโลกมองประเทศอะไรให้คำแนะนำเป็นผู้ใหญ่อะไรเนี่ยนะลดบทบาทลงผมว่ามันก็จะดีขึ้นนะพูดกันตรงๆนะครับเพราะเราก็ไม่ได้คิดว่าทุกอย่างจะต้องพึ่งท่านในลักษณะที่ว่าท่านจะต้องมาเป็นผู้ชี้นำและมาบริหารจัดการให้หมดอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ผมว่าปัญญานี้มันก็คงไม่ได้แล้วล่ะครับแล้ววันนี้มันสำคัญที่สุดก็คือทีมของคนที่เป็นคณะรัฐมนตรีในปัจจุบันนี้ในการบริหารผู้นี้มากกว่านะครับนี่คือสิ่งที่เราก็ต้องมองกันนะฮะแล้วถ้าระวังบทบาทอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมว่ามันก็จะดีขึ้นนะคุณทักษิณก็จะอยู่ในสังคมนี้อย่างสบาย

0: ถูกไหมครับเพราะถือว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไปไหนมาไหนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถูกไหมครับนะแล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีคนรู้จักมักคุ้นเข้าไปหาไปอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว
1: ก็จ
0: ะต
1: ั้
0: งตัวนายกรัฐมนตรีเองที่มาให้สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยก็บอกว่าก็ถามว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปหาคุณทักษิณไหมนายกก็บอกว่าอะไรนะในฐานะที่เป็นเจ้านายเก่าอะนะนะก็มีโอกาสได้เจอก็เจอกันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่รู้จัก
1: ความสัมพันธ์ยังคงมีอยู่ความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมอาจารย์อ
0: ันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าไปเอาประเด็นการเมืองลักษณะของการอะไรอะเหมือนบทเรียนที่ผ่านมาในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเนี่ยไอตอนจะไปหลังการเลือกตั้งปี66เนี่ยอันนั้นเห็นชัดเลยใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายปลายทางไอ้ผลประโยชน์อะไรต่างๆมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยผลงานก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วเราก็ไปเสียเวลากับพวกสิ่งเหล่านี้มากมายนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แหละครับผมคิดว่าแกก็ต้องวางบทบาทให้มันเหมาะอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้มันก็มีเรื่องเก่าๆผลก็เริ่มไปตรวจสอบว่าตกลงเรื่องการยึดทรัพย์นี่มันยึดแล้วหรือยังกันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คงจะมีโจทย์เก่าๆอยู่บ้างซึ่งอันนี้ก็คงต้องดำเนินการกันต่อไปนะครับมีเรื่องอะไรที่ค้างคาก็เคลียร์กันไปซะนะผมก็คิดว่าพอเวลามันไม่มีการเคลื่อนไหวนี้มันก็ไม่มีความวุ่นวายขึ้นในสังคมนะมันก็น่าจะโอเคนะ
1: ครับ
0: มันก็น่าจะผ่านไปได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าวางบทบาทให้ดีคุณทักษิณก็อยู่ในบ้านเราได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับครบถ้วนนะฮะอย่างนี้เป็นต้น
1: อาจจะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำเบื้องหลังกับพรรคอันนี้ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ไม่เกินความคาดหมาย
0: เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเกิดขึ้นได้อยู่แล้วถูกไหม
1: ฮะ
0: แล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกสักระยะนึงเนี่ยรัฐมนตรีที่สังกัดในอะไรอ่ะพรรคเนี่ยก็คงจะเข้าไปเยี่ยมอ่ะผมทายไว้งั้นนะ
1: ครับก็เป็นถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคอยู
0: ่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นอ่ะเป็นเรื่องเหมือนนะในวาระอะไรก็แล้วแต่มันก็ทำได้อย่างนี้ไม่เป็นไรถูกไหม
1: เพียงแต่ว่ามันมีคำถามที่สังคมอาจจะถามแล้วก็ตั้งคำถามจากหลายๆกูรูการเมืองนะจ๊ะโอเคแหละในเรื่องของการหลังจากนี้การวางโพสิชันหรือว่าหน้าที่ของตัวท่านทักษิณเองเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะในที่ผ่านมาโอเคละมันมีคำว่าดื้อพอสมควรก็มีนะ จะดื้ออีกไหมจะดื้ออีกไหมหรือว่าจะแบบโอเคแหละครั้งนี้ก็เข้าใจอะไรมากขึ้นมีคนที่เป็นคลื่นลูกใหม่ที่เข้ามาดูแลในเรื่องของการวงการเมืองในฐานะของพรรคเองก็มีให้เห็นเยอะขึ้นแล้วก็ผมว่าในมือของอาจารย์เจนเองเนี่ยความยอมรับก็ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นนะอาจารย
0: ์ถูกต้องอาจารย์เชนก็น่าจะให้เขาทำบทบาทเนี่ยไอ้อวเนี่ยอันนี้ก็ดีแล้วถูกไหมคร
1: ับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อยู่ในช่วงสร้างผลงาน
0: ส่งเสริมให้สร้างผลงานมีอะไรต่างๆไปดีกว่าถูกไหมครับอย่าไปทำตัวเป็นผู้นำขึ้นมาอีกคนหนึ่งเลยมันก็นั่นต่อเปล่าถูกไหมครับ
1: ครับครับก็
0: หวังว่าอย่างนั้นนะ
1: ใช่เพราะว่าอาจจะอย่างน้อยๆมันก็ตอนนี้เองก็อยู่ในขั้นตอนของเขาเรียกว่าการพักใช่ไหมฮะอาจารย์พักเขาเรียกว่าพ
0: ัก
1: โทษพักโทษมันก็ยังมีข้อกำหนดต่างๆที่ค่อนข้างจะรัดกุมของกรมควบคุมประพฤติอยู่นะอาจารย์
0: อันนี้ก็ควรจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นด้วย
1: ใช่เพราะว่าก็ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ค่อนข้างที่จะต้องไม่สุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่กระทำอะไรที่มันผิดไปจากข้อกำหนดแล้วก็รวมไปถึงอาจจะผมว่ายังมีคนที่รักคุณทักษิณอยู่อีกเยอะท่านทักษิณอยู่อีกเยอะนะไปเห็นได้จากการไปรอรับไปเรียกไปแบบติดตามตลอดเวลานะทั้งวันที่11ก็เห็นภาพที่ชัดเจนโอเคแหละผมว่าถ้าจุดนี้เองเปลี่ยนมุมมองการเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแนะนำในเรื่องของการใช้ชีวิตการให้มุมมองในเรื่องของเชิงการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจอะไรเงี้ยผมว่
0: า
1: อาจจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีเนี่ยบอกกับทีมงานอันนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นการดึงความสามารถใหม่อีกฝากฝั่งหนึ่งได้นะอาจารย
0: ์ถูกต้องแล้วก็อีกเรื่องที่อยากให้มันเคลียร์ให้เด็ดขาดก็คือการดำเนินการกับพวกรัชทันที่มีผลนะ

0: ที่ผ่านเนี่ยนี่ก็ยังเป็นเรื่องค้างคาอยู่นะพวกสิ่งเหล่านี
1: ้
0: อันนั้นเป็นจุดที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องชั้นที่สี่เนี่ยเราจะทันต้องได้รับผลกระทบตัวนี้ครับต้องได้รับตัวนี้จริงๆนะครับ
1: ไม่รู้แหละว่าจะเลี้ยงหลานอย่างมีความสุขหรือว่าจะไปต่ออย่างไรอันนี้ก็ต้องเป็นที่พูดถึงในอนาคตเป็นเรื่องอนาคตเราไม่สามารถที่จะคาดการใดๆได้ทั้งหมดนี้เป็นการแบบวิเคราะห์เส้นทางแนวโน้มแนวทางแต่ว่าไม่ได้ตัดสินนะคุณผู้ฟังนะมันไม่คือการตัดสินแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรที่มันน่าสนใจเชื่อว่าเดี๋ยวไข่พรมคนในข่าวของเราเดี๋ยวจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยแน่นอนเลยนะครับขอบพระคุณอาจารย์เสน่ห์ครับวันนี้ครับ
0: เดี๋ยวกันยินดีครับคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังเลยนะครับวันนี้สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับพบกันพรุ่งนี้ครับอาจารย์ครับครับก็อาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิชาสังคมและการเมืองมาไขปมคนในข่าวในวันนี้กับเรานะครับในประเด็นที่แวดวงการเมืองก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในช่วงนี้กันพอสมควรนะครับอ่ะก่อนที่จะเบรกนะครับใครที่กำลังหาของที่ช่วยดูแลในเรื่องของควบคุมในเรื่องของไขมันดูแลเรื่องของการปรุงอาหารนะครับคาชิวารุ่น KW 811ครับหม้อทอดไร้น้ำมันเป็นตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกยังคงความกรอบแบบสับครับรุ่นนี้จุถึง4ลิตรครับใช้งานง่ายแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำตัวหม้อนี่เคลือบกันติดกับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดหลังมาพร้อมกับมาตรฐานหม้ออกและประกัน1ปีเต็มครับพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้จากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองท่อไปใช้แบบฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันเคชิว่ารุ่น KW 811ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผักกันสู้ครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับกลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊กนะครับก็ช่วงนี้มาคุยในมุมมองเกี่ยวกับเชิงจิตวิทยากันบ้างดีกว่าและอีกหลายมุมมองที่จะให้คุณฟังได้ร่วมแลกเปลี่ยนไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์พึ่งครับดร.พึ่งครับดร.อรัญญาพงษ์สะอาดผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีครับก็วันนี้เองเป็นอีกหนึ่งวันที่กระแสเรื่องของคุณทักษิณยังไม่หมดไปนะดร.พึ่งครับอาจารย์พึ่งมันมีหลายประโยคที่อาจารย์เสน่ห์พูดไว้แต่ว่าผมอาจจะยกคำถามมาถามอาจารย์พึ่งสักนิดหนึ่งนะครับการที่คนที่เคยแบบทำงานแวดวงการเมืองมาเกือบตลอดชีวิตอะหลายสิบปีนะแล้วก็อยู่เป็นเบื้องหลังมาก่อนอยู่ในหลากหลายกิจกรรมทางการเมืองที่เคยเกิดขึ้นนะครับมันเป็นไปได้แค่ไหนอะกับประเด็นที่เราตั้งไว้วันนี้เอ้ยพอละไปเลี้ยงหลานดีกว่าไม่ไปต่อดีกว่าหรือพอไม่ได้หรอกมันต้องมันคันไม้คันมือหรือมันจะเป็นยังไงครับจ้าพี
4: ่ค่ะประเด็นนี้เนาะชวนฟังชวนท่านผู้ฟังกับคุณโอ๊คมองอย่างนี้ค่ะว่าในเชิงจิตวิทยาสังคมเนาะเราไม่ตัดสินนะคะแต่ว่าเรามาร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นเนี้ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจความผูกพันแล้วก็ตัวคนโดยทั่วไปเนี่ยคนเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ในการเมืองนานๆเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของงานละการเมืองจะไม่ใช่งานแต่มันกลายเป็นตัวตนของเขาผมเรียกในทาง จิตวิทยาเนี่ยมีคำหนึ่งที่เราเรียกว่า power identity fusion เนาะมันคือภาวะ

0: ที่แบบตัวตนของคนที่อยู่ในอำนาจนานๆเนี่ยมันหลอมรวมกับอำนาจหรือบทบาทของผู้นำ
1: ครับ
0: เขาจะรู้สึกว่าฉันเคยทำงานนี้หรือนี่คือชีวิตของฉันนั้นถ้าสมมติว่าถึงเวลาจริงๆจะหยุดจะวางมือหรือจะกลับไปใช้ชีวิตเงียบๆเนี่ยบางครั้งมันก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้เหรอแล้วก็ความรู้สึกที่บอกว่าจะออกจากตำแหน่งเลยเนี่ยมันยังมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายอยู่เนาะทีนี้สมมติว่าคุณโอ๊คถามว่าต้านจะหยุดในสิ่งที่ทำมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการเมืองเนี่ยมันจะเป็นไปได้แค่ไหน
1: คร
0: ับ ตอนนี้ตอบในเชิงจิตวิทยานะคะท่านผู้ฟัง
1: โอ๊ค
0: เราไม่ตัดสินเน
1: า
0: ะมันเป็นไปได้ยากนะมันเป็นไปได้แต่ว่ามันยากมากเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยคนที่เคยอยู่ในจุดสูงสุดเนี่ยเคยได้รับการยอมรับแล้วก็เคยมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงประเทศหรือเป็นศูนย์กลางของผู้คนเนี่ยเขาก็จะติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าความหมายของการมีอยู
1: ่
0: ในทางจิตวิทยาเนี่ยมันเรียกว่าการแรงขับเคลื่อนหรือเป็นมรดกของความหมายเนาะคนทั่วไปเนี่ยเมื่อผ่านชีวิตมามากๆเนี่ยอย่างเช่นคุณทักษิณเนี่ยอาจจะเกิดคำถามขึ้นกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วคนจะจำเราแบบไหนสิ่งที่เราสร้างจะอยู่ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าภารกิจของเราจบลงจริงหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มองในด้านที่เป็นคุณนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์เสน่ห์กับคุณโอ๊คก็มองว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ว่าจะมีด้านที่เป็นด้านลบเสมอไปเนาะท่านมีแนวคิดอะไรที่ทำให้ประเทศเราพัฒนาก้าวไปเยอะแยะเลยทีนี้การจะหยุดเนี่ยต้องถามว่าท่านรู้สึกว่างานที่อยากทำหรือเรื่องที่อยากทำเสร็จแล้วหรือยัง
1: ครับ
0: ถ้าสมมติว่าจะวางมือจริงๆเนี่ยอย่างแรกเลยคุณทักษิณจะต้องตอบตัวเองว่าอย่างแรกการยอมรับจากภายในว่าแม้ไม่มีอำนาจชีวิตยังมีคุณค่าต่อประเทศชาติอยู่หรือเปล่าแม้จะกลับไปเป็นคุณตาคุณปู่หรืออะไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: แล้วไอ้การมีบทบาทใหม่อย่างที่ว่าเนี่ยหรือจะเป็นแบบเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ส่งต่อ
1: ครับ
0: เนาะแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนจะวางมือแต่ว่าทุกคนหรือหลายๆคนก็ยังมีความคาดหวังว่าประเทศยังต้องการคนคนนี้อยู่มันก็จะหยุดค่อนข้างยาก
1: อ่ะเหมือนกับมีคนหนุนหลังความคิดใช่ไหมอาจารย์พึ่งแบบว่า
0: เราไม่ใช่คำว่าหนุนหลังเนาะเหมือนเป็นแบ็กอัพที่ให้ความคิดอะไรอย่างเงี้ย
1: เหมือนกับว่าก็ยังมีคนเชื่อมั่นอ่ะยังมีคนเชื่อใจพูดอะไรไปแล้วก็ยังอุ้ยมีคนเดินตามมีคนโอเคกับสิ่งที่เราพูดมันก็ยังมีความมั่นใจนะยังมีความแบบแต่มันจะทำได้ไหมว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์พึ่งบอกว่าคนหนึ่งจะโอเคยอมถอยก็ได้ยอมถอยไปอยู่ข้างหลังยอมถอยไปเป็นคนที่ช่วยซับพอร์ตช่วยหนุนนำกับคนที่กำลังยืนอยู่ฉากหน้ามันต้องพึ่งกระบวนการเยอะไหม
0: มันอาจจะไปพ่วงเรื่องของเสียงสนับสนุนเนาะอันนี
1: ้
0: ต้องบอกเลยว่าเสียงสนับสนุนเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจที่จะไปต่อหรือพอแค่นี
1: ้
0: มันมีผลมากเลยนะคุณโอ๊คสมมติว่ามนุษย์คือพื้นฐานเนี่ยมนุษย์เราทุกคนเนี่ยต้องการการยืนยันว่าตัวเองยังมีความสำคัญ
1: ครับ
0: อาจารย์ก็เป็นคุณโอ๊คก็เป็นทุกคนก็เป็นค่ะในเชิงจิตวิทยาเขาเรียกว่าขออนุญาตใช้คำภาษาอังกฤษเนาะ social reinforcement ค่ะเป็นเมื่อคนได้รับแรงสนับสนุนเนี่ยสมองเราเนี่ยจะรับรู้แล้วก็บอกว่าบทบาทของฉันยังจำเป็น
1: คร
0: ับ ไม่บอกไหมยิ่งถ้ามีเสียงรอบตัวบอกว่าถ้าไม่มีคุณจะเกิดปัญหาเป็นเหมือนกันนะองค์กรในภาคธุรกิจภาคอะไรกันคุณยังเป็นความหวังประเทศยังต้องการคุณสิ่งเหล่านี้ราคามันจะเป็นแรงผลักดันให้รู้สึกว่าภารกิจยังไม่จบ
1: ครับ
0: ทีนี้แต่อยากจะติงนิดนึงว่าสังคมต้องระวังนะคะปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าhero independency คือการฝากความหวังไว้กับบุคคลมากกว่าระบบ
1: อ้าวเหรอฮะทำไมอ่ะ
0: โอ้เมื่อเกิดภาวะแบบนี
1: ้ครับ
0: คนคนหนึ่งเนี่ยพอถูกแรงเชียร์มากๆเขาจะรู้สึกว่าฉันยังหยุดไม่ได้อ่ะคุณโอ๊ค
1: เนี่ยอ๋อยังคงแบบยึดติดได้ไหมใช้คำนี้ใช่ไหม
0: อย่าไปใช้คำนี้เลยนะคือหมายถึงว่ามันเป็นความรู้สึกว่าเอ้ยยังหยุดไม่ได้หรือมีเสียงสนับสนุนประเทศที่บอกว่าถ้าไม่มีเขาแล้วประเทศจะไปต่อยังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผู้นำลักษณะนี้กับสังคมเนี่ยจะปล่อยมือกันได้ยาก
1: ครับ
0: เพราะรู้สึกว่าตัวเองยังมีหน้าที่อยู่ภายใต้เสียงสนับสนุนที่เขามีคนสนับสนุนเขาอะค่ะ
1: ก็มักจะมีคำนี้นะเสมอเวลาที่เราพูดถึงการแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็นี่ไงคนที่เชียร์ไหนอะคนที่เชียร์ก็ยังคนที่ชอบนโยบายคนนี้ยังชอบพรรคคนนี้ยังชอบบุคคลก็ยังมีโหเยอะแยะมากมาย
0: ใช่มันเป็นเรื่องปกตินะคุณโอ๊คเพราะอะไรเพราะว่าคนที่

0: มาทำงานการเมืองเนี่ยนโยบายเนี่ยเวลานโยบายสาธารณะทั้งหลายที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนเนี่ยมันมีทั้งที่ถูกใจคนและไม่ถูกใจคนเน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้นการเมืองจึงเป็นเรื่องของแรงสนับสนุนและแรงต้านอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องปกติของระบบการเมืองด้วย
1: ครับส่วนจะมองแรงสนับสนุนอย่างเดียวแล้วก็ลืมไม่มองแรงต้านเลยอันนี้ก็เรื่องของปัจเจกใช่ไหมเรื่องของกระบวนการทางความคิด
0: ถูก
1: แต่ถ้ามองแต่แรงสนับสนุนแล้วไม่มองผู้ที่เห็นต่างก็จะเกิดอะไรขึ้นหรือมันควรจะมองคนที่เห็นต่างด้วยไหมเพื่อที่จะทำให้กระบวนความคิดของเราณขณะนั้นมันอยู่ตรงกลางให้ได้หรือว่ามันมีความแบบสมดุลกันได
0: ้ค่ะคืออย่างนี้คุณโอ๊คเล่าให้คุณโอ๊คท่านผู้ฟังฟังนิดหนึ่งในเชิงรัฐศาสตร์นะคะอริสโตเติลเนี่ยเคยพูดไว้ว่าระบบการปกครองที่ไม่ดีเนาะ
1: คือ
0: ประชาธิปไตยทำไมประชาธิปไตยไม่ดีอริสโตเติลบอกว่าถ้าประชาธิปไตยไม่ดีหมายความว่าเราฟังแต่เสียงส่วนใหญ่และไม่เคารพเสียงส่วนน้อย
1: ครับ
0: นึกออกไหมแต่ถ้าเป็นระบบ politics ที่มันดีก็คือว่าเสียงส่วนใหญ่มีความหมายและก็ให้ความสำคัญกับเสียงส่วนน้อยเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยเราเห็นคนสนับสนุนและก็ต้องฟังแรงต้านด้วยในขณะเดียวกันมันก็จะมีประเด็นเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องที่คุณทักษิณเองในที่เราคุยกันอยู่เนี่ยค่ะยังจะต้องฝ่าฟันไปอีกหลายด่านเนาะที่จะเคลียร์ตัวเองให้ใสจริงๆหรือว่าให้สะอาดเพื่อที่จะกลับมาช่วยการเมืองในภาคข้างหลังหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นถ้าสมมติว่าประชาธิปไตยเราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญทั้งเสียงสนับสนุนและแรงต้านฟังไปด้วยกันแต่ต้องมีเหตุผลนะไม่ใช่แบบว่าเถียงกันแบบข้างๆคู่ๆเนาะเราเห็นต่างได้แต่ไม่แตกแยกค่ะ
1: คำนี้ทฤษฎีนี้ทางรัฐศาสตร์เองเนี่ยผมว่าหลายๆคนที่ทำงานการเมืองในขณะนี้ไม่ผมว่าเผลอๆไม่รู้จักเลยสัมไปถ้าเด็กรัฐศาสตร์คนเรียนรัฐศาสตร์มาหรือว่าแม้แต่คนอยู่ในแวดวงการเมืองมายาวนานแล้วก็รู้จักกับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ก็จะรู้จักคำนี้ดีคือโอเคแหละเคารพเสียงส่วนใหญ่แต่ไม่ลืมเสียงส่วนน้อยซึ่งพอเราเห็นหลายๆครั้งนะมีการแบบแบ่งสีทีไรเนี่ยก็จะแบบก็ฉันมาเยอะกว่าม าเยอะกว่าฉันจะฟังเธอทำไม
0: ปริมาณไง
1: หรือว่าแม้แต่กรณีแม้แต่แบบแม้แต่ว่าเข้าใจคือแม้แต่ว่าพอได้อำนาจแล้วเนี่ยก็เหมือนจะลืมเสียงส่วนน้อยไปซะเฉยๆก็มีนะ
0: อันนี้น่าห่วงตรงนี้ต่างหากที่น่าห่วง
1: มันก็เป็นแบบเรื่องทางรัฐศาสตร์ที่ทางการเมืองรัฐศาสตร์และการเมืองอะไรอย่างนี้ดีกว่าร
0: ัฐศาสตร์และการเมืองที่มันเป็นธรรมชาติของชีวิตทางการเมืองนะคุณโอ๊คมันเป็นธรรมชาติค่ะเรามองมันเป็นธรรมชาติของชีวิตทางการเม
1: ือง มันถึงมีกรณีที่แบบจังหวัดนี้ไม่เลือกพรรคนี้ก็ได้งบช้า
0: อย่าไปไกลขนาดนั้นสิ
1: ใช่ไหมอ้าวอันนี้มันเป็นเรื่องที่พูดกันในแวดวงชุมชนปกติมากเพียงแต่ว่ามันไม่อยากมันไม่ควรจะให้เรื่องนี้เป็นปกติไง
0: ใช่ถ
1: ู
0: กต้อง
1: มันก็ต้องอะไรที่มันควรจะไปได้ก็คือไปให้เขาได้เจริญเติบโตได้ก็โอเคถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกรัฐบาลแหละนะครับ
0: ใช่ค่ะเราต้องทำอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
1: ครับสังคมควรจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้หรือแม้แต่บุคลากรทางการเมืองเองควรจะเรียนรู้จากอะไรจากเรื่องนี้ครับ
0: สิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะสังคมต้องเรียนรู้ที่จะแยกเรื่องของบุคคลออกจากระบบ
1: ครับ
0: เราอาจจะชอบหรือไม่ชอบใครก็ได้นะแต่ประเทศที่จะเข้มแข็งจริงเนี่ยต้องไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลค่ะถ้าสังคมฝากความหวังไว้กับฮีโร่วันหนึ่งฮีโร่หายไปประเทศเราจะเป็นยังไงอ่ะถูกไหมสิ่งที่ประเทศต้องสร้างนะคะไม่ใช่แค่ผู้นำที่เก่งแต่ต้องเป็นผู้นำที่สร้างระบบที่น่าเชื่อถือสถาบันที่เข้มแข็งและอันนี้สำคัญเลยคนรุ่นใหม่ที่สามารถเติบโตขึ้นมารับช่วงต่อได
1: ้
0: เนาะประเด็นนี้สังคมเรียนรู้ว่ามนุษย์ทุกคนนะคะมีทั้งด้านที่อยากพักแล้วก็ด้านที่อยากมีความหมายดังนั้นถ้าสมมติว่าคนจะถามว่าคุณทักษิณที่เราคุยกันเนี่ยจะไปต
1: ่
0: อหรือว่าจะพอแค่นี้กลับบ้านเลี้ยงหลานมันก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนภาพผู้นำเนาะที่อาจจะเข้มแข็งแล้วก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งในบางส่วนด้วยให้กลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเป็นคุณตาเป็นคนในครอบครัวเป็น เขาเรียกแหละเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

0: การเมือง
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าคุณทักษิณอยู่ในภาพนี้ได้เนี่ยมันจะลดแรงปะทะทางอารมณ์ได้ดีมากเลย
1: ครับ
0: แล้วก็จะสร้างคนคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละแต่มีพลังในการจะเปลี่ยนกรอบหรือรีเฟรมมิ่งอารมณ์ทางสังคมนึกออกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับค่ะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าความทรงจำทางการเมืองค่ะคุณโอ๊
1: คอ
0: ำนาจหรือตัวคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นอำนาจเชิงสัญลักษณ์เนา
1: ะ
0: แล้วก็มองได้ว่าครอบครัวยังอยู่ในการเมืองนี
1: ่
0: พรรคการเมืองยังเชื่อมโยงฐานมวลชนยังอยู่แล้วมันก็เลยเกิดคำถามตามมาว่าจะถอยจากตำแหน่งแต่ไม่ถอยจากอิทธิพลจริงหรือเปล่า
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปเพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตผมทิ้งไว้ช่วงที่ผ่านมาแล้วไม่เรื่องอนาคตมองไม่เห็นนะครับอยู่กับปัจจุบันก่อนแล้วกันนะครับเราจะได้แบบไม่ต
0: ้
1: องเครียดจากอนาคตจนเกินไปอยู่กับปัจจุบันสักก่อนนะครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณดร.พึ่งมากครับ
0: ขอบพระคุณคุณโอ๊คและท่านผู้ฟังที่ติดตามนะคะ
1: สวัสดีครับดร.ครับ
0: สวัสดีค่ะคุณโอ๊คค
1: ่
0: ะ
1: ดร.พึ่งนะครับดร.อรัญญาพงษ์สะอาดนะครับก็วันนี้ขายปมคนในข่าวหมดเวลาแล้วนะครับกับผมเสือโอ๊คจุสนะตันตยานนท์นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้คุยกันต่อนะครับกับไขปมคนในข่าววันนี้ลาคุณฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุ

0: เครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: Morning อาเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนนะคะวันนี้เช้าวันอังคารตรงกับวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: และผมต้นสุชาติชวางกุลนะครับในเช้าวันนี้เราทั้งสองคนก็มีข่าวอัดแน่นมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างใน24ชั่วโมงนี้ในโลกของเราที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องอะไรที่ตื่นเต้นกันทั้งทั่วโลกเลยนะครับตั้งแต่ตะวันออกกลางยุโรปจนกระทั่งมาถึงเอเชียของเราวันนี้นะครับแล้วในช่วง 6:40 นาทีวันนี้เราจะได้อัปเดตข้อมูลกับคุณแอชตาลียางวูนาตี้ผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียของเรานะครับเธอก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าการรายงานผลทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเนี่ยตัวเลขบอกว่า GDP มันขึ้นแต่ว่าผู้คนรู้สึกว่า เรายังว่างงานกันเยอะแยะมันค่อนข้างจะขัดแย้งมีอะไรที่ขัดแย้งกันบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับช่วง 6:40 ครับ
1: ค่ะคือภาพรวมเศรษฐกิจเติบโตแต่คนตั้งแต่รากฐานขึ้นมาเนี่ยกลับรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันฝืดนะคะเดี๋ยวจะมาดูในเรื่องนี้กันว่าอะไรที่เป็นจุดขัดแย้งของสถานการณ์เศรษฐกิจที่อินโดนีเซียนะคะนอกจากเราสองคนคุณอาซารีเดี๋ยวช่วง6:00 น.ขออภัยนะคะประมาณแถวๆ7:15 น.วันนี้เดี๋ยวจะได้ดูกันในประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากทีเดียวนะคะก็คือเรื่อง unclose ค่ะ unclose จะคุยกับคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนะคะนักเขียนอิสระทางด้านอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่อง unclose กลไกที่จะใช้แก้ไขทะเลทับซ้อนไทยกัมพูชามันใช้แก้ได้จริงไหมเดี๋ยวมาดูกันเรื่องนี้ค่ะ
2: ครับผมต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะครับข่าวแรกที่อยากจะเรียนเสนอในเช้าวันนี้ก็คือเรื่องของการที่ทางจีนนะครับแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการตัดสินใจกันแบบสายฟ้าแลบเลยทีเดียวว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งก็คือไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับในวันในวันที่13ถึง15นะครับก็เรียกว่าในวันพฤหัสบดีนี้นะครับที่จะเดินทางไปถึงเรียกว่าเป็นการไปอย่างชนิดที่เรียกว่าหลังจากที่เป็นโรคเลื่อนมาตั้งหลายครั้งนะตอนแรกบอกว่าจะไปมีนาแล้วก็จะไปเมษาแต่ว่าสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางในที่อ่าวเปอร์เซียเนี่ยก็ยังไม่จบแต่ว่าตอนนี้ก็เลยตัดสินใจไปได้ละนะครับจะไปวันที่13ถึง15นี้เขาก็ไปดูกันว่าตกลงแล้วจะไปเนี่ยจะไปกันเรื่องอะไรไปคุยกันเรื่องอะไรนะครับก็บอกมีหลายเรื่องเลยทีเดียวที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเตรียมที่จะพาผู้คนไปนะครับทั้งเรื่องของความสัมพันธ์สันติภาพการพัฒนาของโลกนะครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับท่านโฆษกคือเกาเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็แถลงเมื่อวานนี้นะครับว่ามาแน่นอนวันที่13ถึง15นี้จะเป็นการเยือนจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐในรอบ9ปีเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าทั้งคู่เนี้ยเคยเจอปะแหมกันแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะครับซึ่งเขาบอกตอนนั้นก็มีการคุยกันไปกันมาแต่ว่าก็หลังจากเพราะตอนนั้นก็อยู่ในช่วงของสงครามเทอร์ริสวอร์จำได้ไหมครับตั้งกำแพงภาษีกันไปกันมาสกัดกั้นกันห้ามส่งออกแร่องแร่เอิร์ธอะไรต่างๆนะครับเรียกว่าปะกันไปแล้วว่าหลายหมัดอยู่แต่คราวนี้มาอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าการเดินทางครั้งนี้ของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปแต่ตัวคนเดียวกล่าวๆปิตี้บอกว่าจะมีอีลอนมัสก์แล้วก็ทิมคุกส์นะครับในหนึ่งเป็นสองในบรรดา CEO ทั้งหลายที่จะเดินทางไปร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีไดนาพาวแมคคอมิกซึ่งเป็นประธานของ Meta นะครับแล้วก็มี Kelly Offbert เป็น Chief Executive ของ Boeing มี Ryan McInerney นะครับเป็น Chief Executive ของ Visa มี Stephen Schwarzman เป็น Chief Executive ของ Blackstone ซึ่งอันนี้ก็เป็นบริษัทที่เรียกว่าถือคลองทรัพย์สินเกือบจะทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มี Brian Schaik นะครับเป็นประธานของ Cargill ซึ่งอันนี้ก็เป็นบริษัทที่ทำเรื่องของพลังงานเรื่องสินค้าเกษตรเรื่องไลฟ์สต็อกเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทั่วโลกอีกเหมือนกันนอกจากนี้ยังมี Executive ของ

0: City Bank นะครับมีของ GE Aerospace Goldman Sachs แล้วก็ Mastercard รวมทั้งอีกหลายๆคนนะครับที่จะไปรวมทั้ง Cisco ด้วยโอ้ก็เรียกว่าแห่กันไปเยอะเลยทีเดียวคงจะไปคุยกันหลายเรื่องทางด้านเศรษฐกิจเรื่องความร่วมมือเรื่องข้อตกลงอะไรต่างๆเยอะแยะเลยเดี๋ยวต้องคอยติดตามนะครับ
1: ค่ะที่แน่ๆคุณอีลอนมัสก์จะไม่ได้นั่งเครื่องบินไปลำเดียวกับคุณทรัมป์ใช่ไหมคะน่าจะไม
0: ่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เพราะว่าพวกนี้เขาก็เราก็ไม่รู้ว่าเป็นละครหรือเปล่าที่เขาดูเขาทะเลาะกันอะไรเงี้ยแต่เบื้องหลังแล้วทำไมล่ะก็เรียกว่าตอนที่ออกไปจากการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดอชเนี่ยใช่ไหมฮะดอชเนี่ยก็ดูทำท่าจะไม่ดีแต่ว่าทำไมคราวนี้ต้องหนีไปด้วย
1: ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรในโลกเศรษฐกิจโลกธุรกิจและโลกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองอ่ะพูดถึงเรื่องประเด็นที่เราต้องจับตานะคะคุณผู้ฟังทุกท่านขมวดอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องหลักๆที่เราต้องดูกันการเยือนของผู้นำสหรัฐที่จะไปจีนในครั้งนี้เนี่ยมีอยู่หลักๆ4เรื่องนะคะก็คือเรื่องสงครามอิหร่านความมั่นคงด้านพลังงานนะคะสหรัฐเองเนี่ยลึกๆต้องการให้จีนจะช่วยกดดันอิหร่านเพื่อให้เปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งหลังจากเกิดวิกฤตความขัดแย้งขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องสงครามการค้าที่ก็ยังมีอยู่สองฝ่ายเนี่ยเคยขึ้นภาษีกันไปสูงถึง 145% ในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าจะพอจำกันได้นะคะก่อนที่จะเพลาๆไปแล้วบ้างแถวๆตุลาคมจากนั้นค่ะมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่จับตาก็คือเรื่องไต้หวันเรื่องเทคโนโลยีและแร่เอิร์ธแร่หายากต่างๆนะคะจีนเนี่ยเขาเน้นเรื่องวันไชน่าในขณะที่สหรัฐในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแนบแน่นกับทางฝั่งไต้หวันนะคะพูดถึงเรื่องนี้ตัวแทนของไต้หวันค่ะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการประชุมสุดยอดระหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงที่จะเกิดขึ้นที่ปักกิ่งนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันชื่อคุณหลินเจียหลงนะคะบอกว่าไต้หวันเองเนี่ยจะติดตามการประชุมครั้งนี้อย่างใกล้ชิดแต่ว่าก็ยังมีการคุยกับรัฐบาลสหรัฐอยู่เรื่อยๆผ่านทั้งช่องทางสาธารณะแล้วแบบไม่เป็นทางการคือคุยทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ว่างั้นแหละโดยสหรัฐเนี่ยก็มีการยืนยันหลายครั้งหลายรอบนะคะว่านโยบายของสหรัฐเนี่ยที่มีต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนนะถึงแม้ว่ากำลังจะมีการพบกันระหว่างคุณทรัมป์และคุณสีจิ้นผิงแล้วก็จะไม่จบลงด้วยข้อตกลงลับหรือความเปลี่ยนแปลงใดๆที่กระทบต่อไต้หวันก็ให้ความมั่นใจนะคะในขณะที่ทางไต้หวันบอกว่าไม่ต้องการเห็นเซอร์ไพรส์หรือว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเออเจอกันคุยกันไปเอาเอ๊ะตกลงอะไรที่จะสะเทือนหนักกับไต้หวันนะคะในขณะที่ก่อนจะมีการเยือนเกิดขึ้นเนี่ยกองทัพจีนก็ยังคงส่งเครื่องบินเรือรบไปปฏิบัติการในเชิงสัญญะรอบๆไต้หวันอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงลาดตระเวนร่วมด้านความพร้อมในแง่การรบต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะในขณะเดียวกันความกดดันที่สหรัฐมีต่อไต้หวันนะคือThere is no free lunch เนาะช่วยอะไรหลายๆ อย่างเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขนะคะเพราะว่าทางสหรัฐเองก็ต้องการให้ไต้หวันเพิ่มงบประมาณทางด้านกลาโหมนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยรัฐสภาไต้หวันโดยฝ่ายค้านซึ่งครองเสียงข้างมากอยู่ในปัจจุบันกลับอนุมัติงบกลาโหมที่ต่ำกว่าที่รัฐบาลไต้หวันเสนอนะคะแล้วก็ตัดงบสำหรับอาวุธในบางส่วนอย่างเช่นโดรนขีปนาวุธที่พัฒนาในประเทศนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเนี่ยออกมาแสดงความผิดหวังต่อเรื่องนี้โดยมองว่าไต้หวันยังใช้งบด้านความมั่นคงเนี่ยไม่พอท่ามกลางแรงกดดันจากจีนที่ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็รอติดตามกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่นะคะ Reuters รายงานเอาไว้ว่า Taiwan confident in US ties but hopes for no surprises from Trump's China summit ไปได้รอดูอยู่ส่งกำลังใจแต่เซอร์ไพรส์ไม่เอานะก็เป็นสัญญาณที่ส่งออกมาจากทางไต้หวันนะคะส่วนจีนเนี่ยก่อนจะเจอกันพี่ต้นและคุณผู้ฟังค่ะก็มีการออกมาคัดค้านอย่างรุนแรงเพราะว่าความตึงเครียดมันก็มีอยู่หลายจุดนะคะที่จีนก็เกี่ยวด้วยพูดตรงๆนะเรื่องอิหร่านเรื่องสงครามการค้านะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีนออกมาบอกว่า

0: การที่สหรัฐประกาศคว่ำบาตรบริษัทจีน3แห่งโดยกล่าวหาว่าจีนเนี่ยมีส่วนสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านทางจีนมองว่าการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวแบบนี้มันผิดกฎหมายนะคะและรัฐบาลจีนก็พร้อมที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัทจีนอย่างเต็มที่สำหรับการถูกกดดันในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มาจากทางสหรัฐและเครือข่ายบริษัทต่างชาติเนี่ยเขาร่วมกันกดดันบริษัทจีนที่เขามองว่าสนับสนุนด้านพลังงานเทคโนโลยีและโลจิสติกให้กับอิหร่านมีการส่งข้อมูลทางการทหารข้อมูลแซทเทลไลท์ให้กับทางอิหร่านนะคะเรื่องนี้ที่ฉันได้มาจากรอยเตอร์ส China opposes US sanctions over Iran pledges to protect firms จีนบอกว่าจะไม่ปล่อยจะปกป้องบริษัทต่างๆของจีนที่ถูกคว่ำบาตรแบบไม่เป็นธรรมจากสหรัฐค่ะก็ดูตึงในหลายด้านดังนั้นท่าทีของผู้นำทั้งสองฝ่ายนะคะที่ตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งในช่วงปีที่ผ่านมาของคุณทรัมป์เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐก็ตึงอย่างต่อเนื่องในหลายด้านหลายมิติเลยทีเดียวก็ต้องจับตากันต่อนะคะ
1: นักวิเคราะห์ก็บอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงท่าทีของทางคุณทรัมป์เนี่ยนะครับท่านเหมือนกับว่าไม่รู้จะเอาออกยังไงแล้วหาทางออกไม่เจอเพราะฉะนั้นก็ต้องดิ้นสุดตัวอยู่ก็วิ่งไปหาที่จีนนะครับก็ดูซิว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านหรือไม่หรือว่าการไปครั้งนี้จะกลับไปด้วยมือเปล่านะครับติดตามนะครับ
0: มีอีกเรื่องนึงที่เราต้องติดตามกันพี่ต้นคะก็คือเรื่องความคืบหน้าข้อตกลงระหว่างอิหร่านสหรัฐพี่ต้นมีได้มาไหมคะจะช่วยกันเล่า
1: เชิญน้องเลยเชิญน้องดอนหวานเลยครับ
0: ค่ะผ่านไป73วันแล้วนะคะระหว่างสหรัฐและอิหร่านความตึงเครียดที่เกิดขึ้นบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนะคะความคืบหน้าดูเหมือนจะเจอทางตันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับความพยายามการพูดของทั้งสองฝ่ายเพราะว่าผู้นำสหรัฐคุณโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนจะนอนไม่หลับนะโพสต์ตอนดึกเลยปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่จากอิหร่านนะคะโดยที่ระบุว่ามัน totally unacceptable ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงนะ ซึ่งทางคุณทรัมป์เนี่ยก็มีการเท้าความไปถึงผลพวงที่รัฐบาลสหรัฐในปัจจุบันต้องเผชิญอยู่นะก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของความผิดพลาดในยุคผู้นำเดโมแครตไม่ว่าจะเป็นคุณบารักโอบามานะคะคุณโจไบเดนที่ไปหลวมตัวทำให้มีการยื่นข้อเสนอสันติภาพกับอิหร่านแล้วก็ทำให้อิหร่านเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเสริมสมรรถนะเรื่องของนิวเคลียร์เรื่องของยูเรเนียมจนมันก้าวไปสู่จุดนี้นะคะแล้วข้อเสนอจากอิหร่านเนี่ยดูเหมือนว่าจะห่างไกลจุดที่คุณทรัมป์ต้องการก็คือการระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม20ปีแต่ทางอิหร่านเนี่ยไม่มองว่าทำแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าสำหรับอิหร่านก็สำคัญคือเขาให้เหตุผลว่าเสริมสมรรถนะเพื่อพลังงานนะการนิวเคลียร์สันติภาพต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยน่าสนใจรอยเตอร์สรายงานเอาไว้นะคะว่า Iran War Day 73 Trump and Tehran clash over latest peace proposals นะคะคือสหรัฐเนี่ยบอกว่าอยากจะขอฟื้นการเจรจาแต่ฝ่ายอิหร่านเนี่ยตอบกลับมาด้วยแผนที่เน้นในเรื่องการยุติสงครามทุกแนวรบนะคะแล้วก็อยากจะให้เอากองกำลังของสหรัฐเนี่ยออกไปจากตรงนั้นและยุติการโจมตีทุกสมรภูมิค่ะรวมถึงเลบานอนโดยอิสราเอลด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณทรัมป์มองว่าไม่สามารถทำได้มัน totally unacceptable นะคะซึ่งส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ตอนนี้ก็พุ่งไปแตะระดับกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกแล้วนะคะเพราะว่าตลาดก็กังวลค่ะในแง่สถานการณ์ยืดเยื้อสำหรับข้อสรุปข้อตกลงจากทางฝั่งอิหร่านนะคะก็คืออิหร่านเนี่ยปฏิเสธที่จะทำลายนิวเคลียร์ฟาซิลิตี้นะคะก็คือบริเวณจุดโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยช่วงแถวๆมิถุนายนใช่ไหมคะ Midnight Hammer ปฏิบัติการของสหรัฐที่เข้าไปยิงถล่มบริเวณจุดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยตัวนิวเคลียร์ตัวยูเรเนียมมันยังอยู่นะคะซึ่งทำให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยต้องยกระดับปฏิบัติการในปัจจุบันนี้นะคะและทางอิหร่านเสนอเรื่อง Strait of Hormuz นะคะที่

0: อยากจะได้การควบคุมเพิ่มให้ unfreeze งดในเรื่องของการระงับอายัด all assets ของอิหร่านนะคะแล้วก็ lifting US sanctions ทั้งหมดค่ะซึ่งทางสหรัฐเนี่ยมองว่าทำไม่ได้นะมันก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าข้อตกลงระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยยังดูไม่มีทีท่าที่จะใกล้กันมากขึ้นและสอข่าวว่าจะยืดเยื้อต่อไป
1: ก็เรียกว่าต้องขอเท้าความนิดนึงนะครับว
0: ่
1: าอิหร่านเนี่ยเขาได้ตั้งใจที่ทำโครงการนิวเคลียร์ตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรีโมซาเดกนู่นตั้งแต่ปี1950กว่า53หรือแม้กระทั่งจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองมากลับมาสู่ระบบชานะครับก็คือให้ท่านชาเรซาปาลีวีเนี่ยกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ยังอยู่โครงการนี้ก็ต้องการที่จะทำอยู่เพราะเขาบอกว่าของเขาหนึ่งแม้จะมีน้ำมันเนี่ยแต่ในวันหนึ่งเนี่ยมาข้างหน้ามันจะต้องหมดเพราะฉะนั้นการที่เขาจะพัฒนาประเทศของเขาไปได้เนี่ยเรื่องของพลังงานมันจะต้องมาก่อนการที่จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมหรือเป็นประเทศที่สามารถจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยพลังงานจะต้องเป็นสิ่งสำคัญเขาพยายามที่พัฒนาตรงนี้นะครับจนกระทั่งทางสหรัฐอเมริกาได้ก็ยัดเยียดข้อหานี่แหละว่าเขาจะสร้างระเบิดนิวเคลียร์นะแต่เราก็คุยกันไปคุยกันมาจนกระทั่งปี2015ท่านบารักโอบามาก็ได้พยายามทำในเรื่องนี้จนกระทั่งเข้าสู่ UN สู่ UN Security Council อะไรต่างๆนานาจนกระทั่งเซ็นสัญญากันได้ว่าโอเคให้เข้ามาตรวจสอบว่าการถลุงแร่ยูเรเนียมของอิหร่านเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงตอนนั้นเนี่ยได้เขาบอกว่ามีประมาณ 20% ของความสามารถในการที่จะไปพัฒนาเป็นระเบิดนิวเคลียร์ได้นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็สิ่งที่เขาพัฒนาได้เนี่ยระดับเกรด 20% เนี่ยก็ส่งไปให้ที่รัสเซียแล้วก็ดำเนินการให้คณะกรรมการทั้งหลายที่เข้าไปตรวจสอบจนกระทั่งท่านโดนัลด์ทรัมป์เองนั่นแหละออกเข้ามาในปี2018แล้วก็ฉีกทิ้งสัญญานี้นะครับก็ตอนนี้พยายามจะให้กลับไปที่เดิมก็มันก็เขาตัวท่านโดนัลด์ทรัมป์เองก็จะพูดว่าเป็นความผิดของคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ไม่พูดถึงว่าการกระทำของตัวเองนั่นแหละที่ทำให้อิหร่านมาถึงวันนี้ได้นะครับก็ดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรเป็นมหากาพย์เรื่องยาวอีกมหากาพย์อีกเรื่องนึงนะครับ
0: พี่ต้นจะเสริมขอเสริมก่อนนิดนึงนะคะคือ CBS ค่ะได้มีการสัมภาษณ์คุณเบนจามินเนทันยาฮูนะคะเกี่ยวกับเรื่องสงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าสงครามจะจบลงเมื่อไหร่และสิ่งที่คุณเนทันยาฮูพูดออกมาเนี่ยนะคะเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าคุณเนทันยาฮู AKA BB นะบอกว่
1: า
0: จะต้องเข้าไปเอายูเรเนียมที่มีการเสริมสมรรถนะแล้วโดยอิหร่านนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีน้ำหนัก400กิโลกรัมใช่ไหมซึ่งเหมือนมันจะยังอยู่ที่เดิมคือคุณเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยบอกว่าตัวยูเรเนียมนั้นมันยังอยู่และอิหร่านเก็บเอาไว้อยู่ใต้ดินนะคะ
1: ใช่
0: ซึ่งทาง
1: แล้วก็เกรดดีขึ้นด้วย
0: มันเสริมสมรรถนะไปจนถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์ของความบริสุทธิ์แล้วนะคะซึ่งทางสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยจะต้องเข้าไปเอาคำว่าเข้าไปเอาในที่นี้เนี่ยหมายถึงต้องส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปและนักข่าวก็ถามว่าทำอย่างไรเขาก็บอกว่าไม่สามารถบอกได้ดังนั้นเรื่องเนี้ยเรายังต้องจับตาดูกันต่อไปว่ามันจะไปถึงตรงนั้นไหมนะคะ
1: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เรื่องยาวอีกเรื่องนึงนะครับที่พาไปดูกันเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานี้เป็นวันครบรอบ81ปีของการที่รัสเซียนะครับเขาใช้คำว่า liberate Poland แล้วก็เรียกว่าทำให้เกิดชัยชนะในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2ในโซนยุโรปนะครับก็คือปราบเยอรมนีลงได้สำเร็จนะครับเมื่อวันที่9พฤษภาคม1945นะครับก็เป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในยุโรปนะแล้วก็เป็นวันรำลึกในสงครามนั้นเนี่ยประเทศรัสเซียนะครับเสียชีวิตทหารและพลเรือนของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปถึง27ล้านคนนะในการที่จะต่อสู้เรื่องนี้แล้วทางรัสเซียเนี่ยก็บอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่โลกนี้ไม่ค่อยได้รับรู้เพราะว่าถูกทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลุ่มโลกตะวันตกเนี่ยพยายามที่จะบิดเบือนเรื่องนี้แล้วก็ปกปิดเรื่องนี้เอาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วในตัวผมเองเนี่ยประสบการณ์เราก็จะเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจบสิ้นลงในยุโรปในต่างๆนานะครับแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยเป็นผลงานของรัสเซียนะครับเขาก็ได้มีการเฉลิมฉลองกันในวันที่9ที่ผ่านมาแล้วในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทางรั

0: ซียได้ประกาศเป็นเรื่องช่วงของเวลาของการหยุดยิงตั้งแต่วันศุกร์จนกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและสหรัฐอเมริกาก็ขอร้องให้เพิ่มวันหยุดยิงเข้าไปอีกนะครับจนกระทั่งถึงวันจันทร์แต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นะครับทางรัสเซียได้เปิดเผยว่ายูเครน violate victory day ceasefire over 16,000 times นะครับถึง 16,000 ครั้งเลยโดยการส่งโดรนเข้าไปโจมตีภูมิภาคของรัสเซียอย่างเช่นไครเมียคาชโนดาเบลกรอดเคิร์ชคูกูราลอสตอฟนะแล้วก็พื้นที่อื่นๆนะครับเขาบอกว่านี่ไปโจมตีทั้งพื้นที่พลเรือนอะไรต่างๆนานาดังนั้นสิ่งที่ตามมานะครับรัสเซียก็บอกว่าเอาล่ะจบแล้วนะวันของวันซีสไฟร์ดังนั้นก็เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีนะครับสำหรับยูเครนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการโต้ตอบครั้งนี้นอกจากการไปโจมตีรัสเซียแล้วนะครับในช่วงของการเฉลิมฉลองเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือทั่วทั้งยุโรปเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์ของทหารต่างๆนะครับของรัสเซียที่ได้พลีชีพเพื่อที่จะปลดปล่อยยุโรปจากนาซีเยอรมันเนี่ยทั้งในยุโรปในสเปนในประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยปรากฏว่าก็มีผู้ที่ไปโปรยูเครนเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปขัดขวางนะครับแล้วก็ไปทำให้เกิดความวุ่นวายในพิธีวางพวงมาลาต่างๆอย่างเช่นที่บาร์เซโลนาในประเทศสเปนแล้วก็ในประเทศอื่นๆนะครับที่กรุงวอร์ซอของประเทศโปแลนด์เป็นต้นอันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะเหมือนกับว่าไม่ให้เครดิตกับรัสเซียในเรื่องนี้ครับผม
1: เอาล่ะมาดูเรื่องผลกระทบเล็กๆเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานนะคะที่ส่งผลกระทบทำให้ขนมขบเคี้ยวแบรนด์ดังของญี่ปุ่นก็คือคาวบี้รู้จักไหมคะคาวบี้ก็ทำขนมกรอบๆนะมีหลากหลายเลยทีเดียวปกติห่อขนมเนี่ยจะต้องมีสีสันสดใสใช่ไหมคะแล้วอาร์ตเวิร์กก็จะต้องสะดุดตาเนาะแง่ของการออกแบบศิลปะแต่ว่าในปัจจุบันญี่ปุ่นเจอกับสถานการณ์หมึกพิมพ์ขาดตลาดเพราะผลกระทบการขาดแคลนปิโตรเลียมค่ะข่าวนี้น่าสนใจนะคะคือเขาต้องแก้ปัญหาโดยการทำให้ถุงขนมคาวบี้เนี่ยกลายเป็นสีขาวดำขาวดำจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะคือปกติจากที่สีสันสดใสเนี่ยกลายเป็นเหมือนเราถ่ายเอกสารสีขาวดำอย่างนั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะนาฟทาซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยราคาพุ่งสูงขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะและถือเป็นวัตถุดิบสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการผลิตหมึกพิมพ์นะคะพอจัดหาหมึกพิมพ์ได้ไม่ครบบางสีเริ่มขาดบางอย่างเริ่มผลิตได้ไม่ทันเนี่ยตอนนี้ทางคาวบี้เขาก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการทำถุงขนมที่เป็นสีขาวดำออกมานะคะก็เป็นหนึ่งในผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์พลังงานในช่วงนี้เรามาดูอีกความร่วมมือนะคะเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยฝรั่งเศสและแอฟริกาค่ะในงานประชุมสุดยอด Africa Forward Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยานะคะมีประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองค่ะเดินทางไปพบนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นที่ถูกจับตาอย่างมากทีเดียวเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยอิทธิพลของฝรั่งเศสที่มีต่อแอฟริกากำลังลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะอดีตอาณาคมฝรั่งเศสในแอฟริกาตะวันตกนะคะก็มีความร่วมมือเกิดขึ้นนะอย่างตอนนี้เนี่ยเขาก็คุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีนะคะโดยคุณมาครงบอกว่าแอฟริกาและฝรั่งเศสเนี่ยเป็นหุ้นส่วนที่มีความเท่าเทียมกันนะคือไม่มีฝ่ายใดที่ใหญ่กว่าไม่มีฝ่ายใดที่เป็นรองนะคะแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างอธิปไตยทางยุทธศาสตร์เพื่อไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาหรือจีนมากเกินไปนะคะแล้วก็มีการประกาศข้อตกลงทางด้านการลงทุนกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงแผนของบริษัทเดินเรือยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสก็คือ CMA CGM นะคะที่จะลงทุนประมาณ700ล้านยูโรเพื่อพัฒนาท่าเรือมอมบาซาของเคนยาค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีแผนลงทุนทางด้าน Green Energy นะคะพลังงานสะอาดเรื่อง AI เรื่องโครงสร้างพื้นฐานอีกหลายโครงการนะคะอย่างไรก็ตามค่ะ

0: แม้ฝรั่งเศสเองพยายามที่จะรื้อฟื้นบทบาทในแอฟริกาแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่วงหลังเนี่ยก็ต้องเผชิญกับกระแสต่อต้านฝรั่งเศสที่รุนแรงมากขึ้นค่ะหลังจากการรัฐประหารในมาลีรัฐบาลทหารใหม่ก็ขับไล่กองกำลังฝรั่งเศสแล้วก็หันไปพึ่งกลุ่มทหารรับจ้างจากรัสเซียแทนนะคะฝรั่งเศสเพิ่งถูกบีบให้ถอนกำลังจากฐานทัพหลักแห่งสุดท้ายในประเทศไปเมื่อปีที่ผ่านมาโดยระบุว่าฐานทัพต่างชาติไม่สอดคล้องกับอธิปไตยของประเทศค่ะดังนั้นนักวิเคราะห์จึงมองว่าการประชุมในครั้งนี้ก็ไม่ใช่แค่เวทีเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าเป็นความพยายามของฝรั่งเศสในการรีเซ็ตในการจัดตั้งใหม่สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับแอฟริกาท่ามกลางการแข่งขันอิทธิพลจากจีนรัสเซียและชาติมหาอำนาจอื่นๆที่พยายามจะเข้ามาในแอฟริกาอย่างต่อเนื่องนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ Deals and New Partnerships on the Menu at Africa France Summit นะคะก็เป็นความพยายามที่จะทั้งกระจายความเสี่ยงในแง่ภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงการพยายามที่จะได้อำนาจได้พลังกลับมาของฝรั่งเศสนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้า
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้กับพี่ต้นและน้ำหวานนะคะพี่ต้นคะเชิญค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับมีข่าวที่เกี่ยวกับนักร้อง3ประเทศนะครับมาเล่าให้กับกลุ่มผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนักร้องท่านแรกที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเธอชื่อดัวลิปปานะครับเป็นนักร้องจากประเทศอังกฤษร
0: ู้
1: จักไหมครับ
0: รู้จักดัวลิปปาดังมากๆในปัจจุบันนะคะคือเธอก่อนที่จะมาเป็นนักร้องเนี่ยเป็นนางแบบมาก่อนสวยมีสรีระที่น่าติดตามน่าดูน่าช
1: ม
0: แล้วก
1: ็
0: ที่น่าสนใจนะคะคือในTikTok นะในโลกโซเชียลเนี่ยเขามีการเอาเพลงของคุณดัวลิปปาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเพลงดังเพลงฮอตฮิตจำนวนมากเลยมาเปรียบเทียบกับเพลงดังในยุคตั้งแต่80-90ค่ะแล้วก็พบว่าเพลงต่างๆของเธอเนี่ยเหมือนกันกับเพลงเหล่านั้นนะในแง่เมโลดี้ทำนองอย่างมีนัยยะสำคัญคือเป็น10เพลงเลยอะก็ไม่แน่ใจว
1: ่าไวบ์อะไรต่างๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมแบบ
0: ทำนองเลยค่ะ
1: ทำนอง
0: ทำนองโน้ตค่ะโน้ตจังหวะคือเหมือนกันแบบเป๊ะๆ เลยนะคะมีบิดนิดบิดหน่อยมันก็เลยจะดูน่าสงสัยเหมือนกันในแง่ของสิทธิทางปัญญาในเรื่องของการก๊อปปี้แอนด์เพสผลงานอาจจะมีการเอามาบิดทั้งที่จริงๆเพลงของเธอเนี่ยในปัจจุบันเป็นที่นิยมฮอตฮิตมากๆในหมู่ Gen Z Millennials ต่างๆนะคะ
1: ก็เป็นเรียกว่าแล้วมีการฟ้องร้องกันหรือยังใช่ไหมฮะยังไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงมีการฟ้องร้องอะไรกันหรือยังไม่มี
0: ในปัจจุบันน่าจะยังแต่ว่าค
1: ือ
0: เหมือนเป็นสิบเพลงเลยนะคะเหมือนแบบเมโลดี้โน้ตช็อตต่อช็อต
1: หรือว่าเขาคือบางทีเอาเพลงในมาอัดบันทึกเสียงใหม่แล้วมีการพูดกับเจ้าของเดิมเอาอะไรมาแซมเปิลิ่งเอามาดัดแปลงนู่นนี่นั่นโน้นแล้วก็ตกลงกันได้ก็จะไม่มีปัญหาเขาก็บอกว่าเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุคนู้นยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ
1: ดูว่าลิป้าเนี่ยเธอมีเพลงดังๆอะไรบ้างนะมีอะไร Electrify เหรอ Don't Start Now เพลงอะไรต่างๆนานาแต่อย่างไรก็ตามเธอมีรางวัล Grammy Award อยู่ในมือ3รางวัล นะครับแล้วก็มีรางวัล Brit Award อีก7รางวัลแต่ประเด็นที่ผมจะเล่าในวันนี้ก็คือยังไม่มีใครฟ้องเธอแต่ตอนนี้เธอฟ้องแล้วครับทนายของดูว่าลิป้าสู้ Samsung overuse of her image on TV packaging นะครับมีการไปแจ้งฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลอสแองเจลิสเพราะว่าทีวีของยี่ห้อ Samsung เนี่ยใช้รูปภาพของเธอนะครับซึ่งเขาบอกว่าภาพเนี้ยเป็นการถ่ายที่หลังเวทีคอนเสิร์ตนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วเอาภาพนี้เนี่ยไปอยู่บนกล่องนะครับกล่องทีวีเพราะนั้นคนที่ซื้อทีวีไปก็จะเป็นจอแบนๆใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นมีภาพของเธออยู่บนนั้นซึ่งทางทีมทนายของดัวลิปปาเนี่ยได้มีการยื่นโนติสไปหลายครั้งแล้วว่าให้เอาภาพนี้ออกจากกล่องทั้งหมดนะครับแต่ปรากฏว่าก็ได้รับการเพิกเฉยดังนั้นดัวลิปปาก็เลยมีการสั่ง

2022นะครับเรียกร้องค่าเสียหาย$15 ล้านนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ภาพของเธอโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตส่วนนักร้องอีกท่านนึงที่ผมกำลังจะนำเสนอนี่เป็นรายงานจาก The New York Times นะครับเป็นชาวเวียดนามเขาบอกนักร้องท่านนี้เนี่ยก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้ท่านอายุ81ปีนะครับเป็นนักร้องที่เขาบอกครั้งหนึ่งท่านเกิดที่กรุงฮานอยเนี่ยตั้งแต่ปี1945ปีที่สงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นลงแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่กำลังเรียกว่าดุเดือดกันแล้วนะครับระหว่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเวียดนามก็คือเริ่มที่จะแบ่งแยกกันละนะครับเพราะว่าทางสังคมนิยมเนี่ยเขาก็ออกมาเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย1968หรือปีพ.ศ.2511เนี่ยกำลังร้องเพลงอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เป็นคนคือเป็นนักร้องที่ได้รับความนิยมในหมู่ของผู้คนที่ในท้องถิ่นนะครับของกรุงฮานอยนี่แหละร้องเพลงอยู่ก็ปรากฏว่าตำรวจก็ไปจับนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าจับกลุ่มในข้อหาอะไรบอกเพลงที่ร้องเนี่ยเป็นเพลงรักโรแมนติกแต่ว่าทางการของเวียดนามในยุคนู้นเนี่ยมองว่านี่คืออารยธรรมของโลกตะวันตกที่เป็นสิ่งชั่วร้ายที่มามอมเมาความคิดของผู้คนในเวียดนามให้นิยมตะวันตกนะครับท่านก็เลยโดนจับขังคุกไป10ปีนะครับทีนี้ก็บอกว่าตอนที่โดนจับไปปี2011เนี่ยก็ไปอยู่ในคุกที่ฮานอยนะครับที่เขาเรียกว่าฮานอยฮิลตันนะครับฮานอยฮิลตันนี่ก็เป็นคุกที่เรียกว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของความโหดร้ายอดีตวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาท่านหนึ่งนะครับก็คือจอห์นแมคเคนเคยเป็นนักบินนะครับว่าเครื่องบินไปตกที่โดนยิงตกที่เวียดนามเหนือในยุคนู้นเนี่ยแล้วก็เคยถูกขังคุกที่ฮานอยฮิลตันด้วยนะก็ได้ออกมาเล่าเหมือนกันว่าตรงนี้เนี่ยเป็นคุกที่โหดร้ายมากๆนะครับเขาบอกว่าโดนจับขังคุกอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปี2011นะครับแล้วก็2014ในแล้วก็โดนนำขึ้นศาลคือไปอยู่ในคุกเฉยๆเนี่ย3ปีระหว่างก่อนที่จะไปนำขึ้นศาลเนี่ยเขาให้ทีมของท่านเนี่ยนะครับท่านชื่อเหงียนวันล็อกกับวงดนตรีเนี่ยไปแสดงคอนเสิร์ตที่โอเปร่าเฮาส์กลางกรุงฮานอยแล้วก็มีการบันทึกเสียงบันทึกภาพเอาไว้เสร็จแล้วก็นำเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นพยานในศาลนะครับว่าเนี่ยเป็นดนตรีที่มอมเมาคนเวียดนามแล้วก็จะบอกว่าถ้าไม่อยากโดนขังคุกนะก็ให้ไปร้องเพลงเกี่ยวกับการปฏิวัติท่านก็บอกมันร้องไม่ได้นะมันคนละฟิลคนละแนวแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยจะไปชื่นชอบเพลงแนวปฏิวัติที่ให้มีการสู้กันแบบฆ่าล้างอะไรกันต่างๆนานานะทำไม่ได้ในที่สุดท่านก็เลยโดนขังคุกไป10ปีถูกปล่อยตัวออกมาในปี2516หลังจากที่มีการเซ็นสัญญากันแล้วนะครับที่สงบศึกที่กรุงปารีสปัจจุบันนี้อายุ81ปีก็กลับมาร้องเพลงนี้อีกนะครับก็เป็นเพลงในแนวความรักความคิดถึงความโหยหาในเรื่องของความรักก็ท่านอยากจะบอกชี้เห็นว่าดนตรีมันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับใครมันไม่ได้มอมเมาอะไรใครเพียงแต่เป็นเครื่องที่จะกล่อมเกลาจิตใจของผู้คนเท่านั้นนะครับใครอยากจะฟังท่านร้องเพลงนะครับก็ต้องไปที่ฮานอยแล้วก็ไปที่ทีเฮาส์ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เสิร์ฟแอลกอฮอล์นะครับไปจิบน้ำชาแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็ชานี้เป็นชาขิงนะครับลองไปดูนะครับว่าแล้วก็เป็นเรื่องของเหียนวันล็อกจากฮานอยครับนักร้องคนที่3จากสปป.ลาวยังมีขอเติมอีกนิดนึงนะครับคนนี้เป็นคนแรกของสปป.ลาวนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของสปป.ลาวไปร้องในงานเฟสติวัลที่กรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเขาบอกว่านักร้องคนนี้ชื่อว่าโจโจมิริโคนะครับเป็นนักร้องที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ของสปป.ลาวเพลงของเขาชื่อฮักกันวันนี้นะครับคุณผู้ฟังลองไปหาฟังใน YouTube ได้โจโจมิริโคบอกว่าการได้ถูกเลือกจากโครงการของ Performing ครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นเฟสติวัลที่กรุงมะนิลาเนี่ยแล้วก็ได้ไปแสดงถึง28นาทีต่อหน้าผู้คนนับหมื่นเนี่ยบอกเป็นวินาทีแล้วก็เป็นช่วงเวลาของชีวิตที่รู้สึกตื่นเต้นที่สุดนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิภาคภูมิใจที่

0: Indonesian government actually has to revise their announcement because they are no longer the first, because India is above Indonesia. And so if also if we talk to reality check the view from the public, we see that many Indonesian feels difference because the rupiah has been sliding. It is starting from 1 month ago, rupiah record the lowest rate compared to the US dollar. So for example, yesterday rupiah touched one US dollar equal to 15,400 rupiah. So it's very, that's the lowest in Indonesian history. And it's the our stock exchange index is also has seen significant sell-off as investors worry about fiscal sustainability. And I think the real pain is felt at the warung and traditional market, because despite the low inflation claim by the government, in reality the price of rice, sugar, cooking oil remain high. So we have a festive season too on February, and the price is still the same until now. It's already May. Usually after the festive month, the price will go down. But at least until today, the price is still the same. So there is also the issue of job. Well, official unemployment number might look stable, the quality of job is plummeting, and we also see that middle class squeeze. Formal sector layoff in the textile and technology are rising, forcing people into informal trap, becoming ride-hailing driver or street vendor. So many economists say that this is not growth, it is a survival, because the job that created, even though if there is a job that created during this period, is usually informal, not formal job. So one other point that
1: เท่าที่กัมพูชาประกาศออกมานะครับทางสื่อมวลชนหรือว่าได้แจ้งความจำนงกับฝ่ายไทยเป็นวาจาเมื่อมีการพบกันที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะใช้การประนอมภาคบังคับน่าจะเป็นในรูปของคณะกรรมการนะครับก็อย่างเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศเนี่ยไทยและกัมพูชาเนี่ยได้ตั้งข้อสงวนเอาไว้ว่าจะไม่รับขอบเขตอำนาจศาลทะเลศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นมันก็เหลือกลไกให้เลือกก็เป็นกลไกการในเชิงคณะกรรมการก็ผลของมันก็จะไม่ผูกพันนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นภาคบังคับกัมพูชาก็สามารถเริ่มไปฝ่ายเดียวถึงจบสิ้นกระบวนความได้ครับ
2: การประนอมภาคบังคับถ้าหากว่าไทยยอมเจรจาภายใต้กรอบนี้เนี่ยเราจะมีความเสี่ยงต่อการเสียเปรียบทางด้านอธิปไตยหรือเปล่าคะ
1: คำว่าเสียเปรียบได้เปรียบเนี่ยมันก็พูดตามความรู้สึกส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในหลักการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือการนะครับข้อพิพาทใดๆเนี่ยมันมีหลักอันสำคัญอยู่เขาเรียกว่า equitable solution หมายความว่าทำให้เกิดความเที่ยงธรรมที่สุดนะครับกรณีของไหลทวีปอย่างที่ไทยกัมพูชาเนี่ยมันก็มีวิธีการที่จะกำหนดไหลทวีปกันนะครับมีทั้งเส้นเมอร์เดียนเส้นเอควิดิสตันก็ภาษาไทยก็ใช้เรียกว่าเส้นมัธยะนะที่คือวัดระยะมาเท่าๆกันโดยมีหลักก็คือว่าให้ดูความได้สัดส่วนกับชายฝั่งและให้ดูสภาพแวดล้อมแล้วก็ค่อยมาสรุปว่าแบ่งกันแบบนี้ละมันเที่ยงธรรมไหมมันเป็นธรรมไหมมันอาจจะไม่หมายความว่าแบ่งเท่าๆกันซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะแบ่งเท่าๆกันเนื่องจากว่าชายฝั่งของไทยก็ยาวกว่าชายฝั่งกัมพูชาก็สั้นกว่าแคบกว่าเพราะฉะนั้นเลยคำว่าความเป็นธรรมมันก็คือได้สัดส่วนพอเหมาะพอสมกับสิทธิ์ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าทรัพยากรทะเลเนี่ย เป็นของที่ใช้ร่วมกันนะครับหลายทวีปก็เหมือนกันเป็นของที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักก็คือเมื่อจะใช้ทรัพยากรเมื่อจะเคลมสิทธิ์อ้างสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรเนี่ยอังครอสก็จะให้กลไกเอาไว้แล้วก็มีหลักการสำคัญก็คือทำยังไงก็ได้ให้เกิดความเที่ยงธรรมที่สุดให้คู่ความ

0: คู่กรณีพอใจนะครับ
1: พอใจเสร็จแล้วในเรื่องของการปฏิบัติตามนี่เป็นยังไงคะ
0: มันก็มีกรณีหลายกรณีนะครับยกตัวอย่างที่ใกล้บ้านเราที่สุดที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันก็มีเคสกรณีของจีนกับฟิลิปปินส์ที่การพิพาทกันเหนือหมู่เกาะต่างๆในทะเลจีนใต้นะครับอันนั้นเขาเลือกใช้กลไกในการตัดสินก็คือใช้ PCA ก็เรียก Permanent Court of Arbitrary เนี่ยก็คือคณะอนุญาโตตุลาการประจำนะครับก็ตัดสินใช้เวลา3ปีพอตัดสินแล้วจีนประกาศไม่ยอมรับผลการตัดสินอันนั้นแต่ก็กระบวนการสิ้นสุดลงใช้เวลา3ปีแต่ว่าข้อพิพาทไม่จบลงนะครับทุกวันนี้ก็ยังพิพาทกันอยู
1: ่
0: มีอีกกรณีนึงซึ่งใกล้เคียงกับไทยมากก็คือกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียนะครับพิพาทกันอันนี้เลือกใช้การประนอมภาคบังคับเหมือนการใช้คณะในรูปของคณะกรรมการนะครับใช้เวลา2ปีก็สิ้นสุดกระบวนความในการตอนนี้ทำคณะกรรมการเนี่ยทำเป็นรายงานข้อเสนอแนะออกมาแล้วก็คู่กรณียอมปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเช่นว่านั้นก็สามารถยุติข้อพิพาทได้นะครับแล้วก็เขาก็มีพื้นที่เหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งเป็นพื้นที่เรียกว่ายังกินกันไม่ลงทับซ้อนอยู่อันเนี้ยก็เพื่อเกิดความจริงธรรมก็เลยมีข้อเสนอทำมาตรการชั่วคราวก็คือให้พัฒนาร่วมกันแต่อันหลังนี่ก็ยังไม่คือมีความล่าช้านะครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่โดยรวมๆก็สามารถพูดได้ว่ากรณีเนี่ยประสบความสำเร็จตามสมควรก็คือซึ่งกระบวนการตัดสินได้แล้วก็คู่กรณียอมปฏิบัติตามข้อแนะนำของคณะกรรมการอันนี้ก็ถือว่าไปได้นะครับทีนี้ในประเทศไทยนี่ก็กำลังเล็งๆอยู่ว่าเราจะใช้แนวเนี้ยเป็นแนวในการปฏิบัติว่าโอเคเมื่อคณะกรรมการว่าอย่างไรเราก็ยินยอมพร้อมใจว่ากันอย่างนั้นเพราะว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดมันก็เป็นผลประโยชน์ร่วมนะครับถ้าไม่ยอมกันก็ไม่มีใครได้อะไรสักอย่างเนี่ย
2: ท่านครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้วิธีการประนอมภาพบังคับของอังคลอสแล้วเนี่ยเกิดไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเราไม่ทำเราไม่ปฏิบัติตามก็ได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะมีวิธีการอย่างอื่นที่ไม่ใช่อังคลอสเนี่ยมาแก้ปัญหาข้อพิพาทนี้ไหมครับ
0: คือในสากลโลกตอนนี้ก็มีอยู่2วิธีใหญ่ๆเท่านั้นนะครับก็คือเจรจากันแบบทวิภาคีซึ่งก็คือที่ผ่านมาเราก็ทำกันแบบนั้นก็คือ MOU 44นั่นแหละก็คือการเจรจาแบบทวิภาคีแล้ววิธีที่2ก็คือใช้อังคลอสซึ่งก็จะต้องมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องคือในรูปของศาลบ้างในรูปของคณะกรรมการบ้างนะครับอันนี้ก็มันก็มีอยู่วิธีแค่นี้ถ้าเกิดว่าตกลงกันแล้วไม่ได้ไม่พอใจผลการพิจารณาข้อเสนอแนะใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็กลับมาเจรจากันใหม่นะครับอาจจะมารื้อฟื้น MOU 44ก็ได้หรือว่าแก้ไขเพิ่มเติม MOU 44หรืออะไรก็ได้หรือทำ MOU ฉบับใหม่ก็ได้ทำความตกลงอันใหม่ก็ได้นะครับอันนี้คือในกฎหมายของอังกฤษเขียนไว้ชัดเจนในกรณีที่สามารถตกลงกันได้ก็ตกลงกันไปนะครับจนกระทั่งเป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายจะใช้เวลานานเท่าไหร่มันก็ไม่มีข้อกำหนดมันขึ้นอยู่ความจำเป็นของสองชาติแต่ความจำเป็นของไทยตอนนี้คือว่าเรากำลังขาดพลังงานใช่ไหมครับกัมพูชาก็กำลังจะขาดพลังงานเพราะฉะนั้นก็ความจะเป็นที่จะประนีประนอมกันแบ่งปันผลประโยชน์กันมันก็ค่อนข้างจะมา
1: ค่ะคุณสุภราคะที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวอย่างการใช้อันคลอสแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศที่ทำแล้วเป็น success case ประสบผลสำเร็จมีไหมคะ
0: ก็อย่างที่เรียนนะครับมันก็ไม่สำเร็จ 100% แต่ก็มีบางส่วนที่สำเร็จกรณีอย่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียที่เราให้ฟังนะครับอันนั้นก็สำเร็จไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่สำเร็จเขาก็สามารถเดินหน้าก่อนที่ไม่สำเร็จเลยก็กรณีจีนฟิลิปปินส์เพราะว่าอำนาจของสองประเทศไม่เท่ากันจีนก็เป็นภาคีอังคลอสฟิลิปปินส์ก็เป็นภาคีอังคลอสแต่พอตกลงกันแล้วจีนไม่พอใจผลของมันก็ทำเป็นเพิกเฉยเสียแล้วก็ยังพิพาทกันอยู่ถึงปัจจุบันเรื่องนี้ก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขึ้นอยู่กับสปิริตของความร่วมมือแล้วก็ความเห็นประโยชน์ร่วม
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: หน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง M-Cord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันสิริพรยานะวิทยากุล
2: ค่ะจุฬาลัตประพฤติค่ะ
1: และคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณสิริพรด้วยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ก็สัปดาห์นี้เนี่ยพอกลับมาคุยกันนี่มีเรื่องเยอะแยะ
2: มีแต่เรื่องร้อนๆนะเอาจริงๆแล้วก็เรื่องประเด็นใหญ่ๆด้วย
1: จาก
2: แค่เรื่องของอุบัติเหตุนิดเดียวแต่ว่าพอไปๆมาๆเนี่ยสืบไปสืบมาถึงขนาดแบบมีข่าวนี้โอ้โหอย่างชายชาวจีนนะคะไปๆมาๆนี่จะเป็น
1: 4
2: 4-4ไม่แต่ที่สำคัญคือตอนนี้ถึงขนาดมีข่าวแล้วว่าแบบโอ้โหเป็นบอสใหญ่เลยอะใช่ไหมคะ
1: เรื่องของข่าวที่มีกระแสบอกว่าในหมิง
2: เฉินซัน
1: เฉินซัน
2: ค่ะ
1: น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นเขาเรียกว่าเป็นบอสของวงการสแกมเมอร
2: ์วงการสแกมเมอร์จีนเทาเลยค่ะ
1: แต่อันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเฮ้ยดิฉันว่ามันน่ากลัวกว่าไอ้เรื่องสแกมเมอร์นี้ด้วยนะไอ้ที่จีนเทาใช่ไหมเรื่องของการผิดกฎหมายแต่ตอนแรกๆอ่ะที่ไปเจอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกยิงนะที่เอาไก่ไปยิงอ่ะแล้วก็มีการติดต่อกับทางที่เขาเรียกว่าหน่วยองครักษ
2: ์ค่ะ
1: พิทักษ
2: ์ของทางกัมพูชา DHQ
1: อันเนี้ยมันมีปัญหากว่าเพราะว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อเหตุร้ายๆอะไรต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการสันนิษฐานว่าเอ๊ะจะเป็นแค่สะสมอาวุธหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยก็ชอบอ่ะ
2: ค่ะ
1: เนาะแต่บางคนเนี่ยเป็นคนที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุร้ายแล้วก็มาแถมเรื่องของบอสสแกมเมอร์เนี่ยก็เลยยิ่งน่าตกใจเข้าไปอย่างน
2: ี้คือเจ้าตัวบอกว่าเป็นคนชอบสะสมอาวุธแล้วก็มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าป่วยจิตแบบนี้แต่ว่าไปมาเนี่ยโอ้โหชักจะไม่ใช่แล้วนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ได้ปักใจเชื่อซะทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าใน
1: คนได้ปุ๊บไปไงชื่อเปล่าอีกเรื่องน
2: ึ
1: ง
2: ใช่คืออาวุธค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เป็นอาวุธร้ายแรงแล้วก็ถ้าไปดูเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆต้องค่อยๆไล่เลียงนะมีหลายประเด็นแล้วก็มีหลายมิติหลายมุมมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปืน

0: ที่โยงไปถึงที่อำเภอเชียงดาวอีก
1: ซึ่งตอนแรกเนี่ยคุยเรื่องของบัตรสีชมพูเนา
0: ะ
1: เรื่องของเส้นทางอาวุธเส้นทางทางการเงินการฟอกเงินการก่อเหตุวินาศกรร
0: ม
1: แล้วก็เรื่องของวงการสีเทาสแกมเมอร
0: ์
1: ใช่ไหมแล้วก็ยังมีข้อมูลที่ต้องติดตามอีกว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จแล้วเขาบอกว่าเขาป่วยจิตเนี่ยตอนเขาแอดมิทอยู่ในโรงพยาบาลนะแล้วก็ยังไม่ออกมาแต่อย่างไรก็ตามมันน่าสนใจเพราะว่ากบดานอยู่ในบ้านเรานานแล้วเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ทำไปเล่นไปแล้วก็ดีที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ไปสังเกตเห็นความผิดปกติแล้วก็บางส่วนของอาวุธที่เก็บไว้ในรถ
0: ค่ะ
1: ก็เลยทำให้ขยายผลออกมาจนเชื่อว่าน่าจะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะพูดถึงเรื่องนี้นี่คือนึกถึงเรื่องของคุณลุงที่ไปหาอึ่งอ่ะ
0: ค่ะ
1: เรื่องใจแดน
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็มีปัญหาอีกเหมือนกัน
0: นะอย่างล่าสุดเองเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนพูดเองนะคะอย่างทางผู้สื่อข่าวเขาก็มีการรายงานความคืบหน้าอย่างพี่วาสนาดานุ่มนักข่าวสายทหารเองเนี่ยก็มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลว่านายหมิงเฉินซันเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่นักสะสมอาวุธแต่อย่างใดนะเขาเป็นถึงระดับบอสคนหนึ่งในวงการสแกมเมอร์จีนเทาเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ค่อนข้างมีอิทธิพลมีคอนเนคชั่นอย่างมากในกัมพูชามีการแกะข้อมูลโทรศัพท์มือถือก็เรียกได้ว่าพบว่าเป็นคนรับงานจ่ายเงินเกี่ยวกับการสังหารบุคคลแล้วก็มีหน้าที่วางแผนจัดหาอาวุธให้ลูกน้องไปก่อเหตุในกัมพูชาด้วยซึ่งอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุแต่ละครั้งเนี่ยก็จะส่งผ่านช่องทางธรรมชาติไปยังฝั่งกัมพูชานั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่ทางคุณศิวพรตั้งข้อสังเกตตั้งโจทย์เอาไว้เนี่ยอันนี้ดีมากๆเลยก็คือมาอาศัยอยู่เมืองไทยเพราะเห็นว่าเมืองไทยเป็นที่หลบภัยมีเงินสามารถซื้อทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นบัตรหรือก็อาวุธก็ตามแล้วล่าสุดเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าในหมิงเฉินซันเนี่ยมีอาการเครียดมากๆแล้วก็เข้าโรงพยาบาลต้องเข้าโรงพยาบาลที่ห้อง ICU ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหเนี่ยค่ะข้อมูลเปิดมาแล้วก็ตกใจเลย
1: ชาวบ้านก็ตกใจรวมทั้งท่านนายกก็ตกใจ
0: ตกใจค่ะ
1: ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็ตกใจเพราะว่าอาวุธเนี่ยบางส่วนไปเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ฐานเรือนะพลเรือน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของอาวุธซึ่งมีการขายต่อเป็นทอดๆไปแล้วถึงแม้ว่าในช่วงที่ขายต่อไปแล้วเนี่ยตอนนั้นไม่มีตอนแรกไม่มีปัญหาแต่ว่ามันไปเส้นทางมันไปตกอยู่กับบุคคลที่ต้องสงสัยก็เลยทำให้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องสั่งด่วนทุกพื้นที่ต้องเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างเขาบอกว่า3เดือนขุดรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายไทยคือไอ้การที่บอกว่าระดมกวาดล้างภายใน3เดือนเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าจะไปกวาดล้างไงแสดงว่ามันต้องมีกระแสกระสายมีข่าวมาบ้างแล้วหรือมีข้อมูลมาบ้างแล้วหรือเปล่าไม่งั้นจะไประดมยังไงดีฉันไม่แน่ใจ
0: ค่ะ
1: อย่างไรก็ตามก็ยังดีเขาบอกว่าผบ.ตร.นี่สั่งมาตรการ3ระยะระยะที่1นะเป็นเร่งด่วน3เดือนที่บอกว่าจะระดมเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างนี่แหละเขาบอกว่าจะให้ทุกหน่วยเนี่ยตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้วจัดทำเขาเรียกว่าฐานข้อมูลกำหนดกลุ่มต่างด้าวเป็นเป้าหมายที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้ายาเสพติดความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทางภาษีศุลกากรนิติบุคคลการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุคคลที่มีพฤติกรรมที่สงสัยว่าเป็นภัยต่อสังคมหรือว่าจะก่อเหตุร้ายเครือข่ายการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการค้าประเวณีนี่ครบแล้วเนี่ยเยอะนะ
0: ค่ะ
1: การค้ามนุษย์กลไกการส่งต่อระดับชาติแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบปิดล้อมการลักลอบหนีเข้าเมืองเอ็กซเรย์พื้นที่แล้วก็บุคคลโดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนต่างด้าวรวมตัวกันอยู่มากๆหรือว่าพักอาศัยเป็นจำนวนมากโอ้นี่ถามคนขับแท็กซี่ได
0: ้
1: คนขับแท็กซี่ก็โล แล้วก็อันนี้เขาป้องกันแล้วก็ยับยั้งไม่ให้มีเหตุที่ลุกลามบานปลายจนจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้วก็ให้พิจารณาดำเนินการจับกุมมาดำเนินคดีทุกรายนอกจากนี้นะก็ยังมีการสั่งให้ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติแล้วก็เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ก็เรียกว่าสปชกตร.
0: ค่ะ
1: พิจารณาตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินธนาคารแห่งประเทศไทย

0: นี่ต้องเป็นเส้นเงินศุลกากรกรมสรรพสามิตกรมที่ดินเพื่อที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับนโยบายแล้วก็ระดับที่เรียกว่าภูมิภาคแบบจังหวัดเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กำหนดให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวที่กระทำความผิดโดยกำหนดเป้าหมายในพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรกเชื่อว่าจุดหนึ่งก็ต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวนะแล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยก็จะดูความหนักเบาของแต่ละสถานการณ์ที่ดูดิข้อเดียวมาตรการเดียวเนี่ยยาวใหญ่ขนาดนี
1: ้ค่ะอันนี้มองไปถึงเรื่องของที่นายกรัฐมนตรีสั่งคุมเข้มเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องของการทบทวนเรื่องของฟรีวีซ่า
0: ของมาตรการที่2ก่อน
1: ได้ค่ะ
0: ยาวมันยังมี 2-3 มาตรการอ
1: ัน
0: นี้เป็นมาตรการที่1ซึ่งเรานึกว่าระยะสั้นนี่จะครอบคลุมเขาบอกว่าระยะกลางเขาจะขุดรากถอนโคนขับเคลื่อนปฏิบัติการช่วงประมาณ 6-9 เดือนโดยให้อันนี้ตม.นะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบร่วมกับหน่วยต่างๆตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารต่างๆการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ภูธรนะคะตำรวจภูธรจังหวัดจะร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็พิจารณาการเพิกถอนการอนุญาตการอยู่ในราชอาณาจักรนะแล้วก็การให้ศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระเบียบคำสั่งที่มีปัญหาอยู่แล้วก็เป็นช่องว่างเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปิดช่องว่างของกฎหมายที่คนต่างด้าวมักใช้ในการกระทำความผิดแล้วก็ขยายผลเครือข่ายไห
1: ม
0: งานใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: ขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องทุกรายแบบขุดรากถอนโคนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ก็ไปเกี่ยวข้องนะครับก็จะดำเนินการตามมาตรการทางปกครองโดยเคร่งครัดส่วนประเด็นที่3จะเป็นระยะที่ยาวก็คือประมาณ 1-2 ปีก็จะมีการทำเรียกว่ารื้อระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบสถานะการเชื่อมโยงระบบวันโปลิสนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ทุกหน่วยสามารถเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะเช็คตรวจสอบข้อมูลฐานข้อมูลของคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายซึ่งให้เชื่อมโยงกับข้อมูลในระดับพื้นที
1: ่
0: เพราะว่าในพื้นที่บางทีเนี่ยมันเข้าไม่ถึงข้อมูลอาจจะมีปัญหาได้แล้วก็ประสานรับข้อมูลจากต่างประเทศที่เป็นประเทศต้นทางต่างๆแล้วก็นำมาเรียกว่าใช้ในการป้องกันแล้วก็นำมาตรการปฏิเสธคนเข้าเมืองการตรวจสอบบุคคลเราปฏิเสธได้หรอธรรมดาเรารับแบบเละการตรวจสอบบุคคลในบัญชีเฝ้าระวังหรือว่าบัญชีต้องห้ามนะคะการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวเข้าเมืองแล้วก็มาตรการการคัดกรองบุคคลล่วงหน้านะแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆแล้วก็เรื่องของการนำกรณีการให้ฟรีวีซ่านะคะอันนี้ก็สำคัญ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้เนี่ยจริงๆฟรีวีซ่ามีทั้งประโยชน์นะคะแล้วก็บางจุดที่พอหลังจากที่มีคนเข้ามามันจะหาช่องว่างที่เรียกว่าสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้โดยเรียกว่ามันเหมือนเลี่ยงกฎหมาย
1: ะ
0: นะแต่ว่ามันยังไม่ได้ผิดกฎหมายอะแต่สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได
1: ้เพราะฉะนั้นคือพูดง่ายๆเหมือนเข้ามาเป็นนอมินีแล้วก็เลี่ยงกฎหมายแต่ว่าพอเลี่ยงกฎหมายเนี่ยมันก็ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทำความผิดการหลีกเลี่ยงภาษีอะไรต่างๆคือเหมือนกับว่าเขาเข้ามาแอบแฝงแล้วก็มาทำประโยชน์ในบ้านเราแต่บ้านเราไม่ได้อะไรเลยแล้วก็มาก่อปัญหาอะไรแบบน
0: ี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกดิจิตอลนอมแมดซึ่งจริงๆเดิมยังไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเข้ามาแบบปกติแล้วก็คือการออกวีซ่าระยะยาวหรือว่าฟรีวีซ่ามันเอื้อต่อการที่คนเข้ามาแล้วก็ถ้าชื่นชอบเมืองไทยเนี่ยอยากจะมาพำนักนะคะมันก็จะมาสู่ประเด็นที่ว่าจะมาทำงานได้ไหมมันมีในเมื่อทำงานไม่ได้ต้องมีเวิร์กเพอร์มิทอะไรต่างๆก็ต้องหาว่ามีช่องว่างอะไรไหม
1: ค่ะ
0: จะมาตั้งหลักปักฐานก็อยากจะไม่เช่าจะซื้อเพราะฉะนั้นจะเข้ามาสู่วงการอสังหาริมทรัพย์ได้ยังไงก็จะต้องมีนิติบุคคลต้องมีนอมินีมันก็จะมีช่องอะไรต่างๆที
1: ่แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่วงการอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวนะคะมันเป็นในแวดวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

0: ธุรกิจต่างๆเรื่องของการบริการ
1: อันนี้มีตั้งนานแล้ว
0: เออใช่
1: มีเราจะเห็นเลย
0: มีหลาย
1: เที
0: ่
1: ยวเราจะรู้เลยว่าที่นี่เนี่ยของกลุ่มคนชาตินี้ที่ชอบไปอยู
0: ่
1: แล้วเมืองท่องเที่ยวของเราเนี่ยทุกแห่งบางเมืองเนี่ยบางจังหวัดบางอำเภอเนี่ยเวลาที่เราไปนะเราต้องเดินตัวรีบๆเพราะว่าเราเหมือนคนต่างชาติ
0: อ้าวหรอ
1: เป็นคนต่างชาติ
0: แล้วที่นี่คือประเทศไทยใช่ไหม
1: เวลาไปดูฟูมูลอะไรแบบนี้เฮ้ยเราเหมือนอยู่ในเมืองนานาชาติถ
0: ้
1: าเราเป็นคนส่วนน้อย
0: อ่
1: ะหรือว่าไม่ต้องหรอกเวลาคุณไปแค่เมืองสามสมุทรเนี่ยบางจุดเนี่ยที่มีคนทำงานเยอะๆเน
0: ี่
1: ยบางทีเราจะรู้สึกว่าเออเราแปลกกันไปเนี่ยหรือว่า
0: ซึ่ง
1: บางทีในเมืองก็มีนะ
0: ซึ่งจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เข้ามาแค่แฝงเรื่องของการทำธุรกิจอะไรอย่างเดียวนะคะอย่างเรื่องของฟรีวีซ่าเนี่ยอย่างคนที่เขาตั้งใจจะมาเที่ยวจริง
1: ๆ
0: มันก็ไม่ควรเขาไม่ได้ควรอยู่นานขนาดนั้นด้วยเพราะว่าจากผลการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยระยะเวลาการท่องเที่ยวของต่างชาติที่เข้ามาไทยจริงๆเนี่ยอย่างกลุ่มระยะยาวระยะใกล้เนี่ยถ้าไปดูนะคะเขาจะอยู่ประมาณสัก9วันเศษๆเท่านั้นโดยประเทศที่มีระยะเวลาพำนักสูงสุดเนี่ยคือนอร์เวย์เวลามาเที่ยวไทยเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาสูงสุดเนี่ยแค่21วัน
1: ก็คือ
0: เท่านั้นเอง
1: เขาลาทั้งปี
0: ใช่
1: เขาเก็บเวลาทั้งปีแล้วก็มาเที่ยว
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณรณรงค์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ยังคุยเมาส์กันอยู่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของนายหมิงอะไรซันนะ
0: หมิงเฉินซัน
1: ค่ะเฉินซันนะที
2: ่ช่วงนี้มันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคนจีนที่มาทำงานในเมืองไทยหลายอย่าง
1: ใช่ใช่
2: ถ้าเอาที่มันกระทบแวดวงการบันเทิงเลยนะก็คือซีรีส์แนวตั้ง
1: ซีรีส์แนวตั้ง
2: อันนี้
1: อนุญาต
2: ขยับมา
0: ค่ะ
1: ขออนุญาตแล้วแต่เขายังไม่ได้อนุญาต
0: เออแล้วก็วันก่อนไปจับได้ที่เชียงใหม
1: ่
0: โอ
1: ้ซีรีส์แนวตั้งยังพอทน
0: ค่ะ
1: ซีรีส์แนวนอนนี่สิ
2: เดี๋ยวก่อนแนวนอนที่ว่าเนี่ยยังไง
1: คุณว่าแนวตั้ง
2: นอนยังไง
1: คุณว่าแนวตั้งไปก่อน
2: คืออย่างนี้ที่เมืองจีนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังคือเขาจะมีมาตรการเข้มงวดด้านวัฒนธรรมใช่ไหมครับซ
0: ี
2: รีส์แนวตั้งเนี่ยคือซีรีส์แนวคนหนุ่มสาวไม่ต้องทำมาหารับประทานอะไรวันนั่งจิบกาแฟแล้วจะมีเศรษฐีเดินมาหามาปลดหนี้ปลดสินให
0: ้คือจริงจริง
2: จีนเขาก็เลยแบน
1: ถูกต้องจริงจริงซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนละครแบบสั้นจบในตอนแล้วก็มักจะเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะปรากฏว่าอันนี้คือพวกกลุ่มที่เขาเรียกว่าต้นทุนต่ำนะคะมันช่วงก่อนหน้านี้ที่หลังจากที่เขาเปิดประเทศแล้วก็มีการเรียกว่าได้รับอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องของการภาพยนตร์แล้วก็ดึงคนที่เป็นคนจีนจากฮ่องกงไต้หวันอะไรต่างๆที่เขาไปสร้างแล้วก็มีต่างชาติอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ลงทุนเยอะๆแต่ตอนหลังมันก็จะมีอีกแนวหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ทุนน้อยแล้วก็เลยสร้างเป็นลักษณะของละครสั้นปรากฏว่าสามารถที่จะผลิตได้มากแล้วไปตีตลาดในทั่วโลกคือไม่ใช่เฉพาะเรานะที่เป็นหน้าเอเชีย
0: ไม่แล้วถึงขนาดแบบว่าคนดูแล้วแบบติดอ่ะ
1: ดิฉันติดเลยดูตาเหลทุกวันเนี่ยคือเพราะมันสั้นไงแล้วทีนี้มันใช้เดี๋ยวนี้มันเป็น AI ใช่ไหมพวกปัญญาประดิษฐ์พอเราดูเรื่องหนึ่งสมมติว่าแม่ผัวลูกสะใภ้ตบตีกันหรือว่าเป็นซินเดอเรลล่ามีคนมาเลี้ยงกับชาติมาเกิด
2: ไม่กล้าถามเรื่องละครหลังข่าวเลย
1: ปรากฏว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันก็จะจับบุคลิกของเราอ๋อเราเปิดดูเรื่องนี้เรื่องหนึ่ง
0: ค่ะ
1: มันก็จะแชร์ขึ้นมาตอนหลังเนี่ยเราอยากจะดูเรื่องประเภทอื่นเนี่ยหาไม่เจอ
0: มีแต่แนวนี้ขึ้นมา
1: สมมติเรากลับชาติมาเกิดเพราะว่าเขาก็จะรีเสิร์ชนิดหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: เวลาที่ภาพยนตร์ในแต่ละชาติเนี่ยที่ดังมากๆอย่างของเราอะสมมติของเราบุพเพสันนิวาสใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันมีหลายประเด็นมากที่ตอนนั้นหูดังไปทั่วเอเชียแล้วก
0: ็
1: บางประเทศในโลกเนี่ยคือที่ไหนที่มีคนไทยอ่ะแล้วบางทีต่างประเทศเขาก็ดูเขาก็เอามาเหมือนวิเคราะห์ว่าเช่นคนที่ช่วงที่คนชอบสุดเช่นนางเอกจะขำๆตลกมีการย้อนยุคนะย้อนยุคนี่พอหลายๆเรื่องเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนชอบหรือว่าก็กับชาติมาเกิดหรือว่าผีหน่อยๆหนังผีเพราะหนังไทยเนี่ยดังหลายประเภทมากแล้วก็ต้องมีขำขันต้องมีแก๊กประเภทที่นางเอกเนี่ยเป็นโรคขาอ่อนเนี่ยสะดุดแล้วก็พระเอกคว้าตัวเอาไว้แล้วก็สบตากันปิ้งๆอะไรแบบเนี้ยคือทุกเรื่องมันจะมีประเภทเนี่ย

0: ขาก็จะเหมือนกับเอาแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ไปเขียนแล้วมันก็จะเป็นละครสั้นเยอะแยะเขาเลยเรียกว่าไอแนวตั้งเนี่ยคือมันสั้น
1: ไม่แต่ว่าละครแนวตั้งอ่ะมันมีความที่อยากทำให้เราดูแบบต่อเรื่องเหมือนกันนะ
2: เติมเหรียญไหมเนี่ย
1: ใช่กำลังจะบอกว่าคนที่จะได้ดูตอนต่อไปอ่ะจะต้องเหมือนสมัครสมาชิกแล้วก็กดรับอะไรแบบเนี้ย
0: ดิฉันไม่ดูแบบนั้นดิฉ
1: ัน
0: ดูฟรี
1: อ๋อดูฟรีแล้วมีให้ดูตอนต่อไปได้แบบว่าต่อเนื่องเลยหรอ
0: ไอแบบนั้นแบบเป็นตอนต่อไปคือมันมีเป็นซีรีส์ก็มีแต่ว่าเป็นแบบหนึ่งตอนจบก็ม
1: ี
0: แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้ AI ไอ้ประเภทที่ต้องจ้าง 20-30 คนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจ้าง 2-3 คนอยู่ในออฟฟิศ
1: ค่ะ
0: ดูไปดูมามันเหมือนการ์ตูนที่มันเหมือนคนน่ะ
1: ใช่คนน้อย
0: แล้วมันกลายเป็นตัวปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดตอนนี้ดิฉันพยายามหาละครที่มันเป็นคนอยู่เนี่ย
1: คนจริงๆแสดงจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะที่ไม่ใช่ AI เป็นคนประมวลแล้วก็ทำเป็นคลิปออกมา
0: อ๋อแล้วเขาก็บางทีไอ้พวกปัญญาประดิษฐ์พวกนี้ม
1: ัน
0: ก็ฉลาดมันเหมือนกับจำลองว่าหน้าประเภทไหนที่คนนิยมสมมติว่าหน้าเหมือนคุณรณรงค์แบบเนี้ยจะแบบเป็นชายในฝัน
2: หน้านักแสดงที่คุณเสียพรพูดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังรัฐบาลจีนเขาสั่งแก้ไขหน้าศิลปินนักแสดงนะ
0: ใช่เพราะว่าแต่ก่อนมันเหลาหน้าแหลมอะพระเอกที่สมัยก่อนเวลาเราดูนะมันต้องกรามใหญ่ร่างล่ำแล้วก็ช่วงหลังๆคนนิยมแบบหน้ารีบๆหน้าเล็กๆแล้วก็สูงยาวเข่าดีอะไรประมาณเนี้ยแล้วหลังๆเนี่ยเขาเพราะว่ามันทำให้เกิดปัญหาสำหรับช่วงที่มีนักแสดงแล้วก็โดนถอนฟันกรามบ้างโดนบังคับลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นไปตามสเปคที่คนชอบจนรัฐบาลจีนเนี่ยเขาต้องออกเขาเรียกว่าออกกฎมาแก้ไอตัวความนิยมเนี่ยไม่ให้เป็นเขาเรียกพิมพ์นิย
1: ม
0: ให้ต้องมีล่ำสันให้มีกรามเหมือนมนุษย์
1: อ
0: ่ะไม่งั้น
1: แต
0: ่คุณว่า
1: แต่ว่าล่าสุดนี่คือจีนนี่เขาออกมาตรการเลยใช่ไหมคุณรณรงค์คะกำกับสั่งลบเรื่องของแนวเรื่องของดราม่าแบบนี้เนี่ยกว่า 25,000 เรื่องเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเป็นการมอมเมาใช่ไหมคะเออแล้วมันก็ดูแบบว่าเป็นแบบจินตนาการอะไรแบบนี
2: ้หน้าตาคนจีนอะ
0: ไม่ใช่แบบน
2: ี้ทำงานหนัก
0: เ
2: ป็นคนทำงานหนักเขาไม่ได้เป็นหน้าตาสะอาดสะอ้านไม่มีขมเหลาอะไรเลยแบบหน้าตาแบบซึ่งโป๊ะออกมาใส
0: ่แบบกรรมชนบ้าง
2: มันดูคนจีนไม่ได้หน้าตาอย่างนั้นนะที่รัฐบาลจีนเขาบอก
0: คือมันก็เป็นไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าเทรนด์นิยมของโลกเป็นพิมพ์นิยมของคนทั่วโลกเช่นบางช่วงก็จะเป็นผู้ชายที่ล่ำสันสมัยก่อนนะล่ำสันเป็นแมนตอนหลังๆก็จะเป็นแบบ
2: นี่คุณเสียพรคำว่าแมนนี่แหละคำว่าแมนนี่แหละที่รัฐบาลจีนเขาไม่ได้แถลงมาคำว่าแมนอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าผู้ชายจีนเนี่ยมันต้องเบิร์น
0: ต้องล่ำกล้ามใหญ่ๆคือหน้าตาผู้ชาย
2: สมองแล้วไม่ใช่ว่าพระเจ้าสำอางเป็นคุณชายเดินจิบกาแฟอยู่ทั้งวันทั้งคืนซีรีส์หมื่นตอนนะซีรีส์กี่หมื่นตอนกี่เรื่องนะ
1: 25,000 เรื่องที่จะต้องถูกลบออกไป
0: เพราะว่ามันยังม
2: ี 25,000 เรื่องเนี่ยพวกพระเอกเนี่ยเดินจิบกาแฟในบริษัทตัวเองอยู่ประมาณหมื่นเรื่องแล้ว
0: แล้วก็หน้าเนี่ยจะเล็กๆเท่าฝ่ามือเราอะคือเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่อย่างเคป๊อป
1: ค่ะ
0: แต่ละยุคสมัยเนี่ยจะมีสมัยก่อนนี่อย่างบ้านเรานี่ก็จะเอาง่ายๆช่วงที่ภาพยนตร์อินเดียฮิตดิฉันยังเด็กนะคุณเก๋ยังไม่เกิดคุณรณรงค์อาจจะเพิ่งเกิด
1: แต่ดิฉันก็ได้ดูอยู่นะ
0: ทันใช่ไหม
1: ที่ว่าเต้นไปเต้นมาแล้วแบบว่าข้ามภูเขาไปแล้วก็ไปหลบตามต้นไม้อะไรแบบนี้ค่ะ
0: ตอนนั้นดิฉันยังเด็กๆอยู่เลย
1: ได้ดูอยู
0: ่ดูแถวควีนสวังบุรพาน
1: ่
0: ะแล้วก็ช้างน้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็มีหนังจีนที่เป็นเรื่องมังกรหยกแล้วก็จะเหมือนกับติดบุคลิกของพระเอกนางเอกเช่นพระเอกหน้าโง่นางเอกฉลาดพระเอกหน้ารออะไรตัวร้ายอะไรแบบนี้หลังจากนั้นก็จะมาเป็นเคป๊อปที่เรานิยมนักร้องของเจป๊อปก็มีญี่ปุ่นมีเกาหลีแล้วก็ตอนนี้ก็ย้อนกลับมาเป็นพวก AI เนี่ย
1: แต่ว่าเนื้อหาที่ทางจีนเขาสร้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวแบบเป็นพล็อตแนวโรแมนติกเกินจริงใช่ไหม
0: ใช่
1: คือเรื่องราวที่มหาเศรษฐีผู้เย็นชาตกหลุมรักหญ
0: ิ
1: งสาวธรรมดาแล้วก็ผู้หญิงอาจจะแบบว่าไม่ต้องทำงานอะไรก็รอให้เศรษฐีมารักแบบนี
0: ้มันก็คือการออกมาตรการแต่ละ

0: ช่วงเนี่ยม
1: ัน
0: จะแก้เขาเรียกว่าแนวคิดของแต่ละยุคสมัยเช่นช่วงแรกๆเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าประเพณีของจีนนี่มันมาจากลัทธิขงจื้อ
1: ค
0: ือเขาเรียกว่าปิตาธิปไตยผู้ชายเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของสองมาตรฐานในเรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ละครหรือภาพยนตร์ต่าง
1: ๆ
0: สมัยโบราณก็จะมีประเภทที่ผู้หญิงเนี่ยหูลนทดชีวิตมันแย่เนาะผู้ชายชนะเสมออะไรแบบน
1: ี้
0: แล้วก็ผู้ชายเป็นคนตัดสินใจเขาก็จะพยายามสอดใส่เข้าไปในวรรณคดีวรรณกรรมสมัยใหม
1: ่
0: แล้วก็ละครพวกความบันเทิงเพื่อที่จะแก้แนวคิดนี้เช่นผู้หญิงเก่งกว่าหรือว่าผู้หญิงสามารถพึ่งพาตัวเองได้จากที่จะต้องคอยหาคนเลี้ยงนะก็สามารถที่จะเป็นวีรสตรีได
1: ้
0: รบได้หรือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์คือมันก็จะค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆทีนี้พอมาถึงช่วงอันนี้เนี่ยความบันเทิงนี่มันมาโถมมาเขาเรียกว่าโถมมาทุกทิศทุกทาง
1: คือทางจีนเขาให้เหตุผลเขาให้เหตุผลบอกว่าทำไมที่จะต้องขอลบเนื้อหาแล้วก็คอนเทนต์ลักษณะแนวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการเตือนผู้ผลิตไม่ให้สร้างคอนเทนต
0: ์
1: ที่เหมือนไปยกย่องการแต่งงานกับคนรวยหรือผู้มีอำนาจหรือใช้ภาพความดูหราอำนาจการใช้ชีวิตที่แบบสุดโต
0: ่
1: งแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปบิดเบือนเกี่ยวกับเรื่องของความคาดหวังความรักว่าคุณรักใครคนเนี่ยคุณต้องมองเรื่องของความมั่งคั่งความสำเร็จในชีวิตแบบนี้ค่ะ
0: ต้องถามก่อนมีตังค์เปล่าม
1: ีตังค์หรือเปล่าก่อนที่จะมารักฉันอะไรแบบ
0: อะไรแบบนี
1: ้
0: แล้วไงต
2: ่
0: อ
2: ใน
0: ย้อนกลับนี่เราคุยแรกๆเรื่องอะไร
1: สปีวีซ่า
2: ฟรีวีซ่าแต่ว่าอันนี้เราพยายามสร้างให้เห็นว่าวัฒนธรรมจีนที่เข้ามาเผยแพร่ในไทยแล้วก็มาทำธุรกิจโดยผิดกฎหมายในเมืองไทยย้ำว่าผิดกฎหมายพรบการทำงานของคนต่างด้าวนะครับเขาไม่ให้คนทำงานทีนี้พอต่างด้าวมาทำงานภาครัฐก็ไปดำเนินการกวดขันทีนี้ในระหว่างการกวดขันก็ไปเจอซีรีส์แนวตั้งผมปกติพอเห็นคุณศิวพรคุยเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะวินาศกรรม
0: วินาศกรรมที่นายหมิง
2: ที่เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นก็เลยหยิบปัญหาของต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังว่านอกจากปัญหาวินาศกรรมแล้วก็ยังมีเรื่องวัฒนธรรมที่จีนเขาแบนแต่มาฉายในไทยได้ไม่นับที่นายกลงไปที่ภูเก็ตเมื่อวานเนี่ยเขาลงไปปราบมาเฟียต่างชาติเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันในเมืองไทยเนี่ยมีต่างชาติมาทำธุรกิจแล้วก็สร้างผลกระทบให้กับคนไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะ
0: ทีนี้จากกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางคนก็คือเดิมเราจะเห็นว่าในแต่ละประเทศเวลาที่มีคนไปอาศัยอยู่แล้วก็ชุมนุมกันอย่างหนาแน่นก
1: ็
0: อาจจะเหมือนกับเขาก็จะเรียกเป็นชื่ออย่างไทยทาวนะก็มีไชน่าทาวอย่างบ้านเรานี่ก็เยาวราชสม
1: ั
0: ยก่อนเยาวราชนี่เป็นชุมชนคนจีนนอกเขาเรียกว่าพ้นทะเลที่ใหญ่สุดนะในโลกเลยตอนหลังนี้เราไปมาเป็นที่สองก็บางคนก็เขาบอกว่ามันก็เป็นไปตามปกติเพราะว่าแต่ละชาติเวลาที่เข้าไปทำงานในบางประเทศที่เขาเปิดกว้างเนี่ยบางทีก็จะเข้าไปจับกลุ่มกับกลุ่มชนชาติเดียวกันวัฒนธรรมเดียวกันแล้วก็สร้างความเจริญหรือว่าทำงานในท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: แบบอันนี้แบบถูกกฎหมาย
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้อย่างบ้านเราเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มวิตกว่าบางกรณีมันไม่น่าจะถูกกฎหมายหรือว่าปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นชุมชนใหญ่โตเกินไปแล้วต้องเข้าไปตรวจสอบไหมอันนี้มันปัญหาอยู่ที่กฎหมายหรือมันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายบางคนก็บอกว่ามันมีช่องว่างกฎหมายเยอะเลยนะที่สำคัญคือคนไทยเรานี่แหละชอบไปชี้ช่องให้เช่นกลุ่มคนที่ใช้กฎหมายดิฉันไม่บอกนะกลุ่มไหนแล้วมีทนายความแล้วมีกลุ่มคนใช้กฎหมายที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้อยู่มากพอสมควรแล้วก็บางกรณีเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายอ่ะแต่มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมหรือเปล่าคนก็ย้อนกลับมาถามกลุ่มคนที่ใช้กฎหมายเดี๋ยวมาตอบได้ไหมช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
1: ค่ะ
0: คุณเราลงเจอเสียงเรา
1: ลองค้างกันเอาไว้นะ
0: แย่งกันเมา
1: ส์ใช่ค่ะต่อกันเลยเรื่องของ

0: เอาฟรีวีซ่าแล้วกันนะคะก็ต่อเนื่องแล้วกันเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในแง่มุมมันมีหลายมุมจริงๆนะคะก็ไทยเองก็เตรียมที่จะยกเลิกฟรีวีซ่าจาก60วันก็จะมีการทบทวนนะคะแต่ว่าจะเหลือกี่วันเนี่ยแต่ว่าตามข่าวจะประมาณสัก30วันนะ
1: คือไม่ใช่เลิกเขาเรียกว่าเอามาปรับ
0: ทบทวน
1: ลดให้มันลงมา
0: ใช่ค่ะ
1: ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆฟรีวีซ่าไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นปัญหาแต่ฟรีวีซ่าเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่ด้อยคุณภาพนั้นมีโอกาสเข้ามาในบ้านเราได้แล้วก็อยู่ได้นานพออยู่ได้นานด้วยความติดใจเนี่ยนะบางทีก็มาไม่ใช่หลบมาอกหักอะไรต่างๆนะแต่หลบมาหาที่ประกอบอาชีพเนื่องจากว่าในเมืองที่ตัวเองอยู่เนี่ยค่าครองชีพสูงเกินอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยเหมือนจะพยายามจะหาที่ที่จะย้ายถิ่นฐานมาให้ได้นะคะแล้วการที่ฟรีวีซ่าด้วยแล้วก็ยืดระยะเวลาให้นักท่องเที่ยวได้อยู่ยาวนานเนี่ยมันทำให้บางท่านบางคนเนี่ยนักท่องเที่ยวบางคนมีโอกาสที่จะเข้ามาอยู่แบบผิดกฎหมาย
0: แล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยเรื่องของวีซ่าของประเทศไทยเนี่ยจริงๆมีเยอะมากเลยนะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยสิ่งที่นอกจากจะมีการทบทวนในเรื่องของการลดวันลงจาก60วันเหลือ30วันแล้วนะคะก็อาจจะมีการนะคะเรื่องของพิจารณาวีซ่าทั้งหมดด้วยเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยวีซ่าที่อยู่ในประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่เป็นของนักท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่ว่ามันยังมีเรื่องของ BOI ในเรื่องของเกี่ยวกับการลงทุนวีซ่านักเรียนแล้วก็รวมไปถึงวีซ่าอื่นๆทุกอย่างด้วยนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณเนี่ยก็ออกมาบอกเลยบอกว่าเรื่องของการทบทวนเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีสั่งการตั้งแต่เมื่อวานละเข้มเลยนะคะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะทำงานมาเพื่อพิจารณาวีซ่าทั้งหมดนะคะแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวจะมีการแต่งตั้งให้คุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงานด้วยนะคะก็เห็นว่าเดี๋ยวจะมีการเสนอเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่การประชุมครม.ในวันนี้ด้วยเพื่อที่จะพิจารณาทบทวนวีซ่าทุกชนิดเลยทีนี้ขั้นตอนก็จะต้องไปที่กระทรวงต่างประเทศละค่ะวันนี้เห็นทางคุณสีหสะพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่านะคะตอนนี้เนี่ยคือขั้นตอนนะคะขั้นตอนเนี่ยได้มีการเตรียมเสนอนะคะเตรียมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าจากการที่ได้มีการพูดคุยหารือกับนายกรัฐมนตรีที่มีการสั่งการมาก็จะต้องไปดูวีซ่าหลายประเภทเลยอย่างที่บอกว่าวีซ่าปัจจุบันเนี่ยมีเยอะจริงๆมีหลายชนิดด้วย
1: ยาวนานแบบ long stay
0: ใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยหลักเกณฑ์เนี่ยก็ต้องไปดูว่าจะพิจารณาอย่างไรคือถ้าหากวีซ่าเข้ามาผิดวัตถุประสงค์เนี่ยแล้วมาแบบระยะยาวมาในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือวีซ่าซอฟต์พาวเวอร์หรือจะมีการยุบรวมในหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในขั้นตอนของการหารือว่าทำได้หรือทำไม่ได้ส่วนจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่คุณศรีหศักดิ์บอกว่าสิ่งแรกที่จะต้องทำเนี่ยเรื่องฟรีวีซ่าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอันนี้เนี่ยก็จะต้องไปดูให้มันรัดกุมไปดูเรื่องของหลักเกณฑ์ไม่ให้มีการใช้เรื่องของผิดวัตถุประสงค์นะคะแต่ว่าอย่างเรื่องของวันเนี่ยคือท่านก็บอกเลยว่าอย่างที่เราเกณฑ์นำเสนอไปตั้งแต่ช่วงต่อต้นของรายการคือถ้าไปดูผลการศึกษาคือเวลาเขามาเที่ยวอ่ะเขาไม่มายาวขนาดนั้นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวอ
1: ย่าง
0: นอร
1: ์
0: เวย์อย่างนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่มาสูงสุดคือแค่21วันฉะนั้นเองเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเวลาที่เหมาะสมในการให้วีซ่าเนี่ยควรจะไม่น่าเกินสัก30วันแต่ว่าหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการเคาะกันอีกทีแต่ว่าก็ไม่ได้มุ่งเน้นประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะท่านศรีหศักดิ์ว่าแบบนี้
1: ค่ะก็คือดูเป็นภาพรวมนะคะก็อย่างกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางกลุ่มที่มาก่อเหตุต่างๆในบ้านเราเนืองๆ เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็เริ่มไม่ค่อยพึงพอใจเช่นมาหัวราน้ำถมน้ำลายใส
0: ่
1: คนไทยพ่อค้าแม่ขายไล่คนไทยออกจากจุดที่เรียกว่าชายหาดหรือว่าสถานที่ที่คนไทยควรจะเดินผ่านได้เช่น
0: เข้ามาเป็นมาเฟียเหมือนที่นายกบอกอะค่ะ
1: ค่ะแล้วมีประเด็นล่าสุดนะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จากคลิปของเด็กชายชาวอิสราเอลคนหนึ่งที่พยายามดึงธงชาติไทยลงจากเสาเหล็กในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะหนูนี่มันสนมาก

0: ท่ามกลางสายตาของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวปรากฏว่ามีคนไทยเข้าไปห้ามแล้วก็ตักเตือนหลายครั้งแต่ว่าเด็กก็ยังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นวันที่10ที่ผ่านมานี้เองนะคะพื้นที่จะอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดที่มีการประดับธงชาติริมถนนแล้วก็หน้าอาคารร้านค้าในคลิปที่เห็นเนี่ยเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เด็กชายชาวต่างชาตินะคะก็มาทราบสัญชาติภายหลังนั่นแหละน้องคนนี้ก็พยายามจะกระชากแล้วดึงธงชาติไทยลงจากเสามีคนไทยในบริเวณนั้นพยายามร้องห้ามแล้วก็ขอให้หยุดพฤติกรรมที่ปรากฏว่าชาวเน็ตจำนวนมากมองว่าแม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นเด็กแต่การกระทำต่อธงชาติซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ไม่เหมาะสมจริงๆและผิดกฎหมายด้วยนะแต่ทีนี้ในกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความซุกซนหรือว่าบางจุดนี่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นจุดที่มีกลุ่มของคนชาตินั้นอยู่เยอะหรือเปล่านะบางกรณีเหมือนเขาห่วงที
1: ่
0: แล้วเขาพยายามที่จะเอาอะไรที่มันไม่ใช่ของกลุ่มเขาเนี่ยออกอะไรแบบนี้การกระทำแบบนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่สาธารณะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็เป็นพื้นที่หลักที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยนะก็มีปัญหานะมีปัญหา
1: ไม่ใช่แค่ภูเก็ตอย่างเดียวนะคะคือถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางเกาะพังงานนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างล่าสุดเองเนี่ยเหมือนนายกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ด้วยนะ13พฤษภาคมนี้นะคะก็จะไปที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไปดูเรื่องของปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นภารกิจต่อเนื่องเลยหลังจากช่วงประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ
0: อย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเนี่ยจริงๆเป็นเด็กแต่เห็นเด็กอยู่2คนนะที่เขาเล่นกันอยู
1: ่
0: แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าพ่อแม่อยู่ไหนพ่อแม่ห้ามหรือเปล่าหรืออย่างไรเพราะว่าเห็นคลิปช่วงสั้นนิดเดียว
1: ค่ะ
0: นะคะแต่แน่นอนเราต้องหาจุดที่ต้องแก้ไขอะโดยเฉพาะคือถ้าส่วนใหญ่เด็กที่จะกล้าหรือนู่นหรือนี่อะไรต่างๆอาจจะเป็นเด็กที่อยู่นาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็อยู่ในจุดที่เรียกว่ามีกลุ่มชนเนี่ยอยู่เยอะนะคะอาจจะเป็นไปได้ทีนี้เราไม่รู้ว่าตรงจุดนั้นนี่มันเกิดเหตุการณ์อะไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามคือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าพ่อแม่ต้องสอน
1: ค่ะ
0: นะถ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนมันจะมีปัญหาแล้วก็ต้องรู้ว่าบางอย่างทำได้บางอย่างทำไม่ได้นะคะ
1: อ
0: ันนี้นี่แบบพูดไปเหมือนด่านะแต่ว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ต้องสอนนะต้องสอนเพราะว่าบางเรื่องนี่คือธงชาตินี่ผิดกฎหมายนะหรือออกมาเนี่ยนะก็ต้องไปติดตามกันแหละว่าถ้าเกิดว่าท่านนายกลงพื้นที่ไปแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงส่วนกรณีของนายหมิงนะนี่ก็จำแต่หมิงเฉินเนี่ยหม
1: ิ
0: งเฉินซัน
1: หมิงเฉินซันค่ะ
0: ทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองก็ออกมายอมรับว่ามีความเกี่ยวโยงกับแก๊งสแกมเมอร์เพื่อนบ้านเนื่องจากว่านายหมีเนี่ยมี2สัญชาติจีนกับกัมพูชา
1: ค่ะ
0: ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ให้ข้อมูลถึงกรณีที่มีรายงานว่านายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามซึ่งขณะนี้อยู่ในห้อง ICU นะคะเชื่อมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับหัวหน้าสั่งการว่าเรื่องนี้นี่พูดมากไม่ได้แต่ที่พูดมาก็พอสมควรนะบอกว่ามีความเชื่อมโยงกับทุนเทาสแกมเมอร์ไม่ได้บอกว่าประเทศเพื่อนบ้านในระดับไหนแต่ก็บอกว่ามีความเชื่อมโยง
1: นะค่ะแล้วก็หลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วประเด็นนี้เนี่ยเรื่องของอาวุธอะไรต่างๆที่มันตกไปอยู่ในมือแล้วก็พอเปิดเผยข้อมูลออกมาถึงขนาดนี้นะคะว่าชายชาวจีนคนนี้เนี่ยถึงขนาดเป็นระดับปฏิบัติการเป็นระดับบอสเลยเนี่ยมันจะอันตรายอย่างไรหรือไม่นะคะวันนี้ทางรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ด้วยนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าการตรวจสอบเรื่องของอาวุธในห้วงที่มีการรับส่งหน้าที่ผู้บังคับหน่วยจะมีการสำรวจพิเศษโดยมีการนับ

0: เป็นรายกระบอกซึ่งทุกหน่วยทำอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะคะอันนี้ก็ตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีที่มีปืนใช่ไหม
1: คะ
0: มีปืนเนี่ยไปตกอยู่ในมือเป็นคลังอาวุธสงครามไปอยู่ในมือของนายหมิงเฉินซันส่วนกรณีหลุดไปอยู่ในมือได้อย่างไรถือว่าเป็นอาชญากรข้ามชาติหรือเปล่าเนี่ยเห็นบอกว่าก็เดี๋ยวคงจะต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ต้องลงไปดูด้วยเมื่อถามถึงกรณีให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ถูกจับตัวไปอันนี้ก็เรียกได้ว่าท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีกระบวนการในการขอเข้าไปนะคะประสานแล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางกองทัพภาคที่สองก็ดูอยู่ท่านก็ตอบสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าไม่ต้องกังวลนะแต่ทีนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่กังวลไม่ได้ซะทีเดียวมันก็เนาะ
1: เพรา
0: ะ
1: ว่า
0: แล้วก็หลายคนก็บอกว่าที่เขาบอกว่าเขาเอามาสะสมอย่างเดียวนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่ามันจะไม่ใช่แค่สะสมมาสิกลัวว่าจะเอามาก่อเหตุอะไรหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเรื่องของคดีเนี่ยที่ไปเจอนะคะอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าคืบหน้าไปมากนะแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ข้อมูลทางดิจิทัลอะไรต่างๆเนี่ยพบประวัติการแชทสนทนาแล้วก็ภาพการฝึกการใช้อาวุธการเริ่มสะสมอาวุธมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาคือณวันนี้เนี่ยหลักฐานทั้งหมดเนี่ยชี้ชัดว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีความเชื่อมโยงก
1: ับ
0: เครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาโดยมูลเหตุจูงใจสำคัญมาจากเรื่องของการเตรียมการเพื่อที่จะรับมือความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองท่านให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องไปตรวจสอบหมดเลยการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอะไรต่างๆนะคะก็จะเข้าไปดูเรื่องของบัญชีเส้นเงินของผู้ต้องหาอย่างละเอียดเลยนะคะว่ามันโยงไปถึงใครยังไงกันบ้างนะคะ
1: ค่ะในกรณีที่เจ้าหน้าที่เคยออกมาให้ข้อมูลในช่วงแรกว่าน่าจะเป็นคนที่สะสมอาวุธเฉย
0: ๆ
1: แล้วปรากฏว่าคนบนโลกออนไลน์ก็ออกมาเรียกทัวร์ลงออกมาด่ากัน
0: สะสมอะไรเยอะขนาดนั้น
1: เพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นการออกมาให้ข่าวในเบื้องต้นหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ก็มีคนที่ออกมาให้ความเห็นที่ไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ดูแล้วบางท่านยังเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเตรียมก่อวินาศกรรมหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงระดับชาติที่อาจจะยงใหญ่เชิญคุณรณรงค์คะคุยต่อไปละครแนวตั้งต่อไหมมันยงกันหน่อยเยอะนะ
2: โอ้มันเป็นจะบอกไม่เกี่ยวความมั่นคงก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาบอกอันนี้เกี่ยวความมั่นคงผมด้วยความอยากรู้ว่าละครซีรีส์แนวตั้งเกี่ยวอะไรกับความมั่นคง
1: มันทำให้แนวคิดไง
2: เชิญเขาบอกมันทำให้มอมเมาคนในชาติไม่ให้อยากทำมาหากินให้อยากจะตั้ง
1: เราจะมีรวย
2: อ่านไปผมนึกว่าเหมือนคนจีนเล่นหวยกันอยู่เหมือนคนไทยหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็ประมาณ
2: นั้นนั่งรอเลยคือรัฐบาลจีนเขาต้องการให้คนในชาติเนี่ยเขาขยันเขาก็เลยสั่งลบที่เราบอกว่ามีซีรีส์ประมาณ 25,000 เรื่องเนี่ยจริงๆถ้านับเป็นคลิปเนี่ยเป็นหลักล้าน
1: เป็นหลักล้านโอ้โหซึ่งอันนี้เนี่ยทางด้านวัฒนธรรมเขาเนี่ยเข้มแข็ง
2: จะมีกฎหมายคือประเทศเขาเนี่ยจะมีกฎหมายพิเศษที่ไม่เหมือนกฎหมายบ้านเราแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตเขาจะไม่เหมือนของบ้านเราของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของเสรีภาพเสรีภาพค่อนข้างเยอะของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าซีรีส์เรื่องไหนที่หรือดารานักแสดงคนไหนที่สร้างผลกระทบกับสังคมจีนเขาจะสั่งแบนเขาไม่ได้สั่งแบนที่ว่าเอาไปติดคุกติดตารางนะสั่งแบนที่ว่าคือลบชื่อคุณออกจากอินเทอร์เน็ตเลย
1: นี่ประเภทแบบประธานร้อยล้านเนี่ยเริ่มขายฝันอะหนักข้อเกิน
2: ว่าประธานร้อยล้านเนี่ยไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนที่มีการข้ามแพลตฟอร์มในการโฆษณากันถ
0: ้
2: ามีรูปหรือชื่อของศิลปินดาราที่เมืองจีนเขาแบนหรือสื่อเขาแบนแล้วมีอยู่ในของเราเขาก็จะแบนของเราไปด้วย
1: มันเป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดใช่ไหมเขาว่างั้นใช่ไห
0: มเขาบอกว่าเป็นการบิดเบือน
1: แล้วทำไมถ้าเปรียบเทียบแล้วในไทยมันถึงมีความต่างล่ะอิสระเสรีกว่ากันมากเชียว
2: ของเราเนี่ยเราไม่ได้ไปจำกัดการใช้ชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์
1: เขาเรียกว่า
2: เราจะเห็นได้ว่า
1: ความคิดสร้างสรรค์
2: ความคิดสร้างสรรค์

0: ใช่แต่ถ้าเกิดเราพูดในแง่ของคนที่เป็นนักอนุรักษ์นิยมคือคนที่เป็นกลุ่มคนหัวโบราณที่ต้องการจะอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าๆไว้เขาก็ไม่ได้ชอบกับวัยรุ่นยุคใหม่น
1: ะ
0: เพราะว่าวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยจะไปเอาวัฒนธรรมของต่างประเทศเนี่ยมาใช้ในไทยซึ่งของจีนเนี่ยเขาไม่ต้องการแบบนั้นเขาไม่ต้องการแบบนั้นทีนี้ของไทยเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายแต่ประเทศจีนเนี่ยเขามีกฎหมายของไทยจะใช้เป็นลักษณะว่าถ้ามีคนมียูทูบเบอร์มีอินฟลูเอนเซอร์มือบอลไปทำคลิปไวรัลที่เป็นเกี่ยวกับพี่เลนก็จะมีข่าวเรื่องของสร้างความตื่นตระหนกปรับ 5,000 หรือเป็นเรื่องของพรบ.คอมหาเป็นการสร้างความตื่นตระหนกทางโซเชียลมีเดียแต่ของจีนเนี่ยคือลบได้ทันทีเขาไม่ต้องเดินไปแจ้งความเขาสั่งลบวันนี้คือลบวันนี
1: ้
0: กฎหมายของเขาเนี่ยจำกัดสิทธิเสรีภาพไว้ค่อนข้างมากแต่ของไทยเนี่ยคุณจะทำอะไรคุณทำได้หมดเลยขนาดเป็นพระเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามเห็นไหมครับแต่เป็นเรื่องของศีลธรรมหรือหมอดูเนี่ยจะไปแก้กรรมด้วยวิธีอะไรกับมังกรคนอื่นก็ถ้าโดยหลักการนะโดยหลักการคือหากเป็นความยินยอมไม่มีความผิดแต่หากมีกฎหมายคุ้มครองเช่นศีลธรรมจะมีความผิดทันทีเหมือนกันเราจะเห็นได้ว่าของไทยอ่ะจะใช้หลักกฎหมายอาญาที่เป็นเรื่องของปัจเจกชนกับปัจเจกชนแต่ของที่ประเทศจีนเนี่ยเป็นระดับมหาชนเลยคือออกกฎเพื่อปัจเจกชน1คนแต่ให้มีผลกับทุกคนแต่ของเราเนี่ยยังใช้กระทบสิทธิ์ใครก็ไปดำเนินการกับคนนั้น
1: ถ้าไม่มีเรื่องถ้าไม่มีเรื่องก็ไม่มีปัญหาใช่ไหม
0: แต่ต่อให้ถ้ามีเรื่องคดีก็ยังจำกัดอยู่แค่ปัจเจกชนกับปัจเจกชนไม่ได้ไปถึงบุคคลที่3 4 5เหมือนกับของจีนไงนี่คือความแตกต่างคือถ้าแบนของคำว่าแบนของไทยเนี่ยคือแบนตัวบุคคลแบนนิติบุคคลแต่ถ้าคำว่าแบนของจีนเนี่ยแบนทุกอย่างที่มีการเชื่อมโยงกันเหมือนกับเส้นเงินบัญชีม้าเลย
1: ก็คือ
0: ความน่ากลัวมาก
2: คือ
1: แรง
2: คือพูดง่ายๆว่าจัดระเบียบเลยแหละใช่ไหมคะแล้วก็มีกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นดูไปถึงเรื่องของความบันเทิงอุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเลยล่ะ
1: เพราะมันเป็นการปลูกฝังแนวคิดของค่านิยมของคนในสังคม
2: เขาบอกว่าส่งเสริมค่านิยมที่ผิด
0: แล้วทำไมของไทยไม่เห็นมีใครเข้ามาโวยบ้างว่าหนุ่มไทยจะไปสัญญกรรมกี่รอบจะหน้าแนวเกาหลีหน้าแนวญี่ปุ่นหน้าแนวซีรีส์แนวตั้งไม่มีใครยุ่งเลย
2: นี่เก๋
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะเพราะเราคิดว่าถ้าไม่เดือดร้อนชาวบ้านเหลืองแกหรือไง
0: เสียพรคุณยังเติมเหรียญอยู่คุณไม่เดือดร้อนแน่นอน
2: นี่เก๋ครับไปดูพยายามค้นไปดูข้อมูลย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่แนวเรื่องของพล็อตความรักที่เป็นเหมือนแบบว่าม
1: ันมีหลายประเภทหลาย
2: เศรษฐีมารักผู้หญิงที่เป็นคนธรรมดาอย่างเดียวนะถึงขนาดแบบว่าจีนเขาก็เคยมีการสั่งแบนซีรีส์แนวตั้งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของเด็กด้วยนะเป็นแบบเด็กเจ้าเล่ห์แ
1: ก่
2: แดดเกินวัยอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าอันนี้เขาก็สั่งแบนเหมือนกันส่งเสริมค่านิยมที่ผิดๆนะ
1: เรียกพล็อตเรื่องที่สุดตรง
2: โอ้โหใช่
1: ทำให้คนเข้าใจผิดแล้วก็บ่มเขาเรียกว่าสุดฉลาดบ่มเพราะแนวคิดที่มันผิดมันกลายเป็นค่านิยมผิดเช่นพระเอกจอมเผด็จการต๊อปตี
2: ้แสดงว่ามีหลายอย่าง
1: มีหลายประเภท
2: หลายประเภท
1: เพราะว่ามันฮิตไงมันเรียกว่ามันสีสันมันจัดจ้าน
2: ค่ะ
1: เช่นแฟนเก่ากลับมารวยมีคู่หลายคนการแก้แค้นนะคะแฟนตาซีเหนือจริง
2: ค่ะ
1: อะไรประมาณนี
2: ้คือ
1: มันเป็นละครทำลายคุณธรรม
2: คือทางจีนเนี่ยเขามองว่าเหมือนกับแบบว่าเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิภาพของเด็ก
1: ของเด็ก
2: แล้วก็มองไปถึงขั้นนั้นเลย
1: สังคม
2: ใช่ค่ะแล้วก็มองว่าเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยพอสื่อออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่คือเขาใช้คำว่าเป็นการสร้างเนื้อหาที่เน้นความบันเทิงจนขาดความเหมาะสมทางสติปัญญาอะไรแบบนี้ค่ะ
0: คุณเก๋รู้ไหมว่าตอนที่เราจะมาดูเรื่องซีรีส์แนวตั้งจริงๆจีนมีประเด็นพิพาทกับซีรีส์แนวตั้งไม่ใช่เรื่องพระเอกหรอกแต่เป็นเรื่องย้อนอดีต
1: ย้อนอดีตสมัยก่อนนี่ไม่ได้นะ
0: ซีรีส์คุณจะย้อนอะไรนักแต่
1: แล้วก็หนังผีเนี่ยก็ไม่ได้ ขาไม่ส่งเสริมอันนี้เพิ่งมาจำหลายปีหลัง
0: ย้อนอดีตเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ย้อนไปแล้วเนี่ยไอ้เขียนประวัติศาสตร์ใหม่คันเนี้ยรัฐบาลจีนไม่ยอม
1: ไปแก้ประวัติศาสตร์เพราะว่าเขาเหมือนจินตนาการไงเหมือนเราอะ

0: ที่ช่วงเนี้ยชอบนิยมเอาข้อมูลในประวัติศาสตร์แล้วก็ไปเขาบอกว่าตีความคนละแบบใช่ไหมไปตีความใหม่อะไรประมาณนี้
1: ป๋าใช่ไหมที่เพิ่งเป็นดราม่ากันอยู่ไปใช่ไหมเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะ
0: กลายเป็นรักล้มเพศหรือว่ากลายเป็นไปมองอีกแง่หนึ่งซึ่งคืออย่างในบ้านเราเนี่ยคนแยกออกแต่ว่าในบางประเทศอาจจะมีปัญหาอันนี้เพราะว่าในกลุ่มที่เป็นเยาวชนมากๆเด็กมากๆบางทีอาจจะถ้ามันเยอะมากเกินเนี่ยเขามีความแตกต่างในเรื่องของการศึกษาอยู
2: ่
0: แล้วก็สังคมอยู่นะคะเพราะว่าประชากรเขามีเป็นหูเป็นพันล้านเนี่ยจำนวนมันเยอะมากมันยังมีความแตกต่างในเรื่องนี้ไอ้พวกที่ล้ำเนี่ยก็ล้ำไปอวกาศอะพวกที่ยังไม่ล้ำก็ยังอยู่ในหุบเขาอยู่เพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรต่างๆหรือสื่ออะไรต่างๆเนี่ยเขามีความระมัดระวังสมัยก่อนเหมือนของเราเนี่ยที่มี เวลาหนังอะเรามักจะมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่มาเซ็นเซอร์อะ
2: กบว
0: กบวไม่ใช่กบเขาเรียกเรา
2: ถ้าตอนสมัยก่อนมันคืออย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: กันหมายถึงว่าคือก็มี
2: กองเซ็นเซอร์
0: กองเซ็นเซอร์อะไรแบบนี้นะว่าภาพยนตร์ไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมซึ่งตอนหลังๆนี่เราก็ขยับในเรื่องของความเสรีมากขึ้นเรื่อยๆย้อนกลับมาที่คุณรณรงค์ต่อแหมคุยเรื่องนี้มันแย่งกันคุยได้นะ
1: คือที่เราจะ
0: หลายมุม
1: คุมเราจะจำกัดสิทธิ์เนี่ยเราต้องมีกฎหมายทีเนี้ยกฎหมายของไทยถ้าเกี่ยวกับเรื่องศิลปะการแสดงผมไม่เจอเรานี่ค่อนข้างเสรีภาพมากแต่เราจะไปเจอในแง่ว่าถ้าเราไปใส่ร้ายบุคคลที่3หรือใส่ร้ายคนที่เสียชีวิตไปแล้วเรามีกฎหมายหมิ่นประมาทเพราะงั้นการเขียนละครเมืองไทยก็เลยจะไม่อิงกับตัวบุคคลที่มีอยู่จริงซึ่งก็จะเป็นช่องในการหลบเลี่ยงกฎหมายแต่ของจีนเนี่ยเขาไม่ให้เลย
0: ค่ะมันก็เป็นระดับของดิฉันเชื่อนะว่าประชากรมันเยอะมากอะมีหลายกลุ่มมากมันอาจจะเกิดปัญหาได้ยังอยู่ในช่วงที่ยังมีการควบคุมเนื้อหาเนี่ยที่มันบิดเบือนเยอะหรือว่าสุดโต่งเยอะจนบางทีเยาวชนอาจจะเข้าใจผิดพลาดแล้วก็สร้างค่านิยมที่ผิด
1: เขามีคนวิเคราะห์ไปมากกว่านั้นนะครับบอกเกี่ยวกับสงครามโลก
0: สงคราม
1: ที่ดาวตั้ง
0: ประมาณนั้น
1: ไม่ได้คิดอยู
0: ่แล้วก็บางทีเขาบอกว่ามันเป็นแนวคิดของอีกซีกโลกหนึ่งซึ่งมันเข้ามาในส่วนของมันเข้ามากับความบันเทิงไงมันคนจะเสพง่ายแต่ว่าสร้างค่านิยมที่ผิดประมาณนั้นย้อนกลับมา
2: เอ๊ะแต่ว่าบ้านเรามันก็มีกองเซ็นเซอร์อยู่ไม่ใช่หรอคะ
0: กบว.
2: อันนี้เก๋ไม่แน่ใจนะว่าใช้ชื่อว่าอะไร
1: กองเซ็นเซอร์เนี่ยเซ็นเซอร์เฉพาะภาพยนตร์ใช่ไหม
0: ภาพยนตร
1: ์อันนี้อยู่ในออนไลน์ครับ
0: ออนไลน์นี่เรายังควบคุมไปไม่ถึงจริงๆเราคุยกันตั้งนานแล้วนะ
1: ออนไลน์นี่เราไม่มีกฎหมายกำกับดูแลเป็นการเฉพาะเรามีแต่กฎหมายบททั่วไปเรื่องของการนำเข้าข้อมูลเท็จเนี่ยทีนี้พอเราจะไปปรับใช้กับซีรีส์ภาพยนตร์มันก็ดูจะแรงเกินไปมันดูแรงไงแต่เราไม่มีกฎหมายเฉพาะครับเราเสรีภาพครับเสรีภาพ
0: ส่วนใหญ่ของเราเวลาออกมาสกรีนเนี่ยชาวบ้านมักจะด่ามันจะสกรีนเลยนักหนาเราจะดูอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความ
1: คือผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้คนทำหนังทำละครเนี่ยเขาก็แย่กันหมดแล้วไม่ต้องไปสกรีนขนาดนั้นแล้วคนย้ายไปดูโซเชียลมีเดียกันหมดแล
0: ้วแต่ว่าการนำเข้าในแต่ละประเภทเนี่ยเราก็ไม่ได้กรองถูกไหมมันมาอย่างไรเราก็อย่างนั้นอาจจะด้วยถือว่าพวกเรามีการกรองเองโดยธรรมชาติหรือเปล่าจนกว่ามันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นมา
1: เราโฟกัสแค่เฉพาะเรื่องของเยาวชนไงครับเราก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรจนกระทั่งมีการจับกุมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อครับ
0: ได
2: ้
0: เหมือนทรงเจ้าข้อผีอ่ะนะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเกศคะคุณรณรงค์คะ
2: ค่ะ
0: ก็เราคุยเรื่องในหมิงทำไมหมิงซีโฟทำไมมาเป็นละครแนวตั้งได้คุณรณรงค์สัญญาณอยู่ไหมคะมายัง
2: ยัง
0: รอแป๊บหนึ่งค่ะก็มีหลายกรณีที่

0: เรียกว่าต้องติดตามนะอย่างกรณีนี้มันขยายผลไปได้หลายเรื่องนะเรื่องละครแนวตั้งนี่ก็น่าสนใจว่าเขาคิดกันอย่างไรแล้วก็สรุปแล้วทิศทางการท่องเที่ยวของไทยมันจะเป็นไปในแนวทางใดการควบคุมวีซ่าจะทำอย่างไรมันมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะคะแล้วก็บอลโลกนี้รู้สึกเราจะได้ดูนะเราจะได้ชมซึ่งก็มีความคิดเห็นหลากหลายขนาดดูบอลน่ะยังเห็นไม่เหมือนกันครม.มีมติอนุมัติเงิน 1,300 ล้านให้กสทช.ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดบอลโลกแล้วเป็นแม่งานดึงเอกชนมาร่วมซื้อโฆษณาด้วยนะคะจริงๆมันมีข่าวหลายข่าวนะที่เดนอยากจะเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งเพราะปีนี้เขาก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของนอกจากวีซ่านะแล้วก็มาคุยเรื่องของ Thailand Privilege Visa ก็คือกรณีของการพักในระยะยาวสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเหมือน VIP อย่างเงี้ยมีสตุ้งสตังระดับหนึ่งที่จะมาพักในเมืองไทยยาวหน่อยนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องการพำนักยาวในไทยนี่ก็เป็นประเด็นที่เริ่มมีการพูดคุยกันมาพักใหญ่แล้วนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของความร้อนแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของน้ำแล้งน้ำท่วมที่แม่น้ำยมซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆเป็นข่าวเล็กๆแต่มีความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันจะมีข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเขาเรียกว่าทำ EIA ที่สำคัญเพราะว่าประเด็นอันเนี้ยนะคะเป็นเรื่องที่จะแก้ไขความเดือดร้อนของกรมชลประทานที่ดิฉันจำได้ว่าโอ้ดูมายาวนานมากตั้งนานมาแล้วนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการสร้างประตูระบายน้ำแก้ภัยแล้งในลุ่มน้ำยมมันจะแก้ทั้งแล้งทั้งท่วมด้วยนะคะซึ่งกรมชลประทานดิฉันเคยติดตามข่าวนี้แล้วคุณเก๋หลายปีมาแล้ว
1: ค่ะ
0: จนลืมไปแล้วแล้วปรากฏว่ามันยังอยู่ในขั้นส่งแผนเข้า EIA ซึ่งคาดว่าตอนแรกเนี่ยเขาคาดว่าจะก่อสร้างได้ปี65จริงๆลำน้ำยมเนี่ยเป็นลำน้ำสาขาที่สำคัญของลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลุมพื้นที่ถึง10จังหวัดนะคะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมต่อเนื่องแล้วก็แล้งต่อเนื่องเพราะว่าบางจุดเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารในลุ่มน้ำยมที่ถูกบุกรุกทำลายเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็สภาพกายภาพของลำน้ำยมมันแตกต่างกันมากตอนบนเนี่ยกว้างใหญ่แต่ไม่มีเขื่อนเก็บกักน่าจะเป็นเหลือเป็นเขื่อนเดียวใหญ่ๆนะที่ไม่มีจุดเก็บกักนะคะพอฝนตกหนักก็จะน้ำท่วมแล้วก็หลังจากท่วมไปก็จะเป็นแล้งนะคะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่มีความพยายามในการแก้ไขปัญหากันมากแล้วก็กรมชลประทานเดินหน้าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำยมตอนบนตอนล่างในพื้นที่พะเยาแพร่พิจิตรนครสวรรค์เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะการรับมือภัยแล้งจากซูเปอร์เอลนีโ
1: ญแ
0: ล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในกลุ่มน้ำยมนะคะโครงการนำร่องในขณะนี้เนี่ยเท่าที่ทราบมี3แห่งคือประตูระบายน้ำบ้านปากแขมที่จังหวัดพะเยาประตูระบายน้ำเด่นชัยที่จังหวัดแพร่แล้วก็ประตูระบายน้ำท่านั่งที่จังหวัดพิจิตรซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกษตรที่จะได้รับผลประโยชน์กว่า 60,000 ไร่นะคะซึ่งกรมชลประทานระบุว่าโครงการพัฒนาภายใต้แนวคิดอันนี้น่าสนใจมากคือกักเก็บน้ำแบบขั้นบันไดอันนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำแล้วก็สนับสนุนภาคเกษตรแล้วก็ผลิตน้ำประปาควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีการจัดทำมาตรการรองรับการควบคุมระดับน้ำติดตามคุณภาพน้ำโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วก็บางจุดที่ประชาชนได้รับผลกระทบก็มีการชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมซึ่งเชื่อว่าจะช่วยยกระดับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำยมได้ทั้งระบบรองรับสภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนในระยะยาว
1: ค่ะ
0: ซึ่งที่ฉันติดตามมาหลายปีมากนะจนป่านนี้ยังอยู่ในช่วงการเดินหน้าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อ
1: ม
0: หรือ EIA
1: ค่ะเมื่อสักครู
0: ่ไปได้เยอะ
1: ๆค่ะเห็นเมื่อสักครู่คุณศิวพรพูดเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะ
0: บอลโลก
1: ก็ล่าสุดเองเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นในส่วนของครม.รับทราบนะให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับทางกสทช.เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลนะคะ2026แต่ว่าทีนี้เนี่ยจะได้ดูฟรีหรือไม่ได้ดู

0: ปรีเนี่ยอันเนี้ยต้องเหมือนกับนายกยังไม่ได้ฟันธงอะค่ะใช้คำว่ายันจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าการประชุมของคณะรัฐมนตรีในวันนี้เป็นเรื่องของมติในการรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลนะคะฟุตบอลโลก2026คือใช้คำว่ารัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยวันนี้เนี่ยครม.ได้รับทราบแล้วก็ให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานงานแล้วก็ร่วมมือกับทางกสทช.และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนายกระบบแบบนี้นะคะขอให้คนที่เขารับผิดชอบเป็นคนชี้แจงเมื่อถามว่าแล้วคนไทยจะได้ดูบอลฟรีไหมนายกก็บอกสั้นๆว่าก็คงต้องฟรี
1: ก่อนหน้านี้คุณรัชดาบอกว่า
0: คร
1: ม.ยังไม่ได้มีมติอนุมัติวงเงินเรื่องการถ่ายทอดสดบอลโลกที่เราบอกคน300ล้าน
0: ใช่ใช่
1: มีเพียงแค่เห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานให้เกิดการถ่ายทอดสดอาจจะยังนะอะไรแบบนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกสื่อเลยนะคะเวลาไม่ทันดิฉันศิวพรยานวิทยากุลค่ะ
0: ค่ะจุฬารัตน์ประพฤติค่ะ
1: และคุณรณรงค์แก้วเพชรนะคะเราสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี
0: ้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับวันนี้เจอกันวันที่12 พฤษภาคมนะครับ2569กับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีครับน้องอุ้ม
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีทุกท่านเลยนะครับ
2: ค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นนะพี่บอลมีหลากหลายประเด็นนะพี่บอลเรื่องของหนุ่มชาวจีนคุณหมิงเฉินซัน
1: ครับ
2: คือล่าสุดเข้าโรงพยาบาล
1: ใช่
2: เข้าห้องตอนนี้ยังอยู่ ICU อยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่บ้านเขาเหมือนเป็นคลังแสงละมันเริ่มมีความเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของการก่อการร้ายหรือเปล่าแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะให้ข้อมูลว่ายังคือไม่ได้ตัดประเด็นนั้นไปเลยซะทีเดียวนะแต่แค่รู้สึกว่าเหตุจูงใจเนี่ยมันยังไม่บ่งชี้ว่าเขาจะก่อการร้ายในประเทศไทยแต่สิ่งนึงที่น่าเป็นกังวลเนี่ยก็คือสิ่งที่อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่เล็กวาสนานาน่วมออกมาพูดในประเด็นนี้พี่บอลว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งจีนเทา
1: ใช่
2: ซึ่งมีเขาเป็นไปได้คืออาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเนี่ยบอกว่าเคยได้ยินคำว่าแก๊ง 14K ใช่ไหมคะ แล้วแก๊งนี้เนี่ยกระบวนการในการทำงานของเขาเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับค้าผู้หญิงค้ายาเสพติด
1: อาวุธสายดาร์กสายเทาทั้งหลายแหล่เนี
2: ่
1: ย
2: แล้วก็สแกมเมอร์สแกมเมอร์เนี่ยแหละอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี้คืออยู่ในเครือข่ายก่อนหน้านี้ก็เฉินจื้อไง
1: ใช่ครับ
2: ทีเนี้ยมันมีการวิเคราะห์กันว่าตอนเนี้ยเฮดใหญ่ๆเนี่ยจีนเขาเริ่มออกมาล่าแล
1: ้
2: วแล้วมันก็โดนเก็บไปเยอะแล้วหมายถึงว่าโดนตัวหัวหน้าเยอะแล้วท
1: ี
2: เนี้ยลำดับรองๆลงมาเนี่ยก็ยังคงอยู่ซึ่งคนเนี้ยอยู่ในระดับรองๆลงมา
1: ใช่คนนี้เนี่ยที่เรียกว่าอยู่ในระดับที่เป็นแถวบนแต่ก็ไม่ใช่เฮดสุด
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จากข้อมูลที่ก็อาจจะยังไม่ได้สามารถคอนเฟิร์มได้ 100% ก็คือว่าเป็นเสมือนคล้ายๆกับผู้รับจ้างงานเทางานสีดำมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือกัมพูชาด้วยว่ากันว่าแบบนั้น
2: แต่อีกเรื่องนึงที่อุ้มอดทนมากอยากคุยกับพี่บอล
1: ครับ
2: คือติดตามข่าวมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาละ
1: โอเค
2: แล้วเมื่อวานเนี้ยด้วยความที่คือจัดกับพี่เก๋แล้วคือเชื่อมั่นว่าอยากฟังจากคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
1: แวดวง
2: ในแวดวงมันเป็นเรื่องราวที่มีการพิพาทกันที่ซอยรามคำแหง53เอาอย่างนี้เล่าให้ฟังสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามเรื่องราวมาตั้งแต่แรกก่อนเลยค่ะพี่บอล
1: ครับครับให้พี่บอลเล่าเลยใช่ไหม
2: ครับผม
1: เอาแบบรวบรัดรวบยอดให้พอเข้าใจกันได้ก็คือเริ่มมาจากมันมีกรณีที่น้องที่ตกเป็นข่าวเราใช้ตาม

0: ฉายาที่เป็นข่าวแล้วกันนะฮะว่ามาดามล้อหรือว่าชื่อเขาเนี่ยก็คืออับดุลล้อเนี่ยแต่ว่าเราขอสงวนนามสกุลเอาไว้
1: ใช้คำว่ามาดามล้อเพราะแต่ว่าเขาเป็น LGBT
0: ใช่เขาเป็น LGBT แต่ว่าเขาเป็น LGBTQ ที่เป็นมุสลิมนะฮะ
1: ค่ะ
0: หมายถึงว่าศาสนาที่ตามบัตรประชาชนหรือไม่นับพฤติกรรมหรืออะไรก็ตามนะครับเขาแล้วก็ดูจากชื่อจากฐานครอบครัวต่างๆ

0: น้องผู้ชายคนนี้ก็จะทำงานอยู่ในกลุ่มสายเผยแพร่ศาสนาการสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอิสลามมีเนื้อหามีคอนเทนต์ในการตักเตือนเนื้อหาคอนเทนต์ในการวิพากษ์ต่างเขาเรียกศาสนาเปรียบเทียบนะฮะซึ่งเขาก็จะไปในการเข้าไปในกลุ่มต่างๆในเรื่องของการอธิบายทำความเข้าใจเชิงเนื้อหาโดยยึดหลักการโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์ส่วนตัวอันนี้พื้นฐานของน้องผู้ชายนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งน้องมาดามล้อเนี่ยกับกลุ่มเพื่อน LGBTQ เนี่ยก็เลยเหมือนกับว่ามีการปะทะคารมกันอยู่ในไลฟ์สดนั้นนะครับซึ่งตามข่าวที่ออกมาก็คือน้องผู้ชายเนี่ยซึ่งพี่บอลรู้จักเขาแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเขาก็พยายามที่จะพูดโดยเอาหลักการมาอธิบายว่าทำอย่างนั้นมันไม่ได้นะทำอย่างนี้มันจะต้องยังไงอะไรก็ว่ากันไปด้วยความรู้สึกใจเย็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการคือต้องอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจว่าการสวมฮิญาบในสตรีมุสลิมเนี่ยนะฮะคือก็มันเป็นอาภรณ์ที่เอาไว้ใช้ปกปิดเรือนร่างเพื่อที่จะทำให้ตัวของผู้หญิงคนนั้นอยู่ในสภาพที่สำรวมแล้วก็ปกปิดไม่ให้เพศตรงข้ามเนี่ยเกิดความรู้สึกทางเพศขึ้นมาเพราะว่าจะต้องใส่ชุดที่ปกปิดส่วนเว้าส่วนโค้งลดให้สายตาลงตาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่มันมีตัวบทที่ศาสนาเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสในเรื่องของผู้ชายจะต้องแต่งกายเป็นชายหญิงก็จะควรจะต้องแต่งกายเป็นหญิงส่วนสภาพจิตใจอันนี้ต้องแยกนะฮ
1: ะ
0: สภาพจิตใจเขาอาจจะมีความเบี่ยงเบนเป็น LGBTQ อะไรก็ว่ากันไปแต่พฤติกรรมเนี่ยขอให้มันอยู่ในกรอบอย่าเกินเลยในที่นี้เนี่ยอันนี้ขออนุญาตพูดในภาพรวมว่าไม่ได้หมายถึงตัวน้องเขาเท่านั้นแต่พยายามอธิบายให้ฟังว่าเขาไปโต้เถียงอะไรกันคำว่าเกินเลยในที่นี้หมายถึงว่าคุณเริ่มแต่งเป็นหญิงแบบเต็มรูปแบบคุณเริ่มมีพฤติกรรมความไม่ใช่เป็นผู้ชายแล้วมีการเปลี่ยนแปลงผ่าตัดสัญญกรรมเปลี่ยนแปลงเพศไหมหรือถึงขั้นว่าไปมีขออนุญาตนะครับแม่เพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน
1: อ
0: ันนี้เรียกว่าเกินขอบเขตที่อนุญาตไปแล้วส่วนจิตใจที่เขาอาจจะกระตุ้งกระติ้งบ้างแต่เขายังคงความเป็น
1: อยู่ในกรอบ
0: เราก็แค่ถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนเราเป็นคนใกล้ชิดเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นญาติพี่น้องเราตักเตือนตามสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมของเราแต่ทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพอมีน้องผู้ชายที่อยู่ในไลฟ์สดไปตักเตือนเขาก็เกิดอาการเหมือนกับว่า
1: ท้าทาย
0: กันเกิดขึ้นแต่ความท้าทายนั้นมันไม่ใช่แค่ท้าทายด้วยฝีปากแบบเหมือนกับโซเชียลที่ด่ากันไงแต่มันมีการแสดงท่าทางถ้าน้องอุ้มเห็นไหมหรือหลายๆท่านไม่ต้องไปเซิร์ชละกันเอาเป็นว่าโชว์แข้งโชว์ขาแหกแข้งแหกขาต่อหน้ากล้องในการไลฟ์สดแล้วก็สวม
1: ฮิญาบ
0: อยู่
1: ซึ่งเขาเป็นผู้ชาย
0: เขาเป็นผู้ชายที่เป็น LG ก็สวมฮิญาบอยู่แล้วก็แหกขามีการลูบเป้าอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่รู้จะพูดให้มันเห็นภาพยังไงก็ต้องประมาณนี้เนาะไอ้จุดนั้นก็นับว่ามันก็ดูไม่เหมาะสมแล้วนะฮะแต่จุดที่มันกลายเป็นตัวทำให้ระเบิดสำหรับคนที่เขาไม่พอใจก่อนมันมีหลายมุมนะครับคุณผู้ฟังค่อยๆฟังคือน้องเนี่ยเอาถ้อยคำในบทของคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งบทนี้เป็นบทเหมือนกับสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาอิสลามเอาท่อนนี้มาท่อนหนึ่งแล้วก็แปลงคำบางคำของท่อนนี้ในตอนท้ายด้วยถ้อยคำที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วดันเอาคำที่แปลเป็นภาษาไทยว่าสุนัขมาผสมกับถ้อยคำที่อยู่ในบทสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าแล้วคุณผู้ฟังต้องเปิดใจนิดนึงว่าแต่ละความเชื่อแต่ละศาสนาก็จะมีจุดยึดเหนี่ยวที่เราซีเรียสแตกต่างกันถูกไหมฮะในศาสนาอิสลามเนี่ยคัมภีร์อัลกุรอานคือเป็นเสมือนหัวใจของมุสลิมเลยนะฮะเพราะเราศรัทธาว่าเป็นพระดำรัสจากผู้เป็นเจ้าลงมาแต่ว่าการกระทำแบบนี้มันเลยกลายเป็นจุดชนวนที่คนที่เขารู้สึกมันฟิลขาดต้องลดมันเบรกแค่นั้นก่อนนะเพราะว่าต้องย้อนกลับไปด้วยว่าน้องมาดามล้อเนี่ยด้วยประวัติน้องเป็นนักเรียนที่ ฮาฟิซอัลกุรอานฮาฟิซหมายความว่าผู้ที่ท่องจำคัมภีร์อัลกุรอานมุสลิมทุกคนเกิดมาตั้งแต่เด็กเราจะต้อง

0: เรียนศาสนาต้องเรียนคัมภีร์จะต้องมีบทในการท่องจำเพราะเราจะต้องใช้ในการละหมาดแบบไม่ได้เปิดตัวคัมภีร์พูดง่ายก็เหมือนเวลาพระสงฆ์สมณศักดิ์สูงที่เขามีบทสวดที่เขาสามารถจำได้อย่างเนี้ย
1: ค่ะ
0: เขาถึงขนาดจำกุรอานได้แต่กลายเป็นว่าณปัจจุบันเขากลับทำแบบนั้นมันก็เลยโอ้โหแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้หยุดแค่ในประเทศไทยมันกลายเป็นลุกลามบานปลายไปถึงประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนหรือแม้กระทั่งในโซนตะวันออกกลางที่รับรู้เรื่องนี
1: ้
0: ทีนี้ไอตัวไลฟ์สดเจ้าปัญหาตรงนั้นมันจบไปแน่นอนมันสร้างความไม่พอใจแต่พอมันสร้างความไม่พอใจมันจะจบถ้าเกิดหลังจากนี้วิธีการจัดการซึ่งตรงเนี้ยมันถูกวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้นะครับว่าการเรียกน้องไปเพื่อที่จะว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าให้น้องขอโทษเนี่ยมันกระทำโดยการดันไปไลฟ์สดอีกหนึ่งรอบไงน้องอุ้มทีนี้คนที่เขาไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์หรือแค่ฟังต่อๆกันมาถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้เกิดการไลฟ์สดมันก็คงอารมณ์มันก็คงจบไป
1: แ
0: ต่พอมันเป็นไลฟ์สดมันเป็นเรียลไท
1: ม
0: ์ในแง่หนึ่งหลักสิทธิมนุษยธรรมเนี่ยมันเหมือนกับเอาบาปเขามาแขวนเพราะทุกคนเห็นสดแม้ว่าเขาจะมีเจตนาที่สำนึกผิดอยากขอโทษจริงอยากปรับปรุงตัวก็จริงแต่อารมณ์คนที่ไม่พอใจเนี่ยมันพุ่งสูงแล้วมันไม่ใช่แค่หลักหน่วยแต่มันกลายเป็นพันคนที่ไปรวมกันอยู่ในซอยราม53ซึ่งโดยปกติแล้วซอยนี้เนี่ยมันก็แคบ
1: ค
0: นก็เยอะมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอาศัยอยู่ในนั้นเยอะนะครับโอ้ยปกติพี่วันนี้แทบไม่เข้าไปเลยเพราะว่ามันขับรถลำบากมากแล้วก็กลายเป็นว่าคนไปชุมนุมเป็นพันโอ้โหคนเดือดร้อนกันเยอะมากคนที่ไม่ได้รู้อีโนยเนี่ยหรือไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับแต่จุดที่มันกลายเป็นประเด็นต่อมาหลังจากนั้นคือมันเริ่มมีการให้โกนหัวโอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดว่าเอาแล้วทำไมต้องทำถึงขนาดนั้น
1: คือโกนหัวเนี่ยเป็นข้อเสนอของคนที่เข้าไปประท้วงใช่ไหม
0: ใช่จากผู้ที่เขาต้องการที่จะเป็นผู้จัดให้เกิดเขาเรียกอะไรฮะ
1: เหมือน
0: การขอโทษตัวกลางในการหาข้อยุติเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ทำเองแต่หมายถึงว่าคนที่ไปร่วมชุมนุมเนี่ยแบบเหมือนกับด้วยอารมณ์ด้วยอะไรก็ตามแบบโกนหัวเลยนู่นนั่นนี่เลยสั่งให้น้องตบหน้าตัวองค์ตัวเองอย่างเงี้ยเพื่อผู้ผู้จัดเขาก็ออกมาไลฟ์สดในตอนหลังบอกว่าเขาเนี่ยมีเจตนาเพื่อที่จะลดอารมณ์ตรงนั้นอะไรทำได้คือทำแต่ทำในที่นี้ไม่ใช่ว่าบังคับน้องเพราะว่าก็ต้องมาถามน้องและน้องก็บอกเองว่าเขาเต็มใจที่อยากจะขอโทษและอยากจะทำตามในสิ่งที่คนที่ไม่พอใจเขาเนี่ยเรียกร้องและเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะพูดง่ายๆนะฮะ
1: ก็ขออนุญาตเป็นชาวเน็ตอีกฝั่งคือเขาก็มีชาวเน็ตอีกฝั่งนึงก็บอกว่าโอ้โหไม่เต็มใจก็บ้าแล้วในเมื่ออยู่ท่ามกลางคนเป็นร้อยเป็นพัน
0: ใครจะกล้า
1: ใครจะกล้าไม่เต็มใจ
0: ใช่ใครจะก็อันนี้ก็
1: ไม่ทราบเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ทราบจิตใต้จิตเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เขาคิดอยู่ภายในใจ
1: ของน้อง
0: ว่าอันนี้เราก็ให้เกียรติน้องแต่สิ่งที่เราเห็นด้วยตาก็คือกลายเป็นโกนหัวแล้วเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ฟังที่ติดตามข่าวคือการกระทำของน้องในเรื่องบอลบอกไปแล้วนะฮะการเบี่ยงเบนความรู้สึกเรื่องเพศอันนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองคนใกล้ชิดต้องตักเตือนให้ถึงที่สุดในรูปแบบของคนใกล้ชิดซึ่งจิตใจเขานั่นคือเรื่องเขากับพระเจ้ามันคือบาปในศาสนาของเรา คนอื่นไปตัดสินแทนเขาไม่ได้สองก็คือว่าสิ่งที่เขาลบหลู่มันคือโอเคการกระทำความผิดต่อบทบัญญัติในศาสนาเพราะเขาเป็นมุสลิมด้วยถูกไหมฮะทีนี้วิธีการเนี่ยมันไม่ใช่ใครจะมาสั่งให้ไปโกนหัวคนนั้นเลยเอาหินปาคนนั้นมันไม่ได้ไปตบคือมันเหมือนคดีในกฎหมายบ้านเมืองปกติเมื่อมันมีคนทำผิดคุณต้องเข้าเอาเขาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการในการสอบสวนเป็นขั้นเป็นตอน
1: อย่าใช้ศาลเตี้ย
0: ไม่ใช่ศาลเตี้ยไม่ใช่กฎหมู่แล้วก็ไปถึงระดับผู้นำก็ว่ากันไปในการตัดสินแล้วมันจำเป็นไหมบางก็ถามเนี่ยว่ามันจะเป็นไหมจะต้องมีการไลฟ์สดสมมุติว่าเขาไปเขาเรียกอะไรอ่ะอบรมกันแบบพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็มานำเสนอข่าวเป็นภาพนิ่งก็ได้หรือเป็นเฉพาะคลิปเสียงแล้วก็อัดเทปไว้ค่อยมาเปิดอารมณ์คนมันไม่ได้สดมันจะไม่มีการมารวมตัวกันแบบนั้นมันจะไม่มีการเรียกร้องมันจะไม่มีการสารเตี้ยมันก็เหมือนกับอีกหลากหลายเหตุการณ์หลากหลายคดีที่อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับศาสนาใดๆด้วยซ้ำบางครั้งมันก็จบไปโดยที่แค่ออกมาขอโทษมันก็จบแล้วถูกไหมฮะแต่เนี่ยมันกลายเป็นแบบเอามาประจานตรงนี้แล้วประเด็นมันคือพอคนที่ไม่ได้ติดตามหรือไม่ได้เข้าใจพื้นฐานเรื่องราวทั้งหมดรวมทั้งหลักการในศาสนามันถูกวิพากษ์วิจารณ์

0: จนคนที่เป็นมุสลิมอย่างบอลและสื่อเพื่อนๆพี่น้องมุสลิมที่เป็นสื่อมุสลิมเนี่ยยังต้องออกมาวิจารณ์เลยว่าคุณทำแบบนี้กับเขาได้อย่างไรโอ้มันกลายเป็นคนที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยเขามองว่ามันป่าเถื่
1: อ
0: นเขามองว่ามันไร้ซึ่งอารยะซึ่งมันไม่มีบทลงโทษไหนในหลักการของศาสนาว่าคุณต้องไปโกนหัวเขาคุณต้องสอบสวนเขาตามกระบวนการขั้นตอนแต่เนี่ยมันคือการเอาเขามาประจานแล้วหลายๆอย่างมันมีเหมือนกับจะถึงเนื้อถึงตัวกันอะ
1: คือพอถ้าคนที่เขาไม่ได้อยู่ในศาสนานั้นอะไรอย่างอุ้มอย่างเงี้ยไม่ได้นับถือศาสนานี้ใช่ไหม
0: ค
1: ะเราก็จะไม่ทราบเหมือนกันเน
0: า
1: ะว่าอ๋อหลักการวิธีการของศาสนานี้เขาทำกันแบบนี้หรอ
0: ใช่ไหมมันก็จะเป็นคำถามถึงขนาดคนใกล้ชิดเนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาถามบอล นะคุณผู้ฟังครับว่าพี่บอลกลัวไหมกลัวอะไรหมายถึงว่ากลัวคน3จังหวัดมั้ยกลัวเรื่องอะไรอ่ะไม่มี
1: มองไปทาง
0: กลายเป็นแบบนั้นมันเป็นภาพรวมทั้งที่น้องๆที่ศึกษาเป็นนักศึกษาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเข้ามาทำมาหากินในกรุงเทพก็ไม่ต่างอะไรจากน้องๆที่มาจากจังหวัดทางอีสานทางภาคเหนือหรือแม้กระทั่งภาคใต้จังหวัดอื่นๆ
1: คืออุ้มอ่ะเรียนอยู่ที่ภาคใต้เสมอตลอดตั้งแต่เด็กเนาะล้มก็จะมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมทั้งผู้หญิงผู้ชายเยอะแล้วก็มีเนี่ยที่มีจิตใจเป็น LGBTQ อะไรเงี้ย
0: ก็มีใช่ไหม
1: มีค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบนี้นะหมายถึงว่าความแบบอุ้ยต้องมารุนแรงต้องมาตีกันต้องมาด่ากันต้องมาอะไรไม่เลยค่ะเป็นกลุ่มที่ก็คือนับถือศาสนาที่แตกต่างกันแต่เรามีจุดร่วมกันก็คือเราเป็นคนเหมือนกันเราเป็นคนไทยเหมือนกันเรามีเพื่อนเราเป็นเพื่อน
0: เราเป็นเพื่อนกัน
1: ใช่ใ
0: ช่
1: คือไม่มีอะไรที่มันแตกต่างเลยนอกจากการนับถือศาสนาต่างก็เหมือนกับว่าเรานับถือศาสนาพุทธอีกคนนับถือศาสนาคริสต
0: ์ก็แค่นั้น
1: อีกคนไม่นับถือศาสนาหรืออะไรไม่เป็นสิทธิ์ของเขา
0: เป็นสิทธิ์มันเป็นเรื่องของเขา
1: วันนี้ก็ว่าแป๊บนึงนะขอละหมาดก่อนได้หรอคือมันเป็นกิจกรรมของเขานัดกินข้าวกันอุ้ยอย่านัดวันนี้ได้ไหมฉันต้องไปปฏิบัติธรรมศาสนาพุทธเพื่อนก็เข้าใจเนี่ย
0: ว่างตรงกันก็มาจอยกันนะฮะซึ่งนั่นแหละคือเราก็ต้องเลยเราในฐานะในหมวกของบอลอีกใบก็คือการเป็นสื่อมวลชนมุสลิมเพราะฉะนั้นก็ต้องทำความเข้าใจเพราะว่าเรื่องนี้มันลุกลามบานปลายไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมวงกว้างทั้งมุสลิมกันเองและที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการที่มันอาจจะไม่ได้รอบคอบน้องอาจจะมีสิ่งที่ผิดอันนั้นก็ต้องว่าไปตามผิดแต่วิธีการในการจัดการกับความผิดน้องอันนี้ต้องครบถ้วนว่าตกลงมันเหมาะสมจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันกลายเป็นว่าสังคมที่ไม่ได้เข้าใจพื้นฐานอะไรเนี่ยเขาจะมองเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแล้วเรายืนยันว่าเราไม่ได้รังเกียจ LGBTQ หรือเพศใดๆเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เกินขอบเขตคนที่อยู่ใกล้ตัวต้องตักเตือนต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วเขาชีวิตเขาก็อาจจะเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่กันได้เหมือนเดิมนะครับมีน้องที่เป็นกลุ่ม LGBTQ ที่วันนี้ก็ได้คุยกันแล้วเขาเคยมีโอกาสที่ได้ไปอาศัยอยู่ในแถบตะวันออกกลางน้องยืนยันว่าที่นั่นให้เกียรติมากแต่เขาใช้กฎหมายอิสลามนะฮะ
1: ค
0: ือน้องเนี่ยเคยมีเหมือนกันว่าโดนตำรวจเรียกเขาแต่งหน้าตำรวจที่ฝั่งอาหรับเนี่ยเขาก็มาถามว่าอยู่เป็นผู้ชายอยู่แต่งหน้าทำไมอ๋อนี่มันไม่ได้นะในกฎหมายของประเทศเขาไม่ใช่ถึงเจอคนแต่งหน้าเอาหินปาเอาอยู่ดีไปตบหน้า
1: ก็ต้องบอกกันเพราะต่างที่ต่างวัฒนธรรมต่างความเชื่อก็ไม่ทราบกันก็บอกกันก่อน
0: ก็บอกเขาก็บอกนี่คือการเตือนนะเดี๋ยวจะมีการเตือนครั้งที่หนึ่งสองสามแล้วก็ไปก็ว่ากันไปซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นการลงโทษในลักษณะแบบนี้เพราะมันอยู่ในขั้นตอนนั่นก็คือสิ่งที่ทั้งคนที่เป็นมุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ตั้งคำถามถึงวิธีการในการจัดการแต่ว่าโอเคในมุมนึงเราเข้าใจแหละว่า
1: ผู้เจ็บแค้นเราเข้าใจ
0: ใช่แล้วก็คนที่จัดการเนี่ยเขาก็พยายามที่อยากจะลด อารมณ์โกรธแต่แหมความไลฟ์สดของโซเชียล
1: ด้วยความที่มันเหมือนเป็นมวลรวมในตอนนั้นอะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยเกี่ยวกันเกี่ยวกับคุณทักษิณชินวัตรนะคะว่าจะสามารถฟื้นความรุ่งเรืองของพรรคเพื่อไทย
0: น่าสนใจ
1: ได้มากขนาดไหนแล้วจะใช้กลยุทธ์อะไรสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: อ่ะ กลับมาช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับช่วงนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวของทางคุณทักษิณโดยเฉพาะกับสิ่งที่หลายคนจับตามองว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรกับพรรคเพื่อไทยบ้าง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกลับออกจากเรือนจำของคุณทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษแต่ยังไม่ได้พ้นโทษเนี่ย

0: คือมันเป็นจุดสำคัญที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยจับตามองว่าแต่ละย่างก้าวของท่านเนี่ยท่านจะทำอะไรบ้างเอาง่ายๆขนาดท่านยังไม่ได้ย่างก้าวอะไรมากท่านแค่พูดว่าจำอะไรไม่ได้แล้ว เป็นอัลไซเมอร์ ไปจำศีลมา
1: จำศีลมา
0: แค่นี้8 เดือนแค่นี้ก็ตีความกันไปใหญ่ไปโตแล้วอะค่ะคือมันมีการวิเคราะห์กันไป2มุมว่ามุมแรกคือบอกว่าเนี่ยมันยังมีอีก2คดีหลักๆเนาะที่ยังต้องเคลียร์อยู่คือเหมือนมันยังไม่ได้เคลียร์คัดสักทีนึงอะค
1: ่
0: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาถ้าเกิดขยับขยื่นเคลื่อนที่มากอ้าวเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกลับมาทำร้ายตัวเองเหมือนล่อเป้าเป็นสายล่อฟ้าซะเกินไปแต่อีกมุมนึงเนี่ยก็มองว่าโอ้ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกยังไงก็กลับมาได้ท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและยิ่งท่านไปอยู่เรือนจำนานเนี่ยโอ้โหท่านยิ่งจำแม่นมีเวลาให้ทบทวนต่างๆนานาคำว่าแบบจำศีลมาเนี่ยมันน่ากลัวมากอาจารย์ธนพรพูดเมื่อวานว่าเหมือนการไปบ่มเพาะวิชานกฟีนิกซ์จะฟื้นคืนชีพแล้วอาจารย์พิชัยล่ะท่านจะว่ายังไงเราลองไปปรึกษาท่านดูนะคะผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิดารองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีลกณภูเก็ตอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์พิชัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีทั้งสองท่านครับและท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ย้อนกลับไปนิดเดียวเลยค่ะอาจารย์เมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายคนพูดถึงหลายคาแรคเตอร์ตอนที่เคารพธงชาติคาแรคเตอร์ตอนที่พูดคุยกับนักข่าวแล้วก็คาแรคเตอร์ตอนที่ทักทายนักข่าวโดยเฉพาะต่างชาติที่แบบดูร่าเริงสดใสอะไรเงี้ยอาจารย์มองยังไงคะกับคุณทักษิณเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้ออกมาจากเรือนจำอะค่ะ
2: ก็ออกจากเรือนจำเขาก็ต้องล่าเริงสิ
0: ได้อิสระ
2: ได
1: ้มันมีดูมีสัญลักษณ์ในย่าอะไรไหมอาจารย
2: ์คือมันมีว่าคือเขาคงจะคิดว่าตัวเองก็ยังสามารถที่จะคุมสภาพหรือว่าคุมเกมได้อยู่เนี่ยจึงลักษณะก็คือค่อนข้างจะผ่อนคลายแล้วก็มีการพูดเล่นพูดหัวก็ลักษณะนั้นก็คือว่าไม่ได้มองว่าการที่ตัวเองเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเรื่องโศกขันบาดตายอย่างไรนะว่าก็อาจจะเป็นภาวะที่เข้าไปอยู่ก็เหมือนกับไม่ได้อยู่มั้งก็เลยมีความ
1: เยอะเลยไปอยู่มันไม่ได้อยู่นี่คือยังไงอาจารย์หมายความว่าไงครับ
2: ก็คนระดับนั้น
1: อ
2: ่ะม
1: ัน
2: ก
1: ็
2: เ
1: ออ
2: ต้อง
1: เ
2: ห็นขึ้นกัน
1: ก็เขาเป็นอะไรเข้าใจกันได้กันได้ใจนะ
2: คร
1: ับต่อครับอาจารย์ครับก็คือว่ามันก็ดูเหมือนว่าก็อาจจะเหมือนเปลี่ยนสถานที่แต่ว่าวิธีการคิดหรืออะไรก็ยังสามารถที่ยังคงจะเขาเรียกว่าอะไรครับก็ยังคงสามารถที่จะใช
0: ้ความรู้ความสามารถของตัวเอง
1: ได้อยู่
0: พัฒนาต่อยอด
1: หลังจากที่ออกมา
2: ครับก็คือตัวของคุณทักษิณเนี่ยออกมาแล้วหรือแม้กระทั่งอยู่ข้างในเองเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงจะมีบทบาทในการที่จะให้คำปรึกษากับคนที่เกี่ยวข้
1: อง
2: ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าแม้กระทั่งคนในพรรคก็ตามเนี่ยนะ
1: คร
2: ับ แต่ว่าก็คงจะเป็นการปรึกษากันภายใน อะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็บทบาทที่จะแสดงต่อสาธารณะอย่างเช่นการแสดงวิสัยทัศน์หรือว่าการที่จะไปสนับสนุนทางพรรคเพื่อไทยในยามที่มีการเลือกตั้งดังที่เคยทำในอดีตเนี่ยอันนั้นก็คงยังไม่ทำในช่วงนี้แล้วก็ในช่วงนี้เองเนี่ยการเลือกตั้งอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะงั้นเนี่ยในช่วง4เดือนนี้ผมคิดว่าเขาก็คงจะพยายามเก็บตัวแล้วก็จะใช้การคุยกันภายในมากกว่าที่จะออกมาสื่อสารกับสาธารณะแต่ว่าพอหลัง
0: ที่9
2: รอบ1ปีเนี่ยเดือนกันยาเนี่ย
0: ค
2: ่ะอันนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเห็นการปรากฏตัวของเขาในเวทีสาธารณะเนี่ยมากขึ้นแต่ผมคิดว่าบรรดาสื่ออะไรต่างๆเนี่ยก็คงอยากจะฟังคุณทักษิณเหมือนกันแหละ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็คงจะมีการชงการเชิญเหมือนกับในอดีตอ่ะที่มีบางสื่อสัจจ์แล้วก็มีการเชิญอะไรต่างๆไปซึ่งผมคิดว่าก็เช่นเดียวกันพอหลังเดือนกันยาเนี่ยคงจะมีบทบาทในการที่จะเสนอไอเดียว่าความคิดต่อสาธารณะเนี่ยมากขึ้นนะครับ
0: เฉพาะโฟกัสไปที่เพื่อไทยนะคะอาจารย์คิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่คุณทักษิณออกมาแล้วบ้างไหมคะ
2: เพื่อไทยเขาคงจะมีความ

0: ความมั่นใจมากขึ้นแหละเพราะว่าการที่คุณทักษิณออกมาในครั้งนี้ก็เหมือนกับมีคนที่เป็นผู้นำทางความคิดผู้นำทางด้านจิตใจเนี่ยก็เข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็ทำให้พลังอำนาจในการต่อรองอะไรต่างๆเนี่ยของพรรคเพื่อไทยในการต่อรองกับทางพรรคภูมิใจไทยหรือกลุ่มการเมืองอื่นๆเนี่ยก็คงจะมีมากขึ้นครับในแง่นั้นแล้วคงจะมีความมั่นใจในการที่จะขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทยมากขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคุณทักษิณเองแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองก็ควรจะระมัดระวังอยู่เหมือนกันก็คือว่าคือคุณทักษิณเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวที่จะเสริมพลังด้านบวกให้กับพรรคเพื่อไทยแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะชักนำบรรดาพลังต่างๆที่มาวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยด้วยคุณทักษิณเองเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นสายล่อฟ้าอันหนึ่งนะพอออกมาปั๊บเนี่ยถ้าแสดงบทบาทอะไรมากไปเนี่ยผมคิดว่าทุกครั้งที่เขาจะแสดงบทบาทอะไรหรือพูดอะไรเนี่ยมันก็จะมีเสียงวิจารณ์ตามมา
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะกระทบไปถึงพรรคเพื่อไทยด้วยเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยในการที่จะแสดงบทบาทก็จะต้องดูว่าจะสร้างความสมดุลกันอย่างไรนะระหว่างการแสดงออกในที่สาธารณะซึ่งก็จะชักนำผู้วิจารณ์หรือว่าผู้วิพากษ์มากขึ้นแล้วก็อีกการหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณทักษิณแสดงบทบาทต่อสาธารณะมากๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้บรรดากลุ่มที่เขาไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยก็ยิ่งมีความกังวลแล้วก็มีความสนุกมากขึ้นแล้วก็แรงตอบโต้มันก็อาจจะแรงขึ้นอันนั้นก็อาจจะเป็นผลกระทบเชิงลบต่อพรรคเพื่อไทยไปด้วยมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบแหละตรงที่ตัดสินกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยคนที่ไปรอรับท่านแล้วก็เข้าไปสวมกอดท่านเนี่ยหนึ่งในนั้นมีลูกชายของคุณยิ่งลักษณ์ด้วย
2: ไป
1: ก็หลายคนก็พูดไปถึงแล้วค่ะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีการเดินเกมยังไงเพื่อที่จะให้คุณยิ่งลักษณ์ได้กลับมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองยังไงมันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นไหมคะหรือไม่เกี่ยวกัน
0: ผมคิดว่าเขาก็คงพยายามแหละที่จะเอาคุณยิ่งลักษณ์กลับมานะแต่ว่าการเดินเกมในลักษณะนี้เนี่ย เขาก็คงจะเดินในทางลับอ่ะคงจะไม่มีการเปิดเผยอะไรมาสู่สาธารณะแต่ว่า เกมนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ย ต้องอยู่ในกรอบที่กลุ่มบรรดาชนชั้นนำต่างๆเนี่ยได้วางเอาไว้เพราะว่าถ้าหากว่าทำอะไรที่มันไม่สอดคล้องกับวิถีที่ชนชั้นนำเขาต้องการเนี่ยการที่จะดึงคุณยิ่งลักษณ์กลับมาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยเหมือนกับว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยการกลับบ้านของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวประกันที่จะทำให้ทางคุณทักษิณและก็ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องอยู่ในกรอบที่ถูกวางให้เดินอันโอกาสที่เราจะเห็นถ้าพรรคเพื่อไทยจะมีความกล้าในการที่จะท้าทายการปรับเปลี่ยนให้เกิดการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะไม่เห็นนะแม้กระทั่งเรื่องรัฐธรรมนูญเองเนี่ยดีไม่ดีพรรคเพื่อไทยก็จะต้องเดินไปตามทิศทางที่พรรคภูมิใจไทยต้องการ
1: อาจารย์มองต่างจากอาจารย์จ้าเหมือนกันนะอาจารย์น่ามองในมุมว่าเดี๋ยวก็จะมีการจับมือกันระหว่างแดงส้มเขียวในการเดินหน้าเรื่องพรบเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์แม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับสวด้วยซ้ำอาจารย์
0: คือผมไม่ได้คาดหวังว่าพรรคเพื่อไทยก็จะกล้านะตอนที่ก็มีอำนาจเดี๋ยวก็ยังไม่กล้าเลยตอนที่ก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
2: ครับ
0: แต่รัฐธรรมนูญก็ฝ่ายจะผลักออกมาได้ช่วงตอนที่คุณเศรษฐาเป็นก็ล่วงไปก็ยังไม่สำเร็จเลยใช้เวลา2ปีแต่ตอนนี้เนี่ยมีอะไรล่ะมีคนแค่70กว่าเสียงเองแล้วก็จะคิดจะขับเคลื่อนหรืออะไรต่างๆที่นอกกรอบจนชั้นนำเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงจะคิดหนักแหละแล้วคิดว่าไม่น่าจะกล้านะเขาคงจะพยายามที่จะรักษาตัวรอดแล้วก็จะอยู่กับระบบนี้ไปเรื่อย มากกว่า
2: แปลว่าก็เราก็อาจจะไม่ได้เห็นบทบาทในเชิงแบบเป็นรูปธรรม

0: จากคุณทักษิณเลยนอกจากอาจจะเป็นแค่ลักษณะของสัญลักษณ์ในเรื่องของการมีกำลังใจของพรรคเพื่อไทยอย่างนี้ล่ะอาจารย
1: ์บทบาทในรูปธรรมของเขาก็คือการแสดงความเห็น
0: แค่นั้นเลย
1: การแสดงความเห็นหรือว่าอาจจะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็สามารถประคองตัวเอาไว้ได้ไม่ต่ำกว่า70หรือว่าถ้าดีกว่านั้นก็คือพยายามที่จะขยายจำนวนส.ส.หรือว่าขยายอิทธิพลของพรรคเพื่อไทยกลับขึ้นมาเนี่ยก็คือพยายามรื้อฟื้นอันนั้นก็คือผมคิดว่าก็น่าจะเป็นบทบาทต่างๆของเขาแต่บทบาทที่จะไปปะทะในเชิงโครงสร้างหรือว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะไม่กล้าที่จะทำอ่ะ
2: มันจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ถ้ามาในมุมของการสมัครสมานสามัคคีในฐานะพรรคร่วมเพราะว่าขนาดครั้งที่แล้วที่เป็นรัฐบาลเองเนี่ยแค่ท่านบอกว่าได้ยินมาว่าไปแอบได้ยินมาว่าแป๊บนึงมันก็มากลายเป็นนโยบายเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วครั้งนี้พอมันเป็นการทำงานในฐานะพรรคร่วมเนี่ยมันอาจจะเป็นการทำงานอีกรูปแบบนึงมันจะเป็นไปได้ในรูปแบบนั้นไหมคะอาจารย์
1: คือตอนนี้เนี่ยคนที่คุมเกมก็คือทางภูมิใจไทย
2: ค่ะ
1: แล้วภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาก็จะมีคนที่แบ็คเขาอยู
2: ่ค่ะ
1: เหมือนกันแล้วก็อาจจะแข็งกว่าคุณทักษิณเพราะงั้นเนี่ยเขาไม่ฟังคุณทักษิณถ้าจะฟังคุณทักษิณก็คือกลุ่มบรรดารัฐมนตรีที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยแหละคุณทักษิณก็อาจจะเสนอแนะอะไรล่ะนโยบายด้านการเกษตรให้กับคุณสุริยะหรือว่านโยบายในเรื่องของอุดมศึกษาให้กับคุณยศนันนโยบายแรงงานให้กับคุณจุลพันธ์อะไรแบบนี้น
2: ะ
1: แต่ก็คงจะไม่อ่านฐานที่จะไปเสนออะไรให้กับรัฐบาลที่มีคุณภูมิใจคุณอนุทินเป็นแกนนำหรอกหร
2: ือ
1: ถึงเสนอไปเนี่ยคุณอนุทินก็คงจะไม่กล้าไม่ใช่คุณอนุทินก็คงจะไม่เอาไม่ใช่คงจะไม่เอา
0: คร
1: ับอย่างเช่นสมมติว่าอันนี้สมมติว่าคุณทักษิณเห็นว่าแลนด์บิดไม่น่าทำอะไรแบบเนี้ยผมว่าคุณอนุทินแกก็ไม่ฟัง
2: อุ้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เขาก็คิดตรงกันอยู่นี่คะอาจารย์
1: อันนี้เขาคิดตรงไง
2: แต่
1: เราสมมติไง
0: สมมติว่าถ้าเกิดมีอะไรที่เห็นแย้งใช่ไหม
2: นี่แหละแล้วพออาจารย์สมมติเรื่องแลนด์บิชเนี่ยอุ้มกำลังคิดว่าเออหรือว่ามันจะเป็นจุดเชื่อมที่ดีที่แดงกับน้ำเงินเขาจะได้ครองคู่กันไปในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลแล้วเส้นทางมันก็จะได้แบบราบรื่นนะคะอาจารย
1: ์คือเขาก็พยายามที่จะประสานประโยชน
2: ์ค่ะ
1: แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ช่วงชิงการนำอยู่ด้วยเพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยก็คงจะต้องการพื้นที่ทางการเมืองอ่ะไม่ให้น้อยไปกว่านี้
2: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าจะขยายเนี่ยถ้าเรามองไปไกลๆเนี่ยถ้าจะขยายพื้นที่ทางการเมืองเนี่ยเขาต้องขยายแนวรบสองด้านนะแนวรบด้านแรกก็คือขยายทางด้านพวกบ้านใหญ่ที่จะต้องดึงกลับมาจากภูมิใจไทยอันนี้ก็เป็นสงครามในการแย่งชิงพื้นที่ในพื้นที่ในภายใต้ระบบอุปถัมภ์ต่างๆนะซึ่งอันนี้ก็เป็นงานที่คุณทักษิณก็ถนัดอยู่แล้วนะที่จะเจรจาอะไรพวกนี้ดึงบ้านใหญ่มาแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าพวกบ้านใหญ่มาเนี่ยเขาก็จะต้องสร้างหลักประกันว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลหรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นแกนนำรัฐบาลในอนาคตนะแล้วอีกการหนึ่งก็คือการช่วงชิงพื้นที่ในเชิงนโยบายกับทางพรรคประชาชนนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกแนวรบหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยในช่วงหลังเนี่ยก็อ่อนด้อยไปมาก
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่สามารถคิดอะไรใหม่ๆที่นอกเหนือจาก20ปีที่แล้วมาได้เลยเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้นี่แหละที่ทำให้พรรคเพื่อไทยลดจากประมาณ140หรือ70ก็เป็นข้อจำกัดในเรื่องพวกนี้แหละนะครับทีนี้พอคุณทักษิณมาเนี่ยก็ใช่ว่าจะทำได้เหมือนดังในอดีตนะโดยเฉพาะในเรื่องของในเชิงนโยบายอะไรต่างๆที่มันแปลกใหม
0: ่
1: เพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีข้อจำกัดไงว่าคือนโยบายที่จะผมว่าคิดว่าที่จะโดนใจประชาชนทั้งในแง่ของชาวบ้านแล้วก็หรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องเป็นนโยบายในระดับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจหรือการเมืองแต่ตรงนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่กล้าทำแล้วในปัจจุบันนะ

0: เพราะงั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่เขาจะขยายพื้นที่จำนวนส.ส.ได้ก็คือต้องใช้กลยุทธ์บ้านใหญ
1: ่
0: ที่ไปช่วงชิงกับทางภูมิใจไทยหรือว่าทางการทำมากกว่า
2: ก็แปลว่าก็จะต้องใช้ลักษณะการทำการเมืองแบบเดิมการที่จะย้อนสโลแกนแบบคิดใหม่ทำใหม่เหมือนในอดีตเนี่ยคือหลายคนก็มองว่าขนาดก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีผลให้เป็นรูปธรรมจนถึงขนาดสสเขาลดจำนวนลงมาได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็คงไม่ต่างอะไรจากหลังจากนี้เป็นต้นไปอยู่ดี
0: ครับก็คงเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าการจะคิดอะไรใหม่เนี่ยคือมันต้องคิดในขนาดที่ต้องปรับหรือว่าปฏิรูปโครงสร้างเนี่ยยังเขาก่อนที่เขาทำสำเร็จอะอย่างนโยบาย30บาทเนี่ยก็คืออันนั้นก็ปฏิรูปโครงสร้างระบบการรักษาพยาบาลของประเทศอะ
2: ครับ
0: มันก็เลยทำให้เป็นที่โดนใจของประชาชนทีนี้เนี่ยถ้าจะเอาสเกลขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องปฏิรูปโครงสร้างอย่างอื่นที่ทำให้โดนใจประชาชนซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะไม่กล้าที่จะนำเสนออะไรที่มันปฏิรูปโครงสร้างสิ่งที่เขาทำได้ก็คือนี่แหละคือนโยบายแบบประชานิยมนะนโยบายแบบประชานิยมแต่ว่าตอนนี้นโยบายประชานิยมมันก็ถึงจุดอะไรล่ะจุดอิ่มตัวเพราะว่าแต่ละพรรคเขาก็เสนอนโยบายประชานิยมกันอย่าทุกพรรคอ่ะก็เสนอกันแต่มันมีนโยบายในเชิงโครงสร้างอันหนึ่งที่มันคล้ายคลึงกับประชานิยมแต่ไม่ใช่ประชานิยมก็คือว่านโยบายสวัสดิการทั่วหน้าซึ่งอันนี้เนี่ยทางพรรคประชาชนเขาก็เสนออยู่นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันต้องใช้กลไกสองเรื่องก็คือหนึ่งเนี่ยต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากสองก็คือว่าต้องปรับโครงสร้างภาษีที่จะเอาเงินมาสนับสนุนให้เกิดสวัสดิการแบบทั่วหน้าแบบนี้เนี่ยทีนี้พอพูดถึงปรับโครงสร้างภาษีเนี่ยมันก็กระทบคนทั้งหมดเขาก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เขาไม่กล้าที่จะทำเพราะว่ารัฐก็จะต้องหาเงินมาเพิ่มทีนี้วิธีการหาเงินมาเพิ่มเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่ใช้เงินกู้ไงเพราะเงินกู้เนี่ยมันไม่ยั่งยืนก็จะต้องหาเงินที่มันอยู่ในระบบไม่ว่าเงินที่ได้จากการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่าเงินที่ได้มาจากการปฏิรูปเศรษฐกิจอะไรต่างๆปฏิรูปภาษีหรือว่าแม้กระทั่งปฏิรูปธุรกิจของรัฐที่ปัจจุบันเนี่ยผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันตกอยู่กับกลุ่มคนที่หรือว่าหน่วยงานที่ครอบครองที่ดินหรือว่าธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยอย่างเช่นพวกธุรกิจทหารของกองทัพเนี่ยเขาจะกล้าเอามาหรือเปล่าคืนมาเป็นของกระทรวงการคลังเขาก็คงไม่กล้าเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้เงินอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อมาทำนโยบายสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยมันก็จะมีความยากนะครับ
1: อาจารย์ขายอย่างสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง BBC News เนี่ยค่ะเขายังมีการตั้งคำถามตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยค่ะว่ายุคของคุณทักษิณเนี่ยมันหมดไปแล้วหรือยังในมุมของอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองอยู่แล้วก็เห็นนวัตจักรมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย
0: ์คืออิทธิพลของเขาเนี่ยจะจำกัดลงมากคืออิทธิพลของคุณทักษิณนะจะเปรียบเทียบไม่เห็นนะคือในช่วงแรกที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นความหวังทั้งในแง่ของการปฏิรูปการเมืองในการขับเคลื่อนไปสู่ประชาธิปไตยนะแล้วก็เป็นความหวังทั้งในแง่ของการ
1: เศรษฐกิจ
0: ปฏิรูปเศรษฐกิจนะแล้วก็สวัสดิการนะแล้วก็เป็นความหวังที่จะปรับโครงสร้างระบบการบริหารราชการที่จะขจัดการทุจริตนะแล้วก็เป็นความหวังที่จะปราบปรามการยาเสพติดหรืออาชญากรรมแต่ในปัจจุบันเนี่ยความหวังก็คือความหวังในแง่ที่เป็นตัวการในการขับเคลื่อนหลักประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้หมดหวังไปอย่างสิ้นเชิงนะเพราะงั้นฝ่ายประชาธิปไตยที่เคยสนับสนุนคุณทักษิณเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ถอนการสนับสนุนเกือบหมดแล้วเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยเหมือนกับไปหลอมกับบรรดากลุ่มชนชั้นนำไปเรียบร้อยส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันต่างจากเมื่อ20ปีที่แล้วอย่างมากมายเพราะงั้นเนี่ยไอการเสนอไอพวกเมกะโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยคนก็ไม่ไว้วางใจแล้วก็แนวของเศรษฐกิจแนวใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นภาพว่าจะสามารถที่จะ ดำเนินการอย่างไรอย่างเช่นการกระจัดการผูก

0: างเศรษฐกิจเขาคงจะลำบากใจที่จะทำอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันในเรื่องของอะไรล่ะอาชญากรรมหรือว่าอื่นๆมันก็จะเปลี่ยนโฉมเป็นสแกมโม่สแกมเมอร์แล้วคุณทักษิณเองเนี่ยก็ยังมีภาพไปนั่งดื่มกาแฟหรือว่ากินข้าวกับเบนสมิธอยู่เลย เพราะงั้นเนี่ยมันก็ดูแล้วเนี่ยก็คืออิทธิพลของเขาเนี่ยก็คงยังมีอยู่ในกลุ่มคนจำนวนหนึ่งถ้าประมาณการเป็นตัวเลขนะก็คือดูที่คนที่เลือกพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งปี69เนี่ยมันก็อยู่ประมาณ 3-4 ล้านแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเทียบกับในอดีตไม่ได้นะในอดีตของเขาเนี่ยเป็น10ล้านหรือว่า10กว่าล้านเพราะอิทธิพลของเขาเนี่ยมันก็จะจำกัดลง อย่างค่อนข้างมากทีเดียวนะครับในหลายๆมิติ
1: โอ้โหอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ก็ได้มองเห็นภาพในอีกมุมนึงเหมือนกันนะฮะ
2: ใช่ค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์ดร.พิชัยรัตนดิหลกณภูเก็ตนะคะ
1: เป็
2: นก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแล้วก็
1: ยุทธศาสตร
2: ์การพัฒนาต่างๆซึ่งมุมของอาจารย์เนี่ยค่อนข้างจะเห็นต่างจากอาจารย์จ๊ะ
1: จะได้บอกว่าเป็นคนละมุมที่ทำให้รู้สึกว่าเออมันมองได้ในสองด้านและกันใหญ่
2: ๆค่ะ
1: เน
2: า
1: ะ
2: ชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงแต่นี่คือเป็นอีกหนึ่งข้อมูล
1: ใช่ใช่มันก็คือการดูพัฒนาการแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี
2: ้
1: ก็นำไปสู่การสังเคราะห์ว่าข้างหน้าบนบาทของทักษิณน่าจะอยู่ในระดับไหนและจะมีผลกับเพื่อไทยแบบไหนก็ตามนั้นเลย
2: แต่ช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรา
1: ใช่
2: โดยตรงทั้งเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะใช่ของจริงแล้วหรือยังที่เรากำลังจะเจอกันเนี่ย
1: เรื่องความมั่นคงเรื่องของอะไรโอ้โห
2: แกมเมอร์เอ่ยใดต่างๆนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาพูดคุยกันนะคะแต่ตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดียวค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ช่วงนี้กลับมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเรื่องถือว่าเรื่องใหญ่เลยนะฮะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องให้คนที่มีความรอบรู้เชี่ยวชาญทางด้านของความมั่นคงเนี่ยมาสะท้อนให้เราได้เห็นก่อนว่าสิ่งที่ได้รับการขยายผลไปจากเฉินซีโฟฉายาที่เขาเรียกกันเนาะที่ไปขยายผลแล้วเจอแบบอาวุธสงครามนะครับมันก็นำมาสู่การสงสัยว่านำไปใช้ทำอะไรแล้วมีเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวเนี่ยเอี่ยวระดับไหนอย่างไรท
2: ั้
1: งเอกสารทั้งตัวอาวุธด้วยนะ
2: เขาคือคนจีนนะ
1: ใช่
2: เขาถือพาสปอร์ตกัมพูชา
1: ครับ
2: เขามีบัตรชมพู เขาเปิดบริษัทในไทยเขามีเส้นเงินสแกมที่ซื้ออาวุธกับทหารของไทยด้วย
1: นั่นสิ
2: อ่ะเรามาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าค่ะว่ามันสะเทือนความมั่นคงของบ้านเรามากน้อยขนาดไหนค่ะ
1: ครับพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณสอดจิตคุณธีรวัฒน์และท่านผู้ฟังครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะดูจากพฤติการแล้วอาจารย์มีความกังวลในเรื่องไหนบ้างครับว่าตอนนี้ค่อนข้างจะไหลไปในหลายทิศทางมากเลยทั้งเรื่องของการก่อการร้ายบางคนตัดทิ้งไปแล้วแต่ว่าหลายคนก็กังวลในเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐเองนี่แหละที่ไปไฟเขียวให้เขาหรือจะเป็นเรื่องของสแกมเมอร์ที่เขาเข้ามาเข้าออกประเทศไทยได้อาจารย์กังวลเรื่องอะไรคะ
4: ไอ้ที่กังวลก็คือกังวลของท่าทีของภาครัฐที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องความมั่นคงที่คุณจะต้องตั้งประเด็นก่อนว่ามันมีอาวุธสงครามได้อย่างไรมีระเบิดซีโฟได้อย่างไรนะครับแล้วก็พาสปอร์ตจริงๆเนี่ยเท่าที่รายงานล่าสุดเนี่ยก็คือมีของจีนมีของกัมพูชามีไทยมีเกาหลีใต้แล้วมีตะวันตกด้วย
1: ใช่ใช่
4: แสดงว่าเป็นเอเย่นใหญ่ในเครือข่ายระดับโลกเลยนะครับอาจจะไม่ใหญ่มากหรอกแต่ก็ถือว่าใหญ่ในระดับภูมิภาคได
2: ้
4: ที่จะเคลื่อนที่ไปในที่ต่างและรับจ้างในการที่จะก่อวินาศกรรมหรือว่าสังหารบุคคลสำคัญหรือว่าจะเคลียร์ให้ระหว่างที่เขามีข่าวตอนนี้คือสแกมเมอร์เนี่ยอาจจะเบาที่สุดแล้วล่
2: ะ
4: ก็คือให้มีระหว่างแก๊งสองแก๊งที่สู้กันปัญหาคือมันจริงแค่นั้นหรือเปล่าหรือจริงๆมีมากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยฝ่ายคือต้องไม่ตัดเรื่องความมั่นคงซะก่อนไม่งั้นเนี่ยเวลาที่จะสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราจะพยายามตัดทิ้งให้หมดไงแล้วเราก็จะพลาดสิ่งที่ควรจะต้องพิจารณาไปแล้วก็ทำให้เกิดความไม่มั่นคงกับประเทศไทยไปได้คือท่าทีที่ออกจากรัฐบาลคือหนึ่งไม่มีเรื่องกับประเทศไทยนะสองไม่ใช่เรื่องความมั่นคงนะไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ควรจะต้องตั้งต้นว่าอ่านี่คือเรื่องความมั่นคงนะจะเป็นแค่ไหนเราไม่รู้เดี๋ยวเราต้องสืบสวนต่อไปนะครับทีนี้พอพูดเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยสแกมเมอร์มันเป็นเรื่องของการข้ามแดนแล้วก็มีการวางแผนจากประเทศหนึ่งแล้วมีการเตรียมการมีการ

0: ที่จะดำเนินการหรือมีการปฏิบัติการในอีกประเทศนึงเขาเรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมข้ามชาติเป็นหนึ่งใน3เรื่องใหญ่ๆที่เกี่ยวความมั่นคงคือเรื่องของก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมร้ายแรงทีนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนว่าอย่างน้อยสุดก็เป็นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติก็ต้องเป็นเรื่องความมั่นคงไงจะโยนความมั่นคงทิ้งไม่ได้แล้วล่ะและจริงๆอาชญากรรมข้ามชาติกับเรื่องก่อการร้ายเนี่ยมันก็เป็นพี่น้องกันอยู่ใกล้ชิดกันเครือข่ายทุนเป็นใครแล้วเชื่อมโยงตรงไหนสิ่งที่ต้องทำก็คือเอาเขาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะขยายผลต่อไปคือคนนี้เป็นคนอยู่ตรงกลางข้างบนเขาคือฟันเดอร์ฟันเดอร์เฉพาะงานนี้คือใครนะแล้วก็ฟันเดอร์อื่นๆที่จ่ายเงินให้เขาปฏิบัติการในเรื่องอื่นๆเนี่ยมีไหมมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลูกน้องเขาเนี่ยที่เป็นเครือข่ายอยู่ข้างล่างของเขาคือใครเราจะดำเนินการต่อไปอย่างไรหรือถ้าเราไม่กล้าเรากลัวที่จะไปยุ่งวุ่นวายเราก็ต้องให้เขาถอนตัวจากประเทศไทยนะครับแล้วสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าเขาเข้ามาด้วยไอ้ privilege card เนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นวิธีการที่ให้วีซ่าแบบค่อนข้างที่จะสะดวกเกินไป คือตอนนี้เรื่องของการความมั่นคงหรือว่าเรื่องของสแกมเมอร์บัญชีม้าเนี่ยเราจะสังเกตว่าทางกลุ่มธนาคารเนี่ยเขาจะให้แจ้งว่าคุณจะทำธุรกรรมกับใครหรือถ้าเอาเงินมาเข้าเนี่ยต้นทางที่เอาเงินมาซื้อขายกันคือใครหรือเรียกว่า Know Your Customer หรือ KYC KYC เนี่ยจำเป็นจะต้องมีได้แล้วล่ะเข้ากับวีซ่าไม่ใช่เข้ามาถึงประเทศไทยแล้วก็ดูแล้วไม่มีอะไรที่จริงต้นทางเนี่ยต้องมีดังนั้นเนี่ยมันก็คุณต้องกลับไปใช้ระบบเดิมก็คือให้ประเทศต้นทางเช่นประเทศจีนเคลียร์ให้เขาก่อนว่าคนนี้เป็นคนที่มีประวัติอาชญากรรมหรือเปล่าซึ่งประเทศอื่นก็อาจจะเข้ารับจากไทยนะถ้าจะเดินทางไปประเทศเขาต้องมีแต่เราเลิกไงตอนนั้นต้องกลับมาใช้ใหม่เพื่อรัฐบาลจีนรับรองว่าคนนี้ไม่มีประวัติอาชญากรรมส่วนเขาจะมาก่ออาชญากรรมต่อก็เรื่องของเขาอย่างน้อยสุดเราก็สกรีนคนได้อย่างน้อยก็ 30-40% ใช่ไหม
1: ครับ
0: เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องความมั่นคงทั้งนั้นเลยนั้นพยายามอย่าปัดครับอย่าปัดออกจากความมั่นคงนะครับเอาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนตั้งตัวก่อนว่าเป็นเรื่องปัญหาความมั่นคงแล้วเรามีจุดรั่วตรงไหนต้องดูแลยังไงเอาเรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างทำสองอย่างคือบัวหายล้อมคอกไปปิดตรงไหนก็ปิดไปอันที่สองคือเมื่อได้อาวุธได้อะไรต่ำแล้วก็ขยายผลว่าเขาได้ไปทำเขาจะไปทำอะไรสมมติว่าสแกมเมอร์เราก็ต้องรู้ว่าสแกมเมอร์ A จ้างเขามาให้ไปโจมตีสแกมเมอร์ B คือใครมีเครือข่ายอยู่ที่ประเทศไทยตรงไหนหรืออยู่ในกัมพูชาอย่างไรถ้ามีเครือข่ายแล้วเป็นคนจีนด้วยก็ต้องคุยกับทางจีนให้มาลงมือแล้วเราเนี่ยขอเข้าไปร่วมปฏิบัติการเพราะว่าเราจับคนนี้ในประเทศไทยเราจึงต้องการข้อมูลทุกต่างว่าไปเชื่อมโยงกับใครบ้างเห็นไหมครับมันไปได้เยอะเลยมันก็จะมีฟันเดอร์มีอะไรต่าง
2: แต่ว่าอาจารย์คะนายกรัฐมนตรีเองท่านก็บอกว่าท่านยืนยันว่าเดี๋ยวจะขยายผลสอบสวนต่อนะจะได้สาวไปให้เจอต้นตอจริงๆอ่ะการที่นายกรัฐมนตรีมีท่าทีออกมาแบบนี้มันสบายใจขึ้นไหมคะอาจารย
0: ์คือมันมีคำหนึ่งว่ามันไม่เกี่ยวกับมันคงไงอันนี้ที่ไม่สบายใจ
1: โอเคคือถ้าเกิดเราฟังจาก
0: มันจะเป็นมันจะกลายเป็นเรื่องแบบว่าเป็นคดีอาชญากรรมธรรมดาไง
1: อืม
0: แล้วก็ขยายผลหรือยาเสพติดอะไรเล็กๆอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
0: มันไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วคนนี้มีเครือข่ายระดับโลกพอสมควรคือเขาไปหลายประเทศเราก็ต้องร่วมมือกับนู่นไปที่ประเทศต้นทางเกาหลีใต้อะไรต่างๆว่าไปใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
0: เอามาร่วมกันเพราะว่าอาวุธเนี่ยจะได้จากเกาหลีใต้ก็ได้เพราะว่าตอนนั้นก็มีสงครามอยู่เขายังไม่ค่อยแค่หยุดยิงเขาไม่มีสติภาพนะอาจจะตรงนั้นมาไหมหรือเอามาจากเจ้าที่ของไทยถ้าจากเจ้าที่ของไทยเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนท่าทีใหม่คือสหประชาชาติเนี่ยเขามีโครงการการควบคุมอาวุธปืนเล็กยาวปืนอาวุธสงครามทั้งหลายแหล่เนี่ยให้กองทัพเนี่ยไปทำมาร์กิ้งก็คือยิงมาแล้วก็การยิงปืนทุกกระบอกเวลายิงไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันเหมือนลายพิมพ์ในมือลูกกระสุนที่ออกไปนี่จะไม่เหมือนกันแล้วก็ทำเป็นมาร์กิ้งเก็บเป็นข้อมูลไว้วันนี้ทางตำรวจเองก็บอกว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่เปิดเผยว่ามันเป็นปืนจากใครก็แสดงว่าเราไม่มีมาร์กิ้งไงคือถ้ามีมาร์กิ้งเราแค่ยิงปังปั๊บเนี่ยส่องเทียบดูปั๊บรู้เลยว่าเป็นซีเรียลนัมเบอร์ของใครอยู่หน่วยไหนเมื่อเรื่องนี้ไม่เกิดก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติตามตามประชาชนดีก็เป็นอีกเรื่องเหมือนกันนะมีต้องหลายเรื่องที่เรายังเป็นช่องโหว่ในเรื่องความมั่นคงทางนั้นเลยครับ
1: อ้าวจริงด้วยเพราะกลายเป็นว่านอกจากประวัติที่เรารู้แล้วก็สิ่งที่ท่านรองได้อธิบายมาทั้งหมดเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราควรจะอธิบายและใช้คำว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงเนี่ยแน่ๆเพียงแต่ว่าไอ้ตัวซับเซตของความมั่นคงเนี่ยมันคือเรื่องไหน จะอธิบาย

0: ประมาณนั้นในเรื่องย่อยของความมั่นคงต่างหากที่เราจะต้องไปสืบสวนต่อเพื่อขยายผล
1: ใช่ครับไม่ใช่แบบปัดให้มันไม่ใช่สักแต่แรก
0: อ๋อน้ำหนักมันจะลด
1: คือเราก็เข้าใจหรอกว่ารัฐบาลพยายามจะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่มาสงบเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรให้ประชาชนสบายใจแต่นั้นไม่ถูกนะเพราะว่ามันจะทำให้พวกนี้มันมีช่องว่างช่องโหว่แล้วเจ้าหน้าที่เวลาก็ฟังฝ่ายการเมืองพูดอย่างเงี้ยเขาก็จะทำเฉพาะกรอบแคบๆและไม่พยายามขยายผลไงเพราะเดี๋ยวไปกระทบนโยบายอันนี้มันไม่ถูกไงคุณต้องพูดให้มันครอบคลุมไว้ก่อนเจอแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับแล้วก็จะเปิดไปครับ
2: ทีนี้มันมีส่วนที่คนเขาไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของการก่อการร้ายตอนนี้การก่อการร้ายกับเรื่องของการอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศเองคุณพงศกรคิดว่าอะไรที่มันน่ากังวลมากกว่าการก่อการร้ายมีน้ำหนักไหมคะ
1: พูดถึงในคดีก่อการร้ายนะเม
2: ื่
1: อหลายปีก่อนนู้นน่ะมันมีการชุมนุมกันแล้วก็มีคนยิงหนังสติ๊กบ้างอะไรบ้างอะไรก็ยังโดนคดีก่อการร้ายไปเลยเป็นคุกเป็นคนละหลายปี
2: หนังสติ๊ก
1: ประมาณนี้บอกไม่มีเจตนาแค่สะสมอาวุธคือฟังแค่นี้เปรียบเทียบกันก็ไม่ไหวแล้วอ่
2: ะ
1: ใช่ไหมครับมันก็แสดงว่าเราเกรงกลัวคนจีนใช่ไหมเราเกรงกลัวคนจีนหรือประเทศจีนใช่ไห
2: ม
1: คือถ้าจะเอาคนของเข้ามาเนี่ยมันก็มีสองแบบแบบนึงก็คือมาตรงๆเลยสมมุติว่าจะมีเจ้าที่ของเข้ามาปฏิบัติการในประเทศไทยเนี่ยก็รับมาตรงๆสิ
2: ค
1: ุณไปทำหนังสือมาแล้วคุณก็มาฝึกกับเบอร์ทหารจะทำอะไรกันว่าไปแล้วเสร็จแล้วคุณก็ทำไปตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นคนแบบเพศเนี่ยก็คือประเภทที่ลักลอบเข้ามาอย่างเงี้ยคุณก็ใช้กฎหมายเต็มที่สิจะไปกลัวอะไรจริงไห
0: มเพราะจริงๆมือท่าทีของฝั่งจีนเองเขาก็มุ่งที่จะปราบปรามของเขาอยู่ด้วยนะ
1: ใช่เพราะนั้นเราก็อย่าไปช่วยสิไม่ต้องช่วยไปทำน้ำปราบไปกับเขาสิหรือว่าไม่กล้าปราบไม่ต้องถามกลับไป
0: ทำไมถึงเกรงอะไรแบบนั้น
1: นั่นแหละ
0: อ๋อแล้วถ้าเกิดสมมุติอย่างนี้เราพอเราตั้งคำถามแบบนี้แล้วเนี่ยพอจะอ่านใจรัฐบาลได้ไหมแล้วว่าทำไมถึงพยายามที่จะไม่ให้มันอยู่ในเรื่องความมั่นคงหรือเพราะว่าหลักฐานมันชัดจนมันไม่เกี่ยวกับความมั่นคงแล้วจริงๆหรือยังไง
1: คืออย่างน้อยเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็มีการดำเนินการข้ามชาติมันเข้าข่ายความมั่นคงอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ก็เป็นท่าทีรัฐบาลพยายามจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีมันสงบเรียบร้อยรัฐบาลที่ไม่มีปัญหารัฐบาลที่ปกครองแล้วประชาชนมีความสงบสุขมันไม่ได้หรอกมันเท่ากับเราเปิดช่องว่างเปิดช่องโหว่เราก็พูดเรื่องความมั่นคงไปแต่ว่ากรอบมันแค่ไหนก็แค่นั้นแต่เนี่ยถ้าจะทำให้ดีนะขยายผลต่อก็คือว่าไอ้คนนี้เป็นเอเย่นระดับรัฐภูมิภาคหรือระดับโลกแล้วล่ะเขาเป็นคนเคลื่อนไหวในการที่จะก่ออาชญากรรมประเภทนี้โดยมีเครือข่ายของเขาเนี่ยเราสร้างให้มันใหญ่โตได้ว่าเราจับเครือข่ายที่ได้แล้วขยายผลทั้งโลกขยายผลไปเกาหลีใต้ขยายผลไปทางอเมริกาใต้ก็ได้อะไรได้เยอะแยะไปหมดเลย
0: ครับครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดประเทศไทยนี่มันจะมีชื่อเสียงด้วยซ้ำไปครับ
0: ถ้าถามได้ทางเทคนิคแล้วฮะเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าเออแล้วถ้ามันไม่ได้มีแผนอะไรที่เกี่ยวข้องกับในพื้นที่บ้านเราเนี่ยทำไมถึงจะต้องใช้บ้านเราเป็
2: น
0: สถานที่ในการประกอบระเบิดเป็นที่กับเก็บอาวุธอะไรอย่างเงี้ยฮะในทางเทคนิคแล้วมันมองได้ยังไงบ้างฮะ
1: คือประเทศไทยมันค่อนข้างเปิดกว้างไงมันเป็นประเทศที่ใครๆก็รู้ว่าพวกที่ก่อเหตุทั้งหลายจะมาพักอย่างกรณีก่อการร้ายเนี่ยก็มีมาพักประเทศไทยทั้งสองสามอาทิตย์แน
0: ่
1: ที่พัทยามั้งก
0: ่
1: อนที่จะไปลงมือใช่ไหม
0: คือเรา
1: พูดยังไงเดียเราไปที่พักอ่ะแล้วก็ไปก่อเหตุอันนี้บางครั้งเนี่ยเขาก่อเหตุในไทยอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปก่อเหตุที่จุดอื่นอันนี้เราก็ไม่ควรจะให้มีทั้งหมดเลยใช่ไหมล่ะทำไมเราต้องเป้าให้ที่พักที่ผู้ก่อการก่อการร้ายต่างๆเหล่านี้เราถึงผมบอกไงจะต้องมีกรณีถ้าจะมีวีซ่าเนี่ยไอ้ฟรีวีซ่าออนไลน์เนี่ยควรจะเลิกได้แล้วล่ะแล้วก็เป็นวีซ่าที่ค่อนข้างจะไม่เข้มงวดนักแต่ต้องมีใบที่บอกว่ารับรองว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมขอแค่นั้นแหละที่เหลือก็ให้มาง่ายๆเข้าไว้ก็ยังไม่เป็นไร
2: แต่ว่าตอนนี้ของเรามันยังเออร์เรอร์ในเรื่องของการสกรีนการสแกน
1: ใช่เป้าหมายเราคือเปิดกว้างอย่างเดียวเปิดแบบเปิดโล่งเลยอ่ะ
0: เปิดเน้นปริมาณ
1: เน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพเราต้องการนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนที่มีคุณภาพมากกว่าแต่รัฐบาลไม่ถือเรื่องนี้เพราะว่าเวลาที่จะโฆษณาเนี่ยก็จะมาบอกว่ามีนักลงทุนนู่นนี่นั่นสูญเหรียญเข้ามาแต่บอกว่าเป็นนักลงทุนที่จะสร้างความเจริญให้ไทยจริงๆมันสร้างหรือเปล่าล่
2: ะ
1: หรือเอาเงินออกจากประเทศไทยไปใช่ไหมครับก
2: ็
1: ไม่ชัดเจนไม่ได้มีการตรวจสอบแล้วก็มาเป็นปัญหากับคนไทยที่ตกงานหรือว่า SME เราลดระเบียบและลาดการท่องเที่ยวเราล้มหายตายจากไปเกิดจากเรื่องนี้ทั้งหมดเลยในการเปิดประเทศแบบไม่

0: ไม่ดูคุณภาพนี่แหละครับ
1: อืมคือจริงๆแล้วมันมีเออร์เรอร์อยู่ข้างในเท่าที่เราได้เห็นตามหน้าข่าวอย่างเช่นก่อนหน้านี้ค่ะคุณพงศกรที่มันจะมีการขายบัตรประชาชนให้ต่างชาติที่เชียงใหม่แล้วพอมันมามีเรื่องเนี้ยมันเลยทำให้ภาพต่างๆอ่ะมันเริ่มมีการต่อจิ๊กซอหรือว่ามีการเชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยถ้าคนที่คิดในมุมนี้เวนี้อะไรเงี้ยมันอ่ะมุมนึงก็มองว่าไม่ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่แต่อีกมุมนึงก็มองก็นี่ไงมันมีความเออร์เรอร์มันมีรูโบอยู่คุณพงศกรมองยังไงคะ
0: ก็จริงเพราะว่าผมเองก็ผลักดันเรื่องให้บัตรประชาชนกับคนที่อยู่ในที่สูงนะก็คือชาวเขาอะนะโอ้ยากยากเย็นเข็ญใจแต่ก็โอเคมีการยอมรับว่ามีปัญหาจริงและพยายามแก้ไขแล้วก็ยังโอเคทำไมดูไม่อยู่เป็นประธานกรรมการความมั่นคงอะนะทีนี้พอจะให้พวกเนี้ยเดินไปเดินมาสักเดียวได้แล้วอะทำไมเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีระบบไงระบบนี้ต้องเป็นระบบที่ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอำนาจเต็มอย่างทางมหาดไทยก็อาจจะมีปลัดอำเภอคนหนึ่งซึ่งไม่ต้องย้ายมาแล้วก็มาเซ็นให้คนนู้นคนนี้อะไรได้เนี่ยมันต้องมีระบบตรวจสอบจากส่วนกลางแล้วก็มีการตรวจสอบจากทางข้างว่าเรื่องนี้มันจริงไม่จริงอย่างไรแล้วก็ไม่สามารถรู้กันได้ในพื้นที่จะสังเกตว่าคนนี้เองเนี่ยก็พยายามจะไปที่อำเภอที่อยู
1: ่
0: ชายแดนใช่ไหม
2: ครับ
0: อะไรเงี้ยเป็นเรื่องเดียวกันหมดครับทั้งหมดในเรื่องเดียวกันหมดดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจำเป็นจะต้องตรวจสอบจากส่วนกลางเพื่อไม่ให้มีการทุจริตในระดับพื้นที่ครับ
2: โอ้ครับถ้าเกิดสมมติว่าเอาแบบมองแง่ร้ายขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วตั้งข้อสังเกตไปลึกกว่าที่อาจจะไม่ใช่ว่าเกรงประเทศนอกประเทศแต่หมายถึงว่าทำไปทำมาเขาเรียกว่าอะไรฮะจะเป็นคนของเราเองนี่แหละหรือเปล่าที่เราเกรงกันเองอะฮะ
0: อันนี้ก็ลำบากที่จะพูดนะเพราะว่าผลประโยชน์มันถูกพันกันไปหมดแหละตอนนี้มันไปไกลขนาดที่ว่ามีเจ้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องม
2: ี
0: น
2: ัก
0: ธ
2: ุรกิ
0: จไทยไปเกี่ยวข้องหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องที่ดูแล้วมันน่าจะทำง่ายๆจบง่ายๆเนี่ยอย่างกรณีเขาเปิดด่านปิดด่านหรือน้ำมันที่ไหลไปทางกัมพูชาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดครับดังนั้นมันดูประชาชนมันรู้สึกว่าเวอะไม่คิด
1: รู้
0: จริ งๆนะคร
1: ับ ใช่คุณมงคลเพราะว่าตอนนี้มันก็มีคำถามเกิดขึ้นแหละว่าโอ้โหอันนี้คือคนเขาก็แขวะกันเยอะว่าไปขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่ามันถ้ามันไม่มีอุบัติเหตุเนี่ยเราไม่ทราบแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือเราไม่ทราบว่ามันจะมีแบบนี้อีกกี่เคสอะค่ะ
0: นั่นแหละครับนั่นคือปัญหาแล้วผมก็พูดเสมอว่าคือถ้าพระสยามศิริราชถ้าไม่ทรงงานเนี่ยหยุดเรียบร้อยไปกรณีที่พินีนี่ก็ลดไปเฉียวกันใช่ไหม
2: ใช่
0: ท่านพระสยามศิริราชทรงงานเราเองทำไมไม่รู้ผมก็พูดอยู่ตลอดทำไมเราไม่รู้ทำไมเราไม่จัดการเองทำไมต้องรออุบัติเหตุขึ้นมาทุกครั้งนะครับ
1: ณตอนนี้เนี่ยมันมีการสอบปากคำผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของไทยที่อยู่ในวงการทหารต่างๆเนี่ยค่ะคิดว่าหลังจากนี้มันจะได้อะไรจากค่าท่านนี้หรือว่าสามารถที่จะสาวไปถึงอะไรที่มันใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะคุณพงศกร
0: ถ้าท่านจะได้ครับคือตัวเขาเนี่ยเป็นเอเย่นใหญ่แล้วล่ะเราต้องสืบสวนจากตรงนี้นะครับส่วนที่บัวหายล้อมข้อก็คืออย่างที่ผมบอกมาร์กิ้งเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยของกองทัพเนี่ยคุณจะต้องยอมรับได้แล้วล่ะเรื่องของเงื่อนไขของสหประชาชาติเนี่ยคือเดิมเนี่ยทางกองทัพไม่ยอมนะฮะจะมีการตรวจสอบกันเองภายในก็นี่ไงผลการตรวจสอบกันเองภายในมันเกิดผลอย่างนี้แหละ
1: ค
0: ุณควรจะต้องเปลี่ยนท่าทีได้แล้วล่ะ
2: โอ้ถ้าอย่างนั้นผมถามต่อเลยเพราะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมเราถึงอยากที่จะแค่ตรวจสอบกันเองโดยที่ไม่ได้ยึดใช่ของทางสหประชาชาติ
0: ข้ออ้างก็คือบอกมันเป็นเรื่องความลับไงเรื่องความมั่นคง
2: โอ้
0: ถ้าเกิดมามันกลายเป็นความมั่นคงกลายเป็นความไม่มั่นคงมาซะอีก
2: อ๋อเพราะว่ายุคของความมั่นคงมันพัวพันกันไปในระดับสากลมากกว่าในยุคอดีตอะ
0: คือทางสหประชาชาติอยากจะคุมเรื่องอาวุธแพร่กระจายของอาวุธเล็กยาวต่างๆเหล่านี้ก
2: ็
0: คือเพียงแต่ว่าให้รัฐบาลเนี่ยตรวจสอบกองทัพได้ว่าปืนเนี่ยซีเรียลนัมเบอร์ไหนมีมาร์กิ้งอะไรแล้วอยู่ครบไหมหรือหายไปยังไงก็ขอแค่นั้นแหละไม่ได้เยอะอะไรก็คุณถ้าคุณบริสุทธิ์ใจก็เปิดสิแล้วใครๆก็รู้ว่าประเทศไทยมีปืนกี่กระบอกเขารู้กันหมดอ่ะทั่วโลกเขารู้กันหมดเพียงแต่ว่าข้างในเนี่ยให้รัฐบาลเขาตรวจสอบได้ก็จบไง
1: ท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ตั้งคำถามอันนี้หรือเปล่าอันนั้นหรือเปล่าที่เราตั้งคำถามกันทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณพงศกรคาดหวังว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเห็นภาพอะไรที่มันชัดเจนขึ้นไหมคะ
0: ก็หวังว่าทางรัฐบาลจะยอมรับว่านี่เป็นเรื่องปัญหาความมั่นคงนะแล้วก็พยายามอุดจุดจุดช่องว่าอุดจุดจุดโหว่ทั้งหลายแหล่เนี่ยอย่างที่เรียกไปหลายๆเรื่องเนี่ยทำให้มันดีแล้วก็เข้มงวดมันก็จะดีเองนะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่มีปัญหาทุกอย่างมันเบามันจบมันง่ายๆใครอยากมาเที่ยวไทยก็มาแบบนี้อันตราย
1: นะครับดูเหมือนมันจะเยอะขึ้นนะคะกับอะไรที่มันเทาๆที่มันมาตั้งถิ่นฐานที่มันมาไว้ใจ

0: ประเทศไทยนะคะพงศกร
1: ใช่ใช่ครับแล้วคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเข้ามายากนะแต่ให้มีการตรวจสอบอย่างนี้กรณีของบุคคลเนี่ยก็เรื่องของประวัติอาชญากรรมก็เป็นจะยากเลยก็ไปขอใบมาคนไทยเราก็ทำอยู
2: ่
1: นะครับแล้วไปต่างประเทศอ่ะ
2: ใช่เพราะว่าคนที่เขาปฏิสุทธิ์ใจที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากของเขาที่เขาจะอยากเข้ามาก็คือทำบริษัทสักอย่างเนาะไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
1: เราก็ไปทำเอ็มโอยูกับประเทศจีนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อะไรต่างก็จบแล้ว
0: ค่ะทิ้งท้ายนิดนึงค่ะจากพฤติการของผู้ชายชาวจีนคนนี้อย่างล่าสุดที่เขาบอกว่าเขาอยู่ห้อง ICU เนี่ยก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าเขาทานยาตลอดเวลาแล้วดูเหมือนกับว่าจะทานก่อนที่จะถูกจับกุมทีนี้พฤติการเนี่ยคุณพงศกรมองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนสำหรับความตั้งใจของเขาคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาอ้างว่าเขาเป็นซึมเศร้าอาวุธทั้งหมดคือต้องการที่จะมาจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะ
1: ไม่ใช่หรอกนี่เป็นมือฉมังเลยล่ะเป็นคนกราบเอเย่นใหญ่เลยก็ต้องมีท่าทีแล้วมีคงจะรู้เรื่องกฎหมายกฎบัตรกฎหมายของไทยดีพอสมควรว่าถ้าจะบรรเทาไม่ให้ถูกอะไรอาจจะขอไปพักโรงพยาบาลอาจจะมีช่องทางในการสื่อสารกับคนข้างนอก
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา1นาฬิกาถึง2นาฬิกาคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับก็ถึงเวลาของความสำราญของท่านผู้ฟังที่จะพบกับบทบาทของเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลผสมผสานกันไปในลักษณะของความร่วมสมัยนะครับเรียกว่าเป็นเพลงไทยเดิมที่มีแต่ยุคเก่ายุคโบราณมาพยายามค้นคว้ามาหาท่านผู้ฟังได้ฟังกันทั้งสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังด้วยรวมทั้งบทบาทของเพลงลูกกรุงตั้งแต่อดีตนะครับที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยละครร้องจนทั้งมาถึงสมัยลูกกรุงในยุคหลังๆนี่นะครับก็แฟนเพลงก็ขอกันมามากเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนให้ทราบว่าท่านที่เพิ่งจะติดต่อเข้ามาช่วงหลังนี่แล้วก็อยากจะฟังเร็วๆนี้ต้องเรียนให้ทราบสักนิดหนึ่งว่าต้องอดใจไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคิวที่ขอกันมานั้นขอกันเป็นรายการเป็นยาวๆมามากเหลือเกินนะครับผมก็พยายามจัดเป็นชุดพอสมมติว่าท่านอาจจะขอมาวันนี้นะครับแต่เกิดเพลงไม่ตรงกับที่เขาขอไว้ท่านอาจจะต้องรอไปนานหน่อยอย่างน้อยก็เป็นอาทิตย์แต่ถ้าเกิดขอเพลงที่ก็ไปตรงกับที่จัดเป็นชุดไปแล้วอาจจะได้ฟังพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ได้นะครับต้องเรียนให้ทราบตรงนี้ด้วยนะครับอยากให้ฟังได้ทั่วถึงกันนะครับบางครั้งเพลงเก่าๆเพลงหายากบางเพลงที่เราไม่มีท่านฟังบอกอยากฟังเพลงนี้แหมพอท่านฟังบอกอยากฟังนี่ผมก็เลยนึกอยากฟังมาต้องไปค้นคว้าไปหามาให้ท่านฟังได้ฟังกันพยายามจนได้นะครับนอกจากว่าสุดวิสัยจริงๆนะครับในคืนวันนี้จะเป็นเพลงตกค้างคำว่าเพลงตกค้างในที่นี้ก็คือว่าในเวลาที่ผมจัดรายการเนี่ยผมเนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือว่าผมเสียดายเวลาคือเวลาที่จัดเต็มชั่วโมงเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าวันไหนที่มีข่าวน้อยเวลาเหลือนะครับเราก็จะเปิดเพลงบรรเลงเรื่อยไปนะครับแต่นี้พอนานๆเข้าผมก็เสียดายเวลาที่เป็นเพลงบรรเลงผมก็เปิดเพลงร้องเพลงอะไรที่มันมีความสำคัญผสมประสานไปด้วยทีนี้ถ้าวันไหนมีข่าวเยอะพอมีข่าวเยอะก็ตัดรายการเข้ามาช้าแล้วก็ตัดตอนท้ายเร็วมันทำเวลาหายไปพอเวลาหายไปปุ๊บไอ้เพลงสุดท้ายท่านผู้ฟังก็ฟังไม่ครบบ้างขาดไปบ้างวันนี้ประกาศไปแล้วเปิดได้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็เลยถือว่าตรงนี้เป็นเพลงตกค้างเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยจะเป็นเพลงที่อยู่ในอดีตยุคเก่าๆดังนั้นซึ่งหาฟังยากท่านผู้ฟังก็ช่วยนะครับบางท่านโทรมาบอกว่า 7-8 เพลงแล้วนะที่ไม่ได้ฟังท่านบอกท่านจบมาทุกคืนในเพลงอะไรบ้างที่ตกค้างฟังได้ครึ่งเดียวบ้างไม่ได้ฟังบ้างวันนี้ต้องรวบรวมมาให้ฟังกันนะครับแต่ก่อนจะฟังเพลงตกค้างของเพลงลูกกรุงยุคเก่าๆเนี่ยคือวันนี้มาฟังบทเพลงเพราะจากเพลงไทยเดิมซึ่งหาฟังยากที่หาฟังยากในทีนี้เพราะว่าเพลงไม่ค่อยได้ยินนะครับนั่นคือเพลงช้างกินใบไผ่เถาเห็นไหมครับแค่บอกชื่อเพลงท่านผู้ฟังก็บอกไม่เคยได้ยินเลยเพลงอะไรช้างกินใบไผ่เคยได้ยินลาวลวงเดือนลาวดำเนินทรายลาวคำหอมคำเหม็นไซโยกอะไรอย่างเงี้ยรู้จักบอกช้างกิน

ใบไผ่ไม่รู้จักเลยนะครับเพลงช้างกินใบไผ่นี่เป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่นะครับเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2472ต้นสมัยรัชกาลที่7นั่นเองนะครับโดยฝีมือของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะครับตั้งแต่งขึ้นมาเป็นเพลงไทย

0: ังนะครับคือเวลาฟังแล้วเวลาที่มีทางร้องด้วยเนี่ยซึ่งในวงเนี่ยผู้ขับร้องคือคุณอภิญญาหรือว่าคุณณัฐวิภามูลธรรมเกศนั่นเองครับเธอขับร้องเนี่ยลีลาการขับร้องในเสียงกังวานของเธอเนี่ยเวลาผสมผสานกับดนตรีแล้วเนี่ยมันฟังเหมือนช้ากำลังเหยาะย่างช้าๆรอบๆกอไผ่แล้วค่อยๆโน้มเหนียวดึงยอดไผ่ใบไผ่อ่อนลงมาเหนียวมากินนี่นะครับฟังแล้วได้บรรยากาศอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ฟังลองฟังแล้วนึกมโนภาพดูนะครับช้างกินใบไผ่เถาบรรเลงในวงกอไผ่ขับร้องโดยอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกศครับ
1: ช้า

บทเพลงช้างกินใบไผ่เถาก็เป็นบทเพลงแรกที่นำเสนอในคืนวันนี้นะครับเป็นบทเพลงซึ่งนานๆจะได้ฟังกันมีลีลาซึ่งเปรียบเสมือนช้างกำลังเหนียวโน้มยอดไผ่ลงมากินเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเหยาะย่างโดยจังหวะของดนตรีและลีลาทางร้องในฟังแล้วรู้สึกได้เลยต่อไปก็มาถึงบทเพลงซึ่งตกค้างขอเริ่มต้นในสองเพลงแรกนะครับที่ว่าเพลงเพลินชมไพรและเหมือนโนรีจากคอนเพลินชมไพนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูอารามขาวสะอาดนะครับคุณบำรุงจันทรุกเบกษาเป็นผู้ขับร้องเห็นไหมครับแค่ชื่อเพลงชื่อนักร้องนี่ก็หาฟังยากเรียกว่าคนรุ่นหลังจะไม่รู้จักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบำรุงจันทรุกเบกษาหรือว่าคุณอารามขาวสะอาดซึ่งประพันธ์เพลงไว้เนี่ยคุณบำรุงจันทรุกเบกษาที่เป็นนักร้องนี่กับเพลงชุดนี้ขับร้องไว้ประมาณสัก50กว่าปีขึ้นไปนะครับไม่เรียกว่าผมเองตั้งแต่เล็กๆก็ยังไม่เคยได้ยินเพลงนี้เลยนะครับส่วนเพลงที่สองนี่อาจจะพอได้ยินบ้างเพราะร้องกันหลายคนนั่นคือเหมือนโนรีจากคอนเหมือนโนรีจากคอนนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องในครูร้อยแก้วรักไทยครูมงคลอมาตยคุณเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับเพลงนี้ร้องกันหลายคนแต่วันนี้ผมนำเสียงซึ่งค่อนข้างจะหาฟังยากมาเป็นน้ำเสียงของคุณวันลบวิชุกรนะครับผมนำเสนอมาหลายวันก่อนนี้ผลงานของคุณชายยศอมาตยคุณและคุณวันลบวิชุกรบังเอิญว่าเพลงคุณวันลบนี่มาอยู่สุดท้ายแล้วก็เลยขาดไปวันนี้นำมาใช้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับเพลินชมไพรจากคุณบำรุงจันทรุกเบกษาและเหมือนโนรีจากคอนจากคุณวันลบวิชุกรครับ

ก็ผ่านไปอีก2เพลงแล้วนะครับทั้งเพลินชมไพรจากคุณบำรุงจันทรุเบกษาและเหมือนโนรีจากคอนจากคุณวรรบพิชุกรเนี่ยถือว่าเป็นเพลงเก่านะครับเป็นเพลงลูกกรุงยุคเก่าซึ่งเริ่มมีการพัฒนาเข้าหาแนวใหม่คือเริ่มจะทิ้งแนวของละครร้องเพลงลูกกรุงยุคแรกๆนั้นจะแนวทางเพลงคล้ายๆละครร้องแบบกูปราณบูรณ์นะครับหรือว่าแบบมาท่านคุณวิจิตรมาตราซึ่งท่านได้ประพันธ์ประกอบไว้ในภาพยนตร์ไทยนะครับแต่ช่วงของเพลงชุดนี้ที่ผมนำเสนอนี่คือวันนี้นะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มเข้ามาสู่ใกล้เคียงกับยุคคุณสุเทพคุณชลินแล้วเรียกว่าเริ่มมีการปรับปรุงเข้าหาทันสมัยใหม่ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะทั้งทางการบรรเลงด้วยในลีลาการขับร้องด้วยนะครับแนวเสียงก็เปลี่ยนไปอย่างเสียงผู้หญิงเนี่ยเคยร้องเสียงบีบๆสูงๆผู้ชายก็ร้องเสียงเหมือนขึ้นจมูกก็เปลี่ยนเป็นร้องเสียงธรรมชาติมีเสียงที่ทุ้มนุ่มน่าฟังใส่อารมณ์เข้าไปนะครับต่อไป2เพลงครับชื่อว่ายายเธอไม่รักฉันและเมียแก้วคราวนี้ทั้ง2เพลงนี้เป็นการขับร้องของคุณปรีชาบุญยเกียรตินะครับยายเธอไม่รักฉันนี่เนื้อร้องโดยคุณสุนทรยานเวียงการนะครับคุณสมานกาญจนปรินเป็นผู้บรรจุทำนองส่วนเมียแก้วนี่คุณสง่าอารัมภีเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองเพลงนี้คุณสง่าท่านคงจะประพันธ์ให้กับคู่ชีวิตของท่านมีหลายเพลงนะครับอย่างเช่นเพลงเพื่อเธออย่างนี้เมียแก้วอย่างนี้เพราะคุณสง่าเนี่ยท่านเป็นผู้ที่รักศรีภรรยาท่านมากนะครับเพลงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนน่ะคู่ชีวิตของท่านเนี่ยเพราะเปรียบเหมือนเป็นทั้งเมียเป็นทั้งเพื่อนเรียกว่าเป็นทุกอย่างในชีวิตเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังทั้ง2เพลงนี้จากการขับร้องของคุณปรีชาบุญยเกียรติครับอดีตศิลปินดังในอดีตนะครับยายเธอไม่รักฉันและเมียแก้วครับ

ยายเธอไม่รักฉันและเมียแก้จากคุณปรีชาบุญเกียรติก็จบลงไปแล้วนะครับคุณปรีชาบุญเกียรติเนี่ยน่าเสียดายที่ท่านประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วัยหนุ่มนะครับถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่นี่นะครับท่านคงจะเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งเพราะว่าในยุคที่ท่านรุ่งเรืองอยู่เนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องดังที่คนนิยมกันทั่วเมืองแล้วเนี่ยท่านยังเป็นพระเอกหนังไทยอยู่หลายเรื่องนะครับตอนนั้นคุณมิชชัยบัญชาเพิ่งจะก้าวเข้ามาสู่วงการภาพยนตร์เริ่มมีชื่อเสียงกันแล้วก็มีชื่อเสียงคู่เคียงกันมากับคุณปรีชาบุญเกียรติตอนนั้นไปถ่ายภาพยนตร์กับไปด้วยกันนะครับวันที่คุณปรีชาบุญเกียรติประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเนี่ยคุณปรีชาบุญเกียรติเสียชีวิตทันทีคุณมิชชัยบัญชานี่บาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะครับแต่รอดมาได้จนเป็นพระเอกดังนะครับคุณปรีชาบุญเกียรติก็มีบทเพลงซึ่งบันทึกเสียงไว้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับหลายสิบเพลงเหมือนกันผมเคยนำมาเสนอหลายชุดแล้วแฟนเพลงบอกชอบมากแฟนเพลงชอบเพลงยุคคุณบุญช่วยอีดันจะสุนทรคุณปรีชาบุญเกียรติเนี่ยอย่างยุคอย่างนี้ก็บอกว่าแม้หาฟังยากในยุคนี้นะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของเพลงลูกกรงด้วยต่อไปครับทองย่อนครับทองย่อนมาอีกแล้วแฟนเพลงขอกันมามากเหลือเกินทองย่อนวันนี้ต้องนำมาเสนอนะครับบทเพลงทองย่อน2ชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนท่อน1มี2จังหวะท่อน2มี3จังหวะนะครับเพลงนี้รวมอยู่ในเพลงช้าเรื่องเต่ากินผักบุ้งแล้วก็ยังรวมอยู่ในเพลงตับโมโหรีที่ชุดเพลงทองย่อนนี่แหละครับทองย่อนทองย้อยทองพลายทองสะทองสมนี่ก็เป็นเพลงที่รวมอยู่ในตับโมโหรีทองย่อนภายหลังก็มีผู้นิยมนำไปบรรเลงนะครับร้องประกอบการแสดงทั้งโขนทั้งละครคุณครูหลวงประดิษฐ์ไทยละสอนศิลปบรรเลงนำเพลงทองย่อน2ชั้นของเดิมเนี่ยมาแต่งทำนองให้เป็นทางเปลี่ยนหลายสำนวนสำหรับใช้เป็นการบรรเลงทางเปลี่ยนจากทำนองเดิมที่บรรเลงซ้ำกันหลายเที่ยวเพลงทองย่อนเป็นเพลงที่มีทำนองไพเราะน่าฟังแล้วเราก็รู้จักกันดีตั้งแต่สมัยเรียนการขับร้องเพลงไทยเดิมสมัยเด็กๆนี่แหละครับแต่เมื่อก่อนเราใช้คนละเนื้อแล้วก่อนเราใช้เนื้ออะไรใจน้อยกระจิริอันเรื่องน้อยเพียงเท่านี้ก็โกรธได้นี่แหละครับแต่ทองย่อนที่มักจะนิยมนำมาขับร้องกันส่วนมากเนี่ยจะเป็นคำร้องที่คัดมาจากวรรณคดีเรื่องเงาะป่านะครับซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนลำหับแต่งงานกับฮานาวนะครับที่ก็พูดถึงคำสอนของพ่อแม่ลำหับและฮานาวสั่งสอนเรื่องการใช้ชีวิตคู่แล้วกับการเป็นสามีภรรยาที่ดีแล้วก็มีการกล่าวอวยพรให้คู่บ่าวสาว

าครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดไปเรียกว่าเพลงนี้นำไปใช้เป็นเพลงที่อวยพรในงานแต่งงานได้สำหรับดนตรีไทยนะครับก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงทองย่อนจากการบรรเลงของวงกอไผ่นะครับขับร้องโดยคุณสมปองพรหมเปี่ยมและคุณอภิญญาเฉยเจริญนะครับแต่นี้ถ้าพูดถึงยุคใหม่นี่ถ้าคุณสมปองพรหมเปี่ยมต้องบอกว่าคุณธนกฤตอัคคณิธาดานะครับเพราะท่านเปลี่ยนชื่อแล้วส่วนคุณอภิญญาต้องเรียกว่าคุณณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ซึ่งท่านนี้ก็เป็นนักร้องที่แฟนเพลงชื่นชอบมากแต่น่าเสียดายที่เธอล่วงลับไปตั้งแต่วัยสาวนะครับเสียดายฝีมือเสียดายเสียงของเธอมากจริงๆเลยก็ขอเชิญรับฟังครับเป็นการรำลึกถึงเธอด้วยนะครับในเพลงทองย่อนครับ

ก็จบบทบาทของเพลงทองย่อนไปแล้วนะครับเป็นการสั่งสอนแล้วก็เป็นการเตือนให้รู้จักงาดูเยี่ยงดูอย่างนะครับลูกรักจงดูเยี่ยงพยัคฆ์โคร่งใหญ่ถึงร้ายกาจอาจหาญปานใดก็มิได้ทำร้ายแก่ลูกเมียบุญเหลือจงดูเยี่ยงแม่เสืออย่าอ่อนเอี้ยรักตัวผู้ดูลูกเฝ้ากกเลียมีศัตรูสู้เสียชีวิตแทนสองเจ้าจงจำคำผู้เฒ่าให้มั่นแม่นผัวอย่าดุเมียอย่าดื้อถือเคียดแค้นรักกันมั่นแม้นพยัคฆ์ขาเห็นไหมครับคำสอนนี่น่าจดจำแล้วก็น่านำไปใช้นะครับต่อไปครับมาฟังเพลงเพราะๆจากเพลงที่ตกค้างที่ท่านผู้ฟังจดเอาไว้แล้วก็ส่งมาให้ผมแล้วก็โทรศัพท์มาตัดพ้อต่อว่ากับผมแม้อุตส่าห์คอยฟังปรากฏว่าเวลาหมดฟังได้ครึ่งเดียวข่าวมาซะแล้วก็ต้องทีนี้ต่อไปนี้ต้องเรียนขออนุญาตว่าถ้าเพลงสุดท้ายนี่เวลาเหลือหลายนาทีหน่อยผมจะเปลี่ยนเป็นเพลงบรรเลงแล้วกันนะครับนำเพลงบรรเลงจะได้รู้สึกว่าความสำคัญน้อยลงไปนะครับแม้คือเวลานั้นผมเสียดายเวลาบางทีดูแล้วเวลาเหลือสัก 3-4 นาทีก็อยากจะเปิดเพลงพอพูดไปหน่อยนึงอ่ะเวลาเหลือนาทีกว่าพอเปิดเพลงเปิดได้ครึ่งเดียวอยากให้ฟังกันมากๆสำหรับเพลงที่หาฟังยากอย่างนี้นะครับ2เพลงต่อไปนี่เป็นผลงานการขับร้องของคุณอริศอารีนะครับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่2เพลงนี้ก็เป็นเพลงซึ่งตกค้างเช่นเดียวกันนะครับเปิดแล้วฟังไม่ทันเหมือนนิยายพิศวาสและจำใจจำจากเพราะมากครับ2เพลงนี้เหมือนนิยายพิศวาสเป็นผลงานการประพันธ์ของครูไพบูลย์บุตรขันธ์นะครับท่านประพันธ์ให้คุณอริศอารีขับร้องบันทึกเสียงไว้เมื่อปีพ.ศ. 2500นั่นนะครับเพลงนี้เนื้อเพลงดีมากเลยครับต้องฟังแล้วจะรู้สึกว่าเพราะจริงๆส่วนเพลงที่สองจำใจจำจากเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสลายไกรเลิศกุสง่าอารัมพีเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับทีนี้เนื่องจากกุสง่ามาร่วมบรรจุทำนองด้วยเลยทำให้เกิดเหตุถึงเรื่องของชื่อเพราะว่าจำใจจำจากเนี่ยภายหลังเพลงนี้ของคุณอริศเนี่ยในเวลาแผ่นเสียงหรือซีดีเนี่ยเขาจะเขียนว่าเพลงจำจากเฉยๆสาเหตุเพราะว่าชื่อเพลงเนี่ยไปซ้ำกับชื่อเพลงจำใจจำจากของครูสง่ารำพีนะครับครูว่าท่านผู้ฟังจะงุนงงเพราะเพลงที่ชื่อเดียวกันซ้ำกันมีเยอะเหลือเกินขอเชิญนักฟังจากการขับร้องของคุณอริศอารีสำหรับเพลงที่ตกค้างจากลำนำสยามร่วมสมัยนะครับวันนี้นำมาใช้คืนนะครับเหมือนนิยายพิศวาสและจำใจจำจากครับ

ก็ผ่านไปอีก2เพลงแล้วนะครับสำหรับคืนวันนี้เป็นบทเพลงที่เรียกว่าไม่โบราณจนเกินไปนะครับอยู่ในยุคที่ท่านฟังบอกว่ากำลังน่าฟังเลยเพราะว่าน่าจะทันถึงในช่วงกลางสมมติว่าผู้ที่อายุประมาณ 5-60 ปีน่าจะรู้จักเพลงนี้40กว่าปีก็น่าจะรู้จักเพลงนี้ส่วนผู้ที่อายุ 80-90 ปีคงจะรู้จักเพลงนี้ได้ดีนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันคงจะต้องมีการนำเพลงของคุณชายถนัดศรีมาชดใช้ให้ฟังแล้วพอนึกถึงบทเพลงที่ผู้อาวุโสอยากฟังนะครับอาจจะมีการตัดตอนลัดคิวกันขึ้นมาสักขออนุญาตที่บอกล่วงหน้าเลยครับเพราะว่ามีผู้อาวุโสที่อายุ97ปีท่านโทรศัพท์มาขอฟังนะครับท่านบอกว่าเวลาท่านก็เหลือน้อยและอยากจะฟังเพลงเพราะๆให้มีความสุขแหมผมเลยตื่นตันใจเหลือเกินต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากเพลงเธอเดิมซึ่งเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงสุดยอดของเพลงเธอเดิมเพลงนึงแล้วก็รายการของเรานี่ก็เปิดบ่อยทุกรายการเปิดบ่อยหมดเพลงนี้น่าจะเปิดหาฟังได้จากรายการดนตรีไทยแทบทุกอาทิตย์นะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบกันไปบ้างเป็นเพลงที่จัดเต็มสองท่อนยาวมั่งท่อนเดียวมั่งบรรเลงแบบช้าแบบเร็วหรือว่าบรรเลงด้วยปีพาดไม่นวมปีพาดไม่แข็งเครื่องสายมโหรีก็เปลี่ยนรูปแบบกันไปหรือว่าบรรเลงด้วยวงโยธวาทิตย์ก็มีนั่นคือเพลงลาวดวงเดือนนั่นเองครับเป็นเพลงซึ่งขาดไม่ได้แฟนเพลงผมชอบและเกินวันนี้ฟังเท่าไหร่ไม่มีเบื่อแต่ก็น่าแปลกนะครับท่านบอกว่าท่านซื้อซีดีไปไว้ที่บ้านนะสำหรับเอาไว้ฟังเวลาเงาๆแต่ปรากฏว่าบอกท่านเปิดฟังแล้วมันไม่มีอารมณ์นะแต่เวลาฟังจากวิทยุฟังจากรายการของเราในคอนเสิร์ตมันเคลิบเคลิ้มเหลือเกินนะครับมันก็น่าประหลาดนะครับเพลงลาวดวงเดือนเนี่ยตราสองชั้นนี่เป็นเพลงสำเนียงลาวนะครับพระเจ้าประมงเธอพระองค์เจ้าเพ็ญพัดพงศ์กรมหมื่นพระชายมหินทรดมทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ.2466นะครับโดยได้รับแรงบรรดาใจจากการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือโดยหนทางเปลี่ยนนะครับและประกอบกับโปรดเพลงลาดำเนินสายของพญาประสานรุ่ยศัพท์แปลกประสานศัพท์ด้วยก็ตั้งชื่อเพลงนี้ที่ทรงพระนิพนธ์ในตลอดทางนี้ว่าลาวดำเนินเกวียนนะครับแต่เนื่องจากเพลงนี้มันร้องที่ขึ้นต้นในคำว่าดวงเดือนนักดนตรีกับคนทั่วไปถึงเรียกว่าเพลงลาวดวงเดือนไม่เรียกชื่อลาวดำเนินเกวียนตามที่ได้ประทานไว้นะครับแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่มาจากหัวใจของพระองค์ท่านจริงๆเพราะว่าตอนที่เสด็จหัวเมืองฝ่ายเหนือเนี่ยบังเกิดไปพบรักเลยทีเดียวรักแรกพบกับเจ้าหญิงชมชื่นพระธิดาของเจ้าราชสัมพันธวงศ์กับเจ้าหญิงคำย่นที่เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือเหมือนกันแต่ต้องผิดหวังในการเสกสมรสเนื่องจากไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เสกสมรสอาจจะไม่รู้เรื่องของเจ้าต่างเมืองศักดิ์ศรีฐานนั้นนอนอาจจะผิดแปลกแตกต่างกันนะครับก็เลยผิดหวังและผิดหวังตรอมพระทัยมากตอนที่เสด็จไปหัวเมืองฝ่ายเหนือครั้งนั้นเนี่ยทรงมีพระชนมายุเพียง20เศษนะครับ20พระชนษาเศษหลังจากนั้นกลับมาเพียงไม่กี่ปีก็สิ้นพระชนด้วยอายุ27พระชนษาด้วยความตรอมพระทัยเพราะนั้นเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเลิฟสตอรี่เพลงหนึ่งของบทเพลงเลยนะครับน่าจะทำเป็นภาพยนตร์หรือว่าละครชีวิตได้อย่างดีเลยนะครับถ้าได้รับการอนุญาตนะครับเพราะว่าทั้งเพลงก็เพราะรูปแบบของความงดงามของภาคเหนือคงจะทำให้ประกอบเป็นบทรักได้อย่างดีทีเดียวลาวดวงเรือนครับจากการบรรเลงขับร้องของวงปีพาดไม่นวมครับก็เชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีMCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ความเข้าใจของการทำงานก็คือใจถ้าใจเราสะอาดใจเราบริสุทธิ์ใจเราสงบใจเรามีระเบียบการงานใดๆมันก็ไปได้หลักด้วยเกณฑ์ของใจเหมือนดุจดังน้ำที่มีคลองมีระบบระเบียบน้ำก็จะไปตามสายคลองก็มีระบบระเบียบกันไปก็ตื่นลึกหนาบางเซาะแซะอย่างไรก็เป็นเรื่องของน้ำที่ไหลวนหัวใจคนที่มีศีลมีธรรมหัวใจคนที่เป็นบุญเป็นกุศลก็มีกฎมีเกณฑ์เป็นอย่างเดียวกันนั่นแหละถ้าเราทุกคนเข้าใจนั้นการที่เป็นลักษณะอนุปวาโทนุปคาโตปฏิโมกเขจะสร้างวโรการที่เราจะไปกล่าวร้ายใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นมันจึงไม่มีความจำเป็นจึงต้องระวังให้ดีมนุษย์นั้นมันสนิมเกิดแต่เหล็กมันก็ทำลายเหล็กด้วยตัวมันเองเราก็ไม่ควรจะต้องไปซ้ำเติมผู้หนึ่งผู้ใดเพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมกิเลสตัณหามายาทิฏฐิมันก็ว่ากันไปตามบทตามตอนแต่ธรรมมันควรจะเป็นธรรมในใจของแต่ละคนอย่าได้ออกไปเดือดร้อนเพราะเรื่องที่มีอยู่อย่าได้ไปวุ่นวายเพราะเรื่องที่มีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ในเรื่องของการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่พึงเข้าใจผู้ปฏิบัติพึงเข้าใจได้หลักเกณฑ์และเหตุผลเพียงพอการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นใจนั้นจึงเป็นที่มาดังที่ย้ำกันอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนทางด้านจิตใจงานก็ยุ่งเหยิงบ้านก็ยุ่งยากภาระใดๆก็ลำบากเพราะใจไม่ได้ฝึกแต่ถ้าตรงกันข้ามแต่ใจได้ฝึกได้ฝนได้อบรมใจดวงนี้ก็จะพาเราไม่ล่มไม่จมทำให้เรามีเป้าหมายมีจุดหมายปลายทางที่แท้จริงว่าใจนั้นมีหลักมีเกณฑ์ถึงรักความสะอาดรักความสงบรักความมีระเบียบนั่นคือใจมีเหตุมีผลเมื่อใจนั้นมีเหตุมีผลใจของทุกคนก็มีฝั่งมีฝาเมื่อใจมีฝั่งมีฝาก็คือใจมีหลักมีศีลมีธรรมมันก็เรื่องเก่านั่นแหละถึงบอกว่าพูดมีระเบียบทำมีระเบียบคิดมีระเบียบนั่นก็ใจนั่นแหละเป็นตัวกำหนดที่บอกขันติตาโปขันติตโปตปัสสิโนขันติปรมังติติขาซึ่งก็มุ่งความอดทนความอดกลั้นเพื่อเป็นการเผาย่างกิเลสของตนให้หมดไปไม่ใช่เรื่องอื่นใดแต่เราคิดในลึกแล้วจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของความตั้งใจที่จะฝึกในข้อปฏิบัติถึงบอกว่าผู้รักความสงบจึงไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทำและคำพูดรู้ประมาณในการกินรู้ประมาณในการนอนและประกอบความเพียรของตนให้เป็นไปอย่างมีฝั่งมีฝาข้อนี้นั้นจึงเป็นเรื่องของโอวาทปาติโมกจิตของเราใจของเราก็จะได้งดเว้นจากการไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วคือรู้ตัวเข้าใจตัวเองดีเมื่อรู้ตัวเข้าใจตัวเองดีแล้วการปฏิบัติของเราก็ได้หลักได้เกณฑ์มากขึ้นอาศัยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้จึงเป็นแนวทางที่ง่ายและสะดวกทั้งง่ายทั้งสะดวกความจริงเป็นอย่างนี้ต้องบอกขึ้นต้นอาจจะครุขระครุขระไปเพราะว่าทุกคนรู้อยู่ไม่ว่าการใดไม่ว่าจะเรื่องการฝึกจิตฝึกใจก็เหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องการค้าการขายการธุรกิจใดๆก็เหมือนกันหน้าที่การงานทุกอย่างก็เหมือนกันก็จะจับแพะชนแกะเขารูปเขาร่างได้เนี่ยโอ้

5ปีบางที5ปียังไม่ได้เรื่อง10ปี10ปีไม่ได้เรื่อง20ปีนู่นบางที20ปียังไม่ได้เรื่องจนตายความหมายของพระพุทธเจ้าจึงบอกมีเวลาให้มีเวลาให้มีเวลาสำหรับการตัดสินใจให้มีเวลาสำหรับการกลั่นกรองให้มีเวลาสำหรับการทบทวนอะไร

หน้าน่ะดูได้ดูใจน่ะดูยากดูหน้าดูยากดูง่ายนะดูใจน่ะดูยากที่ว่าดูคนน่ะดูหน้าซื้อปลาดูเนื้อแต่บางทีหน้ามันก็ดูได้แต่ใจน่ะมันตรงกันข้ามถึงเห็นสภาพที่แท้จริงรู้เลยว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่ยากจริงๆเข้าใจจริงๆว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาคนถ้าเราไม่มีหลักมีเกณฑ์ดีตายก็ตายไปยืมจมูกคนอื่นหายใจเนี่ยเป็นเรื่องยากถึงเมื่อวันอังคารที่แล้วถึงบอกลูกหลานว่าช่วยกันดูแลความเรียบร้อยหน้าศาลาให้หน่อยนะพักสักครึ่งชั่วโมงเพราะเหนื่อยมากลูกหลานทั้งหมดออกมานี้กันหมดเลยเอาออกมายังเหมือนเดิมก็ต้องมายกข้าวเองดียังพอมีกำลังยกได้ทีละ30กิโล50กิโลยกได้อยู่ถึงรู้ว่าบางทีเราก็นึกว่าเป็นลูกเป็นหลานบอกได้แต่บอกได้ตอนที่อยู่ไอ้ตอนที่ไม่อยู่ก็คือกันนั่นแหละพอพักหน่อยนี้หมดถึงรู้อ๋อเราจะฝากพี่ฝากใครคนมันคงฝากได้อยู่หรอกแต่มันคงยากแต่ไงเราต้องแข็งแรงไว้ก่อนเพื่อเราจะได้รู้ตัวเองว่าเราทำได้เรายกได้เราวางได้ในแนวปฏิบัติเป็นเรื่องที่ต้องพึ่งตนเองต้องบอกฝึกตัวเองพึ่งตนเองการปฏิบัตินั้นฝึกให้พึ่งตนเองอัตติอัตโนนาโถโกหินาโถปโรชิยาจะคิดตั้งศาลานั้นต้องฝึกเป็นอบรมเป็นสอนเป็นจะคิดตั้งครัวนั้นต้องเป็นล่ะต้องทำกับข้าวกับปลาเป็นแม้จะคิดเป็นแบกหามก็ต้องยกเป็นถือเป็นการใดถ้าเราทำไม่เป็นอย่าเชื่อหลักถ้าไปยืมจมูกคนอื่นหายใจนั้นเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องระวังพึงระวังด้วยใจเจ้าของว่าเราอย่าชะล่าใจนะที่บอกสามีภรรยาสุจนารักก็รู้แล้วอกหักกันมากต่อมาสามวันไม่ใช่เป็นอื่นมันวันเดียวก็เป็นอื่นได้ชั่วโมงเดียวมันก็เป็นอื่นได้อึดใจเดียวก็เป็นอื่นใจอื่นเป็นอื่นได้เพราะมันมีที่ลับในความรู้สึกของปุถุชนโอกาสมันให้จังหวะมันมีมันกลายเป็นอย่างอื่นได้หมดมันสมจริงจริงๆคำโบราณเส้นทางที่ไม่มีการกวาดมันเป็นป่าทึบไม่นาน3เดือนน้ำที่ไม่มีน้ำคลองที่ไม่มีน้ำไหลไม่นานเดี๋ยวมันก็ตันมันก็อดมันก็ตันมันก็ปิดมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแหละความจริงของการปฏิบัติธรรมนี่เป็นสัจธรรมแท้ถึงบอกไว้ใจทุกคนเนี่ยแต่อย่าลืมต้องไว้ใจเจ้าของก่อนแต่สั่งเขาเราต้องยกได้ไม่ใช่สั่งแล้วเรายกไม่ได้ถ้าสอนเขาเราต้องทำได้ไม่ใช่สอนเขาแล้วเราทำไม่ได้มันยังเป็นลักษณะปากกับใจตรงกันเมื่อวันก่อนได้แสดงความคิดเห็นกับจอสร้อยว่าความจริงมันไม่ใช่เรื่องยากไอ้ที่น่าไว้วางใจกับไม่น่าไว้วางใจมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่คนปากกับใจตรงกันสื่อสัตย์ต่อตัวเองและสื่อสัตย์ต่อคนอื่นการกระทำคำพูดตรงกันปากอย่างไรใจอย่างนั้นไม่ใช่หน้าเนื้อใจเสือไม่ใช่ความที่น่าไว้วางใจนั้นคือไม่มีคำว่ากล่าวเท็จหลอกลวงเพ้อเจ้อเลวไหลสังคมวันนี้เป็นสังคมที่สร้างภาพมากขึ้นทุกวันสร้างภาพกบเกลื่อนไปวันวันหนึ่งไม่กล้าที่จะเอาความจริงมาตีแผ่สังคมนั้นกลัวความเป็นจริงเมื่อสังคมกลัวความจริงก็สร้างภาพหลอกลวงไปวันหนึ่งแล้วว่ากวาดขี้ฝอยกบขี้หมาขอโทษเถอะกวาดขยะกบขี้แล้วมันมีกลิ่นออกมาจนได้
สังคมนับแต่วันจะเห็นว่าสร้างภาพ

องขึ้นมาทุกวันทุกวันเพื่อจะได้เกิดการยอมรับแท้จริงก็คือหลอกลวงนั่นแหละต้มตุ๋นนั่นแหละสุดท้ายนั่นเพราะมันเป็นอย่างนั้นพอขุดในลึกๆแล้วก็คือการหลอกลวงและต้มตุ๋นในที่สุดเป็นการสร้างภาพมากกว่าไม่ได้มีพื้นฐานแห่งความเป็นสัจธรรมที่พูดอยู่เสมอว่าดูอาจารย์ให้ดูที่ลูกศิษย์ดูให้ใกล้ชิดให้ดูที่อาจารย์ดูเจดีย์ให้ดูที่ฐานดูอาจารย์ให้ดูที่เสียสละความจริงมันไม่ได้ยากอะไรหรอกในแนวปฏิบัติแม่พิมพ์นั้นต้องระวังให้ดีแม่พิมพ์ต้องแน่แม่พิมพ์แม่เดียวนั่นแหละแผ่นเดียวนั่นแหละมันอัดพระได้เป็นแสนเป็นหมื่นองค์ขอให้แม่พิมพ์นั้นดีแล้วก็พระออกมาเท่าไหร่พ้นพระออกมาเท่าไหร่ก็ได้บาดฐานของความเป็นผู้นำในหมู่ในคณะจึงบอกว่าน้อยไม่เป็นไรมากไม่เป็นไรแต่ขอให้มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อตัวเองและซื่อสัตย์จริงใจต่อคนอื่นคืออย่าสร้างภาพลวงแต่สร้างภาพลวงแล้วมันมีแต่เรื่องราคาคุยแต่พอขุดลึกให้จริงๆแล้วอ๋อจริงๆมันตรงกันข้ามน่าเชื่อถือตรงไหนบางทีไม่ดูน่าเชื่อถือตรงไหนซ้ำไปด้วยถ้าเราได้ฟังข่าวสารบ้านเมืองแล้วไม่รู้จะเชื่อถือตรงไหนถ้าเราสนใจในเรื่องข่าวสารบ้านเมืองแทบจะไม่มีตัวไหนที่พอจะเชื่อถือได้ดูไม่มีน่าเชื่อถือได้เลยถ้าคนสนใจข่าวสารบ้านเมืองระดับรัฐบาลผู้นำในอดีตยุคสองยุคนี้มาดูตรงนี้แล้วดูแล้วไม่ได้โจมตีใครเลยบอกไม่มีน่าเชื่อถือผู้ใดเลยตอนที่เป็นฝ่ายค้านก็ด่ากันสุดๆพอกลับวันรุ่งขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็เนื้อหอมไปหมดไอ้คำพูดมันไม่มีใครรักษาเลยบางทีเนี่ยมันน่าจะตายแทนคนเหล่านี้จริงๆไม่มีใครที่รักษาคำพูดจริงจังเลยไม่เห็นรัฐบาลยุคไหนเลยรักษาคำพูดคำจาตอนที่เป็นฝ่ายการเป็นรัฐบาลในด่าสุดๆเลยแต่พอวันสองวันก็เป็นพวกเดียวกันก็ด่าตรงกันข้ามต่อไปอีกเราดูพฤติกรรมนี่ย้อนกลับไปดูแต่มีแต่เรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือในกลุ่มรัฐบาลสองยุคสามยุคไม่น่าเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้ที่พูดตรงนี้ว่าต้องการให้เห็นว่าความน่าเชื่อถือมันอยู่ตรงไหนต่อเมื่อวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสุดท้ายสังคมนี่มันเลอะอยู่ที่การสร้างภาพเลยภาพลวงตาเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาภาพคำลวงตาด้วยคำพูดเนี่ยมันเกิดทุกรูปแบบให้ท่านสังเกตดูรัฐบาลยุคที่หนึ่งยุคที่สองยุคที่สามดูมาถึงยุคนี้แล้วดูแล้วดูไม่จืดเลยเป็นใครรักษาคำพูดคำจาอะไรไว้เลยแล้วว่าซัดกันจนสุดๆแล้วพอมาเป็นพวกเดียวกันมีแต่ดีทั้งนั้นเลยอันนี้คืออะไรนั่นแหละลักษณะที่ไม่มีสัจจะที่แท้จริงสังคมนั้นถ้าทุกคนไม่รักษาคำพูดตัวเองนั้นมันเหมือนพ่นพิษตลอดเวลายิ่งกับไฟนรกพ่นออกไปทุกวันทุกวันทุกวันถึงบอกว่าจะต้องอยู่ก็อยู่อย่างคนมีคุณภาพแต่จะต้องตายก็ตายอย่างคนมีคุณภาพมันน่าจะดีกว่าความน่าอยู่ในสังคมมันจะดีขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติปฏิบัติในสังคมไม่ว่าหมู่ใดเหล่าใดเหมือนกันพระเถรเณรชีบุรุษสตรีไม่ได้ยกเว้นรัฐบาลเป็นเรื่องพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อเป็นเช่นนี้ในแนวปฏิบัติจึงฝากไว้กับทุกคนว่าถ้าปากกับใจไม่ตรงกันนั้นเราตามไปดูหน่อยน่าเชื่อถือไหมสุดท้ายไม่มีอะไรที่น่าเชื่อถือซ้ำไปด้วยอยากเห็นสังคมที่มีศีลมีธรรมขอข้อเดียวมุสาถ้าถือปฏิบัติได้ข้อเดียวอย่างอื่นสมบูรณ์เพราะว่าศีล4ศีล5ข้อนี้มีข้อเดียวที่ผิดง่ายที่สุดคือข้อมุสาพูดแล้วไม่รับผิดชอบคำพูดพูดแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องพูดแล้วแล้วไปสังคมจึงเป็นตกอยู่ในลักษณะนี้จึงตกอยู่ในภาวะเช่นนี้

ความน่าห่วงมันน่าห่วงตรงที่ขาดคำว่ามุสานั่นแหละข้ออื่นใดเราก็แทบจะไม่ต้องอธิบายซ้ำไปเลยพอผิดศีลข้อมุสาได้แล้วข้ออื่นผิดหมดเวลาพูดเนี่ยเป็นเจ้านายคำพูดเวลาพูดจบนั้นคำพูดเนี่ยเป็นเจ้านายเราถ้าเราไม่ถือปฏิบัติตามนี้แล้วสังคมมันเลอะสังคมมันเละและสังคมมันก็สิ้นหวังในความเป็นสังคมที่ดีข้อปฏิบัติของเรานั้นต้องระวังความจริงมันฟ้องภาพรวมๆเราให้ดูให้เห็นถึงบอกว่าใจของคนนั้นไม่ได้ฝึกมาจริงมันเป็นอย่างนั้นนี่พูดไม่ได้เพื่อต้องการที่จะใส่ร้ายป้ายสีใครแต่พูดให้เห็นความเป็นสัจธรรมของสังคมว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้ายึดก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าก็ไปยึดไปติดมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ติดมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมันเป็นเรื่องอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องของการหาความจริงให้กับใจเจ้าของนำบทมาวิเคราะห์วิจัยกับสิ่งที่ฟังที่ดูที่รับรู้ที่อยู่ไกลเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงตัวเองทุกรูปแบบจึงได้ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมจึงมีความหมายและมีความหมายสำหรับทุกคนอยู่ตรงนี้แหละไม่ได้หมายก็ว่าการปฏิบัติธรรมคือนั่งหลับตาอยู่ในวัดอย่างเดียวไม่ได้หมายก็ว่าการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิอยู่ในวัดไปถือศีลกินเจ3วัน7วัน15วันเป็นเดือน3เดือนไม่ใช่การปฏิบัติธรรมคือการควบคุมพฤติกรรมของตัวเองเมื่อเราควบคุมพฤติกรรมตัวเราได้นั่นแหละคือยอดของการปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดนอกวัดอยู่ที่ไหนอย่างไรไม่ว่ากันแต่ให้เรารักษาความคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายของตัวเองให้จงได้แล้วเราจะมีความหมายมากขึ้นและเราจะมีความจริงมากขึ้นในรูปแบบของการปฏิบัติซึ่งถือเป็นหลักต้นตอแห่งเหตุและผลนั้นๆที่เราทุกคนจะต้องจริงจังและจริงใจมากขึ้นอันตนาโจทยัตตานังพระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่เราเตือนเจ้าของไม่ได้สอนเจ้าของไม่ได้ป่วยกล่าวที่คนอื่นจะมาสอนเราหูซ้ายหูขวามีไว้ฟังดุดดังลมพัดไปพัดมาก็เย็นชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นแต่มันไม่ได้กินลึกเลยฝังลึกลงไปในความรู้สึกที่สำนึกจะรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นเพราะเหตุแห่งการปฏิบัติธรรมไม่ถึงจุดที่เข้าใจสัจธรรมที่แท้จริงจึงตกเป็นธาตุแห่งกิเลสตัณหามายาทุกรูปแบบเมื่อวานนี้นี่มีโอกาสไปร่วมงานศพพระราชทานเพลิงศพร้อยเอกธนพลดีเอื้อซึ่งมีท่านพลโทอำนวยสวนสมจิตผู้บัญชาการจปรเป็นประธานเพราะเป็นผู้บังคับบัญชาร้อยเอกธนพลดีเอื้อมีหนังสือจปร.ออกมาเล่มหนึ่งอนุสรณ์ในงานแม่ดีจริงๆหลายเรื่องที่น่าสนใจอย่างพรหมวิหาร4กับพรหมวินาศ4มันคู่กันพรหมวิหาร4กับพรหมวินาศ4เนี่ยมันคู่กันแล้วตัวผู้ตายยังเขียนแนวความคิดตัวส่วนตัวว่าเสนอแนะชีวิตแห่งการสมรสจะมีความสุขนอกนั้นก็ได้หยิบยกธรรมะพุทธเจ้ามาชี้ไว้ในหนังสือบอกว่ากรรมังเขตตังเขตตังไม่ถึงนากรรมคือการกระทำวิญญาณังพิชังพืชที่เกิดจากนานั่นคือตัววิญญาณที่จะไปรับรู้จัดการเรื่องนาดูไหมตันห้าสิเนหังความอยากนั่นเป็นตัวก่อการให้มีปัญหาตามมาเยอะแยะนาจะเป็นอย่างไรพืชจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ความอยากของคนจะใส่พืชประเภทไหนลงไปก็อยู่ที่ความต้องการของคนจะใส่พืชประเภทไหนลงไปก็อยู่ที่ความต้องการของคนสุดท้ายก็มีผลของงานออกมาดุดดังศาลาพระราชทาเราจะปูผ้าอย่างไรก็ได้เราจะปูเสื่ออย่างไรก็ได้เราจะเอาโต๊ะอะไรมาวางไงก็ได้แต่มันมีเขตมีส่วนแล้วมันอยู่ที่หมู่เราจะร่วมกันจัดการให้ดีขึ้นความหมายนี้จึงเป็นความหมายที่ค่อนข้างชัดเจนในรูปแบบของการปฏิบัติซึ่งเราทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคืออะไรเป็นยังไง

ข้อนี้นั้นจึงเตือนญาติโยมทั้งหลายกรรมเป็นตัวชี้เจตนาของแต่ละคนกรรมังสเตวิภัชติการกระทําจะจําแนกให้แตกต่างกันเพราะหน้านั้นจะใส่ข้าวหอมมะลิหรือจะใส่ข้าวจ้าเกษตรหรือจะใส่ข้าวเหลือง11หรือว่าจะใส่ข้าวเหนียวสันปะตองก็ได้อยู่ที่เจตนาเจตนาหังกัมมังวดามิเราซึ่งจัดการตัวเองจะจัดการแบบไหนจัดการอย่างไรผู้ปฏิบัติต้องรู้แก่ใจของตัวเองให้ดีมากให้ดีขึ้นวิญญาณังพิชังทุกคนมีความรู้เหมือนกันมีความรู้เหมือนกันไม่ได้ด้อยกว่ากันนะไม่มีใครเกิดมาแล้วรู้มาตั้งแต่ในท้องในไส้มาเรียนมาศึกษาเอาไม่เคยคิดแต่ว่าจะบวชมาแล้วมาสอนคนอื่นไม่เคยตั้งใจไว้คิดแต่ว่าบวชมาแล้วจะหลบแล้วปฏิบัติแล้วก็ไปตัวของตัวเองไม่มีความรู้สึกที่บวชมาในศาสนานี้ว่าคิดมาบวชมาแล้วจะมาทำอย่างนี้หรอกไม่มีคิดแต่ว่าบวชมาแล้วก็จะหลบอยู่ในถ้ำในเหวอยู่ในป่าในเขาพอมีจังหวะแล้วเราก็จะหลบตัวเข้าไปอยู่เป็นคนตัวของตัวเองคิดแต่อย่างนั้นบวชมาแต่ไม่เคยคิดจะมาทำอะไรอย่างที่ทำมาแล้วมันกลับตลับปัด25ปีมันพาด้วยบุญกรรมด้วยอะไรต่ออะไรมันลุมมันตุ่มแล้วก็ตัวเองก็ไม่เป็นตัวของตัวเองก็เลยมาเป็นอย่างนี้คือโทษตัวเองซ้ำไปด้วยทุกอย่างจึงบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นตัณหาสิเนหังมันอยู่ที่ความต้องการความเสน่หาของตัวเราต่างหากบางทีทนไม่ได้ต่อการยั่วยุทนไม่ได้ต่อความอยากทนไม่ได้ต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นยังอายหมดไปหมดยังอายแล้วควรก็บอกว่าไม่ควรไม่ควรก็บอกว่าควรคราวนี้กระบวนการมันทำตัวเองให้สิ้นสุดลงไปในง่ายๆนี่คือลักษณะที่พี่น้องญาติโยมลูกหลานทุกคนจะพึงเข้าใจในส่วนหนึ่งที่นำมาชี้แจงวันนี้เพื่อที่จะย้ำลงไปว่าถ้าผู้พูดนี่อยู่ไม่อยู่คือตายพวกเราทั้งหลายจะได้เห็นว่าสังคมนั้นไม่มีภาพรวมมากขึ้นมากขึ้นแทบจะเชื่อไม่ได้เลยพูดทุกวันนี้แทบจะเชื่อถือไม่ได้สําด้วยอาฆาตโรตถาคตาตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ตรัสบอกเท่านั้นเราทั้งหลายเมื่อมาประชุมการฟังธรรมแล้วก็ให้นำไปคิดไปพินิจไปพิจารณาความน่าเชื่อถือความน่าไว้วางใจความน่ายอมรับนับถือมันมีอยู่แค่ไหนหากเราทุกคนเข้าใจอย่างถ่องแท้การแก้ปัญหาของเราก็จะดีขึ้นในรูปแบบของความเป็นศีลเป็นธรรมนั้นจึงเป็นรูปแบบที่เราทุกคนจะต้องรู้แก่ใจของตนเองให้มีระบบมีกฎมีเกณฑ์ในศีลห้าข้อเดียวเท่านั้นเองไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวคำหยาบไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่กล่าวคำสอดเสียดและเน็บแนมแต่กล่าวมุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ที่จะอยู่กันได้แม้จะขัดใจไม่ถูกใจก็ค่อยเป็นไปเพื่อความจริงคำสัตย์อันจะรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้ถ้าเป็นคำจริงมันรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้จะไปพูดแม้จะเป็นเรื่องจริงเรื่องสัตย์อย่างไรถ้ามันไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่อย่าไปพูดมันจะกลับมาที่หัวใจเราให้เสียหลักจึงฝากแนวการปฏิบัติไว้กับทุกท่านทุกคนเพื่อผลของการแสดงความคิดร่วมกันในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกิจกรรมที่ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมด้วยกิจกรรมที่เราร่วมกันเมืองสากลอันต่อเนื่องโดยพระราชดำริตามพระราชประสงค์ก็จะเกิดจุดที่มั่นคงแก่กันทำให้เรามีเป้าหมายมีจุดยืนที่แน่นอนจึงขออนุโมทนาบุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกคนพยายามขวนขวายสร้างให้เกิดได้มีขึ้นด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่สร้างความเป็นศีลเป็นธรรมให้กับตัวเองและเราทุกคนก็จะมีจุดหมายปลายทางที่สร้างความสงบสว่างและอยู่เย็นเป็นสุขได้จึงขออนุโมทนาสาธุการในความดีที่ทุกท่านทุกคนมีอยู่ให้ได้แสดงออกในโอกาสที่ควรที่เหมาะตามวันเวลาที่มีอยู่ด้วยความตั้งใจด้วยความปรารถนาดีที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีร่วมกันของทุกคนขอให้ทุกคนได้อภัยต่อกันให้ความจริงใจต่อกันสร้างความรักความหวังดีต่อกันด้วยมีสัจจะในหัวใจข้อวัดปฏิบัตินั้นก็จะดีขึ้นจึงฝากไว้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยบุญด้วยกุศลที่ทุก

0: นหวังดีรักดีมุ่งดีอันจะสร้างสรรค์สังคมของพวกเราให้ดีขึ้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกาลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
2: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงบัดนี้ภัทราวุฒปัญหาปัญหาของภัทราวุฒมานพเป็นลำดับที่12ภัทราวุฒมานพได้กราบทูลถามสมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งมีความว่าข้าพระเจ้าขอกราบทูลพระองค์ผู้ทรงละอาลัยตัดตัณหาความอยากดิ้นรนเป็นภูไม่หวั่นไหวละความเพลิดเพลินยินดีข้ามห้วงกิเลสได้พ้นแล้วละความดำริผิดไปต่างๆด้วยอำนาจของทิฏฐิมานะเป็นต้นเป็นภูมิปัญญาดีชนทั้งหลายจากชนบทต่างๆพากันมาประชุมเฝ้าหวังที่จะได้

ได้สดับพระวาจาของพระองค์ได้สดับต่อพระองค์ผู้ประเสริฐแล้วจึงจักแยกย้ายกันกลับไปจากที่นี้จึงขอพระองค์ได้โปรดแสดงให้แจ่มแจ้งแก่หมู่ชนเหล่านั้นเพราะว่าธรรมนี้พระองค์ทรงทราบแล้วดังนี้พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบมีความว่าพึงนำตัณหาความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนอันเป็นเหตุให้ยึดถือออกไปเสียให้สิ้นทั้งหมดในเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางคือท่ามกลางยังยึดถือสิ่งใดๆอยู่ในโลกมารก็ย่อมติดตามผู้ยึดถือทางสิ่งที่ยึดถือนั้นๆเพราะฉะนั้นภิกษุมีสติรู้อยู่ไม่พึงยึดถือกังวลห่วงใยในโลกทั้งสิ้นเพ่งพิจารณาหมู่สัตว์นี้ซึ่งยังข้องติดบ่วงหรือว่าแดนด้าวของมัจจุว่าเป็นผู้ยึดถืออยู่ข้องติดอยู่เพราะความยึดถือดังนี้นี่เป็นความแห่งคำถามและพุทธพยากรณ์ซึ่งตามคำถามนั้นผู้ถามคือพัทราวุฒมานพก็ได้กราบทูลสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าไว้หลายประการว่าทรงเป็นภูละ

อะไรตัดตัณหาไม่หวั่นไหวละความเพลิดเพลินยินดีข้ามห้วงกิเลสได้พ้นแล้วและละความดำริผิดไปต่างๆด้วยอำนาจกิเลสเสียได้เป็นผู้มีปัญญาดีดังนี้ตามคำสดุดีพระคุณของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็เป็นถ้อยคำที่เป็นกิตติศัพท์คือเสียงที่ฟุ้งขจรไปหลังที่ได้เคยแสดงแล้วพัทราวุฒมานพก็ได้กราบทูลยกย่องพระองค์ตามกิตติศัพท์ที่ได้ยินได้ฟังมาและก็ย่อมจะกล่าวด้วยความเชื่อความเลื่อมใสน้อยหรือมากที่ได้บังเกิดขึ้นในจิตใจจึงเป็นเหตุให้พากันมากราบทูลถามปัญหาเหล่านี้และที่ได้กล่าวต่อไปในคำกราบทูลว่าชนทั้งหลายมาจากชนบทต่างๆพากันมาเฝ้าหวังที่จะได้สดับพระวาจาของพระพุทธเจ้าก็ย่อมจะหมายถึงหมู่มานพทั้ง16คนนี้ด้วยซึ่งได้พากันมาเฝ้าและก็จะมีหมู่ชนอื่นๆได้มาเฝ้ากันอีกก็ล้วนแต่มุ่งที่จะได้ฟังพระวาจาของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมะก็เหมือนอย่างเมื่อมีข่าวว่ามีพระอริยะอยู่ในที่นั้นที่นี้หรือไปในที่นั้นที่นี้มาในที่นั้นที่นี้ก็ชวนใจให้บุคคลผู้ได้สดับเกิดความสนใจไปหาและสดับฟังมานพทั้ง16คนเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันก็ล้วนได้ยินได้ฟังมาว่าพระพุทธเจ้า

ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นซึ่งละอาลัยละตัณหาได้เป็นต้นหลังที่ได้กราบทูลยกย่องนั้นจึงได้พากันมาเฝ้ากราบทูลถามและมานพเหล่านี้เมื่อพิจารณาดูถ้อยคำที่กราบทูลถามก็แสดงว่าได้เป็นภูที่ได้มองเห็นทุกข์ในโลกตามสมควรและได้มองเห็นกิเลสมีความอาลัยตัณหาเป็นต้นว่าเป็นกิเลสของโลกกิเลสของชาวโลกเพราะฉะนั้นจึงได้พากันหลีกออกตามอาจารย์ไปประพฤติธรรมอยู่ในป่าต้องการที่จะได้ความพ้นทุกข์หรือว่าได้ประสบธรรมะอันนำให้เกิดความสุขจนเป็นที่พอใจแต่ก็ยังไม่ได้พบจึงได้พากันมากราบทูลถามเพื่อให้พระพุทธเจ้าตรัสบอกทางปฏิบัติให้ในข้อนี้พระพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จออกทรงผนวดจากขัตติยราชตระกูลได้ทรงแสวงหาโมกขธรรมธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นก็อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกันกับอาจารย์และศิษย์ทั้ง16คนเหล่านี้และก็ได้ทรงแสวงหาด้วยพระองค์เองทรงศึกษาจากอาจารย์ที่สั่งสอนกันอยู่มีท่านอาลาระดาบทและอุทธกันดาบทก็ยังไม่ทรงพอพระทัยว่าเป็นความหลุดพ้นต้องหลีกออกปฏิบัติด้วยพระองค์เองในทุกขระกิริยาก็ยังไม่พอประทัยว่าเป็นความหลุดพ้นยังมีกิเลสมีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสมีความทุกข์อยู่เป็นต้นว่ายังมีความอาลัยยังมีตัณหาความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนยังมีความหวั่นไหวคือยังมีความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างในอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของความยินดีความยินร้าย

ยังมีความเพลิดเพลินยังมีทุกข์ยังไม่พ้นจากความทุกข์และจากกิเลสทั้งหลายเหล่านี้และยังมีความดำริไปต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างอันไม่แน่นอนเดี๋ยวก็คิดอย่างนั้นเดี๋ยวก็คิดอย่างนี้ไม่ยุติลงเป็นหนึ่งได้เพราะยังไม่มีความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงเหล่านี้ก็ทำให้ทรงทราบพระองค์เองว่ายังไม่พ้นยังไม่เป็นโมกขธรรมแม้ว่าจะได้ปฏิบัติได้จนถึงสมาบัติ7สมาบัติ8อันเป็นสมาธิอย่างสูงแต่ก็ทรงทราบจิตใจของพระองค์เองได้ว่ายังมีกิเลสและมีทุกข์ดังที่กล่าวมาเมื่อเป็นดังนี้ก็ยังไม่พ้นจึงยังไม่พอพระทัยว่าได้หลุดพ้นได้ตรัสรู้จึงได้ทรงเปลี่ยนทางปฏิบัติใหม่จนถึงทรงพบมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางด้วยพระองค์เองทรงปฏิบัติดำเนินไปในทางนี้จนทรงได้วิชาวิมุตติวิชาคือความรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงมีอริยสัจทั้ง4เป็นหลักจึงทรงได้วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นละกังวลห่วงใยอะไรละตัดตัณหาเสียได้ไม่มีความหวั่นไหวขึ้นลงไปในอารมณ์ทั้งหลายละความเพลิดเพลินข้ามห่วงกิเลสและกองทุกข์ทั้งหมดได้พ้นไปได้จริงๆละความดำริที่ดีไม่ดีเปลี่ยนไปบ่อยๆได้เพราะมีความรู้ดีคือรู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงตัดกิเลสได้หมดความดำริจึงเป็นความดำริอันถูกต้องไม่มีเปลี่ยนแปลงกลับกลายตรวจดูพระทัยของพระองค์เองก็ทรงทราบได้ว่าพ้นได้แล้วจริงๆไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสเหลืออยู่ดังนี้ส่วนบรรดาผู้ที่ออกปฏิบัติทั้งหลายจะขนขวายไปอยู่ในป่าก็ดีโคนไม้ก็ดีหรือไปหาคณาจารย์ไหนๆก็ดีจะเป็นในพุทธศาสนาก็ตามภายนอกพุทธศาสนาก็ตามเมื่อพิจารณาดูจิต

ยังมีกิเลสอยู่ยังมีทุกข์อยู่ยังมีอะไรยังมีความดิ้นรนทะเยอทะยานมีความเพลิดเพลินมีทุกข์ก็ยังไม่พ้นและยังมีความดำริคิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้ไม่แน่นอนเป็นอย่างเดียวก็แปลว่ายังรู้ไม่เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันเป็นเหตุตัดกิเลสและของทุกข์ได้ทั้งสิ้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องแสวงหาทางปฏิบัติต่อไปหาอาจารย์ที่จะเป็นผู้สั่งสอนต่อไปพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นพระบรมศาสดาได้ตรัสสั่งสอนให้รู้ถึงทางปฏิบัติเข้าถึงความดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยแท้จริงเพราะฉะนั้นเมื่อภัทราวุฒมานพได้กราบทูลถามแม้จะไม่ได้ระบุให้ทรงแสดงธรรมะข้อไหนเพื่ออะไรแต่ก็ทรงทราบถึงพื้นและความต้องการของผู้ถามกับทั้งอุปนิสัยอัจฉาสัยที่ได้ปฏิบัติมาจึงได้ตรัสชี้ตรงเข้าไปถึงทางที่ยังไม่พบจึงยังไม่ได้ความพ้นทุกข์ก็คือตรัสชี้ตรงเข้าไปให้กำจัดตัณหาคือความอยากดิ้นรนอันเป็นเหตุให้ยึดถือคือดับความอยากดิ้นรนนั้นเสียทั้งหมดทั้งในเบื้องบนทั้งในเบื้องต่ำทั้งในเบื้องขวางคือท่ามกลางเบื้องบนนั้นได้แก่อดีตคือสิ่งหรืออารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเบื้องต่ำนั่นได้แก่อนาคตคือสิ่งที่ยังไม่มาถึงอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงเบื้องขวางคือท่ามกลางนั่นก็ได้แก่สิ่งหรืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งอดีตนั่นก็ได้อีกอย่างหนึ่งเบื้องบนนั่นก็ได้แก่เทวโลกเบื้องต่ำนั่นก็ได้แก่อบายโลกเบื้องขวางคือท่ามกลางนั่นก็ได้แก่มนุษยโลกอีกอย่างหนึ่งเบื้องบนนั่นก็ได้แก่กุศลธรรมเบื้องต่ำนั่นก็ได้แก่อกุศลธรรมเบื้องขวางคือท่ามกลางนั่นก็ได้แก่อัพยากตธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางๆก็เป็นอันว่าตรัสสอนให้สงบระงับกำจัด

ตัณหาคือความอยากดิ้นรนอันเป็นเหตุให้ยึดถือทั้งหมดอย่ายึดถือสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่ายึดถือสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่ายึดถือสิ่งที่เป็นปัจจุบันเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่งที่เป็นอดีตรู้สิ่งที่เป็นอนาคตรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันรู้ไม่ยึดรู้ปล่อยรู้วางทั้งหมดทั้งนี้ก็เพราะว่าหากยังมีความยึดสิ่งใดๆอยู่มารก็ย่อมติดตามผู้ที่ยึดนั้นทางสิ่งที่ยึดไว้นั้นนั่นแหละยึดสิ่งอันใดไว้มารก็ยอมติดตามผู้ยึดทางสิ่งที่ยึดไว้นั่นมารนั่นโดยตรงก็ได้แก่กิเลสทั้งหลายเป็นต้นว่าอวิชชาคือความไม่รู้ตัณหาความดิ้นรนทยานอยากหรือราคะโทสะโมหะเป็นต้นเหล่านี้เป็นกิเลสมารและเมื่อเป็นกิเลสมารขึ้นมากิเลสมารนี้ติดตามผู้ที่มีความยึดสิ่งใดๆเอาไว้ผู้ที่ยึดนั่นเองก็ต้องเป็นทุกข์ไม่พ้นทุกข์ไปได้และสิ่งที่ยึดไว้นั้นตั้งแต่ขันธ์อันเป็นที่ยึดถือคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่นย่อลงเป็นนามรูปอันนี้ก็เป็นมารขึ้นมาด้วยเป็นขันธมารกรรมที่ประกอบกระทำก็เป็นมารขึ้นมาด้วยเรียกว่าอภิสังขารมารและเมื่อเป็นดังนี้ก็ทำให้ไปยึดถือเอาทุกข์ของขันมาเป็นทุกข์ของตนทุกข์ของขันก็เป็นมารขึ้นมาด้วยทั้งความแก่ทั้งความเจ็บทั้งความตายก็ยกเอาความตายขึ้นมาเรียกว่ามัจจุมารทั้งหมดก็กลายเป็นมารขึ้นมาคือเป็นผู้ที่ทำลายล้างความดีทำลายล้างผลดีที่จะพึงได้ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสชี้ให้เห็นโทษของความยึดว่าเมื่อยึดสิ่งอันใดไว้สิ่งที่ยึดไว้นั่นแหละก็นำมารเข้ามาให้ติดตามมารก็เข้ามาครอบงำบุคคลผู้ยึดคือครอบงำจิตใจให้อยู่ในอำนาจเพราะฉะนั้นจิตใจที่อยู่ในอำนาจของมารจึงเป็นจิตใจที่ไม่รู้สัจจะที่เป็นตัวความ

ริงเป็นจิตใจที่หลงเป็นจิตใจที่ประกอบด้วยราคะโทสะทั้งหลายบรรดากิเลสเหล่านี้ก็ซึมซาบอยู่ในจิตใจเหมือนอย่างสีที่ปนอยู่ในน้ำเป็นสีแดงสีเหลืองเป็นต้นและเมื่อเป็นดังนี้บรรดาทุกข์ทั้งหลายซึ่งอันที่จริงเป็นทุกข์ของขันธ์ก็มาเป็นทุกข์ของผู้ยึดมีความตายเป็นต้นซึ่งท่านยกขึ้นเป็นมารอย่างหนึ่งเรียกว่ามัจจุบันดังที่กล่าวมานั้นเมื่อเป็นดังนี้จึงได้ตรัสสอนชี้เห็นโทษของความยึดถือและก็ได้ตรัสยกเอาภิกษุซึ่งเป็นภูที่ออกบวชเพื่อความพ้นกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นอยู่แล้วเป็นตัวอย่างว่าให้พึงมีสติมีความรู้ไม่ยึดถือกังวลในโลกทั้งสิ้นพิจารณาให้เห็นหมู่สัตว์ที่ยังคล้องติดอยู่ในบ่วงของมัจจุคือความตายยังไม่พ้นทุกข์ว่าเป็นสัตตะคือเป็นผู้คล้องอยู่ก็เพราะความยึดถือดังนี้และให้ปล่อยความยึดถือนั้นเสียอันที่จริงนั่นก็เป็นธรรมะที่ตรัสสอนเหมาะแก่ภาวะของผู้ถามซึ่งต้องการความพ้นทุกข์คือนับเป็นผู้ที่ออกปฏิบัติเหมือนอย่างเป็นภิกษุแต่ว่าผู้ที่ยังไม่มุ่งจะปล่อยวางถึงเพียงนั้นก็พึงทราบไว้และก็พึงทราบว่าแม้ในการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไปก็จะต้องปฏิบัติละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือตามภูมิตามชั้นเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้เพราะผู้ปฏิบัติธรรมที่ถือว่าธรรมจารีผู้ปฏิบัติธรรมนั้นตั้งต้นแต่ขั้นศีลขึ้นไปก็ต้องปฏิบัติละขึ้นไปโดยลำดับอบรมขึ้นไปโดยลำดับต้องมีปหานะคือการละกับภาวนาคือการอบรมเป็นคู่กันขึ้นไปกล่าวคือในขั้นศีลนั้นก็ต้องละตัณหาอย่างหยาบอันเป็นเหตุให้ฆ่าเขาบ้างลักของเขาบ้างเป็นต้นอันกรรมที่ประกอบออกไปเป็นปานาติบาตเป็นอทินนาทานนั้นเกิดจากจิตใจที่ลุกอำนาจของตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอย่างแรงหรือว่าโลภโกรธหลงอย่างแรงเพราะฉะนั้นจะรักษาศีลได้ก็จะต้องละตัณหาอย่างหยาบดังกล่าวนี้คือตัณหาอย่างแรงดังกล่าวนี้และตัณหาจะเป็นตัณหาอย่างแรงหรือเบาขึ้นไปก็ตามก็เป็นเหตุให้ยึดถือทางนั้นคือเมื่อตัณหาเกิดขึ้นก็ทำให้ต้องยึดถือว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นเราจะต้องทำอย่างนี้

จึงจะต้องฆ่าเขาบ้างจะต้องลักของเขาบ้างการที่จะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้นี้ก็เป็นความยึดถือถ้าไม่ยึดถือก็ไม่ท

0: านาติบาตบ้างเอาอธินาทานบ้างเข้ามาคือยึดถือเอาอกุศลกรรมเข้ามานั่นเองเพราะฉะนั้นจะทำปฏิบัติในขั้นศีลก็จะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือบาปอกุศลอันเป็นกรรมที่ประกอบกระทําเป็นบาปเป็นอกุศลต้องละได้จึงจะรักษาศีลได้จะทำสมาธิก็ต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือนิวรณ์ให้ได้คือต้องสงบนิวรณ์ใจจึงจะเป็นสมาธิเมื่อยังมีตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือนิวรณ์ไว้อยู่ยังไม่ปล่อยนิวรณ์ก็ทำสมาธิไม่ได้สมาธิไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็จะต้องวางนิวรณ์ปล่อยนิวรณ์คือจะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือนิวรณ์เสียให้ได้ใจจึงจะได้สมาธิปฏิบัติจะปฏิบัติในทางปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปก็จะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือตัวเราของเราหรืออวิชชาคือความไม่รู้เสียให้ได้ไปโดยลำดับเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเกิดปัญญาฉะนั้นการปฏิบัติละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือนั้นจึงต้องทำไปโดยลำดับแม้ว่าในการปฏิบัติประจำวันต่างๆก็จะต้องมีความปล่อยวางเป็นต้นว่าจะนอนให้หลับก็จะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถืออารมณ์ถ้ายังมีตัณหายึดถืออารมณ์อยู่จิตยังไม่วางอารมณ์ก็หลับไม่ลงวางอารมณ์ได้ก็หลับได้หรือว่าทำงานอย่างหนึ่งแล้วจะเปลี่ยนไปทำงานอีกอย่างหนึ่งก็จะต้องวางงานที่ทำไว้ก่อนอันต้องการจะวางนั้นให้ได้แล้วจึงจะไปจับงานอย่างอื่นต่อไปอีกได้เพราะฉะนั้นยังต้องมีการหัดใจให้รู้จักปล่อยวางตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือแม้ว่าจะยังมีความยึดถืออยู่ยังมีตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถืออยู่เมื่อควรจะละอะไรก็ต้องให้ละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือสิ่งนั้นได้และเมื่อควรจะถืออะไรยึดอะไรจึงจะไปยึดสิ่งนั้นเช่นวันในการละความชั่วกระทำความดีก็จะต้องละตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือความชั่วแต่แล้วก็มายึดถือความดีแต่แม้เช่นนั้นก็ยังดีและเมื่อได้กระทำความดีตามลำดับชั้นขึ้นไปก็จะต้องละชั้นต่ำเดินขึ้นไปสู่ขั้นสูงโดยลำดับเหมือนอย่างขึ้นบันไดต้องละบันไดแต่ละขั้นขึ้นไปโดยลำดับโดยเมื่อเหยียบบันไดขั้นหนึ่งจะขึ้นบันไดขั้นสูงก็จะต้องปล่อยบันไดขั้นที่เหยียบนั้นขึ้นไปเหยียบขั้นที่สูงยิ่งขึ้นไปดังนี้จึงจะขึ้นสูงไปได้ฉะนั้นการปฏิบัติหัดให้ละได้ซึ่งตัณหาอันเป็นเหตุให้ยึดถือไปโดยลำดับดังนี้จึงเป็นประโยชน์แม้จะยังยึดถืออยู่ก็ให้ยึดถือในส่วนที่ดีและให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงสามารถนำมาใช้ปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต่ำขึ้นไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจความทำความสงบสืบต่อไป
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ตามวันเวลาที่กำหนดไว้วันพระและวันอาทิตย์ซึ่งถือปฏิบัติเป็นพิเศษอาศัยเหตุแห่งวันหยุดทางพระพุทธศาสนาและวันหยุดสากลที่หยุดกันเพื่อได้ประกอบกองบุญกุศล

เป็นกรณีพิเศษนอกจากจะทำบุญตักบาตรยังต้องไหว้พระสวดมนต์ย่อแล้วก็ถวายทานรับศีลถวายทานรับพรสวดถวายพระพรเป็นต้นกิจวัตรอื่นใดก็คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายแม่ครูบาอาจารย์จะอยู่หรือไม่อยู่เราก็อาศัยการสมาทานเป็นหลักเพราะเจตนาวีรัตงดเว้นด้วยตนเองสัมปตาวีรัตก็มุ่งมั่นประกาศสัจจะต่อสิ่งที่เราเคารพกราบไหว้และนับถือสมาทานวีรัตเราก็ประกาศต่อหน้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องหมายที่เราพึงทำกันได้แม้ที่สุดก็ประกาศจากพระสงฆ์สามเณรข้อนี้เป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติกันอยู่แล้วเพียงแต่รักษาข้อวัดปฏิบัติให้คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายความหมายของการปฏิบัติเราก็จะได้ดีขึ้นอันชีวิตนี้เมื่อเรามุ่งอยู่กับทานกับศีลกับภาวนาชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่สมแท้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์อาศัยใจเป็นหลักเมื่อใจมุ่งมั่นอยู่กับคุณงามความดีเป็นหลักเป็นฐานการกระทำใดๆก็ง่ายการกระทำใดๆก็สะดวกเพราะชีวิตนั้นเต็มไปด้วยเหตุและผลเต็มไปด้วยบุญกุศลเต็มไปด้วยคุณงามความดีของแต่ละคนเมื่อเราเอาตัวเอาตนมาเกิดชีวิตของเราก็ประเสริฐด้วยคุณธรรมที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติที่ได้ทำได้แสดงออกชีวิตของเราก็จะประเสริฐขึ้นด้วยลักษณะอย่างนี้ก็ใจที่อยู่กับคุณงามความดีเป็นใจที่มีหลักมีฐานใจที่อยู่กับคุณงามความดีก็ใจมีเหตุมีผลใจอยู่กับงามคุณงามความดีใจก็จะพึ่งตนและพึ่งคนที่มีศีลมีธรรมได้เพราะใจที่อยู่กับคุณงามความดีอยู่ตรงไหนไปตรงไหนเกาะที่ไหนอย่างไรเราก็อยู่ได้โดยความดีทั้งนั้นความดีที่เกิดจากใจจึงเป็นความดีที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแน่วแน่เป็นหนึ่งอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างความดีที่เกิดจากใจจึงเป็นความดีที่เด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวภายในจิตภายในใจของตนเมื่อความดีมีเหตุมีผลภายในจิตใจของตนได้ความดีนั้นก็เรียกว่าดีจริงดีจริงก็มุ่งที่จะทำลายตัวราคะโทสะโมหะดีจริงก็มุ่งที่จะทำลายตัวโลภตัวโกรธตัวหลงดีจริงก็มุ่งเพื่อที่จะปลงจะวางดีจริงก็มุ่งเพื่อความไม่ยึดไม่ติดในที่สุดเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าดีจริงก็ใจเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวมาได้นั้นต้องอาศัยใจที่ได้ฝึกในรูปแบบใดที่เราเคยฝึกไม่ว่าจะเป็นบริกรรมภาวนาบริกรรมนิมิตด้วยรูปแบบใดที่เราถนัดสะดวกเมื่อจิตใจเราสงบจิตใจเราสงัดลงไปแล้วรูปแบบนั้นอย่างนั้นย่อมง่ายและสะดวกสบายเสียทุกสิ่งทุกอย่างในแนวปฏิบัติจึงเข้าใจได้ว่าการปฏิบัตินั้นมุ่งเพื่อที่เราทุกคนจะเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาด้วยหัวใจที่ทำจริงปฏิบัติจริงด้วยหัวใจที่นิ่งที่สงบจริงย่อมเข้าใจในหลักแก่นแท้ของพระศาสนาจิตหนึ่งจิตนั้นนิ่งใจนั้นสงบด้วยรูปแบบของการไหว้พระสวดมนต์ด้วยรูปแบบของการ

การฟังเทศฟังธรรมด้วยรูปแบบของการบริกรรมเช่นหายใจเข้ากำหนดว่าพุทหายใจออกว่าโทแม้บทอื่นใดที่ท่องบนสาธยายอยู่ในจิตในใจของตนล้วนแล้วแต่เป็นการยังจิตยังใจให้สงบลงได้ที่สุดของใจนั้นทำอะไรพูดอะไรเมื่อใจมุ่งมั่นอยู่กับคุณงามความดีเมื่อใจมุ่งอยู่หยุดอยู่กับคุณงามความดีใจนั้นก็จะมีหลักมีเกณฑ์ใจนั้นก็จะมีเหตุมีผลใจนั้นก็จะเป็นศีลเป็นธรรมกับแต่ละคนเมื่อเรามุ่งมั่นด้วยเหตุด้วยผลเมื่อเรามุ่งมั่นอยู่ด้วยคุณงามความดีของตนใจดวงนี้ย่อมพาเราทุกคนให้ดีขึ้นใจดวงนี้ย่อมพาเราทุกคู่ทุกคนในสมบูรณ์และดีได้อาศัยใจเป็นหลักใจเป็นประธานสุดแท้แต่ใจเมื่อใจอยู่ใจนิ่งใจเย็นใจสงบใจก็จะมีผลต่อการยกขึ้นซึ่งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อใจเรานิ่งเมื่อใจเราสงบเมื่อใจเราเย็นจริงการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างก็มีผลและให้ผลตามโอกาสที่เราทำอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ฝึกอยู่ฟื้นอยู่คมอยู่ใจเราก็จะอยู่อย่างนั้นอาศัยใจนั้นมีหลักเมื่อใจเรามีหลักมีฐานเมื่อใจเรามีเหตุมีผลจิตของเราใจของเราแต่ละคนก็จะนิ่งและก็สงบลงได้เมื่อนิ่งและสงบลงได้ใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวข้อปฏิบัติก็จะได้ชื่อว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างไปสงบประเดี๋ยวประดาวก็ไม่เป็นไรสงบเล็กสงบน้อยก็ไม่เป็นไรสงบนิดสงบหน่อยก็ไม่เป็นไรพอใจมันสงบสงัดลงไปได้แล้วนั่นแลได้ว่ามีอานิสงส์ถ้าไม่เราทุกคนเข้าใจในข้อพึงจะละจะเลิกจะลดแล้วก็จะเพิกถอนแม้ที่สุดก็ปล่อยวางได้กับสิ่งที่เป็นอยู่โดยทั่วไปเมื่อจิตของเราใจของเรากำหนดได้ในรูปแบบอย่างนี้สิ่งที่ทำคำที่พูดจึงมุ่งอยู่ที่ความดีเมื่อจิตใจเราอยู่กับความดีเป็นอารมณ์ของใจใจดวงนี้ก็จะพาให้เรานั้นเข้าใจต่อทุกสิ่งทุกอย่างรู้เข้าใจตื่นลึกหนาบางทุกสิ่งทุกอย่างพอใจดวงนี้สงบและก็สงัดลงความจริงก็จะปรากฏขึ้นเป็นหลักเป็นฐานความจริงก็จะปรากฏขึ้นเป็นเหตุเป็นผลกิริยาของใจที่แสดงออกก็บอกลักษณะรับผิดชอบตนและหมู่คณะผู้มีใจที่ฝึกฝนอบรมมาดีจึงได้ชื่อว่าจิตตังดันตังสุขาวหันติจิตที่ได้รับการฝึกฝนด้วยดีนำความสุขมาให้จิตตัสสะดามาโซสาธุการฝึกจิตเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆของเราก็มีเหตุมีผลข้อปฏิบัติใดๆของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลข้อปฏิบัติใดๆของเราก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของใจนั้นเป็นเรื่องของเหตุของผลเมื่อใจอยู่ใจนิ่งใจเย็นใจสงบความจริงก็จะมีผลต่อการเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยว่าใจนั้นเป็นหลักเมื่อใจเป็นหลักเป็นฐานเมื่อใจเป็นงานที่เราทุกคนทำได้ปฏิบัติได้ใจนี้ก็จะพาให้เรามีเหตุมีผลใจนี้ก็จะพาให้เราเป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบทุกรูปแบบอาศัยใจนั้นมีหลักพอใจนั้นมีหลักใจก็อยู่ได้ใจมีหลักใจก็อยู่ได้โดยเหตุโดยผลใจมีหลักใจก็อยู่ได้โดยความดีงามของตนรอผลต่อการปฏิบัติรู้ตื้นลึกหนาบางรู้หยาบรู้ละเอียดรู้ธาตุแห้งความจริงของใจที่เป็นอยู่เมื่อเรารู้แน่แก่ใจอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็จะชื่อว่าให้ผลและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจิตดวงนี้ใจดวงนี้ถึงบอกว่าสงบและก็สงัดจิตดวงนี้ถึงบอกว่าสงบและก็สงัด
เมื่อจิตสงบใจสงัดความสงบสงัด

เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราทำก็เป็นศีลเป็นธรรมทำก็เป็นเหตุเป็นผลการปฏิบัติของเราทุกคนก็จะค่อยละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งรู้ว่าที่ใดเข้าไปยึดที่นั้นเป็นทุกข์ที่ใดเข้าไปยึดไว้ถือไว้ที่นั้นน่ะเป็นทุกข์ไอ้เรื่องยึดไว้ถือไว้ไม่เป็นทุกข์เป็นอันไม่มีผู้ใดที่เข้าไปยึดไว้ถือไว้ผูกไว้หอบไว้หิ้วไว้ผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นทุกข์มีเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นเวรเป็นภัยในที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้ข้อปฏิบัติจึงไม่ได้มีเหตุอื่นใดที่เราจะแก้ไม่ได้ปรับไม่ได้จึงต้องปล่อยต้องวางต้องละต้องเลิกในที่สุดพอรู้สาเหตุแห่งความทุกข์โทษทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากการยึดน้อยก็ทุกน้อยยึดมากก็ทุกมากคันไม่ยึดไม่ติดแม้ที่สุดผิดถูกไม่มีในใจทุกโทษเวรภัยก็ไม่เกิดขึ้นกับเราการปฏิบัติจึงมุ่งอยู่ตรงนี้การปฏิบัติจึงมุ่งเห็นตรงนี้ให้จิตของเรานั้นลดเลิกละเพิกถอนในที่สุดอาศัยบทบริกรรมก็ดีอาศัยการเพ่งก็ดีอาศัยการตั้งใจฟังก็ดีตั้งใจดูตั้งใจทำตั้งใจพูดแม้สิ่งอื่นใดที่เราทำให้จิตเรารวมลงได้ล้วนแล้วแต่เป็นการนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงตัวเองทุกรูปแบบข้อปฏิบัติจึงพิจารณาอยู่กับสิ่งที่ตรงกันข้ามตลอดเวลาพิจารณาอยู่กับสิ่งที่ตรงกันข้ามตลอดเวลาเกศาหมายถึงผมโลมาหมายถึงหนังโลมาหมายถึงขนนะขาหมายถึงเล็บทันตาหมายถึงฟันตาโจหมายถึงหนังเมื่อเรารู้ว่าเกศาโลมานาขาทันตาตาโจเราก็จะรู้อื่นใดมากไปกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าขึ้นชื่อว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นสิ่งที่เรามีอยู่กันทุกคนเมื่อเรานั่งดูนอนดูเดินดูลักษณะของหนังเนื้อเอ็นกระดูกจนเข้าไปถึงตับไตไส้พุงของตัวเราเราจะเข้าใจว่ามันคืออะไรใจเมื่อมันมีกำลังแห่งความสงบใจก็จะเฝ้าดูตับไตไส้พุงเนื้อหนังมังสากระดูกกระเดี่ยวนั่งดูพิจารณาดูตั้งแต่หนังบางๆที่เคลือบไว้อยู่ซึ่งมีส่วนรอบโดยที่สุดขั้นเมื่อเรานั่งดูไปดูมาแล้วเราจะรู้ว่าไอ้นี้คือสิ่งที่มีอยู่ไอ้นี้คืออะไรไอ้นี้เป็นอย่างไรไอ้นี้อยู่ในลักษณะอย่างไรแม้ว่าเราจะดูในลักษณะยืนเดินนั่งนอนดูได้ทั้งนั้นดูผมดูขนดูหนังดูเล็บดูฟันดูตับไตไส้พุงของตัวเองที่มีอยู่ในอาการ32เรานั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูจิตใจเราจะได้ไม่เศร้าหมองจิตใจเราจะได้ไม่ขุ่นมัวเรียกว่านั่งดูกายนั่งดูเวทนานั่งดูจิตนั่งดูอารมณ์ของตัวเองเป็นการนั่งดูอยู่ที่กายดูอยู่ที่ความรู้สึกนั่งอยู่ที่อาการนั้นๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อเรานั่งดูเข้าใจรู้ได้อย่างนี้อาการแห่งพระกรรมฐานก็จะมีผลต่อใจเราทุกผู้ทุกคนว่าพระกรรมฐานนั้นเป็นเรื่องของใจเมื่อใจไปดูกายดูจิตดูเวทนาดูอารมณ์เจ้าของจนดูลงไปลึกถึงหนังเล็บฟันเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงศีรษะจดปลายเท้าปลายเท้าจดศีรษะดูจนเห็นความเป็นขยะขยแยงดูจนเห็นความเป็นขยะดูจนความจริงมันปรากฏหน้าสยิดสยันในใจของเราดูจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในจิตใจของเราดูจนเกิดความรู้สึกคลายออกซึ่งอำนาจกำหนัดยินดีใดๆนั่งดูนอนดูยืนดูอยู่อย่างนี้เหมือนกับเราจะดูอาหารที่ตั้งอยู่ต่อหน้าของเราดูจนเห็นความเป็นขยะดูจนรู้ว่าเป็นขยะดูจนรู้ว่าเป็นของปฏิกูลบูดเน่าดูจนเป็นของปฏิกูลโสโครกดูจนเห็นเป็นสิ่งที่เราหน้าสีดเสียนและก็กินไม่ได้ความในใจของเราดูรู้อยู่อย่างนี้แล้วเราจะเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกของปุถุชนโดยทั่วๆไปเราจะเห็นตรงกันข้ามกับความจริงของความเป็นปุถุชนโดยทั่วๆไปเราจึงดูสิ่งที่มีอยู่ย้อนต่อความจริงสิ่งที่เราสัมผัสใดๆเข้าใจตามความเป็นจริงสิ่งที่มีอยู่ดูรู้เข้าใจในสภาวะนั้นๆที่เป็นอยู่ว่าลักษณะของจริงนั้นเป็นลักษณะอย่างไรเราจึงดูเราจึงสังเกตเราจึงกำหนดได้ในเหตุและผลนั้นๆเมื่อเราดูรู้เข้าใจ

ใจสังเกตโดยเหตุและผลนั้นๆการปฏิบัติของเราก็จะเข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนาเพราะของจริงมีอยู่กับทุกคู่ทุกคนของจริงโดยเนื้อแท้แห่งอสุภะอสุพังนั้นปรากฏอยู่ในทุกคนดูลักษณะของกายดูลักษณะของจิตดูสภาพกายสภาพจิตที่แท้จริงแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋ออย่างนี้เช่นนี้อย่างนี้เมื่อใจเราอยู่เรานิ่งใจเราเย็นลงเราก็จะรู้ว่าปลงลงวางได้วางได้ปลงลงในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราวางลงปลงได้ได้ความจริงสิ่งเหล่านี้จิตของเราใจของเราก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อจิตใจเราละเอียดลงกับการดูกายดูเวทนาดูจิตดูอารมณ์แล้วเราจะเห็นสิ่งที่น่าปลงสังเวชสลดใจในตัวเองว่าโดยเนื้อแท้ธาตุแท้หนังบางๆหุ้มไว้เท่านั้นไม่ได้มีเหตุอื่นใดอย่างอื่นใดมากไปกว่าสิ่งเหล่านี้หนังบางๆหุ้มไว้อยู่เท่านั้นเองไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยอื่นใดไม่ได้มีเหตุมีผลมีอะไรอื่นใดมากไปกว่าความจริงสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แนวปฏิบัติของเราก็จะอยู่กันได้และอยู่กันได้ด้วยความเข้าใจและอยู่กันได้ด้วยความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในแนวปฏิบัติจึงรู้ได้เข้าใจชัดในแนวปฏิบัติจึงรู้อยู่เข้าใจอยู่เมื่อเรารู้อยู่เข้าใจอยู่รู้ได้เข้าใจชัดแล้วความจริงของธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นกับใจเราความจริงของธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นกับใจเราว่ามีลักษณะอย่างไรว่ามีความจริงอย่างไรว่ามีความละเอียดอย่างไรว่ามีความรอบคอบอย่างไรสุขุมอย่างไรเมื่อใจเราดูไปดูมาแล้วจึงรู้ว่าอ๋อตรงนี้เองเรียกว่าขยะอสุภะอสุพังมันเกิดขึ้นกับตัวเราดูจนเห็นว่าซากศพเคลื่อนที่ได้ดูจนเห็นว่าโครงกระดูกเคลื่อนที่ได้ดูจนไม่มีอะไรที่น่ายึดน่าติดน่าสำคัญผิดในตัวในตนดูเราทุกคนไม่ได้ต่างกันกับคนอื่นโดยทั่วไปเพราะถ้าเราดูตัวเราได้แล้วดูอย่างอื่นก็ดูได้หมดดูอย่างอื่นก็เห็นเป็นเหมือนกับเราหมดลองนั่งดูว่าตายเก่าตายใหม่ตายนานๆเป็นอย่างไรหมูม้าตายอย่างนั้นหมูม้าตายอย่างนั้นเป็ดไก่วัวควายตายอย่างนี้เราดูซิว่าความตายนั้นมันปรากฏอย่างนั้นในตัวเราแท้จริงนั้นมีลักษณะอย่างไรสำหรับอาจจะเหม็นกว่าทุกสิ่งทุกอย่างซ้ำไปด้วยถ้าเราดูรู้ด้วยความหมายที่แท้จริงเราจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรเลยความที่กิเลสมันเหยียบใจคนความที่ตัณหามันเหยียบใจคนมันจึงพาให้ต้องดิ้นรนไม่มีที่สิ้นสุดวกวนดิ้นรนไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอำนาจกิเลสตัณหามายาของแต่ละคนเมื่ออำนาจกิเลสตัณหามายาของแต่ละคนมันเหยียบใจคนลงได้แล้วเลยกลายเป็นหลงตนลืมตัวมัวเมาในความเป็นคนจนไม่รู้ว่าตัวเราคือใครเราอย่างไรทั้งที่ความจริงมันปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าพึงกลัวน่าพึงรังเกียจน่าพึงขยะขยแยงในใจเราสีดใสเย็นในใจเราดูเป็นขยะเต็มไปหมดถ้าเราดูไปดูมาธาตุแท้งความถือเราถือเขาถือตัวถือตนจริงๆแล้วไม่มีอะไรความที่ไม่รู้จริงในใจความที่ไม่เข้าใจจริงในใจจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเรานิ่งเมื่อเราสงบเมื่อเราหยุดอยู่แล้วเราจะรู้ตัวเองว่าอ๋อความจริงมันปรากฏอย่างนี้ความจริงมันเกิดขึ้นอย่างนี้ความจริงมันอยู่ได้อย่างนี้ความจริงมันมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้ความจริงนั้นมีลักษณะอย่างนี้ดูรู้ให้เข้าใจดูรู้ให้เข้าใจให้เห็นจริงให้เห็นแจ้งให้เห็นชัดในใจของตนว่าการปฏิบัติของเราทุกคนนั้นต้องเข้าใจฐานแท้งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้แก่นแท้เนื้อแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามีหลักมีเกณฑ์เมื่อเรามีเหตุมีผลการเฝ้าดูกายดูใจของตนก็จะละเอียดลงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเราจะปลงสังเวชตัวเองได้และเราก็จะปลงสังเวชสะดดใจตัวเองได้ในแนวปฏิบัติจึงรู้ได้เข้าใจชัดจึงรู้อยู่เข้าใจอยู่เมื่อจิตสงบใจสงัดการปฏิบัติของเราก็มีผลเมื่อจิตสงบใจสงัดการปฏิบัติเราก็ให้ผลในแนวปฏิบัติของเราทุกคนจึงดูรู้เข้าใจได้ง่าย
ความหมายของการเฝ้าฝึก

ปฏิบัติจึงดูได้ง่ายขอให้จิตสงบใจสงัดลงไปในรูปแบบดังที่กล่าวมาแล้วการพิจารณาอกเขาอกเราตัวเขาตัวเราใจเขาใจเราก็จะเป็นความละเอียดง่ายขึ้นก็จะเป็นศีลเป็นธรรมมากขึ้นก็จะเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นจึงต้องนั่งดูกายดูจิตดูสภาวะที่แท้จริงของตนแล้วเราทุกคนก็จะเกิดความเข้าใจว่าไม่ควรยึดไม่ควรติดไม่ควรเอาผิดไม่ควรเอาถูกไม่ควรเอาแพ้ไม่ควรเอาชนะแม้ที่สุดธรรมมันก็จะเป็นธรรมในใจของแต่ละคนในลักษณะรูปแบบของการอยู่ในสังคมก็จะเย็นและสบายสันตุที่ปรมังสุขังเมื่อเราเข้าใจในความหมายเครื่องนุ่งห่มอาหารการอยู่กินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคส่วนที่จำเป็นไม่จำเป็นเราก็จะได้ควบคุมตัวเองแม้ที่สุดเราก็จะได้ไม่ยึดติดอะไรมากมายกับสิ่งเหล่านี้ใช้เป็นใช้ได้ประโยชน์ใช้เป็นและใช้มีประโยชน์เมื่อเราใช้ได้ใช้เป็นใช้มีประโยชน์แล้วการปฏิบัติของเราก็จะเข้าใจในแก่นแท้การปฏิบัติของเราก็จะเข้าใจในเนื้อแท้ของการฝึกการปฏิบัติเราก็จะบอกว่าปลงได้วางได้เลิกได้ละได้หยุดได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่เราจะหอบหิ้วไปด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือกันนั่นแหละจะจนจะรวยจะสวยจะขี้เลสุดท้ายของสุดท้ายไม่มีความหมายอะไรถ้ามีดีก็พอที่จะยกย่องสรรเสริญถ้าไม่มีดีก็ไม่ได้ต่างกับสัตว์โดยทั่วไปสำรายไม่มีดียังสร้างความไม่ดีใส่ตนและสังคมไว้อีกนั่นแหละได้ชื่อว่าความไม่เป็นธรรมเป็นวินัยกับตัวเองไม่มีเหตุมีผลกับตัวเองในการเป็นอยู่ชีวิตที่เข้าใจในข้อปฏิบัติที่แท้จริงจึงเป็นชีวิตที่นิ่งเป็นชีวิตที่สงบเป็นชีวิตที่สงัดเป็นชีวิตที่ปราศจากทุกโทษเวรภัยในใจของเป็นการกำหนดพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลามาจากความไม่มีอะไรเราก็จะกลับไปอยากไม่มีอะไรเราเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษมากกว่ากันโรคน้อยโรคมากเบียดเบียนน้อยเบียดเบียนมากอายุสั้นอายุยาวอายุยืนเป็นความหมายของสัตว์โลกที่เกิดมาอยู่ในความเป็นจริงสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงเป็นกันอยู่อย่างนี้เนื่องจากใจที่เรานิ่งเนื่องจากใจที่เราสงบเนื่องจากใจที่เราสงัดเมื่อใจเรานิ่งใจเราสงบใจเราสงัดธรรมก็ถือว่าเป็นศีลเป็นธรรมธรรมก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นผลธรรมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลกับทุกคู่ทุกคนเมื่อเราเข้าใจจุดมุ่งหมายของการอยู่เป็นคนชีวิตนั้นก็จะมีเหตุมีผลชีวิตนั้นก็จะมีบุญมีกุศลชีวิตนั้นก็จะเต็มด้วยเหตุด้วยผลเต็มด้วยคุณงามความดีของตนขั้นเมื่อเราทุกคนนิ่งสงบขั้นเมื่อเราทุกคนสงบและกันนิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะเห็นได้เป็นอย่างเดียวกันว่าโดยเนื้อแท้นั้นต้องฝึกต้องปฏิบัติความเข้าใจโดยแน่ชัดแน่ชัดในตัวเองถึงจะเกิดขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะหลงตัวเองได้ง่ายลืมตัวเองได้ง่ายเรียกว่าหลงยศเสียยศหลงลาภเสียลาภหลงสุขเลี้ยก็หมดสุขหลงสรรเสริญก็หมดสรรเสริญถ้าเราหลงอะไรส่วนมากมันก็จะเสียสิ่งนั้นถ้าเราไม่หลงไม่ยึดไม่ติดมันก็ไม่เสียอะไรเหตุนี้ใจที่นิ่งใจที่สงบใจที่เย็นจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยแนวทางแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติเมื่อเราหยุดเมื่อเรานิ่งเมื่อเราสงบเมื่อเราสงัดได้ด้วยความจริงของใจการฝึกฝนอบรมใดๆของเราก็จะดีขึ้นขอให้ประกันตั้งใจจริงจังและจริงใจไว้พยายามเอาจริงเอาจังกับตัวเองนั่งเฉยๆนอนเฉยๆยืนเฉยๆเดินเฉยๆเอาสติสตังให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราจะได้ผลต่อการปฏิบัติที่แท้จริงแม้เราลงกำไปกำหนดอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่อารมณ์แม้ที่สุดเราจะเห็นคำว่าตับไตไส้พุงหนังเนื้อเอ็นกระดูกซึ่งเต็มไปด้วยเหตุและผลนั้นๆที่เราจะน่ากลัวน่าขยะขยั่งน่าสีดสีเย็นเป็นดังขยะเป็นดังซากศพเป็นดังโครงกระดูกที่เคลื่อนที่ได้เราดูให้ลึกดูให้ซึ้งดูในความจริงของสิ่งเหล่านี้การปฏิบัติของเราก็จะได้ไม่ล้มเหลวการปฏิบัติของเราก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยว่าใจเรานั้นหยุดและกันนิ่งความจริงใดๆถึงจะเกิดขึ้นถึงบอกว่ารู้เฉยๆเห็นเฉยๆแม้จะดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกความรู้ชัดเห็น

0: ชัดเข้าใจชัดในสิ่งนั้นๆการปฏิบัติของเราทุกรูปแบบก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนเดินที่ไหนอย่างไรได้ทั้งนั้นอยู่ที่สติสตังต่างหากเมื่อเราควบคุมการเฝ้าฝึกปฏิบัติสติสัมปชัญญะดีอย่างอื่นใดก็จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้ชนตาพยายามให้รู้ชัดปัสสตาพยายามให้เห็นชัดเมื่อรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดในตัวตนเขาเราท่านตามความเป็นจริงทั้งหลายทั้งปวงก็จะปราศจากราคะโทสะโมหะทั้งหลายทั้งปวงก็จะปราศจากโลภโกรธหลงในใจของแต่ละคนแม้ที่สุดเราก็จะได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปจิตใจเราก็จะได้ลักษณะที่รับรู้และเข้าใจปัญหาการปล่อยวางก็จะง่ายกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติโดยยึดหลักแนวแห่งความดีเป็นหลักการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นและดีขึ้น
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
2: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้เริ่มแสดงสติปัฏฐานตามลำดับแห่งสติที่ตั้งพิจารณากายเวทนาจิตธรรมและทั้งสี่ข้อนี้ก็ได้แสดงตั้งแต่ข้อต้นตามลำดับปัพพะคือข้อย่อยตามแนวสติปัฏฐานสูตรซึ่งเป็นสูตรใหญ่อันเริ่มด้วยข้ออานานปัพพะอานาปานปัพพะคือข้อว่าด้วยตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกอันเรียกว่าอานาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกอันเป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติทั่วไปได้ใช้ปฏิบัติและต่อจากข้อนั้นก็จะถึงข้ออิริยาปตะอิริยาปตะปัพพะคือว่าโดยอิริยาบถแต่จะแสดงธรรมะนำหน้าก่อนที่จะได้ถึงข้อนั้นๆ

ธรรมะที่จะแสดงนำหน้านี้เลือกโสลดปัญหาคือปัญหาของมานพ16คนซึ่งได้เข้าเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสแก้ปัญหาที่มานพเหล่านั้นตั้งถามมีวัตถุกถาคือถ้อยคำที่แสดงเรื่องของมานพทั้ง16คนนี้ว่าเป็นสิทธิ์ของภาวรีพราหมณ์ผู้ที่ได้เคยเป็นพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้ามหาโกศลแห่งกรุงสาวัตถีแห่งโกศลรัฐเมื่อพระเจ้ามหาโกศลสิ้นพระชนแล้วก็ได้เป็นพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศลผู้เป็นพระราชโอรสสืบต่อมาแต่ก็ได้เสด็จจาริกไปสู่ที่ต่างๆภาวรีพราหมณ์จึงได้เรียกมานพ16คนเข้ามาและผูกปัญหาให้มานพทั้ง16คนนั้นไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าม้านพทั้ง16คนนั้นจึงได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ปาสานกะเจดีแว่นแคว้นมคธและก็ได้มีแสดงว่าได้คิดตั้งปัญหาถามด้วยใจก่อนถึงธรรมะที่เป็นศีรษะและธรรมะที่เป็นเหตุทำให้ศีรษะแตกเป็นเสียงหรือตกไปพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเฉลยว่าธรรมะที่เป็นศีรษะนั้นได้แก่อวิชชาส่วนธรรมะที่จะทำให้ศีรษะแตกเป็นเสียงหรือให้ตกไปนั่นได้แก่วิชชาดังนี้ต่อจากนั้นมานพคนที่หนึ่งชื่อว่าอาชิตะก็ได้กราบทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าขึ้นก่อนว่าโลกอันอะไรปกปิดไว้โลกไม่ประกาศปรากฏแจ่มแจ้งเพราะอะไรพระองค์ตรัสว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบไล่ให้ติดแห่งโลกนั้นอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นดังนี้ตามปัญหาที่อาทิตะมานพกราบทูลถามนี้

็แสดงถึงลักษณะของโลกหรือสิ่งที่เรียกว่าโลกเป็น4อย่างก่อนคือสิ่งที่ชื่อว่าโลกหรือเรียกว่าโลกนั้นมีเครื่องปกปิดหรือปิดบังมีเครื่องทำให้ไม่ประกาศปรากฏแจ่มแจ้งมีเครื่องฉาบไล่ให้ติดและมีสิ่งที่เป็นภัยใหญ่ลักษณะทั้งสี่นี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของโลกหรือสิ่งที่ชื่อว่าโลกตามที่กลุ่มชนนั้นมีความเข้าใจและก็อาจจะเป็นลักษณะของสิ่งที่ชื่อว่าโลกจริงๆด้วยพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสตอบว่าโลกอันอวิชชาปกปิดหรือปิดบังไว้โลกย่อมไม่ประกาศปรากฏแจ่มแจ้งเพราะความอยากไปในทางที่ผิดต่างๆซึ่งเป็นความอยากยึดอันมีลักษณะเป็นความตระหนี่และเพราะความประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินพระองค์ตรัสว่าตัณหาคือความอยากอันเป็นเครื่องกระซิบใจเป็นเครื่องฉาบไล่ให้ติดของโลกนั้นและทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นดังนี้ตามที่ตรัสพยากรณ์นี้ก็เป็นอันรับรองก็เป็นอันทรงรับรองว่าโลกมีเครื่องปิดบังจริงๆคืออวิชชาและโลกก็ไม่ปรากฏประกาศแจ่มแจ้งจริงๆเพราะความอยากยึดไปต่างๆอันทำให้เกิดความตระหนี่กับทั้งเพราะความประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินและโลกก็มีเครื่องฉาบไล่ให้ติดจริงๆคือตัณหาอันคือความอยากอันเป็นเครื่องกระซิบใจและภัยอันใหญ่ของโลกก็มีจริงๆคือทุกข์ดังนี้คำว่าโลกนั่นก็เป็นคำที่ใช้เรียกมีความหมายหลายอย่างเช่นหมายถึงโลกระดับต่างๆคืออบายโลกมนุษย์โลกเทวโลก

โลกพรหมโลกอันหมายถึงโลกอันเป็นที่อาศัยของผู้เกิดในโลกนั้นนั้นที่เกิดในอบายก็มีเป็นมนุษย์ก็มีเป็นเทพก็มีเป็นพรหมก็มีอีกอย่างหนึ่งหมายถึงขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกคือขันธาตุอายตนะอันรวมอยู่ที่สกลกายหรือที่กายใจทั้งสิ้นนี้ของแต่ละบุคคลอีกอย่างหนึ่งแสดงคลุมถึงโอกาสโลกโลกคือพื้นพิภพสังขารโลกโลกคือสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายจากพื้นพิภพเป็นสิ่งนั่นเป็นสิ่งนี้สรุปเข้าก็เป็นสังขารของที่มีใจครองและเป็นสังขารที่ไม่มีใจครองอันเรียกว่าอุปาทินกะสังขารอันอุปาทินกะสังขารก็รวมเป็นสังขารโลกกับสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์สัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์นี้ก็หมายคลุมถึงสัตว์บุคคลทุกประเภททุกชนิดซึ่งยังมีจิตใจประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมหรือเรียกง่ายๆว่าประกอบด้วยความติดข้องเกี่ยวพันคือยังมีจิตใจประกอบด้วยกิเลสอันเป็นเหตุให้ติดข้องเกี่ยวพันมีอวิชชาเป็นต้นดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเฉลยทีแรกว่าธรรมะที่เป็นศีรษะก็คืออวิชชาเป็นหัวหน้าของกิเลสทั้งหมดเป็นศีรษะของบรรดากิเลสทั้งหมดหรือว่าบรรดากิเลสมีอวิชชานี้เป็นศีรษะคือเป็นส่วนสำคัญเป็นหัวหน้าเรียกว่าสัตว์ตะโลกหรือสัตว์ตะวันโลกเพราะฉะนั้นทุกสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาซึ่งยังมีจิตใจประกอบด้วยกิเลสอยู่ยังละกิเลสไม่ได้ก็เรียกว่าสัตว์ตะวันโลกทั้งหมด

0: พราะฉะนั้นสัตวโลกนี้จึงตั้งอยู่ที่จิตใจนี้เองของแต่ละบุคคลอันหนึ่งคำว่าโลกนั้นแปลว่าสิ่งที่ชำรุด
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสวนอักษร
3: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังรวมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
4: จะอาจจะมาเรียกกัน

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวนอักษรกับดิฉันสสิธรสังสมธนะวันนี้พบกันวันพุธที่13เดือนพฤษภาคม2569ค่ะยังคงพูดคุยกันเรื่องของอาหารนะคะก็เป็นในส่วนของอาหารเอเชียตะวันออกโดยมีจีนและญี่ปุ่นเป็นหลักค่ะสำหรับจีนนั้นนะคะก็ได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบถึงความเป็นมาของอาหารจีนนะคะที่มีความพิถีพิถันอย่างไรค่ะจนมาถึงอาหารญี่ปุ่นกันบ้างค่ะซึ่งก็มีมากมายหลายชนิดไม่แพ้อาหารจีนเลยนะคะ

ยังมีอาหารญี่ปุ่นบางอย่างที่ทำกินง่ายๆและน่าสนใจในหนังสือชื่อข้างครัวตะวันออกเป็นหนังสือชุดข้างครัวเล่มที่1เขียนโดยอาจารย์พิชัยวาสนาส่งพิมพ์ครั้งแรกตุลาคม2547โดยสำนักพิมพ์สีดาจัดจำหน่ายโดยบริษัทวิริยะธุรกิจจำกัดก่อนจะเป็นสลัดญี่ปุ่นเมื่อก่อนเวลากินอาหารเรียกหาผักจะมีคนบอกว่าเป็นเต่าเป็นกระต่ายหรือเป็นวัวเป็นควายหรือเปล่าเขามักจะเข้าใจกันว่าคนที่ชอบบริโภคผักนั้นจัดอยู่ในจำพวกสัตว์กินพืชซึ่งอันที่จริงแล้วแต่โบราณดึกดำบรรพ์นั้นคนหรือมนุษย์ก็คือสัตว์กินพืชมิใช่สัตว์อื่นใดมนุษย์มารู้จักกินเนื้อสัตว์ก็เมื่อรู้จักสร้างอาวุธหินออกล่าสัตว์ซึ่งคงไม่เกินล้านปีมาแล้วที่มนุษย์เริ่มกินเนื้อสัตว์พอกินเนื้อสัตว์เป็นมนุษย์ก็กินสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่กินมนุษย์ด้วยกันเองไปจนถึงกินด้วงกินแมลงกินตัวหนอนกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเลื้อยและคลานจะว่ายน้ำมุดรูหรือโผผินบินอยู่บนฟ้ามนุษย์กินได้ไม่เลือกและมีความภาคภูมิใจที่กินสัตว์เหล่านั้นได้ไม่รังเกียจมาปัจจุบันนี้การกินเนื้อสัตว์มากเกินไปเริ่มจะเกิดอันตรายโดยเฉพาะจากการที่มีสัตว์มีไขมันอิ่มตัวซึ่งให้คอเลสเตอรอลมากเจ้าสารคอเลสเตอรอลนี้เป็นไขมันที่เข้าไปจับผนังเส้นเลือดจับมากเท่าใดเส้นเลือดอันเป็นทางเดินของโลหิตก็จะเกิดตะกรันเกาะข้างผนังเส้นเลือดทำให้เลือดหมุนเวียนในร่างกายได้ยากผ่านเป็นโรคหัวใจหรืออัมพาตได้ง่ายๆจึงกล่าวกันว่ากินเนื้อสัตว์ใหญ่พวกวัวหมูมากเกินไปจะเกิดอันตรายถึงชีวิตถ้าเป็นพวกกุ้งปลายังไม่เท่าไหร่นอกจากหัวกุ้งไข่หรือมันของปูและหอยโดยเฉพาะหอยนางรมแต่จะให้ปลอดภัยก็ให้เพิ่มอาหารพวกผักให้มากเข้าไว้โรคภัยไข้เจ็บจะอยู่ห่างฉะนั้นอย่าไปกลัวใครเขาจะว่าเป็นวัวเป็นควายเป็นเต่าเป็นกระต่ายเลยกินผักสลับกับเนื้อสัตว์บ้างก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่เนื้อสัตว์ใหญ่เพลาลงบ้างก็ดีโดยเฉพาะเมื่ออายุเริ่มเกิน50ปีไปแล้วควรลดครึ่งต่อครึ่งจะดีสำหรับท้องไส้จึงอยากจะชวนให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังกินผักซึ่งก็ได้พบความจริงว่าสลัดของญี่ปุ่นสมัยใหม่กินแล้วได้ประโยชน์และไม่จืดชืดมีความกลมกล่อมถูกลิ้นคนไทยได้ไม่ยากก่อนอื่นดูหลักใหญ่จะพบความจริงว่าสลัดของญี่ปุ่นนั้นโดยวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงอาหารแล้วได้สัดส่วนของคุณค่าทางอาหารครบถ้วนแม้จะไม่ต้องแสวงหาโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็จะได้โปรตีนจากถั่วและเต้าหู้ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนญี่ปุ่นฉะนั้นส่วนใหญ่ของอาหารสลัดแบบญี่ปุ่นจึงเป็นอาหารสำหรับผู้ชอบกินมังสวิรัตเว้นเนื้อสัตว์ได้ดีอาหารญี่ปุ่นให้เกลือแร่อันอุดมจากสาหร่ายต่างๆพวกที่เป็นหัวฝังดินเช่นมันเผือกให้วิตามินและเอนไซม์ซึ่งช่วยเสริมสุขภาพป้องกันโรคภัยไข้เจ็บคาลอรี่ต่ำกากอาหารมากเช่นพวกเห็ดและเมล็ดพืชบางอย่างน้ำสลัดของญี่ปุ่นก็ทำได้ง่ายๆรสไม่จัดรุนแรงเพราะใช้ถั่วหมักและน้ำซีอิ๊วญี่ปุ่นบางทีก็เพิ่มรสให้เข้มด้วยลูกบ๊วยดองเพิ่มความมันและหอมด้วยงาผักอีกหลายชนิดให้กากอาหารได้ดีมีรสมีกลิ่นและมีความกรอบทำให้ฟันได้ขบเคี้ยวออกกำลังเรียกน้ำลายได้ดีรากไม้บางชนิดเช่นรากบัวที่เราเรียกว่าหัวบัวนอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารแล้วยังเป็นยาดีอีกด้วยเมื่อกล่าวถึงสาหร่ายทะเลของญี่ปุ่นก็จะเล่าทิ้งไว้เผื่อใครจะมาหากินดูก็จะได้ประโยชน์จะได้กล่าวให้เป็นที่รู้จักกันว่าสาหร่ายทะเลของญี่ปุ่นนี้มีอยู่มากมายหลายชนิดเช่นวากาเมะเป็นสาหร่ายเส้นบางสีเขียวเข้มมีคุณค่าทางอาหารสูงสาหร่ายนี้เก็บได้จากบริเวณที่กระแสน้ำในมหาสมุทรค่อนข้างเชี่ยวชาวญี่ปุ่นจะไปปลูกสาหร่ายวากาเมะในมหาสมุทรแถบเมืองชิมาเนะเก็บจากทะเลเอามาตากแห้งก่อนเอาออกขายใส่ซุปหรือสลัดได้อร่อยทั้งสองอย่างฮิจิคิเป็นสาหร่ายทะเลที่ใช้กันมากและเป็นที่นิยมเพราะรสอร่อยสดว่ากันว่ามีแคลเซียมโปรตีนวิตามิน A B B12 และเหล็กอุดมมากกว่าอย่างอื่นๆคอมบุรสและกลิ่นของโคมบุทำให้อาหารที่ใช้โคมบุ
สาหร่ายทะเลชนิดหนามีรสและกลิ่นใกล้ทะเล

เลมากโคมบุมีวิตามินดีๆอยู่หลายชนิดโคมบุเกิดในทะเลและมหาสมุทรใหญ่ทั่วไปที่ขายกันอยู่เป็นสาหร่ายตากแห้งที่คุณภาพดีมากๆนี้จะต้องเป็นสีเขียวสดหนาและมีละอองสีดำค่อนข้างแกมสีน้ำตาลจับอยู่ตามผิวถ้าเป็นละอองขาวจับที่ผิวจะช่วยให้ออกรสหวานอย่าล้างละอองดำหรือขาวออกจากโคมบุจะทำให้เสียรสเอากันแค่ใช้ผ้าแห้งๆเช็ดส่วนเกินออกเสียบ้างเมื่อซื้อโคมบุมาห่อโตก็ให้เก็บเอาส่วนที่เหลือไว้ใช้ในขวดอัดอากาศอย่าให้ชื้นไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็จะเก็บได้นานถึง6เดือนโคมบุชนิดดีนั้นมีคนญี่ปุ่นเอามาย่างไฟแล้วป่นทำให้ได้ชารสเค็มธรรมชาติเหมือนดื่มน้ำทะเลแต่ก็ได้คุณค่าทางอาหารสูงมาถึงสาหร่ายโนริค่ะโดยคนไทยเนี่ยจะรู้จักสาหร่ายโนริมากกว่าอย่างอื่นๆเหตุประการหนึ่งก็เพราะใช้โนริห่อข้าวปั้นสาหร่ายโนรินั้นคนญี่ปุ่นแถวชายทะเลด้านตะวันตกจะเลี้ยงให้เกิดในแถบที่น้ำค่อนข้างตื้นเมื่อเอาขึ้นจากทะเลแล้วก็ล้างอย่างระมัดระวังต่อจากนั้นก็เอามาทับให้น้ำออกจนแห้งและบางจนดูเหมือนกระดาษโนริมีอย่างรสธรรมชาติเป็นพื้นแต่ที่กินเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 1x2 นิ้วโดยประมาณก็อาจมีการปรุงรสพิเศษด้วยสาหร่ายทะเลที่กล่าวมานี้เป็นของพื้นๆที่หาซื้อได้ทั่วไปแม้แต่ในเมืองไทยยังมีสาหร่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือโทซาคาโนริซึ่งทำสลัดได้อร่อยมากเรื่องของสาหร่ายเล่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนก่อนจะเลยไปถึงเรื่องสลัดแบบต่างๆของญี่ปุ่นก็จะเล่าถึงส่วนผสมสำคัญสำคัญสำหรับทำน้ำสลัดแบบญี่ปุ่นพอให้เข้าใจได้ดังนี้อาหารญี่ปุ่นทุกอย่างมักจะมีสาหร่ายโคมบุและปลาแข็งคาสึโอะบูชิเป็นต้นรากสำคัญโดยเฉพาะพวกน้ำแกงซุปต่างๆและแม้แต่สลัดก็ต้องใช้จะเรียกก็เหมือนซุปสต๊อกของฝรั่งเศสและของจีนที่ต้องมีอยู่เป็นประจำซุปสต๊อกของญี่ปุ่นนี้เรียกว่าดาชิส่วนผสมไม่มีอะไรนอกจากสาหร่ายพวกโคมบุและเกล็ดปลาแข็งมีดาชิบางอย่างที่ใช้สาหร่ายทะเลโคมบุแต่ลำพังซึ่งดูจะเหมาะกับผู้ที่ไม่ยอมเกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์สำหรับท่านที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นแล้วอยากจะทำด้วยฝีมือตัวเองที่จริงแล้วก็ไม่ยากเพราะเครื่องประกอบอาหารแบบญี่ปุ่นส่วนใหญ่หาง่ายมากเมื่อบอกให้ไปหาโคมบุสาหร่ายแผ่นหนาคาสึโอะบูชิเนื้อปลาโอตากแห้งจนแข็งเหมือนไม้มิรินเหล้าสาเกหวานมิโซะเต้าเจียวบดทั้งแบบสีขาวและสีแดงและอะไรต่ออะไรอีกจิปาถะไปหามาไว้แล้วจะสามารถปรุงอาหารญี่ปุ่นได้เองไม่ยากเย็นอะไรเลยสลัดที่จะเล่าให้ฟังต่อไปเป็นสลัดที่ปรุงแบบญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นถือว่าสลัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะรากฐานส่วนใหญ่จะมาจากผักต่างๆและเต้าหู้เนื้อสัตว์ที่จะเข้ามาปนบ้างก็มีอยู่น้อยชนิดจึงเห็นว่าสลัดแบบญี่ปุ่นเป็นสลัดทำง่ายน่าจะบอกตำราไว้ให้ทำกินกันเองบ้างแต่ก่อนจะไปถึงสลัดจะขอทบทวนว่าในการทำอาหารญี่ปุ่นนั้นน้ำแกงพื้นฐานเป็นของสำคัญเช่นเดียวกับที่อาหารจีนต้องมีน้ำต้มกระดูกฝรั่งต้องมีซุปสต๊อกที่เป็นเนื้อหรือหมูไว้เป็นประจำเวลาประกอบอาหารอะไรถ้ามีน้ำซุปสต๊อกติดบ้านไว้จะไม่เสียหายแม้แต่จะทอดซี่โครงหมูอ่อนหรือผัดผักน้ำแกงพื้นฐานของญี่ปุ่นเรียกว่าดาชิวิธีทำก็ไม่ยากเย็นอะไรขอให้ทดลองทำดาชิไว้กินก่อนอย่างอื่นๆเพราะถ้าหากจะไปถึงตอนทำซุปเต้าหู้หรือซุปใสดาชิเป็นส่วนผสมสำคัญมากแม้แต่ที่สุดจะทำสุกิยากิหรือจะทำน้ำจิ้มสำหรับเทมปุระหรือกุ้งชุบแป้งทอดก็จะต้องอาศัยดาชิเป็นส่วนสำคัญดาชิเป็นซุปสต๊อกญี่ปุ่นที่มีกลิ่นหอมเหมือนได้กลิ่นทะเลจากระยะไกลฐานสำคัญของซุปสต๊อกดาชิคือสาหร่ายโคมบุซึ่งออกจะหนาและเป็นแผ่นใหญ่ปกติจะตากแห้งขายเป็นซองซองละหลายชิ้นเวลาใช้ต้องตัดเอาออกมาทีละชิ้นใช้อย่างมากคราวหนึ่งกว้างราว3นิ้วยาวประมาณ4นิ้วครึ่งตัดด้านยาวเป็น3ส่วนส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ได้กลิ่นทะเลก็คือคาสึโอะบูชิหรือเนื้อปลาโอตากแห้งจนแข็งเหมือนไม้ท่อนซึ่งถ้าจะซื้อคาสึโอะบูช

อีกอย่างที่เขาใส่กบไว้เป็นฝอยก็มีขายกลิ่นทะเลดูจะเป็นกลิ่นสำคัญที่เจืออยู่ในอาหารญี่ปุ่นเกือบทุกอย่างอีกกลิ่นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกลิ่นโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นสองกลิ่นนี้ดูจะเป็นหลักของอาหารญี่ปุ่นใครที่ทนหรือชอบกลิ่นทั้งสองอย่างนี้นับว่าขึ้นขั้นที่จะทำอาหารญี่ปุ่นได้วิธีทำดาชิเมื่อได้คอมบุมาตามขนาดที่บอกไว้แล้ว 3x4.5 นิ้วเอาผ้าแห้งที่สะอาดเช็ดโคมบุเสียก่อนอย่าเอาไปล้างน้ำเป็นอันขาดเพราะกลิ่นทะเลจะหายไปเหลือแต่กลิ่นสาหร่ายที่ฉุนแรงเวลาตัดโคมบุให้ตัดขวางเสี้ยนเวลาบากก็เช่นกันตัดขวางเป็นฉากแต่อย่าให้ขาดเอาโคมบุใส่ลงในน้ำสะอาด2ถ้วยตวงแล้วใช้หม้อต้มแรกทีเดียวค้างคืนได้ก็ยิ่งดีค้างไว้ในน้ำเพียงข้ามคืนให้แช่อยู่ในน้ำเย็นนั้นจนกว่าจะเริ่มต้นเมื่อจะต้มก็เอาโคมบุขึ้นจากน้ำแล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้งหนึ่งเอาน้ำที่แช่ไว้ตั้งเตาไฟที่ใช้ไฟปานกลางต้มไว้ราว 5-6 นาทีก่อนที่น้ำจะถึงจุดเดือดเอาโคมบุออกจากน้ำถ้าต้มต่อไปน้ำจะข้นแล้วเป็นเมือกมีกลิ่นฉุนพอน้ำเดือดแล้วก็เอาปลาแข็งคาสึโอะบูชิที่ใส่ไว้เป็นฝอยราว2/3ถ้วยใส่ลงไปในน้ำโคมบุที่กำลังเดือดต้มต่อไปอีกเพียง10วินาทีหรืออึดใจเดียวก็ดับไฟแล้วช้อนฟองที่ลอยหน้าทิ้งไปทิ้งไว้อยู่นิ่งๆต่อไปอีก3นาทีฝอยปลาแข็งที่ต้มแล้วจะนอนก้นถึงตอนนี้ก็เกือบจะถือว่าสำเร็จแล้วแต่ยังมีอีกขั้นหนึ่งคือจะต้องเอาน้ำต้มสาหร่ายและปลาแข็งไปกรองเอาแต่น้ำใสๆที่อาจชิมแล้วว่าจืดแต่จะมีกลิ่นทะเลอ่อนๆก็ใช้การได้เลยถ้าจะเก็บใส่ตู้เย็นก็เอาเกลือสัก1หยิบมือใส่ลงไปแล้วคนต่อจากนั้นจึงเอาใส่ชามโคมเอากระดาษแก้วปิดเก็บไว้ในตู้เย็นสำหรับปรุงอย่างอื่นหรือกินในวันต่อๆไปได้คุณสมบัติดีอีก 3-4 วันนี่คือวิธีการทำซุปสต๊อกดาชิของญี่ปุ่นซึ่งยังบอกได้ต่อไปอีกว่าสาหร่ายกับกากปลาแข็งยังต้มน้ำที่2ได้ต่อไปอีกเรียกว่านิบังดาชิเอาไปใช้ต้มเค็มหรือจะใช้ต้มโอเด้งก็ได้น้ำซุปแรกนี้เรียกว่าอิจิบังดาชิสำหรับใช้ทำซุปใสซุยโมโนหรือผสมกับเต้าเจี้ยวบดหรือมิโซทำมิโซชิรุได้ต่อไปอีกและโดยเฉพาะมีน้ำสลัดแบบญี่ปุ่นอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ดาชิเป็นกระสายเทคนิคในการต้มดาชิให้อร่อยนั้นตัวใครตัวมันหาหนทางเอาเองแต่โดยหลักมีเพียงเท่าที่กล่าวมานี้เมื่อได้น้ำกระสายสำหรับใช้ได้สารพัดชนิดของอาหารญี่ปุ่นแล้วก็จะบอกให้ลองทำสลัดง่ายๆจากผักขมอีกสักอย่างหนึ่งก่อนน้ำสลัดญี่ปุ่นชนิดนี้เรียกว่าโอฮิตาชิเป็นน้ำสลัดที่ง่ายที่สุดแรกทีเดียวก็เอาดาชิที่เตรียมไว้2ถ้วยตวงแยกออกมาสัก1ถ้วยก่อนต่อจากนั้นก็ใช้สาเกหวานหรือมิริน2ช้อนโต๊ะและซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือโชยุอีก2ช้อนโต๊ะน้ำสลัดนี้ใช้ได้กับอาหารผักของญี่ปุ่นอีกหลายจานเอาดาชิใส่จานก้นตื้นๆแล้วเติมมิรินกับซีอิ๊วลงไปคนให้เข้ากันให้ดีเป็นอันเสร็จง่ายอย่างไม่มีอะไรเทียบตอนที่2ก็คือตอนที่เอาผักขมที่ต้มแล้วมาแช่วิธีต้มผักขมก็เห็นจะต้องบอกไว้ว่าต้องมีอุบายบางคนชอบตุ๋นให้เปื่อยซึ่งก็ใช้ได้แต่จะปรากฏว่ากลิ่นและรสขมติดอยู่วิธีของญี่ปุ่นนั้นชอบที่จะต้มผักขมในน้ำมากๆต้มจนสีของผักเขียวขึ้นผักขมตุ๋นนั้นเขาว่าให้คุณค่าทางอาหารดีมากเหมือนที่การ์ตูนป๊อปอายชอบกินให้เกิดพลังแต่ญี่ปุ่นไม่ชอบวิธีตุ๋นเพราะกลิ่นของผักขมยังอยู่และรสขมก็ยังไม่หมดไปทำให้รสของน้ำสลัดไม่ชัดเจน
วิธีของญี่ปุ่นเขาจึงเอาหม้อใบใหญ่ๆมาต้มน้ำให้เดือดแล้วเอาเกลือใส่ลงไปสักหยิบมือหนึ่งหรือถ้าจะคิดว่า1ช้อนชาต่อน้ำ1ลิตรก็พอจะไปได้ล้างผักขมในน้ำเย็นดูให้สะอาดโดยเฉพาะหลังใบซึ่งมักจะมีคราบดินติดอยู่รากของมันก็อย่างเดียวกันต้องล้างให้สะอาดปราศจากขี้ดินถ้ารากใหญ่ติดมาก็ตัดออกเสียบ้างเวลาใส่

มลงในหม้อต้มให้เอาทางรากใส่ลงไปก่อนตำรากลงไปที่ก้นหม้อหลายครั้งก่อนที่จะยัดผักขมทั้งหมดลงไปในหม้อจนมิดน้ำหากขี้ดินที่ติดรากยังเหลืออยู่ก็จะหลุดตอนลงไปตำกับก้นหม้อต้มนี่เองผักขมนี้ห้ามต้มนานดูพอให้ผักเปลี่ยนเป็นสีเขียวสดทั่วกันทั้งกำจึงนำขึ้นใส่ลงในน้ำเย็นสัก 1-2 นาทีแล้วจึงรินน้ำออกให้หมดบีบเอาน้ำออกให้มากที่สุดเครื่องมือประกอบอาหารของญี่ปุ่นมีอยู่อย่างหนึ่งเหมือนมูลี่เล็กๆใช้งานได้สารพัดตั้งแต่ม้วนข้าวซูชิไปจนเอาผักขมเรียงต้มแล้วม้วนเพื่อบีบน้ำออกให้แห้งที่สุดเวลาบีบเขาให้ค่อยๆบีบอย่าบีบให้แรงมากเกินไปเพราะถ้าแรงผักจะแหลกผักขมที่ต้มนี้ถ้าหนัก300กรัมก็จะกินได้ราว4คนเมื่อได้ผักขมแล้วก็คลี่ลงในจานแบนที่ผสมน้ำสลัดไว้แล้วให้ผักขมเรียงเส้นแช่ลงในน้ำสลัดให้ชุ่มอยู่สัก10นาทีผักจะดูดน้ำสลัดเข้าไปในก้านหลังจากนั้นก็วางผักเรียงลงบนมูลี่จิ๋วให้เรียบร้อยแล้วบีบน้ำสลัดที่ติดฉ่ำอยู่ออกพอสมควรให้ดูไม่แฉะแล้วจึงตัดผักขมที่แช่น้ำสลัดแล้วให้ขนาดยาวราว2นิ้วจากนั้นก็เรียงลงบนจานให้พองามเอาปลาแข็งที่เป็นฝอยโรยหน้าพอให้สวยราว2ช้อนโต๊ะเป็นอันเสร็จอาหารจานที่ง่ายที่สุดและมีค่าเพียง42แคลอรี่กินแล้วไม่อ้วนแน่นอนน้ำสลัดแบบโอฮิตาชิใช้ได้กับถั่วงอกลวกน้ำกะหล่ำปลีผักกาดขาวกับมะเขือยาวก็ได้แต่ทุกอย่างต้องต้มให้สุกเสียก่อนสลัดญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับน้ำสลัดที่ผสมได้ต่างๆนานาแม้แต่เอางาขาวมาคั่วให้หอมแล้วบดเป็นผงโดยใช้ครกญี่ปุ่นเขามีดินเผาแบบหนึ่งที่เรียกว่าซูริบาจิเป็นอ่างดินเผาเส้นผ่าศูนย์กลางราว10นิ้วรอบด้านในขีดเป็นรอยหยาบๆและค่อนข้างคมเอาไว้บดเมล็ดงาด้วยสากไม้เล็กๆแต่ถ้าเราจะใช้ครกก็พอแทนกันได้เคยลองดูแล้วแต่ต้องสะอาดและแห้งบดงาคั่วจนแหลกแต่ไม่ทันละเอียดเมื่อบดต่อไปน้ำมันจะแตกออกมาแล้วกลายเป็นแป้งงาซึ่งจะเหนียวเล็กน้อยตอนนี้ก็เอาสาเกหวานซีอิ๊วญี่ปุ่นใส่ลงไปอย่างละช้อนงาราว5ช้อนโต๊ะก็พอใช้ต่อจากนั้นก็ใส่ซุปสต๊อกญี่ปุ่นเติมลงไป2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันเคล้ากับแตงกวาหั่นขวางใช้แตงคิวริแบบที่เรียกว่าแตงกวาญี่ปุ่นแล้วเติมเกลืออีกสักครึ่งช้อนจะพอดีกับใช้แตงคิวริวหั่นเป็นแว่นบางๆราว3ลูกน้ำสลัดงานี้จะใช้กับผักสดอื่นๆเช่นผักกาดขาวกะหล่ำปลีถั่วงอกดิบรากบัวอร่อยทั้งนั้นแคลอรี่ก็ไม่เกิน78นับว่าไม่ใช่อาหารที่ทำให้อ้วนที่จริงแล้ววิธีทำน้ำสลัดแบบญี่ปุ่นยังมีอีกมากใช้บ๊วยดองก็ทำให้ได้รสชาติเข้มข้นญี่ปุ่นเรียกบ๊วยดองว่าอุเมโบชิบ๊วยดองเค็มที่คนจีนเรียกว่าเกี้ยมบ๊วยใช้แทนกันได้ดีที่ญี่ปุ่นเวลากินอาหารเช้าบางทีเขาก็เอาบ๊วยดองอูเมโบชินี้ใส่จานมาให้กินกับข้าวสวยง่ายๆไม่ยุ่งยากปรุงแต่งอะไรอาหารญี่ปุ่นนั้นเมื่อกินแล้วจะรู้สึกว่ารสชาติแสดงออกซึ่งรสธรรมชาติซึ่งอาจบอกได้ทันทีว่าที่กินเข้าไปนั้นเป็นอะไรไม่หลอกให้หลงไปว่าเป็นรสอื่นๆน่าสนใจจริงๆ

ที่ตลาดปลาทสึกิจิในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจะได้ราคาดีกว่าแม้จะต้องลงทุนมากแต่ก็คุ้มนักตกปลาอเมริกันจัดการผ่าท้องปลาเอาบรรดาเครื่องในโยนทิ้งทะเลตัดหัวตัดหางและครีบของปลาทูน่าที่ตกได้อย่างเร็วที่สุดแล้วจัดการแช่แข็งด่วนต่อจากนั้นก็รีบนำเรือเข้าท่าเรือที่นครบอสตันรีบส่งปลาทูน่าแช่แข็งตัวนั้นโดยเครื่องบินขนสินค้าตรงไปยังกรุงโตเกียวเพื่อนำปลาออกประมูลในตอนเช้าของวันใหม่ในอีก38ชั่วโมงต่อมาเมื่อปลาไปถึงตลาดและเปิดประมูลผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นเห็นปลาแล้วประกาศก้องตลาดว่าเป็นปลาทูน่าหนุ่มที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าฮอนมากุโรเป็นปลาคุณภาพดีเพราะจับได้จากเขตทะเลที่มีน้ำเย็นและฤดูกาลที่จับได้ปลาทูน่าครีบสีน้ำเงินนี้กำลังแข็งแรงมีน้ำมันปลาแทรกในเนื้ออย่างอุดมโดยเฉพาะเนื้อพื้นที่ท้องหนาและมีปริมาณมากสามารถเอาไปทำปลาดิบหรือโทโรซาชิมิได้ราคาสูงปลาทูน่าตัวที่นิตยสารไลฟ์ติดตามถ่ายภาพมาประกอบเรื่องที่กล่าวมานี้ประมูลขายได้ราคาสูงถึง 34,000 ดอลลาร์สหรัฐขณะที่เป็นข่าวนั้น1ดอลลาร์ยังมีค่าเท่ากับเงินไทย25บาทปลาทูน่าตัวนั้นจึงมีค่าเป็นเงินไทยประมาณ 850,000 บาทแพงอย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นความจริงปรากฏว่าภัตตาคารมีชื่อของกรุงโตเกียวหลายแห่งรวมหัวกันประมูลเพื่อตัดแบ่งกันไปขายทำซาชิมิและซูชิคุ้มการลงทุนคนญี่ปุ่นและแขกจากต่างประเทศพากันได้กินของโปรดแม้นจะไม่ทั่วถึงเพราะเมื่อบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งได้ข่าวก็เชิญลูกค้าที่จะขายของแพงให้ไปเลี้ยงดูชูรสชาติกันเป็นที่อิ่มหนำสำราญซาชิมิจาน1มีปลา 5-6 ชิ้นราคาจานละ 2,500 บาทไม่ขาดไม่เกินต่อมาเมื่อพ.ศ. 2539ตลาดทาสึกิจิได้ฮอนมากุโรมาประมูลอีกตัวหนึ่งน้ำหนัก250ปอนด์หรือประมาณ 113.4 กิโลกรัมจับได้ใกล้มหาสมุทรแปซิฟิกนอกฝั่งเมืองอาโอโมริในประเทศญี่ปุ่นทูน่าตัวใหม่ประมูลได้ราคา 44,100 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,12,500 บาทไทยชาวประมงญี่ปุ่นที่ตกได้รวยไปพักใหญ่จากนั้นมีข่าวว่าเกิดสถิติใหม่ชาวประมงญี่ปุ่นรวยกันอีกเมื่อตกได้ปลาฮอนมากุโรคุณภาพยอดเยี่ยมจากมหาสมุทรแปซิฟิกนอกฝั่งจังหวัดอาโอโมริเช่นเดียวกันกับตัวที่ได้เมื่อพ.ศ. 2539ตลาดปลาทาสึกิจิซึ่งถือว่าเป็นตลาดประมูลขายส่งปลาอันดับหนึ่งในบรรดาตลาดปลาสดทั้งหมด11แห่งในกรุงโตเกียวได้ปลาทูน่าพิเศษตัวที่จับได้ใหม่นี้ทำลายสถิติเดิมเพราะฮอนมากุโรตัวใหม่หนักถึง444ปอนด์หรือ201.39 กิโลกรัมประมูลได้ราคา 173,600 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยที่ดอลลาร์ละ42บาท40สตางค์ปลาตัวเดียวขายได้มากถึง 7,366,640 บาทไทยถ้าภัตตาคารต่างๆที่รวมหัวกันประมูลไปได้เอาไปทำซาชิมิและซูชิขายตามราคาปัจจุบันและบวกกำไรไปร้อยละ15ก็จะเป็นเงิน 8,464,782 บาทถ้าคิดกันเมื่อยังไม่เข้าไปเป็นอาหารภัตตาคารคงกินกันได้แต่ในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะโทโรหรือเนื้อพื้นท้องจะเหลือส่วนหางขายมาถึงเมืองไทยบ้างหรือเปล่าก็ไม่ได้ติดตามสอบถามราคาปลาทูน่าหรือฮอนมากุโรตัวที่ว่านี้จะมีราคาปอนด์ละ391ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินไทยราวกิโลกรัมละ 34,000 บาทแพงอย่างไม่น่าเชื่อชาวญี่ปุ่นกินปลาเป็นอาหารหลักมาตั้งแต่ดึกดำบรรเหตุเป็นเพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นหมู่เกาะที่ไม่ชิดแผ่นดินใหญ่การทำมาหากินจากทะเลจึงเป็นเรื่องจำเป็นเช่นเดียวกับคนอังกฤษสกอตติชเวลส์และไอริชซึ่งรวมแล้วเรียกว่าชาวสหราชอาณาจักรเกรทบริเตน
ถ้าจะผิดแผกกันไปบ้างก็อยู่ที่ผู้คนในเกรทบริเตนไม่รู้จักกินปลาดิบแต่ญี่ปุ่นรู้

ว่าเนื้อปลาดิบนั้นให้อาหารโปรตีนดีมากน้ำมันจากเนื้อปลาดีสำหรับสุขภาพพลานามัยและสมองการกินปลาดิบทำให้ได้โปรตีนมากกว่าเอาไปต้มทอดนึ่งหรือย่างด้วยความร้อนอันตรายจากโรคภัยต่างๆก็มีน้อยยิ่งจับได้ในน้ำลึกมากเท่าใดก็จะได้ปลาที่เป็นโรคน้อยที่สุดหรือไม่ต้องห่วงว่าจะมีโรคร้ายฮอนมากุโระเป็นปลาทะเลในแถบที่มีอากาศอบอุ่นและค่อนข้างร้อนทั่วไปแต่เป็นปลาที่ให้เนื้อปลาคุณภาพดีในฤดูหนาวพบได้ทั่วไปในมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกสำหรับประเทศญี่ปุ่นปลามากุโระชั้นดีจับได้จากแถบชาโดซึ่งอยู่ทางเหนือลงมาถึงคาบสมุทรเกาหลีและหมู่เกาะคิวริสขนาดใหญ่ที่สุดตามสถิติยาวถึง3เมตรปลาทูน่ามากุโระนี้รูปร่างค่อนข้างอ้วนเนื้อหนาก้างน้อยวางไข่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมมีเนื้อแน่นบริเวณเนื้อที่พื้นท้องหนาและมีไขมันปลาแทรกอยู่ในเนื้อมากบริเวณท้องเนื้อเป็นสีชมพูตอนกลางตัวและหางเนื้อสีแดงเข้มขึ้นชาวญี่ปุ่นเรียกเนื้อพื้นท้องว่าโทโรส่วนเนื้อที่ค่อนข้างแดงมากเรียกว่าอากะมากุโระปลามากุโระคุณภาพดีเหมาะที่จะนำมากินดิบเช่นทำเป็นซาชิมิและซูชิได้ราคาสูงถ้าเป็นปลาคุณภาพจับได้ในฤดูกาลที่เนื้อปลาสมบูรณ์ด้วยไขมันแทรกปนไปในเนื้อปลาโดยเฉพาะที่พื้นท้องนอกจากกินดิบแล้วยังมีคนชาติอื่นเอาไปทาซอสย่างไฟทำปลาเค็มหรือทำปลากระป๋องคนไทยน่าจะได้ชื่อว่าจับปลาทูน่ามาใส่กระป๋องโดยใส่ซอสต่างๆแช่น้ำมันหรือไม่ก็ดองในน้ำแร่มากที่สุดในโลกปลาทะเลอีกชนิดหนึ่งที่ผู้เขียนเองชอบเป็นพิเศษและชอบมากกว่ามากุโระคงจะเพราะแม้นจะค่อนข้างแพงแต่ก็ยังถูกกว่าโทโร่ปลาที่ว่านี้เมื่อยังอายุน้อยเรียกว่าบูริพออายุมากขึ้นหลังจากเลี้ยงในกระชังเรียกกันว่าฮามาจิฝรั่งเรียกว่าปลาหางเหลืองรสชาติดีเมื่อกินสดคือทำเป็นซาชิมิอร่อยมากเพราะมีกลิ่นหอมของทะเลที่ไม่รู้สึกคาวและมีความมันพอดีลื่นลิ้นปลาบูริว่ายรวมกันเป็นฝูงใหญ่จับใกล้ชายฝั่งได้คราวละมากๆราคาดีที่สุดระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ1เมตรเนื้อมีสีค่อนข้างขาวแต่สีจะเข้มขึ้นใกล้กระดูกกลางตัวจับได้มากแถบเกาะฮอกไกโดทางเหนือของญี่ปุ่นที่จับได้ต่ำลงมาจนถึงเกาะไต้หวันและฝั่งตะวันออกของจีนก็มีแต่คุณภาพสู้ปลาบูริจากแถบฮอกไกโดไม่ได้เนื้อปลาบูริกินดิบๆได้ดีทั้งเป็นซูชิและซาชิมิที่เอามาย่างเกลือหรือซอสหวานพิเศษก็อร่อยไม่น้อยนักเลงกินอาหารญี่ปุ่นบางคนว่าอร่อยและหอมมันกว่ากินมากุโระด้วยซ้ำปลาอาหารหลักของญี่ปุ่นอีกชนิดหนึ่งก็คือปลาโอญี่ปุ่นเรียกว่าคัตสึโอะปลาพันธุ์นี้สำคัญตรงที่คนญี่ปุ่นเอาไปตากหรืออบแห้งจนแข็งเหมือนท่อนไม้เรียกว่าคัตสึโอะบูชิเมื่อจะกินปลาแข็งนี้ต้องเอาไปใส่ด้วยกบแล้วจึงเอาขี้กบจากเนื้อปลาโอแข็งนี้ไปต้มกับสาหร่ายโคมบุเป็นพื้นฐานของน้ำซุปญี่ปุ่นเช่นซุปเต้าเจี้ยวมิโซชิรุและซุปใสซุอิโมโนเอาไปทำอาหารปลาดิบซาชิมิก็นิยมกันมากปลาไหลเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่คนญี่ปุ่นชอบกินมากโดยเฉพาะปลาไหลชุบซอสซีอิ๊วหวานย่างไฟกินพร้อมกับข้าวร้อนๆราดซอสชนิดเดียวกันอร่อยมากปลาไหลชนิดนี้เรียกว่าอูนางิมีทั้งที่จับได้ตามธรรมชาติในมหาสมุทรแปซิฟิกและที่เพาะเลี้ยงก็มีมากเช่นชายทะเลเกาะฮอกไกโดเมืองอาคิตะเมืองฮามามัตสึและนาริตะที่เพาะเลี้ยงกันในเกาะไต้หวันเกาหลีและจีนก็มีจำนวนมากพอสมควรเนื้อปลาไหลญี่ปุ่นนุ่มมันและมีกลิ่นหอมเมื่อชุบซอสหวานย่างไฟเครื่องในก็กินอร่อยไม่น้อยถ้าเป็นปลาไหลที่ตกเบ็ดจากทะเลธรรมชาติเบ็ดจะติดอยู่ในลำไส้ของปลาไหลร้านที่เชี่ยวชาญเรื่องปลาไหลจะปล่อยให้เบ็ดยังคาอยู่ในไส้ของปลาไหลแต่จะประกาศเตือนให้ผู้ที่ชอบกินเครื่องในปลาไหล

ย่างต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคนญี่ปุ่นถือว่าการกินปลาปักกระเป้าเสือหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าโทราฟุงุเป็นการท้าทายความเป็นความตายถ้ากินแล้วรู้สึกอร่อยติดใจใครเพิ่มความอร่อยให้สุดๆย่อมทำได้โดยเติมสารพิษจากดีของปลาปักกระเป้าเสือแต่หากมากไปจนเกินพอดีเป็นอันตรายถึงขากรรไกรแข็งหัวใจวายตายไปเลยพิษที่ว่านี้รุนแรงมากที่สุดในฤดูวางไข่นักแสดงละครคาบุกิฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งและคนญี่ปุ่นธรรมดาสามัญที่ชอบกินปลาที่ว่านี้อีกหลายคนตายมาแล้วและเป็นข่าวอยู่เสมอภัตตาคารที่จะขายปลาชนิดนี้เป็นอาหารได้ต้องมีใบอนุญาตแสดงไว้ให้ลูกค้าเห็นชัดเจนและปลาที่จับมาได้ก่อนจะออกขายต้องได้รับการตรวจตราอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขด้านอาหารและยาซึ่งไปตั้งที่ทำการอยู่หน้าโรงประมูลปลาปักกระเป้าเสือที่ท่าปลาในเมืองชิโมโนเซกิจังหวัดยามากุจิซึ่งอยู่ใต้สุดของเกาะฮอนชูอันเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะญี่ปุ่นปลาปักกระเป้าเสือจับได้มากในแถบทะเลใกล้ชิโมโนเซกิทางเหนือที่เกาะฮอกไกโดเกาหลีและทะเลจีนใต้เคยพบว่าขนาดใหญ่ที่สุดอาจยาวถึง70เซนติเมตรเมื่อวางไข่จะเข้ามาอยู่ที่พื้นทรายใกล้ชายฝั่งพอถึงฤดูหนาวจะว่ายออกไปอยู่ในน้ำลึกและตอนนี้เนื้อของโทราฟุงุจะอร่อยมากที่สุดปลาโทราฟุงุหรือปักกระเป้าเสือเป็นปลาหากินได้ยากร้านขายปลานี้จะมีปลาปักกระเป้าเสือเป่าพองแล้วตากแห้งแขวนไว้หน้าร้านเป็นสัญลักษณ์อาหารจากปลาปักกระเป้าจานแรกน่าจะเป็นซาชิมิแล่บางเฉียบเนื้อใสจนเมื่อจัดเรียงบนจานจะมองเห็นพื้นจานเหมือนปลาดิบจีนที่เรียกว่าหือแซร้านหรูพ่อครัวมีฝีมือสามารถจัดวางเนื้อปลาผสมหนังปลาเป็นรูปนกกระเรียนบินสวยจนไม่อยากกินน้ำจิ้มนั้นเป็นน้ำจิ้มผสมโชยุพิเศษออกรสเปรี้ยวไม่นิยมใส่มัสตาร์ดเขียวหรือวาซาบิเช่นการกินซาชิมิทั่วไปส่วนที่เหลือเช่นหนังปลาหัวปลาและก้างใหญ่เอามาตัดเป็นชิ้นต้มเป็นแกงจืดเรียกว่าเทจิริสดน้ำแกงกินส่วนที่เหลือของปลากับผักเช่นใบของต้นเบญจมาศหอมจนในที่สุดเอาข้าวผสมลงไปในน้ำซุปก็จะได้ข้าวต้มปลาปักกระเป้าอร่อยมากทีเดียวนอกจากนั้นยังมีปลาอย่างอื่นอีกมากมายที่เป็นอาหารของคนญี่ปุ่นการค้นคว้าหาความรู้เรื่องปลาของคนญี่ปุ่นทำให้คนชาตินี้เป็นชาวประมงที่ดีที่สุดในโลกชาติหนึ่งชาวญี่ปุ่นรู้จักของกินได้จากทะเลแม่น้ำลำคลองหนองบ่อและบึงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาแม้กระทั่งสาหร่ายและทั้งที่จับได้จากธรรมชาติและที่เพาะเลี้ยงประเทศที่เป็นเกาะหรือหมู่เกาะมีอยู่ในโลกอีกมากมายแต่ยังไม่เคยเห็นคนชาติใดศึกษาเรื่องอาหารที่ได้จากสัตว์น้ำจนรอบรู้ลึกซึ้งเหมือนชาวญี่ปุ่นยังมีปลาน้ำจืดอีกชนิดหนึ่งเป็นที่นิยมบริโภคกันในบรรดาชาวญี่ปุ่นมาแต่โบราณกาลปลาที่ว่านี้เรียกว่าปลาอายุเป็นปลาน้ำจืดที่มีผู้นิยมบริโภคมากที่สุดเดี๋ยวนี้ราคาออกจะแพงวิธีบริโภคนั้นนิยมเสียบไม้ย่างเกลือบางครั้งจะมีการเสี่ยงทายด้วยการเอาปลาอายุที่ย่างเกลือมาใหม่ๆใช้ตะเกียบคีบขวางลำตัวตลอดหัวจรดหางแล้วคว้านที่คอปลาให้เนื้อใต้หัวหลุดจากเนื้อที่ลำตัวอย่าให้ก้างขาดแล้วหักก้างที่หางต่อจากนั้นก็คีบหัวดึงหัวรูดเอาก้างติดหัวออกมาได้ตลอดตัวคนที่โชคไม่ดีจะได้ตัวที่ก้างหักขาดตรงกลางตัวที่เมืองกิฟุใกล้นครนาโกย่ามีพิธีจับปลาอายุโดยใช้นกคอโมรอนที่เลี้ยงไว้ให้ใช้ปากคอยฉกปลาจากแม่น้ำนกได้ปลาแต่กลืนลงท้องไม่ได้เพราะเขาเอาห่วงเหล็กคล้องคอไว้นกจะกลืนปลาอย่างไรก็กลืนไม่ลงคนจับปลาจึงล้วงเอาปลาจากปากนกได้
เมื่อเห็นสมควรก็จะยอมให้นกโคมอรอนกลืนลงท้องไปบ้างเขาจับกันตอนกลางคืนเมื่อถึงเทศกาลมีการจุดคบไฟสว่างสวัยไปทั่วท้องน้ำ

ผู้คนไปดูกันมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่จริงแล้วปลาอายุมีอยู่ในน้ำจืดทั่วไปเช่นที่เกาะฮอกไกโดตลอดเกาะญี่ปุ่นทั่วไปที่ไต้หวันและประเทศจีนชาวญี่ปุ่นรู้จักกินปลาเกือบทุกชนิดที่กินได้เท่าที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โทชิจิคาโมฮาระกล่าวไว้ในหนังสือตำราปลาของญี่ปุ่นเฉพาะปลาที่จับได้ในทะเลรอบประเทศญี่ปุ่นซึ่งกินได้ทั้งอร่อยและไม่อร่อยมีอยู่อย่างน้อย312ชนิดแต่โดยที่หนังสือนี้มีใช่ตำราเรื่องปลาจึงยกมาแต่ที่ผู้เขียนชอบแล้วรู้จักซึ่งยังมีอีกหลายชนิดเช่นปลาไหลอานาโกซันมะซาบะชิมาอายิและคิสุเป็นต้นปลาอีกพันหนึ่งที่นับว่าสำคัญมากคือจำพวกปลาฉลามต่างๆทั้งที่หูหรือครีบใช้ทำหูฉลามได้ดีและฉลามที่เอาแต่เนื้อมาทำลูกชิ้นคามาโบโกซึ่งจะยกมาเขียนไว้สัก 3-4 ชนิดเช่นเนโกซาเมะกินได้ทั้งเมื่อยังเป็นเนื้อดิบและเมื่อผสมทำลูกชิ้นคามาโบโกครีบมีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ไม่นิยมบริโภคหนังเอามาใช้ขัดเงาสิ่งของได้ดีปลาฉลามโฮชิซาเมะกินเนื้อสดๆหรือซูมิโซะอาเอะส่วนเนื้อนั้นใช้ทำคามาโบโกปลาฉลามโดจิซาเมะเป็นพวกใช้เนื้อทำลูกชิ้นคามาโบโกเช่นกันปลาฉลามโยชิคิริซาเมะเป็นปลาฉลามที่ให้หูฉลามคุณภาพสูงและใช้เนื้อทำลูกชิ้นคามาโบโกเช่นกันหูฉลามคุณภาพเยี่ยมอีกส่วนหนึ่งได้จากปลาฉลามพีเมซิโรซาเมะปลาฉลามพันนี้มีอยู่ทั่วไปในทะเลต่างๆทั่วโลกไม่ลำพังแต่ที่ญี่ปุ่นล่ากันได้ในทะเลแดงแอฟริกาออสเตรเลียมหาสมุทรอินเดียและแถบโพลีเนเชียในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อกล่าวถึงหูฉลามที่มนุษย์ทั้งหลายในโลกนิยมนำมาทำเป็นอาหารราคาแพงต้องขอบอกกล่าวว่าเวลานี้คนทั้งโลกช่วยกันกินหูฉลามกันเป็นบ้าเป็นหลังเฉพาะร้านอาหารจีนในสหรัฐอเมริกามีสถิติระบุว่ากินหูฉลามกันปีละ 700,000 ตันยังมีคนจีนคนไทยคนยุโรปอีกหลายร้อยล้านคนก็นิยมบริโภคหูฉลามไม่ว่าจะเอามาทำเป็นซุปทางน้ำแดงน้ำใสทำซุปพระกระโดดกำแพงหรือผัดแห้งกับไข่กินได้กินดีไม่ใครมีสักกี่คนที่สำนึกได้ว่าถ้าคนทั้งโลกอย่างนิยมกินกันเช่นนี้การล่าปลาฉลามเพื่อเอาครีบมาตากแห้งก็จะระบาดกว้างขวางไปทั่วโลกและเมื่อถึงที่สุดอีกไม่นานนักฉลามก็จะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปจากโลกถึงมันจะเก่งกาจสามารถสู้คนกินคนได้แต่ที่สุดก็จะสู้ความโลภและโหดเหี้ยมของมนุษย์ไม่ได้ที่น่าชิงชังมากที่สุดคือเมื่อล่าปลาฉลามได้ครีบมันไปแล้วก็โยนส่วนที่เหลือของมันลงน้ำปล่อยให้แหลกเหลวตายไปมากมายน่าสงสารแต่อย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปเมื่อวันพุธที่แล้วนะคะว่าไปค้นหาเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์หูฉลามในประเทศไทยและระดับสากลปัจจุบันก็มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะในแง่ของความตระหนักรู้แต่ก็ยังคงมีความน่ากังวลเรื่องของการบริโภคและการอนุรักษ์อยู่นะคะอาจารย์พิชัยบอกว่างดสั่งหูฉลามมากินนานพอสมควรแล้วแต่ต้องสารภาพตรงๆว่าบางครั้งเมื่อผู้คนเลี้ยงดูจัดอาหารมาเป็นชุดมีหูฉลามที่เป็นแผ่นขนาดใหญ่เส้นอิ่มด้วยโอชะของน้ำตุ๋นก็ยังผิดสาบานชิมไปคำสองคำตามที่เจ้าภาพขยันขยอสำนึกบาปอยู่เหมือนกันเขาว่าปลาเป็นอาหารเสริมสมองถ้าเป็นความจริงการที่ชาวญี่ปุ่นฉลาดดีมีวินัยรักชาติบ้านเมืองมีความอดทนและมีความพยายามสูงเห็นจะเป็นเพราะกินปลาดีๆอยู่สม่ำเสมอนี่เองทุกวันนี้น้ำมันปลาหรือฟิชออยล์กลายมาเป็นอาหารเสริมสำคัญกินกันเป็นล่ำเป็นสันทั่วโลกในบรรดาผู้รู้จักคุณสมบัติที่จริงแล้วประเพณีการปล่อยปลาปล่อยหอยนั้นไม่เพียงเป็นเรื่องของการทำบุญที่ให้ชีวิตแก่สัตว์ที่เขาจะเอาไปฆ่าที่จริงแล้วสิ่งที่ดีที่แฝงอยู่ก็คือเมื่อปล่อยปลาไปแล้วปลาก็จะหากินเองและเติบโตไปตามธรรมชาติและเมื่อมันแหวกว่ายไปในแม่น้ำลำคลองมันก็ได้บุญด้วยการกลายเป็น

อาหารโปรตีนให้แก่มนุษย์ผู้ยากจนต้องดักปลาตกปลากินเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดไปวันต่อวันทุกวันนี้คนไทยเข้าใจดีขึ้นการกินปลาที่ไม่แพงนักเป็นที่นิยมกันมากโดยเฉพาะปลาร้าปลาส้มปลาเจ่าปลาสลิดแห้งปลาช่อนแดดเดียวปลาดุกฟูราคาปลาน้ำจืดพอกินได้แต่เขาว่าถ้าจะให้ได้ประโยชน์กับสมองก็ต้องกินปลาทะเลเรื่องของปลาญี่ปุ่นยังมีอีกนะคะแต่เราจะไปต่อกันในวันพุธหน้ากับญี่ปุ่นกินปลาตอนที่2ในหนังสือชื่อข้างครัวตะวันออกเป็นหนังสือชุดข้างครัวเล่มที่1เขียนโดยอาจารย์พิชัยวาสนาส่งพิมพ์ครั้งแรกตุลาคม2547โดยสำนักพิมพ์สีดาจัดจำหน่ายโดยบริษัทวิริยะธุรกิจจำกัดสำหรับวันนี้ดิฉันสสิธรสั่งสมธนะพร้อมด้วยรายการสวนอักษรต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งวันนี้นะคะเป็นวันที่13พฤษภาคม2569วันพุธแรม12ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะอยู่กับดิฉันกบุญพรร่มทองคำและคุณภูเบศสุนีค่ะสวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณขวัญอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับก็ต้อนรับเข้าสู่วันพืชมงคลด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ตอนนี้คงไม่ทันแล้วที่จะบอกว่าแวะปั๊มกันเถอะแต่ว่าถ้าแวะปั๊มแล้วท่านไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าการปรับขึ้นน้ำมันวันนี้ก็ขึ้นมาอีกดีเซล80สตางค์แล้วก็เบนซินโซฮอล90สตางค์ต่อลิตรก็เมื่อคืนภูเบศโชคดีนี่
2: โชคดีโชคดีเหมือนถูกหวย ไม่ได้รู้เรื่องนะแต่ว่าคือน้ำมันมันหมดก็แวะเข้าไปเติมพอดีแล้วก็พอผ่านไปสัก 2-3 ชั่วโมงนะเติมเนี่ยแล้วก็มีข้อความเด้งขึ้นมาว่าโอเคพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะเข้าไปดูแบบฮะจริงเหรอโอ้โชคดีมากเลยรู้สึกว่าโชคดี
1: ใช่แต่ว่าคือถ้าคุณกลับไปถึงบ้านแล้วพอเห็นเมสเสจเด้งขึ้นมาน้ำมันขึ้นถ้าเป็นในฐานะผู้

0: ริโภคคุณจะเลี้ยวรถออกมาเติมไหม
1: ก็ผมก็เออขึ้นไปเถอะ
0: ไม่แต่ถ้าวันนั้นเป็นวันที่6บาทอะหลายคนก็อาจจะตัดสินใจว่าเออเลี้ยวไปเติมสักนิดหรือเปล่า
1: ถ้า6บาทก็เลี้ยวออกมานิดนึงก็ได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: ก็เยอะอยู่นะฮะก็อ่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็คุยทักทายกันเข้ามาได้นะครับที่ Mcard News FM 100.5 Fanpage Facebook นะครับแล้วก็ทาง LINE Official ด้วยนะครับ LINE @Mcard News นะครับแล้วก็อีกทุกช่องทางที่คุณฟังฟังได้นะครับไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับสองพระองค์เสด็จพระราชพิธีพืชมงคลทรงหลังน้ำสังเจิมพระธรรมรงค์ประตักนะครับเชิญไปสนามหลวงปิติสองล้นเกล้าเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธรูปครับ
0: ค่ะสำหรับมติชนนะคะปิติในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีวันพืชมงคลภรรยาแรกนาเทพีเฝ้า 7,000 ข้าวพระราชทานเตรียมแจกให้ประสบนิกรที่เข้าร่วมพิธีแรกนาขวัญ ณท้องสนามหลวงวันนี้ค่ะ
1: ครับอีกข่าวที่คนไทยลุ้นกันค่อนประเทศนะครับลุ้นคนละครึ่งครับบัตรคนจนชงครม.เคาะปรับหนี้สาธารณะ 200,000 ล้านอนุทินสุภจีขี่จักรยานยนต์พุ่มพวงครับอวดชูไทยช่วยไทยลดรายจ่ายขายถูกเอกนิติคอนเฟิร์มคนละครึ่งบัตรคนจนชงชุดใหญ่เข้าครม.สัปดาห์หน้าพร้อมแผนปรับหนี้สาธารณะ 2.2 แสนล้านเดินหน้าพ.ร.ก.กู้เงินใกล้ๆกันนะครับมีภาพนะครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยครับช่วยลดภาระค่าครองชีพขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างหรือว่ารถพุ่มพวงนะครับก็มีคุณสุภจีเนี่ยนั่งซ้อนท้ายจากหน้าตึกไทยคู่ฟ้าไปยังหน้าตึกหน้าตึกสันติไมตรีไปยังหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลยืนยันขายทุกอย่างราคาถูกในรถพุ่มพวงคันนี้นะครับก็เป็นแบบว่ารถสกูปี้นะครับมีทั้งกล้วยนะครับมีน้ำมันพืชเครื่องครัวต่างๆถั่วฝักยาวพืชผักผลไม้นะฮะก็คือรถพุ่มพวงเต็มรูปแบบนะ
0: ใช่ค่ะครบครันเลยทีเดียวนะคะสำหรับมติชนค่ะพาดหัวเรื่องพ.ร.ก.กู้ค่ะอนุทินเอกนิติปกรณ์แจงพ.ร.ก.กู้มั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญปัดตีเช็คเปล่าเพื่อเศรษฐกิจมั่นคงฝ่ายค้านจ่อยื่นยติตั้งคณะกรรมการสว.ชงรัฐบาลทบทวนแลนบริดจ์ทักษิณเข้าตรวจสุขภาพร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจมลิกาชู5ข้อสู้ศึกผู้ว่ากทม.ค่ะ
1: ครับมีภาพการซ้อมฝีพายนะครับกำลังพลฝึกซ้อมฝีพายพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพ.ศ. 2569ที่แผนกเรือราชพิธีกรมการขนส่งทหารเรือครับ
0: เกาหลีแบล็คลิสต์4จังหวัดไทยรายงานขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามอุดรธานีห้ามเข้าประเทศอนุทินคิกออฟรถพุ่งพวงประธานสอทนำทีมถกนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: อิหร่านไม่สนกล้าวใส่สหรัฐครับชี้เสริมสมรรถนะยูเรเนียมพุ่ง 90% ผลิตนิวเคลียร์ได้ทรัมป์ชี้ใกล้จะหมดความอดทนคูเปิดศึกสงครามชะดิวหยุดยิงโคม่ายั่วจัดครับอิหร่านดึงเชงส่งมอบยูเรเนียมซ้ำดึงจีนเข้าร่วมวงเจรจาความบาดกวนน้ำมันอิหร่านฮ่องกงบีบจีนคายข้อมูลดาวเทียมก่อนเยือนปักกิ่งทุ่มงบก้อนโต484ล้านควานหาข้อมูลครับ
0: ครม.รับทราบถ่ายทอดสดบอลโลกค่าลิขสิทธิ์ให้กรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงเองยันไม่ใช้งบแผ่นดิน 100% ปัดตอบให้ที่มางบ 1,300 ล้านอนุทินสั่งกรมประชาสัมพันธ์ประสานกสทช.ย้ำจะทำให้ดีที่สุดค่ะ
1: ครับชัยชนกเชื่อทักษิณพ้นโทษไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเอื้อมผีน้อยโสมขาวสั่งเบรกทำงานคนไทย4จังหวัดชัยชนกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากแม้ได้รับการพักโทษเชื่อไม่กระทบกับรัฐบาลง่ายๆเพราะว่าตอนนี้มีเสถียรภาพค่อนข้างที่จะเข้มแข็งผีน้อยพ่นพิษเกาหลีใต้สั่งแบล็คลิสต์คนงานจาก4จังหวัดไทยครับ
0: พาดหัวสุดท้ายของมติชนค่ะตำรวจชี้หมิงเฉินโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไร้เป้าก่อวินาศกรรมในไทยแฉเตรียมอาวุธถล่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยกันในกัมพูชาค่ะ
1: ครับประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์ Daily News ครับ หนูสังฟันเอี่ยวจีนคลังแสงยันไทยไม่ใช่ที่ก่อการร้ายแฉหมิงเฉินนายทุนแก๊งสแกมเมอร์ไม่สนอินพรมนายกสั่งฟันไม่เลี้ยงใครเอี่ยวจีนคลังแสงยันไทยไม่ใช่เป้าก่อการร้ายจ่อล้างบางใบ

0: พกปืนทั่วประเทศแฉหมิงเฉินกระเป๋าเงินสแกมเมอร์เงินสะพัดหมุนเวียนนับ10ล้านนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพถ่ายนะครับเป็นภาพของทางพลตำรวจตรีพดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจันทบุรีและเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีก็ไปรับตัว18คนไทยที่พ้นโทษจากเรือนจำกัมพูชากลับบ้านที่ด่านถาวรบ้านผักกาดตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับ
1: ค่ะสำหรับประเด็นแรกวันนี้ขอเริ่มกันที่พรก.กู้เงิน400ล้านก่อนนะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีการแจ้งว่าจะนายกรัฐมนตรีนะคะแจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องพระราชกำหนดกู้400ล้านเนี่ยขณะนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพรก.กู้เงิน400ล้านออกมาให้มีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลสามารถดำเนินการได้เลยส่วนในกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรก.กู้นั้นนะคะก็เป็นเรื่องของสภาไปให้เป็นไปตามกระบวนการรัฐบาลก็เดินหน้าต่อจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญนะคะจะมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วค่อยมาดูในรายละเอียดว่าศาลวินิจฉัยไว้อย่างไรบ้างขณะที่นายปกรณ์นินประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีได้เล่าถึงการแล้วก็เปรียบเทียบความเหมือนความต่างของการออกพรก.กู้เงินแต่ละฉบับในอดีตทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญและที่วินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญนะคะโดยมีการพูดถึงเนื้อหาการออกพรก.กู้เงินในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปี2540 2550และ2560นะคะโดยเนื้อหาในรัฐธรรมนูญปี2540เนี่ยบอกว่าเรื่องกู้เนี่ยให้ดูเฉพาะเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงของประเทศไม่มีเหตุผลเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนส่วนการกู้เงินในปีรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยแตกต่างกันก็คือมีการกำหนดเรื่องของการดูความมั่นคงทางเศรษฐกิจความจำเป็นเร่งด่วนเข้าไปด้วยนะคะขณะที่รัฐธรรมนูญปี2560และได้นำกลับมาใช้ก็นำกลับมาใช้หลักการเดิมเหมือนปี2540นะคะก็คือกู้เนี่ยต้องดูความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงของประเทศไม่มีเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนนะคะก็คือให้ตรวจสอบเรื่องของความมั่นคงแต่ว่าส่วนกรณีจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยให้รัฐบาลเป็นผู้พิจารณาเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าพรก.กู้เงิน400ล้านเนี่ยเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตปากท้องเชื่อว่าทุกประเทศมีความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลประชาชนของตัวเองส่วนที่หลายคนนะคะนำคำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเช่นในปี2540ครั้งนั้นเรียกว่าวิกฤตค่าเงินและวิกฤตแบงก์ล้มนะคะแตกต่างจากขณะนี้ที่เป็นวิกฤตค่าครองชีพโดยค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกเนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจรัฐบาลยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนและพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบหากไม่ทำวันนี้วิกฤตจะตามมาหลายอีกหลายระลอกนะคะวันนี้เห็นแล้วว่าเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งสูงขึ้น
0: การแห่งรัฐรอบใหม่กลุ่มคนที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนรอบก่อนหน้านี้นะครับจะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวใน2เดือนหลังสาเหตุอ้าวทำไมออกแบบโครงการไทยช่วยพลัสมาจ่ายเป็นแบบ2เดือนบวก2เดือนแบบต่อเนื่องกันก็เพราะว่าต้องการให้มีการเปิดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนื่องจากว่าคนที่ได้สิทธิ์เดิม 13.2 ล้านรายเนี่ยการลงทะเบียนล่าสุดผ่านมาหลายปีแล้วหากคนที่ลงทะเบียนใหม่ไม่ตรงกับเงื่อนไขบางคนที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนี่ยก็จะต้องไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งแทนในขณะที่คนที่ตกหล่นรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ปีนี้ก็จะได้สิทธิ์ในรอบนี้แทนครับเพื่อคำนึงถึงการขาดโอกาสในส่วนนี้นะครับคุณเอกนิติก็ยืนยันมาแล้วก็การรวมทั้ง2โครงการนี้นะครับเนื่องจากว่าทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจะรวมร้านค้าที่อยู่ในโครงการคนละครึ่ง plus ร้านธงฟ้าจำนวน 1.45 ล้านร้านนะครับ1.45 ประมาณ1ล้านกว่า
1: 1,450,000 ร้านค้า
0: ร้านค้านะครับซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิทั้ง2โครงการจะสามารถใช้ร้านค้าร่วมกันได้ทั้งหมดเลยนะครับ
1: ค่ะอันนั้นยังไม่เริ่มเรามาเริ่มที่โครงการที่เริ่มแล้วด้วย
0: เริ่มแล้ว
1: ที่ตึกสันติไมตรีตึกไทยเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เริ่มเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนชื่อโครงการแอบยาวเนาะ

0: ค่ะก็นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ดัดแปลงมาเป็นรถพุ่มพวงโดยที่มีคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะนั่งซ้อนท้ายเปิดโครงการค่ะโดยที่นายกรัฐมนตรีก็ขี่รถเนี่ยรอบตึกสันติไมตรีก่อนที่จะไปจอดที่ตึกไทยคู่ฟ้าสวมบทบาทเป็นพ่อค้ารถพุ่มพวงซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าวันนี้มีอะไรมาขายบ้างนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารถพุ่มพวงมีขายทุกอย่างนายกก็บอกว่ารถพุ่มพวงเนี่ยจะตระเวนไปขับไปขายตามหมู่บ้านราคาสินค้าเนี่ยจะต่ำกว่าราคาตลาดเนี่ยประมาณ 10% ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละชนิดสินค้าส่วนเครื่องปรุงซีอิ๊วหรือว่าซอสต่างๆเนี่ยที่แกะฉลากออกเนี่ยนะคะเพื่อลดราคาค่าการตลาดแต่คุณภาพข้างในขวดข้างในกล่องข้างในห่อเนี่ยก็ยังปกติเหมือนเดิมมีคุณภาพที่เชื่อถือได้โดยที่นางสุภจีเนี่ยย้ำว่าเป็นสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนเนี่ยมีเป้าหมายดำเนินการต่อเนื่องจากนี้ไปเนี่ย3เดือนนะคุณภูเบศแล้วก็คาดว่าจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทครอบคลุมประชาชนเนี่ยน่าจะประมาณกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเลยค่ะจุดจำหน่ายสินค้าเบื้องต้นเนี่ยจะมีรถพุ่มพวงทั่วประเทศเนี่ย 3,800 คันจำหน่ายผ่านไปรษณีย์จังหวัดหรือว่าไปรษณีย์อำเภออีก946จุดแล้วก็ร้านค้าชุมชนอีก129ร้านค้าค่ะระหว่างการเปิดโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยนะคะก็มีรัฐมนตรีหลายคนนะคุณภูเบศรทดลองค่ะทดลองเปิดปลากระป๋องที่มากับรถพุ่มพวงนี่แหละเพื่อพิสูจน์คุณภาพสินค้าว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ตรงปกเปล่า
0: ตรงปกหลายคนบอกอร่อยดีก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ไงว่าปลากระป๋องไม่ตรงปกก็ดีดราม่าปลากระป๋องอะนะคะ
1: ครับนะฮะก็พอไปดูสินค้าที่มีขายเนี่ยนะครับท่านนายกที่ตอบว่าก็มีทุกอย่างมีอะไรบ้างมีแตงกวาแตงไทยขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดนะแล้วคุณสุภจีนะก็พูดเสริมว่าก็ขอให้คนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันซื้อนะคะก็มีหลายอย่างเลยนะฮะก็ลดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่กรมการปกครองนำสินค้าเอานี้พวกนี้ไปวางขายที่อำเภอท
0: ุ
1: กอำเภอใช่ไหมแล้วก็ตามชุมชนต่างๆที่ห่างไกลแล้วก็ราคาสินค้าเนี่ยเป็นราคาสินค้าที่ค่อนข้างจะถูกกว่าตลาดนะฮะก็ถือว่าเป็นความตั้งใจที่จะส่งต่อความประหยัดไปถึงประชาชนคนไทยนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับรถพุ่มพวงเนี่ยเป็นโครงการลดราคาช่วยประชาชนเป้าหมายดำเนินการ3เดือนนะครับก็คือตั้งแต่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนรวมระยะเวลา30วันนะครับเอาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น14รายการจากผู้ประกอบการ12รายมาจำหน่ายราคาพิเศษใกล้กับชุมชนของเรานะครับทั้งรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนจุดให้บริการไปรษณีย์ไทยเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนได้สามารถซื้อสินค้าจำเป็นได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้ๆบ้านนะครับคาดว่าโครงการนี้จะช่วยเหลือประชาชนได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทแล้วก็ครอบคลุมประชาชน4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะครับเบื้องต้นนะมีรถพุ่มพวงกี่คันรู้ไหม
0: 3,800 เน
1: ี่
0: ย
1: เก่งมากตัวเล็กเป๊ะนะฮะแล้วก
0: ็ไปเมื่อกี้พุ่มเป๊ะ
1: นะฮะคือในชุมชนในร้านค้าอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือจะมีสินค้าพวกนี้ไปนะครับแล้วเนี่ยหน้าบ้านเรา
0: หน้าอสมทใช่ไหมคะว่าบ้านเราคือบ้านไหน
1: หน้าบ้านอสมท คือผมคิดว่ามันมีรถพุ่มพวงอยู่คันนึงผมไม่แน่ใจว่าเขาเข้าร่วมโครงการหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แบบพ่วงข้างแบบของท่านนายกที่ขับรอบทำเนียบนะแต่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่าเขาจะมีตะกร้าใบหนึ่งอ่ะตะกร้าใบใหญ่
0: ตะกร้าใบใหญ่อยู่ด้านหลังแล้วก็ห้อยห้อยห้อยด้านข้าง
1: คือห้อยประมาณสินค้าประมาณพันรายการ
0: ค่ะแต่ว่าคือรถพุ่มพวงเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการคุณสุปจีก็บอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ช่วยเรื่องของบัตรน้ำมันก็ให้ไปตามสัดส่วนก็ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์คันเล็กก็จะได้ราคานึงรถพุ่มพวงที่เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างก็อีกราคานึงแล้วก็ถ้าเป็นรถกระบะคันใหญ่ก็จะได้เพิ่มขึ้นไปนะคะก็ช่วยเป็นลักษณะของบัตรน้ำมันไปซึ่งเมื่อวานนี้ตอนสัมภาษณ์รัฐมนตรีสุภจีเนี่ยมีนักข่าวถามว่าถ้าหากว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับดีจากประชาชนเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะต่อโครงการแบบยืดยาวออกไปกว่านี้กว่า30วันใช่ไหมเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยมันเข้าถึงประชาชนได้ง่ายไงรัฐมนตรีสุภจีก็บอกว่าเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าการที่นำสินค้าจากมาขายที่รถพุ่มพวงเนี่ยก็เป็นการนำสินค้าจากคนตัวเล็กจากธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยเข้ามาขายแล้วก็คือไปหา

0: สินค้าจากคนตัวเล็กมาขายดังนั้นก็คือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจกันแบบต่อเนื่องในภาพรวมไปนะคะเรื่องเศรษฐกิจคุณเพื่อนมีเพิ่มเติมไหม
1: มันก็เกี่ยวเนื่องกันนั่นแหละครับเรื่องของการทำมาหากินนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าเกาหลีใต้เนี่ยขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดของไทยห้ามนำเข้าแรงงานภาคการเกษตรและก็ประมงตามฤดูกาลหรือว่าวีซ่าประเภท E8 นะครับตลอดปี69เลยนะฮะโอ้บางคนบอกว่าเอ๊ะมันข่าวจริงหรือข่าวปลอมมีการยืนยันออกมาแล้วนะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็โดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาแจ้งมานะครับว่าเนื่องจากมีแรงงานไทยเนี่ยไปทำงานภาคการเกษตรตามแล้วก็ประมงตามฤดูกาลซึ่งเป็นการจัดส่งผ่าน MOU หรือว่าวีซ่า E8 นี่คือไปถูกกฎหมายนะด้านการจัดส่งแรงงานภาคการเกษตรหรือว่าประมงตามฤดูกาลในพื้นที่4จังหวัดก็มีอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามคือไปแล้วเนี่ยหลบหนีคือหนีนายจ้างนะครับก็ไม่ทำที่เดิมที่แบบมี MOU ตอนไปก็ส่งผลให้ทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาขึ้นบัญชีดำ Blacklist แรงงานที่ทำผิดกฎหมายมีการตัดสิทธิ์นำเข้าแรงงานไทยจาก4จังหวัดเป็นระยะเวลา1ปีตั้งแต่1มกราคม69ถึง31ธันวาคม69
0: ค่ะ
1: คือคุณทำผิดก็อ่ะจับไม่ได้ใช่ไหมลงโทษไม่ได้อ่ะคนในจังหวัดคุณละกันนะฮะก็ได้รับการลงโทษไปนะครับก็4จังหวัดนี้พอถึงสิ้นปีนี้ก็มาดูกันใหม่
0: ทบทวนกันใหม
1: ่ทบทวนใหม่นะครับ
0: ค่ะก็อันนี้จริงๆถ้าเป็นปัญหาหลายอย่างอันนี้ต้องไปดูในมิติของเวลาถ้าเขาไปแล้วเขาไปเจอปัญหาอะไรทำไมเขาถึงต้องหนีอันนี้ก็ต้องถามกลับไปด้วยนะคะถ้าอันเนี้ยถ้ากระทรวงการต่างประเทศเจอแรงงานไทยก็ต้องสอบถามเนาะ
1: เพิ่งเจอนะว่าแบบไปแบบถูกกฎหมายด้วยเนี่ย
0: ใช่
1: แล้วก็ไปแบบ MOU แล้วก็หลบหนี
0: แสดงว่ามันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่าง
1: แต่ที่จริงถ้าไปแบบว่าถูกกฎหมายเนาะเขาก็จะมีสมมติว่าถ้ามันหมดอายุการทำงานเขาก็จะแบบมีต่ออายุไหมหรือไม่ยังไงก็กลับมาก่อนแล้วทางกระทรวงเนี่ยทางกรมเขาก็จะมีงานให้อย่างต่อเนื่องเลย
0: ใช่ค่ะ อันนี้ก็งงคือแปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาไปเจอปัญหาอะไรทำไมไปแบบถูกกฎหมายซะด้วยแล้วก็ต้องหนีแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องตามกันต่อแต่ว่าเรื่องที่พอออกมาเป็นผลตอนแรกนี่ก็เกิดความสับสนนะว่ารัฐบาลจะใช้เงินแผ่นดินเนี่ย 1,300 ล้านเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกตอนประมาณเที่ยงๆใช่ไหมคุณเบ
1: สใช่เห็นว่าตอนแรกก็บอกเหมือนว่าไฟเขียวได้ดูบอลกันแล้วแล้วยังไงต่อฮะ
0: คือตอนแรกทุกคนคิดว่าโอ้ได้ไฟเขียวแบบดูบอลทางแบบฟรีทีวีทั่วไปแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะทางโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าไม่ได้ใช้งบประมาณ 1,300 บาทในการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกแต่ว่าให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยไปดูว่าขั้นตอนการหาแหล่งเงินเนี่ยจะหาได้อย่างไรบ้างค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าวันนี้ที่ประชุมครม.เนี่ยไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกค่ะเพียงแต่แค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์นะคะประสานเป็นผู้ประสานงานที่จะดำเนินการในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2026ซึ่งเขาจะเริ่มกันนะภูเบศรวันที่11มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคม
1: ครับ
0: ก็อีกประมาณไม่ถึงเดือนละโดยที่มีสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะเป็นเจ้าภาพโดยที่ประชุมครม.เนี่ยมอบให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยไปดูแนวทางว่ามันมีแนวทางไหนบ้างที่จะใช้งบประมาณในการมาซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดซึ่งตรงนี้เนี่ยเชื่อว่ากรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางอยู่แล้วส่วนที่สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องของการที่ครม.จะอนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านเนี่ยขอย้ำว่าไม่มีการใช้งบกลางแต่ส่วนเงินมาจากแหล่งใดนั้นกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงเองค่ะทั้งนี้หากมีการดำเนินการหรือว่าการหารือในลักษณะใดเนี่ยให้คนไทยเนี่ยได้ดูฟุตบอลโดยที่ไม่กระทบกับงบประมาณของรัฐเนี่ยน่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขขอให้สบายใจได้ว่ากระบวนการของเรื่องนี้สิ้นสุดแล้วและคงมีรายละเอียดชี้แจงกันต่อไปคือหมายความว่าน่าจะแบบมันพูดไกลๆว่าคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกอย่างแน่นอนแหละก็พอมันก็ไปที่ประธานกสทช.ว่าเอ๊ะกรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบไปดูแนวทางอันนี้แล้วเนี่ยเอ๊ะกสทช.จะต้องเข้าไปคุยกับกรมประชาสัมพันธ์อะไรอย่างไรหรือเปล่านะคะทางประธานกสทช.เขาก็บอกว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะคะประธานกสทช.ก็บอกว่าความคืบหน้าเรื่องกรณีการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดของฟุตบอลโลกเนี่ยกรมประชาสัม

0: พันเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดำเนินการก่อนจะจัดรายละเอียดมา เสนอกสทช.ซึ่งทั้งนี้นะคะหนึ่งในแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็คือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกองทุนกทปส.ในลักษณะเดียวกันกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาร์แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการยื่นขอสนับสนุนหรือเปล่ารวมถึงยังไม่ทราบวงเงินที่ชัดเจนโดยหากมีการเสนอขอใช้งบจริงเนี่ยกองหมายถึงว่าขอเสนอใช้งบจากกองทุนจริงเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาของบอร์ดกสทช.อีกครั้งซึ่งทุกอย่างจะต้องรอรายละเอียดจากกรมประชาสัมพันธ์เป็นหลักซึ่งประเด็นสำคัญสำหรับการพิจารณาเรื่องนี้มีความอ่อนไหวมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกสทช.เนี่ยได้ถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎ must have แล้วส่งผลให้ผู้ที่ถือลิขสิทธิ์เนี่ยไม่มีข้อบังคับที่จะต้องให้การแข่งขันผ่านแบบเหมือนกับว่าฟรีทีวีฟรีมาเหมือนในอดีตแต่นั่นหมายความว่าการตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการประเมินเชิงธุรกิจของภาคเอกชนเป็นสำคัญท่ามกลางต้นทุนที่การซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยคาดว่าน่าจะสูงถึง 1,500 ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับราคาตลาดในตอนนี้แล้วก็ตลาดโทรทัศน์แล้วก็สื่อไทยในปัจจุบันหมายถึงว่าภาคเอกชนที่จะเข้าไปซื้อลิขสิทธิ์ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องลุ้นกันเหมือนจะต้องลุ้นอีกนิดเน
1: า
0: ะ
1: คือทำไมมันต้องลุ้นทุกครั้งด้วย
0: ใช่ไหมทุก4ปีการดูบอลโลกนี่มันยากจังเลย
1: พอมันจบแล้วทำไมไม่มีใครแก้ปัญหาหน่อยว่า
0: สี่ปีข้างหน้า
1: ครั้งต่อไปไม่ถึงไม่ต้องถึงกับ4ปีข้างหน้าการแข่งขันกีฬาต่างๆเนี่ยมันควรจะมีมาตรการที่แบบว่ารองรับไว้เลยอ่ะไม่ใช่ว่าถอดบทเรียนแล้วก็วางไว้ข้างบน
0: แล้วก็พอถึงระยะเวลาม
1: ันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเนาะนะฮ
0: ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับ5:30 นาทีแล้วนะครับวันนี้เนี่ยคือถ้าใครมีโปรแกรมจะไปเที่ยว
0: ค่ะจะเดินทางอยู่แล้วเนี่ย
1: ทางด่วนฟรีนะจ๊ะวันนี้
0: ใช่ค่ะก็ทางด่วนฟรีตรงไหนบ้างล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
1: ก็ฟรีทางที่มันเคยฟรีในวันหยุด
0: เนี่ยแหละอ่ะเจอละก็ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็บอกว่าวันนี้วันพืชมงคลเนี่ยทางด่วนฟรีทางเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านนะคะฟรีแล้วก็ทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์32ด่านฟรีแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านฟรีค่ะวันนี้ถ้าใครมีธุระไปแถบๆนั้นหรือว่าผ่านเนี่ยปกติอาจจะขึ้นด่วนได้แบบจ่ายตังค์เนาะอันนี้ก็ฟรีวันนี้สะดวกโยทินเลยค่ะ
1: มีคุณผู้ฟังถามมาว่าคนที่ไม่มีพร้อมเพย์ทำยังไง
0: คนที่ไม่มีพร้อมเพย
1: ์คือจะทำอะไรก่อน
0: ใช่จะเข้าโครงการเอ้ยพร้อมเพย์มันเป็นการโอนเงินนี
1: ่คือพร้อมเพย์เนี่ยมันไม่ยากเลยนะคุณผู้ฟังครับก็สมัครผ่านตู้ ATM ก็ได้หรือว่าธนาคารก็ได้ไม่ได้เสียตังค์นะถ้ายังไม่มีก็ไปทำนะฮะมันคือมันเหมือนเป็นแบบแทนเลขที่บัญชีที่เราใช้มันจะมี2แบบก็คือใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใช้เลขโทรศัพท์มือถือของเราที่ใช้อยู่นะครับถามว่ามันจำเป็นต้องผูกกับแอปพลิเคชันบนมือถือไหมบางท่านไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนใช่ไหม
0: ไม่จำเป็น
1: ก็ไม่เกี่ยวนะ
0: ค
1: ือถ้าเราไปผูกพร้อมเพย์แล้วเนี่ยก็ สามารถให้คนโอนเงินเข้าเลขพร้อมเพย์ของเราได้แค่นั้นเลย

0: ส่วนวิธีการถอนก็คือเราก็ไปถอน
1: ถอนปกติน
0: ะครับถ้าไม่ได้มีแอปพลิเคชันก็ไปถอนที
1: ่ธนาคาร
0: หรือว่าหน้าตู้อะไรอย่างเงี้ย
1: ฮะใช่ค่ะแต่ว่าการมีพร้อมเพย์เนี่ยถ้าเป็นบุคคลที่จะต้องทำธุรกรรมกับรัฐเนี่ยก็จะสะดวกกว่าเช่นหมายความว่าอย่างบ้านดิฉันที่ใต้อย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำท่วมแล้วก็รัฐบาลก็จะมีเงื่อนไขมาหนึ่งในนั้นก็คือต้องเป็นบัญชีที่มีพร้อมเพย์ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นถ้าใครไปทำไว้มันก็จะมีความสะดวกในการรับบริการจากรัฐประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะ
0: ผมรู้แล้วอันนี้น่าจะเป็นการแบบว่ารับโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจากโครงการต่างๆของภาครัฐก
1: ็
0: คือเราไปทำไว้แหละฮะ
1: คุ
0: ณผู้ฟังครับแล้วถ้าไม่มีแอปเป่าตังทำยังไงนะครับไม่มีแอปเป่าตัง
1: เหมือนที่เขาไปอยู่ที่ธนาคารก่อนหน้านี้ไหมที่อยู่กันเยอะๆอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่อันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะไม่มีโทรศัพท์ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าไม่มีโทรศัพท์
0: ถ้าม
1: ี
0: โทรศัพท์ก็คือโหลดมาครับแอปเป่าตังค์นะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยคือติดต่อธนาคาร
1: ใช่ต้องติดต่อธนาคารกรุงไทยเท่าที่ทราบเนี่ยกรุงไทยแน่ๆแหละแต่ว่าธนาคารของรัฐธนาคารอื่นเนี่ยให้บริการด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่ากรุงไทยนะคะ
0: ชัวร์
1: แน่นอน
0: นะครับ
1: ค่ะก่อนที่จะไปเนื้อหาสาระของข่าวกันต่อไปขออ่านข้อความของช็อปมาเนียสักครู่ค่ะเรื่องสุขภาพนะคะต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 ค่ะหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะมันคือไอเทมลับของสายเฮลตี้เพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับการหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กนะคะข้าวไม่ติดหม้อ

0: ตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระค่ะมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านานถึง1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นราคาพิเศษวันนี้นะคะปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำค่ะ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มอีก2รายการนะคะทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่ด้วยการตะเกียบอย่างดีเลยรวมมูลค่าของแถมเนี่ย300บาทเกือบ300บาทเลยทีเดียวค่ะโทรไปสอบถามกันได้ค่ะที่หมายเลข02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็คุณฟังทักทายเข้ามาเพิ่มเติมนะครับทาง Facebook บอกว่าฟังข่าวเมืองไทยทุกวันนะครับเวลาบ่ายสามโมงที่นี่ของสหรัฐอเมริกานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับคุณประเสริฐคุณปู่พาสวัสดียามเช้ามาคุณชุมชนบอกว่าอยากจะให้มีธงฟ้ามาลงตามชุมชนจังเลยตอนนี้คือมีตามไปลงแต่จุดใหญ่ๆ
0: ใช่
1: มันก็จะไกลหน่อยเดี๋ยวรอรถพุ่มพวงแล้วกันนะครับจะไปถึงซอยเราไหมแล้วก็เรื่องของบอลโลกนะฮะอยากจะดูบอลโลกทางฟรีทีวีเหมือนกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยบอกว่าต้องไปส่องตามเว็บเถื่อนปวดตามา เอ็นดูเนาะ
0: ใช่ แล้วก็แบบเหมือนกับภาพมันจะแบบไม่ได้มาตรฐานอะบอกไม่ถูก
1: คุณแจ็คกี้บอกว่าของฟรีมีแต่ในประเทศไทยนี่แหละทั่วโลกเขาก็เสียเงินกันดูนะแล้วก็คุณลิสาบอกว่าสมัยนี้ไม่มีใครดูทีวีการลงทุนจึงเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักจริงๆจะว่าอย่างนั้นก็ไม่สักทีเดียวเนาะเพราะว่าจริงอยู่ที่ว่าไม่ได้ดูผ่านจอทีวีแต่ว่าดูผ่านจอแบบอื่นๆอย่างจอมือถือแท็บเล็ต iPad อะไรพวกนี
0: ้
1: ก็คือมันก็เป็นคอนเทนต์ที่มาจากทีวีนี่แหละนะฮะเพียงแต่ว่า
0: เปลี่ยนแพลตฟอร์ม
1: เฉยๆนะฮะการผลิตก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุณสื่อท้องถิ่นเมืองคอนนะครับก็สวัสดีขึ้นมาเราสองคนเข้ามานะครับบอกว
0: ่
1: าวันพืชมงคลสวัสดีน้องขวัญนะฮะน้องสาเออน้องภูเบศแล้วก็น้องจากสาวนครศรีธรรมราชนะ
0: ค่ะ
1: นะครับคุณอาพรคุณสุภชัยด้วยนะครับพูดถึงวันนี้เนี่ยเป็นวันพืชมงคลใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คือถ้าไปย้อนสถิติ10ปีพระโคเสียงทายเนี่ยคุณว่าพระโคกินอะไรบ่อยสุด
0: พระโค
1: เมื่อวานนี้คุยกับคุณอาทิตย์สมบูรณ
0: ์เหรอ
1: คุณอาทิตย์บอกว่าก็กินเหล้าอีกแหละ
0: ค
1: ุยกันเล่นๆนะแต่ว่าพอไปดูสถิติย้อนหลังนะคุณผู้ฟังครับพบว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหล้ากับหญ้าเป็นแบบว่าอาหารหลักเลยที่พระโคแบบเลือกกินบ่อยที่สุดนะครับ
0: เคยคุยเรื่องนี้กับอาจารย์บ้วนอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์นะคะก็อาจารย์บ้วนบอกว่าพระโคกินอะไรเหรอไม่ต้องถามพระโคหรอกถามคนที่หมุนถาดอะ
1: หมุนอะไรไปเสิร์ฟคือในช่วงปี4ปีที่ผ่านมาเนี่ยพระโคนะครับเลือกกินเหล้าแบบต่อเนื่องทุกปีเลยนะซึ่งตามคำพยากรณ์เนี่ยเขาบอกว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมรุ่งเรืองในขณะที่การกินน้ำกินหญ้าเนี่ยก็พบทีเหมือนกันนะครับสื่อถึงสัญญาณบวกภาคการเกษตรโดยตรงก็พบว่าน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควรพืชพันธุ์ทายาหารพลาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีแล้วก็เป็นปัจจัยหลักที่เกษตรกรเฝ้าติดตามนะครับแล้วก็เรื่องของนอกจากสภาพอากาศเรื่องของต้นทุนการผลิตก็นี่แหละเรื่องของพระโคนี่แหละคือลุ้นกันทุกปีเอ๊ะปีนี้พระโคกินอะไรนะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วคือน่าจะเป็นเรื่องของหลักจิตวิทยาที่จะในแต่ละปีด้วยแหละที่จะให้คำพยากรณ์ออกมาในลักษณะไหนอะไรทำนองนี้แล้วก็เป็นไปตามเวลาการพยากรณ์ทั่วโลกแหละคือเรื่องที่บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงกินเหล้าแบบบ่อยทุกปีใช่ไหมการคมนาคมขนส่งใครๆก็อยากให้มันดีเวลาเรื่องนี้พอฟังมาแล้วเกษตรกรก็การคมนาคมขนส่งเนี่ยมันจะดีแสดงว่าการค้าขายก็จะดีตามอะไรทำนองนี้มัน
1: คือความเจริญของเมืองเนี่ยมันเริ่มต้นจากการคมนาคมขนส่ง
0: ใช่
1: คือตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับถ้าบ้านเมืองเรามันมีถนนน่ะมันไปได้ทุกที่เลย
0: ถูกต้อง
1: และถนนดีก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับ
0: ถูกต้องค่ะมาพูดอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เขาพูดกันแบบหนาหูในช่วงนี้ก็คือแลนด์บริดจ์ค่ะ
1: ครับ
0: บริษัทอาม่ามารีนชี้แจงนะคะหลังถูกพาดพิงว่ากว้านซื้อที่ดิน500ไร่รองรับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะยืนยันค่ะไม่ได้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ไม่ใช่นอมินีและการดำเนินการทุกธุรกิจทุกขั้นตอนของบริษัทเนี่ยตรวจสอบได้ค่ะคุณพิสารรัชกิจประการนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทอาม่า

0: มารินชี้แจงกรณีที่ถูกพาดพิงของบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับการกว้านซื้อที่ดินนะคะแล้วก็ข้อมูลที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนข้อความที่มีการถอดจากการแถลงข่าวของส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแล้วก็โฆษกของพรรคประชาชนเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะได้กล่าวว่า เสียดายที่ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ยกเลิกการลงพื้นที่ดิฉันอยากให้ท่านลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาประชาชนจริงๆไม่ใช่ประชาชนจัดตั้งถ้าท่านไม่รู้ว่าต้องไปรับฟังตรงไหนดิฉันแนะนำให้ไปที่อ่าวเคยจังหวัดระนองซึ่งประชาชนเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ข้อมูลขณะนี้ทราบว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการกว้านซื้อที่ดินไปแล้วประมาณ500ไร่จากบริษัทนอมินีที่คนในพื้นที่รู้จักกันมานานในนามของอาม่านะคะดิฉันคิดว่าท่านรัฐมนตรีท่านผู้เชี่ยวชาญในภาคใต้ท่านเจอมาแน่นอนถ้าท่านจะไปจริงๆซึ่งบริษัทอาม่ามารีนเนี่ยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะดำเนินการธุรกิจด้านการขนส่งโลจิสติกทั้งทางบกทางน้ำมาอย่างต่อเนื่องโดยที่ธุรกิจหลักนะคะก็ได้แก่การขนส่งน้ำมันเคมีภัณฑ์สินค้าเหลวตลอดจนการให้บริการด้านโลจิสติกซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินการเป็นระยะเวลานานแล้วก็มีแหล่งรายได้และเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทค่ะบริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และไม่มีนโยบายการกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรจากโครงการของภาครัฐแล้วก็ในส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่าบริษัทเข้าไปกว้านซื้อที่ดิน500ไร่เพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์นั้นนะคะบริษัทขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหากบริษัทมีการถือครองทรัพย์สินใดๆก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตามปกติและอยู่ภายใต้การเปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกลต.ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดค่ะนอกจากนี้บริษัทขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าบริษัทไม่ได้เป็นนอมินีหรือถือครองทรัพย์สินแทนบุคคลใดทั้งสิ้นบริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทแบบระบบการจัดการและกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วก็นักลงทุนรวมถึงผู้ถือหุ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นการแถลงข่าวที่แบบเพิ่งออกมาอย่างชัดเจนหลังจากที่วันที่6เนี่ยร้อนแรงมากในสภาผู้แทนราษฎรก็เมื่อวานนี้ก็มีคนไปถามคุณพิพัฒน์ด้วยนะเกี่ยวกับประเด็นนี
1: ้ก็ออกโรงโต้ประเด็นนี้เหมือนกันยืนยันบริษัทเอกชนที่มีนามสกุลเดียวกันเนี่ยไม่ได้กว้านซื้อที่ดินในจังหวัดระนองตามที่ถูกพาดพิงนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับให้สัมภาษณ์ชี้แจงนะครับกรณีที่มีความพยายามที่จะไปเชื่อมโยงกับบริษัทอาม่ามารีนจำกัดมหาชนกับการกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่ระนองเพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์นะครับก็ยอมรับว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนนี้เนี่ยเป็นน้องชายตัวเองจริงๆแต่ว่ายืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินตามที่เป็นข่าวซึ่งทางบริษัทเนี่ยเขาก็มีการออกแถลงการปฏิเสธไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็มีการท้าให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดด้วยนะครับแต่ว่าโครงการนี้ก็คือค่อนข้างแน่นะว่าแบบเสียงมาแล้วว่าไม่ได้ไปต่อ
0: ใช่ก็ค่อนข้างมีผลงานวิจัยต่างๆว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน
1: ทางเพจ Facebook ของพรรคภูมิใจไทยเพิ่งโพสต์ออกมาวันก่อนนะครับบอกว่าสถานะของโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยก็พรบ.ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่า SEC นะครับตกไปตั้งแต่สมัยที่แล้วนะฮะ2สมัยที่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็นโครงการใหม่ในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้นะครับมีคณะกรรมการที่มีคุณเอกนิติเนี่ยเป็นประธานกำหนดกรอบศึกษาเวลา90วันพรรคภูมิใจไทยเขาเน้นย้ำ3ข้อเท็จจริงคือ 1. ไม่ให้มีการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติเช่าที่ดิน99ปี 2. คือไม่มีการอนุญาตให้ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือว่าคาสิโนโดยเด็ดขาด 3. นะครับไม่ได้ตั้งงบลงทุนสูงถึง1ล้านล้านบาทตามที่มีข่าวซึ่งปัจจุบันนะครับมีเพียงงบประมาณสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้นนะครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องนี้ในที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้ก็มีการถกเรื่องแลนด์บริดจ์กันอย่างร้อนแรงค่ะหนึ่งในนั้นก็คือ
1: คุณนันทนาเหรอครับ
0: ไม่ใช่ เป็นคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรเป็นสว.ในฐานะประธานกรรมาธิการคณะกรรมการวุฒิสภาก็ได้รายงานผลการพิจารณาว่าทางคณะกรรมาธิการเนี่ยได้เห็นความสำคัญของแลนด์บริดจ์ตามที่มีเป็นโครงการที่จะพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแหละแต่ว่ามีข้อเสนอแนะ2ระดับก็คือให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาข้อเสนอที่1ก็คือเชิงนโยบายมี6ประเด็นก็คือพบว่า

0: การศึกษาเนี่ยไม่ได้บ่งชี้ถึงความพร้อมแล้วก็มีจุดบกพร่องอยู่หลายเรื่องหากรัฐบาลต้องการผลักดันเรื่องนี้ต้องทบทวนข้อสมมติฐานของโครงการที่หลายๆหน่วยงานเนี่ยศึกษาไปก่อนว่าจริงๆแล้วข้อบกพร่องต่างๆเนี่ยพอพิจารณาโดยรอบด้านแล้วเนี่ยมันจะคุ้มทุนหรือไม่กับงบประมาณที่ในการที่จะทำโครงการแลนด์บริดจ์นะคะส่วนข้อที่2ก็คือไปพิสูจน์อุปสงค์อุปทานที่จะใช้ว่าจะส่งผลต่อความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือว่าการเงินความต้องการเชิงเศรษฐกิจจริงหรือไม่เพราะว่าถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยจะเกิดผลกระทบต่อภาระการคลังในระยะยาวค่ะ
1: เมื่อวานนี้อาจารย์นันทนาก็พูดเรื่องนี้เหมือนกัน
0: ยังไงบ้างคะ
1: เดือดมากนะครับ คือดูเดือดมากเมื่อวานนี้ก็พูดโดยรวมๆนะครับว่ามองว่าโครงการนี้เนี่ยแค่คิดก็เจ๊งแล้วไม่คุ้มค่ากับการลงทุน1ล้านล้านบาทและอาจจะเป็นภาระให้ลูกหลานในระยะยาวด้วยนะครับคำถามเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยอาจารย์บอกว่าการเดินเรือผ่านแลนด์บริดจ์เนี่ยคือต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการเดินเรือผ่านทางช่องแคบมะละกาหรือว่าผ่านไปทางสิงคโปร์นะครับอย่างเช่นถ้ามาโครงการแลนด์บริดจ์ใช่ไหมคุณก็จะต้องเอาสินค้ามาตู้คอนเทนเนอร์มาวางที่ระนองใช่ไหมแล้วก็วางแล้วก็พักสินค้าแล้วก็ส่งต่อขึ้นรถข้ามไปยังอีกฝั่งนึงแล้วก็เอาลงจากตู้คอนเทนเนอร์แล้วเอาลงไปที่พักแล้วก็เอาไปลงเรืออีกทีนึง
0: ค่ะ
1: คือระยะเวลาเนี่ยรวมๆประมาณ5วันแต่ถ้าผ่านไปทางช่องแคบมะละกาอ้อมไปหน่อย2วัน
0: จบแล้ว
1: แล้วไม่ต้องหามขึ้นหามลงมีค่าหามขึ้นหาลงอีก
0: จ
1: บนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือแบบว่าคือมันไม่มีใครที่จะมาจ่ายค่าใช้จ่ายแบบนี้จริงนะครับแล้วที่ไปคุยกับผู้ประกอบการมา
0: เป็นไง
1: เขาก็บอกว่าไม่มาแน่นอน เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็เสียเวลามากก็อ้อมไปทางนู้นดีกว่านะครับแล้วก็พออ้อมไปเนี่ยคือเวลามันก็ประหยัดกว่าด้วยแทนที่แบบว่าอ้าวมันข้ามมาตรงนี้เอ๊ะดูเหมือนมันใกล้กว่าแต่ความเป็นจริงมันใช้เวลามากกว่า
0: ถ้าขนส่งแบบขึ้นลงอยู่เนี่ยมันก็เสียเวลามากกว่าแล้วก็ใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้น
1: แล้วก็เรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
0: ค
1: ือยังขาดการทำศึกษาแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมเรื่องนี้อาจารย์นันทนาพูดนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทางกรรมาธิการก็กำลังทำรายงานสรุปข้อบกพร่องเชิงกระบวนการแล้วก็เนื้อหาเพื่อเสนอต่อสภาเพื่อยุติโครงการที่เสี่ยงต่อการสร้างผลกระทบสร้างภาระทางเศรษฐกิจอยู่นะครับนี่ก็เป็นรวมๆเนาะนะโครงการแลนด์บริดจ์นะครับ
0: ค่ะ
1: จริงอาจารย์พูดแบบว่าดูเดือดมากนะอยากให้ดูคลิป
0: คุณผู้ฟังสามารถไปเสิร์ชดูคลิปอาจารย์นันทนาได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องแลนด์บริดจ์เสิร์ชอาจารย์นันทนาแล้วก็แลนด์บริดจ์ก็น่าจะขึ้นนะ
1: ขึ้น
0: ฟีดเลยแหละ
1: ท็อปลิสต์เลย
0: ค่ะมากันที่กรณีของผู้ต้องหาชาวจีนบ้างเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยได้พูดถึงคดีของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและก็วัตถุระเบิดนะคะว่ามาตรการความปลอดภัยเนี่ยบกพร่องหรือเปล่านายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ใช่ความบกพร่องเรื่องของมาตรการแต่เป็นเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายของบุคคลทั่วไปไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะคะบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐส่วนอาวุธปืนน่ะไปหามาจากไหนให้ไปหาคนรับผิดชอบและตั้งแต่ตนเองเนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีการต่ออนุญาตพกอาวุธปืนจนกระทั่งได้มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ยังคงนโยบายนี้ไว้วันนี้ใบพกอาวุธปืนน่ะไม่มีแล้วสำหรับผู้ที่ยังคงมีใบพกอาวุธปืนอยู่เนี่ยภายในเดือนกันยายนของปีนี้เนี่ยก็จะหมดอายุทุกคนต่อจากนี้นะคะใครที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐหากว่าพกอาวุธปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายส่วนกรณีของ Elite Card นะคะจะทำอย่างไรเพราะว่าบุคคลบางคนเนี่ยก็ใช้เงินในการซื้อ Elite Card แล้วก็เป็นใบเบิกทางเข้ามาในประเทศไทยคุณอนุทินก็บอกว่าโครงการต่างๆที่รัฐบาลในอดีตทำมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีเจตนารมณ์ที่ดีที่อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติมั่นใจในระบบของประเทศไทยแต่จะมีคนกลุ่มนึงเนี่ยที่อาศัยช่องโหว่แล้วมาทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีกับคนกลุ่มนั้นไม่ให้ไปทำผิดกฎหมายในประเทศไทยแล้วใช่ว่าจะทำผิดกฎหมายในประเทศไทยแล้วจะรอดพ้นไปได้นะคะเมื่อถามว่าสแกนบุคคลต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยยังไงดีนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทุกคนมีประวัติอยู่แล้วเมื่อเข้ามาในประเทศไทยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็สามารถดูประวัติได้หากมีประวัติไม่ดีกรมการปกครองและก็กระทรวงมหาดไทยก็จะไม่ออกใบอนุญาตต่างๆ

0: ให้ในการที่จะอยู่เมืองไทยหรือว่าได้สัญชาตินะคะ
1: อืมนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางโฆษกตำรวจนะครับก็มีการแถลงความคืบหน้านะครับยืนยันว่าหมิงเฉินซันเนี่ยมีความเกี่ยวโยงกับแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชาแล้วก็พบเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านเลยนะครับในขณะที่พี่เล็กวาสนาออกมาแชร์ข้อมูลนะครับบอกว่าไอ้เจ้าเฉินหมิงซันเนี่ยหมิงเฉินซัน
0: หมิงเฉินซันเธออย่าปวดให้เขา
1: เป็นระดับสั่งการเป็นบอสเลยนะครับ
0: ค
1: นตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันนะครับหรือว่าเฉินซีโฟชาวจีนวัย31ปีที่ซุกซ่อนอาวุธสงครามทั้งปืน M16 ระเบิด C4 จำนวนมากในบ้านพักหรูกลางเมืองพัทยานะครับโดยจากการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็พบภาพการฝึกใช้อาวุธและบทสนทนาที่สะท้อนว่าผู้ต้องหาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาซึ่งมีการสะสมอาวุธเอาไว้เพื่อรับมือความขัดแย้งระหว่างแก๊งแต่ยังไม่พบหลักฐานว่าจะก่อเหตุวินาศกรรมในไทยนะครับส่วนเส้นทางการเงินเนี่ยตำรวจไซเบอร์เขาก็พบเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาทเชื่อมโยงโดยตรงเลยนะครับกับเครือข่ายหลอกลวงในกัมพูชาแม้ผู้ต้องหาจะอ้างว่าสะสมอาวุธไว้เพื่ ที่จะจัดการตัวเอง
0: แบบฆ่าตัวตาย
1: กูสาไม่พูดคำนี้แล้วเนื่องจากว่าป่วยเป็นซึมเศร้านะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยืนยันนะฮะจะยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักแล้วก็จะขยายผลดำเนินคดีเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก6รายนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาวุธปืนเป็นปืนสั้นเป็นปืนกล็อกอยู่ด้วยนะครับในขณะเดียวกันพี่เล็กวาสนานะครับผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยทาง PPTV นะบอกว่านายหมิงเฉินซันเนี่ยไม่ใช่แค่นักสะสมอาวุธทั่วไปนะแต่ว่าเป็นระดับบอสของกลุ่มจีนเทาที่คอยรับงานจ่ายงานสังหารในกัมพูชา
0: ก็เงินหมุนเวียนในกระเป๋าเขาว่าประมาณ10ล้านอ่ะ
1: แล้วที่สำคัญคือมีความสนิทสนมกับนายทหารระดับสูงในกัมพูชาเป็นอย่างดีโดยการที่ผู้ต้องหาเข้ามาพักในไทยเนี่ยนะครับแล้วก็มีการสะสมอาวุธสงครามไว้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงขั้นสูงเนื่องจากว่ากลุ่มจีนเทาเนี่ยอาจจะมีความแค้นต่อทางการไทยนะที่เข้าไปปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์ของเขาอย่างต่อเนื่อง
0: อ
1: ันนี้แหละก็น่ากลัวตรงนี
0: ้
1: แล้วทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นกรณีศึกษานะเพื่อปรับปรุงมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติเนื่องจากว่าเจ้าเฉินหมิงซันเนี่ยนะครับเป็นคนที่เข้ามาในประเทศไทยแบบถูกกฎหมายด้วยวีซ่าประเภท PE นะครับ Privileged Entry สำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเราเห็นอยู่แล้วว่าแบบอ่ะรวยๆเข้ามาเลยนะฮะยินดีต้อนรับเวลคัมยินอย่างดีนะฮะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องมาพิจารณาและมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะอนาคตเนี่ยอาจจะนำระบบให้คะแนนความเสี่ยงนะครับหรือว่า scoring เนี่ยมาใช้กับหน่วยงานที่ออกวีซ่าเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้อาชญากรข้ามชาติใช้สิทธิพิเศษทางการเงินเข้ามากบดานในประเทศไทยได้ครับ
0: อืมค่ะก็เรื่องนี้นะขอเติมสั้นๆนะผู้เบสนะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าจากเหตุการณ์นี้ยืนยันว่ามาตรการปกป้องเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวต่างๆเนี่ยก็จะต้องรัดกุมมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นายหมิงเฉินซันใช่ไหมนั่นไงฉันก็ตามชื่อ
1: ถูกแล้วถูกแล้วคุณพูดถูกแล้ว
0: ก็ไม่ตรวจไม่พบประวัติที่เคยทำความผิดทั้งในประเทศจีนแล้วก็ประเทศไทยมาก่อนแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบบุคคลให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีกคือบางทีเนี่ยบางคนน่ะเหมือนตรวจสอบแบบประวัติทั่วๆไปก็ไม่เจอประวัติอาชญากรรมแต่อันเนี้ยเข้าใจว่าเขาคงหลบเลี่ยงมาพอสมควรแหละ
1: โอ้เขาก็มีวิธีแหละคนที่แบบตั้งใจจะหลบอ่ะมันทำได้ทุกวิถีทางอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาสำหรับคนที่ใช้
0: ไม่พยากรณ์ใช่ไหมหรือว่าต่อเรื่อง
1: 55ไม่ใช่หรอ
0: 50นะปกติ
1: อ๋อขออภัยครับอภัยลืม เด
0: ี๋
1: ยวเบรกกันสักครู่นึง
0: ค่ะ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะ

0: ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Cot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
0: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงครับทั่วไทยครับคุณโกสิน
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังคงมีลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ในเรื่องของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่อาจจะมีโอกาสมีฝนตกหนักในช่วงของวันนี้เนี่ยจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็ในพื้นที่ทางด้านภาคใต้เนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยลักษณะของลมที่เคยเป็นลักษณะของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นลักษณะของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้มากขึ้นนะครับก็เป็นช่วงรอยต่อที่จะเริ่มเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนไปสู่ฤดูฝนนะครับก็ทำให้ลักษณะของลมในช่วงนี้ก็เริ่มที่จะเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะทำให้มีลักษณะของฝนเข้ามาด้านตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นในช่วงนี้นะครับ
3: ค่ะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้สถานการณ์ฝนเป็นยังไงบ้างคะ
2: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองช่วงนี้ก็ยังมีลักษณะของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะครับลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้ในช่วงของวันนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่ให้ระวังในพื้นที่ที่อาจจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีลักษณะของลมกระโชกแรงได้บ้างนะครับก็วันนี้ในช่วงเช้าๆก็เริ่มมีลักษณะของกลุ่มฝนเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็ยังเป็นกลุ่มฝนขนาดเล็กน้อยถึงปานกลางกลุ่มยังไม่ใหญ่นะครับก็ไปเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำที่จะมีโอกาสเข้ามาได้มากขึ้นอีกครับ
3: ค่ะ
1: ครับ
3: สถานการณ์ในภาคใต้ฝนยังต่อเนื่องไปจนถึงวันที่เท่าไหร่คะเนี่ย
2: ในพื้นที่ภาคใต้เองช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมีฝนเข้ามาต่อเนื่องมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้ต่อช่วงสัปดาห์หน้านะครับฝนภาคใต้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากลักษณะของตัวลมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็จะทำให้ภาคใต้เนี่ยบางจุดอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับ
1: ครับมีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับเช้านี้ครับ
2: ครับวันนี้ประเทศไทยเองก็ยังมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับก็จะต้องระวังอันตรายจากลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ในเรื่องของฝนตกหนักกันไว้ด้วยครับ
1: ครับเช้านี้ขอบคุณนะครับคุณโกสินครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับก็เรื่องฝนนะช่วงนี้ก็เล็งๆว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วอ่ะภูเบศเมื่อกี้อยากจะเติมเต็มตรงไหนล่ะจ๊ะ
1: ไม่เดี๋ยวมีคุณผู้ฟังถามมาว่าเอ๊ะทางด่วนเนี่ยตกลงยกเว้นทั้งหมดเลยไหมคุณก็พูดไปแล้วนะผมย้ำอีกทีนึงว่าเส้นทางที่ขึ้นฟรีนี่มีแค่เฉลิมมหานครนะครับทางด่วนขั้นที่1 21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์นะครับ32ด่านแล้วก็อุดรรัตยานะครับปากเกร็ดบางปะอินเนี่ย10ด่านนอกนั้นก็คือเสียค่าผ่านทางปกตินะคุณผู้ฟังครับ
3: ค่ะ
1: พวกมอเตอร์วงตะเวก็เสียเหมือนเดิมฮะ
3: ใช่ก็ถ้าจริงๆแล้ววันเมื่อวานนี้ครม.ก็มีมติไฟเขียวงบประมาณ452ล้านบาทนะภูเบศเพื่อเยียวยาทหาร91นายแล้วก็ครอบครัวที่เป็นกำลังพลให้ได้ใช้สิทธิ์บัตรทองฮีโร่ก็คือ91นายที่ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชานั่นแหละที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ทั้ง91นายมีกำลังพลที่เสียชีวิตใน29นายกำลังพลทุพลภาพ12นายแล้วก็บาดเจ็บสาหัส39นายแล้วก็มีบาดเจ็บมากๆเนี่ย11นายทั้งหมดเนี่ยก็คือใช้งบประมาณ452ล้านบาทเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ10ล้านทุพลภาพรายละ10ล้านบาดเจ็บสาหัสรายละ1ล้านบาดเจ็บมากๆเนี่ยรายละ 500,000 ค่ะแล้วก็ญาติเนี่ยนะคะก็จะได้รับบัตรทองฮีโร่หมายถึงว่าญาติของผู้เสียชีวิตไปนะคะเดิมเขามีสิทธิ์ข้าราชการไงบัตรทองฮีโร่ก็คือจะได้ใช้เทียบสิทธิ์เหมือนบัตรข้าราชการเลยค่ะ
1: ครับผมEV อีกนิดนึงนะคุณฟังเมื่อวานนี้คุณสุภาพมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับลงพื้นที่โชว์รูมรถ EV ย่านลาดพร้าวก็ไปกำชับคุมเข้มเรื่องของฉลากสินค้าคือจะต้องมีระบุชัดเจนเลยนะครับว่าให้มันตรงปกเนี่ยสินค้าเดินรถไอระยะทางเท่าไหร่นะครับก็คือป้องกันการถูกลอยแพหรือว่าราคา

0: ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่นทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
5: อรุณสวัสดิ์ค
6: ่
5: ะ
6: อรุณสวัสดิ์ครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569โอ้วันนี้ก็จะเป็นวันที่ตื่นเต้นอีกวันนึงเลยทีเดียวนะครับ
5: เพราะว่าเป็นวันแรกนาขวัญใช่ไหมคะเป็นถ้าเป็นแต่ก่อนเขาจะเรียกว่าเป็นวันแรกนาขวัญแต่ถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าเป็นวันพืชมงคลหรือว่ามีความน่าตื่นเต้นอะไรนอกไปจากนี้อีกคะพี่ต้นคะ
6: ก็วันนี้ครับท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในวันนี้นะครับเป็นการเยือนใช่ครับผมคิดว่าพี่เราคือระหว่างที่เขาเดินทางเนี่ยอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกจากที่เรารู้ว่าเขาจะมาถึงวันนี้แล้วก็จะอยู่ถึงวันที่15นะครับก็จะต้องติดตามกันต่อไปเป็นเรียกว่าเป็นสำหรับพวกที่จะมาทำคุณมอร์นิ่งอาเซียนต่อในวันพรุ่งนี้กับปลื้มที่จะต้องไปอัพข่าวกับเขานะครับ
5: ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเจเจก็ได้เตรียมข้อมูลบางส่วนเอาไว้นะคะว่าการพบหารือกันของผู้นำยักษ์ใหญ่ของโลกนะคะทั้งสองประเทศนี้เนี่ยจะเป็นการปูทางไปสู่อนาคตวันข้างหน้าอย่างไรบ้างนะคะอย่างน้อยก็เรื่องอนาคตอันใกล้นี้แหละนะคะสงครามในตะวันออกกลางนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะส่วนช่วง6:40 นค่ะวันนี้คุณเบอร์นี่มากิลัสผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์นะคะจะมาเล่าในประเด็นที่ตอนนี้ค่ะรถยนต์วินฟาสนะคะซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามไปประกาศศักดาที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะนะคะน่าสนใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะ
6: ครับและในช่วง7:10จอร์ลิกาเซียนวันนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านจะพาเราไปดูเรื่องการเก็บตกประชุมสุดยอดอาเซียนว่ามีประเด็นอะไรสำคัญที่เราจะต้องรู้กันบ้าง นะครับ
5: นั่นแหละค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์รอบโลกกันเลยนะคะพี่ต้นนำก่อนดีไหมคะวันนี้
6: ผมมีเรื่องของที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีการรายงานออกมานะครับระหว่างที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเครื่องบินเดินทางมาที่เมืองจีนเนี่ยเขาก็บอกรายงานออกมาเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นเป็น 3.8% นะครับเนื่องจากต้นทุนทางพลังงานเนี่ยพุ่งสูงขึ้นจากภาวะสงครามในอิหร่านนะครับซึ่งอันนี้เป็นการเปิดเผยออกมาจากทางรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเองนะครับว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2023เป็นต้นมานะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยการพุ่งขึ้นของ CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ Consumer Price Index เนี่ยโอ้โหมันก็เรียกว่าย่ำแย่เลยทีเดียวนะครับเพิ่มในรอบ12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เพิ่มขึ้นไปเป็น 3.8% แล้วนะครับอัตราเงินเฟ้อเนี่ยแต่ 4% นะครับก็เป็นอะไรที่โอ้ผู้คนอเมริกันก็เรียกว่ารับสภาพกันไปทั้งหมดนะครับข้าวของมันไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องใช้อะไรต่างๆนานาก็แพงกันไปหมดรวมทั้งราคาน้ำมันด้วยนะครับเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยนะครับว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องจ่ายถึงเกือบ$6นะครับบางที่ก็ไม่มีที่ไหนที่น้อยกว่า$4แน่นอนแต่ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.5 นะครับก็คือ 4.50 เป็นราคาน้ำมัน

0: โดยเฉลี่ยที่คนอเมริกันที่จะต้องจ่ายกันในคราวนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการเตือนออกมาด้วยนะครับจากบริษัทน้ำมันอารามโกของซาอุดิอาระเบียนะครับเขาบอกว่าเงินตอนนี้เนี่ยมันความมันเกิดความเสี่ยงมากๆเลยนะครับที่จะทำให้น้ำมันที่คงค้างอยู่เนี่ยมันหายไปนะครับสถานการณ์ยังสถานการณ์โลกยังคงตึงเครียดทางด้านพลังงานสงครามและการเมืองระหว่างประเทศโดยในวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ซาอุดิอารามโกนะครับบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของซาอุดิอาระเบียออกมาเตือนว่าตลาดน้ำมันโลกอาจสูญเสียน้ำมันมากถึง100ล้านบาร์เรลต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับหากวิกฤตเรื่องของการเดินเรือนี้ยังไม่ยุติลงไปนะครับอามินนัสเซอร์ผู้บริหารของบริษัทอาร์มโก้นี่ก็ยังบอกอยู่นะครับว่าโลกจะต้องเผชิญกับภาวะน้ำมันเบนซินและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับที่จะใช้กับเครื่องบินเนี่ยขาดแคลนอย่างหนักเลยทีเดียวถึงแม้ว่าท่านวุฒิสมาชิกพรรคเรพับลิกันจากรัฐมิสซูรีนะครับจอร์จฮาวลีย์ท่านออกมาเสนอร่างกฎหมายนะครับบอกว่าตอนนี้เลิกเก็บภาษีน้ำมันเบนซินไปก่อนได้ไหมน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลเนี่ยเลิกไปสัก90วันนะเพื่อที่จะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่พุ่งกระฉูดแล้วก็บรรเทาลงมาได้บ้างแต่การเลิกเก็บภาษีน้ำมัน90วันนี้ก็จะทำให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่สูญเสียรายได้ทางด้านภาษีไปหลายพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้มันจะช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้สั่งอนุมัตินะครับให้เอาน้ำมันคงคลังที่มีอยู่เนี่ยถึง 8.6 ล้านบาร์เรลเนี่ยออกมานะครับเพื่อปล่อยไปตามคลังน้ำมันต่างๆในทั่วสหรัฐอเมริกาแต่มันก็ไม่ได้ช่วยบรรเทานะครับการเรียกว่ารุนแรงหรือว่าความเงินเฟ้อเรื่องปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่มันถาโถมเข้ามายืดเยื้อเรื่องหลังถาโถมมาถึงตัวทุกคนอเมริกันตอนนี
1: ้
0: กำลังเรียกว่าไม่รู้จะทำยังไงกันดีครับ
1: ค่ะมันยืดเยื้อมาตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วนะคะแล้วเมื่อคือสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันเริ่
0: ม
1: ปะทุมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะคะแล้วพอมาถึงภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สมัยที่2เนี่ยก็ยิ่งหนักหนาสาหัสขึ้นไปอีกนะคะหลังจากที่ทรัมป์ใช้มาตรการทาริฟก็คือมาตรการตอบโต้ทางภาษีนะคะเพื่อที่จะเรียกคืนความเป็นอิสรภาพแรกของสหรัฐนะคะที่ครั้งหนึ่งเนี่ยทรัมป์เคยประกาศวัน Liberal Day นะฮะก็คือการประกาศอิสระจากพันธนาการที่สหรัฐเนี่ยเคยเสียดุลการค้านะคะหรือว่ายอมให้นานาประเทศเนี่ยนำเข้าสินค้าส่งออกสินค้าเข้าไปยังสหรัฐแล้วก็ทำให้สหรัฐเสียหายหนักมากค่ะคุณเยอะแยะเนี่ยนะคะก็ทำให้ใช้มาตรการตอบโต้ทางภาษีหนักแล้วก็ยังมากระหน่ำซ้ำเติมด้วยสงครามในตะวันออกกลางอีกนะคะจึงไม่น่าแปลกใจที่สถานการณ์ของสหรัฐณเวลานี้จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องลำบากลำบนของเรียกว่าแดงแพงทั้งแผ่นดินนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะพี่ต้นคะก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางจากสหรัฐไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะก็มีรายงานค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะว่าทรัมป์จะเอาอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสำนักข่าว Axios นะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวที่ก่อตั้งโดยบรรดาอดีตผู้สื่อข่าวอดีตผู้บริหารของสำนักข่าว Politico นะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวด้านการเมืองจ๋าจัดเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นสำนักข่าวสัญชาติอเมริกันด้วยนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2559เนี่ยเขารายงานแบบนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยสำนักข่าว Axios เนี่ยถือได้ว่าเป็นสำนักข่าวเรียกได้ว่าน้องใหม่นะกลางเก่ากลางใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้เสพผู้บริโภคสื่อนะคะเขาบอกว่าก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางไปจีนเนี่ยนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเรียกประชุมฉุกเฉินค่ะนะคะกับหน่วยงานแล้วก็บุคคลระดับสูงที่เกี่ยวข้องนะคะตามการคาดการณ์ของ Axios นะคะก็คาดว่าจะมีทั้งเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีนะคะสตีฟวิทคอฟนะคะซึ่งเป็นทูตพิเศษนะคะแล้วก็มาร์โครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและก็รวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะรวมไปถึงประธานเสนาธิการนะฮะคณะกรรมาธิการร่วมนะฮะและอีกคนนึงก็คือผู้อำนวยการ CIA ค่ะประเด็นที่สำคัญนะฮะที่โดนัลด์ทรัมป์หารือกันนะฮะกับบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการตัดสินใจนะคะในสมรภูมิตะวันออกกลางเนี่ยก็คือจะเอาอย่างไรดีนะฮะกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้ก็คือ

0: อิหร่านก็ไม่ตอบรับข้อเสนอของสหรัฐนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งนะคะแหล่งข่าวนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ย CNN รายงานว่ามันมีแหล่งข่าวนะที่พูดว่าความผันผวนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทรัมป์นะคะยิ่งหันไปหาทางเลือกเดิมนะฮะก็คือน่าจะใช้ปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงในอิหร่านอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นคำเปิดเผยของแหล่งข่าวและซินเองก็นำมารายงานนะคะหน้าจอของ CNN เนี่ยใช้คำนี้เลยค่ะพี่ต้นคะก็ทำให้เห็นถึงสภาวะร่อแร่นะฮะของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ ceasefire on life support ค่ะนั่นก็คือภารกิจหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยอยู่ในภาวะที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะฮะก็คือใช้เครื่องช่วยพยุงชีวิตนั่นก็หมายความว่าสภาวะมันร่อแร่เต็มทีนะหลังจากที่สหรัฐเองนะคะก็ปฏิเสธนะข้อเสนอในทางกลับกันของอิหร่านที่จะให้หยุดความเป็นปฏิปักษ์ส่วนอิหร่านเองก็ยอมรับข้อเสนอบางประการของสหรัฐไม่ได้นะอันนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่นะที่สหรัฐเนี่ยจะต้องหยิบพกใส่กระเป๋านะคะเพื่อที่จะไปพูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันนี้พรุ่งนี้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เรียนให้คุณผู้ฟังทราบนะคะว่ามันมีการวิเคราะห์ค่ะจากสำนักข่าว BBC นะคะว่าการประชุมสุดยอดระหว่างสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะมันจะเป็นการปูทางนะคะไปสู่ความสัมพันธ์นะคะของทั้งสองประเทศในระยะยาวนะคะเรียกได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ความสัมพันธ์เลยทีเดียวละค่ะนะหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาหลายสัปดาห์นะคะทางการจีนเนี่ยได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะบริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมินนะฮะท่ามกลางข่าวลือนะคะว่าจะมีพิธีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่อลังการอันนี้ก็อย่างที่เมื่อช่วงต้นรายการพี่ต้นบอกนะคะว่าน่าจับตามองอย่างยิ่งแล้วก็เป็นวันที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยเราต้องมาจับตาดูกันนะคะว่าการต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะคะและในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีการหารือกันระดับทวิภาคีด้วยซึ่งคาดว่านะคะประเด็นที่จะหารือกันเนี่ยอย่างแรกเลยหลักๆ ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นบทบาทความเป็นผู้ไก่เกลี่ยของจีนนะคะแต่แสดงบทบาทแบบไม่จงแจ้งมากนักนะคะแต่จะมีการพูดคุยกับอิหร่านนะคะโดยได้เสนอแผน5ประการร่วมกันกับปากีสถานด้วยเพื่อที่จะหยุดยิงแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังจะมีการน่าจะมีการพูดคุยกันนะคะถึงอนาคตของไต้หวันซึ่งรัฐบาลของทรัมป์เนี่ยค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะก็ส่งสัญญาณแบบเป็นในๆแล้วนะคะด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็ขายอาวุธให้ไต้หวันนะคะมูลค่าประมาณ 3.6 แสนล้านล้านบาทแต่อีกด้านหนึ่งนะคะผู้นำของสหรัฐก็แสดงท่าทีว่าไต้หวันเนี่ยควรจะจ่ายค่าตอบแทนด้านความมั่นคงให้กับสหรัฐมากกว่านี้และอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าไต้หวันเนี่ยก็เป็นคล้ายกับว่าเป็นภารกิจนะฮะที่จีนเป็นเรื่องของจีนที่จีนจะต้องดำเนินการนะแล้วก็อีกเรื่องสำคัญก็คือสงครามเทคโนโลยี AI ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐก็กล่าวหาจีนนะคะว่าขโมยเทคโนโลยี AI ในระดับอุตสาหกรรมไปในขณะที่จีนเนี่ยเขาก็มีข้อได้เปรียบนะฮะเรื่องการมีทรัพยากรแร่หายากมากกว่า 90% ของโลกนะฮะอันนี้แต่อย่างไรก็ตามในการที่จีนจะพัฒนาเทคโนโลยีใดๆของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีจากสหรัฐด้วยอันนี้เป็น3ประเด็นหลักๆที่น่าจับตามองในช่วงการเจรจาระดับทวิภาคีของผู้นำสหรัฐกับผู้นำจีนค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ครับก็ต้องไปดูกันนะครับว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยใครจะพัฒนาไปไกลกว่าใครแล้วก็ใครได้เปรียบจริงหรือเปล่านะครับเรื่องของไต้หวันเนี่ยนักวิเคราะห์เขาก็บอกเหมือนกันว่าเราต้องไปดูนะว่าการมาของท่านโดนัลด์ทรัมป์คราวนี้เนี่ยจะเหมือนกับการเขาใช้คำว่า throw Taiwan under the bus คือว่าโยนเขาไปโยนไปกลางถนนให้รถบรรทุกบรรทับเอาเลยอะไรเงี้ยรถก็ลองดูซิว่าไต้หวันจะแบบว่าจะโดดเดี่ยวหรือว่าอย่างไรนะครับส่วนเรื่องของทางอิหร่านเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญแหละว่าอย่างเรื่องของการที่ว่าจะไปเอาแร่นิวเคลียร์ที่อิหร่านเขาถลุงแล้วเนี่ยจะเอาออกมาได้หรือเปล่าจะไปสั่งให้เขายุติเรื่องของการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเนี่ยจะเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของการที่อิหร่านเนี่ยเขาเรียกร้องด้วยนะครับว่าก็ถ้าจะคุยกันอะไรกันเนี่ย

0: หนึ่งเรื่องของการที่คุณอยู่ๆก็มาทำลายบ้านเขามาบุกมาถล่มอะไรเนี่ยมันเป็นอาชญากรสงครามแล้วเรื่องของความเสียหายต่างๆเขาเรียกร้องค่าเสียหายนะแล้วเงินของอิหร่านที่อยู่ๆก็ไปยึดของเขาเอาไว้ในไม่รู้กี่สิบปีแล้วเนี่ยทั้งดอกเบี้ยในป่านนี้มันพบต้นไปหรือยังเนี่ยก็ควรจะต้องปล่อยมาให้เขาหรือไม่นะก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่เรื่องที่เราต้องติดตามกันเอาเดี๋ยวขอเชิญพี่ก่อนนะครับจบ
1: ขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะพี่ต้นคะผู้ฟังคะก็คือมีแหล่งข่าวนะคะที่สำคัญค่ะที่จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอิสราเอลนะคะอันนี้เป็นฝั่งของอิสราเอลนะคะเขาก็บอกว่าปัจจัยสำคัญนะคะที่เขาร่วมปฏิบัติการกับสหรัฐในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าต้องการที่จะโค่นล้มระบอบที่ปกครองอิหร่านอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมีข้อมูลนะคะที่เชื่อถือได้นะคะว่าอิหร่านเนี่ยกำลังพัฒนาสมรรถนะแร่ยูเรเนียมนะคะซึ่งมันมีศักยภาพอย่างยิ่งค่ะในการที่จะพัฒนาหัวรบติดนิวเคลียร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันเป็นบาลิสติกมิสไซล์ด้วยนะคะก็คือเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลนะซึ่งอาจจะมีสามารถยิงได้ไกลถึงยุโรปได้ถึงอังกฤษอะไรแบบนี้นะคือไม่เพียงแต่จะเป็นภัยเป็นพิษต่ออิสราเอลเท่านั้นแต่มันยังจะเป็นภัยคุกคามนะฮะต่อโลกด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นภารกิจสำคัญของอิสราเอลคือตอนนี้เนี่ยก็จะมีความเห็นของต่างฝ่ายต่างก็มีจุดยืนเป็นของตัวเองน่าจับตามองอย่างยิ่งละค่ะพี่ต้นคะว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะสามารถยุติลงได้ด้วยสันติวิธีอย่างไรเพราะว่าล่าสุดนายรัฐมนตรีของกาตาร์เนี่ยก็ยังคงเน้นย้ำนะคะว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านไม่ว่าจะประเด็นใดๆก็ตามเนี่ยคุณจะต้องหารือกันผ่านวิธีทางการทูตค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ก็ต้องเรียกว่าดูกันต่อไปนะครับว่าจะจบลงอย่างไรแต่ที่ยังไม่จบนะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนี่มันก็ยังทวีความรุนแรงขึ้นกองทัพอิสราเอลนะครับล่าสุดนี้ได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนครั้งใหม่ในเมืองและหมู่บ้านทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับแม้จะมีข้อตกลงที่หยุดยิงกันที่ตกลงกันกับสหรัฐแล้วก็รับปากเขาไว้เป็นระบ้านเป็นเบาะแต่ว่าตั้งแต่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่นะครับก็มีการโจมตีของกองกำลังของอิสราเอลนี้ไม่หยุดไม่หย่อนเลยในวันจันทร์ที่ผ่านมาการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนี่ทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนภายในบ้านหลังหนึ่งทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลก็ยังระเบิดสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำลิทานีนะครับทางด้านสหประชาชาตินะครับก็ได้ระบุว่ากองกำลังอิสราเอลเนี่ยยังคงขัดขวางการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาสันติภาพยูนิฟิลนะครับซึ่งก็จะเป็นหน่วยงานที่เขานำพวกอาหารเรื่องอะไรต่างๆที่ไปช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับคนปาเลสไตน์แล้วก็คนเลบานอนที่ตอนนี้เนี่ยได้รับการโจมตีจากทางอิสราเอลเนี่ยนะครับโดยก็บอกอิสราเอลเนี่ยใช้รถถังแล้วก็รถที่สับฉับแบบพวกขุดดินพวกโบลดูเซอร์เนี่ยนะครับคุ้มเกราะเนี่ยปิดกั้นเส้นทางการเคลื่อนกำลังในการที่จะนำพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆข้าวปลาอาหารที่จะไปช่วยเหลือผู้คนนะครับโฆษกของสหประชาชาติยังเปิดเผยอีกนะครับว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากโดยทางยูนิฟิลเนี่ยครับก็ยังตรวจพบว่ามีวิถีกระสุนที่ยิงออกมาจากทางอิสราเอลเนี่ยถึง 1,296 ครั้งนะครับแล้วก็ทางฝั่งฮิซบอลเลาะห์เนี่ยยิงออกไป64ครั้งในฉนวนกาซาเองเนี่ยกองกำลังอิสราเอลกำลังถูกมองว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์เนี่ยบอกว่าอิสราเอลทหารอิสราเอลที่ประจำการอยู่ทางตะวันออกของกาซายิงพลเรือนเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยครับยังพบร่างของชาวปาเลสไตน์อีก2คนในกาซาตอนกลางหลังถูกสะเก็ดระเบิดจากการยิงปืนใหญ่ของอิสราเอลในเวลาเดียวกันนี้นะครับคุณทิอาโกอาวิล่านักกิจกรรมชาวบราซิลซึ่งเขาจะมีทั้งบราซิลทั้งสเปนและหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยเขาพยายามที่จะส่งความช่วยเหลือทางด้านมนุษยชนมาให้กับที่ฉนวนกาซาแล้วก็ที่ปาเลสไตน์เนี่ยนะครับแต่ว่าก็โดนกองกำลังของอิสราเอลเนี่ยเขาใช้คำว่าคิดแนปคือไปจับเขาในน่านน้ำสากลเพื่อไม่ให้เอาข้าวของเหล่านี้มาช่วยเหลือผู้คนที่กำลังอดอยากแล้วก็ได้รับความลำบากอยู่นะครับซึ่งเขาบอกว่านายเชียทิอาโก้เนี่ยนะครับวิลล่าเนี่ยถูกคิดแหนบไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่าตอนนี้ได้ถูกปล่อยตัวและเขาได้ออกมานะครับให้สัมภาษณ์ว่าระหว่างที่ถูกจับตัวเนี่ยพวกเขาได้ถูกทรมานระหว่างถูกควบคุมตัวแล้วก็บอกว่าโอ้โหมนุษยธรรมไอ้เรื่องของการทรมานพวกเขาเนี่ยยังน้อยกว่าคนปาเลสไตน์และเลบานอนที่ถูกอิสราเอลจับ

0: ัวไปแล้วก็คุมขังและทรมานนะครับในบรรดานี้เนี่ยเขาบอกว่ายังมีอีกคนนึงที่มาจากตุรกีนะครับแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกไปแล้วนะครับก็จะต้องไปตามกันอยู่ว่าคนนั้นเนี่ยโดนอะไรไปบ้างส่วนนายเทียโกอาวิล่าเนี่ยครับในระหว่างที่ถูกอิสราเอลควบคุมตัวอยู่คุณพ่อคุณแม่ของเขาก็เสียชีวิตไปนะครับก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานศพของคุณแม่ครับผม
1: ค่ะ
0: ก็ยังมีอีกนะฮะ
1: ถือค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะพี่ต้น
0: คือที่ทางเวสต์แบงก์เนี่ยครับเขาบอกว่ามีการรายงานออกมานะครับว่ากองกำลังอิสราเอลเนี่ยยิงชาวปาเลสไตน์เอาวัย30ปีเสียชีวิตเนี่ยยิงที่หัวเลยนะแล้วก็หน่วยพยาบาลที่เขาพยายามที่จะเข้าไปช่วยตัวไปช่วยเอามาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็ถูกกองกำลังของอิสราเอลเนี่ยขัดขวางไม่ให้เข้าไปนะจนกระทั่งคนเนี่ยก็ต้องเสียชีวิตไปนะครับอีกรายนึงนะครับครอบครัวชาวปาเลสไตน์ที่เมืองเจนินเปิดเผยนะครับว่าตรงพื้นที่ของประเทศเขาเนี่ยนะคนที่เขาเสียชีวิตญาติเขาวัย80ปีเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เอาไปฝังเสร็จปั๊บพวกที่คนอิสราเอลที่เข้าไปเขาใช้ว่าผู้ตั้งถิ่นฐานก็คือเข้าไปยึดดินแดนแผ่นดินของเขาเนี่ยบอกว่าขุดออกมาเดี๋ยวนี้ขุดศพขึ้นมาแล้วให้ไปฝังที่อื่นเพราะว่าถ้าไม่ขุดเขาจะใช้วิธีฝังกลบเลยก็คือว่าเกรดออกเลยนะครับก็เลยต้องทำให้เขาก็ต้องแบบทุลักทุเลย้ายเอาศพที่ฝังไปแล้วนะย้ายไปฝังที่อื่นนะการกระทำต่างๆเหล่านี้ของอิสราเอลเนี่ยถือว่าเป็นการผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ผิดด้านมนุษยธรรมผิดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับระหว่างที่เนี่ยก็ทำมาตั้งหลายปีแล้วตลอดเวลาเขาบอกกว่าเราจะรู้หรือว่าเข้าใจหรือเห็นความจริงเนี่ยก็ทำมาตั้งแต่ก่อนก่อตั้งประเทศจนบัดนี้ก็80กว่าปีแล้วครับ
1: ค่ะบริเวณแม่น้ำลิเทนีของเลบานอนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสมรภูมิสำคัญนะคะและก็เป็นที่ตั้งนะคะตามแหล่งข่าวอิสราเอลนะคะที่ระบุว่าเป็นที่ตั้งของกลุ่มพร็อกซี่นะคะก็คือกลุ่มตัวแทนนะคะและกลุ่มตัวแทนนี้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนไม่ใช่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเลบานอนนะแต่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่จะเป็นเหตุผลนึงค่ะที่โยงกันกับเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เล่าว่าอิสราเอลเนี่ยเขาเปิดเผยนะคะว่าสาเหตุที่ต้องร่วมปฏิบัติการเนี่ยก็คือเพื่อที่จะจำกัดนะคะขอบเขตอำนาจของระบอบอิหร่านนะคะเพื่อไม่ให้ไปให้การสนับสนุนกลุ่มพร็อกซี่เหล่านี้นะฮะแล้วกล
0: ุ่
1: มพร็อกซี่เหล่านี้เนี่ยก็มาโจมตีอิสราเอลต่อสรุปแล้วใช่ค่ะทั้งฮิซบอลลาห์ทั้งฮามาสอะไรเนี่ยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น narrative ของแต่ละประเทศเนาะที่มีเหตุผลเป็นของตัวเองม
0: ี
1: เรื่องเล่าเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วใช่เราซึ่งเป็นผู้รับข่าวสารนะคะก็จะต้องฟังข้อมูลจากรอบด้านเนาะใช่เราทั้งสองคนเนี่ยก็ได้แต่นำข้อมูลนะจากแต่ละแหล่งมาเล่าให้ฟังนะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้วิจารณญาณนะฮะของคุณผู้ฟังและอาจจะบางท่านอาจจะสนใจข่าวต่างประเทศถึงขั้นที่ไปหาข้อมูลอ่านเองก็จะยิ่งดีนะฮะแต่ว่าข้อมูลนั้นๆเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบพิสูจน์แล้วนะคะว่าเป็นข้อมูลจริงนะคะ
0: ก็ผมขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าอันนี้การ narrative ของทางอิสราเอลเนี่ยเขาบอกว่าไปต้องปราบปรามพวกนี้ที่เป็นเหมือนกับว่าได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่อิหร่านอย่างเดียวนะครับที่สนับสนุนพวกเหล่านี้ทำไมเราต้องไปดูว่าทำไมถึงสนับสนุนเพราะถ้าเราไปดูตั้งแต่วันที่ก่อนก่อตั้งประเทศอิสราเอลเนี่ยคือคนที่เป็นเชื้อสายยิวเนี่ยเขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแต่พอหลังจากที่มีขบวนการไซออนิสบอกว่าเอ๊คนยิวต้องมีประเทศของตัวเองนะครับแล้วก็มาจับจองพื้นที่เสร็จแล้วก็ได้รับการรองรับของการจัดตั้งเป็นประเทศโดยอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาและ UN เนี่ยนะครับพอมาตั้งเป็นประเทศปั๊บก็ไม่ได้อยู่เฉพาะตรงที่ตัวเองได้รับการพื้นที่มานะคือได้รับพื้นที่มาแค่ไหนเป็นจุดเล็กๆเราไปตรวจดูนะครับในตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันพอมาปั๊บเนี่ยขยายออกไปลุกแลนออกไปเรื่อยๆดังนั้นกลุ่มประเทศในประเทศอาหรับเนี่ยเขาก็เลยมีกระบวนการที่ว่าโอเคเขาไม่ได้เอาทหารมาสู้แต่เขาก็สนับสนุนคนปาเลสไตน์ที่ต่อสู้เพื่อที่จะให้ดินแดนของตัวเองอยู่นะครับก็เลยอย่างมีประเทศอย่างซีเรียลิเบียอะไรต่างๆนานาเนี่ยครับรวมทั้งหมดใน7ประเทศที่ต่อสู้แล้วก็สนับสนุนกองกำลังเหล่านี้นะครับทีนี้ทางอิสราเอลเขาเลยบอกว่าตอนถ้า

0: ไปสู้กับพวกเหล่านี้สู้ยังไงก็ไม่แพ้ก็ไม่ชนะเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดการโค่นล้มรัฐบาลทั้งหลายเหล่านี้เราจะได้เห็นว่าซีเรียลิเบียแล้วก็อะไรต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยล่มสลายไปหมดแล้วนะครับถูกโค่นล้มไปหมดแล้วรวมทั้งอิรักอะไรต่างๆแต่เหลืออยู่ประเทศเดียวก็คืออิหร่านนี่แหละครับก็จะเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่อิสราเอลต้องการจะโค่นล้ม
1: อิหร่านก็แข็งแกร่งอิหร่านก็แข็งแกร่งมากนะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไปดูประวัตินะคะการทำสงครามนะระหว่างอิสราเอลกับอาหรับเนี่ยนะคะโอ้โหมันยืดเยื้อยาวนานมา78ปีแล้วนะคะแล้วก็จากข้อมูลเนี่ยก็ระบุเลยนะคะว่าชาติอาหรับรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นอียิปต์จอร์แดนซีเรียเลบานอนและอิรักนะคะก็มีการสู้รบเกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการสู้รบครั้งใหญ่นะคะเกิดขึ้นเป็นระยะด้วยนะคะเอาละค่ะแล้ว move on จากตะวันออกอ้อยัง move on ไม่ได้พี่ต้นค่ะมีอีกประเด็นนึงน่าสนใจมากคือสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจภาวะน้ำช็อกน้ำมันโลกนะฮะแต่ยังกำลังส่งผลกระทบต่อบริษัทข้าวเกรียบกุ้งรายหนึ่งของญี่ปุ่นด้วยค่ะพี่ต้นคะคุณฟังค่ะทราบว่าหลายหลายท่านเป็นแฟนข้าวเกรียบกุ้งหรือเปล่าไม่ใช่ข้าวเกรียบกุ้งรวยเพื่อนนะแต่เป็นข้าวเกรียบกุ้งอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะซึ่งมีบริษัทผู้ผลิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนั่นก็คือคาวบีนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะสำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นเนี่ยได้รายงานข่าวนะคะว่าบริษัทคาวบีซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตข้าวเกรียบกุ้งรายใหญ่รายของญี่ปุ่นเนี่ยนะต้องออกมาประกาศแจ้งไปยังบรรดาคู่ค้าค่ะนะฮะว่าในปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะคะบริษัทเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของแพคเกจจิ้งใหม่นะฮะคือมันก็ยังคงเป็นซองอยู่นี่แหละแต่ว่าจะเป็นซองสีขาวดำจะไม่ใช่เป็นซองแบบที่เราเห็นตัวกุ้งเป็นสีแดงๆอมชมพูอีกต่อไปอมชมพูอมส้มอีกต่อไปแล้วนะฮะตัวหนังสือตัวหนังหาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวดำด้วยนะคะเป็นเพราะอะไรนั่นก็เป็นเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยแหละค่ะนะคะมันทำให้เกิดภาวะช็อคซัพพลายช็อคนะฮะก็คือพวกหมึกสีอะไรต่างๆนานาทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่สามารถที่จะส่งมายังญี่ปุ่นได้เหมือนอย่างเคยนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทจึงต้องหาทางอื่นนะคะหาทางที่จะปรับรูปแบบแพ็กเกจจิ้งหีบห่อของตัวเองนะคะจากเดิมที่เคยเป็นสีสันนะคะก็จะเหลือเพียงแค่สีขาวดำเท่านั้นแต่เจคิดว่านะคะถ้าหากว่าเข้ามาขายในบ้านเราเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะขายดีก็เป็นได้นะพี่ต้นเพราะว่ามันเหมือนกับเป็น rare item เนาะใช่ไหมคะ
0: ใช่เฉพาะในช่วงนี้นะครับ ก็เรียกว่าขาดแคลน วัตถุดิบในการที่จะผลิตนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวผมพาไปที่รัสเซียบ้างแล้วก็จะวกกลับเข้ามาในอาเซียนของเรานะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: นับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุฎานค่ะเมื่อช่วงก่อนเบรกพี่ต้นแย้มพรายไว้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องอาวุธเรื่องรัสเซียใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะผมว่าเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานี่เป็นวันครบรอบ81ปีที่รัสเซียเขาเนี่ยชนะเรียกว่าจริงๆแล้วเวลาตอนที่เราโตมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ชนะสงครามในยุโรปทำให้สงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นลงแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรัสเซียเป็นคนทำนะคนรัสเซียทหารรัสเซียเสียชีวิตไปถึง27ล้านคนในการต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้ววันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันครบรอบ81ปีที่เขาปราบเยอรมันเรียกว่าอยู่หมัดไปเลยจบไปเลยนะครับแล้วก็มีการและก็เฉลิมฉลองกันไปเสร็จแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคืออยู่ทางรัสเซียเขาก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยิงนะแต่ว่ายูเครนเนี่ยส่งกองกำลังเข้าไปส่งนู่นส่งนี่อะไรต่างๆเข้าไปโจมตีเขาต้องหมื่นกว่าครั้งนะครับวันเมื่อวานนี้ทางวลาดิเมียร์ปูตินนะครับท่านก็เลยได้ออกมาแถลงการนะครับว่าทางกองทัพรัสเซียเนี่ยประสบความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่น RS-28 ซามัตนะครับซึ่งเป็นขีปนาวุธที่มีความรุนแรงระดับสูงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินทางได้นะมีพิสัยที่ไปไกลมากถึง 35,000 กิโลเมตรอ่ะไปคือหมายความว่ายิงจากทางรัสเซียเนี่ยไปถึงสหรัฐอเมริกาไปไหนต่อไหนได้สบายมากเขาบอกว่าขีปนาวุธรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะถ้าจะต้องใช้ไปหาอเมริกาจริงๆเขาจะไม่บินไม่ยิงผ่านข้ามขั้วโลกเหนือนะเขายิงผ่านข้ามขั้วโลกใต้ได้แล้วไปถึงอเมริกาได้เพราะว่าทางขั้วโลกเหนือเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเขาจะมีระบบป้องกันขีปนาวุธอีกระบบหนึ่งนะครับที่จะตรวจจับเอาไว้ว่ามีอะไรมาหรือเปล่าแต่เขาบอกระบบนี้เนี่ยสามารถที่จะหลบหลีกอะไรต่างๆนานาได้แล้วก็ในตัวของขีปนาวุธรุ่นนี้เองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะแตกกระจายออกมาได้เป็นขีปนาวุธย่อยที่มีอนุภาพสูงอีกถึง20ชนิด20ชิ้นออกไปแยกล่าออกไปที่อีกนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าที่ท่านบรเมียปูตินบอกว่าถ้าช่วงระหว่างที่เขาเฉลิมฉลอง81ปีเนี่ยแล้วยูเครนเนี่ย มาเขาเรียกว่าวอร์แวร์กับเขาเนี่ยเขาจะตอบโต้อย่างจริงจังนะครับซึ่งเขาบอกว่าสงครามระหว่างเขาไม่ได้คำใช้ว่าคำสงครามปฏิบัติการพิเศษทางทหารระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันใกล้ละใกล้ที่จะจบลงในเร็วๆนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ที่ยังไม่จบครับพี่พากันเลื่อนเข้ามาที่ฟิลิปปินส์ปรากฏว่าคนที่เป็นนายตำรวจนะครับเป็นผู้ว่าการตำรวจในสมัยที่ท่านโรดริโกดูเตเต้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยคือคุณโรเนลเดลลาโรซาปัจจุบันเนี่ยเป็นวุฒิสมาชิกอายุ64ปีนะครับเป็นอดีตผู้ว่าการตำรวจในยุคของโรดริโกดูเตเต้เขาได้รับหมายนะครับคือทาง ICCศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยส่งหมายจะไปจับเขาที่หน้าวุฒิหน้ารัฐสภาพอแกเป็นกำลังจะเดินออกไปปั๊บเอาหมายมารออยู่ข้างหน้าทำยังไงรู้ไหมวิ่งหนีตุลัดตุเลกกลับเข้าไปที่ออฟฟิศของตัวเองอยู่ในรัฐสภาแล้วก็อยู่ตรงนั้นมา2วันแล้วนะครับก็คือนอนอยู่ที่นั่นเลยไม่ออกมานะครับเพราะถ้าออกมานี่ก็จะต้องโดนตำรวจจับคือในที่รัฐสภาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ตำรวจเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปจับกุมได้นะครับก็ต้องดูกันติดต่อไปว่าท่านประธานาธิบดีท่านปัจจุบันเนี่ยจะส่งตัวของท่านโรนัลเดลาโรซาให้กับศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC หรือไม่ครับ
1: ค่ะตอนนี้คุณเบอร์นี่มากิลัสมาหรือยังไม่แน่ใจแต่ก็ยังพอมีเวลาอยู่อีกประมาณ5นาทีนะคะถ้าอย่างนั้นจะเล่าต่อในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนกันแล้วกันนะคะล่าสุดนะคะมีรายงานนะคะว่าที่เมืองดานังนะคะของเวียดนามค่ะเขามีโปรเจกต์ที่น่ารักมากเลยนะคะเพิ่งจะเปิดตัวห้องน้ำสาธารณะ เพื่อชุมชนไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะยกระดับสุขอนามัยให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ค่ะโดยกลุ่มองค์กรนะคะที่เป็นหลักในการเปิดตัวโครงการนี้นะคะก็คือมูลนิธิ Hope Foundation ค่ะได้ร่วมกับ

0: คณะกรรมการประชาชนชุมชนซงคอนในเมืองดานังนะคะเพิ่งจะเปิดอาคารสุขานะคะสาธารณะเพื่อชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมนี้เองนะคะวัน2วันที่ผ่านมานะคะโดยตัวอาคารเนี่ยเขาติดตั้งระบบกรองและบำบัดน้ำเสียนะคะที่ออกแบบมาเพื่อจัดการการใช้น้ำจากการอาบน้ำจากการสระล้างแล้วก็การล้างมือโดยเฉพาะนะคะระยะเวลาการก่อสร้างเนี่ยเขาสร้างภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเสร็จนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมาเปิดตัวเอาเมื่อวันที่11นี้เองนะคะสร้างเมื่อปีที่แล้วก็คือเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนค่ะแต่ว่าเพิ่งจะมาทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการก็คือเมื่อวันที่11พฤษภาคมนะคะโครงการนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีเลยทีเดียวนะคะจากชาวบ้านหมู่บ้าน K8 ค่ะที่ร่วมกันทั้ง1บริจาคที่ดิน2บริจาคพืชผล3บริจาคคือร่วมเขาเรียกว่าช่วยแรงนะเพื่อให้การก่อสร้างเนี่ยเสร็จสิ้นนะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องบริจาคพืชผลด้วยก็คือให้เป็นเสบียงอาหารนะคะแก่แรงงานนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีองค์กรการกุศลที่ชื่อว่า Change the One จากออสเตรเลียนะคะมาเป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนหลักด้วยโดยเขามีความเชื่อมั่นค่ะว่าสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเนี่ยมันจะให้ผลเชิงบวกต่อสุขภาพของชุมชนในระยะยาวนะคะรวมมูลค่าในการสนับสนุนโครงการนี้เนี่ยนะฮะก็ทั้งหมดก็ราวๆหลายแสนบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยรองประธานคณะกรรมการประธานชุมชนก็ได้พูดในพิธีกล่าวค่ะบอกว่าในพิธีเปิดนะคะว่าโครงการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยปรับปรุงสุขอนามัยในพื้นที่เท่านั้นแต่ว่ามันยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาชนบทใหม่แล้วก็ยังกำชับให้ชาวบ้านนะคะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเพื่อให้สามารถใช้งานกันได้อย่างยาวๆด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการเพื่อประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะ
1: เรื่องของส้วมนี่มันสำคัญมากๆเลยนะ
0: จริ งค
1: ่
0: ะจริงมากนะ
1: จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นอะไรที่สุดยอดนะครับก็อยากให้ประเทศของเราชุมชนของเรานะในแต่ละพื้นที่ไม่ต้องรอรัฐบาลเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้คุณเบอร์นี่มาคิลัสพร้อมแล้วครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับที่จะมาอัปเดตข้อมูลของวินฟาสบริษัทรถยนต์จากเวียดนามเนี่ยเข้าไปพังงาดในฟิลิปปินส์ได้อย่างไรตอนนี้เธอพร้อมไหมครับ
2: Good morning world
1: Mabuhay
3: Mabuhay Good morning
1: How are you doing
3: Hi it's fine it's Wednesday today and the weather is still very hot but there are now some clouds hanging in the sky I don't know
0: it's
3: if
0: very nice to see you again
3: It will rain. Although the weather station already said that some parts of the country are already raining, there are already out there. But here in Manila, it's still very, very warm. And there's one projection for one province that's going to hit 48 degrees. But it's very warm. That's very hot already.
0: Yeah. In Thailand, we'll start raining. I'm sorry.
3: That's nice. Hopefully, because I read somewhere that this year will be there's a very strong El Nino, so there's a big drop this year.
1: El Nino is coming, right? This year.
3: Yes.
1: So we're going to have a lot of drought.
3: Yes, and less rains.
1: Less rain. So it means that you're going to have less typhoon this year?
3: Not necessarily because there will be less typhoons but stronger ones. Or there will be more typhoons but less rain. So we don't know really. Okay. So my report today will be about the electric vehicle penetration in the Philippines. I don't know how it's going in your country, but here in the Philippines, we have a very robust growth in electric vehicles. So Vietnam, our very own Vietnam from ASEAN, one of the leading electric vehicle manufacturers in ASEAN, has claimed to be the country's number one pure electric vehicles, meaning battery operated electric vehicles in the Philippines in the first quarter this year. The president of the company, Mr. Antonio Toti Zara III, said that the local subsidiary

0: that Senator Bato showed up in the Senate. Mm. And that was also the day that the ICC really came out with a warrant of arrest. But then the Senate said that you cannot arrest a member of the Senate while in session. And if and the Senate has they came up with a resolution. So Bato, General Senator Bato, is still there now. He is staying in the Senate. I don't know for how long. I don't know if he's really going to be brought to the Hague. So it's still there. That is at the moment, that is still the biggest story in the Philippines.
1: Mm. All right. Thank you so much for all the update. It's very, very useful. And I think it's very interesting for all of our audience. Yeah.
0: Thank you so much. Yeah.
1: Have a good day, Bernie.
0: Thank you.
1: Thank you. See you. It's always nice to have you.
2: Yeah. คุณเบอร์นี่มากิลอสค่ะผู้สื่อข่าวจากฟิลิปปินส์นะคะเธอมาเล่าถึงการรุกคืบนะคะของรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามยี่ห้อวินฟาสต์นะคะที่เข้าไปพังงาดในประเทศฟิลิปปินส์นะคะใครจะเชื่อเนาะแต่ก็ต้องเชื่อแหละเพราะว่าวินฟาสต์เนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวกันกับที่ไปประกาศศักดาในทวีปยุโรปมาแล้วนะคะด้วยรูปทรงรูปลักษณ์ที่ทันสมัยนะคะเพราะว่าได้อดีตผู้บริหารวิศวกรจากค่าย BMW นะคะไปร่วมเป็นทีมงานด้วยนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะจากประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้คุณเบอร์นี่มากิลัสเล่าค่ะพี่ต้นคะก็คือเขาพร้อมใช่ไหมคะที่จะขยายฐานรถยนต์วินฟาสในประเทศฟิลิปปินส์ให้มากยิ่งขึ้น
1: ใช่ครับผมเขาก็บอกประกาศเลยว่าเรื่องของพวกอาลงอาไลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขารับประกัน10ปีนะครับรวมทั้งแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครซื้อวินฟาสต์ในช่วงนี้เนี่ยสามารถที่จะไปชาร์จฟรีได้นะครับตามสเตชันของเขาที่เขาเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งก็ขยายไปทั่วประเทศเนี่ยชาร์จฟรีถึง3ปีเลยทีเดียวนะครับนั่นตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี2029นะครับแล้วเขาก็บอกว่าในคาดว่าในควอเตอร์ที่3เนี่ยในควอเตอร์ที่2ไป3เนี่ยนะฮะเขาจะไปมีการขยายการขายของเขาเนี่ยคิดว่าจะโตมากกว่า 100% เลยทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยทางของวินฟาสต์เองเขาก็ไม่ต้องห่วงนะเรื่องของอะไรที่ว่ารับประกัน10ปีเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าแบบเดี๋ยวพอเสียแล้วแบบจะต้องมารอ3เดือน4เดือนไม่เพราะว่าตอนนี้เขามีอะไรต่างๆที่คาดว่าถ้ามันจะเสียแล้วมันจะต้องแบบเสียต้องเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขามีมาเตรียมพร้อมเอาไว้เล่นใน warehouse นะครับที่ฟิลิปปินส์เนี่ยถึง 80,000 ชิ้นเลยก็คือว่าไม่ใช่รับประกันแบบไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็คุณเบอร์นี้เขาถามเราว่าเอ๊ะบินฟาสต์บ้านเรามีไหมบ้านเรายังไม่
2: ม
1: ีย
2: ังไม่เคยเห็น
1: ค่ะ
2: ใช่พี่ต้นก็ได้แต่บอกคุณเบอร์นี่ไปว่าบ้านเราเนี่ยเห็นมีแต่รถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายประเทศจีนเขาบอกโอ้ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยรถไฟฟ้าจากประเทศจีนเนี่ยก็แบบว่ารุกหนักเช่นกันใช้คำว่า aggressive ด้วยนะคะส่วนที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับวินฟาสเนี่ยตอนนี้นะครับผู้บริหารเขาบอกว่ามีศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองแล้วเนี่ย45แห่งนะทั่วฟิลิปปินส์แต่มีแผนค่ะที่จะขยายให้มันเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะคะจากหลัก10เนี่ยไปเป็นหลักร้อยแห่งนะคะแต่ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าประเด็นเรื่องค่าน้ำมันแพงนะจากวิกฤตในตะวันออกกลางเนี่ยมันก็ทำให้คนฟิลิปปินส์หันมาสนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าใช้กันมากกว่าที่จะเป็นรถน้ำมันนะราคาที่เมื่อสักครู่นี้คุณเบอร์นี่มากิลัสเล่าให้ฟังนะว่าราคารถไฟฟ้าเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ 500,000 เปโซก็ลองคิดเป็นเงินบาทดูอุ้ยตายแล้วพี่ต้นขามันยังไม่ถึง 300,000 บาทเลยก็ซื้อได้แล้วอะ
1: ตอนนี้ของเขาเปโซเขานี่กับเทียบกับบาทเรานี่เท่าไหร่ครับประมาณ50
2: เปโซของเขา
1: 50%
2: ใช่ค่ะ 50% ค่ะใช่เพราะฉะนั้น 500,000 เปโซ
1: 250,000 เอง
2: ค่ะคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ 250,000-260,000 มันถูกมากอ่ะนะคนก็เลยแบบว่าหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าการถ้าหากว่าคิดจะซื้อรถยนต์คันใหม่นะอันนี้ก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งแต่ที่สำคัญครับเมื่อถามถึงเรื่องเอ๊ะเขากังวลไหมเรื่องแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการกำจัดอย่างไรอะไรยังไงคุณเบอร์นี่มากิลัสบอกว่านโยบายเรื่องนี้มันยังไม่ชัดแต่ก็คิดว่าในอนาคตคงจะต้องออกมาแล้วล่ะค่ะ
1: ช่เพราะว่าเรื่องการกำจัดแบตเตอรี่ได้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ

0: โมเดลล่าสุดของเขาคือ VFM PV 7ราคา 1,518,000 เปโซนะครับหาร2ลงไปเนาะก็เหลือประมาณ 700,000 กว่าบาทก็เรียกว่าเป็นรถระดับเรียกว่าไฮเอ็นของเขาเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้นี้ก็เลยถามคุณเบอร์นี่มากิลัสถึงเรื่องของวุฒิสมาชิกโรซาโรนัลเดลาโรซาครับก็แบบคือแบบถามกันแล้วแกก็หัวเราะก็แบบเป็นภาพที่เราเห็นในข่าวเนี้ยนะครับเป็นข่าววิดีโอวิ่งสุดๆตามฮอลเวย์กลับไปที่ออฟฟิศของท่านนะครับเป็นกล้องวงจรปิดเขาถ่ายเขาก็บอกว่าเพราะว่าแกเนี่ยหายตัวไปนะครับหลายเดือนมากไม่ได้มาประชุมรัฐสภาเลยแต่ว่า
1: เ
0: มื่อวันมูลสื่อนี่มันเป็นเรื่องของการที่เขาจะถอดถอนท่านดาราดูเตเต้เป็นครั้งที่สองเนี่ยมันจะต้องผ่านสภาผู้แทนเสร็จแล้วก็จะต้องมาถึงวุฒิสมาชิกทีนี้ท่านโรนัลด์เดลาโรซาเนี่ยเป็นวุฒิสมาชิกก็เลยมาปรากฏตัวเพื่อที่จะมาลงคะแนนว่าตกลงจะรับเรื่องนี้ไปถอดถอนต่อหรือไม่นะครับก็เลยมีการมายื่นนะครับเพื่อที่จะมีหมายจับของทางกรุงเฮกมาก็ต้องดูกันต่อไปเขาบอกตอนนี้อยู่มา3วันแล้วก็ดูซิว่าจะอยู่กันต่อไปอย่างไรในอาคารวุฒิสภาเพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษที่ตำรวจ จะไปเข้าไปจับกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้ในระหว่างที่ยังมีการประชุมหรืออยู่ในพื้นที่นะครับก
1: ็
0: เป็นมหากาพย์เรื่องยาว
1: จริงใช่เป็นมหากาพย์อย่างยิ่งแล้วก็ถ้าหากว่าย้อนไปดูอดีตของนายโรนัลด์เดลาโรซาเนี่ยนะคะเขาเคยเป็นถึงผู้บัญชาการตำรวจนะที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วก็สวมหมวกนะฮะติดยศโดยอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้นะคะแล้วตอนนี้ก็ถูกศาล ICC หรือว่าศาลอาญากรสงครามศาลโลกนะคะจะจับกุมค่ะในข้อหาที่ไปร่วมกับร่วมรับคำสั่งจากท่านดูเตเต้นะคะในการทำสงครามปราบยาเสพติดนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะทั้งคนบริสุทธิ์และคนค้ายาเนี่ยเป็นหลักพันอันนี้ตามตัวเลขของทางการแต่ตัวเลขของกลุ่มสิทธิมนุษยชนก็บอกว่ามันเป็นหมื่นอะนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเจอคดีเดียวกันกับโรดริโกดูเตเต้นั่นแหละนะคะ
0: แล้วก็ดูสิว่าจะเรื่องแบบนี้จะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับมีรายสักหนึ่งนาทีผมก็อยากจะพาไปดูที่มาเลเซียงั้นก็ไปดีกว่าไปพักก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาในช่วงหน้าแล้วกันนะครับ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจาก
2: ครับ
1: เชิญค่ะ
2: เชิญครับผม
1: จะเกิดอะไรขึ้นน้องถ้าเราสองคนพูดพร้อมๆกันนะ
2: มันน่าจะซิงค์นะฮะว่าต้อนรับคุณผู้ฟังที่มาสู่คุณบอนนี่อาเซียนในเช้าวันพุธนี้นะครับอยู่กับพี่เจเจวัชรินทร์เศรษฐกุฎาและผมต้นสุชาติสว่างกุลครับ
1: ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่กรุณาส่งข้อความเข้ามาทักทายเราในรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุภชัยนะคะ